ลับกันพี่น้องครับถ้าจิตท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นบวกเป็นคลื่นความถี่สูงมันจะเลยภาวะที่จะกระตุ้นไฮโปทาลามัสให้สั่นสะเทือนมันจะทำให้ต่อมไร้ท่อต่อมนี้ครับคือต่อมที่

ไฮโปทาลามัสเนี่ยสั่นตลอดแล้วไปหาเทรเนียมแล้วไปออกพิจูรี่ไปหาสมองซีกซ้ายแล้วไปถ่ายเทประจุลบไปกับสมองซีกซ้ายแม้แต่คนที่คิดลบอยู่ทั้งวันเนี่ยมันไปเวลามันเป็นไมเกรนคือปวดหัวข้างเดียวมันจะปวดสมองซีกซ้ายอย่างเดียวนี่คือคำตอบทำไมไม่ปวดหัวซีกขวาปวดหัวซีกซ้ายข้างเดียวเป็นเพราะมันป่วยทางจิตอาการจิตประสาทในส่วนมากก็เป็นทางสมองซีกซ้ายพอมาทางทาลามัสเนี่ยพอทาลามัสได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วสั่นสะเทือนตามมันก็จะส่งขึ้นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกไปหาเทรเนียมนั่นเสร็จเพราะเทรเนียมเป็นศูนย์กลางของการขยายคลื่นสัญญาณของพลังงานจิตแล้วแผ่พลังงานจิตออกมาโดยรอบภายนอกโดยเทรเนียมจากนั้นจะส่งสัญญาณคลื่นความถี่ด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยไปหาพิทูเอทรีพิทูเอทรีพอได้รับแรงสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตัวเองต่อมพิทูเอทรีก็จะสั่นสะเทือนทั้งระบบจะแยกเลยนะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกเนี่ยมันต้องไปทางสมองซีกขวานะแล้วประจุที่เกิดขึ้นก็เป็นประจุบวกมันก็จะส่งจะแยกส่งไปที่สมองซีกขวาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีแล้วส่งไปหาสมองซีกขวาร่างกายของท่านก็จะมีแต่ประจุบวกเลือดทุกเม็ดของท่านก็จะมีแต่ประจุบวกที่เคลื่อนไหลผ่านอวัยวะและเซลล์ร่างกายต่างๆกระบวนการของมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างที่เราบอกนี่ได้ท่านจะเห็นภาพนี้ลูกศรปื้ดเลยครับตะกี้ลูกศรสีเขียวเห็นไหมวิ่งจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนไปหาจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูเอทรีเพราะฉะนั้นนี่ถ้าท่านสั่นสะเทือนคลื่นจิตของท่านเป็นบวกหรือจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกมันจะทำให้จิตหยาบของท่านยกระดับแรงสั่นสะเทือนของท่านขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้ตามสิ่งที่เรากล่าวไว้ในสไลด์ที่ผ่านมาแต่สไลด์นี้ละเอียดและลึกมากขึ้นวันหน้ามันจะมีละเอียดลึกกว่านี้อีกเอาแค่ให้ท่านเข้าใจว่านี่คือวิชาวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่คือเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครรู้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนเดียวเท่านั้นที่รู้มันถ้าใครจำของเราเอาไปกล่าวท่านไปอ่านในเฟซบุ๊กนะฮะท่านจะต้องโทษนะในนรกหรืออาจจะถูกชำระทิ้งเพราะเป็นขยะเพราะท่านขโมยทรัพย์ของพระบิดาเพราะเรื่องนี้พระบุตรเอกคนเดียวเท่านั้นที่จะกล่าวได้มันถ้าใครจะหยิบฉวยเอาไปกล่าวต้องอ้างอิงจิตจักรวาลพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรืออ้างอิงเราก็ได้นะอ้างอิงพระบิดาไม่ต้องอ้างอิงเราก็ได้เพราะเราก็ไม่อยากได้หน้าหรอกเพราะเราทำหน้าที่ของเรามีหน้าแสดงออกทุกวันเสาร์อยู่แล้วโอเคไหมนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนั้นท่านดูภาพเล็กนี้ด้วยภาพเล็กที่อยู่ข้างๆเห็นไหมมีพายเนอร์แกลนกับพิทูอิตรีใช่ไหมนะและประจุลบไปทางซ้ายประจุบวกไปทางขวาไปทางทาลามัสประจุลบไปทางไฮโปทาลามัสนี่คือกระบวนการทางจิตที่มันเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะของท่านนี่แค่คอนะยังไม่นับจากกระดาษที่1 2 3 4 5ที่ตั้งแต่ก้นกบของท่านนะต่อมเพศนะขึ้นมาถึงคอยังไม่ได้นับเลยนะนี่ที่พูดนี่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านทั้งนั้นเนี่ยรู้แบบนี้เกิดประโยชน์ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้ว่าจักระไหนทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนท่านไม่ต้องไปเผือกมันหรอกครับไม่รู้ก็นิพพานได้ครับไม่รู้ก็หลุดพ้นได้ใช่ไหมสมัยโบราณมีใครรู้อ่ะใช่ไหมพี่ๆในยุคแรกอ่ะยุคอาดัมกับเอวาเขาก็สองสามหมื่นรูปธรรมเขาก็กลับบ้านได้หมดอ่ะเพราะเห็นจำเป็นต้องรู้อย่างที่เราพูดอย่างทุกวันนี้เลยแต่เนื่องจากมนุษย์ยุคนี้มันสู่รู้และสอดรู้และเผือกรู้นะในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเลยต้องเบรกเอาไว้ให้รู้เฉพาะบางสิ่งให้รู้เฉพาะบางเรื่องนี่คือภารกิจของจิตหยาบพี่น้องครับที่ต้องเป็นบวกทั้งนั้นภารกิจจิตหยาบคือต้องทำหน้าที่เป็นบวกเท่านั้นมันยังเหลือประมาณอีกสไลด์2สไลด์นะฮะคงอดทนรอได้นิดหนึ่งนะเราไม่อยากคานะฮะนะภารกิจของจิตหยาบต้องเป็นบวกเท่านั้นท่านท่องไว้เลยและขีดเส้นใต้ไว้ด้วยครับพี่น้องครับนะโอเคนะประการที่7ครับเรียนรู้ที่จะนึกคิดด้านบวกนึกคิดด้านบวกท่านต้องรู้ด้วยว่านึกบวกไม่ใช่คิดด้านบวกคนที่นึกบวกก็คือคนที่นึกว่าเขาเป็นบวกนึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกแล้วเชื่อตามที่ตัวเองนึกยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามันเป็นบวกอย่างที่ตัวเองนึกหรือไม่เพราะฉะนั้นนึกบวกจึงไม่ใช่คิดด้านบวกถ้าคิดด้านบวกเนี่ยแปลว่าต้องมีเหตุมีผลในการคิดวิเคราะห์มีเหตุมีปัจจัยมีการคิดการวิเคราะห์มีเหตุมีผลรองรับและเมื่อคิดด้านบวกแล้วตัวเองก็ไม่ได้ว่าเชื่อว่ามันเป็นบวกอย่างที่ตัวเองคิดด้านบวกนั้นสังเกตไหมมีคำว่าด้านเข้ามาตัวเดียวเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับบางคนสอนให้คิดบวกคิดบวกจริงๆนะคิดบวกอ่ะมันไม่ได้นะมันต้องนึกบวกก่อนนะแค่ท่านนึกบวกท่านสอนว่าต้องนึกบวกคิดบวกต้องนึกบวกคิดบวกไม่ถูกต้องนะครับ
คน

ที่มองคนอื่นโดยไม่คิดให้รอบคอบมองแล้วไปมองว่าเขาต้องเป็นบวกแง่ๆจากการที่เขาพูดหลอกลวงเรายกย่องยกยอเราเราก็ถูกมันหลอกเพราะมันทำให้เรามองเห็นมายาเขามันว่ามันต้องเป็นบวกแน่ๆเราเลยนึกบวกเห็นไหมถูกหลอกแต่การใช้ความคิดนั่นบวกคือท่านต้องนึกบวกแต่ต้องคิดอย่างมีเหตุผลว่าถ้าเราดีกับเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาต้องดีกับเรานะแต่ถ้าเราไม่ดีกับเขาเขาคงจะทำดีตอบสนองเราก็คงยากนี่คือการใช้ในการคิดวิเคราะห์คนอย่างมีเหตุผลเห็นไหมแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะชั่วกับเราหรือไม่ได้บอกไอ้หมอนี่มันต้องดีกับเราเราบอกว่าถ้าเราทำดีกับมันแล้วมันเห็นความดีงามของเรามันก็น่าจะไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคนร้ายกับเรานะนี่เขาเรียกว่าคิดด้านบวกประการที่สองนึกลบก็ไม่ใช่คิดด้านลบถ้าท่านมองใครที่เป็นคนแปลกหน้าที่ท่านเพิ่งรู้จักมันท่าทางมันล็อกแรกล็อกแรกในสายตาของท่านท่านไปมองว่ากูว่าไอ้นี่แม่งกำลังคิดจะโกงกูแน่เลยไอ้นี่กำลังจะคิดร้ายกับกูแน่เลยแล้วก็มีความรู้สึกไปตามที่ตัวเองนึกนั้นมีความรู้สึกคือจิตตกเลยไอ้เวนเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันทำไม่ดีมันคิดไม่ดีคิดชั่วกับท่านไปแล้วอ่ะเพียงแค่ท่านนึกนะยังไม่ได้เห็นประจักษ์เลยว่าเขาจะคิดชั่วทำชั่วกับตัวท่านจริงแค่ท่านนึกว่าเขาต้องชั่วท่านแน่ๆท่านเลยเกิดอาการเสียสมดุลไปกับไอ้คนคนนั้นเสียพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเขาเลยทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ท่านนึกลบกับเขาเท่านั้นเราจึงบอกอย่านึกลบถ้าท่านจะนึกแล้วไม่พลาดก็คือให้ท่านนึกด้านลบเพื่อที่จะทำให้ท่านใช้สมองคิดด้านลบมันจะเกิดประโยชน์โดยที่ไอ้หมอนั่นยังไม่เสียหายเพราะท่านยังไม่ได้คิดร้ายกับมันท่านเพียงคิดว่าถ้ามันจะทำร้ายเรามันจะทำกับเรายังไงทำไมมันถึงต้องทำร้ายเราเพราะเหตุผลอะไรนั่นก็คือการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วไม่ได้ไปสรุปว่าที่เรานึกเขาด้านลบมองว่าถ้าเขาจะเป็นลบกับเราจะคิดร้ายกับเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้เสียอารมณ์ไม่ได้เสียความรู้สึกทางด้านลบที่มีต่อเขาเลยแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีสิทธิ์จะนึกถูกไหมแต่ต้องนึกให้เป็นคิดให้เป็นน่ะถ้าท่านเป็นคนขี้ระแวงนิสัยไม่ดีอ่ะคนดีๆมาอยู่รอบตัวท่านเนี่ยท่านมองเขาในระแวงเขาในทางลบไปหมดเนี่ยนอกจากตัวท่านเองน่ะจิตจะเป็นทุกข์จิตไม่สงบเพราะคอยระแวงคนรอบข้างมันก็ทำให้คนรอบข้างพลอยไม่มีความสงบสุขในการมีท่านอยู่ในสังคมเดียวกับเขาด้วยแล้วถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรครับแสดงว่าจิตหยาบของท่านนี่เหลวไหลไม่ว่างที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณเลยมัวแต่วุ่นวายกับชีวิตของตัวเองนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองนี่คือสิ่งต้องย้ำจิตของท่านถ้ามันไม่ทำงานสมองของท่านมันจะทำงานไม่ได้มันเวลาท่านจะคิดอะไรจิตของท่านต้องกำหนดนึกถามตัวเองให้ตรงประเด็นให้ชัดเจนต้องนึกทีละเรื่องต้องคิดทีละเรื่องนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของฉลาดคิดทำอย่างไรฉลาดใช้สมองใช้ปัญญาของสมองต้องทำอย่างไรจะเป็นหลักสูตรแบบนี้ก็ฝากน้องบุญธรรมจดจำไว้น้องออดด้วยนะก็ฝากด้วยนะครับอ้าวไปต่อนะสไลด์ที่8ให้มันจบไวๆนะเรียนรู้ที่จะสอบผ่านบททดสอบเรียนรู้ที่จะต้องสอบผ่านบททดสอบก็คือสอบผ่านบททดสอบเพื่อยกระดับจิตด้านบวกจิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะค่อยๆเรียนรู้ที่ยกระดับให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีบททดสอบในชีวิตประจำวันที่จิตวิญญาณของตัวเองเขียนมาจากชาติที่แล้วก็มีจิตหยาบในชาติที่แล้วมันสร้างปัญหาเอาไว้ให้ก็มีมาเพื่อให้จิตหยาบในภพชาติใหม่เนี้ยได้ยกระดับให้สั่นทางด้านบวกมันเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียนด้วยประการที่2เพื่อยกระดับปัญญาของสมองแปลว่ายิ่งเจอปัญหายากมากเท่าไหร่ถ้าเราแก้ไขปัญหาได้มันก็ทำให้เราฉลาดมากขึ้นนั่นเองปัญหาในชีวิตจึงเกิดขึ้นเป็นบททดสอบแทบจะทั้งวันนั่นอย่าไปท้อแท้ท้อถอยมันมีคำตอบอยู่ตอบผิดไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสได้เรียนรู้ใหม่คิดใหม่ตัดสินใจใหม่โอเคไหมถ้าตอบผิดตัดสินใจผิดมันก็เกิดเวรเกิดกรรมขึ้นมาเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปตามนั้นนะจิตหยาบก็ต้องฉลาดขึ้นเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมนั่นเองนะครับอย่างที่3นะก็คือยกระดับทางจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมมากขึ้นผลกรรมที่จะติดกับจิตวิญญาณนั้นก็จะน้อยลงจิตวิญญาณนั้นก็จะเบาขึ้นสามารถที่จะนะมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นและยิ่งถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักได้มากเท่าไหร่ฌานของจิตพลังอำนาจของจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกได้สูงขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็จะมีพลังอำนาจในการขับเคลื่อนโดยเมื่อคบาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเ
พื่อจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านด่านนภาลัยกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองในสภาวะนิพพานหลุดพ้นได้อย่างสบายหรือสะดือไม่โบ โอเคไหมนะนี่เราไปหยาบๆเร็วๆแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่9เรียนรู้ที่จะทำเพื่อจิตวิญญาณจิตหยาบต้องเรียนรู้ที่จะทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเช่นประการแรกจำไว้เลยนะครับต้องไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่อย่าทำในภพชาตินี้อย่าก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่อย่าเป็นผู้รุกต้องตั้งหลักเป็นผู้รับถ้าจะรุกต้องรุกด้วยความเป็นบวกรุกด้วยความรักแต่อย่ารุกด้วยความชิงชังด้วยโลภะโทสะโมหะมันจะเป็นการก่อเวรเกี่ยวกรรมให้มีเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่มันจะทำให้จิตวิญญาณนั้นไม่รอดครับร่อแร่ครับกลับบ้านไม่ได้ต้องตายอีกครับจิตวิญญาณไม่ตายไม่ได้เป็นอนันต์ไปนิรันดร์ไม่ได้ต้องกลับมาเกิดใหม่นะเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่เกี่ยวกรรมกับผู้ใดกับสัตว์หรือกับคนมันจะรั้งให้ท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะต้องมาแก้ไขหรือเพื่อจะให้มันแก้แค้นก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาใหม่จะดีกว่าประการที่2ครับต้องแก้ไขกรรมเก่าให้สิ้นอย่าเอาอย่างพวกที่ชอบปลีกวิเวกรักสันโดษไปปฏิบัติทำอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำในเขาแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขกรรมเก่าเพราะกลัวจะก่อกรรมใหม่แต่ลืมแก้ไขกรรมเก่าจิตวิญญาณเวลาตายแล้วจึงมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่จะได้รับโอกาสให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาแต่จิตวิญญาณของพวกนี้จะเบากว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ยังหลุดพ้นไม่ได้นะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่บนนั้นครับลอยค้างบนนั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยค้างแต่ก้อนเมฆนะยังมีการตกลงมาใช่ไหมเพราะมีช่างเทคนิคทำให้ตกลงมาเป็นฝนหรือทำให้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหายไปในอวกาศถูกไหมมันจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันท่านหลุดลอยหลงทางแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทางทำให้มันลอยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเมฆครับแต่ลอยกว่าจะลอยได้แต่ระดับมันก็ชักช้าครับแล้วพอลอยไปถึงที่สุดแล้วเป็นไงหายไปจากโลกก็จริงแต่มันก็ไปค้างอยู่ในจักรวาลในขอบของจักรวาลโลกมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ายังไงมันก็มีน้ำหนักมวลที่จะต้องดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เพราะฉะนั้นอย่าละเลยในการแก้ไขกรรมเก่าขณะที่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่นะเจ้ากรรมนายเวรอยู่รอบตัวเรายอมรับบททดสอบและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะประการที่3ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นนะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นก็คือเป็นไงครับคิดบวกนะคิดด้านบวกนึกด้านลบคิดด้านลบใช่ไหมแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครทำให้กรรมเก่าหมดไปทำให้กรรมใหม่ไม่เกิดและมีสำนึกทางจิตวิญญาณให้รู้อนุตตรธรรมว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นมีพระบิดามีพระเจ้าไม่ปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะทุกสิ่งในจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่เกิดเองได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยแห่งการเกิดผู้ที่เป็นเหตุแห่งและเป็นปัจจัยในการเกิดของจิตวิญญาณของท่านก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่เราถวายพระนามให้กับพระองค์นั่นเองนี่คือทั้งหมดของคืนวันเสาร์นี้ที่เราได้รับสื่อถ่ายทอดจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดานะลงมาเพื่อจะมอบเป็นองค์ความรู้ชิ้นสำคัญให้ท่านทั้งหลายที่ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตในบทบาทของมนุษย์ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณให้ถึงที่สุดเพื่อจะช่วยฉุดให้จิตวิญญาณแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองในอีกภาคหนึ่งเนี่ยแหละกลับบ้านแดนนิพพานหรือแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลได้โดยผ่านประตูด่านนภาลัยที่เข้ามาตั้งแต่เกิดในภพชาติแรกออกไปอย่างสง่างามการทำให้จิตวิญญาณลอยหลงมิติไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์มันเหมือนกับการพยายามปีนรั้วปีนคอกปีนรั้วคอกแกะเพื่อจะเข้าคอกท่านต้องออกต้องเข้าทางประตูคอกแกะคือชื่อว่าด่านนภาลัยตามมรรควิถีจิตจักรวาลเท่านั้นนั่นแปลว่าคนเลี้ยงแกะมีคนเดียวและคนคนนั้นก็คือเราลูกแกะของเราต้องจำเสียงคนเลี้ยงแกะอย่างเราได้และต้องก้าวตามเรามาเข้าผ่านประตูคอกแกะไปอย่างสง่างามอย่าไปปีนคอกแกะด้วยวิธีการลอยขึ้นไปบนหลังคาเพื่อจะหาทางออกหาประตูออกก็หาประตูเข้านั่นเองถ้าทำแบบนั้นไม่มีวันจะจบสิ้นท่านจะกลับบ้านไม่ทันการเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ของพระบิดานะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราร่วมใจกันกราบพระบาทขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าอีก1บทเรียนในวันเสาร์ที่เป็นวันครูวันที่16ธันวามกราคมปี64นี่ซึ่งวันนี้ก็ลุล่วงเข้าวันใหม่แล้วพวกลูกทุกคนกราบขอบพระทัยพระบิดาและซาบซึ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีกับพวกเรา
และลูกกราบขอโมฆะกรรมกับพระองค์ด้วยถ้าคำใดที่ลูกกล่าวออกไปแล้วเป็นการก้าวล่วงพี่ๆน้องๆผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจขอพระบิดาทรงเมตตาให้อภัยกับลูกด้วยด้วยการทำโมฆะกรรมและเราก็ขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าถึงตอนนี้เรารักพวกท่านมาก312ท่านที่ Facebook และ323ท่านที่ YouTube พวกท่านทุกคนเรานับถือในน้ำใจของท่านเพราะท่านอดหลับอดนอนเพื่อรับฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามามีคนน้อยมากบนโลกนี้ที่จะเป็นผู้ประพฤติดีและใฝ่ดีอย่างเช่นท่านด้วยการอดหลับอดนอนนี่คือการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าท่านรักเราจริงท่านศรัทธาในพระบิดาท่านเชื่อเราเชื่อในเราและศรัทธาในพระองค์ศรัทธาในทุกสิ่งที่เราทำเพราะท่านรู้ว่าเราทำเพื่อพวกท่านไม่ใช่เราทำเพื่อตัวเราถ้าเราทำเพื่อตัวเราเราทำคนเดียวแล้วแอบทำก็ได้ไม่ต้องมาทำในที่สาธารณะแบบนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายทุกคนคิดหวังสิ่งใดจงสมความปรารถนาพระบิดาทรงประทานความรักก้อนใหญ่ๆก้อนสุดท้ายมาให้เพื่อเติมเต็มพลังอำนาจทางกายหยาบและจิตวิญญาณที่ต้องสูญเสียพลังงานไประหว่างที่ฟังเรามาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึงตีสองกว่าของวันใหม่ณบัดนี้พระบิดาทรงชื่นชมลูกๆอย่างพวกท่านมากจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทางยูทูบช่องจิตจักรวาลอ่านโลกทางยูทูบนะช่องจิตจักรวาลอ่านโลกและทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาและเว็บไซต์จิตจักรวาล .com 3ทุ่มครึ่งจูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนเพื่อนบ้านและเพื่อนรักของท่านทาง Twitter และทาง Facebook มาติดตามชมครั้งต่อไปเสาร์หน้าพระองค์จะเมตตาสื่อสอนถ่ายทอดสดพระโอวาทลงมาเรื่องอะไรอีกแต่รับรองว่าน่าสนใจแน่ๆเราจะมาพบกับท่านที่นี่ขอบคุณทีมงานครับน้องออสน้องบุญธรรมและผู้ที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในกระบวนการทางเทคนิคเบื้องหลังการถ่ายทอดสดในราตรีนี้และขอบคุณพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบคุณพี่ๆพระสุริยเทพที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทระหว่างเราในระบบจิตสู่จิตกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาณที่นี้นะกราบราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ

พี่ๆน้องๆครับวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวโลกนะมนุษย์โลกเนี่ยชอบเลือกเอาไว้วันใดวันหนึ่งเป็นที่ระลึกถึงเรื่องราวที่สำคัญเหตุการณ์ที่สำคัญหรือบุคคลที่สำคัญจะเลือกเอาวันเดียวนะเป็นตัวแทนนะโดยใช้วันเดียวเท่านั้นเองในโลกนี้วันเสาร์ที่16มกราคมปี2564คือวันนี้เป็นวันครูมนุษย์โลกโดยเฉพาะคนไทยถือว่าเป็นวันครูเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายจะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการศึกษาและมาจะมานึกถึงกันก็เพียงแค่วันเดียวเขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณครูแค่วันเดียวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวันทุกวันเวลาทุกเวลาก็จะเป็นวันสำคัญซึ่งจะเป็นวันครูนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเราก็เลยขออนุญาตนะกราบพระบาทพระบิดาทรงประทานพระพรอันประเสริฐให้กับคนที่เป็นครูโดยอาชีพก็คือเป็นครูนะมืออาชีพและเป็นครูที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นทางการเนี่ยนะเราก็กราบพระองค์ขอให้พระองค์ทรงประทานพระพรอันประเสริฐให้กับครูบาอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่ให้ประชากรของโลกที่เป็นยุวชนตัวน้อยๆเนี่ยนะมีความฉลาดมีความสามารถในการเรียนรู้นะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและก็เป็นคนดีของสังคมได้เท่าที่ความสามารถของครูท่านนั้นจะพึงมีนะความเราใช้คำว่าความสามารถเนี่ยเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความสามารถแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะบอกกล่าวต่อพี่ๆน้องๆสักนิดหนึ่งว่าคนที่เป็นครูมันคงไม่ได้หมายถึงผู้ที่มีอาชีพเป็นครูหรือเป็นครูโดยอาชีพซึ่งทำหน้าที่สื่อสั่งสอนนักเรียนนิสิตนักศึกษาอยู่ตามสถาบันการศึกษาหรือตักศิลาทั้งหลายเนี่ยอย่างเดียวนะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกคนว่าท่านทั้งหลายท่านทุกคนเนี่ยนะสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นและสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศภูมิอากาศอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวของพี่ๆน้องๆทุกคนนั่นแหละล้วนเป็นครูของท่านทั้งหลายทั้งนั้นแม้กระทั่งเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันของท่านที่มันผ่านจากปัจจุบันแล้วผันไปเป็นอดีตหรือสิ่งที่มันยังอยู่ในอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงปัจจุบันสำหรับท่านทั้งหลายมันก็คือครูของท่านทั้งหลายทั้งนั้นมันคือครูที่ท่านจะต้องเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าหาประโยชน์เอาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นคนที่ฉลาดเรียนรู้มากเท่าไหร่โดยไม่เลือกครูใครก็เป็นครูของฉันได้คางคกจิ้งจกจิ้งเหลนตุ๊กแกก็สามารถจะเป็นครูของท่านได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่จำเป็นว่าต้องสอนอยู่สถาบันไหนใครๆก็เป็นครูของท่านได้ทั้งนั้นพระบิดาเคยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นก็เป็นครูด้วยกันนะเป็นแรกๆก็คือเป็นครูของตัวเองแต่ครูของตัวเองนั้นเราจะเป็นได้เฉพาะครูคนแรกในชีวิตของเราเป็นครูคนแรกในการเรียนรู้ในทุกๆสิ่งในทุกๆเรื่องราวเราต้องเป็นครูคนแรกและขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นครูคนสุดท้ายในการเรียนรู้เรื่องนั้นสิ่งนั้นปรากฏการณ์นั้นๆอีกด้วยเราอย่าลืมหรือละทิ้งบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูของตัวเราเองเด็ดขาดว่าเราจะต้องเป็นครูคนแรกคำว่าครูคนแรกหมายถึงการที่ท่านมีความปรารถนาหรือมีความตั้งอกตั้งใจจะเรียนรู้สิ่งใดท่านไม่ต้องรอให้คนอื่นมาจูงใจท่านท่านไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งไม่ว่าสั่งได้หรือสั่งเสียท่านก็ตามหรือสั่งสอนท่านก็ตามว่าเฮ้ยเธอจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเธอต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับครูคนแรกหมายถึงเราจะต้องเป็นคนบอกตัวเราเองหรือสอนตัวเราเองว่าเรื่องนี้หรือเรื่องไหนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราผ่านตาผ่านหูผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ของเราแม้กระทั่งมันสั่นสะเทือนขึ้นมาที่อายตนะที่6ซึ่งเป็นอายตนะภายในก็คือสั่นสะเทือนขึ้นมาคือเกิดที่ในจิตของเราเองมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันนึกมันคิดด้วยจิตของมันขึ้นมาเองเนี่ยเราก็จะต้องสอนตัวเราว่า
เรื่องที่เรานึกขึ้นมาด้วยจิตของเราเองไม่ใช่เกิดจากผัสสะที่ใช้อายตนะมองสิ่งแวดล้อมเรื่องนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะเรียนรู้มันไหมเราสมควรที่จะใส่ใจมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ฉลาดเรียนรู้เราอาจจะไปเสียเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ควรรู้หรือไปฉลาดเรียนรู้ในสิ่งที่เวลาที่เราจะเรียนรู้สิ่งนั้นน่ะมันยังมาไม่ถึงหรือเปล่าเราต้องเป็นครูคนแรกที่จะบอกตัวเราเองได้นึกภาพออกไหมและเมื่อเราเลือกเป็นครูตัวเราเองว่าเฮ้ยเรื่องนี้สิ่งนี้เราต้องเรียนรู้เนี่ยพอเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองแล้วมันยังไม่พอนะบางทีเราต้องไปไถ่ถามผู้รู้บางทีเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ดูคนอื่นก็ทำเพื่อที่จะนำเอามาเป็นความรู้ของตนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายก็คือตัวเราเองนี่แหละจะต้องเป็นครูบอกตัวเราเองว่าเราตัดสินใจจะหยิบนำเอาองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้นะจากคนอื่นๆคือจากคนรอบข้างจากคนอื่นๆนะเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเห็นด้วยตามนั้นไหมเราจะเรียนรู้เมื่อรับรู้เรียนรู้แล้วเราจะรับเอาองค์ความรู้นั้นไว้เป็นขุมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราไหมนี่คือการเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนสุดท้ายส่วนครูคนอื่นนั้นเป็นครูที่เราจะถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรผลลัพธ์ในการคิดของเขาแต่ละคนเป็นอย่างไรในเรื่องที่เราสนใจเรียนรู้อยู่และเป็นเรื่องที่เราก็คิดรู้และมีคำตอบของเราอยู่บ้างแล้วเพื่อจะต่อยอดทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำให้เรามีความรู้ที่ลึกซึ้งแยบยลมีมุมมองที่เป็นหลายมิติมากขึ้นกว่าที่เราจะคิดคนเดียวมองคนเดียวแล้วเรียนรู้คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าวันเสาร์เนี่ยนะวันเสาร์ที่16มกราคมปี2564เนี่ยเป็นวันครูและเป็นวันสำคัญสำหรับครูทั่วโลกเราก็ขอพระพรนะกราบพระบาทพระบิดาขอพระพรมามอบให้มาประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นครูโดยอาชีพและเป็นครูมืออาชีพซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักตรรกศิลาหรือสถาบันการศึกษาทั่วไปให้แล้วเนี่ยเราก็ขอนำเอาสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาเตือนพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยว่าจริงๆแล้วทุกคนในโลกนี้เป็นครูทั้งนั้นเป็นครูของกันและกันเธอเป็นครูของฉันฉันเป็นครูของเธอผลัดกันเป็นครูนะแต่พระองค์ก็ทรงเตือนไว้ว่าอย่าให้คนอื่นมาเป็นครูคนแรกของเราเช่นเวลาเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรานึกเองไม่เป็นคิดเองไม่เป็นแสดงความปรารถนาจะเรียนรู้ไม่เป็นต้องรอให้คนอื่นมาบอกเราว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องน่ารู้น่าฟังน่าคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่ต้องให้ใครมาบงการเราใช่ไหมและสุดท้ายก็เราต้องไม่ให้คนอื่นเป็นครูคนสุดท้ายของเราด้วยครูคนสุดท้ายแปลว่าให้คนอื่นเขาตัดสินใจแทนเราว่าความรู้นี้ถูกความรู้นี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามความรู้นี้ควรที่จะใส่ใจใฝ่รู้ความนี้ควรจะละทิ้งละวางไปเพราะมันไร้สาระเราไม่ต้องให้คนอื่นมาจูงจมูกเรานะครับเราต้องเป็นตัวของเราเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นครูของตนเองและเป็นครูของผู้อื่นได้โดยครูคนแรกและครูคนสุดท้ายต้องสงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เพื่อตนเองหรือเป็นของตัวเองเท่านั้นพี่ๆน้องๆครับเราฝากไว้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านก็จะรู้ว่าทุกคนเป็นครูของท่านเวลาจะไหว้ครูท่านก็สามารถไหว้ครูทุกคนที่อยู่รอบข้างของท่านน่ะเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณของท่านทั้งนั้นน่ะครูที่อยู่รอบข้างเราช่วยสอนทำให้เราฉลาดมากขึ้นทำให้เราเก่งมากขึ้นเพราะทำให้เรารอบรู้ในหลายสิ่งมากขึ้นใช่ไหมและครูรอบข้างเราไม่ว่าครูที่เป็นคนดีหรือครูที่เป็นคนชั่วของเราก็ล้วนนะเป็นผู้มีคุณูปการที่สอนให้เรารู้ดีรู้ชั่วด้วยกันทั้งสิ้นนะเราถ้าเรารู้คุณค่าของมนุษย์แบบนี้เราจะสามารถยกมือไหว้ใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีอายุหรือมีวัยน้อยกว่าเรามีอายุหรือมีวัยสูงกว่าเราหรือมีอายุมีวัยทัดเทียมกันกับเรานะเราไหว้สถานภาพในการเป็นครูของเขาเราไม่ได้ไหว้ตัวตนของบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ามากกว่านะบางคนแก่แล้วแก่เลยก็มีอ่ะใช่ไหมถ้าไปมองตรงนั้นเนี่ยมันบางทีไอ้คนที่มันแก่แล้วแก่เลยคือเป็นเรื่องของตัวมันแต่ตัวมันก็สามารถจะเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ว่าถ้าแก่แล้วแก่เลยคือคนที่ทำตัวไร้สาระเนี่ยเราเห็นเขาแก่แล้วแก่เลยเขาก็เป็นครูของเราได้ทันทีว่า
ถ้าเป็นกูจะไม่ทำตัวแบบมันคือแก่แล้วแก่เลยเห็นไหมเพียงเท่านี้เขาก็มีพระคุณกับท่านแล้วถ้าคิดแบบนี้การที่จะมีอีโก้นะว่าตัวข้าเหนือกว่าตัวข้าเจ๋งกว่าหรือมีความรู้สึกเนื้อต่ำต้อยด้อยข้าว่าตัวข้าเนี่ยต่ำชั้นกว่าต่ำศักดิ์กว่าต่ำภูมิรู้มากกว่าอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามองเลยว่าไม่ว่าใครก็เป็นครูของกูทั้งนั้นใช่ไหมกูก็เป็นครูของกูก็พร้อมจะเป็นครูของคนอื่นจะเป็นครูดีหรือครูไม่ดีเรียกว่าครูชั่วๆก็เป็นครูทั้งนั้นแหละแต่ถ้าท่านฉลาดท่านก็ต้องเป็นครูที่ดีด้วยการทำแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นส่วนเป็นครูที่สอนเรื่องชั่วๆถ้าท่านมีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วท่านก็จะสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะโดยเฉพาะน้องๆลูกหลานเราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยแล้วก็บอกเขาลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าทำสิ่งนี้เลยลูกมันเป็นสิ่งที่ชั่วมันทำให้ลูกเป็นคนชั่วนะถ้าลูกประพฤติชั่วหรือทำผิดแบบนี้นะมันไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถเป็นครูสอนในเรื่องชั่วๆเขาได้โดยที่ไม่ต้องทำชั่วให้เขาเห็นเพียงแค่เห็นเขาทำชั่วเห็นเขาทำไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามท่านก็ไปสะกิดสะเกาเขาหน่อยนะเพื่อทำให้เขาได้สติหรือได้ปัญญาอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอีกเรื่องนึงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องภารกิจของจิตหยาบนะก็เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับประชากรหลายประเทศทั่วโลกเขาติดเชื้อไวรัสเราไม่ต้องไปสนใจสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์เก่าเนี่ยเขาติดเชื้อนะบ้านเราเนี่ยรอบ2เป็นซูเปอร์สเปรดพอสมควรนะฮะซูเปอร์สเปรดแปลว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วและมีคนตายด้วยประเทศไทยเราวัน2วันนี้ก็มีคนตายเพิ่มคนที่ติดเชื้อในโลกนี้มีหลายประเทศที่ถูกโจมตีด้วยโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยถูกโจมตีเป็นเจ้าแรกของโลกก็เอาอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้แทบจะล็อกดาวน์แทบจะชัตดาวน์ประเทศแล้วเพราะเชื้อระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นในประเทศจีนซึ่งสงบมานานใช่ไหมแล้วก็มีข่าวมาว่าเนี่ยดื่มน้ำอุ่นสินะล้างคอด้วยน้ำเกลือสิกลัวคอด้วยน้ำมะนาวสิอะไรสารพัดบอกคนจีนเขากินน้ำอุ่นกันทั้งวันเขาเลยนะไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอีกนะครับเราได้แต่ฟังแล้วก็อมยิ้มนะครับเพราะสิ่งที่เราบอกว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ให้ท่านทำที่จิตของท่านให้จิตใสใจสวยอย่ามีโทสะโลภะโมหะเต้น3ชาติดจริงๆจริงๆขึ้นๆลงๆกระไดเนี่ยโทสะโลภะโมหะโมหะโลภะโทสะขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยนะร่างกายของท่านเนี่ยโดยต่อมไร้ท่อมันก็จะผลิตสร้างประจุลบออกมาเต็มตัวเลยครับประจุลบนี่แหละที่พระบิดาทรงเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กหรือพูดสั้นๆว่ากรรมถ้ามีบุพกรรมแม่เหล็กเกิน 30% พี่น้องเอ้ยไม่รอดหรอกครับแต่ทุกวันนี้เขาเอาเชื้อเข้าไปเก็บไว้ในตัวเนี่ยโชคดีนะที่พระบิดาทรงเมตตาว่ามันอยู่ในโปรแกรมไซโคโชก็เลยทำให้ท่านตรวจพบว่าหลายคนเกือบจะกึ่งหนึ่งก็คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการท่านไม่แปลกใจอ่ะฮะปกติเชื้อโรคมันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยที่จะไม่แสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเชื้อโรคที่ไม่ใช่โรคไม่ใช่พาหะนำโรคหรือไม่ใช่ตัวทำร้ายทำลายภูมิต้านทานโรคของร่างกายของท่านไม่ทำลายอวัยวะของร่างกายของท่านนะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนั้นมันเข้าออกในร่างกายของท่านโดยตลอดแต่พวกนั้นมันไม่ใช่เชื้อโรคแต่ปรากฏว่าเนี่ยเชื้อโรคที่ร้ายแรงนะบางคนตายเพราะไอ้เชื้อโรคที่มันเข้าไปอยู่ในตัวของบางคนที่ไม่แสดงอาการเนี่ยเราคิดกันต่อบ้างไหมว่าเป็นจังไหนถึงเป็นจังสั้นไม่เป็นจังยาวนะมันทำเป็นจังสั้นถ้าไม่ไปตรวจจะไม่พบเลยว่าไม่มีอาการพิรุธเลยว่าคนหลายคนทีเดียวกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ไม่มีอาการติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการนี่มันอยู่ในปฏิบัติการไซโคโชนั่นแสดงว่าย่อมมีเหตุผลใช่ไหมพี่น้องครับย่อมมีเหตุผลเราบอกท่านแล้วไว้อย่างหนึ่งว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยที่ถูกปล่อยเข้าไปในร่างกายของมนุษย์นั้นเขายังไม่ให้แสดงพิษสงออกมาเพราะยังไม่ได้ทดลองกดปุ่มด้วย 5G หรือ G5 เก็บเอาไว้ถึงตอนหนึ่งเนี่ยพอ 5G หรือ G5 ถึงจุดสูงสุดบรรลุจุดสูงสุดตัวนี้ที่บอก 5G เนี่ยมันเทียมทั้งนั้นน่ะพี่น้องครับมันเทียมเท็ดอ่ะยังไม่เต็ม5หรอกถ้ามันเต็ม5เนี่ยมันสามารถกดปุ่มรีโมทเนี่ยสั่งการให้ไอ้สิ่งมีชีวิตที่ทุกวันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบคทีเรียมันไม่ใช่เป็นไวรัสเนี่ยบางคนอุตริก็มาเที่ยวสอนเที่ยวแย้งอยู่นะ
นะเราก็บอกว่าเราไม่มีคำตอบถ้ามาถามเราเราได้แต่อมยิ้มเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกดปุ่มสั่งการด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กได้ถ้ามันไปอยู่ในตัวตนของคนทั้งโลกแล้วไม่แสดงอาการน่ากลัวพี่น้องครับน่ากลัวไหมถ้าเราใช้สัญญาณมือถือเนี่ยเป็น 5G หรือ G5 เนี่ยฟ้าหรือพระบิดาเรียกว่า G5 แต่ถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่า 5G ก็สุดแท้แต่ท่านจะเรียกอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยมิสเตอร์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเขาเรียกว่ามิสเตอร์ตันสกุลเขาเอานามสกุลขึ้นมาก่อนเขาถือว่าสำคัญกว่าใหญ่กว่าชื่อแต่คนไทยเนี่ยชื่อใหญ่กว่านามสกุลนะปริญญาตันสกุลสุดแต่มันจะ 5G หรือ G5 ก็เป็นฉันเนี่ยในจักรวาลเขาเรียกว่า G5 แต่ถ้ามาเป็นจักรวาลโลกเขาก็เรียกว่า 5G ก็สุดแต่จะเรียกก็คือสิ่งที่มันเป็นตัวเดียวกันถ้าเขากดปุ่มมันขึ้นมาพี่น้องครับมันจะน่ากลัวไหมพี่น้องครับมันจะแสดงฤทธิ์อย่างกระทันหันพร้อมกันทั่วทั้งโลกให้คนมีอาการป่วยด้วยโควิด-19 พร้อมกันทั้งโลกทุกประเทศที่ถูกปล่อยเชื้อไว้ข้างในอ่ะท่านนึกภาพออกไหมครับแล้วเป็นไงวัคซีนทำอะไรมันได้ถ้าท่านไม่รู้ว่ามันอยู่ในตัวท่านแล้วท่านไม่รู้นะแล้วก็ไอ้วัคซีนทุกวันที่พูดกันไปเนี่ยที่เราโดน Facebook มาบังไว้มาแบนหาว่าเรากล่าวเท็จอ่ะเราเป็นคนบอกเองว่าอย่าฝันเลยว่ามันจะค้นพบที่วิธีที่จะรักษาได้ฟ้ายังไม่เปิดไม่มีทางเจอหรอกรับรองได้เห็นไหมทุกวันนี้ไม่ว่าที่อังกฤษที่อเมริกาที่เขาผลิตโควิด-19วัคซีนป้องกันได้นะแม้กระทั่งในจีนเองเราเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่แผนการตลาดที่บอกว่าฉีดแล้วได้ผลนี่มีข่าวนะนักข่าวเยอรมันก็ให้ก็ไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมวิจัยในการผลิตโควิดในวัคซีนโควิด-19ของแถวๆอเมริกาแถวยุโรปเนี่ยนะเราไม่ต้องไปบอกนะว่าของประเทศไหนนะนักข่าวเยอรมันไปถามหัวหน้าทีมสำรวจทีมวิจัยแล้วก็ทีมผลิตวัคซีนเนี่ยว่าคุณส่งวัคซีนออกไปใช้ให้บริการประชาชนในประเทศต่างๆในโลกนี้แล้วอะเราอยากรู้จังเลยว่าทำไมพวกคุณถึงไม่ฉีดคำตอบไอ้คนที่ผลิตวัคซีนเองมันตอบว่าอะไรรู้ไหมว่าเรายังไม่ได้ทดลองว่าฉีดในคนแล้วมันจะมีผลลัพธ์แบบไหนอย่างไรเราเลยรอให้ดูผลที่เอาไปให้ประชาชนเขาฉีดกันก่อนถ้ามันได้ผลแล้วพวกเราค่อยฉีดนี่ท่านไปดูจากข่าวนะเราไม่ได้เต้าข่าวนะเป็นเรื่องจริงเราเลยชิงเอามาพูดสดๆตรงนี้พอพูดแล้วมันหายไปกับสายลมไม่ถูกแบนบอกว่าเราเอาข้อมูลเป็นเท็จมาให้มันจะเป็นเท็จได้ยังไงเพราะเรากล่าวความจริงตามพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้โมเมกล่าวเองใช่ไหมแล้วอย่างเช่นเราบอกว่าเราสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดโดยมีทีมงานบนโลกก็มีทีมงานของน้องบุญธรรมกับน้องออสและรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ช่วยกันถ่ายทอดเพราะว่ามันเป็นทั้งกายภาพและเป็นทั้งคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นพลังงานและนอกจากนั้นเราก็ยังมีทีมงานช่างเทคนิคของพี่ๆของเราซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสกับพระสุริยเทพที่ประจำอยู่ที่ดวงสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ระหว่างที่เราถ่ายทอดสดด้วยวิธี vertical telepathy เรามีทีมงานช่างเทคนิคมากมายเผลอๆจะมากมายกว่าผู้ชมที่อยู่บนโลกนี้ที่ชมผ่าน YouTube ในขณะนี้ทั้งหมด275ท่านนะแล้วก็ที่ชมผ่าน Facebook อยู่ทั้งหมดตอนนี้คือ337ท่านนะรูปธรรมที่เป็นทีมงานช่างเทคนิคของเราในจักรวาลเนี่ยกว่าคลื่นความคิดของเราที่จะสื่อสัญญาณทางจิตไปกับไปหาพระบิดาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพกว่าจะไปถึงพระองค์ได้และกว่าจะย้อนกลับเข้ามาสู่กระบวนการสั่นสะเทือนของจิตตปัญญาของเราซึ่งมีความเป็นมหาสุญญตาอยู่ชั่วคราวขณะสื่อถ่ายทอดสดกับพระบิดาอยู่เนี่ยนะต้องใช้ทีมงานซึ่งเป็นรูปธรรมในต่างมิติและรูปธรรมที่อยู่บนดาวหรือในระบบสุริยะต่างๆเนี่ยจำนวนมากมายไม่งั้นแล้วการสื่อถ่ายทอดสดระหว่างเราซึ่งเป็นมนุษย์บุตรเอกของพระองค์กับพระบิดาที่อยู่ในแดนจิตจักรวาล นั้นมันก็จะไม่ราบรื่นมันก็จะไม่ลื่นไหลท่านเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเรายุติการถ่ายทอดสดจบรายการสื่อพระโอวาทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล
เราหยุดการสื่อถ่ายทอดสดประมาณตีสองพอดีอีก5นาทีตีสองท่านเชื่อหรือไม่หลังจากจบรายการแล้วประมาณ10กว่านาทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ภูกระต่ายที่ Rapid TV and Radio Station ที่เราถ่ายทอดสดอยู่ที่ภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เน็ตเดี้ยงครับเดี้ยงหลายชั่วโมงฮะจนเกือบเช้าประมาณเกือบ6โมงเช้ามันถึงใช้งานได้ท่านเห็นไหมครับท่านว่าบังเอิญมีจริงไหมครับไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถรับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ฟังสดๆเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากก็มีผู้ที่ทำหน้าที่ทางเทคนิคช่วยเหลือมากมายนะไม่ใช่น้อง2คนที่อยู่ใกล้เรานะน้องออสน้องบุญธรรมแล้วก็ทีมงานนะอยู่ตรงนี้ไม่กี่คนแต่เบื้องหลังการถ่ายทอดสดมีเพียบนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ากระบวนการไซโคโชโควิด-19ยังไม่จบมันยังต้องอดทนต้องผจญภัยต้องเผชิญกันไปอีก18เดือนตอนนี้เริ่มต้นมกราคมก็คือเดือน1ถ้าไม่นับเดือนนี้ก็เหลืออีก17เดือนถ้าจะต้องทำอะไรเซตซีโร่ตัวเองอยู่กับบ้านหรืออยู่กับที่ทำงานก็ได้แต่หันมาสนใจจิตสำนึกของตัวเองให้มากกว่าเดิมว่าท่านกำลังใช้จิตสำนึกหรือใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตหรือท่านไม่รู้มันก็ว่ากูใช้จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกกูใช้อารมณ์กับความรู้สึกของกูในการดำเนินชีวิตถ้าท่านเป็นคนประเภทใช้อารมณ์ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตท่านกำลังสอบตกและถ้าท่านไม่ใช้เวลาในปฏิบัติการไซโคโชโควิด19นี้ให้เป็นประโยชน์ท่านระวังนะครับท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกคัดทิ้งแต่ถ้าท่านตั้งใจจริงๆในการดูแลเพื่อยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตสำนึกและก็ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองควบคู่กันไปด้วยในเวลาเดียวกันด้วยการปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านก็จะโชคดีที่จะเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับการคัดไว้คัดไว้กับคัดทิ้งนี่มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคัดทิ้งแปลว่าไม่รอดถ้าคัดไว้แปลว่ารอดท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราประโยชน์สุขทั้งหลายมันเกิดขึ้นแก่ท่านเรามีหน้าที่กล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังนะใส่แมสนี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องส่งคนเดียวนะแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างคนเดียวส่วนการคอนโทรลระบบ IT นั้นก็ไม่ว่าเรื่องกล้องหรือเรื่องระบบแสงเสียงเนี่ยเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์คุมนอกห้องคอนโทรลนอกห้องที่เรากำลังสื่อออกอากาศเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่เฟสชิลหรือใส่แมสเพราะเราจะให้ท่านได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเรานะว่าเรากำลังหลอกลวงไหมไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะท่านนั่งมองหน้าเราไม่ต้องไปพาเราเข้าเครื่องจับเท็จว่าสิ่งที่เรากล่าวเราบอกว่าเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาสื่อลงมากลางกระหม่อมเราเนี่ยตรงมาเป็นท่อเลยและให้เราถ่ายทอดต่อเพื่อนมนุษย์โลกเพื่อนมนุษย์ในอนันตจักรวาลเนี่ยเรากล่าวความจริงหรือโกหกหลอกลวงนะฮะท่านดูหน้าตาเราได้ดูได้ทุกเสาร์ที่ผ่านมาดูแล้วยังมองไม่ออกว่าท่านอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวจริงหรือกล่าวลวงเสาร์นี้ก็ฟังต่อตั้งใจมองจ้องจับผิดเลยเชิญเนี่ยเราไม่มีตะกุกตะกักไม่มีการไม่มีการสาระอะไรที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อผ่านลงมาเรารับได้หมดรับแล้วไม่เก็บเอาไว้ด้วยถ่ายทอดให้กับพี่บีน้องๆทั้งหลายได้รับรู้รับฟังทั้งหมดโดยไม่กักเอาไว้เลยแม้แต่ประโยคเดียวพยางค์เดียวพระองค์ทรงตำหนิใครพระองค์ทรงชื่นชมใครอะไรอย่างไรทุกอย่างออกจากปากนะผ่านปัญญาของเราผ่านสมองของเราผ่านจิตของเราออกมาทางปากเรารู้ดีครับว่าเราเคยสอนมนุษย์เอาไว้ว่าในการสื่อหรือการเอาอะไรออกมาทางปากของเราเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ตัวเราเองเนี่ยเจ้าของปากที่สื่ออะไรเอาออกมาจากทางปากเนี่ยมีมลทินได้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเข้าปากไปเนี่ยมันก็ทำให้เรามีมลทินคือเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคมันในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทสดๆอย่างเงี้ยมีเวลาในการคิดตรึกตรองในการพิจารณาว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่คมชัดแล้วก็มีครบทุกมิติที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อสอนมาหรือไม่เนี่ยนะเราก็จะขออนุญาตบอกท่านทั้งหลายว่าโอกาสที่เราจะพลาดมันมีสูงมากโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยมันมีสูงมากเพราะอะไรเพราะคิดเร็วและพูดเร็วมันโอกาสที่จะทำให้ปากของเราเนี่ยมีมลทินเนี่ยมีสูงมันนี่คือการเสี่ยงมาก
พราะถ้าเราพูดแล้วทำให้ปากเรามีสีหรือปากมีมลทินหรือปากเสียพูดง่ายๆนั่นถ้าเราหาเรื่องสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเราเองในขณะที่เราปรารถนาดีต่อพี่น้องทั้งโลกทั้งจักรวาลเพื่อเอาสิ่งสำคัญที่ดีๆจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามามอบให้กับท่านทั้งหลายเรากล่าวด้วยความจริงใจและเราเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยมหาสติโอกาสจะพูดผิดพลาดไม่มียกเว้นแกล้งเออบ้างแกล้งอ้าบ้างเพื่อให้มันสมจริงสมจังคนอะไรพูดไวไม่ติดไม่ขัดพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวพูดแล้วร้อยเรียงกันอย่างเป็นสาระมันพูดของมันได้ยังไงแสดงว่าทั้งสัปดาห์มันคงท่องมาหน้าดูเลยไม่หรอกครับถามน้องบุญธรรมน้องออสได้นะ PowerPoint ที่เราสื่อเป็นข้อความบนจอทั้งภาพทั้งอะไรเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องส่งมาออกอากาศอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล นะในตอนที่317หรือ EP 317เนี่ยถ้าท่านกำลังชมอยู่นะในวันเสาร์ที่16ธันวาคมในวันครูปี2564นั่นแสดงว่าท่านกำลังฟังการถ่ายทอดสดและชมการถ่ายทอดสดนะครับไม่ใช่ของแห้งๆนะแต่ถ้าท่านฟังหลังจากวันเสาร์แล้วและหรือฟังในเวลาอื่นนั่นไม่ใช่สดแล้วครับนะน้องบุญธรรมกับทีมน้องออดเขาเนี่ยเขาตัดต่อมาเป็นก้อนๆซอยออกมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่ง10นาที20นาทีบ้างเพื่อให้ท่านน่ะมีเวลาดูและมาดูต่อเนื่องได้มันทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะพอดูไปครั้งหนึ่งแล้วอ้าวเวลาจะมาดูตอนต่อไปเอตอนที่แล้วฉันดูตอนจบอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะงงเลยนะอันนี้ก็มี1ทับถ้ามี6ตอนก็1ทับ6 2ทับ6 3ทับ6 4ทับ6ไอ้ทับ6แปลว่ามี6ตอนหรือ6ก้อนไอ้2หรือ3ที่นำหน้านั่นก็คือเป็นตอนที่เท่าไหร่นะที่ทีมงานของน้องๆเขาตัดต่อเพื่อช่วยทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะดวกมากขึ้นนะอย่าลืมนะใส่แมสล้างมือแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือเว้นระยะห่าง2เมตรเป็นอย่างน้อยโอเคไหมคนไหนไม่ใส่หน้ากากนะไม่ใส่แมสก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะยกเว้นคนในครอบครัวเราถ้ามันจะติดก็ติดอยู่ในครอบครัวนี่แหละแล้วถ้าเราอยู่ในครอบครัวแล้วเราปลอดภัยจากโควิด-19ก็สบายใจได้นะไม่ต้องไปใส่หน้ากากเข้าหากันหรอกในบ้านอ่ะใส่หน้ากากเข้าหากันนี่แสดงว่าไม่จริงใจต่อกันละนะโอเคไหมเราจะต้องระวังตัวตอนที่เราออกนอกบ้านสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดอย่าไปกลัวนะอย่าไปสนใจเรื่องวัคซีนน่ะถ้าเขาฉีดให้ฟรีเอาฮะนะเอาแต่ว่าต่ออย่าไปอย่าเป็นผู้กล้าหาญ Don't be a hero people my people พี่ๆน้องๆของเราทั้งหลาย Don't be a hero อย่าทำตัวเป็นฮีโร่อวดเก่งอวดดีหรือกลัวตายกระจุยเกินเหตุและก็ไปเป็นหนูทดลองไปเป็นคนฉีดล็อตแรกเป็นคนแรกเราก็ไม่อยากจะบอกนะเราติดตามข่าวเนี่ยตอนนี้เราเห็นไม่มีวัคซีนตัวใดของประเทศใดที่ไปฉีดให้กับคนแล้วไม่มีคนแพ้จนเกิดอาการเดี้ยงสาหัสหรือตายแต่เขาไม่บอกมีคนหนึ่งนะฮะเกิดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกหลังจากฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนหลายกลุ่มที่ฉีดเข้าไปแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงสลับร้อนสลับหนาวนะอะไรอะไรก็เอาไม่อยู่เราบอกแล้วไงถ้าฟ้าไม่เปิดอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยถูกเจ้ากรรมนายเวรลงโทษลงทันรัดคออยู่อะไรเงี้ยต้องไปนอนป่วยบอบแบบอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งที่หมอคนนั้นเก่งมากและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในโรคนั้นมากเลยแต่ปรากฏว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะเจ้ากรรมนายเวรครบปิดมิติเอาไว้ไม่ให้แพทย์นั้นค้นพบวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพราะเขายังแก้แค้นยังไม่พอท่านเข้าใจไหมอย่ามองโลกเพียงแค่มิติเดียวเรายังมีมิติที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกทางกายภาพซึ่งอายตนะทั้ง5มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันยังเป็นโลกของความจริงในเบื้องหลังมิติโลกอยู่ท่านต้องมอง2มิตินะมันเป็นอย่างนั้นบางคนพอป่วยแล้วไปหาหมอคนนี้ป่วยด้วยโรคเนี้ยอาการหนักแล้วแต่ปรากฏหมอคนนี้เก่งมากเลยรักษาหายแต่โรคเดียวกันกับบางคนต้องนอนแบบเหมือนกับหมอคนนั้นไม่เก่งความจริงหมอท่านไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรอกท่านเก่งแล้วครับแต่เจ้ากรรมนายเวรของไอ้คนป่วยนั้นมันเก่งกว่ามันท่านมาเรียนรู้กับจิตจักรวาลตามมรรควิธีจิตจักรวาลเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังตลอดเวลาว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคน2มิติท่านอย่ามองโลกมิติเดียวบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เชื่อเรื่องผีพอพูดเรื่องนี้แล้วเดินหนีเพ้อเจ้อเลอะเทอะสนใจแต่สิ่งที่รูปได้คลำได้แ
จับต้องได้เห็นได้สนใจแต่สิ่งนี้เท่านั้นเองนะไม่ใช่หรอกนะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ท่านต้องทำตนให้เป็นวินยูชนไม่ใช่ทำตนเป็นปุถุชนนะปุเขาว่าปุปุปะปะเนี่ยมันแย่นะมันแย่นะเกรดมันแย่นะปุปุปะปะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นวินยูชนเนี่ยวิญญาวิญญาหรือวิญญาณเนี่ยสูงนะเป็นสิ่งที่อยู่ในมิติที่สูงนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นวินยูชนท่านจะต้องเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในเรื่องของจิตของตัวท่านนะว่าเรื่องของจิตเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของแก่นแท้มันเป็นการศึกษาถึงเรื่องที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นของจริงแต่ถ้าศึกษาทางด้านกายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกมายาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องมายามันถ้าเราจะรักษากายให้หายป่วยเราต้องรักษาจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราหรือจิตหยาบของเราด้วยต้องรักษาควบคู่กันไปมันถึงจะหายวันหายคืนนี่ป่วยทางจิตวิญญาณแต่ดันเข้าโรงพยาบาลไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดรักษาหายมั่งไม่หายมั่งแต่ส่วนมากถ้าจะบอกว่าหายก็จริงอ่ะหายมันมี2 อย่างไงหายไปจากโรคกับหายไปจากโลกโอเคหายไปจากโรคกับหายไปจากโลกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าหายจากโรคหายป่วยกลับบ้านได้แต่ถ้าหายไปจากโลกก็ต้องขึ้นเชิงตะกอนถูกไหมไม่งั้นก็ฝังก็หายไปจากโลกและมองไม่เห็นละหรือแค่ไปนอนหลับอยู่ในโรงไปนอนสงบอยู่ในโรงนี่ก็หายไปจากโลกแล้วนะเพราะไม่มีใครเห็นร่างไม่มีใครเห็นซากแล้วเพราะถูกเอาไปเก็บไว้ในโรงเนี่ยสามศอกนะยาวสามศอกสี่คืบอะไรเนี่ยนะใช่ไหมก็ว่ากันไป

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลา3:30 โดยประมาณนะฮะซึ่งวันนี้เข้ารายการเลทไปประมาณ5 นาทีเสร็จเดี๋ยวมีการชดเชยให้นะครับเนี่ยพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะครับแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาซึ่งเราจะดำเนินรายการเนี้ยเพื่อที่จะถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาฝากพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทุกชาติทุกศาสนาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตามถ้าท่านมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เราเชื่อมั่นว่าถึงแม้วันนี้ท่านไม่ตื่นตัวที่จะมาติดตามรับฟังรายการสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแบบสดๆ real time ท่านติดตามรับชมรับฟังการบันทึกภาพและแถบเสียงรายการสดของคืนวันเสาร์ที่23 มกราคม ปี 2564ถ้าท่านติดตามตอนหลังก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับฟังพระโอวาทในการสื่อพระโอวาทสดๆเนี่ยเราก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารถ่ายทอดกับพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งไม่ใช่ในแนวระนาบเหมือนกับที่ท่านสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลกับมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลวิธีนั้นเขาเรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวระนาบแต่นี่เป็นการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสื่อสารในแนวดิ่งก็มีเราพระบุตรเอกอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในยุคนี้เหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านองค์นบีมหาปังเจ้าทั้งสองยุคนั้นพระบุตรเอกทั้งสองพระองค์ก็มีหน้าที่กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ขององค์นบีมุฮัมมัดก็แล้วแต่ทั้งสองยุคก็คนละพระนามกันยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของปลายยุคพลังงานเก่าเราก็ได้กราบถวายพระนามให้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าองค์จิตจักรวาลเพราะนั่นคือพระนามเดียวกันทั้งนั้นถ้าท่านต้องการสร้างสังคมอุดมปัญญาเพื่อนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นนิพพานนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมท่านต้องติดตามรับชมรับฟังมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราสื่อสารกับท่านทั้งหลายโดยน้อมนำเอาอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดที่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จะไม่สามารถหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้นำมาฝากให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเสานี้ก็เช่นกันถ้าท่านต้องการหลุดพ้นหรือนิพพานออกไปจากระบบโลกออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกท่านก็จะต้องศึกษาและเรียนรู้ในหลักสูตรหรือในบทเรียนของเสานี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตาจัดสรรมาให้ท่านเรื่องที่เราจะกราบทูลพระบิดาและให้พระองค์ทรงพระเมตตาสื่อสารลงมายังโลกเสรีแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลคือเรื่องค้ำจุนจิตด้วยกฤษติซึ่งเป็นเอพิโซดที่318หรือเป็นตอนที่318แล้วก็เราก็มีทีมงานนะครับมีน้องบุญธรรมมีน้องออสคทาศักดิ์นะที่มีรูปธรรมมนุษย์นะฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการช่วยดูแลในการถ่ายทอดแสงสีเสียงนะแล้วก็เราก็ต้องกราบขอบพระคุณขอพระทัยพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่จะช่วยทำให้การถ่ายทอดสดในการสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและก็สัญญาณคลื่นพลังงานจิตของเราที่จะติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่งั้นถ้ามันมีการสะดุดขึ้นมาเพราะว่าการถ่ายทอดของเราเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดข้ามจักรวาลออกไปทะลุอนันตจักรวาลเลยนะถ้าไม่มีช่างเทคนิคคอยดูแลกระบวนการในการสื่อสารในการถ่ายทอดมันจะไม่สมูทก็แปลว่ามันจะไม่ราบรื่นมันจะไม่ลื่นไหลแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า
สนามพลังงานในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยมันเสียสมดุลนะมันไม่คงที่มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในการถ่ายทอดอุปสรรคมีมากมายครับนะเป็นอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นก็มีเป็นอุปสรรคที่เรารู้เห็นแล้วก็มีเป็นอุปสรรคที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นก็มีแน่นอนในการปฏิบัติภารกิจของจิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้ามันจะต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีบททดสอบอะไรมากมายนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็เช่นกันใช่ไหมครับตั้งแต่ท่านมีปณิธานว่าจะหลุดพ้นนิพพานเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมือนกับเคี่ยวกรรมนะมีกรรมมาให้ท่านต้องเผชิญเยอะแยะมากมายนั้นท่านต้องมีมหาสติและก็มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นเนาะถ้าท่านไม่รู้ตัวล่วงหน้าแต่ถ้าท่านรู้ตัวล่วงหน้าองค์ความรู้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาโปรดท่านทั้งหลายเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนเช่นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและท่านรู้มาก่อนแล้วท่านก็กลัวและก็ไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยท่านต้องใช้ความรู้ในเสาเนี้ยเอาไว้ปกป้องตัวท่านมหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านใช้อยู่เหมือนเดิมแต่ท่านก็ต้องใช้สิ่งนี้เสริมเข้าไปด้วยมันเป็นการต่อยอดเรื่องกฤษฎีที่เราเคยสื่อพระโอวาทมาให้ท่านได้ฟังกันมาบ้างแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปค้นหาของเก่าดูนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องค้ำจุนจิตด้วยกฤษฎีเราไม่เอาสไลด์มาแช่เพื่อให้เสียเวลานะในเรื่องของโควิด19หรือโควิด19เราก็อยากจะมาบอกให้ท่านฟังว่าวันนี้วันเสาร์เนี่ยก็มีผู้คนไทยเสียชีวิตเพราะโควิด19ไปอีก1ท่านรวมเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วสะสมจำนวนไว้คือ71รายแล้วท่านที่เสียชีวิตไปในวันนี้นะท่านเป็นมีโรคประจำตัวนะฮะคือมีโรคปอดนะมีโรคปอดแล้วก็มีโรคอื่นๆที่เป็นโรคประจำตัวอยู่และท่านอายุประมาณ81ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้นะไม่ว่าคนสูงวัยเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายโอกาสเนี่ยถ้าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดโอกาสมีเสมอใช่มั้ยได้ข่าวว่าท่านที่วัยชนไปก็แสดงความขอแสดงความเสียใจแก่ญาติพี่น้องด้วยนะฮะก็ติดเชื้อโควิด19เนี่ยมาจากญาติพี่น้องของตัวเองญาติพี่น้องของตัวเองก็ไม่ใช่บังเอิญน่ะนะก็ไปมีความสัมพันธ์กับจังหวัดที่เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด19ครั้งล่าสุดเนี่ยนะที่มันกระจายออกมาโดยมีคนงานต่างชาติมีอะไรต่ออะไรมีตลาดกุ้งอะไรแค่นั้นแหละญาติพี่น้องในครอบครัวตัวเองเคยป่วยเคยติดเชื้อโควิด -19 นะแล้วแต่ว่ากำลังรักษาอยู่หรือหายแล้วไม่ทราบแต่ก็เอาเชื้อมาแพร่ให้กับท่านผู้อาวุโสท่านผู้สูงวัย81ปีเนี่ยมันประมาทไม่ได้เวลาท่านออกนอกบ้านท่านก็ต้องระวังนะระวังตัวอย่างเดียวไม่พอระวังอย่าเอาเชื้อโรคเช่นนี้เนี่ยกลับมาฝากคนที่บ้านด้วยคนที่ท่านรักเห็นไหมพอท่านรู้ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนเอาเชื้อมาแพร่ให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นคนสูงวัยและมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยเอามาแพร่และทำให้ท่านมีเสียชีวิตเร็วขึ้นท่านเสียใจไหมครับนะไม่ใช่ว่าพอ

อาบน้ำสระผมถอดเลยครับถ้าท่านไปอยู่ในที่ชุมชนเราจะรู้ได้ไงฮะว่าไอ้ตัวจี๊ดคือไวรัสเนี่ยนะมันจะกระเด็นมาแปดเปื้อนเสื้อผ้าหน้าผมของท่านตอนตรงไหนใช่ไหมแล้วก็ระวังปากระวังจมูกก็คือปิดแมสแล้วก็ระวังมือด้วยเพราะว่าปิดแมสเอาแมสปิดทั้งจมูกและปากและแต่มือท่านไม่ได้ใส่ถุงมือถูกไหมท่านไปหยิบจับโน่นนั่นนี่ลูกบิดประตูห้องส้วมลูกบิดประตูห้องน้ำราวบันไดเลื่อนบันไดรถเมย์ประตูแท็กซี่มันมีโอกาสจะมีเชื้อให้ท่านเอาไปจับไปแตะแต่พอท่านจับท่านแตะแล้วท่านเคยชินเนี่ยเดิมเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ท่านไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางเชื้อโรคร้ายท่านก็เลยไม่คุ้นชินกับการคอยระวังมือตัวเองใช่ไหมถ้าท่านฉลาดก็พกแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ขวดนึงก็ไม่กี่บาทนะกับชีวิตที่จะต้องสูญเสียไปแลกกับแอลกอฮอล์ขวดหนึ่งป้องกันตนเองนะไม่น่าจะมีปัญหาไปหยิบจับอะไรมาปั๊บเนี่ยก่อนที่จะไปหยิบอาหารกินหรือจะเอาอะไรเข้าจมูกรีบควักแอลกอฮอล์ในกระเป๋ามาฉีดพ่นมือทั้งสองข้างแล้วก็ถูเช็ดให้เรียบร้อยนะก่อนจะหยิบต้นหยิบนี่หรือจะแย่ดูจมูกหรือจะแคะขี้ฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเคยชินเคยตัวของท่านแต่ถ้ามันไม่จำเป็นอย่าไปทำดีกว่าหยิบผลไม้ที่เขาอยู่ในตลาดนัดในห้างหรืออะไรก็แล้วแต่หยิบแล้วเอามาชิมอะไรเงี้ยบางทีก็มีหยิบขนมมาเนี่ยเขาปล่อยลอยๆไว้เนี่ยล่องลอยไว้บางคนมันจามมาไอมาน้ำมูกน้ำลายน้ำฝอยอะไรพวกเนี้ยอันตรายทั้งหมดอ่ะเพราะตาเราไม่เห็นศัตรูของเราก็คือไวรัสนะท่านก็ต้องระวังแล้วก็นี่ก็มีข่าวว่าที่อังกฤษนะครับก็วงการแพทย์ที่อังกฤษเขาก็บอกว่าเชื้อไวรัสโคโรนา19เนี่ยนะโคโรนาไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์มันติดเชื้อเร็วขึ้นนะติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็มีระยะฟักตัวนานขึ้นบางคนติดแล้วก็ยังไม่รู้หรอกว่าติดอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะอังกฤษหรอกครับแทบทั่วโลกอ่ะสังเกตดิเดี๋ยวนี้บางทีมันไม่ใช่แค่14วันหรอกกว่าจะมีอาการอ่ะเลยกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนะโอเคนั่นก็คือระวังอายุไขระวังกายสังขารของท่านหน้าที่ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแท้จริงหลักๆแล้วเรามีหน้าที่มาเติมเต็มนะมาสัญญกรรมจิตวิญญาณของท่านมาสัญญกรรมนะเพราะว่าลงไปในนรกเนี่ยบางอาการเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือไม่เป็นคน2มิติเนี่ยการผ่าตัดจิตวิญญาณเนี่ยจะทำได้ยากมากนี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่านะเราไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนใกล้เกลือแล้วกินด่างอยู่ใกล้เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าใกล้ชิดกับพระบิดาถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระองค์โดยตรงได้ต้องทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ที่นับถือพระเจ้านับถือองค์เยซูเวลาจะอธิษฐานจิตร้องขออะไรจากพระเจ้าก็จะต้องร้องขอในพระนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าการร้องขอจากพระบิดาเนี่ยโดยนะร้องขอ in the name ofเยซูคริสต์นะในพระนามของพระเยซูนะมันก็ไม่ต่างกับปัจจุบันนี้ที่เราบอกว่าท่านจะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ท่านต้องทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเพราะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านมันไม่มีพลังอำนาจสูงพอที่จะสามารถไปเชื่อมโยงหรือสื่อสารโดยตรงกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้เราไม่ได้อวดเก่งอะไรหรอกแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าให้ท่านเห็นทุกวันเสาร์ไม่กระทั่งเขียนพระคัมภีร์นิพนธ์แล้วก็สื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้ามาตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็น all time นะครับได้สื่อกับพระองค์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะระลึกนึกถึงพระเจ้าหรือพระบิดาได้เพียงแค่ท่านต้องเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราไม่งั้นสามเหลี่ยมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ยุคพระเยซูทุกคนต้องขอทูลขอทุกสิ่งจากพระเจ้าก็ในนามของพระเยซูก็แปลว่าต้องทำสามเหลี่ยมกับพระเยซูไม่มีใครสามารถจะอวดอุตริวิอวดเก่งคอนแทคกับพระเจ้าเองได้ไม่เหมือนสมัยนี้นะเราก็เห็นบางคนมีการก๊อปปี้วิธีการในการสอนในการสื่อพระโอวาทเอาธรรมะเอาอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าอนุตตรธรรมคืออะไรก็มีการก๊อปปี้เรียนแบบไปทำตัวเป็นเหมือนผู้ที่สามารถสื่อกับพระเจ้าได้คุยกับพระเจ้าได้สนทนากับพระเจ้าได้เราถามท่านว่าท่านไปเชื่อคนที่เขากล่าวแบบนั้นนะท่านเชื่อได้อย่างไรว่าเขาสื่อกับพระเจ้าได้จริงอ่ะนะให้เขาเนี่ยสามารถใช้จิตหยาบของเขาเนี่ยสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเขาเองให้เขาสื่อได้ซะก่อนแล้วค่อยมาอวดอุตริว่าสื่อกับพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์อยู่ในจักรวาลได้เนี่ยถ้าท่านมีปัญญานะท่านไม่ต้องไปสนใจว่าสื่อกับพระเจ้าหรือสื่อกับใครก็ได้เพราะท่านไม่รู้จะคอนเฟิร์มหรือฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรให้ท่านฟัง
ธรรมะที่เขาสอนแล้วกัน

ว่ามันอวดอุตริเปล่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมันยังซ่อนกิเลสแฝงเอาไว้หรือเปล่าเช่นสอนให้ท่านหาทำรวยนะให้มีชีวิตที่ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยนะถึงแม้พฤติกรรมเนี่ยที่แสดงออกเป็นเหมือนคนมีธรรมะใจบุญมีเงินบริจาคสร้างวัดสร้างบุญกุศลเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ฟังคำพูดและวิธีการดำเนินชีวิตของเขาท่านก็สามารถดูออกว่ามันยังมีกิเลสติดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมีกิเลสแฝงอยู่หรือไม่ท่านต้องดูที่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ฟังคำพูดที่เขาพูดอะไรที่เขาพูดเขาสอนเขาบรรยายแล้วท่านฟังมันไม่รู้เรื่องโอ้โหมันลี้ลับโอ้โหมันมหัศจรรย์หันกรัญยอท่านเชื่อไปก่อนเลยว่านั่นไม่ใช่หนทางนิพพานถ้าจะพาท่านนิพพานเขาต้องพูดให้ท่านฟังรู้เรื่องเขาต้องพูดให้ท่านฟังเข้าใจพูดเรื่องยากๆให้ท่านฟังได้ง่ายเข้าใจภายในไม่เกิน3นาทีนั่นแหละท่านจึงค่อยมีความไบแอสหรือลำเอียงว่าเออไอ้ครูคนนี้หรือไอ้หมอเนี่ยท่าทางมันจะพูดจริงแต่ส่วนใหญ่ท่านสังเกตสิมีแต่อุตริทั้งนั้นเขาสอนท่านว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านฟังแล้วก็เคลิ้มตามไอ้คนที่มันพูดทำไมท่านไม่พิสูจน์ล่ะว่าไอ้คนที่พูดมันทำได้หรือยังทำได้ตามที่มันสอนท่านมันแนะท่านมันบอกท่านนะเก็บตังค์บ้างให้ฟรีบ้างสารพัดใช่ไหมบอกแล้วว่ายุคนี้เราเตือนแล้วมารก็สอนธรรมะได้นะเราเห็นหลายคนที่อยู่ใน Facebook เราเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนตอนนี้เหลือแต่ชื่อแต่หายหมดเฟดเอาท์หายไปหมดเลยเหลือแต่หัวกะทิเท่านั้นนะหัวกะทิของเราก็เป็นก็หลายพันคนนะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นแต่บางทีเขาหลับอยู่ก็ไม่ได้มาฟังหรือบางทีตื่นมั่งมาฟังมั่งมาชมมั่งนะเราก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ได้สะสมสาวกเพราะเราไม่ใช่เจ้าลัทธิเรามีหน้าที่กล่าวของเราแล้วก็กล่าวไปใครจะฟังก็ฟังใครจะคิดตามและเข้าใจก็เข้าใจไปแต่เรามีหน้าที่เอาเรื่องยากมาพูดให้มันง่ายเพื่อทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ดื่มด่ำกับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยกล่าวเอาไว้ก่อนเพราะว่าพระศาสดาเหล่านั้นท่านเป็นสัพพัญญูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นสัพพัญญูแต่แปลว่าท่านเป็นผู้รอบรู้ความจริงทั้งหมดที่มีอยู่ในอนันตจักรวาลแต่เราเป็นผู้มาจากพระเจ้ามาจากองค์จิตจักรวาลเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะมายกเลิกศาสนาไหนเราบอกตั้งแต่แรกและจิตจักรวาลก็ไม่ใช่ศาสนาด้วยและไม่ใช่ศาสนาใหม่ด้วยจิตจักรวาลคือต้นฐานแห่งธรรมะซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลยังมีธรรมะที่นอกที่อยู่นอกนอกอนันตจักรวาลแต่จิตวิญญาณของท่านเองที่มาเกิดเป็นแก่นแท้ที่มาจากนอกอนันตจักรวาลไม่สามารถจะแบกขนเอาองค์ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยติดตัวมาฝากจิตหยาบของท่านได้เพราะกระบวนการในการเป็นมนุษย์นั้นมีจิตหยาบซึ่งเป็นจิตนอกและจิตวิญญาณที่เป็นจิตในมันมีกระบวนการที่ประสานกันอย่างไรเราเคยเอามาเล่าให้ท่านฟังเยอะแยะแล้วท่านมีความรู้เลยว่าจิตหยาบคือตัวแทนของจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่เฉยๆจะเอาออกมาเพื่อจะมาคอนแทคกับจิตกับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของตัวเองไม่ได้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนั้นต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็พูดง่ายจิตวิญญาณอยู่บนเหล่าเต็งอ่ะจิตหยาบจะมาพบจิตวิญญาณจิตหยาบผู้น้อยก็ต้องขึ้นไปหาผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมนะหลายคนบอกเนี่ยนะไปสั่งจิตวิญญาณตัวเองได้ใช้จิตวิญญาณคุยกับจิตในอดีตได้นะไว้วันหน้านะเราจะพูดสักเสาหนึ่งนะเรื่องที่ไม่ควรหาทำทออำทำไม่ควรหาทำอย่าไปดิ้นรนมันเสียเวลาเนี่ยนะซึ่งทุกวันนี้มีจอมยุทธเจ้าลัทธิอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนมาถามเราในกล่องข้อความบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเราบอกท่านเลยนะจิตจักรวาลโดยเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนไหนอ้างว่าเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่มาเกิดแล้วจิตจักรวาลเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะท่านอย่าไปเชื่อเราไม่คอนเฟิร์มนะบางทีก็เอาจิตจักรวาลไปอ้างเอาอาจารย์ไปอ้างเราไม่ยืนยันนะท่านต้องใช้ปัญญาของท่านนะเราไม่ได้ทำในนามของใครเรามาเป็นพระบุตรเอกนี่แสดงว่ามากี่คนล่ะพี่น้องครับมาคนเดียวนะเห็นบางเจ้านะก็อุตส่าห์ให้เกียรติเรานะยกระดับว่าเราเป็นคนสำคัญอยู่เบื้องซ้ายขณะที่ตัวเขาเองเป็นคนสำคัญอยู่เบื้องขวาพระเจ้าอยู่เบื้องบนนะเราไม่รู้เหมือนกันนะไอ้คนที่มันพูดเนี่ยมันรู้จักพระเจ้าจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าเราอยู่เบื้องซ้ายเรามีหน้าที่สื่อธรรมะสื่อลงมามีหน้าที่พูดอยู่บนโลกเนี่ยเราไม่ใช่แค่พูดนะเรามาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในปลายยุคพลังงานเก่าเรามาคัดปลาออกจากน้ำเรามาตามลูกแกะของพระเจ้าหรือของพระบิดากลับเข้าคอกเพราะหลายตัวมันดันทะลึ่งไปปีนรั้วเพื่อจะเข้าคอกเพราะไปเดินตามเจ้าลัทธิอื่นซึ่งพวกนั้นไม่ใช่คนเลี้ยงแกะหรือคนดูแลแกะแต่เป็นคนหลอกแกะถูกหลอกก็ไปเดินตามเขาอะทุกวันนี้เราจึงต้องมีหน้าที่ตะโกนเรียก
ถ้ามันเป็นลูกแกะของเรามันต้องจำเสียงของเราได้เราจึงเรียกโวกเวกโวกเวกอยู่ตรงเนี้ยทุก 3:30 นวันเสาร์เนี่ยส่งเสียงโวกเวกอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าใครเคยเป็นลูกแกะที่เราเป็นผู้ดูแลและจำเสียงได้มันจะต้องรีบมาหาเราเดี๋ยวทุกนี้มาน้อยนะอย่างวันนี้ที่ Facebook ก็ไม่ถึง300นะวันนี้295ท่านนะแต่ที่ YouTube ก็277ท่านตามโทรศัพท์2เครื่องที่เราเปิดจอดูอยู่นะเราก็ฝากท่านนะเนี่ยเราตะโกนอยู่ตรงนี้ครับอ้าวไม่เสียเวลานะบางทีจะได้เลิกเร็วๆบ้างถูกไหมกฤษติคืออะไรตะกี้เราบอกแล้วป้องกันจิตด้วยกฤษติใช่ไหมคุ้มครองจิตด้วยกฤษติคุ้มครองก็บอกป้องกันไม่ให้จิตแตกไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกคนเราในที่มันจะก่อเวรเกี่ยวกรรมทำบาปจนหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะว่ามีเวรมีกรรมเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าจิตตกเป็นเพราะสติแตกจิตตกเพราะอะไรปกติจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกใช่ไหมสั่นจนเหมือนไม่สั่นเขาเรียกว่าจิตสงบจิตสงบเนี่ยนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยหมายถึงจิตนั้นกำลังสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกสั่นสะเทือนจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเหมือนกับพระตีกลองเพลงกำลังตีอยู่นะนะไอตัวที่ตีไปกระแทกหน้ากลองอย่างนี้มันถี่มากจนทั้งเสียงดังยาวต่อเนื่องจนเหมือนไม่ได้ตีเส้นลวดเหมือนกันเอามาขึงตึงๆเนี่ยเวลาถ้าเราดีดมันปั๊บเนี่ยนะมันก็จะเต้นขึ้นๆลงๆนะถ้าแรงดีดแรงเหวี่ยงขึ้นๆลงๆมันยังมีอยู่ต่อเนื่องและมันสูงพอมันจะถึงจุดหนึ่งนะมันจะทำให้เส้นลวดเส้นนั้นนะดูเหมือนนิ่งเลยคุณมองดูอยู่เนี่ยเหมือนกับเส้นลวดเส้นนั้นมันนิ่งเลยเวลาท่านทั้งหลายเอามือไปแตะที่เส้นลวดท่านถึงรู้ว่าอ้าวมันไม่ได้นิ่งเนี่ยแท้แล้วมันยังเต้นระบำดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกมันมาดีดนิ้วท่านเลยจิตท่านเหมือนกันนะตอนที่จิตท่านสงบมันรู้สึกอิ่มเอิบมันรู้สึกเบิกบานอย่าไปคิดว่าจิตของท่านมันไม่เต้นมันไม่สั่นนะครับแท้จริงแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงคือความสงบเราจึงเคยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเท่ากับความสงบความสงบของจิตคือสุขสุดๆซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาจากภายนอกวันนี้นะน้องบุญธรรมกวนตีนเราเลยไม่มีความสุขแต่วันนี้น้องบุญธรรมอ่ะดีกับเราเมื่อวานนี้น้องบุญธรรมดีกับเรามากเรามีความสุขนี่แสดงว่าความสุขของเราเนี่ยเราไปหาเอาจากข้างนอกไปหาเอาจากบุญธรรมไปหาเอาจากใครต่อใครเราไม่จำเป็นไม่มีบุญธรรมเราก็มีความสุขได้ไม่มีน้องออสเราก็มีความสุขได้มีน้องออสมีบุญธรรมเราก็มีความสุขได้ยิ่งสุขมากขึ้นถ้าเขามีเขาเป็นเงื่อนไขด้านบวกใช่ไหมมันถ้าท่านไม่แสวงหาความสุขในจิตความสงบในจิตของตัวท่านเองนั่นคือความสุขที่แท้ถ้าท่านไม่แสวงหานะท่านหาจากข้างนอกหาไปเรื่อยครับต่อให้เข้าป่าไปนั่งเข้าฌานสมาบัติไปนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำคนเดียวเนี่ยอยู่ในป่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านไปเข้าใจว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีความสุขท่านพบความสุขใช่ไหมท่านอยู่ได้ตรงนั้นเป็นเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเงื่อนไขรบกวนจิตใจของท่านไงล่ะท่านเลยหลอกตัวเองว่าหรือบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขก็เพราะไม่มีใครกวนตีนเนี่ยแต่ถ้าท่านแน่จริงอ่ะท่านต้องอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยไอ้นั่นยั่วตาไอ้นั่นกวนตาไอ้นี่กวนหูไอ้นี่กวนโอ้ยสารพัดกวนดูที่ว่าจิตท่านจะสงบได้ไหมนะมันถ้าท่านยังเป็นธาตุสิ่งยั่วยุโดยรอบท่านเป็นธาตุสิ่งยั่วยุโดยรอบท่านจะไม่มีวันหาความสุขสงบที่แท้จริงซึ่งมันอยู่ในจิตใจของท่านได้มันนอนแอ่งแมงอยู่ในจิตใจของท่านนั่นแหละใช่ไหมใครมากวนตัวกวนใจท่านท่านไม่ไปสั่นไหวตามการยั่วยุของเขาจิตท่านก็ยังสงบสุขจิตของท่านก็ยังนิ่งสงบท่านก็ยังมีความสุขแต่ถ้าท่านไปเต้นตามเขาเขาเอาดีมาให้ท่านก็ดีกระดีกระดาตามเขานี่ไม่สงบแล้วนะจิตที่ไม่ใช่ปิติหรือจิตที่ไม่อิ่มเอิบเบิกบานนะจิตที่มีความพึงพอใจโดยมีเงื่อนไขทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจท่านอย่าคิดว่านั่นคือความสุขแท้นะไม่ใช่จิตมันไม่สงบแล้วนะแต่มันมีอาการไปทางบวกก็เลยเรียกท่านพอใจไงมันก็เลยสื่อว่าท่านสุขอะแต่มันไม่สงบเวลาใครมากวนตีนขอโทษนะเราพูดตรงอะนะเพราะเราสนิทกันละกวนตีนก็คือกวนบาทกวนบาทาหรือกวนโอ้ยอะไรแล้วแต่ท่านจะเรียกท่านก็จะทุกข์ทันทีเพราะท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบที่มันทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบ
อยากจะเบิ้ลกระบาลมึงอยากจะเบิ้ลกระโหลกมึงนะอยากจะต่อสู้อยากจะตอบโต้อยากจะต่อต้านถ้ามีใครทำร้ายทำไม่ดีกับฉันเนี่ยความไม่สงบมันก็เกิดแล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เพราะแท้จริงแล้วสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเรานะคนข้างนอกสันดานมันเป็นอย่างนี้สันดานมันชอบเชี่ยวโกนอวยไปเรื่อยละรานชาวบ้านไปเรื่อยถ้าท่านตกไปเป็นทาสการยั่วยุของมันท่านก็ทุกข์อ่ะถามว่าเราโง่เองใช่ไหมสันดานไอเวนนั่นมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมท่านโชคดีที่เจอเพื่อนที่ดีแล้วมันยื่นเงื่อนไขที่เป็นบวกให้ท่านรู้สึกเออพอใจชอบใจมันเล่าเรื่องตลกโบกฮาให้ฟังเล่าเรื่องโจ๊กสัปดีสัปดนอะไรเงี้ยท่านก็ชอบใจหัวเราะชอบใจโอ้โหมีความสุขแต่ความสุขอยู่บนความไม่สงบของจิตนะฮะนั่นไม่ใช่สงบแท้นั่นไม่ใช่สุขแท้ถูกไหมความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจมันถ้าจิตเราเนี่ยเป็นอุเบกขาได้แปลว่าไม่เป็นทาสของการยั่วยุไม่เป็นทาสของการเย้ายวนเย้ายวนคือเรื่องบวกที่เราชอบยั่วยุก็คือเรื่องลบที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่ตกเป็นทาสมันทั้งสองด้านสภาวะจิตของเรานั้นก็เป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาจิตมันจะนิ่งสงบนั่นแหละสุขประเสริฐเป็นสุขที่ประเสริฐที่สุดวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องสุขสงบ อะไรนะแต่เราจะพูดเรื่องกฤตสติถ้าท่านรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าในสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ไม่ชอบใจท่านเกลียดท่านกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่บทเรียนของวันเสาร์นี้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันเรามาทบทวนนิดหนึ่งกฤตสติคืออะไรเรื่องนี้อันเนี้ยมันเป็นแค่สับเซตของการคุ้มครองจิตด้วยกฤตสตินะวันนี้ตัวกฤตสติไม่ใช่พระเอกโดยตรงเป็นพระรองแต่พระเอกก็คือวิธีการคุ้มครองป้องกันจิตตัวเองไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกซึ่งถ้า สติแตกและจิตตกเนี่ยมันก็จะก่อเวรเกี่ยวกรรมมันก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนสองมิติอ่ะมันถ้าเราจะปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานเราต้องระวังจิตวิญญาณของเรานะไม่ให้จิตหยาบของเราตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก่อเวรเกี่ยวกรรมอะไรขึ้นมาที่จะต้องเป็นภาระของจิตวิญญาณของเราเราจะต้องรู้ตัวรู้ตนไว้ตลอดเวลาถ้าเราพลาดเราเผลอเมื่อไหร่โอกาสจะก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมากับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นสูงมากเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ท่ามกลางแวดล้อมของคนจำนวนมากพี่น้องเข้าใจนะอ่ะมาทวนนิดหนึ่งกฤตสติคืออะไร

กฤษติคืออะไรความรู้เรื่องกฤษติทบทวนเพราะเผื่อจะลืมนะกฤษติก็คือการรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวหรือเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่พึงประสงค์เราใช้ภาษากลางๆว่าไม่พึงประสงค์คือไม่ต้องการที่จะเจอไม่ต้องการจะให้มันเกิดเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นสิ่งที่เรายอมรับมันไม่ได้ภาษาปกิจใช้คำว่า unacceptable behavior แปลว่าสิ่งหรือสถานการณ์หรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของเราซึ่งถ้าเราไปเจอตอนนั้นเนี่ยเราจะตกใจเราจะช็อกเราจะทำอะไรไม่ถูกเราจะตั้งหลักไม่ได้แล้วเราก็กลัวมันจะเสี่ยงกับความเสียหายบางเรื่องก็เสี่ยงกับความเสียหายเสียทรัพย์เสียเวลาเสียตัวเสียใจหรือบางทีก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตบทเรียนวันนี้ใช้ป้องกันได้หมดเลยนะถ้าในทางโลกมนุษย์บอกว่าไอ้สิ่งที่ใช้ป้องกันอ่ะเขาเรียกว่ายันยันกันผีเป็นยันกันผีใช่ไหมอันเนี้ยเป็นยันป้องกันจิตของตัวเองไม่ให้จิตแตกไม่ให้สติแตกไม่ให้จิตตกถ้าเป็นการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสก็เรียกว่าวัคซีนแต่เราก็บอกท่านนะอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อนะวัคซีนเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์และได้ผลจริงครับมันจะได้ผลกับบางคนเท่านั้นนะแต่กับส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลหรอกเชื่อเราเถอะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่ฟ้าจะเปิดมิติให้ผลิตวัคซีนได้เพราะว่ายังเซตซีโร่เพื่อดัดสันดานมนุษย์ยังไม่เสร็จให้อยู่กับบ้านให้เกลียดให้กลัวเชื้อโรคเพื่ออยู่กับบ้านจะได้มาดัดสันดานที่ไม่ดีของตัวเองในกลุ่มผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกในสังคมซึ่งเป็นสังคมเล็กๆให้ท่านไปทำงานอยู่ในสังคมในโซเชียลในพับลิกโซเชียลในสถานที่ในสังคมที่เป็นสาธารณะเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยนะทั้งประเทศก็70กว่าล้านคนนะเจอแต่คนแปลกหน้าเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนเนี่ยนะไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่จะปรับตัวเข้าหากันเลยต่างคนต่างแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองและพยายามจะทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองเอาเวลาที่ไหนมาปรับจิตสำนึกเอาเวลาไหนมาสร้างสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เอาเวลาไหนมาสร้างสำนึกแห่งการเป็นผู้ที่เป็นสัตว์สังคมเดียวกันเอาเวลาไหนครับไม่มีเพราะต่างคนต่างอยู่ในสังคมก็พยายามออกล่าหาประโยชน์หาลาภยศสรรเสริญสุขหาทรัพย์อยู่กับบ้านดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องหาเงินหาทองอะไรมันมากมายเพราะออกไปก็ออกไปไม่ได้เพราะกลัวตายหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยเรียนรู้ผัวเรียนรู้เมียพี่เรียนรู้น้องน้องเรียนรู้พี่พ่อแม่เรียนรู้ลูกอาศัยตอนอยู่เนี่ยใช้เวลาเข้าคอร์ส18เดือนนะเหมือนกับตอนที่เวลามาจากต่างประเทศก็ถูกขังไว้14วันถูกกักบริเวณนะขนาดโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันเพื่อดูอาการติดอยู่กับบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะออกแอบลักลอบจากโรงแรมเข้าบ้านเลยเพราะเขาไม่ให้ออกจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจากโควิด-19แล้วนะตัวเองไม่ตายแล้วแล้วก็ตัวเองก็ไม่ติดเชื้อที่จะเอาไปเผยแพร่กับคนที่รักที่บ้านที่ทำให้เขาต้องตายด้วยใช่ไหมมันอยู่14วันในโรงแรมstate quarantineก็สามารถจะนั่งพิจารณาตัวเองได้ไม่ใช่มานั่งเล่นไลน์มานั่งเล่น YouTubeวันๆน่ะติด YouTube จนตาจะแฉะตาจะบอดอยู่แล้วไม่มีเวลาจะศึกษาเรียนรู้ตัวเองไม่เคยเรียนรู้ตัวเองไม่เคยศึกษาตัวเองตัวเองมีข้อดีมีข้อเด่นข้อด้อยตรงไหนไม่ต้องทำงานน่ะเพราะเขาขังอยู่ที่14วันน่ะใช่มั้ยหรือไม่ต้องทำงานให้อยู่กับบ้านน่ะนะมีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวเองว่าจุดเด่นตัวเองคืออะไรที่ผ่านมาทำไมครอบครัวเราประสบความสำเร็จน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าจุดเด่นเราคืออะไรและไม่รู้จักเอาจุดเด่นของเรามาใช้จุดดีของเรามีอะไรบางทีรู้มั่งไม่รู้บ้างรู้ไม่จริงถ้าดูกับบ้านเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าจุดดีคือข้อดีของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์หรือจุดดีที่เราเอามาใช้ประโยชน์แล้วแต่เรายังเอามันมาใช้ไม่คุ้มประโยชน์กับจุดดีที่เรามีและที่สำคัญที่สุดคือจุดด้อยส่วนมากมนุษย์เราไม่เคยยอมรับหรอกสันดานไม่ดีของตัวเองจุดด้อยตัวเองมองไม่เคยเห็นส่วนมากจะมองข้ามเนี่ยมันเราก็ต้องเรียนรู้กับตัวเองว่าเนี่ยอยู่กับผัวกับเมียกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ทุกคนเรียนรู้ได้เลยถ้าเรามีจุดด้อยเนี่ยมันก็คือจุดอ่อนของตัวเราซึ่งเราจะไปแสดงออกหรือกระทำที่ไม่ถูกต้องกับคนรอบข้างในบ้านผัวเมียพ่อแม่ลูกๆพี่ๆน้องๆเราจะรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนปากเสียนี่หว่าเราเป็นคนปากโป้ปากพร้อยมีหน้าเลยที่ทำงานกูเนี่ยนะมีแต่คนไม่ค่อยคบกู
เพราะกูปากเสียนี่เองทั้งที่กูว่ากูเป็นคนดีนะกูก็รักเพื่อนนะรักเพื่อนร่วมงานนะแต่ทำไมเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยรักกูนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเป็นคนกูเป็นคนพูดน้อยพอพูดน้อยปั๊บก็มีคนไม่เข้าใจเจ้านายไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเพราะกูเป็นคนพูดน้อยบางทีไม่เข้าใจไม่พอยังเข้าใจผิดอีกต่างหากมันเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยตัวเราเองต้องปรับปรุงตรงไหนพระบิดาให้หยุดเขาเรียกว่าเซตซีโร่เพราะมนุษย์เรารู้ไหมว่าทำไมพวกท่านจึงต้องมีอายุไขต้องมีวันตายอ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะขืนให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยจิตวิญญาณเลี่ยงแน่นอนไปลงนรกก็ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาอาการหลงมิติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ได้ตรงนั้นสำคัญที่สุดเลยเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่เอาฐานมันไม่เอาไหนคือเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ต่อไปจิตวิญญาณจะระบมเลยระทมจนระบมเลยจะมีเวรมีกรรมเป็นภาระให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอีกมากมายก็เลยให้ตายซะเพื่อที่จะไปชำระล้างความผิดบาปก็คือจิตวิญญาณที่หลงมิติให้เทพที่อยู่ในนรกคือท่านพญายมหรือยมบาลเขาช่วยรักษาเยียวยาจิตวิญญาณให้สงบและสมดุลแล้วค่อยปล่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อหวังไว้ว่าเราเคยบอกท่านแล้วจิตหยาบของภพชาติใหม่จะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เป็นขยุ่มใหม่ไม่ใช่เป็นกล่องใหม่นะไม่ใช่กล่องพลังงานนะเป็นขยุ่มเป็นกลุ่มของคลื่นพลังงานซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่มันอยู่ในต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตเพราะมีกลุ่มขยุ่มของพลังงานที่จะทำหน้าที่ให้ต้นไม้ต้นนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้เติบโตได้ออกดอกออกผลได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นชนิดเดียวกันกับจิตมนุษย์เลยท่านรู้ไหมแล้วพอต้นไม้นั้นต้นนั้นตายไปนะไอ้จิตที่พระบิดาทรงกำหนดไว้มันก็จะสลายไปจะสลายไปพอมันมีต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาก็จะมีจิตกลุ่มนะจิตที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนความมีชีวิตของต้นไม้ค่อยเข้าไปสถิตใหม่ซึ่งนี่เป็นกระบวนการมันให้ตายไปเพื่อให้จิตจะทิ้งจิตหยาบนี้แล้วเพราะมันห่วยแตกจึงต้องมีภพชาติใหม่จำได้ใช่ไหมที่เราบอกแล้วว่าอย่าปฏิเสธการมีภพชาติอย่าหนีความทุกข์และก็อย่าหนีสังสารวัฏเพราะหน้าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มาทัวร์ประเทศไทยเราไม่ได้มาทัวร์โลกมนุษย์นะแต่จิตวิญญาณอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือ God ลงมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้มนุษย์โดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าใช้พลังงานความรักช่วยให้โลกนี้สมดุลการทำให้โลกสมดุลเราจบวิทยาศาสตร์มาเรียนฟิสิกส์มาเราบอกท่านเลยไม่งั้นท่านหาว่าเรารู้มากทางโลกเราก็เรียนนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นต้องหมุนรอบตัวเองเสมอท่านจำไว้ลูกค้างมันสมดุลได้เพราะมันยังหมุนรอบตัวเองอยู่ด้วยอัตราเร็วคงที่แต่พอมันแรงเหวี่ยงมันน้อยลงน้อยลงมันจะเริ่มเสียสมดุลนะแกนหมุนของลูกขามันจะแกว่งไปแกว่งมาทุกวันนี้โลกเรามีอาการแบบนี้ครับเพราะมนุษย์ให้ความรักแก่กันและกันไม่ได้ 1% ที่ท่านเหวี่ยงความรักออกมาให้กันและกัน 1% นะจากทั้งหมดโลกเอาไปอ่ะปรากฏว่าโลกได้รับไม่เพียงพอเพราะคนที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเหลือน้อยลงมีแต่ประเภทที่เละเทะเลอะเทอะมีแต่อวดอุตริมีแต่เจ้าลัทธิที่ตั้งตนอวดอุตริและพาทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์แต่คนพาทำรวยเราก็ไม่อยากพูดมากเป็นเวรของใครกรรมของใครเกี่ยวกันมาจากชาติที่แล้วก็ปล่อยเขาเกี่ยวกรรมกันให้จบเราจะเผยความจริงทั้งหมดในเรื่องพวกนี้นะเอาไว้เมื่อถึงเวลาเหมาะกว่านี้ตอนนี้ถ้าพูดไปก็ท้าเขาไปขัดขวางผลประโยชน์คนอื่นเราก็ค่อยแอบพูดให้ฟังว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิชาที่ไม่ได้พาท่านหลุดพ้นนิพพานได้นั่นมันคืออวิชชาอย่าไปยุ่งกับมันอะไรที่ใครอธิบายให้ท่านฟังแล้วมันไม่เข้าใจนะพูดเหมือนกับโอ้โหฟังแล้วเข้าท่ารู้นะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วย เราก็บอกตรงๆนะครับว่ามนุษย์เราสมัยเนี่ยมันใช้ความฉลาดไปในทางที่เอาเปรียบและเอาประโยชน์เห็นไหมฮะบางคนเคยเป็นนักข่าวเคยเป็นดาราดังมากแล้วตอนนี้ก็เลยโดนเล่นงานเพราะรวยมากใครไปยุ่งมากก็หาว่าอิจฉาเขาอีกใช่ไหมยังไม่มีตัวยาหรืออาหารชนิดใดนะครับรักษาโรคมะเร็งได้ท่านจำไหมครับโรคมะเร็งเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ยอมไว้เอาไว้เพื่อจะชำระคนที่ไม่ยอมตายง่ายๆที่เคยสอบตกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วในอดีตชาติจึงฝากเซลล์มะเร็งเอามาไว้ด้วยเพื่อจะลดทอนอายุไขของเขาเพื่อช่วยเขาครับช่วยจิตวิญญาณของเขาครับเพราะว่าถ้าเขาตายเพราะมะเร็งในชาตินี้นะแล้วเนี่ยเวลา
ไปในนรกหรือเวลาจะมาเกิดในภพชาติต่อไปใหม่มันจะจัดสรรระบบอะไรต่างๆได้ดีกว่าปล่อยให้อายุยืนยาวไปแล้วก็สร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณของเขาเองหนักหนามากเกินนะเราก็พูดคร่าวๆกับตรงนี้นะเอาเป็นว่ากฤษฎีก็คือการที่ท่านเนี่ยรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีสิ่งน่ากลัวหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะที่ท่านเนี่ยจะต้องเผชิญมันแน่ๆในอนาคตสำคัญอยู่ตรงตัวสีเขียวๆนะตัวสีมรกตที่เราใส่ไว้การรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าจะมีสิ่งน่ากลัวหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องเผชิญกับมันแน่ๆในอนาคตพอท่านรู้แล้วท่านก็ไม่รู้แล้ววางเฉยท่านเป็นคนไม่โง่เพราะรู้ว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำอะไรกับตัวเองสักอย่างในวันนี้ได้แต่นั่งรอเวลาให้สิ่งที่ท่านวิตกกังวลหรือหวาดกลัวหรือขลาดกลัวเนี่ยให้มันมาเจอท่านก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยแต่ว่าท่านไม่ฉลาดแล้วท่านจึงต้องเตรียมสิ่งที่ท่านต้องเตรียมมันท่านเป็นคนสองมิติท่านต้องเตรียมก็คือต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวใช่ไหมนั่นคือมิติโลกทางกายภาพแต่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเป็นคนสองมิติพระบิดาทรงกล่าวให้ท่านฟังแล้วจิตหรือจิตวิญญาณเป็นมิติของตัวตนแก่นแท้กายหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพมันเป็นแค่มายามันเป็นแค่เงาของแก่นแท้เราเคยกล่าวให้ท่านฟังแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดโลกมิติโลกทางกายภาพว่าท่านจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรเหมือนเจ้าสาวเตรียมเนื้อเตรียมตัวรอเจ้าบ่าวแต่เจ้าสาวก็ต้องเตรียมใจรอเจ้าบ่าวด้วยใช่ไหมเวลาเห็นหน้าเจ้าบ่าวแล้วท่านจะได้กระดี้กระดาแสดงให้เจ้าบ่าวเห็นว่าดีใจจังเลยที่เจ้าบ่าวของฉันมาแต่ไม่ใช่เตรียมตัวอย่างเดียวเตรียมกายปะแป้งทาหน้าแต่จิตใจเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยที่เจ้าบ่าวมาท่านเป็นคนสองมิติเพราะฉะนั้นในเรื่องโลกทางกายภาพเราจะไม่พูดนะเตรียมเราจะใช้คำว่าเตรียมตั้งสติรอไว้ล่วงหน้าเตรียมตั้งสติรอไว้ล่วงหน้าเพราะสติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตและปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยตรงเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเครื่องมือของสติและปัญญาและก็ความรักซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตที่จะถ่ายทอดผ่านออกมานะทางเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมแบบใดแบบหนึ่งโอเคไหมวจีก็คือคำพูดกายกรรมก็เป็นการกระทำแล้วเราก็เคยบอกท่านแล้วกระทำผ่านอะไรผ่านตาหูจมูกปากเวลารับเข้ารับข้อมูลเข้าไอ้ภายนอกทั้ง5เนี่ยตาหูจมูกปากลิ้นนะหรือกายสัมผัสเนี่ยมันเป็นอายตนะแต่พอรับเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยตอนแสดงออกเพื่อตอบสนองไอ้สิ่งที่ตัวเองรับรู้รับเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอวัยวะทันทีเราเคยพูดให้ท่านฟังแล้วหวังว่าคงไม่ลืมนะถามว่าอวัยวะกับอายตนะมันต่างกันตรงไหนนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะมันใช้ช่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอีตอนเข้ามันเป็นอายตนะอีตอนที่ออกมาแสดงออกมาภายนอกโดยจิตเป็นผู้ขับเคลื่อนมามันคืออวัยวะเอาเท่านี้นะเราก็พยายามทวนให้ท่านนะเผื่อท่านจะได้ไม่ลืมอ่ะเพราะได้ข่าวว่าขี้ลืมกันใช่ไหมล่ะเนี่ยขี้ลืมกันใช่ไหมล่ะนะต้องทบทวนบ่อยๆพี่น้องครับแล้วต้องปฏิบัตินะให้มันเป็นธรรมชาติของตัวท่านเลยไม่งั้นเราไม่ยืนยันนะว่าภพชาตินี้ท่านจะสามารถตามเรากลับบ้านหลุดพ้นนิพพานได้เมื่อสิ้นอายุไขถ้าท่านไม่เอาฐานท่านไม่เอาไหนท่านไม่จริงใจกับจิตวิญญาณของท่านเองทำตัวเหลวไหลไปวันๆรู้ว่านิสัยตัวเองไม่ดีบกพร่องตรงไหนหรือขาดตรงไหนไม่เติมบกพร่องตรงไหนไม่แก้ไขรู้ทั้งรู้ก็ไม่ทำก็ไม่ทราบว่าท่านรออะไรนะเวลามันเดินไปเรื่อยๆเราก็ฝากทุกๆคนด้วยความรักนะอ่ะทีนี้พอท่านรู้4ข้อนี่แหละพอรู้ว่าล่วงหน้าว่าชีวิตของท่านในชีวิตเนี้ยเราจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งเราไม่อยากให้เจอเราไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องเตรียมตัวเราไว้ใช่ไหมเตรียมตัวในที่นี้เราให้เน้นที่เตรียมจิตเตรียมใจจิตใจก็มีคือเตรียมสติก็คือเตรียมปัญญาเนี่ยแล้วก็เตรียมใจที่สงบหรือความรักเตรียมไว้เลยเพราะนี่มันเป็นเครื่องมือที่จิตหยาบของท่านเนี่ยจะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้ได้ก็คือปัญญากับความรักซึ่งท่านจะเข้าถึงตรงนั้นได้ท่านต้องฝึกให้ชำนาญทีนี้มันก็มีข้อ4นะฮะที่เราจะต้องขยายความต่อแล้วรู้ล่วงหน้าได้ยังไงท่านรู้ล่วงหน้าได้ยังไงอ่ะว่าในชีวิตของท่านในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าอันใกล้หรืออันไกลก็ตามในชาตินี้
ท่านจะต้องเจอสิ่งใดบ้างที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าเจอแล้วเสียหายเจอแล้วถ้าตั้งหลักไม่ทันก็ตายเจอแล้วตั้งหลักไม่ทันก็สติแตกก็จะต้องไปก่อเวรต้องไปเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นทำให้บอบช้ำเพราะเป้าหมายของพวกเราชาวยุวจิตจักรวาลไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามเป้าหมายคือการกลับไปกราบพระผู้เป็นเจ้ากลับไปกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลผู้ประทานชีวิตประทานจิตวิญญาณคือสร้างจิตวิญญาณให้ท่านแล้วอาสาท่านอาสาพระองค์ลงมาเพื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์แทนที่พระองค์จะสั่งโลกให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลพระองค์จะไม่ทรงบัญชาหรือทรงสั่งโลกแบบนั้นแต่จะทรงบัญชาผ่านลูกอย่างพวกท่านมาให้ทำหน้าที่แทนพระองค์ไปมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกให้หน่อยลูกพ่อไม่สั่งโลกละพ่อจะสั่งลูกนี่แหละให้ลูกไปช่วยนะลูกอาสาไหมไปรักกันสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกเป็นความรักและเอาพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ย 1% ในทุกวินาทีที่ลูกรักกันได้อะแบ่งปันให้กับโลกพ่อไม่ขอเยอะเอาแค่นี้เพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือตามสมการซัมเบต้า x กับ3 x กําลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x x คนที่สั่นสะเทือนเป็นบวกได้และ 1% ของทั้งหมดและพระองค์ก็กำหนดไว้ด้วยว่าไม่อะไรมากเลยบนพื้นที่นะ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็คือหมู่บ้านเดียวเนี่ย 33.33 ตารางกิโลเมตรขอให้มีคนที่สามารถรักกันได้ให้อภัยกันเป็นไม่ก้าวล่วงใครสั่นสะเทือนจิตใจเป็นบวกได้3คนในทุกวินาทีขอให้มีคน3คนรักกันได้ก็คือแบบครอบครัวเดียวอ่ะหมู่บ้านนึงมี20 30ครอบครัวหรือ70ครัวเรือนหมู่บ้านใหญ่ๆใช่มั้ยเอาแค่บ้านหลังเดียวมีพ่อแม่ลูก3คนเนี่ยมันเป็นในวินาทีนั้นนะไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันแต่มันรักกันสวีทหวานเนี่ยมันก็สามารถคุ้มครองโลกภายใต้ฝ่าเท้าของหมู่บ้านนั้นให้มันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกในแกนโลกและทำให้โลกสงบและสมดุลได้ไม่เกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นแผ่นดินไหวตรงนี้แรงบ้างค่อยบ้างนั่นคืออาการเสียสมดุลนะแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยมีคน3คนก็คือบ้านหลังเดียวพอแล้วมี70หลังอ่ะถ้าหลังนึงเนี่ยผลัดกันนะให้ความรักกับแผ่นดินให้กับโลกเนี่ยหลังละนาทีเนี่ย70หลังเนี่ยสามารถจะคุ้มครองแผ่นดินตรงนั้นได้ถึง70นาที70นาทีแปลว่าชั่วโมงนึงกับอีก10นาทีแล้วมันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนั้นถามว่าพระบิดาทรงกำหนดไว้ยากไหมโจทย์ข้อนี้มันไม่ยากเลยมันง่ายมากเลยครับเพราะองค์เนี่ยให้มนุษย์เราเขียนบทละครบทชั่วบทร้ายๆมาน้อยกว่าบทดีๆที่เป็นบทบวกสังเกตไหมในครอบครัวท่านน่ะนานๆก็จะทะเลาะกันทีกัดกันเหมือนหมาทีนึงครับไม่เข้าใจกันบ้างพูดไม่รู้ฟังพูดไม่รู้ความบ้างแต่ไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมฮะนานๆทีไอตอนทะเลาะกันเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวอื่นมารักกันและให้ความรักกับโลกบ้างก็เนี่ยก็เป็นอารมณ์ขันของจักรวาลเราพูดให้ท่านฟังก็ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้แน่นะเราก็จะหัวเราะเลยเวลามึงกับกูจะมากัดกันในบ้านในครอบครัวผัวเมียพี่น้องลูกหลานเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็ขำเลยว่าเนี่ยเรากำลังหลงเรากำลังตกหลุมพรางพระบิดาที่ทรงสร้างอารมณ์ขันไว้ให้กับลูกๆที่ฉลาดอย่างพวกเราแต่ถ้าเราไม่ฉลาดนะมันจะไม่ใช่อารมณ์ขันนะก็จะไข้ขึ้นเลยนะกัดกันทะเลาะกันเนี่ยเพราะตกหลุมพรางมายาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ขบขันมากเอ้ยมึงกับกูเนี่ยมากัดกันในเรื่องนี้นะเออจะเอาเป็นเอาตายกันเรื่องนี้มันตลกชิบหายหมามันยังมีเหตุผลนะที่มันกัดกันนะเพราะอะไรมันแย่งกันแดกอันนี้บางทีบางคนเนี่ยไม่ได้แย่งกันแดกแค่พูดไม่เข้าหูกันก็มีเรื่องแล้วมีปัญหาแล้วจะเป็นจะตายแล้วเห็นไหมครับในคุยว่าเรามีปัญญาในคุยว่าเราฉลาดเนี่ยพี่น้องครับนั้นเมื่อเรารู้ลงเราก็ต้องรู้ว่าเรารู้ล่วงหน้าทีนี้หลายคนบอกว่าจะมีกฤษติมันต้องรู้ล่วงหน้าแล้วท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเราจะรู้ล่วงหน้าในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องร้ายๆไม่เคยดีเป็นเรื่องที่เราไม่พึงประสงค์เราจะรู้ล่วงหน้าได้ด้วยช่องทางไหนบ้างเราจะได้คอยสอดส่องจ้องดูเอาละได้เลยเรายินดีจะบอกรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรสไลด์นี้จะบอกท่านอย่างแรกรู้จักประสบการณ์ตรงของตัวเองเราทำงานตอนนี้เรามีน้องออสกับน้องคาถาศักดิ์น้องออสน้องบุญธรรมอยู่ใกล้ๆเราก็ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะไม่อยากยกตัวอย่างนางเอนางบีในกอในขอในคอหรือในควายในวัวอะไรได้ไม่ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าบุญธรรมมาสมัครงานช่วยงานพระบิดาทำงานใกล้กับเราเรายังไม่เคยรู้จักบุญธรรมมาก่อนปรากฏว่าพอบุญธรรมมาทำงานมาช่วยงานพระบิดามาช่วยงานเราเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราเป็นคนพูดอะไรสั้นๆรวบรัดตัดความเพราะเราเคยทำงานกับคนที่มันหัวไว
นะเพราะมันมีประสบการณ์สูงอายุเยอะกว่าน้องบุญธรรมอายุยังน้อยประสบการณ์ทางโลกก็น้อยเราก็เลยใช้วิธีแบบเดิมจะมอบหมายงานอะไรให้แกให้บุญธรรมทำเราก็พูดสั้นๆพูดสั้นๆบอกแค่ว่าต้องการให้ทำอะไรนี่ต้องการให้ทำอะไรแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่ก็พูดสั้นๆแล้วเราก็ไม่ถามด้วยเข้าใจไหมไม่เข้าใจว่าอะไรปรากฏน้องบุญธรรมเขาก็ไม่ถามก็รับเรื่องเราไปครับแต่ปรากฏว่าพอมันไปทำแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของเราไม่ตรงกับที่เราสั่งเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะโอ้โหถ้างานตรงนั้นเนี่ยเป็นงานสำคัญเป็นเรื่องใหญ่แล้วน้องบุญธรรมทำไม่เสร็จหรือทำผิดพลาดทั้งที่เราถามแล้วตั้งแต่แรกว่ามีอะไรไม่เข้าใจบ้างเข้าใจไหมใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคนเรียนรู้ได้ช้านี่เราสมมตินะเขาอาจจะเป็นคนเรียนรู้ได้ช้าและไม่เข้าใจความปรารถนาของเราที่แท้จริงไม่เข้าใจโจทย์ที่เรามอบหมายให้และเขาก็เป็นครั้งแรกที่มาทำงานร่วมกันกับเรามันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่หนักแน่นเนี่ยน้องบุญธรรมก็มีปัญหาเราอาจจะให้บุญธรรมออกก็ได้ครับเพราะว่าฉันเป็นต้องการลูกน้องหรือผู้ช่วยที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงกว่านี้งั้นเธอไปที่อื่นที่มาตรฐานต่ำกว่านี้แล้วกันแต่บังเอิญเราเป็นคนมีจิตใจที่เมตตาแต่ถ้าเรายังใช้งานบุญธรรมอยู่เนี่ยเราต้องรู้ตัวแล้วว่าบุญธรรมเป็นคนที่ฟังไม่ค่อยได้สับหรือฟังไม่ค่อยทันเข้าใจอะไรช้าจำอะไรได้ไม่มากอย่าสั่งทีเดียวหลายเรื่องแล้วอย่าเพิ่งเอาเรื่องยากๆให้ทำแล้วมาส่งงานทีละขั้นทีละสเต็ปพอสเต็ปนี้บุญธรรมทำเสร็จแล้วก็บอกว่าน้องบุญธรรมงั้นเอาข้อมูลตรงนี้นะที่บุญธรรมหามาได้ไปทำยังไงนี้ต่อใช่ไหมถ้าเราไม่หาวิธีที่จะเตรียมตัวของเราจะเผชิญกับการทำงานแล้วบกพร่องเลวไหลไร้สาระของน้องบุญธรรมซึ่งธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้แกล้งเราอะแต่เราไม่ชอบนะเพราะกลัวงานเราเสียหายและเรากลัวเสียอารมณ์สติแตกเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยไม่ใช่ไปสอนหรือไปจัดการที่น้องบุญธรรมเนี่ยเฮ้ยต่อไปมึงต้องตั้งใจฟังด้วยมึงอย่าเหลวไหลนะเอาใจใส่ในการทำงานสิวะใครๆก็จัดการด่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยโทษตัวเองมันถ้าเรามีกฤตสติเราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เจอสถานการณ์แบบที่น้องบุญธรรมเนี่ยทำงานให้กับเราแล้วเราไม่พึงประสงค์กับการทำงานแบบนั้นของเขาเราจะป้องกันอย่างไรเราจึงต้องเรารู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่น้องบุญธรรมทำแล้วผิดพลาดฟังเราไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจสนองงานนะผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายอย่างเราเนี่ยนะสนองไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเรายังจะให้น้องบุญธรรมช่วยงานตรงนี้กับเราอยู่ถ้าเรายังเปลี่ยนงานอื่นยังไม่ได้เพราะเขาเพิ่งมาใหม่ๆก็ต้องใช้ทำงานเดิมนี่แหละแต่เราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เราสติแตกก็คือแตกตื่นตกใจนะอุ้ยทำไมแค่นี้มึงทำได้แค่นี้วะเฮ้ยทำไมมึงเพี้ยนอย่างนี้วะกูนึกไม่ถึงเลยเนี่ยแสดงอาการช็อกตกใจมันไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นตัวเราเองก็ต้องคุ้มครองคำจุนจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เกิดจิตตกเมื่อเจอน้องบุญธรรมเนี่ยยังสนองงานเราผิดพลาดถามว่าวินวินด้วยกันทุกฝ่ายถูกต้องไหมทั้งน้องบุญธรรมก็วินเราก็วินพอเราไม่จิตตกไม่สติแตกเราก็จะค่อยๆถามน้องบุญธรรมอีกว่าเอ้ยมึงเข้าใจว่าไงวะเนี่ยมึงถึงทำออกมาแบบเนี้ยอธิบายหน่อยสิเพื่อหาจุดอ่อนหาจุดบกพร่องแล้วสอนเขาว่าเนี่ยเธอบกพร่องตรงนี้นะแล้วเวลาเราจะมอบหมายงานให้กับเขาครั้งที่3ครั้งต่อไปเราก็จะอุดช่องโหว่ที่เขาเป็นอยู่ถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานและเขาก็อยากจะทำงานกับเราเข้าใจคำว่ากฤตสติหรือยังนะรู้ล่วงหน้ารู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประสบการณ์จริงรู้แบบนี้แปลว่าเราต้องจำมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องจำใช่ไหมประการที่สองรู้จากการคิดวิเคราะห์ก็แปลว่าเราจะรู้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาใช้เหตุผลเรามีประสบการณ์เช่นถ้าเราดีกับเขาเขาก็ต้องดีกับเราเขาเป็นคนขี้ใจน้อยถ้าเราไม่ไปสร้างเหตุภาษาจิตวิทยาภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเรียกว่าสร้างเงื่อนไขถ้าเราไม่สร้างเหตุก็แปลว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขหรือไม่สร้างปัจจัยปัจจัยก็คือเรื่องราวที่มันจะเป็นสาระแล้วถูกนำมาเป็นเงื่อนไขเขาเรียกว่าปัจจัยถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขให้เขาใจน้อยเมื่อเขาใจน้อยเขาจะเกลี้ยกล่อมเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคน
เขาจะไม่รักเราเขาจะไม่มองว่าเราเป็นมิตรซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นเพียงแค่เราเป็นเหตุให้เขาใจน้อยหรือน้อยใจหรือน้อยเราก็ต้องมีกฤษฎีแล้วเราก็ต้องคิดว่าเขาใจน้อยเนี่ยเป็นเพราะคนรอบข้างเขารวมทั้งตัวเราด้วยเป็นผู้สร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือสร้างเงื่อนไขให้เขามันเวลาเขาใจน้อยแล้วเขาจะมีอาการเปลี่ยนไปคนละคนนะมันจะเสียหายไม่ว่าทั้งเขาเองหรือเราหรือเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตือนตัวเราว่าเวลาจะคุยอะไรจะทำสิ่งใดกับไอ้หมอเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าโดยเฉพาะคำพูดของเราเนี่ยคำพูดเนี่ยจะมีสิทธิ์จะทำให้คนเนี่ยไวมากเลยเพราะมันได้ยินเสียงเราเนี่ยหรือคนอื่นพูดให้มันฟังเนี่ยแต่เป็นคำพูดของเราจริงหรือเท็จอีกเรื่องนึงมันก็เอาเรื่องได้ครับมันก็พาไปน้อยก็คือน้อยอกน้อยใจคือใจน้อยได้นะทั้งที่มันไม่ได้ยินจากปากเราโดยตรงแค่มีคนคาบไปพูดกับมันจริงบ้างเท็จบ้างเข้าใจผิดบ้างอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเราเนี่ยต้องระวังใช่ไหมนี่คือวิเคราะห์ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราแต่เรารู้ว่าไอ้คนเนี่ยมันขี้น้อยอ่ะขี้ใจน้อยอ่ะหรือขี้โมโหอ่ะเราต้องป้องกันนะไม่ใช่ช่างมันฉันไม่แคร์ฉันเป็นนายพวกมันเป็นลูกน้องลูกจ้างพวกมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาฉันเป็นเจ้านายฉันมีอำนาจเหนือนำมันได้ฉันจะทำไงก็ได้ไม่ใช่นะครับท่านคิดผิดแล้วครับเราเป็นนายในเรื่องของการทำงานเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ใช่นายชีวิตของเขานะครับจิตวิญญาณของเขามีคุณค่าพอกับเราเสมอกันเพราะเขาจิตวิญญาณของเขากับเราอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกด้วยกันเรากับมันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพราะฉะนั้นมันกับเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแสดงว่าเป็นไงฮะศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์เสมอกันไม่เสมอกันก็ในเรื่องโลกทางกายภาพเท่านั้นน่ะเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการทำงานเป็นทีมเพื่อสะดวกในการทำงานร่วมกันเพื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพเรื่องอะไรเพื่อไม่ทำให้มันสับสนไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้เกิดการเสือกการแสการสอดการแทรกแล้วทำให้กระบวนการของทีมเวิร์คมันเสียหายมันถึงต้องกำหนดบทบาทว่าใครต้องทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นคือเรื่องของทีมเวิร์คประการที่2นะพี่น้องนะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรแสดงว่าท่านต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมท่านเป็นสัตว์สังคมอยู่กับคนอื่นนะไม่แคร์คนอื่นแคร์แต่ตัวกูของกูอย่างเดียวนะมันสอบตกตั้งแต่ต้นนะนอกจากจะทำให้สังคมนั้นเละเทะวุ่นวายไม่มีความสงบสุขแล้วตัวเองเป็นทั้งคนแรกและคนสุดท้ายเลยไม่สงบสุขกว่าใครเพื่อนรู้ได้อย่างไรที่จะต้องมีกฤษฎีล่วงหน้าในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เราไม่พึงประสงค์รู้จากที่3ครับรู้จักตำรารู้จักตำราที่มีครูบางคนเขามีประสบการณ์เขาเขียนเล่าให้ฟังโดยเฉพาะตำราทางด้านจิตวิทยาเนี่ยหรือรู้จักผู้รู้ที่เขาบอกกล่าวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาสอนว่าเฮ้ยฟังหูไว้หูไว้เนี่ยครูเฒ่าผู้แก่สอนนะใช่ไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีลูกน้องเยอะเรามีเพื่อนร่วมงานแยะเพราะฉะนั้นจะมีในกอนางขอเนี่ยมันจะเอาเรื่องของนายงอนายจอหรือนางสอเสือหรืออะไรเนี่ยมาพูดให้เราฟังบางทีเวลามันพูดเนี่ยบางเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยที่ไอเวรพวกนั้นมันพูดอ่ะพูดจริงหรือเท็จไม่รู้นะแต่มาพูดให้เราฟังถ้ามันเป็นการพูดลบเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามันเป็นการพูดลบเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือสติไม่แข็งแรงเราขาดสติง่ายเลยนะเราจะถูกมันหลอกจะถูกมันเนี่ยมาเป่าหูเราใช้คำว่าเป่าหูเราจะหูอื้อเลยนะเป่าหูนี่แปลว่าหูอื้อเลยพอหูอื้อปั๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ยินอะไรแล้วครับได้ยินแต่กี้ว่าอีเวนนี่แม่งเล่นงานกูรับหลังแล้วเราจะเชื่อตามมันทันทีเลยเราก็จะเสียหายมากเราจะถูกเขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำร้ายไอ้คนที่ไอ้ใกล้ๆตัวเรามันมาเป่าหูว่าไอ้เนี่ยมันด่าเรามันว่าเรามันตำหนิเรามันดูหมิ่นเหยียดหยามเราของขึ้นหูอื้อเลยเราจะไม่ฟังเหตุผลนะคำว่าไม่ฟังเหตุผลก็คือหูอื้อแปลว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วครับจะเชื่อเลยครับทีนี้ถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่บอกกล่าวเนี่ยมันรู้จริงหรือรู้เท็จหรือมันสู่รู้ที่มันมาบอกกับเราเนี่ยมันถ้ามีโอกาสเนี่ยไอ้คนประเภทชอบนินทามาเป่าหูอะไรอย่างเงี้ยมันมาประจบนายมาประจบเพื่อนเพื่อจะหวังประโยชน์อะไรบางสิ่งเนี่ย มันมีอยู่แล้วในสังคมมนุษย์อะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหนักแน่นเข้าไว้เพราะการมีกฤษฎีก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้ฟังหูไว้หูอะไรแบบนี้นึกออกยังไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรก็เชื่อตามเขาไปหมดหรือบางครั้งเนี่ย
หูเราได้ยินเองอ่ะแต่ฟังไม่ได้สับแล้วเราจับมันกระเดียดเนี่ยเราก็เสียสมดุลได้เหมือนกันแล้วทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เราคิดผิดทำให้ตัวเองก็เสียหายทำให้คนอื่นก็เสียหายทั้งที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้พอรู้แล้วเราต้องรู้ต่อไปว่าเราต้องทำตัวยังไงใช่ไหมอย่างที่สี่อีกหนึ่งตัวอย่างรู้จักพระเจ้าสื่อผ่านพระบุตรเองอันนี้เป็นข้อพิเศษที่เราเอามาฝากไว้ก็คือเช่นขณะนี้โลกเสรีของเราถึงการสิ้นยุคมาแล้ว800ปีแปลว่าพระบิดาให้1ยุคเป็นยุคพลังงานเก่าคือยุคที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยจิตวิญญาณได้ใช้เวลาในการเกิดมาเนี่ยอยู่ในช่วงของ60,000ปีคือ1ยุคพลังงานเก่าไปแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาจิตวิญญาณตัวเองนี่ส่งกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยที่จากมาเนี่ยพวกท่านจะต้องใช้จิตหยาบส่งจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านให้หมดซึ่งไม่ยอมกลับนี่แหละพระองค์จึงส่งเรามาตามต้องกลับให้หมดเราก็เป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังเพราะความจริงที่เรากล่าวนี้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยกล่าวให้พวกท่านฟังมาก่อนเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงสุดก็แปลว่าเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งองค์สัพพัญญูจะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีสังเคราะห์หรือวิธีวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้จะยังรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ว่าผู้ใดก็ตามจะมียานอย่างรู้สูงส่งสูงสุดก็เพียงแค่ทุกสิ่งที่เป็นความจริงที่อยู่ในอนันตจักรวาลเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลคือความจริงนอกกาลาเนี่ยกบมันไม่รู้กบมันอยู่ในกาลามันก็จะรู้แต่สิ่งที่อยู่ในกาลาเท่านั้นพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับพระองค์จึงให้เรามาบอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสื่อผ่านพระบุตรเอกถ้าท่านต้องการจะรู้อย่างเช่นเรื่องภัยพิบัติเรื่องวันสิ้นยุคท่านจะรอดยังไงท่านจะกลับบ้านอย่างไรแล้วไอ้นิพพานที่ท่านเชื่ออยู่ทุกวันนี้เราก็บอกว่านั่นเป็นนิพพานเทียมแต่บางคนก็ไม่ยอมฟังหาว่าเราเนี่ยมาทำลายศาสนาทำไมไม่ฟังเราล่ะที่เราบอกว่านิพพานแท้มันคืออย่างไรนิพพานเทียมมันคืออย่างไรเราจะขยายความให้เหตุผลให้ท่านใช้ปัญญาของท่านคิดท่านคิดตามเราแล้วไม่เชื่อเราไม่เห็นด้วยกับเรานั่นมันก็เรื่องของท่านนะเพราะท่านปฏิเสธเพราะท่านใช้ปัญญาแล้วเราไม่เสียใจถ้าท่านจะกลับบ้านไม่ได้เพราะท่านไม่ฟังเราแต่เราจะเสียใจมากเลยพอฟังปั๊บไม่ตรงกับที่ท่านเชื่ออยู่และท่านปฏิเสธเราแล้วก้าวล่วงเราด้วยเนี่ยเราจะเสียใจมากๆเลยเพราะว่าเราสารเหนื่อยมาเกิดนะจิตวิญญาณเราอาสาพระบิดาเพื่อมาช่วยพวกท่านที่เป็นเจ้าสาวของเราเราอุตส่าห์มาตามสัญญามาช่วยแต่เรามาเจอแบบนี้ถ้าเราคิดแบบใจน้อยนะขี้น้อยแบบมนุษย์ทั่วไปถ้ากูรู้ว่ากูมาแล้วกูจะเจอแบบนี้กูจะมาทำหยองอะไรมาแล้วไม่เห็นคุณค่ามาแล้วไม่เห็นประโยชน์ของเราเลยประโยชน์ของเราไม่เห็นไม่เป็นไรขอให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์น่ะมันสอนอะไรสาระที่สอนมันคืออะไรมีประโยชน์หรือมีโทษมันหลอกลวงหรือมันจริงวิเคราะห์ก่อนสิอย่ามองหน้าตาหล่อๆของเราฟังคำพูดของเราพูดจ้อจ้อจ้อช็อตช็อตช็อตแล้วฟังคำพูดของเรามันแปลกๆแน่นอนอนุตตรธรรมมันต้องแปลกเพราะท่านจะไม่เคยได้ยินมันที่ไหนมาก่อนท่านใช้ปัญญาเท่านั้นต้องใช้ดวงตาแห่งปัญญาคือตาที่3เป็นตาดวงเดียวกันกับที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถสอบผ่านบททดสอบในชีวิตประจำวันแล้วนิพพานหรือหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ไม่ใช่นิพพานเทียมลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์เป็นเทพเป็นเทวดาตรงนั้นเรามาจากไหนเราต้องกลับไปที่นั่นจิตวิญญาณท่านไม่ได้มาจากการเป็นเทพเทวดามาจากนอกเอกภพมาจากอนันตจักรวาลที่อยู่ข้างนอกนู่นมาจากแดนจิตจักรวาลนู่นมาจากไหนไปที่นั่นใช่ไหมน้ำขวดเหล้าที่ท่านดื่มอ่ะถ้าตอนนี้ดื่มเหล้าอยู่อ่ะใช่ไหมเวลาท่านจะเทน้ำออกจากขวดเหล้าท่านเททางตูดเหรอใช่ไหมพระบิดาก็ให้ทำง่ายๆเอากรอกเหล้าลงไปทางปากขวดมันเวลาจะดูดจะดวดจะดื่มจะแด็กซ์อะไรเงี้ยก็ต้องออกทางปากใช่ไหมยกเว้นพระบิดาให้กินทางปากออกทางตูดเพราะอะไรเพราะตอนกินเข้าไปมันมีประโยชน์แต่ออกทางตูดมันไร้ประโยชน์พระองค์ไม่ให้ออกทางเดียวกันหรอกใช่ไหมแต่จิตวิญญาณมาทางไหนต้องไปทางนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีคุณสมบัติที่บริสุทธิ์อยู่ตอนมาก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลากลับต้องกลับในเส้นทางที่ผู้บริสุทธิ์เขากลับไม่ใช่ว่าปากประตูข้อแกะมี2ประตูประตูหน้าเอาไว้เข้าประตูหลังเอาไว้ออกหรือประตูหน้าเอาไว้ออกประตูหลังเอาไว้เข้าไม่ใช่ให้เข้าใจพระบิดาด้วยพระองค์ทรงมีทุกอย่างแฝงไว้เป็นสัจธรรมจิตวิญญาณน่ะให้เข้าทางประตูแล้วก็ออกทางประตูมันประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยเนี่ยเป็นประตูมิติที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลพระองค์จึงทำไว้ประตูเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วไม่ได้ทำประตูไว้บนหลังคา
พราะว่าถ้าทำไว้หลังคาเนี่ยลูกคนไหนขาสั้นหรือปีนไม่เป็นปีนไม่เก่งปีนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ออกไม่ได้ทางหลังคาเนี่ยมันสู้อยู่ในแนวระนาบปลายปีกทั้งสองข้างของทานช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมนั่นคือประตูมีประตูเดียวเพราะมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันมีสองข้างสองทิศแต่หมุนเร็วมากมันซ้อนทับกันก็เหมือนประตูเดียวเข้าใจเข้าทางไหนออกทางนั้นน้ำดื่มในขวดเห็นไหมเวลาโรงงานเขาผลิตน้ำดื่มเขาเอาน้ำกรอกทางปากขวดปิดฝาไว้เวลาท่านจะดื่มท่านเป็นคนเปิดเองแล้วเวลาเอาออกทางไหนอ่ะก็ต้องเอาออกทางปากขวดถามว่าทำไมอ่ะก็มันเป็นน้ำบริสุทธิ์ไงใช่ไหมใส่ลงไปก็บริสุทธิ์และมันยังบริสุทธิ์อยู่มันเวลาจะเอาออกมาดื่มก็ต้องดื่มทางปากไม่เหมือนอาหารกินทางปากอุจจาระออกทางตูดเพราะอุจจาระมันกินไม่ได้มันต้องออกทางตูดออกทางปากไม่ได้นึกออกไหมครับนี่เป็นสัจธรรมทั้งนั้นนะพี่น้องครับถ้าเราคิดและเราใช้ปัญญามันพระบิดาก็ให้เรามาถ้าท่านต้องการถ้าท่านบางเรื่องเนี่ยที่ท่านควรจะรู้เนี่ยท่านรู้จากพระศาสดาที่เป็นผู้ที่เกิดจากโลกเนี่ยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงรู้โลกียธรรมและอนุตตรธรรมขอโทษโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกแต่พระบุตรเอกอย่างเราหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเอาอนุตตรธรรมจากพระบิดามากล่าวให้ฟังเอาเรื่องที่อยู่นอกกลามาเล่าให้ผู้ที่อยู่ในกลาได้รับรู้รับฟังเพราะความรู้นั้นในกลาไม่มีให้เรียนรู้ไม่มีให้วิเคราะห์ไม่มีให้สังเคราะห์ก็เท่านั้นเองมันถ้าท่านอยากรู้เรื่องที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงฝากเรามาว่าพระองค์ฝากให้เรามาบอกลูกๆอย่างท่านน่ะบอกว่าอะไรโดยเฉพาะชี้ทางนิพพานที่แท้จริงที่ทางหลุดพ้นที่แท้จริงแล้วชี้ทางลัดให้ด้วยว่าชาตินี้กลับบ้านนิพพานได้แน่ๆเพราะพระองค์ต้องการให้ลูกกลับบ้านเพราะรู้ว่าหลงทางกันไปแล้วจะต้องมีจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเหมือนพวกเราที่ยังอยู่เนี่ยแต่ถ้าพวกเรายังอยู่ยังไม่ยอมออกไปจิตวิญญาณผู้มาเกิดใหม่จากฟ้าสีครามเด็กๆเหล่านั้นเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่รับไม้ต่อจากพวกเรายุคพลังงานเก่าไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับมันถึงบอกอ่ะถ้าไม่ยอมออกก็จะถูกไล่ออกถ้าไล่ออกยังไม่ออกอีกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะมันเป็นขยะเราพูดความจริงอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาด้วยลอจิกง่ายๆโอเคนะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราตอบท่านแล้วทีนี้ใน4ข้อเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองจิตด้วยกฤตสติมีคำว่าตั้งสติรอใช่ไหมที่เราพูดตะกี้ตั้งสติรอนะตั้งสติรอไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมตั้งสติรอความหมายของมันคืออย่างไร

มีคำว่าตั้งสติรอใช่ไหมที่เราพูดตะกี้ตั้งสติรอนะตั้งสติรอไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมตั้งสติรอความหมายของมันคืออย่างไรตั้งสติรอคืออย่างไรรออะไรรอล่วงหน้าพี่น้องครับรอล่วงหน้าตั้งสติรอล่วงหน้าคืออย่างไรนั่งรอหลับรอนอนรอไม่รู้ไม่ชี้รออะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวเวลามันมาติดถึงเวลามันมาถึงกูก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองกูเจ๋ง อย่างนั้นเลยครับคนฉลาดเนี่ยท่านเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เวลาท่านจะลงทุนทำอะไรท่านต้องวางแผนล่วงหน้าไหมล่ะไม่ใช่อยากทำก็ทำแต่ถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายธรรมดานะขายกล้วยแขกขายอะไรเงี้ยนะถ้าขายไม่ได้มันเจ๊งก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเงินลงทุนมันสูงขึ้นถ้าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจเม็ดเงินลงทุนมันยิ่งหนักนั้นเวลาจะทำอะไรมันต้องวางแผนการวางแผนนี่ไม่ได้หมายความว่าวางแผนจะผลิตอะไรวางแผนจะขายใครวางแผนจะตั้งโรงงานแบบไหนอะไรยังไงวางแผนแล้วถ้าประสบความสำเร็จประสบความก้าวหน้ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนไม่ใช้ทุนเกินเขาเรียกว่าประเภทขี่ช้างจับตั๊กแตนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมและแผนอีกอันก็คือว่าถ้ามันไม่เป็นตามแผนเรามีแผน2รองรับไหมว่าถ้ามันเกิดปัญหาในเรื่องนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเกิดปัญหาในเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรมันต้องคิดเอาไว้ก่อน

นั่นแปลว่าตั้งสติรอหมายถึงต้องเตรียมความพร้อมตัวเองแบบนั้นเพราะเรากลัวเจ๊งกับกลัวเจ้าอ่ะกลัวเจ้านี่ก็เสียเวลาแต่ถ้าเจ๊งเนี่ยชิบหายเลยใช่ไหมล่ะเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเรากลัวมันจะเกิดเราจึงต้องตั้งสติรอทีนี้เราจะเลยต้องมาอธิบายไงตั้งสติรอคือยังไงตั้งสติรอนี่คือยังไงเราแยกเป็นข้อให้ฟังนะเพราะไอ้นิยามแบบนี้เราชอบหลายคนบอกมันเข้าใจง่ายเหลือเกินทำไมท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องยากให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายง่ายก็เราตั้งใจจะพูดให้ท่านฟังเข้าใจไงเราต้องใช้ปัญญาของเราใช่ไหมล่ะถ้าพูดให้ท่านฟังไม่รู้เรื่องท่านอาจจะยกย่องว่าโอ้ยสาธุอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่เจ๋งสุดๆสอนเรื่องยากมากเลยเข้าใจยากเลยแล้วถามว่าแล้วมึงเข้าใจอะไรบ้างไม่รู้อะไรแกสอนอะไรไม่รู้แต่โคตรยากเลยกูเลยยกย่องว่าอาจารย์แกเจ๋งเราไม่ภูมิใจหรอกท่านชมเราว่าเราพูดปั๊บท่านเข้าใจเรื่องยากโดยฟังแล้วเข้าใจง่ายภายใน3นาทีเราภูมิใจทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราถนัดแล้วท่านเข้าใจด้วยเราดีใจมากเลยแต่ไม่ใช่สอนท่านแล้วสื่อท่านแล้วท่านฟังเราพูดแล้วไม่เข้าใจแล้วเราเจ๋งคนเดียวแต่ท่านเจ๋งอ่ะคือเสียเวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะฟังไปทำไมครับฟังแล้วต้องรู้เรื่องเราไม่กลัวว่าเราจะเด่นเราไม่กลัวว่าเราจะไม่เด่นกว่าท่านเพราะพูดแล้วท่านฟังรู้เรื่องหมดพูดแล้วท่านรู้เรื่องหมดแต่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยกูรู้แล้วกูเลยไม่ฟังอาจารย์ปริญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหรือผิดวัตถุประสงค์ขององค์จิตจักรวาลท่านต้องตั้งใจฟังและคิดตามอย่าเชื่อทันทีที่ฟังเราพูดอย่างมีหลักการมีเหตุผลไม่มีหลักกูสบายใจได้ท่านยิ่งฟังท่านยิ่งฉลาดขึ้นฟังแล้วคิดตามด้วยนะไม่อย่าฟังเฉยๆดูนั่งฟังแล้วนั่งจดเพื่อจะจำอย่างเดียวจำเอาไปทำไม่เอาต้องเข้าใจด้วยครับประการที่หนึ่งตั้งสติรอคืออย่างไรตั้งสติรอก็คือไม่หวั่นวิตกกังวลใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรู้ว่าถ้าทำการค้าทำธุรกิจหรือลงทุนเนี่ยนะไม่ว่าลงทุนมากลงทุนน้อยโอกาสเจ๊งกับโอกาสเจ๊งมันมีไม่ใช่มองด้านบวกอย่างเดียวคือโอกาสเจ๋งเจ๋งก็แปลว่าประสบความสำเร็จการทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยง50 50แต่ถ้าท่านมีความพร้อมในการวางแผนหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้น้อยโอกาสเสี่ยงจะเจ้ากับเจ๊งสูงแต่ถ้าท่านเตรียมพร้อมไว้อย่างดิบดีคิดรอบครอบมองรอบด้านเตรียมการไว้ก่อนว่าถ้ามันแผนนี้ไม่ได้เกิดปัญหาตรงนี้จะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จมากกว่าเจ้าคือเจ๋งมันจะมีสูงกว่านี่คือสัจธรรมโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลักการตั้งสติรอก็คือว่าท่านทัดจะต้องทำยังไงที่ตัวท่านเองจะต้องไม่หวั่นวิตกกังวลใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าท่านต้องการจะลงทุนท่านต้องไม่กลัวเจ๊งท่านต้องมั่นใจว่ามันจะไม่เจ๊ามันจะต้องเจ๊งถามว่าเราสร้างความรู้สึกคือ make believe ทำให้ตัวเองเชื่อเขาเรียกว่าหลอนตัวเองหรือหลอกตัวเองให้เชื่อโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมาบอกมาสั่งจิตตัวเองเหมือนกับนั่งสั่งจิตใต้สำนึกอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าสั่งจิตใต้สำนึกได้จริงหรือเปล่านะเว้ยฉันไม่วิตกฉันไม่กังวลฉันต้องทำได้ฉันต้องทำสำเร็จแต่ไม่มีความพร้อมจะทำอะไรอ่ะจะสำเร็จอ่ะคนก็ไม่พร้อมตังก็ไม่พร้อมทรัพยากรที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมถูกไหมโน้ตฮาวก็ไม่พร้อมแผนการในการปฏิบัติก็ยังไม่พร้อมและดันทะลึ่งบอกกูไม่วิตกกังวลกูจะลงทุนนี่แหละแค่มีตังค์หรือไม่มีกูก็ไปยืมชาวบ้านเข้ามามีแต่เจ๊งกับเจ้าประเภทเจ๋งรวยจริงจากไอ้สิ่งที่ลมๆแรงๆแบบนี้ไม่มีหรอกมันก็ที่นั่งฝันเอาว่าเราทำได้เราทำได้เราทำได้บอกตัวเองเราทำได้เราทำได้แต่ไม่รู้วิธีทำแล้วถ้าทำวิธีที่เราวางแผนไปได้มันไม่ได้เรามีวิธีอื่นสำรองอยู่ไหมไม่ได้นั่งวางแผนเลยเราทำได้เราทำได้ฉันจะรวยฉันจะรวยท่องไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพระบิดาต้องให้1สมองกับ2มือท่านมาทำไมครับให้จิตเอาไว้นั่งฝันเอาแล้วเดี๋ยวรวยได้ฝันว่าจะรวยเดี๋ยวรวยฝันว่าจะสวยเดี๋ยวสวยไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องสั่นสะเทือนเราเรียนฟิสิกส์มา W เท่ากับ F คูณ S แปลเป็นภาษาว่างาน W มาจากคำว่า work งานเท่ากับ F เนี่ยคือแรง S ก็คือระยะทางเกิดงานขึ้นมาก็ต่อเมื่อต้องออกแรงและต้องมีระยะทาง
ระยะทางในการทำงานก็คือเวลา

ต้องใช้เวลาออกแรงต้องใช้เวลามันถึงจะเกิดงานเกิดขึ้นนี่เป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่พระบิดาเมตตาให้พวกไอน์สไตน์บ้างพวกนิวตันบ้างอะไรเนี่ยให้มันเอามาสอนมนุษย์ถ้าพระบิดาไม่เปิดมิติให้จ้างให้มันก็คิดไม่ออกแค่แอปเปิลหล่นใส่กระบาลก็ค้นพบแรงความโน้มถ่วงของโลกแล้วอ่ะถ้าพระองค์อ่ะนะไม่ทรงบันดาลให้มันเกิดอ่ะนะมันมีคำว่าฟลุกหรอกหลายคนนะนกขี้ใส่หัวมันยังคิดไม่ออกเลยว่าธรรมะนั่นคืออะไรไอ้นี่ลูกแอปเปิลหล่นใส่กระบาลแทนที่มันจะโกรธนะกลับเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาคือกระตุ้นกระชากจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของมันนะให้คิดไม่ใช่โกรธแอปเปิลที่เสือกหล่นไม่หล่นตรงไหนกูมานั่งหลับอยู่ใต้ต้นเนี้ยเสือกหล่นใส่กระบาลกูเนี่ยใช่ไหมเพราะคิดบวกเนี่ยมันถึงได้กดแห่งแรงความโน้มถ่วงของโลกพระบิดาตั้งใจอ่ะคือพระองค์เนี่ยทำให้แอปเปิลหล่นใส่กระบาลคนมาหลายคนแล้วครับแต่หลายคนมันไม่เอาไหนไงมันมาเอาไหนตรงนิวตันนี่แหละนะหรือหอเอ็นเมืองปิซ่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเอ็นอยู่ใช่ไหมยังไม่โค่นยังไม่พังคือพังไปแล้วก็ไม่รู้นะเขาจึงได้รู้ว่าอ้อนะมันยังไม่พังเพราะว่าจุด 4G หรือจุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยมันไม่หนีจากฐานนะถึงแม้ยอดมันเอียงนะแต่จุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยลงมายังอยู่บริเวณขอบของฐานของหอเอ็นนั้นนะมันก็เลยยังไม่โค่นนะเห็นไหมฮะพระบิดาก็ให้กำลังใจกับมนุษย์ว่าถ้าเราเริ่มจะสูญเสียความสมดุลแล้วนะถ้าไม่ปล่อยให้มันเสียสมดุลจนเกินเหตุเกินความตรงอ่ะเกินความบาลานซ์ไม่เสียสมดุลจนเกินไปอ่ะเรายังสามารถดำรงอยู่ได้นะมันจะไม่ชิบหายมันจะไม่มาลายมันจะไม่พังทลายนะแค่เอ็นนิดเดียวอ่ะมันยังไม่เสียศูนย์เสียสมดุลแต่ยังไม่เสียศูนย์ยังค้ำจุนได้แปลว่าอะไรผิดบาปไปแล้วนะก็ยังสามารถล้างบาปได้คำว่าล้างบาปในที่ไม่ได้เอาน้ำมาล้างนะจำไว้ว่าอย่าทำบาปแบบนั้นอีกแล้วก็ไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าล้างบาปนั้นทำผิดบาปแล้วจำมันไว้ว่าอ๋อมันผิดบาปวันหน้าเราจะไม่ทำผิดบาปอย่างนั้นอีกเขาเรียกว่าล้างบาปไม่เหมือนกับล้างบางนะพี่น้องล้างบางนี่คนละเรื่องนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฟังรายการของเราไปเรื่อยๆทุกเสาร์อ่ะท่านก็จะได้เข้าใจสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อผ่านเรามาซึ่งก็เราคนเดียวเท่านั้นในจักรวาลนะไม่ใช่ในประเทศไทยที่จะกล่าวอนุตตรธรรมให้กับคนทั้งโลกได้ฟังทุกชาติทุกศาสนาเพียงแต่ว่าท่านอยู่ศาสนาไหนอะไรยังไงอย่าไปมองว่าเราคือคู่แข่งจะมาสร้างลัทธิสร้างศาสนาแข่งกับท่านไม่ใช่เรามาเป็นผู้กล่าวพระโอวาทในนามพระเจ้าให้พวกท่านฟังส่วนท่านฟังแล้วจะเอาไปกระเดียดหรือไม่เอาไปกระเดียดหรือฟังแล้วไปกระแดะก็เรื่องของท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีใช่ไหมทำกรรมดีก็ได้ผลกรรมที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลกรรมที่ไม่ดีตัวเราเป็นผู้สื่อเราไม่ได้ดีได้เด่นอะไรกับพวกท่านด้วยหรอกแต่เรามีความสุขที่เราได้ทำหน้าที่ที่ขันอาสาพระบิดามาเพราะว่าเราคนเดียวที่เราขันอาสามาแล้วเราก็จะบอกท่านนะท่านอย่าหาว่าเราขี้คุยนะถ้าไม่พูดท่านก็ไม่รู้การทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าหรือพระนามพระบิดาซึ่งยุคนี้คือยุคจิตจักรวาลเราไม่ได้เพิ่งทำหน้าที่นี้เป็นยุคแรกหรือเป็นครั้งแรกและจะมาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราเป็นครั้งสุดท้ายใช่แต่นี่ไม่ใช่ยุคแรกหรือครั้งแรกที่เราทำหน้าที่มาช่วยเพื่อนมนุษย์ในพระนามของพระบิดาเราบอกท่านบอกใบท่านไว้แค่นี้ถ้าจะได้เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้มากจังทำไมถึงรู้แทบทุกเรื่องไปอ่านตำราเล่มไหนมาวะอาทิตย์หนึ่งมันขยันไปอ่านมากเลยนะแล้วมาพูดจ้อให้ฟังบางทีนะถามน้องบุญธรรมน้องออดได้เราเพิ่งรู้ว่าพระบิดาจะสื่อกับเราเรื่องอะไรก็เมื่อวานนี้เองไม่ใช่ไปนั่งขยันหาความรู้มาเป็นอาทิตย์นะแค่คิดว่าพระองค์จะสื่อเรื่องอะไรนะถามน้องสองสามคนตรงนี้ได้เราแทบจะประสาทแดกเราเครียดมากเลยนะเพราะบางทีพระองค์ยังไม่สื่อมาว่าพระองค์จะให้เราสอนเรื่องอะไรพระองค์จะสื่อกับเราเรื่องอะไรเราเครียดมากเลยนะต้องทำหน้าที่ตรงนี้แต่พออยู่ๆพระองค์ตอบมาปั๊บให้พูดเรื่องนี้ปั๊บเรามีความสุขที่สุดคืนนั้นทั้งคืนนั้นไม่นอนเลยนั่งสื่อกับพระองค์เพื่อทำ PowerPoint ทำสไลด์ออกมาโชว์เพื่อให้ท่านง่ายขึ้นในการเรียนรู้สไตล์ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลชอบแบบนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยมาสื่อกับพระเจ้าเนี่ยไม่มี PowerPoint ให้ใช้ไม่มีสไลด์ให้ใช้อ่ะต้องใช้คำพูดต้องใช้การมโนของคนฟังและต้องจินตนาการแล้วรู้ไหมกว่าจะสอนผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องได้ต้องฝึกไปสอนเด็กก่อนนะเล่านิทานให้เด็กฟังพอเด็กมันขำเด็กมันหัวเราะแสดงว่าเราเก่งไว้ในการสร้างภาพให้เด็กมันมโนตามเนี่ยคือการสอนเด็กๆแล้วก็แทรกธรรมะในการสอนเด็กพอเด็กๆมาฟังมาติดเราผู้ใหญ่ก็ตามมาดูว่าเฮ้ยทำไม
อิตาเนียหนวดเครายาวรุงรังเนี่ยมันทำไมเด็กมันชอบหัวเราะชอบใจมานั่งฟังนั่งบนก้อนหินนั่งบนหญ้ามาฟังเราสอนเราพูดพ่อแม่เลยมานั่งฟังด้วยพอเราเห็นพ่อแม่มานั่งฟังปั๊บเรารีบฉวยโอกาสใส่ธรรมะจากพระเจ้าจากพระบิดาให้ฟังเยอะๆนั่นคือกุศโลบายสมัยก่อนสมัยนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นไหมครับแล้วก็ยังบันทึกได้มันเราไม่รอท่านฟังอยู่360คนนะตอนนี้ Facebook แล้วก็361โอ้ทาง YouTube ตอนนี้เสมอกันแล้ว700กว่าท่านน่ะเราสื่อธรรมะพระโอวาทพระเจ้าสื่อธรรมะในช่วง5ทุ่มอ่ะเวลาวิกาลแบบนี้มีคนมานั่งฟังธรรมะได้ขนาดนี้ถึงแม้ไม่ได้เป็น7ล้านคนหรือ 7,000 ล้านคนนะแต่เราก็ภูมิใจมากเลยเพราะว่าฟังแล้วไม่ได้รางวัลฟังแล้วไม่ได้แจกของอะไรมากซึ่งนานๆเราค่อยแจกทีนึงนะเพื่อให้กำลังใจแจกแต่ความรักแจกแต่ธรรมะท่านนั่งฟังอยู่ได้เนี่ยแสดงว่ามันสุดยอดมากมันเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาของพวกท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆแล้วท่านรู้เลยว่ามันสำคัญมากถ้าไม่สำคัญใครจะมานั่งหลังกดหลังแข็งอดหลับอดนอนที่จะมานั่งตั้งใจฟังใครคนหนึ่งไม่รู้มาบอกว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์แล้วบอกว่ากำลังสื่อกับพระเจ้าเพื่อมาเล่าให้ฟังเพื่อมาบอกมนุษย์เพื่อช่วยลูกๆให้กลับบ้านนะใช่ไหมเนี่ยเราหน้าตาแบบนี้หัวก็ไม่ล้านอ่ะหน้าตาก็แถมดูดีอีกใช่ไหมคำพูดก็โอเคแต่ตอนหลังเราก็พูดภาษาชาวบ้านตรงๆนะขี้บ้างกวนตีนบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นว่าท่านกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะที่ท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยเป็นพี่น้องของเรางั้นเราพูดก็ได้ในครอบครัวพูดกันเองอ่ะใช่ไหมให้เกียรติพวกท่านอ่ะก็เลยพูดแบบเนี้ยไม่พูดคำศัพท์ชั้นสูงอะไรมากนะพระบิดาบางทีเรายังเรียกว่าพระองค์ว่าพ่อเลยด้วยซ้ำเพื่อท่านรู้ว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันพระองค์อยู่กับเราอยู่ใกล้เราตลอดเรานี่หมายถึงพวกท่านนะไม่ได้หมายถึงตัวเราคนเดียวนะโอเคนะไม่หวั่นวิตกกังวลใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือตั้งสติรอแล้วอย่างที่สองรู้ที่มาสาเหตุรู้ว่าทำไมมันจึงต้องเกิดรู้ที่มาสาเหตุว่าทำไมมันจึงต้องเกิดเช่นมันเป็นบทเรียนเช่นมันเป็นบททดสอบเพื่อช่วยให้จิตหยาบของเราสามารถที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณอันเป็นผู้ประเสริฐซึ่งเป็นแก่นแท้ของเราได้จิตหยาบถูกแบ่งออกมาเป็นขยุ่มของพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานเพื่อให้มันมีอาการทั้งหมดเนี่ย189ประเภท189กลุ่มเพื่อจะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองให้ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงจิตหยาบจึงต้องมีบทเรียนเรียนถูกเรียนผิดภาษาอังกฤษใช้คำว่า learn to do right by wrong พระบิดาเปิดโอกาสให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำถูกต้องด้วยการให้ลองทำผิดก่อนถึงบอกว่าผิดเป็นครูไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าให้รู้ว่านี่มันมืดนะพระองค์จึงต้องให้เรียนรู้ว่าแสงสว่างหรือสว่างมันเป็นอย่างไรให้เรียนรู้ว่านี่มันผิดนะพอรู้ว่าผิดแล้วจะให้มั่นใจว่าผิดจริงแท้หรือไม่ก็ต้องให้รู้เรียนรู้ในเรื่องที่มันถูกต้องกว่าด้วยพอรู้ว่าถูกปั๊บก็มั่นใจว่าอันนี้ผิดพอมีอันนี้ผิดก็มั่นใจว่านี่แหละถูกมันจึงมีเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดเป็นเหตุที่เราไม่พึงพอใจเช่นความเจ๊งหรือความล้มเหลวในชีวิตตั้งแต่เกิดมาถามจริงๆมีมนุษย์คนไหนบ้างตั้งแต่จำความได้อายุ3ขวบเป็นต้นมาจนถึงป่านนี้กี่สิบก็แล้วแต่กี่ขวบกี่ขวดก็แล้วแต่มีใครบ้างครับที่ไม่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวมากล้มเหลวน้อยมันต้องมีอยู่แล้วไปถามเสียทั้งหลายที่ใหญ่ๆรวยๆทั้งหลายทุกวันนี้แทบจะเป็นเจ้าประเทศเจ้าโลกไปแล้วถามสิว่าก่อนที่เขาจะมารวยจนทุกวันนี้เขาเคยทำอะไรแล้วไม่เจ๊งอ่ะมีไหมมีพี่น้องครับเพราะมันคือบทเรียนและมันคือบททดสอบว่าเจ๊งแล้วจะท้อไหมแล้วเจ๊งครั้งเดียวไม่ท้อให้มันเจ๊งหลายครั้งในชีวิตอ่ะมันจะท้อแท้ไหมแสดงว่าคำว่าท้อแท้แปลว่าแม่งท้อจริงๆเลยให้มันเจ๊งหลายรอบคำว่าท้อแท้แปลว่าแท้เลยแน่นอนเลยมันท้อจริงๆไอ้นี่ไม่สู้นั้นถ้าคนที่ยังไม่ท้อแท้แค่ท้อเนี่ยแค่ถือลูกท้อเนี่ยเขาก็แซวว่าเฮ้ยลิงนะเว้ยถือลูกท้อคนน่ะเขาไม่ถือลูกท้อหรอกมันล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ๆได้เห็นไหมตอนเป็นเด็กพระบิดาก็บอกแล้วให้มันตั้งไข่ยืนเนี่ยเด็กเนี่ยมันชอบสะบัดมือไม่ให้พ่อแม่พี่เลี้ยงพี่น้องอะไรไปจับมือมันหรอกมันจะลุกขึ้นยืนเองตั้งไข่เองแล้วพยายามจะเตาะแตะเตาะแตะก้าวเดินเองเพราะมันอยากจะเป็นตัวของตัวเองเห็นไหมแล้วเด็กทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกที่นั่งก้นจ้องเบ้าไม่นั่งก้นจ้องเบ้าลุกขึ้นยืนปั๊บเนี่ยโอ้โหวิ่งได้เลยเนี่ยไม่มีหรอกครับ
ประหลาดผิดธรรมะก็แปลว่าผิดธรรมชาติพี่น้องเห็นไหมครับมันถ้าเรารู้ที่มาสาเหตุว่ามันทำไมจึงต้องเกิดเราก็จะสามารถตั้งสติรอได้เราจะไม่คลาดเราจะไม่กลัวถ้าจะทำธุรกิจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีตังค์อ่ะแต่ไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวเจ๊งถามจริงๆอ่ะถ้าจะสามารถเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยกับคนอื่นก็ได้ไหมถ้าไม่กล้าริเริ่มไม่กล้าลงทุนไม่กล้าลงมือทำถ้าจะฝันหาประสบอย่าถ้าจะฝันหาความสำเร็จได้ยังไงพี่น้องครับเราจะถามท่านตรงๆเห็นไหมครับนี่คือการใช้ความคิดใช้ปัญญาแบบง่ายๆนี่แค่ใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นนะพี่น้องครับเรายังไม่ได้พาทำให้ท่านใช้สมองซีกขวาเลยนะแค่ซีกซ้ายอ่ะใช้ให้เชี่ยวก่อนนี่ใช้เชี่ยวชาญก่อนพี่น้องครับแล้วฟังเราไปเรื่อยๆเราจะถึงขั้นตอนไหนที่เราจะเติมติดอาวุธทางปัญญาของสมองซีกขวาให้นะถึงวันนั้นน่ะท่านชำนาญแล้วเราจะบอกว่าตอนนี้ท่านเก่งในการใช้สมองสองซีกแล้วได้ไหมวันนี้เราตอบในหยางนวดไปที่ในหยางเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพวกมอดก็คือพวกมนุษย์ต่างดาวพวกเอเลี่ยนพระบิดาบอกว่าพวกนี้เขามีสมองก้อนเดียวแต่มนุษย์โลกเรามีสมองสองซีกก้อนเดียวแต่แบ่งเป็นสองซีกแต่พวกเขาก้อนเดียวไม่ได้แบ่งซีกถามว่าพวกเขาไม่มีจิตสำนึกในอย่างบอกนะถามเรามาเนี่ยอธิบายซะยาวเลยบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นด้วยที่ท่านถามแบบนั้นนะถ้าท่านอยากจะถามเนี่ยถามคำถามมาเลยนะท่านไม่ต้องไปชักแม่น้ำทั้ง5เพราะบางทีท่านเข้าใจผิดแล้วเอาความรู้ผิดๆมาเขียนเนี่ยถ้าเราไปตอบเนี่ยพี่ๆน้องๆชาวจิตวันคนอื่นจะเข้าใจผิดไปตามท่านหมดนึกว่าเราโอเคตามนั้นเราเห็นด้วยตามนั้นนะเราถึงไม่เคยอยากจะตอบและบางทีเราไม่ว่างอ่านคำถามที่พูดยาวๆอ่ะชักแม่น้ำทั้ง5มาอยากรู้อะไรถามมาเลยถ้าเราไม่เข้าใจคำถามท่านเราก็จะถามท่านว่าเองถามว่าอะไรวะเนี่ยกูอ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งนั้นยิ่งทำให้เสียเวลาแล้วทำให้เราสับสนนะเราก็บอกท่านไปมองว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนมีสมองก้อนเดียวเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้จิตสำนึกมันไม่มีจิตสำนึกมนุษย์อ่ะมันมีจิตสำนึกเพราะมันมีสมองสองซีกจริงๆนะตรงเนี้ยท่านก็เข้าใจผิดแล้วมีสมองก้อนเดียวหรือสองซีกมันก็คือสมองมันต้องมีจิตสำนึกเท่านั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้พวกมนุษย์พวกเอเลี่ยนเนี่ยสมองก้อนเดียวเนี่ยเผ่าไหนเกิดมาเพื่อจะเป็นคนร้ายหรือเป็นคนชั่วน่ะมันจะไม่สามารถคิดด้านดีหรือด้านดีซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับชั่วได้นั่นแปลว่าเกิดมาแล้วเลือกจะชั่วเลยให้ท่านรู้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงเตือนว่าท่านไม่รู้จักเอเลี่ยนแล้วไปเธอยุ่งกับเขาเนี่ยท่านรู้ไหมว่าไอตัวไหนมันเป็นตัวดีไอตัวไหนเป็นตัวร้ายไอตัวไหนเป็นมิตรกับท่านมันยังไม่ถึงเวลาที่ท่านต้องไปเรียนรู้เข้าใจไหมทำไมเราถึงไม่พูดเรื่องพวกนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงอย่าไปคิดว่าอนุตตรธรรมาจารย์ได้คุยว่ารู้เรื่องทุกเรื่องบอกแล้วไงอะไรที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี่เรารู้และอะไรที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรายิ่งรู้แต่ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลาเรามีเรื่องที่ชวนท่านนิพพานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าเนี่ยที่จะกล่าวให้ท่านฟังเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นต้องพูดเรื่องอุตริเรื่องลี้ลับซึ่งมันช่วยท่านกลับบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราจึงบอกให้ท่านฟังก้อนสมองก้อนเดียวหรือสองซีกหนึ่งก้อนเหมือนกันต้องใช้จิตสำนึกเหมือนกันแต่จิตสำนึกมันมี2แบบคือจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกใช้จิตไร้สำนึกก็แปลว่านึกลบคิดแต่ด้านลบอย่างเดียวสมองของเขาและจิตของเขาเนี่ยไม่มีรหัสในการนึกบวกและคิดบวกเขาไม่รู้เพราะว่าเขารู้อย่างเดียวว่าจะต้องนึกแบบนี้ต้องคิดแบบนี้และต้องทำแบบนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องใช้จิตสำนึกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สั่นสะเทือนเนี่ยไปจนถึงระดับที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณและจิตวิญญาณสามารถใช้ประโยชน์ได้มีความซับซ้อนกว่าใช่ไหมและเราก็บอกด้วยเขาไปมองว่าอ่ะแล้วทำไมพวกก้อนเดียวเนี่ยมันซึ่งไฮเทคโนโลยีสามารถสร้างเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายจนทั้งมนุษย์เราต้องไปสมคบกับมอดเพื่อเอาเทคโนโลยีของมอดมาใช้มันทันสมัยกว่าของมนุษย์โลกที่เป็นวัตถุเทคโนโลยีหรือเป็นอินโนเวชันก็เป็นนวัตกรรมของมนุษย์เนี่ยยังสู้ของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เลยนะเนี่ยในอย่างถามทำนองเนี่ยเราก็บอกว่าทำไมเราต้องคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะไอ้พวกเนี้ยพระบิดาสร้างเอาไว้ก่อนจะค้นพบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างไว้สมองไว้ก้อนเดียวก่อนค่อยมาเอ้ยก้อนเดียวมันไม่ได้มันต้องแบ่งสมองมันต้องมี4ระดับปัญญาต้องใช้4ระดับก็ให้พี่พีเรเดนกับพี่อาร์คทเรียนเนี่ยแบ่งสมองเป็น2ซีกและให้มีปัญญา4ระดับเราก็เคยเฉลยให้ฟังต้องสร้างพวกเขามาก่อนแล้วเวลาสร้างพวกเขาแล้วพระบิดาไม่เคยทำลายทิ้งนึกออกมั้ยฮะ
สร้างมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนไม่ว่าเผ่าไหนนี่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเลยแต่บังเอิญยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อชั่วเขาก็จะชั่วตลอดทั้งชีพเขาเกิดมาดีเขาก็จะดีทั้งชีพก้อนเดียวนี่แหละมีทั้งฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอยู่ที่ดาวดวงไหนเราไม่ต้องไปพูดถึงเราถึงบอกอย่าไปยุ่งกับเขาแค่เรื่องของโลกมนุษย์เราเองก็ยุ่งจะตายหะแล้วโอเคไหมเราไม่ได้พูดหยาบนะทำไมไม่ยุ่งกับเรื่องของโลกโลกกำลังเสียสมดุลโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมประเทศเรานี่เสียสมดุลไหมหาความสงบสุขหาสันติสุขลำบากขึ้นทุกวันนี่ไหมเพราะแค่คิดต่างกันก็จะหัวร้างข้างแตกปากแตกแล้วแค่คิดต่างกันมีความเชื่อต่างกันซึ่งมันจริงๆมันต่างกันเนี่ยมันเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษแต่ดันทะลึ่งใช้ไม่เป็นใช้แต่อำนาจจะต้องให้คนอื่นคิดเหมือนกูจะต้องให้ทั้งประเทศเนี่ยคิดเหมือนกูทำเหมือนกูนะถ้ามึงกับกูก็เร็วพอกันเนี่ยแต่ส่วนมากกูจะปิดความเร็วกูไว้และกูจะด่ามึงว่ามึงเร็วกว่าคนดีคือคนที่เป็นไงชั่วน้อยกว่ามึงกูดีกว่ามึงเพราะกูชั่วน้อยกว่ามึงอ่ะนี่นิยามประหลาดไม่ใช่นิยามของจิตจักรวาลดีคือดีครับไม่ใช่คนดีคือคนที่ชั่วน้อยที่สุดทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วไอดีนติฟายกันแบบนี้พี่น้องครับโลกมันถึงเสียสมดุลไงเห็นไหมมันยังมีเรื่องต้องพูดอีกเราไม่อยากพูดเรื่องทางโลกเรื่องทางจิตวิญญาณเนี่ยพูดทั้งวันทั้งคืนยังไม่จบอยู่แล้วเรื่องใครอยากพูดทางโลกก็พูดไปนะเราไม่ยุ่งหรอกแต่ก็นานๆก็มีแวะไปหาบ้างแหละดูไหมเพราะเราเป็นคนสองมิติเหมือนกับท่านนั่นแหละรู้ที่มาสาเหตุประการที่3รู้ว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาตอนนั้นในวันข้างหน้าในอนาคตอ่ะซึ่งเราเดินหน้าไปถึงตรงอนาคตตรงนั้นก็คือเป็นปัจจุบันในวันนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนี่อยู่ในความหมายของคำว่าตั้งสติรอไม่ใช่นั่งรอนอนรอโดยไม่ทำอะไรรู้ว่ามันจะต้องเผชิญกับอะไรตัวเองต้องเจออะไรเราเตรียมตัวเตรียมกายสังขารและจิตวิญญาณเอาไว้ร่วงหน้าว่าถึงเวลานั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะไม่สติแตกไม่จิตตกทำให้เกิดการเสียหายอะไรมากมายก็เตรียมไว้ก่อนวันนี้เราจะมีตัวอย่างนะทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องทางจิตวิญญาณว่าเราจะเตรียมก่อนนะยกตัวอย่างมาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เรียนรู้หลายเรื่องมันถ้าใครฟังเสาร์นี้ก็บรรยาประเสริฐอีกครับทุก3สัปดาห์3ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube จิตจักรวาลนะอีกหน่อยถ้ามีสถานีส่งวิทยุนะเราก็จะส่งออนไลน์ขึ้นดาวเทียมจะเป็นอย่างเมื่อตอนต้นรายการถ้าท่านสังเกตบรรทัดหนึ่งตอนล่างเราจะเขียนว่า Rabbit TV and Radio Thailandเรากำลังคิดจะเผยแพร่เพราะตอนนี้พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยหลายคนเลยตอนนี้เยอะมากเลยเราก็จะเริ่มออนแอร์ออกไปทางไลน์ออกไปทางอินเทอร์เน็ตเป็นสถานีวิทยุเลยนะกำลังคิดขอให้มีตังค์เหลือนะ นี่คือการทำเพื่อพี่น้องทำเพื่อประโยชน์นะเนี่ยสดๆอย่างเงี้ยแล้วยิงไปทั่วทั้งจักรวาลเลยถ้าขึ้นอินเทอร์เน็ตได้ไปได้ทั่วทั้งโลกเลยแล้วฟังเรียลไทม์กันนะถ้ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วตนจะต้องทำอย่างไรนี่แปลว่าต้องเตรียมตนเองให้พร้อมถูกไหมถ้าจะลงทุนทำธุรกิจถ้ากลัวเจ้ากับเจ๊งเนี่ยแล้วทุนต้องหนาหน่อยก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้มองช่องทางว่าทุนที่จะสำรองเนี่ยจะเอาจากไหนจะมีแค่ไหนนี่คือวิธีคิดอันนี้คือทางโลกแต่ถ้าทางจิตวิญญาณเหมือนกันก็ต้องเตรียมจิตวิญญาณเตรียมจิตหยาบตัวเองไว้เผชิญเหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าก็ตกใจสติแตกประการที่3เนี่ยมันมีการอธิบายว่าอย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วตนจะต้องทำอย่างไรนั่นแสดงว่าเราต้องมีแผนถูกไหมพี่น้องครับมันแท่งสีทองๆที่ขึ้นมาข้างล่างคือทำตามแผนคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นก็แปลว่าวางแผนไว้เลยว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนั้นที่เรากลัวไม่อยากให้มันเกิดเรา จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือทำตามแผนถ้าเรามีแผนอยู่เราจะตกใจไหมพี่น้องครับเราจะไม่แตกตื่นเราจะไม่เสียขวัญเราจะไม่ตกใจเพราะเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้กูนึกแล้วเราสามารถจัดการได้ทันทียิ่งปล่อยปัญหาให้มันคาราคาซังนานมากเท่าไหร่ความวิบัติความเสียหายหรือภาษาชาวบ้านบอกความซิบหายมันก็จะเกิดขึ้นมากและเร็วเท่านั้นทำตามแผนพี่น้องครับนั่นแสดงว่าท่านต้องมีแผนไว้ก่อนในข้อ3ต้องมีแผนและแท่งที่2แท่งสีน้ำเงินท่านต้องปรับแผนถามว่าทำไมต้องปรับแผนการระวังล่วงหน้าไว้ว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้แน่ๆถ้าเกิดปัญหาเรื่องคนเกิดปัญหาเรื่องทุนเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาในปัจจุบันขณะในตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนที่ท่านวางแผนในวันนี้มันเป็นอนาคต
ซึ่งอนาคตตอนนั้นมันก็คือปัจจุบันในตอนที่เราเจอปัญหาถูกต้องไหมมันเราคิดถึงอนาคตเราวางแผนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ภาษามนุษย์โลกเรียกว่าท่านมีวิชั่นหรือเปล่าวิชั่นภาษาไทยแปลว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แปลว่าอะไรครับวิสัยทัศน์แปลว่าท่านเนี่ยมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายก็ตามท่านสามารถมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตได้อย่างแม่นยำหรือไม่ถ้าท่านมองมันได้อย่างแม่นยำคาดการคาดคะเนหรือวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ vision โอเคไหมเนี่ยเราก็พูดทางโลกให้ท่านฟังมีตาทิพย์มองเห็นอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่จริงๆแล้วมองด้วยปัญญาท่านไม่ใช่มองด้วยตาทิพย์หรือตาเนื้อมองด้วยปัญญามองด้วยความฉลาดแต่ถ้าท่านวันทั้งวันไม่คิดชอบก๊อปปี้ชาวบ้านเรียนแบบชาวบ้านเวลามีปัญหาที่หันไปหาคนข้างๆกลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาไปถามเขาว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยทำไงดีแก้ปัญหาไงท่านก็ไม่ฉลาดหรอกไอ้คนที่มันช่วยท่านคิดมันฉลาดขึ้นถ้าเป็นเราชอบเลยนะเอาปัญหามาถามเรามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยจะมีปัญหาเวลาท่านเอาอะไรมาถามเราเนี่ยเราชอบเลยมันทำให้เราฉลาดขึ้นอ่ะเพราะเราได้คิดได้ใช้ปัญญาเราไม่เกลียดเราไม่กลัวปัญหาเราชอบปัญหามีเท่าไหร่ว่ามาเลยครับเพราะพระบิดาบอกเราว่าปัญหาโลกแตกไม่มีแต่ปัญหาสติแตกอ่ะถ้าสติไม่ดีอ่ะนะหรือปัญหาทำให้ปากแตกอ่ะถ้าแก้ปัญหาไม่ดีแก้ไม่เป็นอ่ะพระบิดาสอนเรามีแค่นี้เพราะเราไม่กลัวหรอกไม่ว่าปัญหาอะไรนะแม้กระทั่งเรื่องไก่กับไข่ที่มันชอบมาถามกันนะไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันไอ้คนถามนี่ว่ากูเจ๋งบางคนก็บอกไก่เกิดก่อนบางคนก็บอกไข่เกิดก่อนก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเราต้องถามพระผู้สร้างเราก็เลยทูลถามพระบิดาเรื่องนี้พระองค์ก็ถามว่าถ้าไม่มีแม่ไก่อะถ้าไม่มีแม่ไก่ไม่มีพ่อไก่อะไม่มีผัวเมียไก่สองตัวไม่มีผัวเมียมาตัวเมียออกไข่ได้ไหมแล้วตัวเมียออกไข่ฟักออกมาเป็นตัวมีชีวิตได้ไหมทุกวันนี้แม่ไข่มันฟาร์มใช่ไหมเขาเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มก็คือไก่ฟาร์มมันไข่นะเราเอามากินเนี่ยไม่บาปเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ผสมกับเชื้อตัวผู้และมันไม่มีโอกาสจะเติบโตขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบได้มันเราไม่ได้ไปตัดรอนอายุไขของลูกไก่ที่มีจิตวิญญาณเข้ามาเกิดเราจะบาปตรงไหนอ่ะเรากินมังสวิรัติเนี่ยกินไข่เนี่ยบางคนไม่กินรังเกียจไข่แล้วไม่กินก็ขาดโปรตีนนะโปรตีนดันทะลึ่งไปกินเนื้อสัตว์หรือไปกินอย่างอื่นนี่ใช่ไหมในไข่มันมีโปรตีนเพราะว่าถ้ามันมีลูกเจี๊ยบเกิดขึ้นนะลูกเจี๊ยบมันก็จะอยู่ได้ด้วยอาหารก็คือโปรตีนชั้นดีที่อยู่ในไข่แดงไข่ขาวนั่นแหละพระบิดาสร้างเอาไว้พระบิดาจึงไม่ห้ามเราคือเราไม่ห้ามว่าคุณจะทานไข่เชิญแต่เวลาทานไข่ก็ต้องล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนะเดี๋ยวมันมีไข้หวัดนกติดกับเปลือกไข่ไปด้วยเดี๋ยวซวยอีกใช่ไหมเนี่ยก็ต้องสะอาดหน่อยนะแล้วเวลาจะกินไข่ก็ต้องรู้ว่าเป็นไก่ฟาร์มนะไม่ได้ไก่ที่เลี้ยงไร่ทุ่งที่ตัวผู้ตัวเมียมันเหยียบกันทั้งเป็ดทั้งไก่อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องรู้ที่มาหน่อยไม่ใช่เห็นอะไรเห็นแก่กินเห็นแก่แดกเสียงเดียวมันก็ไม่ได้อะใช่ไหมถ้าเราจะเป็นคนที่รอบคอบนะกินพวกนี้บางทีเราไม่รู้เรากินไปแล้วเราบาปเนี่ยมันจะเป็นบาปเล็กๆอย่างเช่นบางทีทำให้ท่านต้องกัดลิ้นตัวเองทำให้ท่านต้องเผลอกัดปากตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำไมต้องกัดปากตัวเองบางทีก็เป็นซางขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่เป็นซางใต้ลิ้นเป็นซางที่กระพุ้งแก้มให้เจ็บให้แสบท่านก็พยายามนึกให้ได้ว่าท่านปากเสียเรื่องอะไร ท่านถึงป่วยทางปากนั่นน่ะมันเป็นเวรกรรมเพราะต้องการให้ท่านชำระกรรมด้วยสำนึกซะจะได้ไม่ต้องไปลงนรกเสียเวลาเพราะนรกมันล้นไปหมดแล้วหลักกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ต้องมานั่งเรียนรู้หรือสร้างบททดสอบใหม่ๆเพื่อชำระกรรมเก่าไอ้ที่มันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยใช่ไหมเขาถึงให้ท่านป่วยทางปากทางจมูกทางลิ้นทางหูทางจมูกทางตาป่วยแล้วรักษาหายได้ถ้าสำนึกถ้าไม่สำนึกก็หายช้าหน่อยเรายังไม่พูดเรื่องกรรมปัจจุบันให้ท่านฟังนะเราพูดถึงเรื่องว่าความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมเราเคยพูดศาสตร์แห่งกรรมอะไรเนี่ยนะเราเคยพูดไปแล้วไปหาของเก่าฟังนะพอมันไม่ตรงตามแผนที่เราวางไว้เพราะเราวางไว้ล่วงหน้าซึ่งมันอาจจะนานสถานการณ์มันเปลี่ยนไปต่างกรรมต่างวาระกันท่านก็ต้องปรับแผนใช่ไหมตั้งสติรอคือต้องพร้อมที่จะปรับแผนของตัวเองดังนั้นการปรับแผนบางทีเนี่ยท่านปรับไว้ล่วงหน้าไม่ได้มีวิธีเดียวคือคิดแผนเอาไว้แผนหนึ่งแผนสองแผนสามบางทีแผนหนึ่งเนี่ยมันต้องปรับเนี่ยท่านก็เอาแผนสองเนี่ยมาปรับเอาแผนสองมาปรับมันยังไม่ลงตัวยังใช้ไม่ได้ท่านก็เอาแผนสามเข้ามาจอยนั่นคือความฉลาดมันไม่มีวันตีบตันพี่น้องครับนะแล้วอย่างที่สามต้องมีครับขาดไม่ได้การตั้งสติรอล่วงหน้าก็แปลว่าต้องมั่นใจในตัวเองว่า
เราแก้ไขได้ไม่ใช่ท่องว่าเราทำได้เราทำได้สั่งจิตได้สำนึกหรือสั่งจิตอะไรก็ไม่รู้บอกกูทำได้กูทำได้แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงวาจาศักดิ์สิทธิ์นะสั่งให้ตัวเองรวยนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรสั่งให้รวยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างคุณกะละแมเธอรวยเป็นร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยเธอต้องทำเหมือนกันนะนะใช่ไหมเธอต้องทำเหมือนกันเนี่ยแต่ทำถูกทำผิดนั่นอีกเรื่องนึงเธอนั่งเฉยๆนอนเฉยๆแล้วเงินทองไหลมาเทมาเป็นไปไม่ได้หรอกนะหลายคนอยากรวยแบบกะละแมน่ะนะถ้าทำถูกต้องแล้วรวยมีแต่คนอวยพรเราบอกแล้วภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของทุกคนพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วใครสร้างเวรสร้างกรรมอะไรใครทำความชั่วอะไรต่ออะไรมันปิดไม่ได้นะฮะมันจะถูกเฉลยทันทีไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมจะสนองทันทีเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างว่านี่คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเอาอย่างนี่คือการกระทำที่ถูกต้องและสมควรเอาอย่างมันจะเห็นชัดเจนนะครับชาติปัจจุบันเนี่ยชาตินี้ท่านลองสังเกตสิครับใครทำในสิ่งที่ถูกไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ผิดบาปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก่อนรอดตอนนี้ไม่รอดนะครับดังแค่ไหนก็โดนเข้าคุกท่านเชื่อเราเถอะกฎแห่งกรรมมีจริงและมันเห็นจริงๆด้วยหนีไม่รอดต่อให้รวยก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องไปอยู่ในคุกแต่ก่อนเคยทำได้รอดหนีกฎหมายได้แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้แต่ไม่มีใครรู้เพราะกฎแห่งกรรมมันสนองในชาติหน้าเนื่องจากชาติหน้ามันไม่มีแล้วไงมันมีแต่ชาตินี้ของทุกคนถ้าชาติหน้าจะมีนั่นหมายว่าต้องไปผจญภัยอะไรอีกหลายอย่างกว่าจะได้รับโอกาสให้มีชาติหน้าแต่ตอนนี้เซว่าไม่มีชาติหน้าสำหรับทุกคนมันอยากจะทำอะไรก็ทำซะทำชั่วอยากจะทำก็ทำถ้าคิดว่าทำชั่วแล้วตัวเองชอบแต่ถ้าอยากไม่อยากทำชั่วอยากทำความดีงามไม่ต้องรอชาติหน้าทำมันเดี๋ยวนี้และทำมันตลอดไปท่านเชื่อเราท่านดูคนอื่นเป็นตัวอย่างไอ้คนที่เคยนะทำแล้วรวยทำแล้วรวยเราก็มองว่าเบื้องหน้ามันสวยมันเจ๋งอ่ะแต่เป็นไงฮะโดนกฎหมายเข้าไปเล่นงานมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะในทางสังคมเนี่ยข่าวสารอะไรก็มีท่านลองศึกษาดูทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยเห็นโอเคนะทำอะไรต้องมั่นใจในตัวเองด้วยการตั้งสติรอหมายถึงอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะต้องมาถามอีกว่าและสิ่งที่น่ากลัวมันคืออะไรบ้างนี่แหละเนื้อแหละท่าน

และสิ่งที่น่ากลัวมันคืออะไรบ้างนี่แหละเนื้อละครับสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยในชีวิตของการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายเรายกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อมาเป็นแค่บทเรียนและมาเป็นวิชาครูให้กับท่านเพื่อจะได้เห็นภาพว่าการใช้กฤตสติหมายถึงมีดที่เป็นอาวุธเป็นมีดสั้นที่เป็นดาบสองเป็นมีสองคมนะที่ขนาดเทพพรหมเนี่ยเทพชั้นพรหมนะพรหมขึ้นไปนะเขาจะเป็นใช้เป็นอาวุธประจำตัวของเขาเป็นสิ่งสมมุติเป็นอาวุธประจำตัวที่เขาจะเหน็บเอวเรียกว่าพระขันคือมีดสั้นที่มีสองคมเอาไว้ทำอะไรท่านรู้ไหมไม่ใช่ว่าเป็นอาวุธประจำตัวเอาไว้ฆ่าใครเอาไว้ฆ่าเทพพรหมด้วยกันไม่ใช่เขาเอาไว้หันกิเลสเวลากิเลสคือความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชัง แล้วจิตมันก็เตลิดเขาก็จะใช้ กริดเนี่ยหรือมีดสั้นเนี่ยบั่นกิเลสนั้นทิ้งบั่นทันทีเห็นไหมฮะบนสวรรค์ก็ยังติดมายาถ้าไม่มีมีดสั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้อะไรบั่นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตก็ยังต้องใช้มายาคือสิ่งสมมุติอีกครับใช้กริดในการบั่นกิเลสถ้าท่านสามารถสื่อสารกับเทพพรหมเบื้องบนได้ท่านลองถามสิว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดจริงไหมเขายังต้องใช้มีดสั้นเป็นมายาในการหั่นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตขนาดเป็นชั้นพรหมแล้วนะถ้าตอนอยู่บนโลกเนี่ยจิตยังไม่ถูกชำระในเรื่องของมายาในเรื่องของกิเลสในเรื่องของตัณหาเนี่ยส่วนมากใช้วิธีกดมันเอาไว้แต่ไม่ได้โมดิฟายแปลว่าดีลีทมันออกไปได้ถ้ามันยังมีคุณสมบัติอยู่เนี่ยเก่งอย่างเดียวคือกดมันเอาไว้อยู่ในสภาวะของการใช้ฌานสมาบัติก็คือใช้ฌานจัดการมันไว้ให้มันอยู่มัดแต่มันมีตอนเผลอพอเผลอทำไงชิบหายแล้วทำไงดีก็ต้องสมมุติว่าไอ้มีดเนี้ยกูหั่นกิเลสของกูได้มันเป็นเรื่องของฤทธิ์ทางจิตท่านยังเป็นมนุษย์ท่านไม่เข้าใจเทพพรหมก็ใช้วิธีแบบนั้นเอาเป็นว่าท่านฟังเราจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องพระบิดาให้เรากล่าวให้ฟังเราก็พูดเพราะรู้ว่าพี่น้องๆของเราที่เป็นเทพพรหมอยู่เบื้องบนที่เขามีสัมมาทิฏฐิเขากำลังฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านที่เรากล่าวอยู่ซึ่งมันสะเทือนไปทั้งจักรวาลเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้พูดกับมนุษย์บนโลกอย่างเดียวเราไม่ได้พูดกับพี่ๆน้องๆใน YouTube ที่มี350ท่านใน YouTube ที่มีทั้งหมด372ท่านอยู่ในขณะนี้เราไม่ได้พูดกับพี่ๆน้องๆใน Facebook วิสุทธิปัญญาซึ่งมีทั้งหมด349ท่านในวินาทีนี้เท่านั้นเราพูดกับรูปธรรมชั้นสูงทั่วทั้งจักรวาลแม้กระทั่งในนรกที่กำลังทรมานกำลังพระยายมบาลกำลังบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติอยู่นั่นนะก็ยังหยุดเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าในโลกมนุษย์บอกว่ามันดึกดื่นมากเลยเนี่ยมันห้าทุ่มกว่าเข้าไปแล้วแต่ในนรกเนี่ยไม่มีเวลาครับไม่มีเดือนไม่มีดาวมีแต่ความมืดในจักรวาลก็มีแต่ความมืดความมืดคือความสว่างในโลกของเราถ้ามีความสว่างนั่นแสดงว่ามันมีความมืดท่านเข้าใจไหมครับในความมืดคือสว่างแต่ในความสว่างนั่นแหละมันคือความมืดแต่มีแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมากระทบกับอนูของฝุ่นละอองซึ่งเป็นอนุภาคของความมืดมันสะท้อนไปสะท้อนมาหักเหของแสงหักเหไปมาก็เลยกลายเป็นความสว่างเข้าใจนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไปไกลนะมาต่อตรงนี้ดีกว่าสิ่งน่ากลัวคืออะไรบ้าง ท่านล้อมวงเข้ามาแล้วพี่น้องครับใกล้เคียงใกล้กับที่จะถึงสิ่งที่ท่านจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเราอารัมภบทมาหลายสไลด์ไม่ปูพื้นทางไม่ปูพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายก็จะไม่เข้าใจพูดครั้งเดียวจบวันหน้าอยากฟังอีกต้องมาฟังซ้ำไม่ใช่ให้เราพูดซ้ำเพราะมีเรื่องที่เราต้องพูดอีกมากสิ่งน่ากลัวสำหรับมนุษย์ประการที่หนึ่งคือกลัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุกลัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังสองกลัวถูกหลอกลวงกลัวไหมถูกหลอกลวงจิตตกเมื่อถูกยั่วท่านกลัวไหมท่านกลัวไหมท่านไม่ได้กลัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุโดยตรงหรอกแต่ท่านกลัวว่าเดี๋ยวจะตกนรกถ้ามันทำให้กูสติแตกจิตตกเดี๋ยวกูฆ่ามันตายกูตกนรกตกสวรรค์ด้วยตกนรกด้วยแล้วก็หลุดพ้นนิพพานไม่ได้ด้วยกูกลัวเสียหายตรงนั้นมันกูต้องระวังจิตตัวกูเองเพราะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่อยากให้ตัวเองเกิดตัวเองไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อยู่กับคนมากๆเนี่ยโอกาสจะเกิดมีสูงแล้วพี่น้องมีเพราะฉะนั้นท่านต้องมีกฤตสติป้องกันตนระวังตัวเอาไว้ล่วงหน้าจิตวิญญาณตัวเองก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าไปตกนรกหรือตกสวรรค์
หรือตกไปต่ำชั้นเป็นสัตว์ประจำโลกไปเกิดเป็นสัตว์อะพูดง่ายๆจิตวิญญาณเดือดร้อนหมดไม่มีใครหรอกที่ไม่กลัวถ้ารู้ความจริงแบบนี้พวกชาวยุวจิตจักรวาลทายาทกลัวแน่ๆเพราะเราอธิบายให้ฟังบ่อยแล้วท่านเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวแล้วแต่คนทั่วไปที่ฟังอาจจะยังไม่เชื่อนะเพราะไม่เคยกลัวเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะนะกลัวถูกหลอกลวงกลัวติดโรคระบาดทันสมัยไหมเพราะต่อไปนี้แผนปฏิบัติการในการชำระโลกชำระขยะคือมนุษย์ออกไปจากระบบโลกจะใช้เชื้อโรคจะใช้โรคระบาดเป็นเครื่องมือในอีกอย่างหนึ่งในอีกวิธีการหนึ่งในอีกแผนการหนึ่งท่านจำไวรัสทีเรียได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับต้องการให้มนุษย์บนโลกนี้เหลืออยู่น้อยที่สุดเป็นจำนวนเท่าใดก็จะคำนวณให้เหมาะสมแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสทีเรียให้กระจายคนที่มีแต่ประจุลบเพราะไม่เอาฐานไม่เอาไหนรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นแปลว่าไม่มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นไม่มีมหาสติไอ้พวกนี้โดนก่อนแน่นอนแต่ท่านมีแต่ประจุบวกเต็มตัวแล้วก็มีกรรมด้านลบก็คือมีประจุลบติดกับเม็ดเลือดในร่างกายท่านไม่เกิน 30% พวกท่านน่ะรอดแต่ถามว่าถ้าไม่มีใครใส่ใจไม่เคยมีใครฟังเราจะทำให้มันไม่เกิน 30% ต้องปฏิบัติตนยังไงไม่รู้เหมือนกับเนี่ยโคโรนาไวรัสกำลังระบาดอยู่นอกบ้านน่ะถ้าท่านออกนอกบ้านท่านต้องทำไงจะได้ไม่ต้องติดเชื้อไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและไม่ต้องเอาเชื้อร้ายมาฝากคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านไม่รู้ก็สมควรตายแล้วใช่ไหมครับพี่น้องมาบอกให้แล้วครับใช่ไหมไม่ใส่ใจเนี่ยโทษใครไม่ได้นะทำเขาเรียกท้าทายทำตัวท้าทายแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษารากคำเดิมๆเขาเรียกท้าตายพี่น้องครับไม่ใช่ท้าทายแต่มนุษย์เราพูดไปพูดมาท้าตายคำว่าตายมันน่ากลัวนะก็เลยใช้คำว่าท้าทายแทนท้าความตายขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งอย่างนี้เขาเรียกแหมมันท้าทายไม่ใช่หรอกครับมันท้าตายเข้าใจนะครับมนุษย์เราชอบเปลี่ยนชอบแผลงคำกล่าวของพระบิดาที่เป็นรากคำทำให้เสียเพี้ยนเลยบางทีตามหาต้นคำที่เป็นรากแก้วจริงๆของคำนั้นที่พระบิดาให้ใช้บางทีตามหายากเลยไม่เจอเพราะมันเพี้ยนมาไกลเลยนะอย่างที่สี่กลัวมหันตภัยพิบัติเนี่ยถามถ้าไม่ฟังพระบุตรเอกอย่างเราเนี่ยท่านจะไม่รู้หรอกเรื่องภัยพิบัติกับภัยธรรมชาติมันต่างกันตรงไหนทำไมเราถึงบอกภัยพิบัติทำไมบางที่เขาบอกภัยธรรมชาติถ้าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะพี่น้องครับแล้วมันจะเป็นภัยต่อคนที่อยู่กับธรรมชาติปฏิบัติตนเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติได้ยังไงครับเราจะบอกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยผิดตั้งแต่ใช้คำว่าภัยธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็คือธรรมะพี่น้องครับธรรมะมันเป็นสากลมันไม่ได้มีผิดบาปไม่ได้มีผิดพลาดไม่ได้มีเสียหายอะไรตรงไหนเลยครับมันเป็นที่ธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นมันคือธรรมะนะเพราะฉะนั้นกลัวมหันตภัยพิบัติไม่ใช่มหันตภัยธรรมชาติการใช้คำว่าภัยธรรมชาติมันเป็นการคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะแต่จริงๆแล้วภัยธรรมชาติมันก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันต่างกับภัยพิบัติตรงไหนท่านต้องรู้ครับและผู้ที่จะบอกท่านได้คืออนุตตรธรรมาจารย์หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลท่านทรงจะบอกท่านได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันความเป็นความจริงขั้นสูงสุดประการที่5กลัวความผิดพลาดล้มเหลวเห็นไหมที่เรายกตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นนะกลัวความผิดพลาดล้มเหลวแล้วเราจะระวังป้องกันหรือคุ้มครองจิตของเราไม่ให้จิตตกสติแตกเมื่อถึงขั้นตอนที่เจ๊งหรือที่เจ้าไม่สมหวังดังใจเพราะอยากจะเจ๋งอยากจะรวยอยากจะประสบความสำเร็จเราจะตั้งรับมันยังไงนั่นคือกลัวความผิดพลาดล้มเหลว ประการที่6กลัวหลุดพ้นนิพพานไม่ได้อันนี้เราแถมเองนะเพราะเรามองดูมนุษย์ทุกวันเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ก็ใช้ธรรมะที่ตัวเองเรียนรู้ที่สั่งสมหรือที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาเพื่อสนองกิเลสตัณหาท้องตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้หมายถึงทุกคนไม่ได้มาเพื่อจะนิพพานสังเกตไหมเวลาท่านทำบุญทำกุศลเนี่ยมันเหมือนรู้ตัวนะขอทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งหรือขอให้ชาติหน้าถ้ามีชาติหน้าถ้ามีนะยังจะมีชาติหน้าอีกถ้าเราจะนิพพานหลุดพ้นมันต้องไม่มีชาติหน้าแล้วจิตวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายแล้ว
ทิ้งกายสังขารไปแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายก็แปลว่าไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่หลุดพ้นออกไปเลยแต่ถ้ายังต้องเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลเนี้ยยังต้องประจุติอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ซอกหลืบไหนก็แล้วแต่จิตวิญญาณท่านก็ต้องกลับมาเกิดต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้อยู่ดียกเว้นหลงทางนิพพานลอยไปเป็นเทพเทวดาค้างเติ่งอยู่ข้างบนนั่นลงมาก็ยากลอยขึ้นไปก็ยากสู้เป็นมนุษย์ไม่ได้นะพอตายปุ๊บกลับมาเกิดใหม่ได้เลยถ้าไปลงนรกชำระบาปของจิตวิญญาณตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่ที่ค้างอยู่ต่อไปจนกว่าจะบรรลุหรือจนกว่าจะสิ้นยุคซึ่งวันนี้ก็สิ้นยุคแล้วทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอย่างน้อยๆไม่เสียชาติเกิดนะกลัวหลุดพ้นนิพพานไม่ได้ไอ้นี่เราเติมไปเองยกเว้นชาวยุวจิตจักรวาลทายาททุกคนกลัวจะหลุดพ้นกลัวจะนิพพานไม่ได้อย่างแน่นอนถึงตั้งใจฟังจนดึกจนดื่นก็ยังฟังเพราะทุกอย่างที่เราเอามากล่าวให้ท่านฟังมันเป็นอาหารมันเป็นเสบียงมันเป็นเครื่องมือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพาให้ท่านเนี่ยส่งจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลหลุดพ้นออกไปทางด่านนภาเลยกลับบ้านในชาตินี้ได้อย่างแน่นอน 100% ไม่นั้นจะมาเสียเวลาพูดมากกับท่านทำไมเหนื่อยนะครับดึกๆเดินๆ ด้วยพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยเกิดประโยชน์กับตัวเราเองคนเดียวเราก็ไม่พูดไม่ทำหรอกและนี่เกิดประโยชน์กับคนทั้งโลกเกิดประโยชน์กับดวงจิตธรรมยานทั้งจักรวาลใครมีสัมมาทิฏฐิก็รับฟังไว้ใครไม่มีหูนะก็ฟังไว้เพราะมีจิตวิญญาณใช่ไหมใช่ไหมแต่ใครที่มีหูบนโลกนั้นมีหูถ้ารู้ว่าตัวเองมีหูก็ฟังไว้แต่มีหูแล้วไม่ฟังแสดงว่ามีหูก็เหมือนไม่มีไอ้อย่างนั้นก็แย่หน่อยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะมาเจาะทีละเรื่องเรื่องที่หนึ่งเราจะใช้กฤตสติเราจะใช้กฤตสตินะเราจะค้ำจุนจิตของเราด้วยกฤตสติในกรณีที่เรากลัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุได้อย่างไรกลัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุได้อย่างไรก่อนจะไปตอบว่าท่านจะใช้กฤตสติค้ำจุนติจิตของท่านแม่จิตตกแม่สติแตกเรามาเรียนดูกันก่อนดีไหมว่าไอการจิตตกเมื่อถูกยั่วยุเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนแบบไหนรู้จักตัวเองก่อนเนี่ยหนึ่งท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายถ้าท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายเนี่ยถูกยั่วยุกับเย้ายวนมีสองอย่างนะเย้ายวนเนี่ยชวนให้เหลิงชวนให้หลงยั่วยุนี่ยั่วให้โมโหยั่วให้โกรธยั่วด้านลบเพราะท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายแสดงว่าใจคอของท่านไม่หนักแน่นภาษาชาวบ้านบางทีถ้ามองในแง่มองบางแง่มุมนะก็เรียกว่าหูเบาและใจเบาอย่ามาทำหูเบาเราจะได้ยินบ่อยแต่อย่ามาทำใจเบาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะอ่อนไหวง่ายเพราะใจเบาหูเบาก็เลยทำให้ใจเบาปากเบาก็คือปากพร่อยเพราะใจเบาจิตเป็นนายกายเป็นเบาใช่ไหมมันท่านจิตตกเมื่อถูกยั่วยุเพราะท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายรู้ตัวไว้ด้วยว่าเหตุผลข้อที่สองเป็นเพราะท่านเป็นคนที่มักเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักถือตัวกูยึดอัตตาคือตัวกูยึดอัตตาคือตัวกูยังไม่พอยังมีของกูอีกต่างหากถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรแต่ใจตนเนี่ยเพียงแค่คนขัดใจท่านหน่อยเดียวท่านก็จิตตกสติแตกแล้วฟังแล้วผิดหูดูแล้วผิดตาได้ยินมันพูดได้เห็นมันทำก็ผิดใจอย่างนี้ท่านต้องระวังที่สุดแล้วถ้าท่านยังป้องกันตรงนี้ไม่ได้คุ้มครองจิตตัวเองท่านยังไม่ได้นะมันก็จะก่อเวรเกี่ยวกรรมเกิดขึ้นจิตก็จะป่วยหนักขึ้นท่านอย่าฝันเลยว่าท่านจะนิพพานกับเขาได้ต่อให้มาอยู่ใกล้ชิดนะมาที่สถานธรรมเป็นประจำมาอบรมไซโคโชเข้าคอร์สเป็นประจำถ้าสิ่งง่ายๆที่ท่านจัดการตัวเองดูแลตัวเองแค่นี้ท่านยังจัดการไม่ได้การหลุดพ้นนิพพานได้มันเพียงแค่ความฝันเพราะสำคัญเราจึงเอามาเป็นข้อหนึ่งวันหนึ่งท่านสังเกตไหมเดี๋ยวท่านอารมณ์ดีเดี๋ยวท่านอารมณ์ได้เหมือนผีเข้าผีออกอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะไม่มีมหาสติที่พระบิดาบอกเพราะไม่ได้ครองมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติท่านอย่าลืมนะที่เรากำลังพูดเรื่องกฤตสติเนี่ยมันเป็นสับเซตหนึ่งของมหาสติ
ก็แปลว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญแต่เป็นองค์ประกอบย่อยแต่สำคัญมากอยู่ในมหาสติเราจึงยังไม่พูดมหาสติเอาไอ้องค์ประกอบสำคัญแต่เป็นลูกย่อยตรงนี้มาคุยก่อนท่านต้องมีตรงนี้ถ้าท่านไม่มีมหาสติคือไม่รู้สติไม่มีสติและไม่รู้จักใช้สติเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถวางเขาเรียกว่าตั้งสติไว้ล่วงหน้าก็คือมีกฤตสติท่านทำไม่ได้หรอกเห็นไหมเรื่องของจิตมันละเอียดอ่อนมากแต่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านรู้จักทำความเข้าใจคิดให้ต่อเนื่องฟังอย่างต่อเนื่องค่อยๆ คิดถ้าสติปัญญาเรายังไม่ปราดเปรื่องปราดเปรียวมากไม่เป็นไรอย่าไปท้อแท้ใจค่อยๆ คิดเราก็ค่อยๆยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพอย่าน้อยใจตัวเองว่าเกิดมากูโง่มึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกถ้างั้นก็แสดงว่ากูไม่นิพพานแล้วไม่นิพไม่แนบแล้วกูพร้อมจะเป็นขยะจะถูกระเบิดทิ้งท่านรู้ไหมว่าพระบิดาจะเสียพระทัยขนาดไหนที่ลูกตัวเองจะต้องถูกระเบิดทิ้งต้องตายเวลาญาติพี่น้องเราตายผู้อาวุโสเราตายเราจะเสียใจอะไรอวรใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ตายเป็นญาติพี่น้องเรามันอายุยังน้อยแต่มันอายุสั้นเนี่ยท่านจะรู้สึกเสียใจมากกว่าไหมใช่ไหมผู้อาวุโสท่านเสียชีวิตเราบอกก็ถึงเวลาของท่านนะท่านก็แก่มากแล้วเรายังยอมรับได้แต่เนี่ยยังไม่ทันแก่เลยเสือกตายก่อนแก่ท่านจะต้องเสียใจและอะไรอวรมากกว่าปกตินะสองเลยนะตัวจิตตกเมื่อถูกยั่วยุที่จิตตกเมื่อถูกยั่วยุและจิตตกง่ายๆเพราะหนึ่งท่านเป็นคนอ่อนไหวง่ายสองเพราะท่านเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุ้มครองจิตของเราไม่ให้จิตตกสติแตกท่านเริ่มมองออกเลยใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะแนะนำท่านพระบิดาจะเมตตาท่านอย่างไรอย่างที่สามเราบอกแล้วหน้าจอในกรอบสี่เหลี่ยมข้างๆเราเนี่ยมันมีให้เล่นแค่สี่บรรทัดเราก็ทำได้แค่นี้เอาหัวใจมันมาพูดเป็นคนไม่ยอมคนเห็นนะแต่เราเขียนนะเป็นคนไม่ยอมใครเพราะว่าพูดคำไหนเดี๋ยวมันจะเป็นคำนั้นนะเป็นคนไม่ยอมคนคนตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นนะไม่ยอมอ่ะมันเลยเกิดปัญหาไงนะเป็นคนไม่ยอมคนคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแค่รักได้ให้อภัยเป็นก็คนได้แล้วคิดเพื่อให้นะแต่ไม่กูจะเอาท่าเดียวยังจิตยังติดกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่ไม่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์และไม่ยอมคนตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเพื่อสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคนไม่ยอมคนแต่ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการใช้จิตหยาบพูดใช้สมองซีกซ้ายพูดก็บอกว่าเป็นคนไม่ยอมใครไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นกูไม่ยอมใครทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วในภาษาจิตจักรวาลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นคนไม่ยอมคนคนที่เป็นกิริยานึกภาพออกนี่เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่าคนที่จิตตกง่ายเมื่อถูกยั่วยุหรือย้าวยวนเนี่ยมันมีเหตุมาจาก3อย่างเป็นสันดานที่ไม่ดีอ่ะเป็นสันดานทางจิตที่ไม่ดี3อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ลงมาเรียนรู้ดูสิว่าแล้วเราจะป้องกันจิตตกเมื่อถูกยั่วยุได้อย่างไรการเรียนรู้ที่จะป้องกันจิตตกเมื่อถูกยั่วยุโดยเรียนรู้และเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเขาเรียกว่ากฤตสติเข้าใจนะต่อไปเราจะไม่อธิบายแบบนี้บ่อยแล้วนะให้รู้ว่ากฤตสติเอามาใช้คือป้องกันเนี่ยประการที่หนึ่งท่านต้องรู้จักจริตสันดานของตัวเองว่าท่านเป็นคนตะเกียกขี้ใจน้อยหรือเปล่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าเป็นคนไม่ยอมคนหรือเปล่าท่านต้องรู้จักจริตสันดานตัวเองตรงนี้จริตก็คือสิ่งที่ดีสันดานก็คือสิ่งที่ไม่ดีเป็นนิสัยทางจิตที่ดีกับไม่ดีท่านต้องรู้ทุกวันนี้มนุษย์เราเป็นไงฮะทำผิดบาปต่อคนอื่นอยู่เรื่อยๆไปนะเพราะรู้จักคนอื่นดีกว่ารู้จักตัวเองไม่เคยสนใจว่าตัวเองเป็นคนมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเหมือนต้นรายการคืนนี้เราก็อารัมภบทให้ท่านฟังไปบ้างแล้วกล่าวนำไปบ้างแล้วรู้จักคนอื่นดีกว่าตัวเองเลยแค่บางคนเนี่ยมันเดินผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยรู้จักมันมาก่อนในชีวิตนะแค่เห็นมันเดินผ่านมาปั๊บเนี่ยเราสามารถวิจารณ์มันได้เลยนะวิจารณ์มันตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมวิจารณ์มันทั้งจริตจักร้านที่มันเดินผ่านมาเราวิจารณ์มันได้หมดเลยเหมือนเรารู้จักมันมาเป็นร้อยๆปีแต่ถามว่าแล้วตัวมึงเองเป็นยังไงตัวกูเป็นยังไงคิดนานมากเลยนะที่จะบอกใครก็ว่าก็ได้ว่ากูเป็นคนยังไงฉันเป็นคนยังไงบอกได้เหมือนกันนะแต่บอกไม่หมดบอกไม่ครบกูนึกไม่ออกแล้วมึงก็ดูเอาเองแล้วกันกูเป็นคนยังไง พอเรารู้จักคนอื่นน้อยโอกาสที่เราจะจิตตกหรือสติแตกเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นสังคมเนี่ย
โอกาสจะกระทบกระทั่งกันและทำให้เราจิตตกสติแตกแล้วทำให้เกิดการก่อเวรเกี่ยวกรรมก็คือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อกันมันมีสูงมากแต่ถ้าเรารู้ตัวไว้ล่วงหน้าเราระวังตัวได้ก็แสดงว่าเรามีกฤตสติเมื่อตะกี้ที่เรายกตัวอย่างน้องบุญธรรมใช่ไหมมันเป็นคนที่ฟังได้ไม่ครบพูดเร็วๆไม่เข้าใจหรือให้ไปทำอะไรให้คิดเองบางเรื่องถ้าไม่สอนไว้ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสมมตินะเป็นสิ่งสมมติถ้าเราเจอครั้งแรกครั้งเดียวเราก็สามารถใช่ไหมป้องกันได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงอย่างเช่นในข้อ2เนี่ยที่พูดเรื่องบุญธรรมเนี่ยก็คือรู้จักจริตสันดานของคนรอบข้างถ้าพูดเพราะๆเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าต้องรู้นิสัยในการทำงานและรู้นิสัยในการดำเนินชีวิตของคนรอบข้างด้วยและรู้นิสัยในการทำงานของตัวเองรู้เรียนรู้นะนิสัยในการนะใช้ชีวิตของตัวเองด้วยต้องรู้ทั้งสองด้านรู้เขารู้เราใช่ไหมในคัมภีร์จีนในนิยายกำลังภายในรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพูดถูกไม่ใช่เป็นคำพูดที่ฟังแล้วเปลืองปราดไม่ใช่คำพูดที่พูดแล้วทำให้คนฟังมองว่าไอ้คนพูดนี่มันปราดเปลืองแต่มันเปลืองปราดปราดเปลืองในประโยคที่พูดนี่จริงเราเลยขออนุญาตนะใครพูดไว้ไม่รู้เรายกตัวอย่างมาให้ท่านฟังเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อสองไม่ใช่รู้จักจริตสันดานของตัวเองอย่างเดียวต้องรู้จักจริตสันดานของคนรอบข้างทุกคนเป็นพิเศษเลยและถ้าให้ดีต้องรู้จักจริตและสันดานของคนทั่วไปในโลกนี้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครับยิ่งปลอดภัยโอกาสจิตตกสติแตกไม่มีแน่นอนใช่ไหมถ้ารู้ว่าคนในสังคมเนี่ยมันชอบเอาเปรียบมันถ้าเราเป็นคนไม่ยอมคนเนี่ยไม่ยอมเสียเปรียบอะเราจะมีความสุขไหมนะไม่มีความสุขแน่นอนถึงวันใดกันหนึ่งขนาดเราก็จนไอเวรนั่นแหละมันล่อเรามันเอาเปรียบเราพอเรารู้ว่ามันเอาเปรียบเราเนี่ยเราก็โกรธนะเราก็ไม่พอใจจิตตกสติแตกนะแต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าโอ้ยคนทั่วไปส่วนใหญ่เนาะมือถือสากปากถือศีลก็แปลว่าปากเท่านั้นแหละที่มันบอกว่ามันมีธรรมะนะแต่มือถือสากนี่มันคนละเรื่องมันไม่ใช่ศีลมันเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะพอเรายอมรับความจริงล่วงหน้าได้ว่าคนทุกคนที่เราคบเนี่ยโอกาสที่มันจะเอาเปรียบเราหรือเราจะถูกเขาเอาเปรียบมันต้องมีบ้างแน่นอนเราทำใจไว้ล่วงหน้าซะเขาเรียกว่ายอมรับไปล่วงหน้านี่ก็คือกฤตสติไม่ใช่กูนึกไม่ถึงเลยคนอย่างมึงเนี่ยใจขี้เอาเปรียบช่อชนกูนึกไม่ถึงเลยนะดูหน้าตาก็ดีพูดก็เพราะเรียนมันก็สูงตระกูลก็ดีไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยมึงจะเอาเปรียบกูโอ้อย่างนี้แสดงว่าแตกตื่นตกใจเพราะไม่เคยคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะมีคนพันนี้ไปคาดหวังซึ่งมันต้องคุยกันอีกนะเรื่องพวกนั้นเรื่องความคาดหวังเอาแค่ตรงนี้ก่อนประการที่3ถ้าท่านต้องการป้องกันจิตตกในกรณีที่ถูกยั่วยุท่านต้องรู้จักยอมรับท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักการยอมรับยอมรับอะไรยอมรับความจริงของคนพวกนี้ที่มันอยู่โดยรอบเราถ้าท่านไม่ยอมรับแปลว่าท่านต้องพยายามจะดัดสันดานเขาให้ปฏิบัติตนหรือประพฤติตนในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตรงกับใจของท่านแล้วถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีสันดานที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกันคนละอย่างสองอย่างเยอะแยะไปหมดถ้าท่านมีเป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมมีคนเป็นร้อยๆท่านจะมีปัญญาไปจัดการคนรอบข้างท่านเป็นร้อยๆแทนที่ท่านจะยอมรับแล้วมันง่ายกว่าด้วยท่านก็พยายามจะไปดัดสันดานคนพวกนั้นให้เปลี่ยนแปลงนิสัยแก้ไขสันดานมาเพื่อให้ท่านยอมรับมันนะท่านว่ามันง่ายไหมครับเข็นครกขึ้นภูเขาเนี่ยไม่ต่างกันเลยกับไอ้วิธีการที่ท่านจะทำแบบนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงคนอื่นน่ะมันยากกว่าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตัวท่านเองไปไหนๆท่านเป็นคนฉลาดไหมถ้าท่านฉลาดทำไมท่านต้องไปทำเรื่องยากๆอ่ะทำไมไม่ทำเรื่องง่ายเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอย่าไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นบอกแล้วเข็นครกขึ้นภูเขาอ่ะมันยากนะแต่เราว่ามันน่าจะง่ายกว่าที่จะไปแก้ไขนิสัยไปปรับปรุงสันดานของคนอื่นใช่ไหมถ้าอยากจะปรับปรุงนิสัยแก้ไขสันดานปรับที่ตัวเองเลยง่ายดีอย่างง่ายอย่างเดียวคือยอมรับมันยอมรับนิสัยสันดานที่ไม่ดีของมันอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการจะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยแก้ไขสันดานของชาวบ้านมันไม่ใช่กงการอะไรของเราเลยครับเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็จะต้องได้รับกรรมที่ไม่ดีถ้าเขาประพฤติมันเราเป็นคนดีเราทำดีเราก็ได้ดีเราเป็นคนไม่ดีประพฤติไม่ดีกรรมไม่ดีมันก็จะสนองเราถ้าเราไม่อยากได้รับกรรมที่ไม่ดีสนองเราก็อย่าทำความกรรมอย่าทำกรรมชั่วหรือทำกรรมที่ไม่ดีก็แค่นั้นเองกรรมใครกรรมมัน
เรากับมันน่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมสังคมเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองใช่ไหมเราเพียงแต่ระวังว่าอย่าให้สิ่งที่เน่าเหม็นของเขาคือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาว่ามันมาแปดเปื้อนเราถ้าเรามีมหาสติเราป้องกันตัวเราเองได้ตลอดเวลาซึ่งพระบิดาก็ประทานลูกแก้วดวงนี้ไว้ให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรากลัวว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นใครใครจะเป็นยังไงเรารู้เลยว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่จะยั่วยุยั่วให้เราโมโหได้ย้าวยวนให้เราหลงเหลิงละเลงใจจนเหลวไหลไปได้เราก็บอกตัวเองเลยยอมรับเมื่อยอมรับแล้วมันทำให้เราสามารถปรับตัวเข้าหาเขาง่ายขึ้นเช่นคอยระวังคอยระวังไม่ให้มันใช้สันดานที่ไม่ดีกับเราได้แต่ไม่ได้ไปคิดลบกับเขาว่าอีนี่สันดานไม่ดีแล้วเขายังทำอะไรยังไม่ทำอะไรที่ไม่ดีกับเราเลยเราก็ไปรังเกียจเขาแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราบาปเลยนะเราไปก้าวล่วงเขาเรานึกด้านลบได้แต่อย่านึกลบนึกด้านลบว่าเอ๊ะถ้ามันทำไม่ดีกับเราเราจะระวังตัวป้องกันตัวเขาเรายังไงดีเนาะนี่คือนึกด้านลบโดยที่เราไม่เสียความรู้สึกว่าเขาทำลบกับเราไปแล้วแต่ถ้านึกลบนี่แสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกไปตามที่เรานึกเลยว่ามันต้องเลวแบบนี้แน่ๆมันต้องเหลวไหลกับกูอย่างนี้แน่ๆนั่นบาปนะครับเขาเรียกว่าก้าวล่วงไปก้าวล่วงผู้อื่นมโนทุจริตเป็นอกุศลของจิตอ่ะนี่ถ้าพูดกับทางธรรมะของพวกนักบวชเขาพูดนะแต่เราพูดตามมรรควิถีจิต

ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราสอนไปแล้วสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อกับองค์จิตวิญญาณไปแล้วใครยังไม่เชื่อก็ไปฟังเอาเพราะเราบอกว่าทำกรรมอะไรไว้ในชาตินี้ลงนรกแล้วจะเจออะไรเราไม่พูดเพราะคนพูดไปเยอะถูกบ้างผิดบ้างแต่เราบอกว่าถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คุณจะเจออะไรเราบอกคุณไว้แล้วซึ่งไม่มีใครพูดเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านก็ไปดูแล้วพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดจริงไหมถ้าจริงท่านก็ค่อยเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงและท่านค่อยกลัวจะต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนั้นอันไม่ควรที่จะเจอคนฉลาดเขาไม่จะหาเรื่องใส่ตัวหาหัวใส่เอาหรอกเอ้ยเอาหัวใส่หัวหรอกถูกไหมเรื่องที่หนึ่งจบนะนี่คือกฤตสติเพื่อจะใช้ในการคุ้มครองจิตของท่านไม่ให้จิตตกเมื่อถูกยั่วยุนี่แค่ข้อเดียวนะประการที่สองเราจะไปเร็วขึ้นนะประการที่สองวิธีการใช้กฤตสติในกรณีที่กลัวจะถูกหลอกกลัวจะถูกลวง

นี่คือกฤษติเพื่อจะใช้ในการคุ้มครองจิตของท่านไม่ให้จิตตกเมื่อถูกยั่วยุนี่แค่ข้อเดียวนะประการที่สองเราจะไปเร็วขึ้นนะประการที่สองวิธีการใช้กฤษติในกรณีที่กลัวจะถูกหลอกกลัวจะถูกลวงสังคมมนุษย์คนที่ติดกิเลสหนาตัณหาเยอะมันมีคนที่ประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วคือชอบหลอกลวงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นช่อฉนคนอื่นช่อโกงคนอื่นซึ่งคนอื่นนั้นอาจจะไม่ถึงท่านทั้งหลายที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ได้ท่านก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าท่านกลัวจะถูกหลอกกลัวจะถูกลวงท่านก็ต้องถามตัวเองว่าท่านมีจุดอ่อนอะไรจุดอ่อนของท่านคืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยหลอกลวงท่านได้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยใช่หรือไม่พี่น้องครับคิดเลยตัวท่านเองเป็นคนแบบไหนอ่ะจึงถูกหลอกลวงง่ายถ้าไม่รู้เราจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้3ประการ1เพราะท่านเป็นคนเชื่อคนง่ายป่ะเชื่อคนง่ายป่ะใครพูดอะไรให้ฟังเนี่ยถ้าท่านมีความรู้สึกพอใจในเสียงพูดพอใจในคำพูดพอใจในอากัปกิริยาท่าทางพอใจในตัวตนรูปลักษณ์ของไอ้หมอนั่นพอใจในมายาของไอ้หมอนั่นแต่งตัวหล่อเท่แบบนี้ใส่สูทผูกไทแต่งกายสากลนิยมดูแล้วภูมิฐานหรือมีภูมิเป็นฐานก็ไม่รู้แหละท่านก็เชื่อเขาเลยเขาพูดหรือบางทีเขาบอกว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วมาพูดในสิ่งที่ท่านฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นด็อกเตอร์ท่านเลยต้องเชื่อว่าที่มันพูดคงเป็นเรื่องจริงก็เชื่อตามมันได้ไหมไงที่แท้ก็ถูกหลอกหลอกเอาประโยชน์เราไม่พูดหรอกว่าหลอกเอาตังค์นะหลอกเอาอย่างอื่นก็มีมันอย่าไปเชื่อคนง่ายเพียงแค่มองแต่มายาภายนอกเราเคยพูดถึงเรื่องมายาอัตตาไปแล้วใช่ไหมพี่น้องครับเราพูดถึงมายากระแก่นแท้ไปแล้วถ้าอยากรู้ไปค้นของเก่าดูไม่มีตำราที่ไหนสอนท่านมีแต่อนุตตร

ธรรมของจิตจักรวาลเท่านั้นเราขออนุญาตอ้างอิงท่านจะเข้าใจกระจ่างเลยจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้กายหยาบกายสังขารของท่านนี่เป็นแค่มายารูปลักษณ์เป็นแค่มายาเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่ก่อนหลายคนบอกไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงได้ไงหยิกกูก็เจ็บกูก็ยังคันซึ่งต้องเกาถึงหายคันนะแต่ถ้าตัวตนนี่มันของจริงไม่ใช่ของปลอมจะบอกมามายาได้ยังไงเราเฉลยไปแล้วนะหลายคนเคยคิดแบบนั้นนะรู้ธรรมะน้อยแล้วไม่เข้าใจฟังป๊อปนี่กระจ่างเลยครับท่านจะรู้สึกเลยมีคุณค่ามากเลยเนี่ยพูดมา318ครั้งแล้วเนี่ยแต่ละครั้งก็ไม่ซ้ำซากนะหลายคนบอกพูดเรื่องซ้ำๆก็หายไปไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยฟังก็เรื่องเดิมๆซ้ำๆนี่เราเอามาเตือนแต่มีสิ่งใหม่เป็นติ่งอยู่ตลอดนะทำไมเวลาท่านไปไหว้พระไปวัดพระสวดก็บทเดิมไปงานศพพระก็สวดศพส่งวิญญาณก็แบบเดิมสอนคนที่ไปฟังพระสวดจะฟังมาบางรุ่นใหม่ไปพระก็แปลให้ฟังก็บทเดิมๆทำไมท่านไม่เห็นบทว่าเบื่อล่ะใช่ไหมท่านยังฟังได้เลยของเราเนี่ยท่านฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจควรยิ่งฟังซ้ำเพราะท่านจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ฟังสดๆท่านเข้าใจแค่นี้พอท่านไปทบทวนปั๊บโอ้วันเดอร์ฟูลฉันเข้าใจลึกไปกว่าเดิมอีกอย่าลืมนะฮะจักรวาลนี้มันมีหลายมิตินะพี่น้องครับไม่ใช่ฟังเร็วๆเหมือนอย่างเราเขียน Facebook อ่ะท่านยังอ่านไม่จบเลยนะไลฟ์แล้วบางคนก็ขี้เกียจเขียนไม่รู้หรอกว่าตัวเองอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรไม่เขียนบอกว่าตัวเองคิดยังไงเข้าใจยังไงแล้วอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราจะช่วยเหลือท่านได้ไหมว่าท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ท่านอ่านที่เขียนถ้าเข้าใจตรงไหนผิดเราจะได้ช่วยแก้ไขและชี้แนะให้หรือไม่งั้นก็ถามแต่อย่างที่บอกอะถามให้เป็นอย่ามาชักแม่น้ำทั้ง5อย่ามาแย่งเราอธิบายความรู้ในนั้นความรู้ท่านอาจจะผิดก็ได้เราไม่ได้เห็นด้วยนะเดี๋ยวคนนึกว่าอาจารย์ปริญญาท่านเห็นด้วยอย่าทำแบบนั้นเราขี้เกียจมานั่งแย้งท่านเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดแล้วเราไม่เห็นด้วยกับท่านทำไมเราต้องมานั่งสอนกันแบบนั้นใช่ไหมถามคำถามเลยไม่เข้าใจอะไรถามเลยนะท่านรู้อะไรอยู่รู้ถูกรู้ผิดมันเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านต้องการจะถามเราว่าที่ท่านรู้อยู่นี่มันใช่หรือไม่ท่านค่อยออกมาถามเราไม่ต้องมาอธิบายความดึงเข้าหาคำถามที่ท่านถามบางทีเรายังหาคำถามไม่เจอเลยเพราะว่าไม่รู้มันถามอะไรแล้วเวลาเราน้อยเห็นใจเราด้วยเราทำงานจะสว่างเลยนะมีงานเยอะนะอ้าวเพราะเชื่อคนง่ายก็เลยถูกหลอกลวงง่ายถูกต้องไหมท่านต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าถ้าเรากลัวการถูกหลอกลวงเนี่ยคนที่จะถูกหลอกลวงง่ายๆก็คือคนที่เชื่อคนง่ายประการที่2คุณสมบัติข้อที่2คนที่จะถูกหลอกลวงง่ายๆก็คือคนที่มักได้ในผลประโยชน์เขาเอาผลประโยชน์มาล่อเคยได้ยินกรณีตกทองไหมพี่น้องครับไม่ใช่ตกถังทองตกถุงเงินถุงทองหรือตกถังข้าวสารไม่ใช่กรณีตกทองแปลว่าอะไรเอาทองเก๊มาหลอกท่านทำเป็นว่าทองหล่นเจอทองแหมแล้วทำเป็นแก๊งให้เพื่อนมาคอยสนับสนุนว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิเอาไม่เป็นไรเนี่ยทองนี่ประมาณสลึงหนึ่งสองสลึงก็คงจะได้นะพอดีฉันต้องรีบไปนะเอางี้ไหมคุณเอาทองไปนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่ฉันขอจากคุณแค่นี้เอาเงินสดมาแค่นี้คุณเอาทองไปแล้วกันคุณไปหาไปขายร้านทองได้เท่าไหร่คุณเอาไปเลยเนี่ยฉันขอแค่นี้ฉันว่าเนี่ยทองเนี่ยหนักประมาณเท่านี้แล้วก็มีเพื่อนอีกสองสามคนมาผสมโรงด้วยเพราะเห็นอยู่เนี่ยนะที่เหลือเนี่ยนะฉันเอา3 คน 3 คนฉันเป็นแก๊ง3คนเนี่ยฉันหารกันเท่านี้นะถ้าคุณโลภเฮ้ยดูแล้วทองอลามเลยเว้ยเฮ้ยได้ไว้เอาเงินสดให้มันไปซื้อทองเก๊มาด้วยเงินไม่กี่พันบาทพวกมันเป็นนักตกทองเนี่ยแค่ 1,000 2,000 บาทไก่ทองเก๊เส้นเดียวเนี่ยทำไมมันไม่คุ้มอ่ะถ้าท่านโลภท่านก็สมควรถูกหลอกใช่มั้ยนะท่านมักได้ในผลประโยชน์หรือบางทีมีคนบางคนเนี่ยเขารู้ว่าท่านน่ะทำอะไรแล้วชอบหาสิ่งจูงใจถ้ากูทำอะไรแล้วกูจะได้อะไรค่าตอบแทนที่กูได้อะไรเหมือนซื้อหวยแทงหวยใช้เงิน100บาทแต่ได้เงิน10,000หลายร้อยบาทก็ได้เงินหลายหมื่นโอ้โหมันน่าลงทุนมากพอมีคนบอกเฮ้ยเนี่ยหวยเนี่ยแม่นมากเลยมึงซื้อสิเป็นพวกเจ้ามือมาหลอกท่านว่าเลขเนี้ยเป็นเลขดังเลขล็อกเลขโอ้โหซื้อกันดูตลอดเลยปรากฏว่าเป็นไงพอหวยออกเจ๊งกระบงถูกไหมที่เจ๊งกระบงเพราะอะไรเพราะถูกเจ้ามือวางแผนหลอกพอดีขายหวยยากก็เลยวางแผนนี่เลขเด็ดแล้วก็ให้คนผสมโรง
บางทีก็บอกเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยถูกเลขเด็ดเหมือนกันมาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยเขารวยกันไปเนี่ยก็เอาพวกตัวเองเนี่ยมาได้ทองมาเส้นหนึ่งได้แหวนทองแหวนเพชรแหวนพลอยได้อะไรมาไอเราด้วยความโลภเห็นไอคนนั้นยืนยันจริงที่เขาพูดในจริงเนี่ยเลขเขาเด็ดมากเนี่ยงวดนี้ก็เป็นเลขเด็ดอีกเลขเด็ดหัวเด็ดหัวคอหวยไงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนมักได้ในผลประโยชน์คือมักมากเห็นแก่ได้แล้วมีความโลภเสร็จอย่างนี้เขาเนี่ยเขาขายความโลภของคุณมันถ้าคุณกลัวถูกหลอกลวงคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณต้องไม่เป็นคนแบบนี้นะต้องไม่เชื่อคนง่ายและต้องไม่มักได้ในผลประโยชน์หรือในลาภผลไม่มีอะไรหรอกที่เขาจะมาแจกเราง่ายๆอ่ะใช่ไหมเราบอกแล้วไงแรงเท่ากับขอโทษงานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางแปลว่าต้องออกกำลังต้องออกแรงต้องใช้เวลาถึงจะเกิดงานงานก็คือเมื่อได้งานแล้วถึงจะได้ผลประโยชน์นี่เป็นกฎของฟิสิกส์ W เท่ากับ F คูณ S เออโชคดีเราเรียนมานะมันพี่ๆน้องๆที่ฟังเราอยู่เนี่ยท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านเรียนสูงท่านเป็นมหาท่านเป็นปริญญาหลายท่านครับที่ฟังเราอยู่เราก็เลยพูดความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังประการที่3ขาดสติปัญญาเราต้องใช้คำว่าสติปัญญานะไม่ใช่ขาดปัญญาเพราะเรากำลังพูดถึงสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายเนี่ยมันจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่าแย่ก็แย่ที่พระบิดาสร้างไว้ให้มนุษย์อย่างพวกท่านใช้ที่ว่าดีก็แปลว่าอะไรท่านสามารถใช้มันได้โดยอัตโนมัติคนนึกไม่เป็นคิดไม่เป็นก็ใช้สมองซีกซ้ายได้ใช่ไหมแต่แย่ก็ตรงที่ว่าถ้าใช้มั่วใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหายทั้งตัวเองและคนรอบข้างตรงนี้คือแย่แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรื่องจากเรื่องนี้มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกจักรวาลที่พระบิดาทรงรู้อยู่แต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงเมตตาให้พีเดเดียนกับอาร์เทเรียนร่วมกันสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมารวมทั้งสมองด้วยไม่มีใครเคยสอนท่านมาก่อนก็มีแต่เราเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เป็นคนแรกที่สื่อพระโอวาทกับพระองค์และพระองค์ก็เมตตาสื่อผ่านเรามาว่าความฉลาดของสมองมนุษย์มี4ระดับมีสติปัญญามีปัญญาญาณมีสัญชาตญาณแล้วก็มีอนุตตรธรรมญาณหรืออริยญาณก็ได้แต่อริยะนั้นก็ยังเป็นอริยะอยู่แต่ในจักรวาลโลกเป็นระดับสัพพัญญูจึงเป็นอริยะแต่ถ้าเหนือกว่าสัพพัญญูเพราะรู้ถึงนอกจักรวาลได้อันนี้แหละเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณพระองค์จึงประทานให้เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะเราใช้อนุตตรธรรมญาณได้คือสมองส่วนกลางสื่อสารกับพระเจ้าในแนวดิ่งขึ้นไปข้างบนไม่ได้สื่อสารในแนวระนาบแบบ world แบบ horizontal telepathy เหมือนกับการสื่อสารระหว่างเทพกับเทพเทพกับพรหมมนุษย์กับเทพมนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับ aliens อะไรดาวดวงอื่นนะถ้าสื่อสารทางจิตใช้แนวระดับระนาบไม่ได้ใช้จักระบนสุดที่เรียกว่าจักระเพชรหรือจักระเพชรคำว่าเพชรนี่มันได้มาจากปัญญาที่ได้จากการเจียรนัยเป็นความฉลาดทางปัญญาที่ต้องเจียรนัยให้มันมีหลายเหลี่ยมมุมสามารถสะท้อนแสงได้แวววาวพราวแพรวดังเพชรก็เลยเรียกว่าจักระเพชร ซึ่งเป็นจักระสูงสุดแล้วก็อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆนะครับที่เราเคยพูดเรื่องนี้แล้วเรามีภาพต่อมไร้ท่อในการทำงานของไพเนียลแกลนในไฮโปทาลามัสทาลามัสเทรเนียมแล้วก็พิทูอิทารีมีคนหนึ่งถามเรามาเนี่ยเราก็ยังไม่นึกเลยนะว่าคนที่สอนอุตริและทำให้พี่ๆน้องๆเราหลงทางแบบนี้มันยังมีเราเพียงแค่บอกให้ฟังว่ากระบวนการข้างในเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการ2มิติของมนุษย์เราเนี่ยกระบวนการในมิติของจิตวิญญาณมิติทางพลังงานเนี่ยคือใช้ต่อมไร้ท่อพี่ๆน้องๆครับแต่กระบวนการใช้จิตกับปัญญาใช้สมองเนี่ยนะมันต้องใช้ท่อเธอบอกว่าเราจะสั่นสะเทือนจากต่อมไพเนียลแล้วเรากำหนดจิตเพ่งไปที่พิทูอิทารีเราลัดขั้นตอนเราเพ่งไปตรงนั้นเลยได้ไหมคะฟังคำถามปั๊บเรารู้เลยโอ้ท่านไม่รู้เลยว่าไอ้วิชาแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่วิชาพระอาทิตย์มันเป็นเรื่องกระบวนการที่กระเพาะอาหารเขาจะย่อยอาหารแบบไหนย่อยยังไงจะซึมจะดูดซับเอาสารอาหารเข้าไปในผนังกระเพาะเข้าไปในผนังของลำไส้
กระบวนการขั้นตอนมันเป็นยังไงเจ้าของกระเพาะเจ้าของลำไส้นั้นต้องไปสู่รู้มันไหมพี่น้องครับมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติขอเพียงแค่ให้ท่านรู้ว่าท่านต้องใช้งานมันอย่างไรกระบวนการมันเกิดขึ้นอย่างไรเท่านั้นพอเราไปยุ่งกับมันทำไมครับเสียเวลาเปล่านึกภาพออกไหมที่เราเคยยกตัวอย่างนะแล้วพี่น้องๆพี่ๆมาถามเราแบบนี้เราจะตอบท่านยังไงครับว่าเลิกได้แล้วที่จะไปสนใจเรื่องอุตริแบบนั้นน่ะมันพาท่านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้มันทำให้ท่านพบความสุขไม่ได้เสียเวลาเปล่าท่านทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์อะในทุกเวลานาทีดีกว่าครับพี่น้องครับเอาตามที่จิตจักรวาลสอนเนี่ยทำตามเลยแค่ท่านทำตามที่เราสื่อจากพระบิดามานะมาสอนลูกๆอย่างพวกท่านน่ะท่านยังทำไม่ใช่ง่ายต้องใช้เวลาเยอะเลยนะที่จะต้องทำในสิ่งที่เรากล่าวแต่ละเรื่องแต่ละราวจนกระทั่งท่านชำนาญหรือกลายเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเองและท่านยังมีเวลาว่างไปสนใจเรื่องพวกนั้นอีกครับอย่าไปนิพพานทางลัดด้วยวิธีอุตริมันเป็นไปไม่ได้ท่านต้องใช้จิตสำนึกอย่าไปใช้จิตใต้สำนึกไอ้จิตเลยจิตใต้สำนึกก็ไม่ต้องไปยุ่งมันจบไปแล้วจิตหยาบมันตายไปแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วมันสลายตัวไปแล้วมันไม่มีเหลือเป็นจิตหยาบในอดีตชาติให้ท่านไปสื่อสารกับมันอีกท่านอย่าไปเชื่อถ้าใครบอกท่านน่ะมันเป็นความคิดเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงไม่ใช่สัจธรรมมันอะไรที่เป็นจริงท่านมาฟังช่องนี้น่ะเราไม่หลอกลวงท่านหรอกเราไม่ต้องสาบานพระบิดาบอกแล้วอย่าสาบานแค่รักษาคำพูดหรือพูดความจริงเท่านั้นพอไม่ต้องสาบานมันท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราบอกเราพูดให้ฟังแล้วเหมือนง่ายใช่ไหมท่านทำในสิ่งที่เราพูดให้ได้ซะก่อนสิแล้วบอกเรามาท่านปฏิบัติได้หมดแล้วท่านอนุตตรธรรมาจารย์มีอะไรจะบอกหนูอีกไหมมามีอะไรจะบอกผมอีกไหมเพราะผมทำได้หมดแล้วเนี่ยที่สอนมาเนี่ยแล้วมาให้เราพิสูจน์ว่าท่านทำได้จริงหรือเปล่าเราจะสอนเรื่องอื่นต่อใช่ไหมนี่ยังเอาเวลาไปสนใจเรื่องพวกนี้พี่น้องเชื่อเราเถอะครับอย่าไปทำอุตริแบบนั้นอวัยวะร่างกายของเราเขาทำงานของเขาเองเพราะมันเป็นอัตโนมัติอย่าไปยุ่งกับมันจิตใต้สำนึกเขาก็ทำงานร่วมกับจิตสำนึกเองไม่ต้องไปสั่งมันไม่ต้องไปจุนจ้านมันเราบอกท่านไงเวลาท่านโกรธท่านเกลียดเคียดแค้นใครอย่าสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านที่ไร้สำนึกนะนานเกิน3นาทีเราบอกเลยถ้านานเกิน3นาทีปั๊บมันจะหล่นลงไปในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกโดยพี่เพลียเดียนก็จะเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างแน่นหนาเลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่ท่านก่อและนี่มีคนมาบอกท่านว่าสามารถถอนรหัสเอากรรมชั่วหรือกรรมที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีจากจิตวิญญาณสามารถดึงมันออกมาได้ถามว่าท่านจะเชื่อเราหรือเชื่อคนที่พูดนั่นน่ะท่านจะเชื่อเราหรือเชื่อคนที่พูดนั่นเราบอกว่ากรรมจะไม่เกิดถ้าท่านสามารถทำให้มันเป็นโมฆะได้คือสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณให้ได้ภายใน3นาทีซึ่งตรงนี้แต่ก่อนไม่มีนะนี่เพราะพระบิดาต้องการให้ลูกๆคือจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านแดนสุญญตาได้แดนนิพพานได้พระองค์เลยให้โปรโมชั่นมาคือ3นาทีเราไม่กลัวท่านด่าว่าเราเพี้ยนหรืออุตริก็พระองค์เมตตาพวกท่านให้เรามาบอกให้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจภายใน3นาทีอย่าปล่อยเกินนั้นถ้าเกินนั้นน่ะต้องเปลืองไปอีกหนึ่งภพชาติต้องกลับมาเกิดใหม่และวิธีการถอดกรรมที่ไม่ดีในการสร้างรหัสด้านลบหรือชั่วๆให้กับจิตวิญญาณน่ะเวลากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะต้องเอาสถานการณ์เงื่อนไขเหตุการณ์แบบเดิมๆมาให้ท่านเจอในภพชาติใหม่เพื่ออะไรเพื่อจิตหยาบหวังว่าจิตหยาบในภพชาติใหม่ที่แบ่งภาคออกมาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำผิดบาปแบบในชาติที่แล้วอีกถ้ามันถอดกันง่ายๆทำไมต้องมาสิ้นเปลืองภพชาติล่ะพี่น้องครับเราก็บอกไปแล้วทำรัดได้อ่ะอันนี้หลายคนทีเดียวก็ไปหลงไหลในสิ่งที่เขาคุยบอกแล้วไงอย่าไปเชื่อหน้าตาหล่อๆอย่าไปเชื่อยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งใช้ปัญญาเชื่อปัญญาของตัวท่านเองฟังแล้วคิดสิว่ามันเป็นจริงได้ไหมถ้ามันง่ายอย่างนั้นน่ะกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีแล้วถ้ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่มีการวุ่นวายสับสนไม่ต้องส่งไม่ต้องเปิดโอกาสให้นะมนุษย์มีพระศาสดาของตัวเองหรือไม่ต้องให้เราต้องเสียสละตัวเองอาสาลงมาเพื่อช่วยพวกท่านหรอกถ้ามันง่ายอย่างนั้นน่ะหลายคนขี้เกียจอ่ะขี้เกียจปฏิบัติทนรอที่จะปฏิบัติยกระดับจิตตปัญญาของตัวเองไม่ได้ก็เลยพยายามจะหาทางลัดไม่มีหรอกครับทางลัดไม่มีพี่น้องครับพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้อย่างไรก็เป็นเช่นนั้นยกเว้นเซลล์โปรโมชั่นที่บอก
30% ให้มาที่ภูกระต่ายแล้วชำระให้หมดแล้วก็ไปด่านนภาลัยแล้วก็3นาทีเพื่อไม่ให้มันติดกรรมถ้าสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณได้ภายใน3นาทีไอ้กรรมที่เกิดขึ้นตะเกียจะเป็นโมฆะพระบิดาจะไม่ให้พี่เพลเดียนหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยรับเอาไว้จะให้ผลักออกแต่อย่าลืมนะอย่าบ่อยนะพี่เพลเดียนจะเปลืองพลังอำนาจมากพี่เพลเดียนเปลืองพลังอำนาจมากจิตวิญญาณของท่านก็จะอ่อนแอเพราะไม่มีใครปกป้องแล้วจะพากันเสียหายไปหมดเราก็ไม่อยากจะพูดให้ท่านเสียขวัญ นะโอเคไหมขาดสติปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าสมองมีแต่ใช้ไม่เป็นหรือสมองมีแต่ไม่ใช้เชื่อง่ายมักได้ในผลประโยชน์คือโลกโอกาสที่จะใช้สติปัญญามันถึงไม่เกิดขึ้นเลยถูกหลอกเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วท่านจะป้องกันการกลัวถูกหลอกคือมีกฤสติไว้ล่วงหน้าเนี่ยท่านจะต้องทำยังไงครับอย่างแรกเลยท่านต้องฝึกตัวเองอย่าไปเชื่อทันทีโดยไม่ยั้งคิดฟังใครพูดอะไรมันพูดเพราะมีศัพท์สูงนะมันพูดเพราะมีศัพท์สูงท่านก็เลยเชื่อตามมันใช้ศัพท์สูงศัพท์แปลกๆศัพท์ทางเทคนิคไอ้พวกเนี้ยพวกเจ้าลัทธิเนี่ยมันเข้าใจคิดคำอ่ะคำแปลกๆคำที่ท่านฟังแล้วไม่เข้าใจมันคิดจนทั้งบางทีมันยังอธิบายให้นิยามยังไม่ได้เลยบางทีนิยามมามันเท่าที่เราฟังนะเรามีคนบางคนถามมาเล่าๆให้เราฟังเรายังเห็นมันยังค้านกับตัวเองเลยเราก็ไม่อยากเป็นอุปสรรคที่เป็นมารของใครเป็นมารของมารก็ไม่ดีครับเป็นมารของคนดีก็ไม่ดีนะเราเป็นแค่มันก็พอไอ้ปริญญามันแค่นี้พอเราโดนแค่นั้นพอเราพอรับได้นะถ้าต้องฝึกอย่าเชื่อทันทีโดยไม่ยั้งคิดถามเลยว่าถ้าท่านกำลังจะเชื่อเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อเขาเชื่อในเรื่องนี้ถามตัวเองถ้าตัวเองยังตอบไม่ได้อย่าอธิบายไม่ได้เลยว่าที่เชื่อเขาในเรื่องนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะท่านไม่มีเหตุผลแสดงว่าท่านยังไม่ได้ใช้ปัญญาหรือในทางตรงกันข้ามตรงข้ามกับเชื่อก็คือแปลว่าปฏิเสธทันทีที่ได้ฟังทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้คิดเลยปฏิเสธแล้วบางทีเขาเอาข้อมูลโกหกมาใช่ไหมมาหลอกให้ท่านปฏิเสธทั้งที่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ท่านควรจะโอเคเซย์เยสแต่ท่านไปปฏิเสธเพราะเขาหลอกท่านว่าโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกปฏิบัติอย่างเนี้ยนิพพานไม่ได้หรอกนั่นแหละเขาปฏิเสธแล้วท่านก็ไปเชื่อเขาโดยที่ท่านอธิบายไม่ได้ว่านิพพานไม่ได้มันเพราะอะไรไอ้คนที่มันบอกว่านิพพานไม่ได้มันรู้ไหมว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออย่างไรท่านก็ต้องถามมันก่อนเฮ้ยมึงบอกกูก่อนนิยามมึงอะช่วยไอดีนติฟายให้ฟังหน่อยว่านิยามของมึงอะมันคืออะไรนิพพานอะฟังแล้วคิดถ้ามันไม่สมเหตุไม่สมผลก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันด้วยการปฏิเสธว่าในสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี้ยมันนิพพานไม่ได้จริงๆอย่างที่มันว่าโอเคนะเรายกตัวอย่างไม่ยกเยอะให้ไปคิดเองมั้งประการที่สองคือฟังวันนี้คืนนี้ท่านฟังจะฉลาดขึ้นอีกหลายร้อยเท่าท่านเชื่อเราสไลด์สุดท้ายจนถึงสไลด์สุดท้ายมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นอีกหลายเท่าอย่ารีบหลับไหลซะก่อนเวลานอนยังมีอีกเยอะเวลาฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนน้อยและโอกาสพิเศษแบบนี้เฉพาะยุคที่สำคัญที่โลกมนุษย์ต้องการพระบิดาเท่านั้นนะพระบิดาจึงจะทรงสื่อผ่านพระบุตรเอกมาสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยท่านนบีเท่าที่ท่านรู้จักนะแล้วยุคสุดท้ายก็ยุคเราเนี่ยสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยท่านนบีท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราพระเจ้ายังสื่อได้ทำไมท่านไม่เชื่อเราว่าเราก็สื่อกับพระองค์เหมือนกันเพียงแต่ว่าพิสูจน์ธรรมะหรือสัจธรรมที่เป็นพระโอวาทที่พระองค์สื่อมาแล้วให้สอนท่านเองเราบอกว่าเรากล่าวอนุตตรธรรมมีธรรมะข้อไหนบ้างที่ท่านเคยได้ยินน่ะครูรู้ในโลกนี้เคยกล่าวไว้ก่อนเราทั้งหมดเนี่ยจนถึงทุกวันนี้318ตอนนะท่านไปค้นดูถ้ามีบ้างเราก็พูดซ้ำเพื่อขยายความเพื่อทำให้ท่านเนี่ยที่นับถือศาสนานั้นอยู่แล้วเนี่ยได้เข้าใจแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรพูดแล้วไปขโมยคำพูดของพระศาสดาของศาสนานั้นมั่งศาสนานี้มั่งแล้วมาทำเป็นเกาเหลาต้มยำทำแกงเราไม่ต้องหรอกครับเพราะเราสื่อกับต้นฐานแห่งธรรมะก็คือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงเป็นต้นฐานแห่งธรรมะพระองค์สื่ออะไรมาเรากล่าวได้หมดอะ
ก็มันเป็นประโยชน์กับท่านและเราพระองค์ทรงทราบดีระหว่างที่เรานั่งอยู่หน้าจอทีวีของท่านเนี่ยเราไม่ได้คิดไม่แต่นิดเดียวว่าเรากำลังทำเพื่อตัวเราเองถ้าคิดก็มีอย่างเดียวคือทำให้เรามีความสุขที่ได้ฉุดช่วยพวกท่านที่ได้มาทำหน้าที่แทนพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสุดยอดที่สุดมีมนุษย์คนไหนที่จะมีจิตวิญญาณที่โชคดีเหมือนอย่างเราบ้างเมื่อเราได้รับโอกาสเราจึงสนองพระบัญชาพระบิดาอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูเพราะมันหาโอกาสน้อยมากเราเป็นแค่หนึ่งเท่านั้นเราภูมิใจอยู่แล้วท่านไม่ต้องชมเราเราก็ไม่ถือสาไม่สนใจเราพระองค์ทรงทราบว่าเรากำลังทำอะไรพระองค์ทรงพอพระทัยเราเราก็ภูมิใจแล้วฝึกคิดให้อย่างที่สองคือฝึกคิดให้รอบครอบรอบด้านอย่างแรกไม่เชื่อทันทีใช่ไหมเราอธิบายแล้วฝึกคิดให้รอบครอบรอบด้านที่คนเขาชอบพูดกันเหรียญมันมีสองด้านไม่ได้มีหน้าด้านเดียวเวลาจะรู้จะอธิบายว่าเหรียญมันคืออะไรยังไงเราต้องดูทั้งสองด้านแค่นั้นยังไม่พอเหรียญมันมีความหนาต้องดูความหนาของเหรียญดูสันเหรียญด้วยว่าสันเหรียญมันมีรูปลักษณ์ยังไงเขาสร้างไหมเขาทำไว้เป็นยังไงที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านเนี่ยไม่ทำตนเป็นประเภทพวกตาบอดคลำช้างถ้าท่านจะเป็นครูคนอื่นท่านต้องไม่เป็นครูประเภทตาบอดคลำช้างท่านเรียนรู้แค่หางช้างท่านก็มาอธิบายเป็นตุเป็นตะว่าช้างรูปร่างหน้าตาเหมือนแส้ท่านเรียนรู้แค่จับหูช้างท่านก็ไปสอนคนอื่นว่าช้างรูปร่างหน้าตาเหมือนพัดจับงวงมาก็ช้างรูปร่างหน้าตาเหมือนงูจับงาก็บอกว่าช้างรูปร่างหน้าตาเหมือนหอกแหลมๆจับขาช้างกอดขาช้างมาก็บอกว่าช้างรูปร่างหน้าตาเหมือนท่อนซุงเอามือผลักลำตัวช้างผลักแล้วไม่เคยยื่นบอกว่าช้างรูปลักษณ์เหมือนกำแพงท่านเห็นไหมครับช้างตัวเดียวเนี่ยถ้าอวดอุตริรู้ไม่จริงอ่ะไม่ได้มองรอบด้านศึกษาไม่รอบด้านไปเป็นครูคนอื่นสอนคนอื่นก็ได้ไม่ครบแล้วสอนผิดไหมพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านเรียนรู้ก็เหมือนกันใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้หรือคิดหรือมองให้รอบด้านมองช้างทั้งตัวสัมผัสมันทั้งตัวไม่ใช่สัมผัสแค่จุดหนึ่งแล้วรีบด่วนสรุปว่าเนี่ยความรู้กูช้างรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้ตาบอดคลำช้างเราขอขอบใจนะที่ใครเป็นคนคิดเรื่องตาบอดคลำช้างนะมาให้เราได้ใช้เอามายกตัวอย่างท่านจะได้เข้าใจง่ายๆทั้งที่จริงๆมันเป็นอนุตตรธรรมในะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สมองซีกซ้ายหรือแค่สมองซีกขวาจะวิเคราะห์สังเคราะห์และได้คำตอบออกมานะไอ้คนที่คิดนี่ไม่ใช่ธรรมดาโอเคนะคิดให้รอบครอบก็แปลว่าครอบได้เลยเหมือนฝาชีครอบลงไปในอาหารทั้งจานต้องครอบให้สนิทเพื่อป้องกันแมลงวันเพื่อป้องกันฝุ่นละอองต้องครอบให้มิดไม่ใช่ครอบแล้วไม่มิดรอบครอบหรือรอบด้านต้องครอบให้มิดก็แปลว่าต้องมองให้รอบมองให้ทั่วทั่วจึงจะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องท่านจะไม่ถูกหรอกใช่ไหมท่านมองในมุมตัวเองว่าเฮ้ยกูชอบไว้ที่มันพูดในถูกใจกูกำลังต้องการพอดีแต่ท่านก็ต้องมองมุมของมันด้วยว่าไอ้คนที่มันมาจูงใจท่านน่ะมันมาหลอกหรือมันพูดจริงที่มันพูดน่ะสมเหตุสมผลไหมใช่ไหมอย่าไปเชื่อง่ายๆก็คือต้องมองให้รอบด้านเฮ้ยมันมาทำดีกับกูทำไมว่ากูเพิ่งรู้จักมันนะเนี่ยมันมาทำดีกับกูทำไมมันกำลังต้องการประโยชน์อะไรจากกูป่ะคุณมีสิทธิ์นึกลบใช่ไหมแต่นึกด้านลบใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่านึกแล้วคิดว่ามันคือผู้ร้ายมันคือตัวชั่วไม่ใช่แค่ระวังป้องกันตัวเองไว้ท่านจะได้ไม่ถูกหลอกท่านก็สามารถคบกับทุกคนได้ไม่ใช่ไว้ใจวางใจเห็นหน้าเห็นตาฟังคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ไม่รอบคอบแล้วหรืออย่างที่สามฝึกตัวเองให้ไม่ตกเป็นทาสของการจูงใจโลกมนุษย์ทุกวันนี้มันใช้ทฤษฎีของสัตว์มาใช้ในการกระตุ้นหรือปลุกเร้าคนให้ทำอะไรตามใจของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเป็นเจ้านายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นหัวหน้าทำกับลูกน้องทำกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบางทีเป็นผู้ค้าขายก็ใช้หลักการจูงใจจูงใจลูกค้าอย่างเช่นแม้บางคนขายอาหารเสริมแล้วรวยที่บอกว่ากินแล้วรักษาโรคมะเร็งได้แล้วก็พยายามนะ make
to believe พยายามทำให้เชื่อโดยการไปเอาบางคนเนี่ยเป็นหน้าม้าหน้าหมาหรือเปล่าไม่ทราบมาบอกว่าเนี่ยกินอาหารเสริมตัวเนี้ยกินแล้วนมเด้งหน้าเด้งตูดเด้งกินแล้วป้องกันมะเร็งได้ด้วยจนทั้งอย.ต้องมาเอาเรื่องเอาราวเนี่ยเพราะอะไรโลกสะเทือนเลยนะฮะอาหารเสริมสามารถกินแล้วรักษาโรคมะเร็งได้แค่มันบอกว่าป้องกันมะเร็งได้เนี่ยยังพิสูจน์ยากนะใช่ไหมแต่มันบอกว่ารักษามะเร็งได้เนี่ยโอ้โหแล้วคนก็ไปเชื่อเนี่ยเขาเรียกว่า make to believe หลอกลวงพูดเพื่อให้เชื่อแล้วถ้าเราเป็นทาสการจูงใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนนะกลัวโรคมะเร็งพอเป็นมะเร็งแล้วญาติพี่น้องเป็นมะเร็งก็รีบหามาให้กินเพราะกลัวตายเชื่อมันไว้ก่อนตังค์พอซื้อได้แล้วไม่เชื่อหมอละหมอเขามีวิธีรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์มีหลักการมีหลักวิชาไอ้นี่ไม่เอาแล้วกูเอาหลักกูหลักเกินนะจนทั้งเขารวยเองไปโทษเขาไหมว่าเราโง่เพราะเราไม่ฉลาดใช้ปัญญาเราตกเป็นทาสการจูงใจเคยยกตัวอย่างเรื่องเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วสงครามการตลาดด้านผงซักฟอกรุนแรงมากโฆษณาเยอะแยะเลยขยี้ขยี้ขยี้สะอาดไวเบามือโฆษณาก็แข่งกันซักสะอาดไวเสื้อผ้าสะอาดมีกลิ่นสะอาดแข่งกันอยู่ตรงนั้นนะเพราะคนที่ซักผ้าแม่บ้านหรือคนใช้คนรับใช้ต้องการซักแล้วไม่กัดมือซักแล้วไม่ต้องขยี้นานไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือคนรับใช้ไม่มีใครอยากขยี้นานมันเมื่อยมือซักแล้วสะอาดนะซักแล้วต้องหอมกลิ่นหอมดมก็รู้ว่าสะอาดนั่นแปลว่าอะไรซักแล้วเนี่ยเจ้านายเนี่ยมาดมก็รู้ว่าเฮ้ยกูซักสะอาดมันถ้าผงซักฟอกเป็นแบบนี้กูก็ต้องการให้เจ้านายซื้อแบบนี้ก็โฆษณาแข่งกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทุกยี่ห้อก็เป็นแบบนั้นหมดทำได้หมดมีวิธีไหนล่ะเนี่ยที่จะสามารถขายผงซักฟอกยี่ห้อของตัวเองได้ดีกว่าคู่แข่งเขาต้องหาสิ่งจูงใจมาหาของจูงใจมาหารางวัลจูงใจมาเช่นบางทีก็มีตัวต่อใส่ไว้ในกล่องผงซักฟอกให้สะสมตัวต่อถ้าต่อได้ครบนะเป็นภาพทีวีเอาทีวีไปเลยแล้วกว่าจะต่อเป็นภาพทีวีได้ต้องใช้ตัวต่อประมาณ8ตัวแสดงว่ามึงต้องซื้อกล่องผงซักฟอกกูอย่างน้อย8กล่อง8กล่องจะได้ตัวต่อเนี่ย8ตัวตัวต่อภาษาอังกฤษเรียกอะไรช่างหัวมันนะพูดภาษาไทยแล้วกันแต่8ตัวเนี่ยได้มาเนี่ยมันไม่ใช่นะเอาไอ้ตัวนี้ทะลึ่งมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไอ้ตัวเนี้ยเป็นรถยี่ห้อฝรั่งไอ้ตัวเนี้ยเออว่ะมีไว้มีไว้กูอยากได้ทีวีมันมีมุมหนึ่งของจอทีวีอยู่ที่ไอ้ตัวต่อตัวเนี้ยแล้วปรากฏว่าเป็นไงซื้อมา8กล่องได้มีชิ้นหนึ่งของ8อย่าง8ชิ้นก็ชิ้นละแบบถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้อะไรกูต้องไปซื้อกล่องต่อไปอีกเพื่อมันลุ้นว่าเฮ้ยไอ้ชิ้นที่2เนี่ยที่มันจะมาต่อกับไอ้8ตัวที่กูมีอยู่เนี่ยพอกูซื้อไปแล้ว8กล่องกูจะซื้อตัวไหนนี่คือหลักการจูงใจของนักการตลาดซึ่งมันเอาวิชาจิตวิทยาพื้นๆเอาความโลภเอาความอยากได้ของคนเนี่ยมาขายปรากฏว่าเป็นไงต่อไปเนี่ยแทนที่แม่บ้านหรือคนรับใช้จะไปซื้อผงซักฟอกมันไม่ได้ซื้อผงซักฟอกแล้วเนี่ยมันจะไปซื้อทีวีซื้อมอเตอร์ไซค์ของฟรีที่เขาแจกอยู่ในกล่องหรือบางทีไม่เอาแบบนั้นแหมมันนานกว่าจะสะสมคนรู้ทันก็เลยเอากะละมังไบเบิลเลอร์เลยชนิดที่ไซส์ในท้องตลาดไม่มี ไปสั่งโรงงานพลาสติกผลิตกะละมังไบเบลเลอร์เลยเอาไว้ใช้ซักผ้าใหญ่กว่ากะละมังใบเดิมที่แม่บ้านใช้อยู่ตามบ้านเองเป็นไงฮะพอออกมาโอ้ยขายดีมากเลยจะไปซื้อผงซักฟอกอีกยี่ห้อหนึ่งปรากฏว่ายี่ห้อนั้นไม่มีของแถมปรากฏว่าไอ้นี่มีของแถมหรือบางทีไม่ใช่แถมฟรีบวก10-20บาทซึ่งมันก็ต้นทุนของกะละมังใบนั้นเพราะสั่งโรงงานผลิตเนี่ยหลายหมื่นหลายพันใบเพราะขายทั่วประเทศต้นทุนมันอาจจะ10-20บาทเอาทุนละบวก20บาทผงซักฟอก1กล่องไม่ลดนะบวก20บาทได้กะละมังไบเบิลเลอร์เลยปรากฏว่าไอ้คนไปซื้อผงซักฟอกหรือมากเจ้าของบ้านนะเจ้านายมักจะให้คนใช้ไปซื้อเองมึงอยากได้ยี่ห้ออะไรมึงไปซื้อเลยเอามาเบิกตังค์กูปรากฏว่าเป็นไงมันก็ไปซื้อกะละมังไม่ใช่ซื้อผงซักฟอกคือซื้อกะละมังแล้วแถมผงซักฟอกเนี่ยนี่คือการฝึกตกเป็นทาสการจูงใจแต่ทำแบบนี้นะก็ยังดีกว่าไปเที่ยวนั่งสั่งจิตใต้สำนึกถูกไหมพี่น้องครับไปขโมยของในตู้เย็นตัวเองที่จิตวิญญาณอุตส่าห์ถือมาเอาไว้ตอนที่ยามยากยามจะอดอยากอ่ะเขาจะได้เปิดตู้เย็นแล้วเอาไอติมมาให้กินไอ้นี่ไปร้องขอความรวยร้องขอนั่นนี่ถ้ามันไม่มีจิตวิญญาณก็เอาออกมาให้ไม่ได้แต่บังเอิญมันไปตรงไอติมมันไปตรงกับที่จิตวิญญาณถือมาด้วยแต่เอาไว้กินตอนที่ไม่มีอยากกินไม่มีอะไรจะกินไว้ตอนที่อดอยาก
เอามาใช้ก็ในสุดก็หมดตัวสังเกตไหมนะเล่นกับจิตใต้สำนึกเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยท่านลองสังเกตสิตอนนี้เสร็จไปทีละลายทีละลายท่านเห็นป่ะเขาเรียกสิ้นบุญบารมีพลังทางจิตวิญญาณมันมอดลงมอดลงปั๊บมันก็จะวกกลับมันเป็นcritical point critical แปลว่าวิกฤต point ก็เป็นจุดวิกฤตใช้จะไม่บรรยังใช้โดยไม่รู้เรื่องเลยเห็นก็ทำแล้วรวยถามว่ามีคนทำแล้วรวยสักกี่คนทำไมไม่ขยันรู้จักอดออมรู้จักขยันทำมาหากินไม่เลือกงานยังไงไม่อดตายแน่นอนเชื่อชัวร์ไม่ต้องไปขอทานด้วยยังไงพระบิดาก็เมตตาให้รางวัลกับลูกๆที่ขยันและตั้งใจและเป็นผู้ที่ประกอบสัมมาชีพก็คือประพฤติดีประพฤติชอบไม่เอาเปรียบทำการค้าอะไรไม่เอาเปรียบใครนะรู้จักทำบุญแบ่งกุศลยังไงก็ไม่อดตายพระบิดาทรงเมตตาอยู่แล้วอันนี้อยากรวยเกินเหตุไงแล้วมันก็ได้รวยสมใจใช่ไหมพอตอนนี้รวมรวยสมใจนึกแล้วต่อไปก็จะรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันสายไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะมาถึงวันนั้นนะมันอย่าไปตกเป็นทาสการจูงใจพี่น้องครับท่านจะมีจุดอ่อนนะเพราะถ้าท่านจะมีกฤษติเพราะกลัวถูกหลอกท่านต้องปฏิบัติใน3ข้อนี้ให้เคร่งครัดจดไว้สิครับเพราะท่านอยู่ในวิดีโอหรืออยู่ในคลิป อยู่ใน Google อยู่ใน Facebook เนี่ยท่านจะต้องมาไล่หาใช่ไหมเราเห็นลุงประจำหรือหลายคนเนี่ยถ่ายรูปไว้จำไว้นะถ้าเอาถ่ายรูปไว้แล้วเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยกรุณาอ้างอิงด้วยนะเพราะสัจธรรมเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์เป็นพระบุตรเอกพูดได้คนเดียวนะแต่ถ้าท่านจะช่วยเมตตาคนอื่นเอาจำของเราไปพูดต้องอ้างอิงท่านจำไว้เราไม่เอาเรื่องครับแต่กฎแห่งกรรมมันเอาเรื่องนะครับกฎแห่งกรรมจะเอาเรื่องสักวันหนึ่งเราจะพูดสักเสาหนึ่งนะเราจะพูดหัวข้อเรื่องว่าอย่าหาทำเป็นคำพูดทันสมัยมากทออำทำอย่าหาทำคืออย่าหาเรื่องให้กับตัวเองหรือจิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนอ่ะเช่นทำอะไรบ้างที่เราเห็นในสังคมเนี่ยแล้วมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆ เรามาถามเราเยอะแยะถามเราให้เราไปเที่ยวด่าคนอื่นเราไม่ทำหรอกถามเราให้เราไปเที่ยวประนามคนอื่นหรือไปต่อต้านคนอื่นเราไม่ทำหรอกแต่ถ้าเราพูดเป็นวิชาการนะไปโดนใครอะไรยังไงว่าเราไม่ได้เพราะเราพูดสัจธรรมให้ฟังถ้าอย่างนั้นได้เราจะค่อยบรรยายให้ฟังอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้ครับแต่เราจะไม่ตอบสดๆอย่างเงี้ยแต่เราจะเอารวมไว้แพ็คเป็นองค์ความรู้แล้วเดี๋ยวค่อยๆพูดให้ฟังทีละเรื่องว่าอย่าหาทำถ้าต้องการนิพพานหรือหลุดพ้นอย่าหาทำในสิ่งไหนบ้างเนี่ยเพราะอย่าใช้วิธีว่าไม่เห็นโลงแล้วไม่หลั่งน้ำตารอให้ซิปหายก่อนรอให้วิบัติก่อนแล้วค่อยนึกถึงพระบิดาแล้วนึกถึงเราหันมาหาเราบางทีมันสายไปแล้วนะครับมันสายไปแล้วพี่น้องครับนะอย่าตกเป็นทาสการจูงใจเพราะฝรั่งเนี่ยมันเป็นต้นคิดในเรื่องการใช้ทฤษฎีการจูงใจคนมันรู้ว่ามันสร้างแต่พฤติกรรมขยะมันทำคนให้เป็นสัตว์เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งตะวันตกมันเลิกใช้ทฤษฎีการจูงใจแล้วพี่น้องครับเรื่อง motivationแต่คนไทยหรือคนเอเชียหรือประเทศที่ยากจนประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาเสพสิ่งเหล่านี้จนติดแล้วก็เลิกไม่ได้ไว้วันหน้าเราค่อยมาวิจารณ์ให้ฟังเพราะมันจะมีผลเสียหายต่อการทำร้ายจิตสำนึกที่งดงามในการเป็นมนุษย์มันจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ใช้จิตสำนึกแต่จะใช้จิตสัญชาตญาณแบบเดรัจฉานหรือแบบสัตว์ประจำโลกแทนสังเกตไหมบางคนเนี่ยทำตัวไม่ดีท่านด่าว่าไอ้หรืออีสัตว์ไอสัตว์หรืออีสัตว์ท่านไม่ด่าว่าไอคนหรือไอมนุษย์เนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยท่านมองออกเลยมันเหมือนสัตว์ถ้าได้กินแล้วกระดี้กระด้าถ้าให้กินนะกระดี้กระด้าดีมากแต่ถ้าไม่ให้กินหรืออดไม่สนองกิเลสตัณหาให้ก็จะมีปัญหาก็จะไม่เป็นมิตรละนั่นเป็นเพราะสิ่งจูงใจการจูงใจเป็นเหตุนะต่อมาอย่างที่3พี่น้องครับกลัวติดโรคระบาด

ต่อมาอย่างที่3พี่น้องครับกลัวติดโรคระบาดทันสมัยไหมครับอัปเดตเลยกลัวติดโรคระบาดโควิด-19นะซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นมาอีกซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการในการชำระโลกของพระบิดาด้วยเชื้อโรคระบาดเราเลยเอามาสอนเอามาสื่อไว้ตรงเนี้ยขอพระองค์ทรงเมตตาว่าทำไงถ้าคุณกลัวติดโรคระบาดเป็นเพราะคุณรู้ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายใช่ไหมคุณรู้ว่ามันเป็นเชื้อโรคร้ายเพราะคุณรู้ว่ามันติดเชื้อได้ง่ายเพราะคุณมองมันไม่เห็นและมันมีอยู่ทั่วไปตรงไหนก็ไม่รู้ขนาดคนที่ติดเชื้อแล้วมันยังบอกไม่ได้เลยว่ามันติดมาจากตรงไหนยังไงต้องเขียนไทม์ไลน์เสียยาวเหยียดต้องนึกแทบตายว่ากูไปไหนมาบ้างอ่ะถ้านึกไม่หมดนึกไม่ออกแล้วจะรู้ไหมว่าโอกาสที่จะไปเจอแหล่งเชื้อโรคที่มันติดตัวกูมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ว่าติดเชื้อได้ง่ายอย่างที่3รู้ว่าอะไรครับพี่น้องรู้ว่าป้องกันหรือเยียวยาเนี่ยยากท่านถึงกลัวติดโรคระบาด1รู้ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายเชื้อโรคร้ายแปลว่าติดแล้วติดเป็นตายหรือไม่ตายก็อาจตายได้เพราะไม่รู้ว่ากูจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมที่ติดเชื้อแล้วมันไม่แสดงอาการก็คือกูรอดอ่ะกูจะรู้ไหมนี่คือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยชอบหลงตัวเองอ่ะชอบอวดเก่งอ่ะคือติดแล้วตายอ่ะซึ่งมันมีมุมเดียวให้มองถูกไหมพี่น้องถ้าใช้ปัญญาสักนิดนึงติดแล้วไม่ตายติดแล้วไม่แสดงอาการก็มีเลยยิ่งคิดนะเฮ้ยแล้วกูจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นพวกไหนวะติดแล้วติดเชื้อแล้วตายหรือติดแล้วไม่มีอาการแล้วแปลกไหมล่ะติดแล้วไม่มีอาการทั้งที่มันเป็นเชื้อโรคจริงๆแล้วมันจะมีอาการถ้ามันอยู่ในตัวกูมันอยู่มันจะเกิดอาการขึ้นมาอีตอนไหนวะมันจะสายไปไหมอยู่ในร่างกายกูเป็นเดือนๆนะเลือดเป็นหมวกอยู่เป็นเดือนๆไม่แสดงอาการสักทีแล้วมันอยู่ๆมันจะตื่นฟื้นขึ้นมาแล้วเล่นงานกายสังขารกูอีตอนไหนเนี่ยช่างเทคนิคเขาคงไม่คิดผิดนะว่าท่านคงคิดเป็นโอกาสที่จะวิตกกังวลวิตกจริตกลัวตายมันจะต้องมีสูงกว่าปกติแต่ถ้าคิดไม่เป็นหรือไม่คิดคือโง่ๆก็อาจจะไม่ทุกข์อาจจะไม่วิตกกังวลกับเงื่อนไขนี้นะครับแต่เราเอาเซเป็นว่าท่านคิดเป็นรู้ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายรู้ว่าติดเชื้อได้ง่ายรู้ว่าป้องกันและเยียวยายากทีนี้ถามว่าแล้วจะใช้กฤษฎีกับกรณีกลัวติดโรคระบาดอย่างไรป้องกันการกลัวติดโรคระบาดคือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยอย่างที่หนึ่งท่านต้องระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดแน่นอนทางการแพทย์ท่านก็เมตตาแนะนำคนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกว่าขณะนี้โควิด-19 มันระบาดไปทั่วทั้งโลกเขาจะแนะนำเลยว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแม้กระทั่งจิตจักรวาลของเราก็ยังแนะนำท่านมือกับแมสก์ MASK mask มือกับ mask อย่าพลาดรองลงมาก็คือ social distancing ระยะห่างระหว่างเองกับข้าพระบิดาใช่ว่าช่องทางระหว่างเธอกับฉันฝึกให้มีช่องทางเพราะมนุษย์เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าใกล้ชิดกันมากโอกาสจะกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันจะเกิดขึ้นง่ายถูกต้องไหมมันถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้ใจกันเป็นคนแปลกหน้าเราควรจะมีช่องทางระหว่างกันให้มากกว่าระหว่างพ่อแม่ผัวเมียพ่อแม่ลูกใช่ป่ะพ่อแม่ลูกผัวเมียอยู่กับบ้านเนี่ยนะไอโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยไม่แทบจะไม่ต้องเพราะเรารู้ใจกันเรารู้จักกันดีแต่กับคนแปลกหน้าเนี่ยโอกาสจะทะเลาะกันฆ่ากันตายมีปัญหาเนี่ยถ้าไปใกล้ชิดหนมกันมากโอกาสพลาดมันมีสูงพอเวลาเลยฝึกให้เวลาไปอยู่ในสังคมต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรมนุษย์กำหนดเองไม่น้อยกว่า2เมตรแต่แผนการของช่างเทคนิคกับพระบิดาและเราในฐานะที่เราเป็นวิทยากรเอกไซโคโชโควิด-19นะเราต้องการแค่นี้ให้ท่านคอยระวังตัวอย่าไปใกล้ชิดมากเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคแปลว่าอย่าไปใกล้ชิดมากต้องระวังนะระวังคำพูดระวังน้ำลายระวังปากระวังคำไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียสมดุลทางอารมณ์และเกิดปัญหาตีตาตาตีกันก่อเวรเกี่ยวกรรมกันมันทำให้นรกมันรกทำให้สวรรค์เนี่ยมีประจุลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กด้านลบ
ที่เกิดจากกรรมของมนุษย์เนี่ยลอยขึ้นมาแล้วกลายเป็นก้อนเมฆสีเทาสีดำลอยต่ำแล้วเกิดพายุรุนแรงเกิดพายุแม่เหล็กฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรพวกนี้พระบิดาไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอีกใช้ธรรมะเพราะเราปฏิบัติธรรมไงก็ใช้ธรรมะนี่แหละเอามาสอดแทรกกับชีวิตประจำวันใครไม่เชื่อว่าเราเอาพระบิดากับทีมช่างเทคนิคของเราเนี่ยเอาโควิด-19 มาเป็นเครื่องมือที่จะชำระจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกเพราะมันระบาดไปทั่วทั้งโลกไม่มีที่ไหนไม่ระบาดมากหรือน้อยก็เท่านั้นแหละใช่ไหมเพื่อยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ตัวหลักๆเลยครับแต่ถ้าส่งเชื้อโรคตัวเดียวมาไม่ราไม่พอมือไม่บรรลุเป้าหมายเดี๋ยวส่งซ้อนมาอีกตัวนึงอ่ะไปไงอ่ะทีนี้ยุ่งมั้ยล่ะคันเนี้ยรบศึกหลายด้านคันเนี้ยยังไม่ต้องรอพายุหมุนไม่ต้องรอแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่ต้องดูแผ่นดินยุบไม่ต้องดูสึนามิเอาเรื่องแบบนี้ก่อนใช่มั้ยมีเวลาเยอะถ้าสอบตกเป็นตายสอบได้จึงรอดเราบอกแล้วใช่ไหมพยายามจะโฆษณาขายตอนนี้วัคซีนหรือยา เป็นตลาดของผู้เป็นโอกาสของผู้ขายมันจะขายใครก็ได้ถ้ามันมั่นใจว่ามีตังค์และมีประโยชน์นะแต่คนซื้อนี่กลัวตายอ่ะต้องหาพยายามซื้อวัคซีนซื้อยาแล้วผู้ผลิตยังน้อยอยู่ก็ตลาดก็ไม่ได้อยู่ในกำมือของผู้ซื้อนะต่อไปถ้าทุกคนสอบผ่านหมดผลิตวัคซีนผลิตยาแล้วไม่รู้จะขายใครอ่ะคราวนี้เนี่ยมันจะถูกลงนะโดนละ 4,000 เนี่ยจะลดเหลือไม่เท่าไหร่แล้วแต่เราไปตาแหกแตกตื่นทำไมพระบิดาก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในโปรแกรมไซโคโชถ้าท่านน่ะสอบผ่านท่านรอดสอบผ่านบททดสอบสอบผ่านคืออย่างไรเราก็บอกแล้วอย่าสร้างประจุลบให้เกิดขึ้นในร่างกายเพราะเราเป็นถังขยะเพราะโคโรนาไวรัสชอบใช่ไหมและเป็นคนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีไม่ใช่ดีแต่ปากโคโรนาไวรัสไม่ต้องการกลับไปยุ่มย่ามในกายสังขารของผู้บริสุทธิ์หรอกถ้าพูดรวมๆว่าใครมีธรรมะรอดใครไม่มีธรรมะไม่รอดแต่อธิบายอะไรไม่ได้พูดแค่นี้มีธรรมะคือยังไงแต่จิตจักรวาลบอกท่านไปแล้วท่านต้องระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้านอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านท่านก็ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองมือกับแมสแอลกอฮอล์ล้างมือพกติดตัวแล้วก็อย่าไปยืนใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าต้องมีระยะห่างแล้วก็อย่ามือแย่จมูกอย่ามือขยี้ตาอย่ามือเข้าปากไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรอย่าเอาไปแย่เพราะในตามีความชื้นในรูจมูกก็มีความชื้นในปากก็มีความชื้นเชื้อโรคพวกนี้มันจะอยู่กับความชื้นอยู่ได้นานแล้วมันก็ค่อยคลานเข้าไปตัวเล็กๆก็ค่อยคลานสมสารเข้าไปไปอยู่ในแหล่งติดเชื้อมา5วันแล้วเชื้อถึงเริ่มออกอาการแต่บางทีมันไม่ออกมันรอ14วันมันถึงออกแต่เดี๋ยวนี้มันเกิน14วันแล้วมันค่อยออกก็มีครับลองสังเกตสิติดเชื้อเร็วแล้วมีอาการรุนแรงเร็วเหมือนกันกับประเภทไม่มีอาการก็มีเหมือนกันใครจะโชคดีบ้างคือไม่โดนหรือโดนแล้วไม่เกิดอาการนะ ก็ดูต่อไปประการที่2พี่น้องครับวิธีป้องกันคือพบแพทย์ทันทีที่มีอาการป่วยอาการป่วยในที่นี้เราหมายถึงมีไข้คนเราเวลามีไข้เนี่ยแสดงว่าในร่างกายเนี่ยเซลล์ของเราจะอักเสบเมื่อเซลล์ร่างกายของอักเสบและมีไข้ก็แปลว่าภูมิต้านทานโรคของเราคือเม็ดเลือดขาวกำลังไปต่อสู้กับเชื้อโรคบางอย่างที่มันแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเพราะเซลล์อักเสบจะมีเชื้อโรคเข้าได้แล้วร่างกายของท่านมันกำลังอ่อนแอกำลังจะสู้เชื้อโรคไม่ได้ความมีไข้ขึ้นสูงมันจึงเกิดขึ้นคนเป็นเอสคนเป็น HIV หรือเป็น SARS ไวรัสพวกนี้มันจะทำลายภูมิต้านทานของมนุษย์เราสังเกตไหมเวลามีไข้ขึ้นสูงเป็นโรคพวกนี้กินยาลดไข้ไข้ก็ไม่ลดเพราะอะไรเพราะมันไปทำลายภูมิคุ้มกันมันไม่ได้ไปทำลายอวัยวะอย่างเดียวก็ไม่ต้องบอกนะเชื้อโรคพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีของมอดที่มีสมองก้อนเดียวนะมันคิดได้มาตั้งนานแล้วเพราะเขาใช้เป็นอาวุธในการทำลายพวกเขากันเองจนกระทั่งสิ้นเผาสิ้นเชื้อนั่นเลยต้องหาที่อยู่ใหม่เนี่ยย้ายดาวมันนั่นนะ
มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเปิดเผยนะไม่ต้องถามเรานะเรื่องเอเลี่ยนอะไรพวกนี้เอาเป็นว่าเรายังไม่มีความรอบรู้พอนะให้คนที่เขารอบรู้เขาพูดไปประการที่3มั่นใจว่าท่านจะไม่ป่วยแน่นอนท่านต้องหาความมั่นใจซึ่งท่านจะมั่นใจแบบลุมๆแรงๆไม่ได้ท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีวินัยในการดูแลตัวเองได้อย่างดีท่านไม่มีประมาทท่านไม่ขาดสติท่านไม่เผลอเลยแน่นอนและพอพบว่าอาการไม่ปกติท่านรีบไปพบแพทย์ทันทีไม่ใช่คงไม่เป็นละคงไม่ติดหรอกคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่ติดหรอกโอเคไหมถ้าท่านมีความรู้มีข้อมูลพร้อมแบบนี้มันจะทำให้ท่านเกิดความมั่นใจในตัวเองว่าท่านจะไม่ป่วยแน่นอนพอมั่นใจแล้วเป็นไงสติแตกไหมจิตตกไหมวันที่ท่านมีอาการป่วยเลิกไม่รู้ว่าป่วยด้วยโรคนี้จริงหรือเปล่าท่านจะไม่สติแตกท่านไม่จิตตกท่านรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะกูมั่นใจว่ากูระวังตัวกูอย่างดีแล้วนี่คือการใช้กริดสติใช้กริดคือมีดสั้นมีสองคมเอาไว้หั่นกิเลสกิเลสคือความรู้สึกกลัวความรู้สึกวิตกมันทำลายทำให้จิตเสื่อมไอ้ความรู้สึกพันอย่างเงี้ยพันกริดสตินี้ช่วยได้ประการที่4ท่านกลัวมหันตภัยพิบัติ

ประการที่4ท่านกลัวมหันตภัยพิบัติตะกี้โควิด -19 นะอันนี้กลัวมหันตภัยพิบัติทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมภัยพิบัติที่แรงบ้างค่อยบ้างหรือภัยพิบัติที่มันยังไม่พิบัติแต่มันเป็นภัยแล้วมันเกิดขึ้นบนโลกนี้ทั่วโลกนี้ทีแล้วมีอาการแปลกๆทางธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นเวียดนามพม่าหิมะตกไอ้ที่บอกพม่าหิมะตกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบริเวณภูเขาสูงๆนะทางตอนเหนือของพม่าเนี่ย ก็ที่เขาไปมีรีสอร์ทอะไรกันสกีรีสอร์ทก็เคยมีหิมะตกแต่นี่มันตกในบริเวณอื่นที่มันไม่เคยตกแม้กระทั่งที่เวียดนามก็ส่วนมากเกิดขึ้นทางภาคเหนือแน่นอนเหนือเส้นสูงสุดไปหน่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอากาศหนาวเย็นอากาศวิปริตก็มีหิมะไม่ใช่ลูกเห็บตกหิมะตกไม่ใช่ฝนน้ำแข็งเป็นหิมะเลยแต่สักวันหนึ่งท่านคิดว่าประเทศไทยเราแถบภาคเหนือจะเหลือไหมถ้าพวกนี้มีเส้นเขตของหิมะเนี่ยห้อยต่ำลงมาหาประเทศไทยไปเรื่อยๆจิตจักรวาลเคยบอกท่านว่าสักวันหนึ่งหิมะจะตกเผลอๆจะตกในกรุงเทพมหานครด้วยเราพูดในสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับการคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะแต่มันเป็นปฏิบัติการในการชำระโลกพี่น้องมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันเป็นภัยพิบัติมันเกิดทีขึ้นเรื่อยๆและเราก็เป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังว่าพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามาเตือนมนุษย์ที่อยู่ปลายยุคพลังงานเก่าทุกท่านว่าขณะนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วเมื่อทรงพิพากษาโลกแล้วเนี่ยพระองค์จะต้องปรับสมดุลของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้มันคืนสู่ความสมดุลในระดับที่สูงกว่าเดิมถึง2เท่าสมดุลกว่าเดิมถึง2เท่าโดยยกระดับจากเดิมสมการ3มิติคือ3 3 3พระองค์ยกระดับให้เป็น6 6 6ซึ่งจะมีคนตายเยอะขึ้นจะมีคนเหลือบนโลกน้อยลงแผ่นดินจะหายเกาะจะหายภูเขาหลายลูกจะหายไปจากแผนที่รู้หายไปไหนมันเกิดแน่นอนพี่น้องครับและมันจะทำให้ท่านเห็นว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆท่านจะไม่นึกเลยว่าประเทศบางประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ๆมันจมหายไปในทะเลทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะหลายคนบอกระยะหลังเราก็ไม่ค่อยพูดแล้วนะที่ไม่ค่อยพูดมีเหตุผล2 อย่างเพราะมีคนจำคำพูดเราไปพูดแล้วไปอ้างว่าตัวเองพูดเองรู้เองนะแล้วบางคนพอเราพูดก็ไม่เชื่อเราหาว่าเราเพี้ยนเราชื่อปริญญาชื่อล้อหล่อมันบอกว่าชื่ออาจารย์เพี้ยนอย่างดีมันให้เกียรติเราเป็นอาจารย์นะอาจารย์เพี้ยนไม่ได้บอกอาจารย์ปริญญาเราจะมาหลอกลวงทำไมพอพูดว่ามันจะเกิดสึนามิที่ไหนที่ไหนที่เราเคยไปเตือนนะที่ภูเก็ตหลายคนก็ด่าเราว่าไปทำลายการท่องเที่ยวทั้งที่เราอุตส่าห์พาทีมจิตจักรวาล80คนนะ2คันรถบัสไปเพื่อจะพยายามไปบอกพี่น้องที่ภูเก็ตก่อนจะเกิดสึนามิตัวเป็นๆเราไปเองจริงๆเลยแถวหาดป่าตองเราก็ไปนั่งมาแล้วแถวบางสักเขาหลักที่เกิดสึนามิและมีคนเสียชีวิตรวมมาแล้วเป็นแสนเนี่ยเราก็ไปนั่งมาแล้วแล้วเราก็บอกญาติธรรมทุกคนว่าที่เรานั่งตรงนี้วันที่เกิดคลื่นยักษ์อ่ะนั่งไม่ได้นะตรงนี้ทุกวันนี้ที่เป็น FC เก่าๆของเราถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นพยานได้ว่าเรากล่าวแบบนั้นจริงๆไม่ได้รอให้เกิดแล้วค่อยพูดว่าเนี่ยกูเคยพูดไว้แล้วแล้วพอพูดแล้วไม่แม่นไม่ตรงก็มุดหายดำดินหายเป็นขอมดำดินหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเรายังอยู่เลยเนี่ยเราพูดมา30กว่าปีแล้วพอเราพูดเรื่องจริงเราพูดความจริงไม่ได้โกหกอ่ะที่บางเรื่องพูดแล้วมันไม่เกิดเพราะพระบิดาเมตตาท่านทั้งหลายว่าเพิ่งรู้จักจิตจักรวาลยังรู้ข้อมูลไม่ครบพระบิดาก็เลยทรงให้โอกาสก็เลยยืดเวลามาให้เวลาที่ยืดออกมานั้นเป็นเวลาของโลกนะแต่เวลาของจักรวาลมันเป็นแค่หนึ่งเดียวพระองค์จะยืดเวลาออกไป5ปี10ปีเพื่อก่อนจะชำระโลกหรือ30ปีแล้วค่อยชำระในมิติของจิตจักรวาลหรือมิติของจิตวิญญาณมันมีค่าเท่ากับ1แต่สำหรับโลกมนุษย์เนี่ยโอ้โหมันนานเหลือเกินกูไม่เห็นมึงแน่จริงเลยมึงพูดว่าจะเกิดไม่เห็นจะเกิดเลยนะคุยว่าแน่จริงไงบอกเราไม่แน่หรอกผู้ที่จะแน่ก็คือพระเจ้าหรือพระบิดาต่างหากอนุตตรธรรมาจารย์เราได้รับพระบัญชาพระองค์มาพระองค์ให้กล่าวยังไงเราก็กล่าวอย่างนั้นน่ะเราไม่แน่หรอกถ้าแน่จริงเราต้องพูดเองนะนี่เรากล่าวตามพระองค์พระองค์กล่าวมาอย่างไรเราพูดตามอย่างนั้นน่ะมันถ้าเราเป็นคนโกหกหลอกลวงพูดเท็จทำให้โลกวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายทำให้เสียหายด้านการท่องเที่ยวพระบิดาคงจัดการเราไปเลยแหละคงไม่ให้เราหล่อขึ้นทุกวันนะชีวิตเรามีดีขึ้นทุกวันมีคนรู้จักมากขึ้นให้เกียรติเรามากขึ้นอะไรเนี่ย
มันเป็นรางวัลที่พระบิดาทรงประทานให้กับเราถ้าเราทำชั่วแค่มาหลอกท่านมันจะเกิดภัยร้ายกับโลกทุกคนต้องตายเยอะอะไรแบบนี้นะแล้วไม่ได้พูดในพระนามของพระองค์ป่านนี้เราคงโดนลงโทษตามกฎแห่งกรรมไปแล้วล่ะพี่น้องครับถ้าท่านไม่เห็นเนี่ยหลายคนเนี่ยมันหายไปจากโลกก็มีไม่ใช่หายไปจากสังคมหายไปจากโลกเลยก็มีครับเยอะแยะไปเพราะพระองค์ไม่ปล่อยไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนไงเรากล่าวอย่างไหนพวกนั้นก็ไปกล่าวอีกอย่างนึงมันยิ่งสับสนนะครับมันก็พิสูจน์เอาของแท้มันต้องอยู่ได้ทนมันอยู่ได้นานถ้าเป็นของแท้ครับนะแท้คือแท้อ้าวเรามาดูนะกลัวมหันตภัยพิบัติท่านกลัวมหันตภัยพิบัติเพราะอะไรครับ1ท่านหวั่นไหวไปกับข่าวลือเห็นมั้ยข่าวลือข่าวลวงทุกวันนี้ใน YouTube ในโซเชียลเนี่ยมีเยอะเลยไอ้พวกที่ทําเพื่อจะหาค่าโฆษณาในการทําคลิปน่ากลัวน่ากลัวเรื่องภัยพิบัติเนี่ยแล้วบาปด้วยนะไปอ้างพระรูปนั้นบ้างอ้างพระรูปนี้พระจริงก็มีพระปลอมก็มีอย่าลืมนะพระก็ถูกผีหลอกได้วันนี้เราชอบใจหมอปลาพูดออกทีวีนะคนจะได้รู้ว่าในขณะที่เราพูดนี่คือกล่าวรายการสดนะก่อนเข้ารายการสดๆตรงเนี้ยหมอปลาบอกว่าท่อนไม้อ่ะอย่าไปเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่โง่ไปอยู่กับท่อนไม้หรอกถ้าอยู่ก็มีแต่ผีเราชอบใจหมอปลาพูดคำนี้มากเลยนะบังเอิญเปิดไปเจอข่าวพอดีนะก่อนจะมาเข้าห้องส่งห้องออกอากาศเนี่ยนะมันใครที่ฟังรายการนี้อยู่รู้นะว่าเราพูดสดๆไม่ใช่นั่งตัดต่อเทปให้น้องบุญธรรมกับน้องออสมานั่งตัด

นะไม่ได้ท่องจำมาพูดเห็นไหมพูดตั้ง4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนี่ก็เที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมเหลือเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ต้องจบรายการแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพระบิดาให้เตรียมสไลด์เอาไว้ขึ้นโชว์ท่านเพื่อให้อธิบายท่านสอนท่านเนี่ยมันจะครบพอดีกับเวลาไหมแต่ส่วนมากก็จะพอดีใช่ไหมไม่ได้มานั่งจับเวลาหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละข้อพระองค์จะให้บรรยายเรื่องอะไรให้บรรยายแค่ไหนนะเนี่ยวันไว้ไปขับข่าวเลยก็เตือนว่าถ้าท่านไม่มาถึงวันที่ยังไม่ทันถึงวันที่ภัยพิบัติจะมาเนี่ยท่านก็ตายก่อนตายแล้วตายก่อนตายแปลว่ากลัวตายถ้าภัยพิบัติมาเนี่ยสิบหายเลยกูต้องตายนะอย่าเป็นจะตายนะอย่างนี้เขาจะตายก่อนตายท่านอย่าวันไว้ไปกับข่าวลือถ้าอยากจะรู้ข่าวจริงที่ไม่ใช่ข่าวลือติดตามผ่านจิตจักรวาลชาแนลเดียวเท่านั้นนะเพราะเราสื่อสารกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงชำระโลกผู้ทรงชำระโลกย่อมรู้วันโลกเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดตอนไหนเกิดเมื่อไหร่เกิดแล้วผลมันจะเป็นยังไงผู้ชำระโลกจะทราบแล้วถามว่ามนุษย์เข็นมีทั่วไปหรือผีสางทั่วไปมันจะมาช่วยท่านได้ไหมมันจะบอกความจริงกับท่านได้ไหมตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยมันก็ต้องถูกชำระเหมือนกันถ้าสมมติผีมีจริงนะมันจะหลอกท่านมันก็ต้องถูกชำระเหมือนกันเนี่ยเราเองก็เหมือนกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนั้นเหมือนกันแต่เราเชื่อมั่นเนี่ยเราไม่กลัวเพราะเรามาทำหน้าที่ให้กับพระบิดาเราเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในทีมงานของช่างเทคนิคของพระบิดาในการชำระโลกพระองค์ต้องทรงเมตตาดูแลเราอยู่แล้วถึงแม้พระองค์ไม่บอกเราว่าจะชำระที่ไหนเมื่อไรอย่างไรล่วงหน้านานๆเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าเรามีจิตเมตตาคืนมาบอกเราล่วงหน้าสักเดือนนึงสิเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาเผยความจริงไปหมดทั้งจักรวาลเพราะเราเมตตาเราไม่อยากให้ใครตายเราไม่อยากให้ใครเดือดร้อนมันเราบอกล่วงหน้าแต่ถ้าบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่ฟังก็เรื่องของนายไม่เกี่ยวกับเราแต่นี่พระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นคนมีจิตเมตตาเลยไม่บอกเราก็ไม่รบร้าวพ่อเพราะพระองค์ทรงเห็นแบบนั้นก็เมตตาช่างเทคนิคก็จะได้ไม่ต้องทำงานลำบากใช่ไหมมันท่านติดตามฟังเราไปทุกเสาร์ถ้ามันใกล้วันชำระโลกขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรติดตามจากเราเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังเองแต่ถ้าวันนั้นน่ะใครไม่ได้รับประทานโอกาสอาจจะมีเรื่องที่จะไม่ได้ชมรายการเราจะบอกไว้ด้วยเราถึงสื่อสารกับท่านให้ท่านติดตามเป็นประจำนี่เราไม่ได้พูดจูงใจนะเพราะเราสอนท่านว่าอย่าไปเป็นทาสของการจูงใจแต่เราพูดความจริงอย่าหวั่นไหวไปกับข่าวลืออย่างที่สองท่านกลัวมหันตภัยพิบัติเพราะท่านกลัวตายจากภัยพิบัตินั้นเช่นท่านมาถามเราว่าอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์มีพื้นที่สีแดงตรงไหนบ้างจะบอกไปดูในแผนที่จิตจักรวาลสิเราทำไว้ให้ดูแล้วที่ที่หนูอยู่ที่ผมอยู่เนี่ยน้ำมันจะท่วมไหมแผ่นดินจะหายไหมเราตอบท่านไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่รู้เราเลยตอบท่านไม่ได้แล้วถามว่าแล้วพวกเราจะอยู่ตรงไหนปลอดภัยที่สุดพระบิดาเขาให้เราตอบพวกท่านท่านจะได้ยินเสมอว่าอยู่ที่บ้านท่านไงปลอดภัยที่สุดเพราะท่านเลือกที่จะอยู่ท่านจึงซื้อบ้านสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นท่านก็ต้องควรอยู่ในที่ที่ท่านเลือกเองนั่นแหละแล้วมันจะปลอดภัยที่สุดที่ที่ท่านไม่รู้จักที่ท่านไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานที่อโคจรและเป็นอันตรายก็ได้ใช่ไหมมันคิดเอาไว้ก่อนเลยบ้านท่านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วถามว่าตรงไหนอ่ะปลอดภัยที่สุดอ่ะอยู่ที่บ้านนะอยู่หน้าบ้านหลังบ้านในส้วมในห้องนอนในห้องรับแขกเราก็ถามว่าแล้วปกติท่านอยู่ตรงไหนอ่ะท่านมีความสุขที่สุดอ่ะท่านบอกว่าอยู่ในห้องนอนอ่ะนั่นแหละนะถ้าท่านอยู่ในห้องนอนแล้วปลอดภัยที่สุดที่บ้านท่านนั่นน่ะท่านบอกคนว่าชอบนอนเล่นอยู่ห้องรับแขกเอออยู่ห้องรับแขกก็ปลอดภัยที่สุดนี่ไงแล้วถามว่าอาจารย์มีเลิกไหมจะเปิดร้านใหม่เปิดบริษัทใหม่เราก็จะถามเลยท่านคิดว่าตั้งใจจะเปิดเดือนไหนเขาบอกเดือนนี้แล้วตอนนี้ท่านจะเปิดได้พร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะนั่นแหละตอนนี้พร้อมแล้วนะเลิกสะดวกเลิกไหนวันไหนท่านเปิดวันนั้นเนี่ยเลิกที่สะดวกเข้าใจหลักการของจิตจักรวาลนี้อย่างครับเนี่ยครับท่านกลัวตายจากภัยพิบัติท่านไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เหตุผลหลัก3ข้อนี้คือทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่กลัวมันแต่ภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นเพราะท่านเชื่อแล้วว่ามันเกิดแน่นอนเพราะเรายืนยัน 100% ว่าเกิดแน่นอนโลกต้องสะเทือนคนจะหายแผ่นดินจะหายจะมีทั้งหายฉับพลันแล้วก็จะมีทั้งค่อยๆหายไอ้ที่สมัยโบราณเคยพูดว่าบ่อย่ำองุ่นมีแน่ๆบ่อย่ำองุ่นแปลว่าสถานที่เดียวกันและมีคนล้มหายตายจากพร้อมกันเยอะเขาเรียกว่า

ตายหมู่นั่นแหละคือบ่อย่ำองุ่นทะเลไฟหรือบึงไฟก็จากไฟไหม้ทั้งไฟป่าไฟลาวาจากภูเขาไฟนั่นคือบึงไฟเห็นไหมมีหลายอย่างสักวันหนึ่งค่อยพูดให้ฟังนะให้มันใกล้ๆก่อนตอนนี้ให้เห็นสิ่งแวดล้อมมันเริ่มกระพือความเป็นภัยพิบัติเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวท่านเรื่อยๆและแรงๆขึ้นเรื่อยๆให้สังเกตไปก่อนอ่ะถ้ากลัวมหันตภัยพิบัติท่านจะป้องกันสติของท่านไม่ให้แตกป้องกันจิตของท่านไม่ให้ตกได้อย่างไรวิธีป้องกันป้องกันการกลัวภัยพิบัตินะประการที่4ประการที่4ข้อแรกเลยถ้าท่านจะป้องกันไม่ให้จิตแตกสติแตกจิตตกท่านต้องรู้ว่าภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาติถ้าเป็นภัยธรรมชาติมันจะเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไม่มีใครรู้ใช่ไหมเขาเรียกมันเกิดส่งเดชมันเกิดส่ง4สุ่ม4สุ่ม5แต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำลายระบบของโลกไม่ว่าจะเป็นมิติของกายภาพหรือมิติทางพลังงานทำให้มันเกิดการเสียสมดุลเช่นโค่นต้นไม้ทำลายป่าเหลือแต่ภูเขาหัวโล้นเวลาพายุมาฝนมาแรงๆลมก็พัดแรงก็จะเกิดภัยจากลมเขาเรียกว่าวาตภัยเป็นเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราไปตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าทำให้เขาหัวโล้นหมดต้นไม้ใหญ่ๆนี่มันสามารถกำบังลมกำบังพายุได้ทำให้ชะลอความรุนแรงของลมลงและยังทำให้เกิดน้ำไม่ท่วมอีกนะถ้าเกิดต้นไม้ถูกโค่นตัดไม้ทำลายป่าหมดด้วยแต่เขาหัวโล้นเวลาฝนตกมวลน้ำภูเขาเนี่ยโอ้น้ำมันจะไหลลงมาที่ราบเร็วและแรงมากเขาเรียกน้ำป่าแต่มันไม่มีป่าแล้วก็น้ำมาจากเขาหัวโล้นเวลาลงมาเนี่ยส่วนมากเราปลูกบ้านปลูกแถวตีนเขาเชิงเขาชายเขาที่ราบและเป็นไงก็เป็นเหยื่อของน้ำนี่เป็นการทำให้เสียสมดุลโดยมนุษย์เองไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและโทษใครพี่น้องครับนี่คือภัยธรรมชาตินี่อย่างนี้เรียกว่าภัยธรรมชาติภัยจากธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ไปทำลายธรรมชาติทำให้เสียบ้านเสียชีวิตเสียพ่อเสียแม่เสียพี่น้องเสียญาติเสียลูกเสียเมียเพราะต้องตายไปกับโคลนถล่มดินถล่มหรือน้ำกระชากบ้านพังทลายหมดนี่คือยกตัวอย่างที่ท่านเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าภัยธรรมชาติแต่ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเนี่ยใครที่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับไอ้ธรรมชาติที่สูญเสียตรงนั้นก็จะต้องรับกรรมไปตรงนั้นใช่ไหมมันเกิดเป็นที่มันไม่ได้เกิดทั่วคนที่ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ทำลายป่ากับภูเขาลูกนั้นเนี่ยเช่นเป็นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยโอกาสจะถูกน้ำตรงนั้นท่วมโอกาสจะถูกวาตภัยก็คือพายุพัดเพราะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติมันเป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกของช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็คือขององค์จิตจักรวาลก็คือทีมของเราท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านเราก็บอกท่านว่าถ้าท่านรู้ว่าภัยพิบัติมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติท่านจะไม่ขาดกลัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาแผ่นดินตรงไหนหายเขาจะเอาให้ใครตายแผ่นดินนั้นบุคคลนั้นคือเป้าหมายของการถูกชำระทิ้งเหมือนกับบริเวณบ้านของท่านมีกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ วางอยู่รอบๆเยอะแยะมีก้อนหินวางเยอะแยะเวลาท่านทำความสะอาดลานบ้านท่านจะเอาไอ้กระถางที่มีต้นไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยๆท่านจะเอามันทิ้งไหมท่านไม่เอาทิ้งหรอกท่านไม่ยกทิ้งเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ขยะนี่คือการจงใจถ้ามันเป็นขยะท่านก็จะจงใจหยิบเอาขยะออกไปจากตรงนั้นแล้วเอาไปทิ้งเอาไปเผาถูกไหมเอาไปทำลายถ้ามันเป็นขยะมันภัยธรรมชาติกับภัยพิบัติมันต่างกันตรงนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับขยะที่รกโลกถ้าท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ขยะซึ่งมนุษย์ที่ไม่ใช่ขยะเป็นยังไงจิตจักรวาลสื่อสอนท่านพระบิดาเมตตาเตือนสติมาเป็น30ปีแล้วว่าทำตัวยังไงที่จะไม่เป็นขยะที่โลกโลกอ่ะถ้าท่านมั่นใจว่าท่านไม่ใช่ขยะที่โลกโลกไม่เป็นขยะชิ้นหนึ่งของพระบิดาที่โลกโลกท่านจะกลัวทำไมอ่ะครับว่าท่านจะต้องถูกชำระและท่านต้องตายอ่ะไม่ต้องห่วงเขาไม่เก็บท่านทิ้งหรอกนี่พูดให้คิดนะท่านเชื่อเราสิ
ภัยธรรมชาติกับภัยพิบัติมันต่างกันตรงนี้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันเป็นภัยพิบัติก็คือเป็นปฏิบัติการในการชำระขยะที่รกโลกก็แปลว่าเป็นการคัดทิ้งกับคัดไว้ถ้าท่านเป็นคนดีนะไม่ใช่ขยะท่านจะกลัวทำไมจะถูกคัดทิ้งใช่ไหมยกเว้นท่านปรารถนาเองเพราะฉะนั้นเวลาจะชำระโลกสังเกตไหมเวลาคนเนี่ยอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยถ้าช่างเทคนิคเขาจะชำระให้เครื่องบินลำนั้นตกและมีคนเสียชีวิตเนี่ยถ้ามีคนที่ไม่ถูกคัดทิ้งอยู่บนเครื่องบินลำนั้นช่างเทคนิคก็จะเลือกอยู่2 อย่างอยู่ที่ว่าอย่างไหนเขาทำได้ดีกว่ากันอย่างแรกก็คือเลือกที่จะไม่ระเบิดเครื่องบินลำนั้นทิ้งถ้าเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขาจะปกป้องชีวิตไอ้คนที่มันถูกคัดไว้แต่แล้วมันพลัดหลงขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินเที่ยวบินลำนั้นกับเขาด้วยคนหนึ่งถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะช่วยให้มันรอดชีวิตได้ไม่ตายและไม่เดี้ยงด้วยเนี่ยช่างเทคนิคเขาจะไม่ระเบิดลำนั้นแน่นอนเขารอได้แต่ถ้าเขามั่นใจอ่ะท่านเคยได้ยินข่าวไหมเครื่องบินตกแต่มีบางคนไม่ตายอ่ะเขาบอกเนี่ยมันมีเครื่องรางของขลังคล้องคอห้อยคอไม่ใช่หรอกครับช่างเทคนิคเขาเมตตาเพราะเขารู้ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ถูกคัดทิ้งแล้วสามารถเอาเป็นตัวอย่างสอนคนที่อยู่เบื้องหลังในโลกนี้ด้วยว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นตายหมดทั้งลำเครื่องบินไม่เหลือชิ้นดีแต่อีนี่รอดรอดชีวิตได้ไงเนี่ยแสดงว่ามันต้องมหัศจรหันกรัญยอมันต้องมหัศจรรย์แล้วนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คนคิดว่าเอ้ยเราไปดูประวัติสิไอคนนี้เป็นคนดีนี่วะอ๋อมันถึงรอดเพราะมันเป็นคนดีงั้นคนที่อยู่ข้างหลังต้องรีบเอาอย่างนี่คือวิธีการนะของช่างเทคนิคท่านไม่ต้องกลัวใช่ไหมภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาติเราย้ำเมื่อท่านมั่นใจตรงนี้แล้วความกลัวของท่านก็จะน้อยลงรู้ว่าทำไมจึงต้องเกิดภัยพิบัติท่านก็ต้องรู้ลึกไปกว่านี้ทำไมต้องเกิดภัยพิบัติอ้าวมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแล้วภัยพิบัติทำไมต้องเกิดแต่กี้ก็บอกไปแล้วไงเป็นวิธีการหนึ่งในการเอาขยะออกไปจากโลกและสิ่งที่ซับซ้อนมีอีกสิ่งหนึ่งก็บอกให้ท่านฟังก็ได้บอกไปเลยแล้วกันนะเวลาท่านกลัวว่าจะต้องตายเพราะภัยพิบัติท่านรู้ไหมในความหมายของจิตวิญญาณนั้นนั่นแปลว่าจิตหยาบของท่านน่ะกำลังเกิดความรักตัวเองมากขึ้นจากเดิมปกติบอกว่ารักตัวเองอ่ะแต่เฉยเมยทำอะไรหำหามทำอะไรเสี่ยงๆถ้าที่ป่าบอกว่ารักตัวเองกินอะไรก็ไม่ระมัดระวังกินอะไรก็ประมาททำอะไรก็ประมาทไม่กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนมีปัญหาทีหลังจะพูดอะไรไปไม่กลัวว่ามันจะเกิดภัยโอตภัยก็คือภัยทางปากจากที่ตัวเองพูดถ้ารักตัวเองจริงมันต้องระวังขนาดนั้นต้องมีสติแต่นี่ไม่พอพูดไปแล้วเนี่ยวงแตกแล้วตัวเองก็กลับมาปากแตกเพราะโดนไอ้คนข้างเคียงมันเอาเรื่องมันชกปากต่อยปากเพราะปากไม่มีหูรูดบ้างปากพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลบ้างอะไรแบบนี้มันถ้ารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะพูดอะไรจะทำอะไรในชีวิตให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเห็นไหมฮะแสดงไม่รักตัวเองบอกว่ารักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียรักลูกรักแต่ปากพ่ออะไรรักแต่ปากสังเกตสิเวลาผิดหูผิดตาผิดใจกันจะเอาเป็นเอาตายจะเอาเรื่องเอาราวจะฆ่ากันตายเลยแค่พูดผิดหูดูผิดตาทำผิดใจไม่ตรงใจโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจะเอาเรื่องเอาราวถึงขนาดบ้านแตกถามว่ารักกันจริงจะเป็นแบบนั้นไหมพี่น้องทุกวันนี้มนุษย์ไม่รู้จะสะกดคำว่ารักเนี่ยคืออย่างไรพระบิดาจึงต้องให้ภัยพิบัติที่แรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกในการกลัวตายเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเองไงถ้ารักตัวเองเป็นแล้วเนี่ยเมื่อมันรู้ว่าอ๋อรักตัวเองเพราะกลัวตัวเองต้องตายไม่อยากตายที่แสดงว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาหลายภพชาติเพิ่งกลัวตายเป็นครั้งแรกก็เลยรักตัวเองพอรักตัวเองแล้วถ้าตัวเองรอดตายตัวเองก็จะกลัวพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องตายจากภัยพิบัติใช่ไหมเพราะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตรงไหนพอมันเกิดกับกูปั๊บกูรอดปั๊บพอกูรอดปั๊บเนี่ยกูจะนึกถึงพ่อแม่พี่น้องญาติที่มาอยู่ใกล้ชิดกับกูเลยกูกลัวพวกเขาต้องตายนี่แสดงว่าเริ่มรู้จักรักญาติพี่น้องรักพ่อแม่รักจริงๆไม่ใช่รักแบบตอแหลรักด้วยจิตสำนึกจริงๆสั่นสะเทือนทั้งตัวกลัวเขาต้องกลัวเขาจะตายเป็นห่วงเป็นใยทุกวันนี้เป็นไงไปเที่ยวกลางคืนก็กินอาหารกินอะไรอร่อยๆทิ้งพ่อแม่บางทีอยู่กับบ้านเวลากินแล้วไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เลยเอ้ยนี่ถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยท่านคงจะมีความสุขนะท่านคงจะอร่อยนะแม่บางทีอยู่กับกิ๊กอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับธุรกิจใช่ไหมกินแล้วไม่ได้นึกถึงพ่อแ
ตัวเองสบายตัวเองลำบากตัวเองจะทำอะไรนึกถึงคนข้างหลังไหมว่าเนี่ยกูฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าครอบครัวกูจะเดือดร้อนไหมถ้าเรารักครอบครัวเราต้องคิดเรากินนี่อร่อยมากเราจำได้ว่าพ่อกับเราชอบแม่กับเราชอบพอเรากินข้าวปั๊บอุ้ยนึกถึงพ่อกับแม่เลยเรากินเนี่ยมันอร่อยมากแม่กับพ่อเราชอบแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้การวันหน้าต้องพาพ่อกับแม่มากินร้านนี้มากินในสิ่งนี้ท่านชอบเนี่ยรักจริงอ่ะอย่างเนี้ยเขาเรียกรักจริงแต่มันน้อยมากนะพี่น้องครับพระบิดาจึงต้องให้บทเรียนบททดสอบบทสุดท้ายเป็นบททดสอบจิตสำนึกก็คือให้กลัวตายกลัวสุดขีดกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยเพื่ออะไรเพื่อจะให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นความรักรักเพื่อให้กลัวเขาตายเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เลยนะใช่ไหมบางคนรักพ่อรักแม่หวังมรดกหวังสมบัตินะไอ้นี่กลัวพ่อแม่ต้องตายไม่หวังอะไรเลยหวังให้ท่านมีชีวิตรอดไม่ใช่หวังให้กูมีชีวิตรอดหวังให้แม่พ่อกูเนี่ยญาติพี่น้องลูกหลานกูเขามีชีวิตรอดจากภัยพิบัตินี้นี่แสดงว่ารักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งตอบแทนจากความหวังดีจากความห่วงใยเราก็คือให้เขารอดไม่ใช่ให้กูรอดพี่น้องครับนี่คือกุศโลบายที่ทีมงานไซโคโชของอนุตตรธรรมปริญญาตันสกุลจะเอามาใช้กับชาวโลกเราบอกแล้วไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกถ้าท่านไม่ฟังเราท่านจะไม่รู้ทำไมต้องมีภัยพิบัตินี่ไงข้อ2เราตอบท่านแล้วไงมีเพื่อจะกระชากจิตสำนึกของท่านให้รู้จักรักตัวเองก่อนแล้วรักพ่อแม่ญาติพี่น้องพอรักได้แล้วตัวเองรอดตายญาติพี่น้องรอดตายจะได้รู้จักรักเพื่อนร่วมโลกทุกวันนี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะที่อินโดนีเซียเกิดภูเขาถล่มแผ่นดินถล่มมีคนตายเราฟังข่าวแล้วเราเฉยที่นี่ขณะนี้ญี่ปุ่นเขาปิดประเทศเพราะมีเชื้อโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ววันเดียวมีคนติดเชื้อนับพันนับหมื่นเขาเลยต้องปิดประเทศเราห่วงใยพี่น้องเราที่ญี่ปุ่นไหมว่าแล้วเขาจะทำไงเนี่ยนะก็พื้นที่ในการเพาะปลูกทำมาหากินก็เล็กน้อยส่วนมากจะไปเน้นด้านอุตสาหกรรมแล้วถ้าเขาปิดเกาะไม่เข้าไม่ออกนะนานเกิน1เดือนเนี่ยพี่ๆน้องๆเราที่นั่นจะชักจะลำบากไหมเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่อมีอะไรเราเคยคิดไหมเราเฉยๆถามว่าถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ญี่ปุ่นเราจะเฉยเลยนี่แสดงว่าความรักเรามีไหมเนี่ยความรักของเราเนี่ยยังมีเงื่อนไขอยู่เลยเรายังแบ่งแยกในประเทศนั้นชาตินี้ไม่ได้คิดว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสัตว์โลกด้วยกันไม่มีเลยเห็นไหมแข็งกระด้างนี่ก็คือทำไมพระบิดาต้องชำระโลกเร็วขึ้นจึงต้องส่งเรามาเร็วขึ้นเร็วเกือบหลายพันปีเลยพี่น้องครับเพราะปล่อยไว้ไม่ได้โลกแหลกแน่นอนโลกระเบิดจากในแกนโลกจะระเบิดโลกจะไม่เหลือชิ้นดีเลยจะเสียหายหลายแสนปล่อยไว้ไม่ได้จึงต้องรีบมาโดยที่ว่าทางโลกยังไม่ได้เตรียมการอะไรเลยซ้ำท่านสังเกตไหมเราสื่อมา30ปีแล้วคนยังไม่รู้จักเราเลยมีคนฟังตอนนี้ใน Facebook อยู่355ท่านฟังทาง YouTube อยู่354ท่านตัวเลขไล่ๆกันนะดีมากเลยเป็นเพื่อนเราไม่รีบชิงไปหลับไปนอนซะก่อนเพราะทีเด็ดยังมีอีกเยอะทุกอันที่มาพูดเรื่องกฤษฎีท่านเอาไปใช้ได้ชีวิตในชีวิตจริงท่านมั้ยไม่ได้โม้ไม่ได้มีอุตริตรงไหนเลยไม่ได้มีมนต์ดำไม่ได้มีไสยศาสตร์อะไรเลยทำผ่านจิตสำนึกของท่านนี่แหละมนุษย์ต้องใช้จิตสำนึกให้เป็นไม่งั้นเสียชาติเกิดเราไม่มีสอนท่านอุตริหรอกเนี่ยมันรู้ว่าทำไมต้องเกิดไปบัดตอนนี้เข้าใจแล้วไหมพอเข้าใจปั๊บท่านจะลดความกลัวลงมาถ้าท่านเป็นคนดีและปฏิบัติตนไม่เป็นขยะที่โลกโลกกูไม่ตายแน่นอนท่านเชื่อเราจะมาหลอกท่านทำไมก็พระเจ้าหรือพระบิดาเป็นผู้ทรงพิพากษาโลกและให้เรามากล่าวจะมากล่าวเท็จหลอกลวงลูกๆอย่างท่านได้ยังไงพ่อต้องการให้พวกท่านกลับบ้านไม่ใช่อยากให้ท่านตายอยากให้จิตวิญญาณของท่านตายไม่ใช่ครับไม่อยากให้ท่านเป็นขยะถึงพยายามพูดเรื่องนี้นะพูดด้วยความรักมองตาเราสิว่าเรารักจริงไหมปรารถนาดีเป็นล้นพ้นประการที่3ท่านต้องเรียนรู้ต่อไปว่าเมื่อมันต้องเกิดเหตุที่เกิดคืออะไรและภัยพิบัติกับภัยธรรมชาติมันต่างกันอย่างไรแล้วไม่งั้นท่านก็สเปะสปะก็จะงงจะเครียดท่านก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าท่านจะปลอดภัยเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรไอ้ตะกี้เราพูดนำไปแล้วเป็นคนดีไงแล้วดียังไงอ่ะที่จะเป็นผู้คัดไว้เป็นปลาที่ถูกคัดไว้เป็นปลาที่ถูกคัดขึ้นเรือไม่ปล่อยทิ้งลงไปในน้ำและมีแต่ตายอย่างเดียวเนี่ยท่านจะต้องเป็นปลาที่มีคุณสมบัติอย่างไรปลาที่หายใจด้วยปอดนะจะถูกคัดขึ้นจากน้ำปลาที่หายใจด้วยปอดก็คือมนุษย์แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเพราะพระบิดาจะใช้น้ำ
ในปริมาณหรือในสัดส่วนที่มากกว่าเครื่องมือชนิดอื่นในการชำระล้างโลกเพราะเห็นไหมว่าเราล้างพื้นเราก็ใช้น้ำ ล้างหน้า ล้างหน้าเราก็ใช้น้ำเพราะฉะนั้นล้างโลกก็ต้องใช้น้ำแต่ใช้ไฟเนี่ยมันจะไม่รอดเลยสักคนนึงมันต้องใช้ไฟได้เป็นหย่อมๆใช้ความร้อนได้เป็นที่ๆแต่ใช้น้ำเนี่ยใช้ได้ทุกที่พระองค์ก็จะคอยจับคอยยึดคอยยื้อไอ้ปลาตัวที่มีอนาคตน่ะซึ่งมันหายใจได้ปอดนะเอาขึ้นเรือก็แปลว่าให้รอดท่านต้องเรียนรู้ถ้าอยากจะรู้ว่าต้องเป็นยังไงที่จะรอดก็ติดตามฟังจิตจักรวาลอ่านโลกที่อื่นไม่มีใครสอนที่อื่นสอนให้ท่านคลาดกลัวภัยพิบัติแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยมาซื้อที่กับฉันสิแล้วก็ขายแพงๆแล้วก็ได้เงินท่านไปสร้างชุมชนใหม่อยู่ด้วยกันสินะไปขุดดินอยู่ไปสร้างเมืองใต้ดินเดียน้ำท่วมรูเคยเห็นจิ้งหรีดไหมครับน้ำท่วมรูแล้วก็ไปสร้างที่สร้างเมืองอยู่ด้วยกันนั่นแหละไปสร้างบ่อย่ำองุ่นที่จะต้องเผชิญชะตากรรมไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับก็บอกแล้วอยู่บ้านท่านดีที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้วพอถึงเวลานั้นท่านจะเป็นปลาที่ถูกคัดไว้นะไม่ใช่ถูกคัดทิ้งท่านฝึกรับฟังสัญชาตญาณที่เราสื่อสอนท่านไว้ฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลยว่าเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยถ้าจะไม่ไหวถ้าจะไม่รอดกูต้องไปนะอย่าดื้อเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองพระบิดาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะเมตตาสื่อเป็นภาษาสากลผ่านสัญชาตญาณก็คือผ่านจิตวิญญาณของท่านเพื่อบอกท่านเพราะบางทีเรายังไม่ถึงเวลา3:30เราก็ไม่สามารถจะมาบอกท่านเปล่าๆอย่างนี้ได้เมื่อมาบอกไม่ได้ก็ต้องบอกผ่านตัวท่านเองแหละมันถ้าท่านฝึกจิตตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่จะไปอุตริอ่ะทำให้จิตใสใจสวยไว้อ่ะไม่ต้องห่วงท่านรับรู้สัญชาตญาณของท่านได้แน่นอนว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยตรงนั้นปลอดภัยเดี๋ยวมันเขาจะเดินใจให้ท่านนะสมมติว่ามันจะเกิดภัยพิบัติที่กรุงเทพมันดีคือดีไม่รู้อะไรท่านนึกว่าเฮ้ยท่านอยากจะไปนะบนดอยอินทนนท์สมมุตินะอยากไปดอยอินทนนท์แล้วทุกอย่างเกื้อกูลที่ต้องไปดอยอินทนนท์ในวันนั้นพอดีปรากฏว่ามันเกิดเหตุที่กรุงเทพแต่ท่านรอดเพราะท่านไปอยู่บนดอยอินทนนท์เข้าใจยังครับเพราะมันไม่เกิดโครมเดียวทั้งประเทศมันไม่เกิดโครมเดียวพร้อมกันทั้งโลกเพราะต้องมีตัวอย่างให้เห็นท่านไม่ต้องกังวลก็บอกแล้วไงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเราจะไปโกหกท่านทำไมเราเล่าความจริงให้ฟังนะไม่ใช่ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จให้ท่านฟังไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับท่านแหละได้ประโยชน์นะขอบคุณที่เข้าใจนะประการที่4เนี่ยจะปลอดภัยได้อย่างไรเราก็สรุปให้นะ1ต้องเป็นคนดีตะกี้ที่พูดไปแล้วนะ2ต้องฟังสัญชาตญาณของตัวเองได้ซึ่งต้องฝึกและ3เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเรามนุษย์ทั้งโลกจะติดต่อกับพระเจ้าด้วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือที่จะสื่อสารกับพระองค์พระองค์จะสื่อสารกับท่านได้แค่ one way communication เพราะจิตวิญญาณท่านไม่มีพลังอำนาจสูงพอท่านจึงต้องสื่อผ่านเราสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าสมัยท่านนบีเวลาท่านจะอธิษฐานจิตถึงพระเจ้าท่านจะต้องอธิษฐานในพระนามของพระเยซูในพระนามของท่านนบีไม่งั้นไม่มีวันถ้าไม่สร้างสามเหลี่ยมแบบนี้ท่านไม่สามารถจะติดต่อกับพระองค์ได้ยุคนี้ก็เหมือนกันครับเราจึงบอกว่าให้ท่านทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเหตุผลมันก็แค่นั้นไม่ใช่เราอยากดีอยากเป็นอยากดังหรืออยากเอาหน้าใครถ้าคิดว่ามีปัญญาติดต่อกับพระเจ้าเองได้ก็เชิญเลยครับถ้าไม่เชื่อเรานั้นท่านสามารถอธิษฐานและร้องขอทุกสิ่งจากพระองค์ผ่านเราได้ขอเพียงอย่างเดียวท่านต้องตอบตัวเองว่าท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือไม่ถ้าท่านขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาตรงนี้สามเหลี่ยมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสามเหลี่ยมเกิดขึ้นไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถคอนแทคทั้งเราและพระบิดาได้เราพูดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะไม่ใช่เรื่องลี้ลับพี่น้องครับประการที่5

พี่น้องครับประการที่5ตัวอย่างที่5ที่จะให้ท่านเอาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อันนี้ข้อนี้ประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางจิตวิญญาณทุกคนกลัวความล้มเหลวท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจากนิพพานให้ได้ในชาตินี้แต่ฉันกลัวว่าฉันจะล้มเหลวอ่ะกลัวว่าฉันจะทำไม่สำเร็จอันนี้คือทางด้านจิตวิญญาณถ้าท่านยังทำทางโลกอยู่ต้องทำมาหากินเลี้ยงเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งตัวเองและครอบครัวพระบิดาไม่ว่าท่านทำการค้าทำธุรกิจลงทุนกลัวลงแล้วล้มเหลวกลัวลงแล้วทำแล้วผิดพลาดกลัวแล้วล้มเหลวก็ท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าความกลัวความล้มเหลวของท่านมันมาจากอะไรบ้างมาจากอะไรบ้าง 1. อดีตของท่านผิดพลาดบ่อยท่านเคยทำผิดพลาดในอดีตนะทำผิดพลาดซ้ำๆซักซากกันมาบ่อยๆจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ก็ตามซึ่งเหตุผลมันก็มีเช่นท่านไม่เคยจำว่าท่านทำแบบนี้แล้วผิดพลาดเวลาทำครั้งใหม่อีกท่านไม่เคยจำว่าอย่าไปทำแบบเดิมต้องทำแบบใหม่ต้องรอบคอบกว่าเดิมต้องมีสติกว่าเดิมต้องวางแผนให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยท่านก็ยังมักง่ายอยู่เหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะทำเนี่ยมันจะไม่ล้มเหลวบ่อยๆได้ยังไงหรือท่านยังไม่เจ๋งพอเห็นคนอื่นเขาทำเรื่องยากๆแล้วสำเร็จได้กูเลยเอาอย่างเขามั่งเห็นช้างขี่ก็จะขี่ตามช้างก็ไปทำแทนที่จะลงทุนเล็กๆก่อนเพื่อให้กำลังใจตัวเองถ้าทำสำเร็จเรื่องเล็กๆนะจะได้มีกำลังใจทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพราะบ่มความสำเร็จเป็นกำลังใจไม่เอาอย่างเขาบ้างแล้วพอไปทำเรื่องยากๆคิดเรื่องยากๆแล้วขณะที่ยังไม่ชำนาญประสบการณ์ก็ยังไม่มีมันจะไม่เจ๊งมันจะไม่ล้มเหลวได้ยังไงครับแล้วก็ไม่เข็ดทั้งชีวิตก็ยังทำแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมอดีตผิดพลาดบ่อยเพราะไม่เคยเจ็บไม่เคยจำไม่เคยเรียนรู้ว่าผิดพลาดเพราะอะไรนะโอเคไหมนี่เราแนะนำให้นะประการที่สองกลัวความล้มเหลวเพราะพอกลัวความล้มเหลวนะเพราะอดีตผิดพลาดบ่อยคราวนี้ก็จะเป็นคนไม่กล้าริเริ่มไม่กล้าริเริ่มไม่กล้าลงมือทำถ้าเราไม่ริเริ่มเราไม่กล้าลงมือทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากทำนั้นไหมล่ะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราต้องมีความกล้าที่จะริเริ่มกล้าที่จะลงมือทำหรือถ้ามั่นใจแล้วว่ามันต้องสำเร็จแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดล้มเหลวไม่สำเร็จเราก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับมันกล้าที่เผชิญกับมันไม่กลัวเราเคยพูดนะความกลัวทำให้เสื่อมนี่แหละใช้กับสิ่งนี้อดีตผิดพลาดบ่อยก็เลยไม่กล้าริเริ่มไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวจะล้มเหลวเนี่ยทำให้เสื่อมไหมเสื่อมอย่างที่สามมีความท้อแท้ใจแล้วก็มีอาการหมดไฟไฟคือ ambition ambition ก็คือความทะเยอทะยานที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันยากๆให้ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมีความท้อแท้มีความท้อแท้ใจท้อแท้แท้แล้วก็มีท้อถอยก็ท้อแล้วถอยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าทั้งทางจิตวิญญาณถ้าเป็นเรื่องนิพพานหรือหลุดพ้นเพราะเราท้อแท้บั้นปลายคือท้อแท้แล้วท้อถอยไปว่าเลิกปฏิบัติเลิกทำไม่นิบไม่แนบแม่งนะมันอย่างที่หลายคนเคยพูดแล้วเราได้ยินนะเพราะไปเข้าใจว่าเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นเป็นเรื่องยากมันจะไปยากได้ไงมันจะไม่ยากได้อย่างไรเพราะเข้าใจผิดเพราะหลงผิดเดินตามคนนำทางตาบอดบ้างอะไรบ้างและไปเชื่อมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องเพ้อฝันนะตายเป็นตายตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันกูไม่รู้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของกูคิดไปนั่นนะไม่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องที่รักถ้าเราจะต้องสร้างกฤตสติไว้คุ้มกันจิตของเราในเรื่องนี้เราจะป้องกันการกลัวความล้มเหลวเพื่อค้ำจุนจิตของเราด้วยกฤตสติอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งครับทำทุกสิ่งด้วยแรงบันดาลใจให้ท่านทำทุกสิ่งอย่างในชีวิตด้วยแรงบันดาลใจอย่าทำด้วยแรงจูงใจแรงจูงใจเป็นการทำด้วยจิตหยาบและสมองซีกซ้ายมันยังไม่เจ๋งพอท่านต้องทำด้วยแรงบันดาลใจมันจะทำด้วยจิตวิญญาณท่านจะทำเปลี่ยนจากจิตหยาบมาทำด้วยจิตวิญญาณได้ท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านคือสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเนี่ยให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะขับเคลื่อนพลังอำนาจหรือพลังงานออกมาให้ท่านได้ใช้แทนจิตหยาบทำทุกอย่างด้วยแรงบันดาลใจเราจะพูดคร่าวๆหยาบๆให้ท่านฟังนะการทำด้วยแรงจูงใจกับทำด้วยแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังทางจิตวิญญาณกับพลังของจิตหยาบมันต่างกันตรงที่วิธีคิดถ้าท่านทำเพื่อหวังผลประโยชน์เนี่ยแสดงว่าท่านทำด้วยจิตหยาบและทำด้วยแรงจูงใจ
โอกาสจะเหนื่อยโอกาสจะหนักโอกาสจะท้อแท้โอกาสจะผิดหวังโอกาสจะสิ้นพลังมีสูงมากแต่ถ้าใครทำด้วยแรงบันดาลใจไม่ว่าทำอะไรก็ตามคนคนนั้นใช้พลังทางจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนจะไม่รู้ท้อไม่รู้แท้ไม่รู้ท้อแท้ไม่รู้เบื่อหน่ายไม่รู้เซ็งไม่สำเร็จจะไม่ยอมหยุดไม่ยอมรามือเห็นไหมทำด้วยแรงบันดาลใจต่างกับทำด้วยแรงจูงใจตรงที่ว่าแรงบันดาลใจจะทำเพื่อมุ่งผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำฟังไว้นะทำด้วยแรงบันดาลใจคือทำโดยมุ่งผลสำเร็จทำด้วยแรงจูงใจของจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณคือทำโดยมุ่งผลประโยชน์ ถามว่าไอ้คนที่มันคุยมีธรรมะสูงรวยขายตรงแล้วรวยๆไปทำธรรมะให้ท่านเห็นนะแสดงว่ามันยังใช้สมองซีกซ้ายยังใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องจูงใจอยู่เลยในการทำธุรกิจแล้วก็ไปเอาธรรมะมาบังหน้าแสดงยังใช้จิตหยาบอยู่เลยยังไม่มีปัญญาใช้ปัญญาญาณซึ่งเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองได้เลยยังไม่รู้เลยว่าจะกดปุ่มใช้มันได้ยังไงวันหน้าเราค่อยบอกนะวันนี้ยังไม่บอกว่าจะใช้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างนั้นเนี่ยเราสื่อตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วเลิกตีสองกว่าจะได้พักหลับนอนตีสี่ตีห้ากว่าจะเก็บเครื่องเก็บอะไรถามน้องๆได้แล้วตื่นเช้ามาเราสดชื่นแล้วเราก็อายุยืนยาวไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่เหลาเย่แปลเพราะอะไรเพราะเราทำงานด้วยจิตวิญญาณทำด้วยแรงบันดาลใจเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองนะใช่ไหมถ้าทำเพื่อประโยชน์ของเราเองนั่นคือกิเลสคือตัณหาแต่เราทำเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและทุกรูปธรรมที่ฟังสื่อพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ในบาดาลหรืออยู่ในนรกก็ได้ยินหมดเราทำด้วยแรงบันดาลใจเพื่อให้ทุกฝ่ายทุกคนเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเองตัวเองเรารู้อยู่แล้วอ่ะเราจะหาตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ต้องมาวุ่นวายกับทางโลกเขาเรียกว่าปลีกวิเวกนะสันถือสันโดษปลีกวิเวกรักตัวเองคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวเราก็ทำได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่เราทำไม่ได้หรอกเราอายพระบิดาเพราะเราอาสาพระองค์มาว่าจะมาช่วยพวกท่านเราจึงต้องทำทุกอย่างแต่ถ้าไม่ทำด้วยแรงบันดาลใจท่านว่าคนเราเหนื่อยเป็นไหมนี่ตั้งแต่ท่านเห็นเรามาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งเราดื่มน้ำตรงไหนล่ะเนี่ยมีไม่มีเวลาดื่มน้ำเพราะปากเราต้องพูดถึงแม้ปากแห้งเขาเรียกอดอยากกับปากแห้งพูดมากปากแห้งนะแล้วที่นี่ก็อากาศหนาวเย็นด้วยปากแห้งมันลอกเป็นแผ่นบางทีเผลอไปแกะก็เลือดโชกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านเห็นเราใช้น้ำลายนะอมปากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันยิ่งแห้งเราก็จำเป็นต้องทำเพราะมันมีมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะทำให้เราเอาตัวรอดระหว่างสื่อกับท่านได้เราไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขอให้เราได้ทำหน้าที่เพื่อท่านทั้งหลายเราทำด้วยแรงบันดาลใจโอเคไหมต่างกันแล้วตอนนี้ถ้าใครถามท่านต้องตอบได้นะถ้าเป็นสิทธิ์จิตกวานทำด้วยแรงจูงใจคือการทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ที่เขาเอามาล่อหรือตัวเองล่อตัวเองอ่ะทำด้วยกิเลสแต่ถ้าทำด้วยแรงบันดาลใจมันเป็นความต้องการจากข้างในคือมุ่งที่จะทำเพื่อให้ประโยชน์สุขกับคนอื่นถ้าฉันทำและประสบความสำเร็จฉันจะมีความสุขรางวัลที่ได้รับคือความสุขความปิติที่ได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนไหนในโลกนี้ก็ทำแบบที่บุตรเอกอย่างเราทำไม่ได้เราภาคภูมิใจมากที่เราได้ทำสิ่งนี้เป็นรางวัลที่เราให้กับตัวเราเองพระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานให้เราเองอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องร้องขออายุยืนหมื่นหมื่นปีมีชีวิตที่ราบรื่นสามารถฟันฝ่าบททดสอบกรรมนะบททดสอบจิตสำนึกของตัวเราเองซึ่งเราก็ต้องทดสอบถูกทดสอบเหมือนท่านพระบิดาก็จะประทานพลังใจให้พลังจิตวิญญาณให้กับเราสามารถฟันฝ่าและข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่นแต่เราต้องเป็นคนเอาฐานด้วยไม่ใช่ไม่เอาฐานเรามีความสุขกับตรงนี้อยู่แล้วท่านชวนท่านนิพพานเรามาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนท่านเราก็ต้องหาทางนิพพานเหมือนท่านแหละจะต้องหลุดพ้นออกไปเหมือนท่านเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะพาท่านไปโอเคนะแรงบันดาลใจนะขึ้นข้อ2ไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแรงบันดาลใจเราจะบอกให้ท่านฟังมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นอาการ3อย่างพร้อมกันโอเคมั้ยมันจะเกิดขึ้นได้ท่านจะขับเคลื่อนพลังทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าแรงบันดาลใจนะ inspiration เนี่ยท่านจะขับเคลื่อนมันออกมาได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็น3อย่าง3อาการอย่างแรกคือเชื่อมั่นในตัวเอง2มุ่งมั่นในสิ่งที่ท่านทำ3ศรัทธาในผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านเราบอกใบ้ไว้แค่3อย่างวันหน้าเราค่อยพูดเรื่องแรงบันดาลใจดีไหมพูด4ชั่วโมงเลยท่านจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวนั่งสั่งจิตใต้สำนึกของท่านให้มันผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองโอเคไหม
เนี่ยทำแบบนี้มันควรทำควรเรียนรู้ควรศึกษาแต่ไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์และยังเป็นโทษกับจิตวิญญาณของตัวเองอีกต่างหากด้วยประการที่สามท่านต้องเชื่อว่าคือคนเราเนี่ยบางทีนะท่านใช้แรงบันดาลใจแล้วแต่พระบิดาก็ยังทรงเมตตาประทานความผิดพลาดล้มเหลวให้กับท่านเพื่ออะไรครับเพื่อท่านเกิดการเรียนรู้เรียนรู้อย่างแรกคือมีความเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งว่าทำสิ่งใดแล้วถ้ามันพลาดให้ท่านยอมรับความจริงให้ท่านทนต่อความล้มเหลวตรงนั้นให้ได้มันคือการเรียนรู้พระองค์ไม่ให้ท่านผิดพลาดบ่อยหรอกถ้าท่านมั่นใจว่าเฮ้ยฉันจิตใจแข็งแกร่งพอบทเรียนซ้ำๆบททดสอบซ้ำๆมันก็จะหายไป ท่านเห็นไหมเด็กๆอ่ะตอนที่มันแบเบาะเป็นเบบี้อ่ะค่อยๆผุดพลิกคว่ำพลิกหงายค่อยๆลุกขึ้นนั่งค่อยๆคลานพอคลานเสร็จแล้วก็ค่อยๆตั้งไข่ตั้งไข่แล้วเป็นไงเพื่อจะยืนเพื่อจะก้าวเดินมันก็มีการหกล้มก้นกระแทกอย่างนี้เขาเรียกนะล้มก้นกระแทกแล้วลุกขึ้นใหม่ได้พอลุกขึ้นใหม่แล้วก้าวเดินไปได้2 1 9ไม่ล้ม2 9ไม่ล้มก้าวที่3ล้มก้นกระแทกอีกถ้าเด็กคนนั้นน่ะมันแสดงเขาเป็นเทพนะเด็กเนี่ยเป็นเทพมาแสดงมายาให้ท่านเรียนรู้ธรรมชาติว่าถ้าเขาจะเป็นเด็กที่ยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ก้าวเดินได้วิ่งเล่นปราดเปรียวได้ไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองอุ้มไปอุ้มมาเด็กจะต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้และประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเขาล้มเหลวแล้วเขาต้องสู้ต่อไม่ใช่เจ็บดาบและไม่ทำต่อร้องไห้งองแงสังเกตไหมเด็กเวลาก้นกระแทกมันจะไม่ร้องไห้เพราะธรรมชาติสอนมันไว้ว่าถ้าไม่พยายามต่อไปจะยืนไม่ได้ถ้าไม่พยายามต่อไปจะเดินไม่ได้ถ้าไม่พยายามต่อไปจะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยครูของพ่อแม่ก็คือลูกตั้งแต่เล็กๆล้มแล้วลุกใหม่ได้เพราะท่านเห็นโอ้พ่อเด็กเนี่ยมันไม่ท้อแท้มันไม่ท้อถอยเนี่ยมันเลยลุกได้วิ่งได้ลูกกูเพราะกูต้องเอาธรรมะตรงนี้มาใช้ถ้ากูทำด้วยแรงบันดาลใจแล้วไม่ใช่ทำด้วยแรงจูงใจนะทำด้วยแรงจูงใจเนี่ยเสี่ยงตลอดกินบุญเก่านะที่ประสบความสำเร็จนะหรือบางทีบายฟลุกไม่ใช่บายชูสถ้าแรงบันดาลใจเนี่ยสำเร็จได้ดูว่าบายชูสตัวเองเลือกได้เลือกจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยในเลือกได้ขอให้ใช้ปัญญาเป็นเชื่อว่าล้มแล้วลุกใหม่ได้ก็แปลว่าเชื่อไว้ล่วงหน้ามันถ้ากูทำด้วยแรงบันดาลใจตามที่พระบิดาทรงเมตตายืนยันในคืนวันนี้แล้วกูทำธุรกิจทำการค้าหรือพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองเพื่อจะเดินทางไปสู่การหลุดพ้นเนี่ยมันเกิดเจออุปสรรคเกิดปัญหาคือผิดพลาดล้มเหลวขึ้นมากูจะไม่ท้อกูรู้ว่าเนี่ยเป็นบทเรียนพระบิดาต้องการประทานให้กูได้เรียนรู้ว่าถ้าตั้งใจจริงแล้วล้มเหลวเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะทนได้ไหมแล้วเราก็จะสู้ต่อเราจะทำต่อถ้าเรามั่นใจว่าวิธีการปฏิบัติตนของเราเพื่อไปหาสิ่งนั้นน่ะเราทำอย่างถูกต้องแล้วดีแล้วรอบคอบแล้ววันพระไม่ได้มีหนเดียวหรือวันร้ายไม่ได้มีหนเดียวคือเจ๊งทั้งชีวิตท่านเชื่อเราเถอะพระบิดาทรงเมตตาถ้าท่านเก็ทแล้วเรียนรู้แล้วพระองค์ไม่จำเป็นจะให้บทเรียนบททดสอบซ้ำๆกับท่านหรอกถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะเราเนี่ยเชื่อ 100% นะถ้าเราไม่เชื่อเราไม่มานั่งกล่าวเงี้ยแล้วเราบอกท่านว่าเราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาให้มนุษย์อย่างท่านทั้งหลายได้รับฟังโอเคนะประการที่5นะเมื่อไหนๆพูดเรื่องนิพพานนะกลัวนิพพานไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราแถมให้นะ

กลัวนิพพานไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราแถมให้นะกลัวนิพพานไม่ได้นี่เราแถมให้นะเพราะคนสมัยเนี้ยเราสังเกตได้จากการเวลาทำบุญแล้วมันไม่เคยอธิษฐานเลยว่าชาตินี้ขอให้ข้าน้อยนิพพานได้ชาตินี้ขอให้ข้าน้อยถึงนิพพานมันยังฝันว่าขอให้ข้าน้อยไปสู่สุคติขอให้ข้าน้อยไปเกิดเป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์ไปเป็นเทพเทวดาข้าน้อยไม่อยากมาเป็นมนุษย์เพราะดูถูกว่ามนุษย์ในกระจกเพราะท่านคิดผิดหมดเลยนะเป็นเทพเทวดายังไงก็จะดีกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าจิตวิญญาณท่านอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือผู้ให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านขออาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ประเสริฐที่สุดท่านรู้ไหมผู้ที่ช่วยทำให้โลกหมุนเนี่ยไม่ใช่เทพพรหมแต่เป็นมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบโลกเป็นผู้ที่ทำให้ช่วยทำให้โลกหมุนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกผู้ที่หลงทางไปหลุดลอยอยู่บนนั้นน่ะเขาช่วยเหลือตัวเองเขายังไม่ได้เลยเขายังไม่ว่างเลยช่วยเหลือตัวเองเขายังแทบไม่ว่างเลยจะมีเวลาที่ไหนมาแบ่งปันความรักให้กับโลกมนุษย์ใช่ไหมแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวหรือดาวอื่นเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยโลกมนุษย์น่ะท่านจำไปเลยกฎของพระบิดาโลกใครโลกมันโลกของใครโลกของมันยกเว้นเผือกท่านเป็นมนุษย์โลกมนุษย์โลกเสรีเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยโลกพวกเขาที่มาจากสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นเขาต้องรับผิดชอบในดาวของเขาโลกของเขาพระบิดาจึงกำหนดให้อำนาจแม่เหล็กของดาวแต่ละดวงมันไม่เท่ากันเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการรุกรานของรูปธรรมที่มีชีวิตที่มีกายหยาบซึ่งเราบอกแล้วไงมีทั้งประเภทที่เลือกมาชั่วก็มีเลือกมาดีก็มีเราจะรู้ได้ไงว่าพวกไหนเลือกดีหรือเลือกชั่วพระบิดาก็เลยกำหนดอำนาจแม่เหล็กของดาวแต่ละดวงไว้ไม่ให้เท่ากันมันจะทำให้กายหยาบหรือกายสังขารและจิตวิญญาณของรูปธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในระบบดาวนั้นเนี่ยมันจะพาเราข้ามเผ่าดาวไปไม่ได้ไปได้ก็แค่ไปเที่ยวทัวร์ชั่วคราวเท่านั้นนะแต่ถ้าไปสังกัดอยู่เลยตลอดเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าจะไปดาวไหนต้องพกอำนาจแม่เหล็กของดาวดวงนั้นติดตัวไปด้วยพี่น้องครับท่านจำไว้เลยครับเข้าใจแน่เราพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ทั้งหมดนะเราบอกว่าเราจะไปอยู่ดาวอังคารแล้วเราก็บอกแล้วไงโลกชำระเสร็จนะ6ปีหลังจากโลกชำระเสร็จแล้ว6ปีดาวอังคารจะเป็นดาวที่ถูกชำระหนีไปสิไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยโดนชำระแน่นอนใช่ไหมแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กเป็นรั้วป้องกันมันอย่างที่เรามีอุกกาบาตเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันการเป็นการทดสอบมันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันเกิดความร้อนสูงไอ้เทหวัตถุนั่นน่ะไอ้อุกกาบาตนั่นมันเลยลุกไหม้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมีความเข้มข้นสูงโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกแข็งแรงไอ้ก้อนอุกกาบาตก้อนนั้นน่ะมันก็จะลุกไหม้หมดก่อนจะถึงพื้นมนุษย์โลกก็ปลอดภัยนั่นแสดงว่านี่คือรั้วแต่ถ้ารั้วมันไม่แข็งแรงรั้วมันอ่อนแออย่างทุกวันเนี่ยอย่าว่าแต่ก้อนอุกกาบาตไอ้รูปธรรมที่เราไม่ได้รับเชิญน่ะที่มันมาจากนอกดาวโลกเราอ่ะมันก็จะแวะมาเรียนมาได้ง่ายเพราะอะไรเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอเขาจึงบุกรุกเข้ามาได้แล้วก็มาหลอกเราว่าเขาเป็นฝ่ายดีจะมาช่วยเราอย่างงนช่วยเราอย่างนี้ช่วยตัวเองดีกว่าพี่น้องครับพระพุทธเจ้าสอนไว้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องเรียนรู้จะพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งต่างดาวโลกของเราไม่ใช่โลกของดาวอื่นอายเขาไหมเราพูดตรงๆกับท่านนะโอเคไหมอ่ะกลัวนิพพานไม่ได้เดี๋ยวจะเลิกเลทไปครับท่านไม่เข้าใจคำว่านิพพานมีนิยามว่าอะไรพอท่านไม่เข้าใจในนิยามเรื่องนิพพานอย่างทองแท้ท่านก็เลยกลัวว่าจะนิพพานไม่ได้ชาตินี้จะนิพพานไม่ได้เพราะท่านเชื่อว่าเรื่องนิพพานมีจริงแต่ท่านไม่เข้าใจในนิยามท่านเลยมองว่ามันยากเราบอกสั้นๆถ้าท่านเข้าใจคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งสั้นๆนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งที่เราต้องใช้คำว่าทุกสิ่งแปลว่าอะไรอย่างแรกคือดับการเกิดดับของจิตหยาบเดี๋ยวสันเสือนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสันเสือนเป็นอย่างนี้ยังมีอาการของจิตเยอะแยะมากมายจิตไม่สงบอ่ะจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบอ่ะคุณสมบัติเดียวที่จิตหยาบจะต้องมีนั่นก็คือคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้รักอย่างเดียวแล้วรักแล้วจ
จิตหยาบต้องมีความสามารถในการใช้ความฉลาดของสมองซึ่งจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณต้องการให้ท่านใช้ความฉลาดของสมองในเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ให้ใช้ประโยชน์ให้มีเท่านี้ถ้าท่านดับการเกิดดับโลภะโทสะโมหะดับความรู้สึกที่เป็นกิเลสได้เท่ากับว่าท่านก็สามารถดับกรรมและดับการเกิดผลกรรมในการก่อของท่านได้ทั้งสิ้นมันก็เป็นการดับทั้งกรรมดับทั้งผลกรรมดับโลภะโทสะโมหะมันดับได้หมดทุกอย่างเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้พระบิดากำลังปิดยุคพลังงานเก่าต้องการให้ลูกๆกลับบ้านเมื่อท่านไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาชำระขยะของตัวเองที่ติดค้างอยู่อะไรต่ออะไรแบบนี้ถ้าท่านไม่ก่อกรรมอะไรอีกและแก้ไขกรรมเก่าได้หมดไม่ปลีกวิเวกเพราะเวลาปลีกวิเวกเนี่ยท่านป้องกันตัวเองไม่ก่อกรรมไม่ให้เกี่ยวกรรมกับใครได้แต่กรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาท่านละทิ้งวางเฉยและไม่สนใจมันแสดงจิตวิญญาณของท่านก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นคนดีแต่ดีไม่เป็นน่ะก็มีโอกาสกลับบ้านหรือนิพพานไม่ได้ก็จะถูกโลกเหนี่ยวรั้งจักรวาลเหนี่ยวรั้งไว้เพราะจิตวิญญาณยังมีน้ำหนักมากกว่าตอนแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจะกลับบ้านเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ครับต้องกลับไปเหมือนเดิมน้ำหนักตัวตอนที่เข้ามา50มิลลิกรัมตอนออกไปหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลก็ต้องเท่ากับ50มิลลิกรัมเหมือนเดิมถ้าท่านยังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่มันเกิน50มิลลิกรัมอยู่แล้วพี่น้องครับแล้วท่านก็จะไม่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นนิพพานออกไปได้มันท่านไม่เข้าใจนิยามท่านเลยว่ายากเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราสอนท่านว่าให้ท่านเนี่ยใช้กฤตสติเนี่ยตัดกิเลสของท่านตัดชั่วเลยตัดที่กิเลสอย่าให้เกิดกิเลสเห็นอะไรอย่าเสียความรู้สึกหรืออย่าได้ความรู้สึกเห็นอะไรแล้วให้จิตของท่านทำงานด้วยการเรียนรู้ว่าที่เห็นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ถามตัวเองในเชิงสร้างสรรค์ว่าท่านจะรักสิ่งที่ท่านเห็นนั้นได้ไหมและสิ่งที่เห็นนั้นสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการยังชีวิตในการดำเนินชีวิตของท่านได้อย่างไรบ้างไม่ใช่เอามาเป็นอาหารกายอย่างเดียวเอามาเป็นอาหารทางจิตวิญญาณด้วยได้ไหมวิธีการที่จะเข้าถึงนิพพานไม่ได้ยากเย็นอะไรหลักสูตรนี้เรายังไม่ได้สอนไงแต่พอท่านไม่เข้าใจนิยามท่านก็เลยไปปฏิบัติตามใครไม่รู้ตามคนนำทางตาบอดบ้างคิดเองเองบ้างท่านยังไม่ได้เรียนรู้ science of nirvana ก็คือศาสตร์แห่งการนิพพานท่านยังไม่ได้เรียนท่านเคยอ่านไหมพระคัมภีร์จิตจักรวาลที่เรานิพนธ์ฉบับหนึ่งที่สมัยสำนักพิมพ์จิตจักรวาลพิมพ์เผยแพร่นะศาสตร์แห่งนิพพานคัมภีร์นิพพานเล่มหนาขนาดนี้พี่ดาราขายถูกนะ100กว่าบาทเอาค่าพิมพ์สมัยนี้ค่าพิมพ์ยังไม่ได้ในหนาขนาดนี้100กว่าบาทนะมันแพงกว่านั้นอีกพิมพ์เยอะๆก็ไม่ไหวต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็วิทยาศาสตร์แห่งนิพพานเล่มบางๆมีใครเคยอ่านบ้างถ้าท่านอ่านแล้วอาจจะมีต้นทุนอยู่บ้างจะได้รู้นิยามของคำว่านิพพานคำว่าหลุดพ้นได้บ้างซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ลงลึกเพราะว่าจิตจักรวาลคนบนโลกนี้ยังไม่เคยรู้จักเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้รู้จักมากขึ้นใช่มั้ยเราก็เลยพูดตรงมากขึ้นพูดลัดมากขึ้นมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะถ้าท่านเข้าใจนิยามท่านจะไม่กลัวนิพพานไม่ได้เพราะท่านรู้ว่านิพพานคืออย่างไรอย่างที่สองที่ท่านกลัวนิพพานไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีครูที่รู้จริงแม้กระทั่งตัวเองด้วยเป็นครูของตัวเองก็ยังไม่ได้เพราะไม่มั่นใจว่าที่กูรู้เนี่ยจริงหรือเปล่าเช่นพยายามทำบุญมากๆถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วกูไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนนั่นแหละคือแดนนิพพานมันหลุดพ้นแน่นอนมันหลุดพ้นมันนิพพานไปจากโลกแต่ไปเกิดที่อื่นพี่น้องครับไม่เกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดในระบบโลกแล้วไม่เป็นมนุษย์แล้วตามที่ขันอาสาพระบิดาว่าจิตวิญญาณจะมาเกิดเป็นมนุษย์กูไม่เป็นแล้วกูหนีความทุกข์กูกลัวทุกข์กูเกลียดความทุกข์อะไรอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยมาบัญญัติกันเลยทุกวันทุกคนทุกเดือนทุกปีทุกที่ทุกเวลาทุกเป็นหมดไม่มีคำว่าสุขเลยครับเลยหนีกระเจิงไงพอหนีไปตรงนั้นได้ก็หลงตัวเองไงว่ากูหนีพ้นทุกกูพ้นทุกแล้วกูนิพพานแล้วกูหลุดพ้นแล้วยังอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยหลุดพ้นตรงไหนพ้นไปจากโลกเป็นดาวดวงเล็กๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่ใหญ่โตมโหฬารหนีไปจากดาวดวงเล็กๆได้แต่ยังอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วบอกนิพพานก็คือดับการเกิดดับได้ทั้งปวงแล้วเหรอครับถ้าดับการเกิดดับได้แปลว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะไม่มีหน้าที่ต้องเกิดอีกนั่นแปลว่าดับหายไปเลยมาจากไหนก็ไปที่นั่นนั่นคือภาษาชาวบ้านไม่มีครูที่รู้จริงมีแต่คนนำทางตาบอดแล้วก็โชคไม่ดีความรู้เรื่องนิพพานเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับพระพุทธองค์เนี่ยเราจำได้ท่านสอนสาวกของท่านว่าอย่าอวดอุตริมนุสธรรม
สิ่งใดที่ตัวเองยังไม่รู้จริงสิ่งใดที่ตัวเองยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงไม่เห็นแจ้งหรือสิ่งใดที่ตัวเองยังปฏิบัติไม่ได้ห้ามสอนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนิพพานน่ะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีใครนิพพานได้สักกี่คนน่ะนิพพานก่อนตายมีกี่คนแล้วส่วนมากเกจิดังๆสังเกตมั้ยท่านจะไม่สอนเรื่องนิพพานเลยนะเพราะท่านรู้ว่าพระพุทธองค์เตือนไว้รู้ไม่จริงแล้วไปสอนนี่ก็บาปแล้วยิ่งทำให้ติดหนักเข้าไปอีกมันจึงไม่มีความรู้ที่แท้จริงเรื่องนิพพานเอาไว้สอนแล้วถามว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยใครจะกล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังได้ถ้าไม่ใช่พระบุตรเอกของพระเจ้าหรือของพระบิดาแล้วคนนั้นคือใครในยุคนี้ท่านจะฟังใครล่ะครับถ้าฉันใช้ปัญญาเนี่ยถ้าท่านเชื่อว่านิพพานมีจริงอ่ะนะแต่อาจจะหลงทางหลงผิดเพราะว่าคิดว่าไอ้ลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะคือแดนนิพพานเราบอกท่านแล้วว่ามันไม่ใช่มาจากไหนคำว่านิพพานแปลว่ากลับบ้านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในจักรวาลโลกอีกเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรต้องมาเกิดอีกจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายแล้วทิ้งกายสังขารไปแล้วกลับบ้านหลุดพ้นออกไปเลยนั่นคือนิพพานแท้ๆพี่น้องเข้าใจนะครับผมไม่มีใครที่ครูที่รู้จริงท่านก็กลัวนิพพานไม่ได้แต่วันนี้ท่านเจอพระเจ้าเจอพระบิดาแล้วเจอเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกซึ่งเป็นตัวแทนขององค์มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ท่านเจอเราแล้วไงทำไมท่านไม่ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์เราไม่ได้หมายถึงท่านที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้นะเราหมายถึงคนทั้งโลกอีก70กว่าล้านคนนั่นน่ะทำยังไงเนี่ยใครล่ะจะไปดนใจให้เขามาฟังเราเพราะสิ่งแบบนี้จูงใจก็ไม่ได้ด้วยนี่เราก็พูดผ่านโซเชียลนะคนมีโอกาสได้เจอเยอะแยะทีเรื่องบ้าๆบอๆเนี่ยรู้ข่าวกันไวไอ้ทีเรื่องดีๆแบบที่เราพูดเนี่ยทำไมนะมันไม่เป็นอมตะทำไมมันไม่ไปกันไวเราก็ยังสงสัยว่ามีบาปกันเยอะขนาดนั้นเหรอประการที่3พี่น้องครับไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าความรู้เรื่องการปฏิบัติของท่านในขณะนี้มันจะนำจิตวิญญาณท่านนิพพานได้จริงหรือไม่ท่านไม่มีใครคอนเฟิร์มก็บอกแล้วไม่มีผู้รู้แล้วเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดสะกิดต่อมจิตสำนึกของท่านเพื่อให้หันหน้าเข้ามาหาทางที่ถูกต้องไม่หลงทางเพราะก้าวตามคนนำทางตาบอดใช่ไหมแล้วอย่างที่ว่าบางคนน่ะก็อวดอุตริเอาธรรมะดีๆอย่างเราเนี่ยเอาไปพูดต่อแต่ไม่อ้างอิงที่เราเตือนไว้ใน Facebook ว่าอย่าทำตัวเป็นคนวัดรอยเท้าการวัดรอยเท้าครูบาอาจารย์กับการก้าวเดินตามครูบาอาจารย์มันไม่เหมือนกันนะอันหนึ่งเป็นบุญอีกหนึ่งเป็นบาปทางสายบาปกับทางสายบุญนะอย่าทำอะไรด้วยจิตที่ติดกิเลสอยากเอาธรรมะของเราที่ดีๆไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นไปแบ่งปันเป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมว่าธรรมะที่สอนเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะกล่าวได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเอาไปกล่าวต่อท่านต้องไม่เอาไปสมอ้างว่าเป็นของตัวท่านเองหรือเอาไปดัดแปลงไปปฏิบัติไปบิดเบือนไปปรุงนั่นตรงนี้ทำให้เป็นอุตริทำให้มันเป็นศาสตร์อุตริเอาความคิดความเชื่อส่วนตัวมาผสมผสานทำให้ธรรมะของพระบิดานั้นผิดเพี้ยนบาปหนามากนะระวังธรณีสูบระวังนะอย่าจะเสียชีวิตไม่ดีนะจะโดนอัสนีบาตรู้จักไหมสายฟ้าบาตรอ่ะรู้จักไหมอัสนีบาตรยุทธรณีสูบโบราณยังมีให้เห็นนะเมื่อถึงวันนั้นใครฟังเราพูดเนี่ยเราเตือนไว้นะสำนึกซะครับเราไม่ได้หวงธรรมะไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่เราเตือนท่านเพราะกลัวท่านจะบาปนะท่านที่เอาของเราไปเผยแพร่คนอื่นนะดีแชร์ได้เลยแชร์ไปมันก็ยังเป็นของพระบิดาเป็นของพระเจ้าเราไม่เคยบอกว่าธรรมะนี้เป็นของเรานะครับแต่เราไม่อยากให้พี่น้องผิดบาปงั้นเรามาดูสิว่าป้องกันการกลัวนิพพานไม่ได้เนี่ยเราจะคุ้มครองจิตของเราอย่างไรคุ้มครองจิตหรือปกป้องจิตด้วยกฤตสติกรณีกลัวจะนิพพานไม่ได้ได้อย่างไร ประการที่หนึ่งท่านต้องมั่นใจในพลังอำนาจของตนเองอำนาจในตนเองของมนุษย์มีไม่หลายอย่างหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยเราดันทะลึ่งไปเที่ยวหาอำนาจภายนอกแล้วเอาอำนาจภายนอกเนี่ยมาใช้ในการจัดการคนอื่นด้วยแต่อำนาจภายในเอามาใช้ในการจัดการตัวเองไม่ผิดบาปด้วยแล้วเกิดประโยชน์ด้วยแล้วง่ายกว่าด้วยอะไรไหมอำนาจของตัวเองหนึ่งพลังอำนาจทางจิตคือความรักเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้ได้พี่น้องครับท่านรู้ไหมคลื่นเนี่ยที่เป็นตัวนำตัวพารหัสทางคำพูด
รหัสแห่งสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมจากพระบิดาซึ่งเป็นพ่อของท่านกับของเราเนี่ยนะสื่อลงมายังกลางกระหม่อมของเราเนี่ยไอ้ตัวคลื่นที่จะนำพานะตัวอักษรต่างๆมาสู่กระบวนการทางจิตกับปัญญาของสมองของเราจากพ่อและจากเราที่ถามพระองค์ขึ้นไปเนี่ยที่สื่อสารแบบ two way communication คือคลื่นความรักพี่น้องครับเป็นคลื่นคอสมิกคอสมิกเนี่ยเป็นภาษาของมนุษย์โลกนะที่ใกล้เคียงที่สุดนะแต่จริงๆอาจจะบอกคอสมิกก็ไม่ได้เพราะมนุษย์โลกไม่มีคำอื่นคลื่นคอสมิกเนี่ยมันสามารถแทรกแซงสอดแทรกได้ทุกหลืบทุกส่วนไม่มีอะไรจะสามารถป้องกันคลื่นคอสมิกได้เป็นคลื่นของจักรวาลเป็นคลื่นกระแสตรงนี่คือคลื่นความรักที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่สูงที่สุดเหนือคลื่นความถี่ใดๆทั้งสิ้นเราพูดให้ท่านฟังเป็นวิทยาศาสตร์พี่น้องครับถ้าจะได้รู้ว่าเราพูดความจริงไม่ได้โกหกท่านปฏิบัติการที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสดๆต่อหน้าท่านที่ท่านดูทางจอโทรทัศน์นี่มันเป็นยุคใหม่เป็นไฮเทคโนโลยีท่านอย่าดูว่านี่คือการเล่นปาหีสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยองค์นบีไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้ท่านก็สื่อสดๆนั่งบนก้อนหินถือไม้เท้าอันนึงก็นั่งสอนได้หรือท่านนบีก็อยู่ในเมืองนะเกณฑ์คนมานั่งฟังท่านก็เทศท่านก็สอนได้ท่านก็โปรดได้ท่านกาดีเป็นพี่ชายท่านนบีก็เป็นผู้ที่เทศที่สอนสื่อพระโอวาทพระเจ้ามาพูดให้มนุษย์ในยุคนั้นฟังใช่ไหมนะต้องไปนั่งฟังอยู่กับที่ไอ้นี่อยู่ที่บ้านท่านนอนฟังนั่งฟังตีลังกาฟังเนี่ยสบายทุกอย่างมันไปถึงบ้านท่านเลยอยู่ในส้วมท่านก็ฟังได้เพราะถือโทรศัพท์เข้าส้วมไปด้วยไม่ได้ห้ามพระบิดาไม่ทรงถือหรอกโทรศัพท์ไม่ได้รับกลิ่นไปแล้วบอกว่าเหม็นนะไม่ใช่มันอยู่ที่จิตเราอะจิตเราบริสุทธิ์ไหมจิตเราศรัทธาเคารพพระองค์ไหมถวายพระเกียรติให้พระองค์หรือเปล่ามันอยู่ที่จิตท่านเท่านั้นอะไม่ได้อยู่ที่พระองค์หรอกนะท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีพลังความรักในจิตเต็มเปี่ยมไหมสองท่านมีพลังอำนาจทางปัญญาในการใช้สมองท่านทั้งสองซีกได้เต็มที่แค่ไหนสามท่านมีพลังอำนาจทางจิตก็คือทางจิตวิญญาณท่านเข้าถึงพลังอำนาจได้สูงส่งแค่ไหนพลังอำนาจทางจิตเพื่อใช้ในการเทเลพาธีก็คือในการสื่อสารทางจิตซึ่งท่านจะมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องทำอะไรครับท่านต้องฝึกฝนเพราะจิตยาเป็นจิตกลุ่มใหม่ในทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเกิดเนี่ยจะใช้จิตหยาบซึ่งเป็นจิตกลุ่มใหม่ต้องเรียนรู้และต้องฝึกฝนถ้าเราไม่มีความฉลาดเราจะมั่นใจว่าเรามีอำนาจทางปัญญาไหมถ้าเรารักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอดทนอดกลั้นก็ไม่ได้เราจะมั่นใจไหมว่าเรามีพลังอำนาจของความรักคลื่นความรักคือคลื่นที่บริสุทธิ์ในการสื่อสารเราบอกตะกี้แล้วสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์สื่อสารกับสัตว์เห็นไหมคนที่มีเมตตาสูงอย่างพระที่เป็นนักบวชที่อยู่ในป่านะสัตว์ไม่กลัวสัตว์ก็มากินอาหารกับมือของพระนะจะมาอยู่ใกล้ๆกับพระนะเสือนี่ก็เชื่องเลยเห็นไหมพระก็เลี้ยงเสือเป็นการทดสอบสภาวะจิตของพระใช่ไหมถ้าพระสวัสดิ์สภาวะจิตไม่ดีนะมันก็เป็นอาหารเป็นเหยื่อของเสือเนี่ยใช่ไหมแต่นี่เสือไม่ทำอะไรพระเพราะอะไรเขารับรู้คลื่นความรักได้ไม่ได้มีอะไรมหัศจรรย์ไม่ได้มีมนต์ดำหรือไสยศาสตร์ไสยเวทที่จะปกป้องคุ้มกันภัยไม่ให้สัตว์มันมาทำร้ายก็ว่าไปนั่นนะถ้าอยากขายเครื่องรางของขลังแต่เราเป็นนักบวชเราก็ต้องบอกว่าเรามีตะกรุดเรามีลูกอมเรามีรูปสัญลักษณ์ถ้าเราต้องการหาเงินถ้าเรามีกิเลสแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสเราเป็นพระเราบอกอ๋อโยมอาตมาไม่มีอะไรอาตมามีแต่ความเมตตากับสัตว์มันสัตว์มันเข้าใจมันรับรู้ว่าอาตมาเมตตามันเลยไม่ทำร้ายอาตมาเนี่ยคือพูดธรรมะที่แท้จริง นะอ้าวแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยอย่างนั้นนะสองมั่นใจในมรรควิถีจิตจักรวาลเมื่อท่านรู้จักจิตจักรวาลแล้วท่านจะไม่ต้องกลัวนิพพานแล้วท่านต้องมั่นใจเพราะเราสื่อจากพระเจ้าไม่ใช่อาจารย์ปริญญาเว้าเองเมาเองความรู้ที่เราสื่อสอนท่านไม่ใช่เป็นความรู้จากการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในความเป็นมนุษย์เราหรือโมเมสร้างตำราสร้างคัมภีร์เองไม่ใช่เราบอกท่านแล้วเราสื่อจากพระองค์ท่านเพียงแต่พิสูจน์ว่าอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์คนนี้เป็นพระบุตรเอกจริงหรือเปล่าสื่อกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าท่านพิสูจน์ตรงนั้นแต่วิธีพิสูจน์ท่านมองไม่เห็นพระเจ้าท่านจะรู้ได้ไงท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ก็ทำไม่ได้ต้องผ่านเราอยู่ดีท่านก็ต้องเลือกพิสูจน์ด้วยการฟังพระโอวาทพระบิดาที่เรากล่าวให้ท่านฟังมันเป็นเหตุเป็นผลไหมและ

เงาของพระองค์ถ้าคนฉลาดใช้ปัญญาก็รู้ว่าพระองค์ตัวตนจริงต้องมีถ้าพระองค์ตัวตนจริงไม่มีพระองค์จะทรงมีเงาเหรอฮะเงาของพระองค์ก็คือพระโอวาทที่เรากล่าวฉาบฉานให้ท่านฟังเนี่ยเงาของพระองค์ก็คือพระคัมภีร์กิจจักรวาลที่เราบันทึกไว้นิพนธ์ไว้ให้ท่านทั้งหลายได้อ่านใช่มั้ยนี่คือเงาของพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เราจะพูดได้ไงเราจะบันทึกได้ไงคนที่เก่งกว่าเรายังมีเยอะเลยที่ศึกษาทางโลกทางธรรมะเนี่ยเราเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรตรงนั้นเลยเราสื่ออย่างเดียวอ่ะเราบอกแล้วเราสื่อจากพระองค์อย่างเดียวเก่งแต่สื่อเพราะเรามีหน้าที่ไม่ได้มาเรียนรู้เราเรียนรู้จะเป็นมนุษย์ได้เรียนรู้จะกลับบ้านเท่านั้นเองแต่เราเรียนรู้ที่จะสื่อกับพระองค์เพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องๆเท่านั้นเองครับมั่นใจในมรรควิถีจิตจักรวาลจะได้ไม่ถึงเวลาแล้วจะไม่ทอดทิ้งไม่เกียจคร้านประการที่3ท่านต้องมั่นใจว่าตนต้องทำได้แน่ท่านต้องมั่นใจในตัวเองว่าท่านต้องทำได้แน่ๆไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากบางครั้งนะท่านเก่งท่านเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีแต่ท่านเป็นคนขาดเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในตัวเองโอกาสเจ๊งมีครับเพราะเวลาทำอะไรเนี่ยทำด้วยความกลัวกล้าสังเกตไหมเวลาเดินไม้กระดานแผ่นเดียวเนี่ยบางคนก็เดินด้วยความเชื่อมั่นจากต้นทางไปถึงปลายทางข้ามคูข้ามคลองผ่านไปได้แต่บางคนเนี่ยเดินแล้วขาสั่นเลยเนี่ยที่ขาสั่นเพราะอะไรเพราะกลัวตกถ้าไม่นับไอ้คนที่กลัวความสูงนะกลัวตกเวลาเดินแล้วกลัวตกนี่แสดงว่ามันเชื่อมั่นในตัวเองไหมพี่น้องครับมันกำลังกลัวกล้าแล้วโอกาสตกก็มีสูงมากเลยแต่คนที่เชื่อมั่นในตัวเองมันจะเดินตรงแนวเลยครับเดินตรงเดินอย่างมั่นใจเดินอย่างองอาจสง่างามเดินอย่างสมาร์ทใช่ไหมมันเวลาท่านทำอะไรเนี่ยถ้ากลัวผิดพลาดเนี่ยโอกาสผิดพลาดสูงมากถ้าทำอะไรนะไม่ประมาทแต่มั่นใจว่าฉันไม่พลาดแน่นอนมันจะสำเร็จนี่คือข้อ3โอเคไหมอ่ะไปไวๆนะฮะอย่างที่7กลัวตายมีใครบ้างไม่กลัวตายคนที่กลัวตายเป็นเพราะว่าอะไรข้อ1ยังไม่อยากตายกลัวตายเพราะอย่างที่2ละวางทางโลกไม่ได้ประการที่3คือถือเป็นเรื่องร้ายที่สุดในชีวิตถ้าท่านเป็นคนที่มี3ข้อนี้ท่านอย่ามาบอกเราว่าท่านไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะท่านจะไม่กลัวตายได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมี3ข้อนี้คือท่านต้องมีตรงข้ามคือท่านต้องพร้อมที่จะตายใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีมรณานุสติแปลว่าต้องพร้อมที่จะตายมันเมื่อเราพร้อมที่จะตายเนี่ยเราก็จะไม่กลัวตายตายเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมแต่ถามว่าเราจะทำให้ตัวเราถึงพร้อมที่จะตายได้ยังไงครับเช่นท่านชอบเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอยากจะทำอะไรดีๆในชีวิตทำอะไรดีๆให้กับพ่อแม่หรือตอบแทนครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณท่านคิดว่าท่านต้องทำแต่ท่านผัดวันประกันพรุ่งท่านยังไม่ทำแต่ถ้าถึงเวลาที่ท่านกำลังจะตายใกล้ตายเนี่ยท่านสติแตกไหมอุ้ยกูยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำอีกตั้งเยอะแยะเลยเห็นไหมเพราะท่านไม่มีมรณานุสติแปลว่าท่านยังไม่อยากตายท่านยังไม่พร้อมที่จะตายละวางทางโลกไม่ได้ก็เป็นห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติพัสถานเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ๆทุกวันนี้เรายึดติดมันได้เราห่วงมันเราห่วงมันเราไว้ดูแลมันพอเรามีลูกหลานช่วยดูแลทรัพย์สมบัติพวกนี้แล้วเราต้องวางเพราะอะไรตายแล้วเราเอาไปไม่ได้เมื่อเราเอาไปไม่ได้เราไปห่วงมันทำไมกระปุกกระเทียมดองไหกระเทียมที่ไปฝังไว้ต้นมะม่วงหลังบ้านเราจะไปห่วงมันทำไมครับเราตายไปแล้วใครอยู่ข้างหลังได้กินก็เอาไปกินเราพอแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราละวางทางโลกได้เวลาเราจะตายเราจะไม่ทุกข์ทรมานใช่ไหมหรือบางคนบอกถือเป็นเรื่องร้ายที่สุดในชีวิตไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับการตายอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามองในโลกในแง่โลกก็คือถ้าตายแล้วเนี่ยความทุกข์ทรมานในทางโลกจากการเจ็บปวดป่วยไข้จากชีวิตชะตากรรมที่ย่ำแย่ก่อนตายมันจบตรงนั้นไงตายแล้วอ่ะไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องเจอเคราะห์กรรมอะไรที่ลำบากอีกอย่างที่สองอีกแนวหนึ่งครับแต่เป็นความจริงนะไม่ใช่ความหลอกตายแล้วพระบิดาเคยบอกว่าจิตหยาบก็จะสลายไปกับกายหยาบเพราะที่ต้องตายเพื่อเซตซีโร่จิตวิญญาณต้องการจะมีจิตหยาบกลุ่มใหม่เพราะจิตหยาบกลุ่มนี้มันเหลวไหลมากแล้วถ้าขืนปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่เซตซีโร่จิตวิญญาณแย่จิตวิญญาณก็เลยต้องตายเพื่อขอโอกาสพระบิดาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ต่อไปนั่นคือความวาดหวังของจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าการตายไม่ใช่เรื่องร้ายที่สุดในชีวิต

ไอ้คนกลัวการมีสังสารวัฏเลยหนีแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่ข้างบนแล้วคิดว่าตรงนั้นน่ะคือแดนนิพพานคิดว่าเป็นสวรรค์ชั้นประเสริฐไม่ใช่ครับไม่ใช่หลงทางหลุดลอยตรงนั้นน่ะไม่ใช่หลุดพ้นโอเคไหมนั่นคือยังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะป้องกันความกลัวตายของเราในชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายตายดีตายร้ายก็ต้องตายให้เรามีตรงนี้ถ้าเป็นทางพระนักบวชเขาบอกว่านี่คือการมีมรณานุสติแต่ไม่ใช่คิดไม่ได้สนใจตรงนี้มีบางคนมาถามเราว่าเราสามารถที่จะกำหนดจิตของเราให้ตายทางไหนเราที่จะนิพพานได้มันออกทางตาออกทางจมูกออกทางปากออกทางปลายนิ้วปลายเล็บออกทางตูดออกทางหูอะไรเงี้ยถ้าออกทางตาทางหูเนี่ยต้องการตายแล้วต้องออกไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรมาถามเราบอกนี่ไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาของจิตจักรวาลอันนั้นมันเป็นเรื่องในมิติของจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องของอัตโนมัติใช่ไหมถ้าจิตชั้นฝักใฝ่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงตายแล้วมันจะออกทางรูไหนออกประตูออกหน้าต่างก็มันอยู่ที่จิตวิญญาณของท่านว่ามีความเชื่อมั่นหรือมีความคลาดกลัวแค่ที่ไหนแค่ไหนถ้าออกทางหน้าต่างก็ต้องปีนออกก็ทุรักทุเลหน่อยหน้าต่างก็คืออายตนะภายนอกทั้ง5ถ้าปีนออกถ้าออกทางประตูก็คือประตูมิติก็คือตาที่3ต้องออกทางประตูมิติคือตาที่3ซึ่งถ้าท่านจิตวิญญาณท่านไม่มีความรู้ไม่มีภูมิรู้ไม่มีภูมิธรรมและไม่มีพลังอำนาจไม่มีบารมีพอเพราะจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีทานบารมีปัญญาบารมีอะไรเลยเนี่ยและเวลาตายแล้วเนี่ยมันจะออกทางประตูแบบง่ายๆสบายๆปุ๊บหลุดไปเลยกับต้องทุกข์ทรมานก่อนระหว่างจะตายเนี่ยตายไม่ได้เพราะจิตวิญญาณยังออกไปไม่ได้กายหยาบนี่จะดับไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณมันยังออกไปไม่ได้ทุกข์ทรมานมั้ยล่ะพี่น้องครับเขาถึงต้องสอนเนี่ยจิตต้องสงบจิตต้องมีพลังอำนาจต้องคิดบวกต้องโอ้ยสารพัดเลยมันไม่ใช่วิชาพระอาทิตย์ที่มาสอนท่านเพื่อให้โกงความตายว่าตายแล้วต้องออกทางประตูมิติประตูที่3เนี่ยถ้าท่านยังไม่รู้เลยประตูที่3อยู่ไหนและตอนเป็นมนุษย์ท่านยังยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อให้ตาที่3มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ท่านยังทำไม่สำเร็จเลยแล้วท่านจะตายในวิธีแบบนั้นได้ยังไงครับปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลสิพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะตายดีเองครับและจะนิพพานได้มันก็ไปได้เองครับขอให้ทำตามที่เราบอกไม่ต้องไปสนใจว่าต่อมไหนมันสั่นต่อมไหนแล้วจะไปยังไงไม่ต้องไปสนใจแต่ให้เราอธิบายคร่าวๆเนี่ยเราก็พูดให้ท่านฟังได้มันท่านต้องรู้ว่าทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายท่านจะไม่กลัวตายนะและอย่างที่สองรู้ว่าการตายนั้นตายเพื่อเริ่มต้นกันใหม่เพื่อต้องมีภพชาติใหม่เพื่อจะมาแก้ไขในชาตินี้ที่มันทำผิดตกบกพร่องอยู่เพราะยังนิพพานไม่ได้โอเคไหมอย่างที่สามรู้ว่าถ้ายังไม่ตายต้องทำสิ่งใดบ้างถ้ารู้ว่าถ้ายังไม่ตายเนี่ยในชีวิตเนี้ยถ้าเรากลัวความตายเราโกงความตายไม่ได้เราต้องรีบทำในสิ่งที่สมควรทำแล้วต้องรีบเลิกทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำซะนั่นคือหน้าที่ของท่านแล้วถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์แล้วถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์แล้วถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือ

0: ใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์และถ้าเราทำดีงามจนถึงขนาดจะบรรลุการหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์การหลุดพ้นหรือนิพพานก็ให้มันเป็นเรื่องของความจริงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและมีความตั้งใจก็พอนี่คือการมีมรณานุสติที่แท้จริงมันด้วยสไลด์อีก
1: อยู่ในระบบโลกเสรีทุกประเทศทุกชาติทุกศาสนาและถ่ายทอดมายังภพภูมิต่างๆที่มีรูปธรรมจิตวิญญาณซึ่งเป็นบุตรของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นภพมายาซึ่งไม่ใช่เป็นภพที่พระบิดาได้ทรงสร้างไว้หรือในภพแคว้นแดนไกลซึ่งมีรูปธรรมที่มีชีวิตดำรงอยู่มากมายภายในกาแล็กซีต่างๆหรือภายในอนันตจักรวาลแม้กระทั่งในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกรูปนามก็จะได้มีโอกาสสดับรับฟังการสื่อพระโอวาทสดๆระหว่างองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ากับเราซึ่งดำรงอยู่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะบริเวณที่เรียกว่าภูกระต่ายประเทศไทยท่านทั้งหลายจะได้รับชมและรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเสาร์นี้เป็นตอนที่319เอพิโซด319โดยพระบิดาทรงพระเมตตาจัดบทเรียนให้กับลูกๆทั้งหลายที่เรากล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ซอกหลืบไหนในอนันตจักรวาลและอยู่แทบพระบาทพระบิดาภายในท้องพระโรงแดนสุญญตาจะได้สดับรับฟังบทเรียนในวันเสาร์นี้คือบทเรียนที่ใช้ชื่อว่าจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายโดยจิตวิญญาณของท่านขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั้นภารกิจหลักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยก็คือการนำเอาความรักอันบริสุทธิ์พลังความรักอันยิ่งใหญ่จากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าติดตัวมาแบกขนมาเพื่อมาประจำการอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้แล้วแบกขนนำเอาความรักตรงนั้นมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีความรักที่นำมามอบให้คือความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความใคร่ความใคร่นั้นก็คือความรักที่ต้องการผลตอบแทนเป็นความรักที่ยังมีเงื่อนไขแต่ความรักที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั้นซึ่งตัวตนแก่นแท้เป็นผู้ถือติดตัวมาด้วยนั้นเป็นความรักชนิดที่บริสุทธิ์มากไม่ต้องขอไม่ต้องรอถ้าใครมีความพร้อมที่จะให้ใครก็สามารถจะสั่นสะเทือนแล้วหยิบยื่นให้ไปได้เลยโดยการสั่นสะเทือนของจิตและก็ในบทบาทของจิตที่เรียกว่าจิตสำนึกด้วยเพราะท่านทั้งหลายขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จะแตกต่างกับสัตว์ประจำโลกก็ตรงที่มนุษย์มีจิตสำนึกในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเครื่องยนต์

กรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อที่จะนึกดีคิดดีพูดดีทำดีนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเก็ทนะครับภารกิจมีเท่านั้นไม่ใช่มาโลภะโทสะโมหะอยู่วันๆโลภะโทสะโมหะอยู่วันๆไม่ใช่มาให้ความรักไม่ใช่ทำหน้าที่ในการให้ความรักกับมนุษย์แต่นั่นเป็นการทำหน้าที่เพื่อเอาทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไม่ได้เอาก็จะโกรธจะเกลียดจะเครียดจะแค้นจิตหยาบของท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านมีหน้าที่จะต้องทำตรงนี้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะไม่เช่นนั้นแล้วจิตวิญญาณที่อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดในระบบโลกจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เลยถ้าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมสั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกให้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามเพื่อจะยกระดับอำนาจการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้นั่นหมายความว่าจะต้องช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เสมือนออกมาสั่นสะเทือนด้วยตัวของจิตวิญญาณเองแต่แท้จริงแล้วก็คือใช้จิตหยาบของท่านอันนี้มันเป็นกุศโลบายที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดวางแผนในการปฏิบัติการเอาไว้อย่างนี้เราย้ำกับท่านหลายครั้งแต่หลายคนน่าเสียดายมากพอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วลืมว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและที่สำคัญคือจำไม่ได้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองและจิตหยาบของตัวเองเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรจิตหยาบมีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรแล้วการสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านอย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่เคยมีใครเสี่ยมสอนอย่างเดียวให้ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งถ้าปลีกวิเวกถือสันโดษโอกาสที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์มายาเป็นเทพเป็นเทวดาซึ่งสูงกว่าเหนือกว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเหนือกว่ามนุษย์และก็พยายามพากันหลงทางไปทางนั้นแล้วเป็นอย่างเนี้ยเมื่อไหร่ท่านจะสามารถนำพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านได้ถ้าท่านยังงมงายอยู่ท่านยังไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้เราจึงมาชวนท่านทั้งหลายในพระนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั่นเองที่พระองค์จะเมตตาให้พระโอวาทแก่ท่านทั้งหลายทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นคนพูดภาษาอะไรไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติใดไม่ว่าท่านจะเป็นคนมีศาสนาหรือไม่มีศาสนามรรควิถีของจิตจักรวาลล้วนเป็นประโยชน์ต่อดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายทั้งสิ้นศาสนามันไม่ใช่สิ่งที่ใช้ท่านทั้งหลายนำมาแบ่งแยกพระศาสดาก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละพระองค์นั้นท่านจะต้องนำพระองค์มาแบ่งแยกท่านรับพระองค์ไหนท่านก็เอาพระองค์นั้นไว้แล้วปฏิเสธพระองค์อื่นๆไปไอ้นั่นก็เป็นการคิดด้วยจิตหยาบและใช้สมองซีกซ้ายขณะที่สมองทั้งก้อนมันยังมีสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายยังมีสัญชาตญาณที่อยู่ตรงก้านสมองให้ท่านได้ใช้อีกใช้เป็นหรือเปล่านะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงและพระบิดาก็ทรงเป็นห่วงท่านทั้งหลายถ้าท่านค่อยๆเรียนรู้กันทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทำตัวเองให้ว่างว่างจากการดูละเมงละครหยุดดูละครน้ำเน่ามันสักคืนนึงอ่ะมันคงไม่เดสมอร์เร่แล้วนะนะค่อยๆฟังแล้วนี่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงมากเราต้องใช้ปัญญาค่อนข้างสูงในการที่จะนำเอาเรื่องที่เข้าใจยากมาอธิบายให้ท่านฟังและให้เข้าใจในแต่ละเรื่องนั้นภายในไม่เกิน3นาทีให้ท่านเก็ทบางคนพอเข้าใจง่ายๆก็บอกอุ๊ยธรรมะสัจธรรมขี้หมาอะไรที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแกกล่าวอ่ะกูฟังปุ๊บกูรู้เลยกูฟังปุ๊บกูเข้าใจเลยโอ้ยโกยๆภาษาจีนบอกโกยๆแต่ภาษาไทยบอกหมูนะโกยนี่แปลว่าไก่คนไทยบอกว่าหมูคนจีนบอกโกยๆง่ายๆนะก็เลยมองว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเราและทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะที่พยายามช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาในการพยายามจะให้การถ่ายทอดสดเนี่ยราบรื่นเพราะมันต้องอาศัยสัญญาณของอินเทอร์เน็ตซึ่งเราอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะถ้าไม่ใช้พลังจิตเข้าไปช่วยเนี่ยนะมันก็มีอุปสรรคมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่ราบรื่นไม่ลื่นไหลนี่ก็พี่ๆน้องๆในวงโคจรของดาวพฤหัสก็เมตตาเข้ามาช่วยอยู่ในระบบโลกแล้วก็ที่สำคัญคือต้องกราบพระบาทของพระทัยพระสุริยเทพนะครับพี่ๆน้องๆที่มีหน้าที่ดูแลระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบที่ประจำอยู่ที่ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลโลกของเรา
ทุกครั้งที่เราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเช่นเวลาสื่อกับพระองค์เขียน Facebook สนทนาประสาจิตจักรวาลเนี่ยพี่ๆเขาก็ต้องช่วยเราในการทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของคลื่นจิตเรารับคลื่นแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อส่งต่อไปยังพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ทรงอยู่นอกระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลกระบวนการทางเทคนิคเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังโดยตลอดเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกหลายคนเนี่ยนะก็ยังไม่รู้นะหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะจะหยุดวิบัติอะไรวิบัติอ่ะทุกวันนี้ฉันยังไม่เห็นมีอะไรวิบัติเลยนี่แล้วทำไมจะหยุดวิบัติแล้วทำไมต้องผ่าตัดจิตสำนึกด้วยบางคนถึงขนาดเป็นงงอ่ะถึงบางว่าเอ้ยจิตสำนึกมันคืออะไรเพราะทุกวันนี้มีจอมยุทธ์ทั้งหลายนะฮะก็นำเอาคำว่าจิตสำนึกไปใช้เยอะเลยนะขณะที่แต่ก่อนใช้คำว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกตอนนี้ชักรู้แล้วที่พูดไปที่ผ่านมานะพูดผิดเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมนะก็เอาคำว่าจิตสำนึกไปใช้เยอะแต่ก็บางทีก็ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยนำเอาความถูกต้องถ่องแท้มากล่าวต่อท่านทั้งหลายถ้าท่านอ่านใน Facebook หรือในคัมภีร์นิพนธ์ที่เรานะรังสรรค์ขึ้นนิพนธ์ขึ้นท่านจะได้ยินหรือได้อ่านคำว่าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเคยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเรารับเอาธรรมะหรือสัจธรรมที่เรานำมากล่าวต่อชาวโลกเนี่ยถ้าท่านคุ้นชินคำนี้แสดงว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านก็คงจะได้มีโอกาสเกี่ยวกรรมกับเรามาไม่ว่าเป็นครูเป็นศิษย์หรือเป็นอะไรกันก็ตามท่านจะต้องคุ้นเคยคำนี้นะครับนะเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะมนุษย์สมัยนี้มันมีขอโทษใช้คำหยาบคายนิดนึงว่าตอแหลก็แยะที่เป็นจริงก็เยอะเพราะฉะนั้นเพื่อจะประกาศไปเลยเพื่อทำให้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องระแวงไม่ต้องกังวลสงสัยว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอ้างว่ากล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวโลกท่านจะได้มีเวลาตั้งใจฟังแล้วหาเหตุหาผลว่าสัจธรรมที่เรากล่าวออกมานั้นมันเป็นอนุตตรธรรมจริงหรือไม่หรือเป็นโลกิยธรรมหรือเป็นอนุตตรธรรมหรือเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันมั่วนิ่มหรือเปล่านะมันหลอกลวงพี่ๆน้องๆทุกคนหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดคือฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเมื่อท่านนำเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างที่คาดหวังนั่นคือภารกิจที่มนุษย์โลกเสรีอย่างพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทหรือพี่ๆน้องๆร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมประเทศหรือร่วมโลกเดียวกันกับเราเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาในการพิจารณามันถ้าจะกล่าวว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้วันนี้จะพูดเรื่องจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกเนี่ยพระบิดาก็ทรงเน้นย้ำกับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายว่าท่านต้องใช้ปัญญาในขณะที่สดับรับฟังไม่ใช่ทำจิตนิ่งๆแล้วฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังไปก็พิจารณาไปแล้วก็เถียงไปเพราะว่าท่านยึดติดความรู้เก่าความเชื่อเดิมๆของท่านซึ่งมีมากมายเต็มกระเป๋าท่านฟังไปแล้วก็พยายามจะเอาความรู้เก่าในกระเป๋ามาเปรียบเทียบเพื่อจะปฏิเสธหรือเพื่อจะยอมรับถ้าไม่ตรงกับที่ฉันรู้อยู่ฉันจะปฏิเสธถ้ามันตรงกับที่ฉันรู้อยู่นะฉันก็โอเคนะแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงนะไม่ตรงและก็ไม่เหมือนก็คือเป็นความรู้ใหม่หลายๆคนก็บอกปฏิเสธเพราะว่าศาสดาของกูไม่ได้สอนไว้ความรู้เก่ากูไม่มีก็หาเรื่องจะไม่ฟังแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะไปตรงกันกับที่พระศาสดาของตัวเองสอนก็มี2 อย่างเอ้กูรู้แล้วกูไม่ฟังก็เปลี่ยนช่องไปดูอย่างอื่นถูกไหมทาง YouTube ก็ไม่ดูทาง Facebook วิสุทธิปัญญาก็ไม่ดูการที่ถ่ายทอดสดแม้กระทั่งย้อนหลังที่เราตัดต่อเป็นก้อนๆเป็นตอนๆเอาไว้ศึกษาย้อนหลังก็ไม่สนใจจะดูนะอย่างนี้ก็มีหรือถ้าไปตรงกันกับที่ความรู้เดิมที่ท่านรู้อยู่ก็บอกว่าเนี่ยก็ไปขโมยธรรมะของพระศาสดาของกูมาเราเจอมาหลายดอกนะหลายแบบมากๆเลยเนี่ยหลายคนพอฟังต่อเนื่องพิสูจน์แล้วตอนนี้เงียบเลยฮะเพราะว่าที่อ้างว่าถ้าเราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดมากล่าวป่านนี้คงหมดพุงเลยล่ะครับเพราะสื่อมาทั้งหมด319ครั้งรวมทั้งครั้งนี้แล้ว
ครั้งหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงครับพี่น้องครับถามว่ามันมีความรู้หรือมีธรรมะจากที่ไหนให้เราขโมยมามากมายขนาดนั้นที่กล่าวมาตอนหลังๆเนี่ยหลังจากปูพื้นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายพอสมควรแล้วระยะหลังๆจะสังเกตไหมไอ้คนที่ด่าว่าไปขโมยของพระพุทธองค์มาขโมยขององค์เยซูคริสต์มาขโมยของท่านนบีมาเดี๋ยวนี้คำนั้นหายไปเลยครับเพราะความรู้ที่เรานำมากล่าวเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้แต่ท่านจะต้องรู้แต่คำว่าแต่ท่านจะต้องรู้เนี่ยหลายคนบอกว่าอุ้ยความรู้อะไรก็ไม่รู้กูไม่เคยได้ยินพระศาสดากูไม่เคยสอนก็เขี่ยงทิ้งไปน่าสงสารนะแล้วก็น่าเสียดายจริงๆด้วยแล้วถ้าไม่รู้จักคิดต่อไปว่าถ้ามันเป็นความรู้ประหลาดๆเนี่ยนะอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมีปัญญามานั่งเมคสัจธรรมขึ้นมาเองแล้วเอามากล่าวให้ท่านฟังนะพี่ๆน้องๆฟังนะอยู่ซ้ำซากเนี่ยตั้ง300กว่าครั้งแล้วเนี่ยมันไม่น่าเบื่อหรือไงนะหรือมันจะไปเอามาจากไหนไอ้ความรู้เยอะแยะมากมายแบบเนี้ยบางคนบอกกูรู้แล้วพอพูดเรื่องหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกแทนที่จะนั่งฟังให้จบตลอดรายการเพื่อจะได้มาประเมินกันตอนท้ายว่ากูรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างฟังแล้วกูได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างไหมไม่มาฟังอย่างเดียวก็คือหาว่ากูฟังแล้วกูชอบใจไหมกูฟังแล้วกูถูกใจไหมเนี่ยเราจะบอกต่อท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เราจะนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายในคืนวันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกทุกคนผู้ปรารถนาที่จะสร้างสังคมอุดมปัญญาและความปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานร่วมกันกับพวกเราชาวจิตจักรวาลทั่วทั้งโลกไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตามท่านก็คงจะต้องทำความเข้าใจภาษาไทยที่เรากล่าวเพราะเราต้องการให้ภาษาไทยเป็นภาษาสากลของโลกแล้วเพื่อประโยชน์ของพี่ๆน้องๆที่มาเลือกเกิดเป็นคนไทยไม่ต้องลำบากใจในการฟังภาษาในการสื่อสอนของพระบิดาแทนเพราะว่าใช้ภาษาอื่นมาเยอะพระศาสดาในอดีตใช้ภาษาอื่นมาเยอะคราวนี้ในภพชาติสุดท้ายของพี่ๆน้องๆทั้งหลายก่อนจะเปลี่ยนยุคไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่เราขอเลือกใช้ภาษาไทยแล้วก็มีกำหนดการเอาไว้แล้วว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะทรงมาจุติยังประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่กระจายแสงแห่งสัจธรรมของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าไปทั่วโลกส่งออกไปทั่วโลกจากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ท่านยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวการเวลาพิสูจน์มานะการเวลาพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คนได้เหมือนกันนะเอานะนะพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเรากล่าวว่าพระบิดาจะทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทตอนที่319ทรงใช้ชื่อหลักสูตรหรือบทเรียนในวันเสาร์นี้ว่าจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดที่จิตสำนึกสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้เพราะหลายคนก็อาจยังไม่รู้นึกว่าคุยไปเลื่อนลอยใช้คำพูดโก้ๆหรูๆเราต้องรู้กันก่อนว่าอะไรวิบัติพี่น้องครับอะไรวิบัติเราจะให้คำตอบแรกสิ่งที่วิบัติที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในโลกทุกวันนี้เราไม่ได้หมายถึงคนไทยหรือคนศาสนาใดศาสนาเดียวในโลกนี้นะหมายถึงภาพรวมของมนุษย์ทั้งโลกจิตหยาบวิบัติจิตหยาบวิบัติท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ช่างใจในการรับฟังตรงความจริงตรงนี้ก่อนคิดตามจะยอมรับว่าจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายนั้นจิตหยาบของพวกท่านที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณล้วนวิบัติจนไม่สามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจของตัวเองที่ขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้นอกจากจิตวิญญาณของท่านไม่ได้รับความร่วมมือ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจิตหยาบของท่านแล้วจิตหยาบของท่านยังเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับบารมีก็คือพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนด้านบวกของจิตวิญญาณของท่านให้มันมีค่าแรงสั่นสะเทือนที่สมดุลอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเป็นคุณสมบัติเดิมแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านกลับไปทำให้จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเสื่อมพลังอำนาจอีกต่างหากด้วยเพราะว่าร้อยวันพันปีไม่ว่าจะเกิดในชาตินี้หรือชาติไหนในอดีตที่ผ่านมาจิตหยาบเป็นตัวถ่วงความเจริญของจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งท่านก็ไม่รู้นะว่าจิตวิญญาณของตัวท่านเองนั่นก็คือจริงๆแท้ๆจริงแล้วเนี่ยก็คือตัวตนของท่านเองเป็นตัวตนของตัวท่านเองนี่แหละไอ้ตัวสำนึกรู้ว่าตัวกูมีอยู่นี่แหละแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนื่องจากต้องเป็นคนสองมิติจิตหยาบจึงต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าจิตหยาบคือตัวกูแต่จิตวิญญาณเป็นตัวใครก็ไม่รู้เราจึงบอกว่าจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นแหละแต่พระบิดาอนุญาตให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งพลังอำนาจแบ่งพลังงานของจิตวิญญาณของตัวเองออกมาขยุ่มหนึ่งไม่ใช่ก้อนนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นก้อนนะเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งเอาตัวรู้ของจิตวิญญาณภาคหนึ่งเนี่ยออกมาด้วยเพราะไอ้ตัวรู้มีความสำนึกรู้ว่านี่คือตัวกูของกูที่เป็นจิตหยาบนั้นนะพอมันจำไม่ได้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างในก็เลยลืมตัวลืมตนอวดตัวเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้แล้วละทิ้งจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงนะให้ถูกขังอยู่ข้างในท่านฟังและคิดตามเรานะว่านี่คือเรื่องที่มันวิบัติเพราะไม่มีใครเคยบอกพวกท่านเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่จริงแท้เป็นความจริงที่มนุษย์ทั้งโลกแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็ไม่รู้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาส่งพระบุตรเอกลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อมากล่าวอนุตตรธรรมความจริงเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ความจริงมันวิบัติมาตลอดจึงหาใครสักคนหาจิตวิญญาณสักรูปธรรมหนึ่งเพื่อจะเดินทางกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานออกไปอย่างสง่างามยังไม่ได้เลยพี่น้องครับหลายรูปธรรมไปได้แค่ด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติในการผ่านเข้าออกในระบบของอนันตจักรวาลหรือเอกภพเท่านั้นเองพี่น้องครับไปรอกันอยู่ตรงวิหารสีขาวที่ด่านนภาลัยอยู่ตรงนั้นกันเต็มไปหมดแต่ไม่สามารถที่จะออกหรือหลุดพ้นออกไปจากตรงนั้นได้ท่านรู้ไหมครับพระบิดาให้เราสื่อพระโอวาทอยู่เนี่ยตรงด่านนภาลัยผู้สูงส่งทั้งหลายที่เตรียมพร้อมจะหลุดพ้นแล้วก็ไปรอคอยโอกาสที่จะหลุดพ้นอยู่ตรงนั้นจะได้รับฟังพระโอวาทของพระองค์เกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตตะปัญญาของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งขณะนี้เราสามารถแท็บสัญญาณกับพระผู้เป็นเจ้าได้นะท่านจะสังเกตว่าต่อไปนี้คำพูดของเราจะราบรื่นลื่นไหลมีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและจะเปี่ยมล้นไปได้คำพูดที่มีแต่พระเมตตาเท่านั้นไม่ได้มีคำพูดที่บางทีอาจจะรู้สึกหมั่นไส้ใครบางคนขณะที่เราพูดอยู่กล่าวพระโอวาทอยู่แต่จิตเราจะว่างเป็นมหาสุญญตาพี่ๆน้องๆครับเราจึงจะกล่าวให้ท่านฟังว่าจิตหยาบมันวิบัติเพราะเหตุเบื้องต้นคร่าวๆนี้วันหน้าเราค่อยเอาเรื่องจิตหยาบวิบัติเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังทั้ง4ชั่วโมงโดยประมาณในคืนวันเสาร์ใดวันเสาร์หนึ่งถ้าท่านยอมรับความจริงวันนั้นเนี่ยเราจะมากล่าวให้ท่านฟังอย่างไม่มีประมาณเพราะถ้าคนเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวเองน่ะบกพร่องตรงไหนและไม่รู้เลยยังไม่พอถ้าท่านยังไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดไม่ยอมรับว่าตัวเองบกพร่องเราถามท่านตรงๆเถอะครับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขมันจะเกิดขึ้นได้ไหมลูกหลานของท่านเป็นตัวอย่างถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรผิดบาปไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรจะทำพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ที่จะเสี่ยมสอนลูกของท่านไม่ทำให้ลูกของท่านเนี่ย
ยอมรับความจริงอย่างเข้าใจว่าเขาทำผิดพลาดทำบกพร่องตรงไหนเรื่องอะไรอย่างไรการสอนของท่านการสั่งให้เขาว่าทีหลังอย่าทำการสอนให้เขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะไม่ผิดบาตรไม่ผิดพลาดแบบนี้มันจะทำให้เขาสามารถยอมรับทำให้การเสี่ยมสอนการสั่งสอนการอบรมลูกหลานของท่านนั้นมันจะประสบความสำเร็จได้ไหมถ้าท่านยังไม่มีปัญญาที่จะทำให้ลูกของท่านเนี่ยยอมรับความจริงตรงนั้นส่วนมากท่านใช้ไม้เรียวใช่ไหมบังไม้เรียวบังคับให้ลูกของท่านให้ลูกศิษย์ของท่านให้หลานของท่านมันเชื่อตามที่ท่านสั่งว่าอย่าทำนะแบบนี้วันหลังอย่าทำเหตุผลเดียวที่ลูกหลานท่านจะได้รับลูกศิษย์ของท่านจะได้รับคือฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเพราะมันไม่ถูกต้องแต่บางทีเด็กจะไม่ทันเข้าใจเลยว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยไหมไม่ได้สอนให้เด็กเนี่ยมีเหตุผลไม่ได้สอนให้เด็กแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยใช้ปัญญาพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตหยาบของเด็กคนนั้นที่โตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยวิบัติผลผลิตหรือผลิตผลทางสังคมจากครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเกือบ 99 จนถึง 100% พี่น้องครับมันอยู่ที่การอบรมสั่งสอน มันอยู่ที่วิธีการในการใช้เราจะถ่ายทอดปัญญาภูมิปัญญาให้กับลูกหลานของท่านครูมีปัญญาที่จะสายถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับศิษย์ได้ไหมไม่ใช่มีหน้าที่ให้แต่ความรู้อย่างเดียวความรู้ท่วมหัวและเอาทั้งหัวทั้งตัวไม่รอดมันมีมาให้เห็นกันตลอดใช่ไหมมันแต่ว่าครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นครูของลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอาหัวและเอาตัวเองให้รอดก่อนด้วยไม่ใช่ยังเอาหัวและเอาตัวเองยังไม่รอดแล้วพยายามจะไปช่วยลูกศิษย์หรือลูกหลานของตัวเองเพื่อจะเอาทั้งหัวและตัวให้รอดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสังคมต้องเข้าใจคำว่าหลักของธรรมะหรือหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเรามาดูที่สไลด์บนจอพี่น้องครับเราบอกว่าจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดที่จิตสำนึกเราก็ต้องให้นิยามความหมายของคำว่าวิบัติก่อนคำว่าวิบัติเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่วิบัตินี่ก็แปลว่าเสียหายเสื่อมเสียหายมันเป็นไปในทางลบมันเป็นไปในทางร้ายแล้วถ้าปล่อยให้มันวิบัติมากขึ้นให้มันวิบัติมากขึ้นมันก็จะวอดวายไปหมดมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยครับนะอะไรจะไม่เหลือเดี๋ยวเราติดตามกันต่อจิตหยาบวิบัติเราจะขยายความให้ท่านฟังในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเอาแต่สิ่งที่กล่าวแล้วฟังเข้าใจง่ายไม่ต้องปีนกระไดฟังจะได้รู้ว่าอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวนั้นแม้แต่องค์สัพพัญญูซึ่งเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ยังมิอาจกล่าวสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังได้อย่างลึกซึ้งได้แค่บางมุมที่เป็นความรู้ระดับโลกิยะและโลกุตระธรรมเท่านั้นพี่น้องครับอย่างแรกเอาจากง่ายๆไปหาเรื่องที่ยากขึ้นหลงมายา

พี่น้องครับอย่างแรกเอาจากง่ายๆไปหาเรื่องที่ยากขึ้นหลงมายาจิตหยาบวิบัติเพราะจิตหยาบหลงมายาหลงมายาที่ตามองเห็นหูได้ยินกลิ่นจมูกได้รับกลิ่นลิ้นได้รับรู้รสนะมือสองข้างหรือกายสัมผัสร้อนเย็นร้อนหนาวได้รูปไหลแล้วนุ่มนิ่มหรือสากหรือเย็นหรืออบอุ่นจิตหยาบของท่านวิบัติเพราะไปหลงมายากับสิ่งนั้นแล้วถามว่าหลงมายาแล้วมันเสียหายตรงไหนมันวิบัติตรงไหนพอจิตหยาบของท่านมันดันไปหลงมายาเข้าเป็นไงมันก็เกิดสิ่งที่สองก็คือเกิดการยึดติดอัตตายึดติดอัตตาตัวตนของมายานั้นทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงท่านจำได้ไหมพระบิดาทรงเมตตาสอนท่านเอาไว้แล้วกล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังเอาไว้แล้วในเรื่องของอย่าหลงมายาเพราะถ้าหลงมายาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันวิบัติไปหมดทั้งสิ้นหรือจะให้ลึกซึ้งก็จำเรื่องกฤตสติได้ไหมพระองค์ก็ให้อาวุธที่เป็นมีดสั้นมีสองคมเอาไว้หั่นพอหลงมายาปั๊บมันก็จะเกิดกิเลสเกิดขึ้นพอเกิดกิเลสขึ้นมาถ้าไม่รีบบั่นกิเลสให้หายไปปั๊บการยึดติดอัตตามันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใน3ตัวเนี่ย3ตัวที่อยู่บนจอนะหลงมายามันก็เกิดกิเลสขึ้นมาครอบงำพอเกิดกิเลสขึ้นมาครอบงำปั๊บไอ้สิ่งที่เป็นมายามายามันก็กลายเป็นมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสามารถเนรมิตสิ่งที่มันไม่มีตัวตนจริงๆที่ตาก็มองเห็นไม่ได้รูปคำๆก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรของมันหรอกแต่มันเกิดมีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัณหาขอโทษเพราะกิเลสมันก่อตัวขึ้นมาแล้วตัณหามันก็พาให้เลยเถิดเช่นอะไรรู้ไหมครับความทุกข์ที่หลายคนหลงกับความทุกข์เกลียดกลัวความทุกข์แล้วก็พยายามกันจะหนีความทุกข์ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกแล้วก็ไปสร้างสวรรค์มายาขึ้นมาแข่งกับพระเจ้าแล้วก็ตัวเองหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นก็สมมติตัวเองกันว่าเป็นเทพเป็นเทวดาทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างไว้แล้วไปหลงติดค้างอยู่ตรงนั้นน่ะพอไปไหนไม่ได้ก็เลยหลงผิดคิดว่านี่แหละแดนนิพพานมันไม่ใช่เป็นการบอกตัวเองแต่มันเป็นการหลอกตัวเองพี่น้องครับแล้วก็พลอยหลอกคนอื่นเข้าไปด้วยพอเรามากล่าวความจริงตรงนี้หลายคนฟังแล้วรับไม่ได้เพราะถ้ามันเป็นความจริงคนก็เชื่อมาเป็นพันๆปีอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเพิ่งมาเกิดชาตินี้เป็นแค่ภพชาติที่7เท่านั้นยังเป็นละอ่อนอยู่เนี่ยจะมารู้ดีได้ไงเราไม่ได้รู้ดีหรอกแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างต่างหากที่ทรงรู้ดีท่านทราบพระองค์ทราบดีว่าเรากำลังกล่าวเท็จหรือกล่าวจริงต่อพี่ๆน้องเราจะเอาเรื่องสูงส่งเนี่ยมาหลอกลวงท่านทำไมเราพูดความจริงเพื่อประโยชน์ของพี่ๆน้องๆทุกคนตัวเราไม่ได้อะไรเลยนะเราเหนื่อยมากค่าจ้างนะในการออกอากาศทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งจนถึง2 บางทีก็2 ครึ่ง3เราก็ไม่ได้ค่าจ้างสักบาทนึงสปอนเซอร์โฆษณาก็ไม่มีท่านเห็นไหมก็หวังเศษๆเลยเผื่อ Facebook ก็เห็นว่ามีคนฟังของเราเยอะเขาก็เอาโฆษณามาสอดแทรกมาใส่ที่เราขอร้องท่านว่านะอย่าไปกดทิ้งแต่ท่านต้องการทำบุญเนี่ยนะเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆเป็นเศษเงินมาให้เรานะให้กับชมรมของเราอ่ะที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเพื่อจะช่วยในการค่าไฟค่าน้ำในการออกอากาศถ่ายทอดสดเพราะเครื่องมือในการออกอากาศถ่ายทอดสดหลายชิ้นที่เป็นหลักๆอยู่ทุกวันเนี้ยนะพี่ๆน้องๆที่น่ารักอ่ะเราก็เผอิญไม่ได้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านน่ะท่านก็บริจาคมาให้เราทั้งนั้นนะครับเพราะไมค์ตัวที่พูดอยู่นี่ใช่มั้ยที่ท่านได้ยินเสียงไซส์เนี่ยนะนะจอทีวี 3-4 จอมือถือ 2-3 เครื่องนะแล้วก็มีอีกบางสิ่งแม้กระทั่งมิกเซอร์มันต้องพัฒนาปรับปรุงไปแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กนะครับมันถ้าขั้นใจบุญท่านบริจาคมาผ่านการซื้อน้ำพริกบ้างเนี่ยบริจาคมาผ่านการอุดหนุนพระคัมภีร์จิตจักรวาลโดยเฉพาะเล่มล่าสุดนะพระเจ้ามีจริงนะท่านบริจาค1,500 บาทจะได้พระคัมภีร์เล่มนี้หนาเกือบ400 หน้านะฮะจะได้รู้จักพระบิดาว่าพระองค์เป็นใครท่านพระองค์สร้างทุกสิ่งได้แล้วใครสร้างพระองค์ผู้ที่จะรู้ดีเป็นพยานของพระองค์ได้ก็คือบุตรเอกก็คือเราเหมือนกับที่พระองค์เป็นพยานทรงเป็นพยานให้เราเพราะพระองค์เป็นผู้ใช้เรามาเรากับพระบิดาต่างเป็นพยานของกันและกันเพื่อให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้มีความเชื่อมั่นเพื่อที่จะตั้งหลักและตั้งใจที่จะรับฟังพระโอวาทที่จะได้ประโยชน์กับตัวท่านเองพระเจ้าหรือพระบิดาไม่ทรงได้ประโยชน์อะไรจากพวกท่านได้อย่างเดียวคือได้จิตวิญญาณของพวกท่านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตานั่นแปลว่ามาให้พระองค์ส่งเรามา
กู้อิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านที่ติดยึดอยู่กับโลกและไม่ยอมกลับบ้านให้เรามากู้อิสรภาพแล้วพาคืนกลับบ้านใช่ไหมถึงแม้เราจะเพิ่งมาเกิดภพชาตินี้เป็นภพชาติที่7แต่ทุกภพชาติเรามาเกิดเนี่ยก็เพื่อมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยอาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่ปรารถนาจะมาเกิดแต่ที่ต้องมาเกิดก็คือมาช่วยในยุคที่วิกฤตเนี่ยมันปิดกำลังปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ท่านยอมรับไหมว่าโลกกำลังวิกฤตด้วยภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติทั้งสองอย่างควบคู่กันบางทีแยกไม่ออกด้วยว่าไหนคือภัยธรรมชาติไหนคือภัยพิบัติตามแผนการชำระโลกเพื่อการเปลี่ยนยุคของโลกเสรีนี้ของพระบิดาถ้าเราไม่มากล่าวใครจะรู้ท่านเราจะบอกให้ท่านฟังแผ่นดินของโลกเนี่ยบางส่วนจะหายไปภูเขาลูกเบลเลอร์เกาะทั้งเกาะซึ่งเป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ครับบนแผนที่โลกจะไม่มีหรอกพี่น้องครับอย่าไปคิดนะว่าเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้มันยังไม่ถึงเวลาเรามาชวนท่านปฏิบัติจิตชำระจิตติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางของชีวิตเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยกลับเข้าสู่ประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาให้ได้ก่อนวันอันตรายคือ56วัน8ราตรีเนี่ยมันจะมาถึงซึ่งโลกมันจะมืดและไม่สว่างเลยพร้อมกันทั้งโลกเราย้ำนะยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียดแค่ทุกวันนี้ท่านปสด.เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิด-19แล้วมาประสาทรับประทานกันเรื่องว่ากูจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ดีวัคซีนของมันเนี่ยมีประโยชน์มีผลจริงหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้เพียงแค่นี้ก็ปสด.กันแย่นะเราเลยยังไม่อยากพูดว่าเอ้ยอีกไม่กี่วันมันจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามินะเกิดที่ไหนบนโลกนี้นะแล้วระวังให้ดีนะคราวนี้มันจะเอาชีวิตคนมากมายกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่อยากพูดแล้วเราก็ไม่พูดด้วยว่าอีกไม่นานนะอย่างด้วย2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นแล้วหิมะตกในเวียดนามหิมะตกในพม่าใช่ไหมเราเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีหิมะตกในประเทศไทยแต่บอกเอาไว้นานหน่อยให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หลายคนพอเห็นหิมะตกในประเทศไทยคงดีใจมากเลยโอ้ยกูไม่ต้องไปต่างประเทศกูเจนดุกนานกับการเล่นหิมะนั่นโลกวิปริตแล้วพี่น้องครับมันวิปริตแล้วประเทศไทยเราอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีหิมะตกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์นะมันเป็นเรื่องวิปริตเห็นไหมถ้าจิตท่านไม่ป่วยจิตของท่านไม่วิบัติท่านจะนกรู้ทันทีเลยว่าานี่คือลางร้ายกำลังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองซึ่งเป็นมนุษย์ที่อยู่ในระบบโลกเสรีเห็นไหมดูละเมงละครน้ำเน่าเนี่ยท่านจะเข้าใจเรื่องที่เรากล่าวนี้ไหมแค่เสาเดียวใช่ไหมนอกนั้นก็พระคัมภีร์ก็เปิดอ่านเอาอย่าไปมองหน้าตาของเราหล่อเหลานะแล้วสงสัยเนี่ยมันคงแกกันล่อนมันคงจะหลอกลวงถามว่าหลอกลวงแล้วเราได้อะไรท่านบริจาคปัจจัยมาซื้อน้ำพริกเราก็ฝากให้นะว่าใครจะสั่งน้ำพริกเผาใครจะสั่งมะพร้าวคั่วกลิ้งสูตรปักใต้แท้รสแซ่บคลุกข้าวกินกับผักสดอร่อยมากไม่ต้องกินกับอย่างอื่นเลยเป็นมังสวิรัติท่านเริ่มทยอยสั่งมาได้แล้วเพราะที่ผ่านมาที่เราเงียบไปไม่พูดเพราะว่าผลิตแทบจะไม่ทันนะฮะผลิตแทบไม่ทันเลยนี่รายได้ที่ทำเนี่ยก็จะเอามาใช้ในกิจกรรมของโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งตอนนี้ก็ทำอ่างเก็บน้ำทำสนามออกกำลังกายตอนนี้ได้เครื่องเล่นมา10ชิ้นนะเวลาท่านมาฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่นี่ได้อาหารกายนะที่เราปรุงอร่อยๆจากครัวภูกระต่ายอาหารทางจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อผ่านมากระบวนการไซโคโชที่เราปฏิบัติกับท่านนะได้เป็นอาหารทางจิตวิญญาณนะนะท่านก็จะได้กำลังกายได้การออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงกลับบ้านไปด้วยขณะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่เนี้ยนะเราก็เลยขอประกาศให้ท่านทราบไปเลยว่ากุมภาพันธ์เนี่ยนะเราขอผ่านไปอีกรอบนะอดทนนิดนึงถ้าท่านอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เราไม่อยากนำท่านมาเสี่ยงเพราะว่าในพื้นที่ในประเทศไทยหลายจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยังเป็นพื้นที่ควบคุมเวลาท่านเดินทางมาในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะท่านก็ต้องไปตรวจว่าท่านมีเชื้อโควิดไหมแล้วพอมาที่นี่แล้วเนี่ยท่านต้องถูกกักตัวอยู่อีก14วันไม่ใช่มา2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายรอให้เรียบร้อยนิดหนึ่งคิดว่าเดือนมีนาคมนะเรามองทางหนีทีไล่ไว้แล้วว่าเราจะได้พบกันให้หายคิดถึงนะโอเคไหมนะหวังว่าท่านคงปฏิบัติ
จิตปฏิบัติปัญญานะตามมรรควิถีจิตจักรวาลขณะที่อยู่ที่บ้านนะดูแลตัวเองและเอาความรู้ที่สอนไปปฏิบัติอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งเหมือนหลายๆคนที่พอไปเจอมอดก็ทิ้งพระบิดาไปหามอดพอไปเจอมั่วตามโซเชียลมีเยอะไอ้พวกมั่วเนี่ยนะก็ไปหาพวกมั่วเพราะว่ามันใช้คำพูดที่ฮารูฮารามันมีกิเลสตัณหามายั่วขณะที่จิตจักรวาลไม่มีกิเลสตัณหายั่วพาท่านทั้งหลายมุ่งสู่นิพพานเพื่อการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าท่านอยากจะรวยก็สร้างคอร์สมาพิเศษเดี๋ยวเราสอนให้รับรองได้ว่าเรียนกับเราเนี่ยรวยแน่ๆเพราะเราจะรู้ว่าเรารู้ว่าทำอย่างไรท่านจึงจะรวยสิ่งที่จะทำให้ท่านรวยนี่คือทำยังไงเราแนะนำเราบอกท่านได้นะและไม่ต้องกลัวว่าชาตินี้ท่านเกิดมาเนี่ยไม่ได้พาความรวยมาด้วยแต่โลกนี้เป็นโลกเสรีถ้าท่านทำเป็นมือทำรวยหวยทำจนเนี่ยใช่ไหมแค่รู้ว่ามือทำรวยก็ใช้มือก็คือใช้หนึ่งสมองกับสองมือทำแต่ทำอย่างไรล่ะตรงนี้แหละท่านจะทำอย่างไรและจะทำอะไรท่านที่จะรวยมันต้องคุยกับเรานั่นเป็นเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกเรื่องโกยๆครับที่จะสอนให้ท่านรวยไม่ยากหรอกครับเราจะไม่สอนให้ท่านลึกลับทำอะไรลึกลับมันเหมือนกับหลอกท่านสังกิตใต้สำนึกฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยแต่พอถามว่าแล้วมึงจะทำอะไรมึงจะรวยกูก็ไม่รู้อ้าวแล้วถามว่ามึงทำงั้นทำไมก็ครูกูมันสอนให้ท่องแบบนี้บางคนก็ไปคล้อยตามเนี่ยศิษย์เราหลายคนเลยนะที่หายศีรษะไปเนี่ยเพราะไปตกหลุมพรางของพวกมั่วไปตกหลุมพรางของพวกมารและบางคนก็ไปตกหลุมพรางของพวกมอดเพราะชอบเรื่องลี้ลับเรื่องอุตริอาจารย์ปริญญาอุตรอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันโง่มันเป็นครูที่โง่ๆมันสอนอะไรไม่ได้หรอกเรามีพระเจ้าเป็นครูของเราแล้วเราจะสอนพวกท่านทุกเรื่องได้ไหมแต่ถ้าเรื่องไหนสอนท่านแล้วมันทำให้อุตริทำให้ท่านหลงทางนิพพานทำให้ท่านกลับบ้านไม่ได้เราเป็นครูที่รักท่านเราจะสอนท่านไหมเอาไว้ท่านประเสริฐได้ป

เห็นไหมเพื่อนหลายคนของท่านไปแล้วท่านกูมันกลับมามันยังไม่มาเลยทั้งที่ท่านเองเนี่ยเก็ททุกสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวแต่เพื่อนท่านบางคนหายหัวไปหายศีรษะไปพูดง่ายๆอันนั้นแปลว่าพิพากษาตัวเองไปเรียบร้อยแล้วอย่าเพียรพยายามกับเขาเลยแสดงว่าบุญบารมีเขาไม่พอปัญญาของเขาเนี่ยยังด้อยก็เลยวิเคราะห์ไม่ได้สังเคราะห์ไม่เป็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรสูงส่งอะไรที่ต่ำต้อยหรือต่ำลงมองไม่เป็นคิดไม่เป็นอันนี้ก็ชมดอพี่น้องครับเขาเรียกว่าช่วยไม่ได้ภาษาโบราณก็บอกบุญไม่ถึงบุญมีแต่กำบังอะไรแบบนั้นนะครับอันนะจิตหยาบที่วิบัติก็คือจิตที่หลงมายาแล้วเข้าใจว่ามายานั้นนะคือแก่นแท้ก็คือนึกว่ามายานั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นหลงความร่ำรวยหลงความร่ำรวยไอความร่ำรวยหมายถึงรวยทรัพย์รวยสินรวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไปยึดติดตรงนั้นถ้าที่จริงๆแล้วตัวนั้นมันเป็นมายามนุษย์เราสร้างทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาที่ดินเนี่ยเหมือนกันน่ะเป็นของพระบิดาแท้ๆเอาหลักมาปัก4หลักแล้วเอาเชือกขึง4ด้านแล้วบอกเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นของกูคำว่าอัตตาหรือตัวตนของแผ่นดินของกูมันจึงเกิดขึ้นจากกิเลสของมนุษย์เองช่วยกันสมมุติมันขึ้นมาว่านี่ที่ดินของกูนี่ที่ดินของมึงแล้วก็โลเคชั่นที่อยู่ตรงใกล้ชุมชนโลเคชั่นที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลใกล้ๆกับขุนเขาใกล้ๆกับหุบเขาวิวสวยราคาแพงราคาแพงมูลค่ามันเกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหาจากสิ่งที่มันมีอยู่จริงในธรรมชาติถ้าเอารั้วสี่เอารั้วออกเอาเสาสี่ต้นออกที่ดินแผ่นดินโลกมันจะเป็นแผ่นเดียวกันเป็นผืนเดียวกันไม่สร้างอัตราตัวตนขึ้นมานี่ของกูนั่นของมึงนั่นของมันใช่ไหมเอาหลักมาปักสี่หลักนี่คือวิธีการทำให้สิ่งที่มันเป็นแค่มายากลายมาเป็นอัตราขึ้นมาได้เพราะอะไรฮะเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำในข้อที่สามกิเลสคือความรู้สึกชอบพอชอบปั๊บก็อยากพอไม่ชอบก็ไม่อยากนี่คือจิตหยาบที่มันวิบัติคำว่าวิบัติในที่นี้พระบิดาทรงหมายถึงแก้ไขเยียวยาไม่ได้แล้วหลายคนมิอาจแก้ไขเยียวยาได้แล้วแต่ที่ให้เรามากล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพราะยังพระองค์ยังทรงคาดหวังว่ายังมีลูกที่ใฝ่ดียังมีลูกๆที่มีพอมีปัญญารู้จักใช้เหตุผลเป็นขณะที่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อกับพระองค์เอาสัจธรรมที่แท้จริงลงมากล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆเหตุผลที่เราต้องมาสื่อในประเทศไทยเพราะประเทศไทยต่อไปจะเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกจึงต้องการให้คนไทยเนี่ยจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้เกิดเป็นคนไทยเนี่ยเป็นฐานของมนุษย์เป็นฐานของจิตวิญญาณไม่ว่าจะมาเกิดใหม่ในยุคหน้าหรือที่ยังดำรงชีพอยู่เป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติอยู่ในภพชาติปัจจุบันให้มันสั่นสะเทือนอยู่ในประเทศไทยฝรั่งมั่งค่าจะเรียนรู้ธรรมะก็เขาจะต้องเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เขาจะต้องหาวิธีที่จะมาเรียนรู้ภาษาไทยที่เรากล่าวไม่ต่างกับสมัยก่อนที่พระบิดาให้พระศาสดาที่เกิดจากโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตภาษามคตแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยก็ทรงคัดเลือกให้คนที่เป็นคนดีฝ่ายดีได้มีโอกาสเรียนรับรู้รสชาติแห่งพระธรรมทั้งที่ไม่รู้ภาษาบาลีสันสกฤตไม่รู้ภาษามคตแต่ก็สามารถที่จะเข้าถึงศาสนาพุทธหรือแม้กระทั่งศาสนาคริสต์ที่เป็นภาษาฮีบรูภาษาโบราณทุกคนเข้าได้หมดคนไทยก็รู้ว่าคริสต์ศาสนาสอนอะไรคริสตชนเขาต้องประพฤติตนอย่างไรใช่ไหมนี่เหมือนกันท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราพูดเป็นภาษาสากลภาษากลางคือภาษาไทยเพื่อจะบ่งบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางของพระศาสดาที่จะสั่นสะเทือนส่งแสงทางปัญญาแสงสว่างทางปัญญาไปทั่วทุกมุมโลกเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เรากำลังทำอยู่เหมือนดังฟ้าแลบในพระคัมภีร์เขียนไว้ใช่ไหมบันทึกไว้ใช่ไหมพวกท่านก็บันทึกยังจำได้ใช่ไหมว่าต่อไปเนี้ยฟ้าจะแลบจากทิศตะวันออกแล้วไปอย่างรวดเร็วเลยไปยังทิศตะวันตกก็แปลว่าตะวันออกก็คือประเทศไทยหรือทวีปเอเชียเราส่งประกายฟ้าแลบก็แปลว่าให้แสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยพระบุตรเอกเนี่ยมาก่อกำเนิดหรือมาจุติอยู่บนโลกเสรีนี้
เอา

ศีรษะของเราวางไว้บนโลกนี้นานแล้วแล้วก็ส่งแสงแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บจากประเทศไทยจากภูกระต่ายกระจายไปสู่ซีกโลกด้านตะวันตกพระบิดาบอกว่าโลกนี้มีสองซีกก็เหมือนสมองมีสองซีกซีกซ้ายกับซีกขวาใช่ไหมสมองซีกขวาก็คือพวกที่มีปัญญาตะวันออกสมองซีกซ้ายก็คือพวกที่มีปัญญาเป็นแบบตะวันตกแบบตะวันตกก็คิดสร้างแต่ตัวตนวัตถุเทคโนโลยีคือสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาเนี่ยสร้างปัญญาให้ปัญญาแก่เพื่อนมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงสังเกตว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองเนี่ยนะแม้กระทั่งพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าล้วนทรงมาจุติยังแผ่นดินโลกซีกตะวันออกทั้งสิ้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ท่านนบีนี่พูดภาษาบ้านๆแม้กระทั่งเราในภพชาตินี้เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าก็เลือกที่จะมาจุติในซีกโลกด้านตะวันออกและซีกโลกด้านตะวันออกก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายถ้าท่านยังใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาอยู่ท่านก็ยังจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ท่านไม่ได้รับมาเองรู้เองนะแค่ฟังพระศาสดาหรือฟังพระบุตรเอกอย่างเรากล่าวท่านก็จะเข้าใจและเข้าถึงยังไม่ได้ถ้าท่านใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายเพราะมันเป็นสมองที่มองเห็นมองหาและเข้าใจสิ่งที่มันเป็นวัตถุเทคโนโลยีสิ่งที่มันมีอัตตาตัวตนที่จิตหยาบถนัดใช้เท่านั้นแต่ถ้าใช้ปัญญาของสมองซีกขวาเรียกว่าปัญญาญาณสามารถจะมองเห็นในสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือนามรูปได้สามารถมองเห็นว่าความทุกข์ความสุขมันคืออะไรแล้วก็เข้าใจโดยไม่ไปหลงยึดติดมันแต่ถ้าท่านมองความทุกข์ความสุขด้วยจิตหยาบกับสมองซีกซ้ายความทุกข์กับความสุขจะมีอัตตาตัวตนขึ้นมาทันทีพอมีความทุกข์ก็เกลียดกลัวความทุกข์อยากมีความสุขพอมีความสุขก็เป็นทุกข์อีกเพราะอะไรเพราะกลัวความสุขจะหายไปนี่ไงสมองซีกซ้ายกับจิตหยาบมันทำให้เกิดการลุ่มหลงมายาทำให้ทุกข์กับสุขกลายเป็นมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเพราะเกิดกิเลสพอเกิดกิเลสปั๊บเกิดตัณหาครอบงำใน3ประการนี้พี่ๆน้องๆครับเราอธิบายวนเวียนไปตรงเนี้ยเพื่อท่านมองว่าจิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยมันวิบัติจริงหรือเปล่าเราจึงนำเอาบทเรียนสำคัญที่พระบิดาทรงพระเมตตาเอาไว้เสาหนึ่งมากล่าวเรื่องกฤตสติเพื่อที่จะมาเยียวยาจิตสำนึกของมนุษย์ใช่ไหมเพื่อจะมาปกป้องจิตของมนุษย์เพื่อจะไม่ให้ก่อปัญหาอะไรต่อมีอะไรแล้วเลยเถิดไปจนถึงการก่อเวรเกี่ยวกรรมแล้วก็เลยเถิดไปทำให้จิตวิญญาณของท่านชอกช้ำหรือมีปัญหานึกภาพออกไหมเราเคยกล่าวไว้แล้วนะพี่น้องครับประการที่4จิตหยาบวิบัติเพราะท่านสังเกตว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติในครอบครัวของตัวเองของท่านหรือกับคนข้างบ้านของท่านไม่ว่าบ้านใกล้หรือบ้านที่ไกลๆห่างๆออกไปอยู่ในสังคมส่วนมากแล้วเนี่ยจิตหยาบเนี่ยมันจะรักเพื่อเอาซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่บอกว่าทุกคนนะแต่เราบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นรักเพื่อเอาก็คือความใคร่นั่นเองครับเช่นเวลาท่านจะให้ลูกของท่านให้หลานของท่านด้วยปัจจัยด้วยอะไรก็แล้วแต่ท่านมักจะมีของแลกเปลี่ยนเสมอลูกถ้าลูกขยันทำการบ้านถ้าลูกขยันอ่านหนังสือนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะให้รางวัลลูกจะพาไปเที่ยวห้างไปเล่นเครื่องเล่นจะพาไปสวนสนุกจะเล่นเครื่องเล่นหรือถ้าสอบได้คะแนนดีๆได้คะแนนที่1นะปิดเทอมเนี้ยวงเล็บถ้าไม่มีโควิด-19พ่อกับแม่จะพาบินไปเที่ยวต่างประเทศหรือถ้ายังพอมีสตังค์บ้างแต่ไม่มากท่านลูกสามารถที่จะสอบได้คะแนนดีๆหรือขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือพ่อกับแม่จะให้ลูกเล่นเกมหลังจากทำการบ้านขยันอ่านหนังสือเมื่อกลับจากโรงเรียนมาแล้วพ่อกับแม่จะให้ลูกเล่นเกม1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปแลกกันถ้าเกมเนี้ยลูกเบื่อแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่จะซื้อเกมใหม่ให้ถ้าลูกตั้งใจเรียนขยันเรียนเห็นไหมฮะนี่คือการปลูกฝังให้เด็กน้อยหรือกุมารน้อยของท่านเนี่ยได้เรียนรู้เขาเรียกว่าถ่ายเชื้อไปจากท่านนะพ่อแม่ทำแบบนี้ก็แปลว่าแสดงความรักเพื่อจะให้ลูกใช่ไหมให้ลูกได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะแต่เพื่ออะไรครับเพื่อพ่อกับแม่จะได้เอา
เอาสิ่งดีๆจากลูกที่ตัวเองต้องการอันนี้เราเริ่มต้นจากในครอบครัวแต่พอไปมองคนข้างบ้านเวลาท่านจะช่วยเหลือมนุษย์คนไหนจะให้ประโยชน์ใครท่านจะถามตัวเองเลยว่าถ้าฉันให้เธอยืมตังค์ฉันช่วยเธอเพราะเธอกำลังเดือดร้อนฉันให้เธอแล้วเนี่ยเธอจะมีปัญญาคืนฉันไหมถึงแม้ไม่เอาดอกเบี้ยแต่ถ้าให้เธอแล้วฉันมองว่าเธอไม่มีปัญญาจะคืนฉันหรอกแม้กระทั่งฉันยอมรับว่าเธอกำลังเดือดร้อนหนักต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ตามหรือจากเราแต่ถ้าเรามองว่าอินเดียทั้งชาติแม่งไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้คืนกูได้ถามจริงๆฮะคนทั่วไปจะเต็มใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นไหมจะมีสักกี่คนเราไม่ได้บอกทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมองตัวนี้ว่ามีปัญญาใช้หนี้คืนกูไหมถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้กูก็ไม่ให้มึงยืมหรอกกูก็ไม่ช่วยเหลือมึงหรอกเราจึงจะถามตัวท่านทั้งหลายเราถามมาตั้งแต่ในภพชาติอดีตที่เราทำหน้าที่ในการเป็นครูแบบนี้เป็นพระบุตรเอกของพระบิดามาแล้วเนี่ยในอดีตชาติเราเคยถามไว้ท่านจำได้คุ้นหูไหมเราเตือนท่านว่าท่านน่ะบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงเมื่อคนชั่วเขาก็ทำแบบเดียวกับท่านหลายคนถามเอ๊ะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังถามอะไรกำลังคุยอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรอ่ะการที่ท่านอ้างว่าท่านเป็นคนดีเพราะท่านเนี่ยให้เขายืมเงินหรือให้ประโยชน์กับใครบางคนโดยท่านมองว่าให้แล้วไอ้หมอเนี่ยมันมีปัญญาใช้คืนหรือช่วยมันแล้ววันข้างหน้ามันมีปัญญาจะช่วยเหลือฉันได้บ้างนะเวลาฉันเดือดร้อนน่ะถ้ามองว่ามันไม่มีปัญญาช่วยฉันหรอกในวันหน้าเนี่ยเพราะมันเป็นคนงกคนโลภคนเห็นแก่ตัวหรือมันเป็นคนยากจนช่วยมันแล้วมันไม่มีปัญญาคืนหรอกมันกูไม่ช่วยถ้าท่านช่วยคนที่ท่านมั่นใจว่ามันใช้หนี้คืนได้ถ้าท่านช่วยเหลือคนที่ท่านมั่นใจว่าในวันหน้ามันจะใจบุญใจดีมันจะไม่ลืมหนี้บุญคุณของเรามันจะช่วยเราได้ในยามที่เราเดือดร้อนและท่านช่วยไปตรงนี้ต่างหากที่เราถามท่านว่าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นคนดีจริงเหรอเพราะอะไรฮะเพราะคนที่เป็นคนชั่วหรือคนที่เขาไม่ดีเนี่ยเขาก็ทำแบบท่านน่ะถ้าเขาเห็นว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีปัญญาใช้หนี้คืนเขาเขาจะช่วยไหมไอ้คนชั่วๆหรือคนที่ไม่ดีไอ้คนที่ไม่ชอบทำอ่ะไม่ชอบทำอ่ะเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ช่วยเห็นไหมแล้วท่านจะมายกย่องตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ดีได้ยังไงเพราะท่านทำเหมือนกับคนที่เขาคนชั่วเขาทำและจะเรียกว่าเป็นคนดีได้เหรอเห็นไหมก็เข้าข้างตัวเองถูกต้องไหมมันจิตหยาบที่วิบัติเนี่ยเพราะว่ารักเพื่อเอาถ้าไม่ให้เอาก็จะไม่รักสังเกตไหมแม้กระทั่งความรักจะจีบกันจะมามั่นหมายกันเพื่อแต่งงานกันเป็นผัวเมียกันเป็นครอบครัวทั้งผัวเมียก่อนจะเป็นผัวเมียกันเนี่ยจีบกันเนี่ยรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันเนี่ยฉันก็คงรักเธอไม่ได้ใช่ไหมเธอกับฉันต้องรักกันและต้องสัญญาว่าจะรักมั่นตลอดไป eternally รักชั่วนิรันดร เธอกับฉันที่จะแต่งงานกันได้เห็นไหมเราจะแต่งงานกันหรือเราจะรักกันเนี่ยโดยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่รักเราท่านก็บอกว่านั่นคือการไม่สมรักคำว่าสมรักแปลว่ารักเขาแล้วเขาต้องรักเราด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปไกลขนาดว่า love me love my dog รักกูต้องรักหมาที่กูชอบด้วยนะถ้ารักกูแล้วมึงไม่รักหมากูด้วยกูก็ไม่รักมึงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ารักอย่างมีเงื่อนไขแปลว่ารักเพื่อเอาไม่ใช่รักที่ประเสริฐไม่ใช่รักที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์คืออะไรครับถ้าจิตหยาบไม่วิบัติน่ะรักได้ถ้าเขาน่ารักและยิ่งรักได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักเพราะฉันรักเขาโดยที่ฉันมีความสุขที่ได้รักเขาได้รักเขาฉันมีความสุขเพราะเมื่อฉันรักเขาเวลาเขาเดือดร้อนมีความทุกข์ฉันได้ช่วยเหลือเขาพอเห็นเขามีความสุขเขาพ้นทุกข์ได้ฉันก็ยินดีที่เห็นเขามีความสุขนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักเพื่อเอาพี่น้องครับทุกวันนี้มันเป็นจิตที่วิบัติมากในเรื่องของความรักจนกระทั่งทุกวันนี้มนุษย์ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรพระบิดาจึงต้องสร้างมหันตภัยพิบัติขึ้นที่รุนแรงที่เสี่ยงตายเพื่ออะไรเพื่อมากระตุ้นจิตสำนึกแห่งรักให้มนุษย์ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรโดยเอาความรักจากบททดสอบบทสุดท้ายบททดสอบจิตสำนึกคือบทเรียนแห่งความกลัวตายท่านเตรียมตัวเผชิญให้ดีนะฮะ
ต้องได้เผชิญในชีวิตของท่านแน่นอนจากภัยพิบัติที่มันจะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะโลกป่วยเพราะจิตมนุษย์ป่วยหรือจิตมนุษย์วิบัติหนึ่งในนั้นก็คือไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรแล้วแสดงความรักออกมาต่อกันไม่ได้เนื่องจากจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณที่มีแต่ความรักไม่ได้ที่เราเริ่มต้นอารัมภบทไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนั่นแหละพี่น้องครับเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหยาบมันวิบัติเพราะรักเพื่อเอาแทนที่จะรักเพื่อให้เขาแล้วมีความสุขมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจึงต้องมีการผ่าตัดจิตสำนึกกันประการต่อไปประการที่5จิตหยาบวิบัติจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองของตัวเองได้

ประการต่อไปประการที่5จิตหยาบวิบัติจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองของตัวเองได้เพราะอะไรเพราะจิตหยาบวิบัติเนื่องจากตกเป็นทาสของอารมณ์ขยะรายวันของตนเองเป็นทาสอารมณ์ขยะเพราะอารมณ์ขยะเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากกิเลสถ้าไม่ใช้กฤตสติตัดกิเลสตั้งแต่ต้นมือมนุษย์ก็จะมีจิตหยาบที่วิบัติจิตหยาบมันวิบัติเพราะมันมิอาจสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อจะยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในการจะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้เวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติก็เสียชาติเกิดมาหมดเพราะไม่มีใครเคยให้สติทางวิญญาณในสิ่งเหล่านี้มัวแต่สอนให้ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนก็คือสร้างสวรรค์ทำบุญหลายหนก็ได้กุศลหลายครั้งไม่เคยอธิษฐานว่าปรารถนาจะหลุดพ้นจากนิพพานไม่เคยศึกษากันว่าหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงคืออะไรไปเข้าใจว่าไปหลงผิดว่าลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วมั่วเองว่ามั่วนิ่มว่านั่นคือแดนนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับทุกสิ่งซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณจะต้องนิพพานตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ต้องนิพพานก่อนตายพูดง่ายๆพอนิพพานเสร็จแล้วปั๊บสามารถจะหลุดออกไปจากสังสารวัฏได้คือไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกก็แปลว่าต้องไม่มีเหตุแห่งการกลับมาเกิดไม่มีกรรมเป็นกำเนิดเมื่อไม่มีกรรมเป็นกำเนิดก็แปลว่าหมดหน้าที่ต้องมาเกิดนั่นแสดงว่าหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปจากโลกได้สัจธรรมความจริงง่ายๆแบบนี้ครับแต่รู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพเราจึงบอกว่าแม้กระทั่งผู้ที่เป็นสัพพัญญูก็ไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้มีแต่ท่านต้องฟังจากอนุตตรธรรมาจารย์หรือพระบุตรเอกของพระเจ้าหรือพระบุตรเอกของพระบิดาเท่านั้นนี่คือเรื่องสำคัญถ้าไม่ฟังท่านจะกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแล้วภพชาติสุดท้ายแล้วครับภพชาตินี้ท่านไม่มีโอกาสได้เกิดแล้วเพราะพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโลกต้องเคลียร์ทุกอย่างในระบบโลกเพื่อเตรียมให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นเด็กๆจากฟ้าสีครามของพระบิดาในแดนจิตจักรวาลเขาเดินทางเข้ามาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านพวกท่านที่เป็นมนุษย์ที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้หรือฟังเราหลังจากวันนี้จากก้อนที่บันทึกเสียงกับภาพเอาไว้เนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยว่าพวกท่านเนี่ยต้องออกไปจากระบบโลกไม่งั้นไอ้พวกที่จะมาใหม่มาทำหน้าที่ในการใช้ความรักค้ำจุนโลกเพื่อทำให้โลกสมดุลทำให้เอกอนันตจักรวาลสมดุลเนี่ยเขาก็เข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้เพราะคนเก่าไม่ออกไปเหมือนโรงงานโลกเป็นโรงงานขนาดใหญ่คนเก่าไม่ออกจากงานไปกะใหม่ก็จะเข้ามาทำงานไม่ได้ก็ยืนรอกันหน้าประตูโรงงานเต็มไปหมดอะโลกทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องโอเคไหมมันคำว่าเบาปัญญาเนี่ยถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยจิตหยาบของท่านโง่มีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้มีสมองแต่ใช้ไม่เป็นในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะยกระดับจิตหยาบเองให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณคือการสอบผ่านบททดสอบทั้งบทยากๆและบทง่ายๆทั้งบทดีและบทชั่วมันไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้จิตวิญญาณก็ได้แต่มีแต่ความเศร้าหมองและวังเวงไปทุกภพชาติเพราะจิตหยาบเนี่ยเบาปัญญาไม่สามารถเข้าถึงการใช้อำนาจทางปัญญาของสมองทั้งสองซีกได้ทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมท่านเรียนอะไรครับเวลาเรียนกันในทางโลกก็เรียนรู้แต่หาวิชาโลกกูอยากเรียนอะไรกูก็เรียนอยากเรียนวิชาอุตริอวิชากูก็เรียนเพราะกูอยากทั้งที่เรียนแล้วไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเรียนเพราะกูอยากเรียนบางอย่างเรียนเพราะเพื่อนกูเห็นเพื่อนเขาเรียนกูก็เรียนตามมั่งอย่างเงี้ยแล้วสะสมแต่องค์ความรู้แต่ไม่เคยสนใจที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเลยพอเห็นใครเขามีความรู้ที่ดีเขามีความเฉลียวฉลาดก็ชื่นชมเขาว่าโอ้ฉลาดนะมีความรู้เยอะแยะแต่แทนที่ไปเรียนรู้ว่าเขาใช้ปัญญาของเขาอย่างไรเขาถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้ไม่เปล่ากลับไปลอกเขาไปก๊อปปี้ไปเรียนแบบเขาไปลอกเขาแล้วไปตะแบงคำพูดเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นของตัวอย่างหน้าด้านๆใช่ไหมไปขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นโจรใช่ไหมพี่น้องครับแล้วถามว่าเวลาเอาความรู้ที่คนที่เป็นโจรเอาความรู้ไปแบ่งปันหรือไปขายคนอื่นเนี่ยแล้วถ้าท่านไปหลงซื้อความรู้ของโจรไม่ว่าความรู้นั้นจะถูกต้องหรือจะถูกบิดเบือนหรือผิดพลาดมาบ้างอะไรก็ตามถ้ากับท่านก็ไปรับซื้อของโจรถูกต้องไหมมันคนไหนเวลามันสอนธรรมะหรือสอนความรู้ให้กับท่านถ้ามันไม่อ้างครูบาอาจารย์มันบอกมันเก่งเองท่านอย่าไปเรียนกับมันเลยครับเพราะท่านกำลังจะไปรับของโจรและท่านจะไปบาปกับมันด้วย
โดยเฉพาะธรรมะของพระบิดาหรือธรรมะของพระเจ้าพระบิดาจะทรงเลือกนะครับว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดหรือถ่ายทอดสัจธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะธรรมะระดับอนุตตรธรรมไม่งั้นเราจะส่งเราเป็นพระบุตรเอกมาคนเดียวทำไมในระบบโลกผู้จะกล่าวอนุตตรธรรมกล่าวเปิดเผยอนุตตรธรรมได้ต้องเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นไม่ใช่มนุษย์เข็นมีขี้เหม็นธรรมดาทั่วไปก็พูดได้ไม่ใช่แต่ถ้าจะเอาไปพูดจำเอาไปพูดได้ไม่หวงห้ามอะไรครับแต่อ้างองค์จิตจักรวาลอ้างอนุตตรธรรมาจารย์ด้วยไม่ใช่ไม่อ้างแต่เอาไปแอบอ้างว่าเป็นของตัวบอกว่าเอามาประโยคเดียวแต่กูขยายได้เป็น10เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยของกูมากกว่าที่เอาของอาจารย์มาอีกเพราะฉะนั้นกูเนี่ยไม่กล้าเอ่ยนามของอาจารย์กูเพราะกูยังมีสำนักที่กูสังกัดอยู่ครูอาจารย์กูที่สอนมาก่อนใน 2-3 ท่านเดี๋ยวเขาจะว่ากูเขาห้ามไม่ให้มาฟังอาจารย์ปริญญาห้ามไม่ให้มาฟังจิตจักรวาลแต่กูเสือกแถมาฟังพอฟังแล้วดีนะกูก็เลยเอาของกูผสมไปอีก10จากหนึ่งที่กูมีกูคิดว่ากูเจ๋งแล้วคิดว่ากูทำถูกไหมแล้วก็ยังไปพูดนะเรามีการเตือนไปนะบางคนเราเตือนเพราะกลัวตกนรกกลัวบาปนะเตือนสติว่าถ้าจะเอาไปพูดคุณต้องกล่าวคุณต้องอ้างอิงว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอาจารย์ปริญญานะไม่ใช่ไม่กล้าอ้างอิงไม่กล้ากล่าวถ้าไม่กล้ากล่าวหรือกล่าวความจริงไม่ได้อย่าพูดอย่าเอาไปพูดอย่าเอาไปกล่าวปรากฏว่าไปบอกใครต่อใครว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหวงธรรมะหวงธรรมะห้ามเอาไปพูดต่อแหมน่าจะดีใจนะที่ลูกศิษย์ลูกหาเอาความรู้ไปสอนน่าจะส่งเสริมเราส่งเสริมอยู่แล้วนะแต่เราไม่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นศิษย์อกตัญญูไม่เอ่ยนามเราก็ได้แต่เอ่ยว่ามาจากองค์จิตจักรวาลไม่ใช่เอาไปพูดหน้าตาเฉยไอ้คนฟังไม่รู้จักจิตจักรวาลไม่รู้จักอาจารย์ปริญญาก็นึกว่าเป็นความรู้ของเธอเราไม่เห็นด้วยกับเธอตรงนั้นต่างหากหาว่าเราหวงธรรมะหวงความรู้ถามจริงๆฮะถ้าเราหวงธรรมะเนี่ยเราจะมาพูดออกโซเชียลแบบนี้มั้ยใครจะก๊อปปี้เราไปพูดเอาสไลด์เราไปนะเอาวิดีโอของเราไปสอนต่อนะถึงแม้ไม่พูดคนเห็นก็รู้แล้วหน้าตาอย่างเงี้ยคืออาจารย์ปริญญาถูกมั้ยไม่ใช่เอาแต่ความรู้ไปนะแล้วไปปิดบังไม่ให้ใครรู้อ้างว่าช่วยอาจารย์เผยแผ่ธรรมะไม่ต้องมาช่วยเราหรอกเรามาคนเดียวว่าเป็นพระบุตรเอกเรายังไม่ได้สร้างหลักสูตร Train the Trainer พิสูจน์ให้เรามั่นใจก่อนว่าไม่เอาไม่ตกเป็นทาสมารและเอาธรรมะของพระบิดาหรืออนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยไปบิดเบือนไปหลอกลวงเพื่อนมนุษย์เพราะเดี๋ยวนี้มารหรือซาตานมาเกิดเยอะเลยพอรู้ว่าเรามาเกิดเพื่อจะเป็นอุปสรรคของพวกท่านไม่ใช่อุปสรรคของเราก็เป็นอุปสรรคเราไม่ได้อยู่แล้วเป็นอุปสรรคมนุษย์ทั้งหลายมารหรือซาตานมาเกิดมากมายนะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ฟังให้หมดพูดให้หมดเปลือกเลยนะพูดด้วยความรักเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นคนดีจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อไปทาสของมารนะมารบางทีหน้าตาเหมือนมนุษย์อ่ะบางทีหล่อมากเลยนะเหมือนพระเอกหนังเลยบางคนก็สวยมากเลยเหมือนนางเอกลิเกเลยใช่ไหมอายุยังเยาว์อายุยังน้อยมากแต่อวดอุตริพูดธรรมะลึกซึ้งเนี่ยถ้าท่านจะไปฟังธรรมะของใครท่านต้องถามก่อนว่าต้นทางของธรรมะที่มันพูดมาจากไหนถ้ามันคุยว่ามันเก่งเองเนี่ยถามซิว่าเก่งยังไงอ่ะเก่งเองเก่งยังไงเนี่ยช่วยพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นหน่อยนี่เราก็บอกเราไม่ได้เก่งเองนะเราสื่อกับพระเจ้าพิสูจน์กับเราได้ว่าเราสื่อจริงไหมพิสูจน์ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับเรากล้าท้ายพิสูจน์ว่าเราสื่อกับองค์จิตจักรวาลจริงไหมเราธรรมะที่เรากล่าวตลอดทุกวันเสาร์เนี่ยมากมายนี่ล่อไป319ครั้งแล้วนะเอามาจากไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเราไม่ต้องบอกกำพืชเราหรอกชาตินี้เราไม่เคยบวชหรอกแต่องค์ธรรมะนี่มีอยู่เต็มตัวภพชาตินี้เป็นภพชาติที่7อย่างน้อยๆ 2-3 ภพชาติเราเคยเกิดมาเป็นพระบุตรเอกแล้วในโลกนี้ครับหลายคนจึงคุ้นๆกับคำสอนของเราคุ้นๆกับวาจาที่เรากล่าวเพราะเราพยายามจะพูดแบบเก่าๆบ้างใช้คำสำนวนแบบโบราณบ้างเพื่อให้ท่านจำได้ว่าโอ้ไอ้นี่มหาครุของกูนี่ว่าไม่ใช่ใครอื่นนะหน้าตาจะรอเราหนวดเขาไม่มีนะเคยมีมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนบ้างไม่ดีเหรอเปลี่ยนลุคอ่ะใช่ไหมมาใส่สูทซะบ้างดีกว่าใส่เสื้อคลุมกันหนาวยาวๆรูปร่างเนี่ยเรียนใหม่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ป่ะเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมที่คอก็ไม่มีอะไรไม่ต้องห้อยรูปประคำนะเดี๋ยวนี้พอเราบอกว่าไม่ห้อยรูปประคำปั๊บเอาผ้าพันคอมาคล้องแทนใช่ไหมครับก็ เราไม่มีแล้วครับใช่เนี่ยใช้สูตรสากลเนี่ยใช่ไหมเปลือกนอกจะเป็นอะไรก็ได้แต่ข้างในต้องไม่กลวงใช่ไหมพี่น้องครับท่านพิสูจน์แล้วนี่ว่าเรากลวงหรือไม่กลวงเนี่ยเราพูดให้ฟังนะบางคนเนี่ยมาทำตัวแอบเป็นลูกศิษย์แล้วเอาธรรมะพระบิดาไปกล่าวเราก็แค่เตือนว่าถ้าคุณจะเอาไปกล่าวคุณต้องกล้ากล่าวความจริงว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอาจารย์ไม่ใช่ปากบอกเคารพพระบิดาศรัทธาอาจารย์
แล้วเอาไปพูดช่วยเผยแพร่เนี่ยมันเอาไปประโยคเดียวนะไปขยายอีก10ประโยคแล้วรู้ไหมที่ขยายไป10ประโยคมันผิดทั้งนั้นนะครับและยังจะไม่เอ่ยชื่อเราอ่ะดีแล้วครับเราก็แค่เตือนไว้ถ้าอยากจะเด่นอยากจะดังก็ต้องสร้างแนวทางของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปมีครูเยอะแยะเอาของครูคนนั้นบ้างครูนี้บ้างครูนั้นมาทำเป็นต้มยำแล้วมาสมอ้างว่าเป็นของตัวเองเพราะอยากเด่นอยากดังเพราะจิตติดกิเลสอย่าอ้างนะว่าจะทำเพื่อเพื่อนมนุษย์อ่ะช่วยตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนเตือนตัวเองไว้เอาตัวเองรอดหรือยังจึงพยายามที่จะไปช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะถ้าคิดว่าจิตประเสริฐนะเราก็เตือนสติให้ด้วยความรักแต่ถ้าท่านยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะแอบแฝงอยู่ก็เชิญตามทางของท่านเราเตือนท่านแล้วนะไม่เอ่ยชื่อของจิตจักรวาลและอาจารย์ปริญญาเอาธรรมะของเราไปก็ไม่เป็นไรบางคนมันยังเฉียงนะไปบอกคนว่าที่กูเอามาไม่ใช่ของอาจารย์มันมีเสียงดังอยู่ในหัวกูสื่อกับพระเจ้าได้ถามว่าแล้วมึงมี vertical telepathy ไหมถ้าไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้อย่ามาอ้างว่าสื่อกับพระเจ้าได้และพระเจ้าเนี่ยพระบิดาเนี่ยหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยไม่ทรงว่างที่จะสื่อกับมนุษย์ทุกคนหรอกให้อำนาจทุกอย่างมาแล้วให้ปัญญามาแล้วทำเองทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำชั้นสอบผ่านก็กลับบ้านได้ก็มีแค่นี้พระบิดาไม่ต้องมาทรงมายุ่งอะไรนี่เพราะทรงรักจึงส่งเรามาช่วยพอเห็นหลงทางและอย่างอนุตตรธรรมเนี่ยถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านกลับบ้านไม่ได้เพราะไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดกล่าวต่อท่านทั้งหลายแม้กระทั่งในยุคของพระบุตรเอกยุคเก่าๆท่านเยซูคริสต์ท่านนบีท่านก็ไม่ได้กล่าวในสิ่งที่เรามากล่าวในชาตินี้เพราะเก็บเอาไว้เพื่อจะมาเกี่ยวเก็บอนุตตรธรรมเอาไว้ในยุคของพระบุตรเอกยุคเก่าๆนั้นไม่เอามากล่าวเพราะต้องการเอามาใช้เกี่ยวมันเกี่ยวข้าวอะครับเกี่ยวเอาแกะของพระบิดาทุกตัวที่ยังเอาทานอยู่ที่ยังดีอยู่เนี่ยเอามาเข้าคอกเอามาเกี่ยวเข้าคอกโดยใช้อนุตตรธรรมที่เราสื่อมันท่านตั้งใจฟังเนี่ยก็เป็นบุญกุศลของท่านแหละและก็เป็นความสำเร็จของเราเนี่ยที่พยายามจะทำในสิ่งที่ดีงามนี้ให้เกิดขึ้นกับโลกนี้ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งใดเพราะเรากราบทูลพระบิดาว่าเรามิประสงค์จะเป็นพระศาสดาอีกแล้วเราฟังชัดๆนะเรามิปรารถนาจะเป็นพระศาสดาอีกแล้วและเราก็ไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าลัทธิให้ใครเห็นเป็นแบบอย่างเราเป็นแค่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนุษย์ที่ทำหน้าที่ของพระบุตรเอกในการกล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเราต้องการแค่นี้ไม่ต้องการสิ่งใดอีกนอกจากนั้นก็คือต้องการความสงบต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบต้องการความราบรื่นในการนำเสนอพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมามอบให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายปลายกัปนี้พอจบยุคนี้แล้วเราโลกเราเนี่ยจะสามารถอยู่ได้อีก 20,000 กว่าปีเท่านั้นพี่น้องครับไม่ใช่ 40,000 ปีเหมือนยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมายุคพลังงานใหม่จะอยู่ได้แค่ 2,600 ถึง 2,800 ปีตัวเลขกลมๆประมาณนี้แล้วโลกเราจะไม่มีมนุษย์หรือจิตวิญญาณไหนมาเกิดอีกครับต้องซ่อมโลกครับแล้วถามว่าโลกหน้าไปเกิดที่ไหนถ้าพูดให้มันมหัศจรรย์พระบิดาทรงเมตตาบอกเราว่าจิตวิญญาณของมนุษย์จะถูกส่งไปเกิดที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดท่านไม่เชื่อโอ๊ยใกล้ดวงอาทิตย์มันร้อนทุกวันนี้รู้ป่ะนักวิทยาศาสตร์โลกมันรู้แล้วนะว่ามันไม่ได้ร้อนจริงเขากำลังส่งยานอวกาศหรือส่งดาวเทียมเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กำลังโคจรไปอยู่ในวงโคจรของดาวพุธแต่มันไกลมากต้องเดินทางนะหลายสิบปีเราบอกท่านไว้เลยบนดาวพุธเนี่ยนะอุณหภูมิเนี่ยเยียบเย็นกว่าบนโลกของเราอีกครับวันหน้าจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยโลกนี้เมื่อชำระโลกเสร็จแล้วจะดำรงอยู่ได้ประมาณ 2,600 หรือ 2,800 ปีแล้วต่อไปสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้จะตายหมดครับจะไม่เหลือเลยและพระบิดาก็จะให้ช่างเทคนิคทั้งหลายซ่อมโลกของเราเพื่อที่จะกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วค่อยเอาจิตวิญญาณที่ไปฝากไว้ที่ดาวพุธน่ะกลับมาสู่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อีกครั้งเราพูดดังๆให้มอดทั้งหลายเนี่ยที่มามั่วอยู่ในระบบโลกเนี่ยฟังเอาไว้ด้วยมันนี่คือความจริงที่พระเจ้าบอกพวกท่านไม่รู้หรอกไม่รู้จักพระเจ้าหรอกพอมนุษย์ถามหาพระเจ้าถามหาพระเจ้าพวกมันก็เลยอุปโลกตัวเองขึ้นมาว่ากูพวกกูเนี่ยแหละพวกพระเจ้าพวกมึงอ่ะมาเกิดจากกูเป็นคนสร้างพวกมึงนั่นคือพวกมอดมั่วๆจึงบอกมนุษย์ไงเพราะ
ไม่ฟังพระบุตรเอกที่มาจากพระบิดาโดยตรงท่านจะไม่รู้ความจริงอะไรสักอย่างไม่ว่าบางสิ่งที่พระศาสดาผู้มาจากโลกได้กล่าวไว้ท่านก็จะถูกไอ้พวกคนนำทางพาเฉพาเฉก็คือพาเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเพราะพวกเขาพร้อมจะหลอกพวกท่านให้โง่ไม่ต้องการให้พวกท่านฉลาดและก็ไม่ต้องการให้พวกท่านกลับบ้านไม่ต้องการให้หลุดพ้นเลยพยายามจะช่วงชิงแกะของพระบิดาพาแกะของพระบิดาไปปีนรั้วเข้าคอกขณะที่เราเป็นคนดูแลแกะของพระองค์แท้ๆจะพาท่านเข้าประตูคอกสบายๆไม่ต้องปีนแต่หลายคนกลับไม่เอาเห็นไหมเคยมาเป็นศิษย์จิตจักรวาลพอไปเจอพวกมอดพวกมั่วพวกโม้พวกมารก็ไปหลงทางพวกนั้นหมดเลยแล้วก็ทิ้งจิตจักรวาลไปอย่างน่าเสียใจและก็น่าเสียดายมากทิ้งไปยังไม่มีสำนึกเลยนะเพราะจิตยังติดกิเลสหนามากยังไม่ได้ชำระมาเจอเราเจอพระบิดาคิดว่าคงรอดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะต่อให้อยู่ใกล้บ้านอาจารย์น่ะมันก็ไม่รอดหรอกถูกไหมนะอ่ะเบาปัญญาเข้าใจนะใช้สมองเอาแค่สมองซีกซ้ายยังใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เพราะจิตหยาบไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็โดยเฉพาะคือไปติดกับอารมณ์ขยะเวลาจะดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมก็ใช้มโนกรรมที่เป็นอารมณ์ขยะรายวันเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเลยทำให้สมองเป็นง่อยเลยทำให้สมองเนี่ยรีบเพราะขาดทักษะในการใช้ปัญญาเวลาสังเกตไหมเวลาคนเราใช้อารมณ์ทำอะไรมันจะทำแบบฉลาดฉลาดหรือทำแบบโง่ๆนั่นแหละพี่น้องครับที่ว่าเบาปัญญาเนี่ยเพราะว่ามัวแต่ใช้อารมณ์หยาบๆเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมมันจึงทำให้มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้ก็เรียกว่าเป็นคนเบาปัญญาหรือเป็นคนโง่โอเคไหมอย่างสุดท้ายก็คือเป็นพวกที่งมงายไฟอุตริจิตหยาบวิบัติเพราะทำตามอำเภอจิตอำเภอใจไม่ได้ทำเพราะใช้ปัญญาว่าอะไรควรเรียนรู้เรียนรู้ที่ควรเรียนรู้เพราะมันมีประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือประโยชน์อะไรประโยชน์ใครประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพี่น้องครับเราจะไม่ได้คำตอบที่ดีๆเหล่านี้เมื่อไม่ได้คำตอบที่ดีๆเหล่านี้มันก็จะใช้จิตของมันคือคำว่าชอบคำว่าเชื่อจิตจะใช้คำว่าชอบกับคำว่าเชื่อถ้าตรงกันข้ามคือไม่ชอบและไม่เชื่อในการที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะมนุษย์เราจิตน่ะมันใฝ่อุตริอยู่แล้วชอบอะไรประหลาดประหลาดชอบอะไรแปลกๆชอบอะไรหำหำเพราะอะไรเพราะมันเร้าความสนใจดีนี่ไงพอจิตหยาบวิบัติคือจิตมันป่วยเนี่ยมันก็จะไปฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเองอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่กูชอบอ่ะหนังลึกลับเรื่องลี้ลับบางทีเรื่องผีนะเรื่องลี้ลับสังเกตไหมยิ่งคนไหนกลัวผียิ่งชอบดูหนังผีชอบฟังเรื่องผีรายการวิทยุที่เล่าเรื่องผีลี้ลับรายการทีวีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับจะมีเรตติ้งค่อนข้างดีและท่านเราไปทำวิจัยดูสิไอ้คนที่ชอบดูหนังผีดูละครผีฟังละครฟังละครวิทยุเกี่ยวกับเรื่องผีๆส่วนใหญ่กลัวผีทั้งนั้นแล้วไอ้พวกนี้ก็จะถูกผีหลอกบ่อยด้วย วันหลังเราจะบอกให้ฟังทำไมไอ้พวกกลัวผีเนี่ยจึงโดนผีหลอกบ่อยไอ้คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยผีไม่เคยหลอกเลยมันก็ไม่เคยเห็นผีสักทีใช่ไหมเพราะไม่กลัวผีไงใช่ไหมเรายกตัวอย่างหมอปลาดูไหมผียังไม่เคยหลอกหมอปลาได้เลยเพราะอะไรหลอกแกไม่ได้เพราะแกไม่กลัวผีเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มีอัคระอาคมอะไรมากมายหรอกอาจจะพอมีติดตัวอยู่บ้างไว้ป้องกันตัวเพราะว่าพูดผีปีศาจมันก็มีอยู่อะถ้าอยากจะไปเล่นทางนั้นน่ะก็ต้องมีเครื่องมือคุ้มกันหมอปลาแกคงมีพอสมควรน่ะใช่มั้ยนะเขาถึงไปปราบผีได้ไงเพราะเขาไม่กลัวผีแล้วเขารู้ว่าผีทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีสิ่งปกป้องตัวเขาอย่างเราเนี่ยไม่ใช่พ่อมดหมอผีเราก็เลยไม่ไปยุ่งกับผีนะไปยุ่งกับพี่อ่ะพี่ที่ชมเราอยู่เราก็ยุ่งกับพี่เพราะพี่ไม่น่ากลัวเพราะน่ารักแล้วก็นะเท่ๆแบบพี่อ่ะนะไม่น่ารักไม่ใช่ไม่น่ากลัวน่ารักเราเลยยุ่งกับพี่ดีกว่าผีเพราะเรากลัวนะแต่เราก็ไม่ชอบดูหนังเรื่องผีหรอกเพราะเรารู้ว่าผีมีจริงไม่ใช่ไม่มีเราไม่ลบหลู่นะแต่เราอยู่กับมนุษย์ดีกว่าไหมใช่ไหมท่านที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นผี
ก็นั่งลงซะสงบจิตสงบใจแล้วฟังพระโอวาทของพระเจ้าผ่านมาทางนี้หรือได้ยินใครเปิดอยู่ที่บ้านเร่ร่อนพเนจรอยู่แถวนั้นจงหยุดนั่งลงนั่งสมาธิและนั่งฟังนะฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าท่านได้มายินได้ยินได้ฟังพระโอวาทพระบิดาเนี่ยซึ่งเป็นก๊อดสื่อกับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้ยินและโชคดีนะแสดงพระบิดาทรงเมตตาท่านนะนั่งลงซะทำจิตให้สงบแล้วค่อยๆฟังแล้วค่อยๆ คิดตามคิดด้วยจิตของท่านไม่ใช่คิดด้วยปัญญาของสมองท่านได้เปรียบมนุษย์เพราะไม่มีกายหยาบเป็นอุปสรรคนะเราจะบอกให้ส่วนมากที่ไม่ค่อยฟังเพราะดื้อไม่ค่อยฟังเพราะโง่มีดื้อกับโง่สองอย่างเนี่ยนะลองเลิกดื้อแล้วลองเลิกโง่ดูนี่เรากำลังพูดกับจิตวิญญาณซึ่งไร้ตัวตนมีแต่เงาเท่านั้นนะเผื่อจะได้เกิดประโยชน์บ้างพี่ๆน้องๆครับคืองมงายไฟอุตรินั่นคือจิตหยาบที่วิบัติเพราะไปฝักไฟสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งพาให้ตัวเองเนี่ยต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆพอจิตหยาบยิ่งต่ำต้อยหรือตกต่ำลงไปเรื่อยๆสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะพลอยต่ำต้อยตกต่ำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเสียสมดุลทางจิตวิญญาณเกิดอาการหลงมิติถ้าปล่อยเอาไว้นานกว่านี้จะกู้อิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่การมีคุณสมบัติเดิมไม่ได้อีกต้องระเบิดทิ้งเลยลงไปนรกไปรักษายังไงก็รักษาไม่หายเป็นโรคที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายนั่นคือจิตวิญญาณหลงมิติอย่างรุนแรงถ้าปล่อยให้จิตหยาบวิบัติไปนานๆเข้าแล้วพระองค์ไม่ทรงรีบส่งเรามาเพื่อกู้อิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายโดยพูดให้จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ที่ท่านนั่งฟังเราอยู่เนี่ยได้รู้สติว่าท่านกำลังทำอะไรเนี่ยทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนซึ่งจิตวิญญาณตัวเองก็คือตัวเองเมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วตัวเองจะมีสำนึกรู้ว่ามันคือตัวกูเองนี่เองไม่ใช่ใครกูทำร้ายจิตวิญญาณของกูตอนที่กูเป็นมนุษย์นั่นก็คือกูกำลังทำร้ายตัวตนที่แท้จริงของกูแต่ขณะที่กูกำลังเล่นบทบาทของตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวกูเท่านั้นตัวกูที่แท้จริงอะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้ากูเนี่ยฉลาดกูจะต้องไม่ทำร้ายจิตวิญญาณก็คือไม่ทำร้ายตัวกูเองด้วยความโง่ด้วยความงมงายด้วยความอุตริง่ายๆแค่นี้ครับอย่าอยากดีอย่าอยากเด่นอย่าอยากดังอย่าอยากดื้อไอ้ดอทั้งหลายเนี่ยสำรวมต้องสำรวมจิตตัวเองไว้แล้วไฟดีฝึกให้ตัวเองเป็นคนชอบทำเข้าไว้แล้วจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนี่แหละจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพูดง่ายๆจะทรงพระอ้วนจิตวิญญาณท่านจะทรงพระอ้วนนะอ้วนด้วยบารมีอันเกิดจากการจิตหยาบไม่หลงมิติจิตหยาบไม่มั่วเนี่ยสิ่งสำคัญอันประเสริฐที่พระบิดาทรงเมตตาเอาอนุตตรธรรมมาพูดให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยแค่ไฟดีนึกดีคิดดีพูดดีทำดีแต่ต้องนึกให้เป็นคิดให้เป็นพูดให้เป็นและทำให้เป็นไม่ได้ดีแต่พูดโอเคไหมนะมันจิตหยาบวิบัตินี่คือเรื่องแรกที่ถามว่าอะไรวิบัติจนจะต้องผ่าตัดจิตสำนึกอย่างที่สองคือสังคมวิบัติ

อย่างที่สองคือสังคมวิบัติจิตหยาบวิบัติเก็ตเลยนะพอจิตหยาบมันวิบัติผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อมามันก็คือทำให้สังคมวิบัติสังคมแรกของมนุษย์แต่ละคนก็คือครอบครัวสังคมแรกสังคมเล็กๆแต่สำคัญมากของทุกคนก็คือครอบครัวถ้าจิตหยาบของแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านรวมทั้งตัวท่านด้วยถ้ามันวิบัติโอกาสที่จะทำให้ครอบครัวที่จะมั่นคงนั้นที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันโดยหล่อหลอมกันด้วยความรักแล้วเบ้าหลอมก็คือคำว่าครอบครัวนั้นมันจะเกิดการแตกแยกกันมันจะเกิดการแตกแยกผัวไปทางเมียไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางจะไปคนละทิศคนละทางเพราะเกิดการแตกแยกความแตกแยกนี้ถ้าพูดในภาษาครอบครัวเขาเรียกว่าเกิดความร้าวฉานกันขึ้นในครอบครัวคำว่าร้าวนี่แก้วมันร้าวนี่มันเตรียมแตกแล้วนะส่วนมากถ้าแก้วร้าวเขาก็ไม่ใช้นะก็ต้องไปเปลี่ยนแก้วใหม่นะแต่ในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนแก้วเสียที่ไหนล่ะแก้วร้าวแก้วแตกชำรุดก็โยนทิ้งแล้วก็ไปซื้อแก้วใหม่มาใช้ก็แปลว่าต้องไปสร้างครอบครัวใหม่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมัยที่เราเป็นพระบุตรเอกในยุคเก่าๆเราเคยเตือนท่านทั้งหลายว่าการสร้างครอบครัวนั้นมันเป็นแผนการทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านทั้งหลายที่มาจากพระบิดาแล้วก็วางแผนเขียนบทละครชะตาชีวิตขึ้นมาว่าใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นผัวใครจะเป็นเมียโดยเฉพาะสองคนผัวเมียการทำสัญญากันไว้ด้วยบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตแล้วแต่งงานกันจับคู่ตุนางันกันเพื่อสร้างครอบครัวจากสองเป็นสามก็คือมีลูกล้วนเป็นจิตวิญญาณที่วางแผนกันมาจากด่านนภาลัยตรงวิหารสีขาวในภพชาติแรกที่จะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์การที่จิตวิญญาณต้องแต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นคือการทำสัญญาตามเงื่อนไขแห่งชะตาชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรู้ก็คือองค์จิตจักรวาลทรงรับรู้ว่าสองคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดกายเป็นมนุษย์ด้วยกันสองคนนี้มีเนื้อเดียวกันพระเจ้าหรือพระบิดาทรงอนุญาตให้ผัวเมียที่แต่งงานเราไม่ได้หมายถึงภพชาติสุดท้ายแบบนี้นะหมายถึงภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเนื้อคู่ตุนางันกันที่แท้จริงซึ่งทุกวันนี้เราไม่คอนเฟิร์มหรอกใครจะเป็นผัวเมียกันอยู่ในชาตินี้เป็นจิตวิญญาณที่สัญญาว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างครอบครัวร่วมกันตั้งแต่ภพชาติแรกหรือไม่หรือเป็นผัวเมียกันตามกฎแห่งกรรมที่กระทำต่อกันไว้มาเป็นผัวกันมาเป็นเมียกันตามวาระของกรรมที่ทำต่อกันที่เรียกว่าชะตาชีวิตหรือชะตากรรมมาตามชะตากรรมไอ้พวกนี้ไม่ใช่ผัวเมียที่เป็นภพชาติแรกที่เกิดก็เป็นได้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันถ้าท่านเป็นผัวเมียกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชาตินี้เราเป็นผัวเมียกันเนี่ยเพราะเป็นไปตามบทบาทของชะตาชีวิตหรือเป็นไปตามบทบาทของกรรมที่เรียกว่าชะตากรรมมันสิ่งเดียวครับถ้าเป็นผัวเมียกันแล้วอย่าแยกกันนะอย่าแตกแยกกันอย่าร้าวฉานกันอย่าร้างกันครับไอ้คนที่ล้มเหลวไปแล้วสอบตกไปแล้วก็อุดหูไว้แล้วกันนะครับเราเคยกล่าวสอนไว้ในภพชาติอดีตที่เราทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าแบบนี้เหมือนกันเราบอกว่าผัวเมียที่แต่งงานกันมีครอบครัวถูกกำหนดให้เป็นผู้มีเนื้อเดียวกันเมื่อเนื้อมีเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะแยกเนื้อออกจากกันได้ไหมล่ะไม่ได้ถ้าแยกเนื้อออกจากกันแสดงว่ามันเป็นการผิดประเวณีคำว่าประเวณีก็แปลว่าผิดประเพณีประเพณีก็แปลว่าผิดหลักการไม่ใช่กฎข้อห้ามหรอกแต่มันผิดหลักการผิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ทรงอนุญาตให้มาเป็นผัวเมียกันเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เล่นละครร่วมกันนะบทในโลกเสรีเพื่อที่จะเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมามอบให้กับโลกอ่ะมันต้องผ่านการเล่นละครแต่ปิดมิติไว้ก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่าเนี่ยเล่นตามบทแต่จริงๆแล้วท่านก็เล่นไปตามสถานการณ์เพราะถูกปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่านี่คือบทละครเราจึงมาเฉลยในภพชาติสุดท้ายท่านรู้ว่าการมาเป็นครอบครัวกันน่ะก็คือการมาแสดงละครร่วมกันโดยผัววางเงื่อนไขให้กับเมียเมียวางเงื่อนไขให้ผัวช่วยแสดงบทบาทให้กันแก่กันและกันด้วยเพื่อจะให้สอบให้ผ่านคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็น
ไม่ใช่มาโกรธเกลียดเคียดแค้นทะเลาะเบาะแว้งอาฆาตพยาบาทกันอย่างที่เราเคยเปิดเผยความลับนี้ให้ท่านฟังมาบ่อยครั้งแล้วเพราะฉะนั้นสังคมวิบัติเพราะจิตหยาบวิบัติก็เลยทำให้เกิดสังคมคือครอบครัววิบัติเกิดการแตกแยกร้าวฉานกันนะโดยที่นะไม่ควรจะแยกแตกแยกกันเพราะผัวเมียกันคือผู้ที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วยังไงถ้าเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกไม่ได้แล้วเรายังพูดต่อไปด้วยว่าคู่ใดครอบครัวใดที่แยกกันเนี่ยผู้หญิงคนใดที่แยกกับสามีแยกไปว่าอย่าร้างเลิกกันนะถ้าไปมีสามีคนใหม่สามีคนใหม่ก็คือผู้ที่ผิดประเวณีผู้ที่ผิดประเวณีเราหมายถึงภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในต่างคนต่างมาเกิดคนเดียวใช่ไหมแต่วางแผนร่วมกันมาถ้าไปเอาคนที่เขาหย่าร้างซึ่งเขาเป็นเนื้อเดียวกับคู่อื่นในบ้านอื่นเนี่ยแล้วคู่ตัวเองนะที่วางแผนเขียนบทละครกันมาว่าจะมาเป็นผัวเมียกันนะแล้วบังเอิญเจอช้าไปเจอไอ้คนที่เขาเป็นหย่าร้างมาก่อนเนี่ยผิดประเพณีไหมผิดประเวณีไหมเพราะบทละครที่เขียนไว้ไม่ได้มาเป็นผัวไม่ได้มาเป็นเมียกับยายคนนี้ที่เขาเพิ่งหย่าเพิ่งเลิกมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ผิดประเวณีนี่คือสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์จากที่เราเคยกล่าวไว้เราก็เลยมาอธิบายท่านฟังเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหย่าร้างสมัยนี้เป็นไม้ผู้ชายเป็นไม้แล้วไปมีสามีใหม่มีครอบครัวใหม่ไม่ได้ไม่ใช่เราพูดถึงภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกวันนี้จะยังไงก็มันมั่วไปหมดแล้วอะนะใครเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเกี่ยวกรรมกันซับซ้อนสลับซับซ้อนก็ว่าไปตามกรรมนะแต่ที่เรากล่าวไว้ในอดีตชาติหมายถึงแบบนี้ครับว่าถ้าเป็นผัวเมียเดียวกันแล้วต้องไม่แตกแยกกันต้องไม่แยกเนื้อหนึ่งเดียวออกจากกันเพราะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะและไอ้คนที่มาเอาเนื้อที่แยกจากกันไปเนี่ยแล้วเอาคู่ของตัวเองไปไว้ที่ไหนอ่ะก็แสดงว่าทำผิดประเพณีคือทำผิดบทเรียนในชะตาชีวิตเราจึงเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าไปเอาคนที่เขาหย่าร้างแล้วรอคู่ของมึงดีกว่าผู้หญิงสดโสดผู้ชายสดโสดเนี่ยที่ก็ยังมีนะไม่ต้องรีบอะไรพันนี้นะแต่คนทุกวันนี้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวเพราะพวกท่านก็ไปบันทึกเอาไว้เป็นพระคัมภีร์เราขยายความให้ท่านฟังความจริงคืออย่างนี้นะอ่ะสังคมวิบัติเพราะเกิดการแตกแยกกันเนื่องจากจิตหยาบวิบัติมันพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกต่อกันถึงแม้จะเป็นคนที่รักกันรักมั่นอยู่ในครอบครัวเดียวกันโอกาสที่จะทำให้สังคมวิบัติหรือครอบครัววิบัตินั้นมันมีได้เสมอเพราะจิตมันวิบัติจิตมันไม่สมดุลน่ะจิตมันไม่สมดุลจิตมันวิบัติจิตมันวิปริตนะถูกไหมอารมณ์วิปริตพฤติกรรมก็วิปริตและไอ้คนที่วิปริตเนี่ยมันมาแสดงสิ่งวิปริตต่อกันเนี่ยมันจะมีความสุขมีความสงบมีความสมดุลได้อย่างไรมันก็มีแต่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นเองที่ได้ประการที่สองครับสังคมวิบัติเพราะทำลายล้างกันอันนี้นอกจากในครอบครัววิบัติแล้วสังคมที่ว่านี้อาจหมายถึงชุมชนนั้นตำบลนั้นหมู่บ้านนั้นจังหวัดนั้นแม้กระทั่งประเทศนั้นถ้าจิตของคนในประเทศในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านมันวิบัติมันมีพื้นฐานมาจากความวิบัติในชาติเดียวกันมันก็จะลุกขึ้นมาทำลายล้างกันลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันลุกขึ้นมาต่อสู้กันอย่างโหดร้ายอย่างไร้ความปราณีอย่างดุเดือดดุดันทั้งที่เป็นคนที่อาสามาเกิดอยู่ในชาติเดียวกันว่าจะมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพราะจิตมันวิบัติจิตมันวิปริตมันจึงสามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ทั้งที่เป็นคนชาติเดียวกันอยู่บนแผ่นดินเดียวกันพี่น้องครับนี่สังคมวิบัติเพราะจิตของมนุษย์วิบัติใช่ไหม อย่างที่สามเพราะความเห็นแก่ตัวเกิดความเห็นแก่ตัวสังคมวิบัติจิตมนุษย์แต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะยึดติดกับการทำอะไรเพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเองหรือของพวกตัวเท่านั้นจะไม่เคยคิดถึงส่วนรวมเลยส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมนี่คือจิตวิบัติมันเลยทำให้สังคมนั้นวิบัติเพราะต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ใช่ต่างอยู่อย่างเดียวต่างคนต่างแสวงหาประโยชน์สุขของตัวและพวกตัวเมื่อต่างฝ่ายต่างแสวงหาประโยชน์และผลประโยชน์ขัดกันมันก็บันไลสิครับพี่น้องครับมันมาจากอะไรครับก็มาจากจิตที่วิบัติสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันมันหายไปหมด
มันมีแต่สำนึกแห่งกูและพวกกูเท่านั้นทั้งที่คำว่าสัตว์สังคมทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไทยเราเองหรือประเทศอื่นท่านสังเกตสิครับสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันมีไหมครับพอแบ่งฝ่ายกันเช่นรัฐบาลแบ่งฝ่ายกันเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะจิตป่วยจิตวิบัติมันก็กลายเป็นเหมือนมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนละพวกนะทั้งที่จริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างกันแบ่งฝ่ายเพื่อทำหน้าที่ไม่ใช่แบ่งฝ่ายเพื่อแยกกันเป็นคนละพวกเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมมองว่าค้านกับรัฐเป็นคนละพวกกันมันก็เลยแย่งชิงความสำเร็จกันแย่งชิงผลประโยชน์กันแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างรู้ว่าแบ่งกันเพื่อทำหน้าที่เพื่ออะไรเพื่อชาติและประชาชนถ้ามีสำนึกอย่างนี้นะการกัดกันการทะเลาะกันการทำร้ายกันการฆ่ากันจะเอาให้ตายอะไรพวกนี้การแย่งอำนาจกันมันจะไม่มีถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านอำนาจตามตำแหน่งของฝ่ายค้านคุณมีอยู่แล้วหน้าที่คุณก็มีรัฐบาลอำนาจของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลก็มีการจะมากัดกันทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายนะ4ปีเปลี่ยนรัฐบาลทีมันจึงรอไม่ได้มันจึงรอไม่ได้แล้วไปมองกันในแง่ลบในแง่ร้ายใช่ไหมถูกไหมถ้าเรารู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมันเฮงซวยมันไม่ดีเราก็บอกชาวบ้านว่าคราวหน้าอย่าไปเลือกแต่ไม่ใช่ไปทำร้ายกันเองชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วเอาชาวบ้านไปเป็นเครื่องมือประเทศชาติก็วิบัติหมดนั่นคือสังคมวิบัติเราขออนุญาตพูดคร่าวๆนะไม่อยากเข้าไปเรื่องการเมืองเท่าไหร่เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่เราก็คือกู้อิสรภาพทางจิตวิญญาณกับพี่ๆน้องๆที่ไฟดีกู้อิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆผู้ใฝ่ธรรมะเป็นคนชอบธรรมเราจะช่วยแต่เป็นคนไม่ชอบธรรมก็คือไม่ชอบธรรมะนะเราคงช่วยท่านไม่ได้เพราะท่านยังไม่ช่วยเหลือตัวท่านเองเลยนะยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประการที่4ครับสังคมวิบัติเพราะสมาชิกในสังคมหรือประชาชนในชาติบ้าอำนาจคลั่งอำนาจอยากมีอำนาจเหนือคนอื่นทุกวันนี้บางคนถ้าเป็นชาวบ้านบอกถ้ากูรวยเป็นเศรษฐีกูจะมีอำนาจเหนือคนอื่นก็เลยพยายามที่จะคิดอยู่อย่างเดียวตลอดวัน24ชั่วโมงถ้าตื่นทำไงกูถึงจะรวยทำไงกูจะรวยเมื่อไหร่กูจะรวยวะเลยพยายามหาผู้พิเศษที่สามารถจะช่วยให้กูรวยได้ภายในพริบตาชั่วพริบฝ่ามือซึ่งจริงๆในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ท่านสังเกตสิพระบิดาให้ท่านปลูกต้นไม้อะให้ท่านปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผลอะไรจะกินน่ะมีปลูกวันเดียวแล้วได้กินเลยมีไหมครับอย่างเร็วที่สุดน่ะปลูกถั่วเขียวใช่ไหมปลูกถั่วเขียวเพื่อให้ได้ถั่วงอกอย่างนั้นต้องใช้เวลาตั้ง7วันนะกว่าจะได้ถั่วงอกมากินน่ะแต่ถ้าท่านปลูกถั่วเขียวจะได้ต้นถั่วเขียวมันก็ต้องผ่านการเสียเวลาเป็นถั่วงอกก่อนแล้วมันค่อยเติบโตกลายเปลี่ยนมาเป็นมีใบสีเขียวแล้วกลายมาเป็นต้นถั่วเขียวแล้วค่อยออกผลเมื่อเมล็ดถั่วเขียวให้ท่านได้กินน่ะไม่มีอะไรครับปลูกวันนี้เดี๋ยวนี้และเห็นผลเดี๋ยวนี้มันถ้าท่านอยากจะรวยเป็นเศรษฐีท่านต้องค่อยๆเสริมค่อยๆสร้างค่อยๆเติมเต็มสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นการจะรวยแค่พริบตาเดียวก็หนูต้องไปปล้นเขาไงไปผิดกฎหมายไหมล่ะไปลักขโมยเขาเนี่ยติดคุกผิดกฎหมายไหมไปลักขโมยเขาไปช่อชนเขาไปเอาเปรียบเขาอยากรวยเร็วอ่ะแม้กระทั่งไปเล่นการพนันมีแต่วิบัติทั้งนั้นใช่ไหมซื้อหวยนะซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมบางคนเนี่ยที่เห็นเขาถูกแล้วรวยกัน30 20ล้าน40ล้านอย่าไปดีใจแทนเขาเลยครับกว่ามันจะถูกเนี่ยถามมันนี่มันซื้อมาหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วอ่ะใช่ไหมกว่าจะได้อ่ะซึ่งมีสักกี่คนที่จะมีบายฟลุกพระบิดาบอกเราว่าถ้ามัวแต่สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าก็คือพระองค์อ่ะให้ช่วยประทานรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้ลูกด้วยเนี่ยเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะพระองค์ถามว่าให้ลูกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ได้นะแต่ต้องใช้บุญบารมีที่สั่งสมมาทุกภพชาติเพื่อแลกกันกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยคือเป็นลาภลอยเนี่ยเป็นโชคเนี่ยลูกจะเอาไหมถ้าจะแลกเพราะลูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาหลายภพชาตินะเราปฏิเสธกับพระองค์เลยว่าไม่เอาครับไม่คุ้มเพราะอะไรถ้าถูกหวยรวยทรัพย์มันก็ใช้ได้ตอนที่ยังมีกายหยาบเท่านั้นเองพี่น้องครับพอตายไปแล้วเนี่ยต่อให้ลูกหลานมันเผานะเผาไม่ใช่เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งพ่อแม่มันอย่างเรานะเผาอะไรก็ได้ที่เราชอบไปให้ถามว่าเรากินได้ไหมเรารับได้ไหมเผาความสุขไปฝากเราเนี่ยความสุขที่เขาเผามันจะถึงเราได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมมันไม่มีประโยชน์เพราะมันเรื่องทางโลกเรื่องทางกายภาพแต่ความสุขหรือความปิติในจิตใจในจิตวิญญาณเราต้องสร้างเองสร้างเองสั่งสมเองตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะในเรื่องบ้าอำนาจเนี่ยมันทำให้สังคมวิบัติเพราะจิตหยาบมันวิบัติ
จิตมันบ้าอำนาจมันก็เลยส่งเสริมให้คนแต่ละคนเนี่ยแข่งกันในการช่วงชิงหรือแย่งชิงอำนาจพอมีอำนาจแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ในกำมือเพราะอำนาจนั้นสามารถบันดาลทุกสิ่งได้อำนาจจากตำแหน่งในการเป็นรัฐบาลฉันมีอำนาจฉันก็จะคอร์รัปชันนะได้แต่ที่ฉันมีอำนาจฉันจะช่วยพี่น้องประชาชนช่วยประเทศชาติได้ใช่ไหมฝ่ายค้านถ้าฉันมีอำนาจในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งได้รับแต่งตั้งว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นทีมฝ่ายค้านฉันจะใช้อำนาจในการเป็นฝ่ายค้านในการที่จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันไปใช้อำนาจบาดใหญ่ในทางที่ไม่ถูกต้องในการที่จะทำให้ประชาชนของประเทศชาตินี้เสียประโยชน์ไอ้นี่ไม่ใช่กูจะใช้อำนาจของกูที่เป็นฝ่ายค้านทำลายรัฐบาลอย่างพวกมึงให้ตกจากเก้าอี้เร็วที่สุดเพื่อกูจะได้ขึ้นมาเป็นแทนพวกมึงนี่ยามันเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่เพราะอะไรครับเพราะจิตมันวิบัติใช่ไหมครับแล้วจะโทษใครดีล่ะเนี่ยเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่ได้ว่าใครนะเราพูดความจริงถ้าท่านเห็นจริงเห็นด้วยกับเรานะพี่ๆน้องๆที่346ท่านใน Facebook นะเขียนคำว่าเห็นด้วยเห็นด้วยกับเราให้เราหน่อยได้ไหมนั่นใน YouTube ก็351ท่านไม่รู้ว่าเขียนคอมเมนต์ใต้จอที่ดูเราอยู่ได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะนะแต่ใน Facebook อ่ะเขียนได้นะเห็นด้วยกับที่เรากล่าวแล้วจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ได้ท่านจะได้ไม่ง่วงนะนี่มันก็ 5:15 นาทีเป๊ะไปแล้วเนี่ยเราขานเวลาให้ท่านฟังเพื่อให้คนบางคนที่ฟังรายการสดๆนี้เพลินอยู่เนี่ยไม่เข้าใจผิดคิดว่ารายการนี้เป็นเทปมีการตัดต่ออนุตตรธรรมาจารย์มันพูดได้ไงว่า4ชั่วโมงนี้ไม่ต้องหยุดพักดื่มน้ำก็ไม่ดื่มแล้วก็ไม่ต้องเว้นวรรคนานไม่ต้องนั่งยิ้มให้กล้องแล้วนึกว่ากูจะพูดอะไรต่อทำหล่อทำเก๊กเนี่ยนะเราไม่ต้องอ่ะนะไม่ต้องทำเก๊กหน้าตาแล้วก็หล่อดูดีอยู่แล้วถูกไหม พูดให้คนหมั่นไส้ทดสอบจิตของท่านว่าจิตท่านใฝ่ต่ำไหมนะถ้าหมั่นไส้เราแสดงจิตท่านตกเราก็พูดไปเรื่อยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราสื่อสอนเราสื่อธรรมะกับพระบิดาพระบิดาทรงอนุญาตให้เราดูบุหรี่ได้ระหว่างสอนธรรมะนี่ฆ่าบุหรี่ขี้บุหรี่สอนเลยหลายคนบอกอะไรวะมันสอนธรรมะแล้วมันยังเสือกดูบุหรี่เราก็งงนะว่าคนอมบุหรี่เนี่ยนะคนอมบุหรี่เนี่ยมันบาปตรงไหนวะอย่าไปพ่นบุหรี่ใส่หน้าใครก็แล้วกันน่ะปากเราพูดธรรมะให้ฟังได้อะตอนหลังเราก็ยอมแพ้ครับเพราะไอ้พวกเนี้ยสอบตกหมดเลยครับเราเลยต้องเลิกดูบุหรี่ก็ดีครับนะเลิกดูบุหรี่เลิกดื่มกาแฟเลิกดื่มเครื่องดองของเมาเหลือแต่น้ำองุ่นที่หมักพระบิดาอนุญาตให้ดื่มหมอให้ดื่มเพราะแต่ก่อนเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดระบบหัวใจแพทย์ก็แนะนำว่าให้ดื่มบ้างนะก็ต้องขอบคุณนะพี่ๆหลายท่านนะมาที่ภูกระต่ายทีไรก็หิ้วมาฝากนะฮะนะก็ขอขอบคุณนะเรารู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าวายนะฮะแต่ว่าไม่ใช่วอดวายนะโอเคไหมนะก็ดีนะอ้าวบ้าอำนาจโอเคไหมนะสังคมวิบัติเพราะจิตมันวิบัติจิตของคนในสังคมวิบัติเพราะมันดันไปฉลาดแต่ด้านชั่วๆกลับโง่ในเรื่องดีๆกลับฉลาดในด้านชั่วๆเพราะฉะนั้นคนในสังคมเนี่ยพอยิ่งเห็นคน

อันนี้ย้ำว่าคนดีก็คือคนที่ชั่วน้อยที่สุดคนมีบุญก็คือคนที่ทำบาปน้อยที่สุดพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายลองตรองดูลองตรองดูสักนิดให้รอบคอบนะว่านิยามที่พูดเนี่ยมันใช่ไหมคนดีก็คือคนที่ชั่วน้อยที่สุดมันพูดอะไรของมันคนดีก็คือคนที่ชั่วน้อยสุดคนที่เลวก็คือคนที่ดีน้อยที่สุดไอ้คนเลวสุดๆก็คือคนที่ไม่มีอะไรเหลือดีเลยนิยามแบบนี้มันมาจากไหนครับความสว่างก็คือบริเวณที่ที่มีความมืดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยความมืดก็คือที่ที่ไม่มีความสว่างเหลืออยู่เลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะพี่น้องครับถ้าท่านพิสูจน์นะห้องที่ปิดไฟมืดๆแต่มันมืดใช่ไหมท่านเข้าไปตอนแรกๆในตาผ้ามองอะไรไม่เห็นนะแต่อยู่สักครู่ท่านจะมองเห็นนะมันจะมีคำโบราณกล่าวไว้ใช่ไหมว่าในที่มืดยังมีแสงสว่างในที่มืดยังมีแสงสว่างมันเป็นความจริงไม่มีที่ไหนมืดจริงๆหรอกมันยังมีแสงสว่างอยู่ในความมืดใช่ไหมมันเป็นนิยามได้ไงมืดก็คือมืดสว่างก็คือสว่างใช่ไหมที่มืดเพราะไม่มีแสงสว่างที่มันสว่างเพราะว่ามีสิ่งที่ให้แสงสว่างมันจึงไม่มืดคนที่เป็นคนดีก็คือคนที่ทำแต่ความดีนะคนที่เป็นคนชั่วก็คือคนที่ทำแต่ความชั่วไม่ใช่ว่าทำชั่วมั่งทำดีมั่งแล้วก็อมพนำโมเมว่าเป็นคนดีใช่ไหมฉันเป็นคนดีเพราะทุกคนอยากเป็นคนดีแต่กูมีทั้งดีทั้งชั่วมั่วๆกันไปเราจะไปบอกว่าเราเป็นคนชั่วก็ไม่ได้จะบอกว่าเราเป็นคนดีก็ไม่ได้ก็เป็นเหมือนแดรคิวล่าแดรคิวล่าก็คือพวกผีดิบอะนะดีบ้างชั่วบ้างดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปถ้าคิดอย่างนี้โอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคือนิพพานก่อนตายในชาตินี้ยังเข้าถึงไม่ได้นะครับถ้ายังมีนิยามแบบนี้มีความคิดกันอย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่6สังคมวิบัติเพราะว่าจิตหยาบวิบัติเนื่องจากวิบัติแล้วก็ไปเมามัวมั่วอบายมุขอบายมุขคืออะไรครับสุรานารีพาชีกีฬาบัตรกีฬาบัตรก็คือการพนันสุราในที่นี้หมายถึงยาเสพติดทั้งหลายไม่ใช่แค่เหล้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดแล้วใช่ไหมเป็นยารักษาก็ยกเว้นกัญชาให้เพราะพิสูจน์แล้วว่ากัญชามีประโยชน์พี่น้องครับหมกมุ่นในอบายามุขเมื่อจิตหยาบมันไปหมกมุ่นกับอบายามุขเนี่ยมันวุ่นวายจนไม่ว่างเลยกับอบายามุขแล้วจะมีเวลาที่จะทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองบ้างไหมไม่มีเพราะแค่นึกถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาให้จิตหยาบก็คือตัวท่านทำหน้าที่แทนมันยังระลึกไม่ได้มันยังระลึกไม่ได้ยังจำไม่ได้เลยแล้ววันๆนึงจะทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองได้บ้างไหมล่ะไม่ได้เพราะจิตใจมันไปฝากฝ่ายหมกมุ่นอยู่กับอบายามุขซะแล้วถูกต้องหรือไม่พี่น้องแล้วถามว่าสังคมวิบัติไหมถ้าคนทั้งประเทศชาติหรือพ่อแม่ในครอบครัวหรือลูกบางคนเนี่ยไปฝากฝ่ายกับอบายามุขเนี่ยสังคมที่เป็นครอบครัวเล็กๆก็มีปัญหาถูกต้องไหมถ้าพ่อเนี่ยไปบ้านอบายามุขเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองถูกต้องไหมเดี๋ยวมันก็ขายบ้านขายช่องขายเข้าของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ขายกินน่ะเพื่อเอาไปเล่นการพนันไปใช้หนี้การพนันทั้งหมดแล้วเมียกับลูกจะเอาอะไรกินหรือเมียเนี่ยไปมั่วอบายมุขคือชอบเล่นไพ่ผัวทำงานแทบตายเมียอยู่กับบ้านไปเล่นไพ่ปล่อยลูกไปโรงเรียนก็ว่างแล้วไม่ต้องดูแล้วเป็นไงไปเสียไพ่เสียพนันมาจากการเป็นคนดีๆก็มีการลักขโมยตังสามีลักขโมยเงินลูกที่ใช้เรียนหนังสือนะเอาไปเล่นการพนันเนี่ยครอบครัววิบัติไหมครอบครัววิบัติแล้วถ้าในประเทศชาติมีแต่คนเนี่ยบ้าทำการบ้าเล่นการพนันไม่รู้จักการทำมาหากินแล้วประเทศชาติหายนะไหมครับความมั่นคงของชาติเหลืออยู่ไหมครับมันไม่เหลือหรอกพี่น้องครับเพราะชาติจะมั่นคงได้เพราะประชาชนมีครอบครัวที่มั่นคงและประชาชนมีรายได้ที่มั่งคั่งพอตัวไม่ใช่เป็นประเทศชาติที่อดอยากยากไร้ถ้ามีคนลือว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนฉลาดเต็มประเทศไปหมดแต่กลายเป็นประเทศที่มีประชากรอดอยากยากไร้อับเฉามันผิดปกตินะครับพี่น้องครับเพราะ
ปัญญามันเป็นที่มาของทุก

สิ่งปัญญาจะสร้างความร่ำรวยก็ได้ปัญญาจะนำความสุขสันติมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมก็ได้ถ้ามีปัญญาแล้วใช้มันเป็นใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงคือความรักกับความร้ายถ้าเรารู้จักหยิบเอาความรักมาใช้ประเทศชาติยิ่งมีสันติสุขสังคมและครอบครัวนี่ก็จะมีสันติสุขแต่ถ้าเอาความร้ายมาใช้แทนความรักมันก็วิบัติไม่ไอ้จิตที่วิบัติเนี่ยมันจะไม่มีความรักมันจะมีแต่ความร้ายและเสียหายไหมฮะเพราะฉะนั้นพระโอวาทในเสาเนี้ยจึงจำเป็นต้องมาพูดเรื่องจิตวิบัติหรือเมื่อเพื่อถ้าจะหยุดความวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกตะเกียจิตวิบัติตอนเนี้ยมันมีผลทางสังคมคือทำให้สังคมวิบัติพี่ๆน้องๆที่รักครับอย่างที่สามจิตวิญญาณวิบัติ

พี่ๆน้องๆที่รักครับอย่างที่3จิตวิญญาณวิบัติจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นท่านน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นท่านน่ะคือจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเร้นอยู่ในกายสังขารของท่านอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีเราไม่พูดมากกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวไอ้พวกมั่วเนี่ยมันก็เอาว่าจิตวิญญาณอยู่ตรงต่อมพิทูอิทารีที่เราพูดแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันเอาไปต่ออีกเป็น10เลยนะและที่มันไปต่อนะผิดหมดเลยนะมันเดี๋ยวหลายคนก็เข้าใจผิดว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนเอาไว้ผิดๆนะเพราะถ้าอะไรผิดมันบอกอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาสอนแต่ถ้าอะไรที่มันเอาไปมั่วแล้วถูกมันบอกเป็นความรู้ของมันเอง พระเจ้ารู้จิตวิญญาณของมันเองอะรู้ว่ามันทำอะไรดีหรือชั่วถูกหรือผิดคนทั้งโลกไม่มีใครรู้หรอกแต่ยิ่งถ้าคนโง่ๆเชื่อมันเนี่ยก็เสร็จมันแต่พอมันตายเนี่ยมันจะเดือดร้อนมันจะรู้เลยว่าที่ทำมาเนี่ยตัวเองคิดผิดที่ประพฤติตนเนี่ยแบบนี้คิดผิดนะเราก็เตือนไปเรื่อยนะด้วยความหวังดีนะถึงแม้มันไม่ใช่ศิษย์เราแต่เป็นผู้มาหลอกเรียนรู้เพื่อจะก๊อปปี้เอาก็ปีเอาความรู้ไปเพื่อไปหาประโยชน์ใส่ต้นนะพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้อ้างพระเจ้าที่ทรงเมตตาต่อมนุษย์นะในการหยิบเอาคำพูดเอาคำกล่าวพระโอวาทพระองค์ไปกล่าวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวอย่าไปยุ่งกับมันมากเลยนะมาดูว่าจิตวิญญาณวิบัติยังไงดีกว่า ได้ประโยชน์กว่าจิตวิญญาณวิบัติก็ไม่ต่างกันคือหลงมิติจิตหยาบหลงมิติเลยทำให้จิตวิญญาณหลงมิติไปด้วยจิตวิญญาณหลงมิติคืออะไรครับจิตวิญญาณเนี่ยแทนที่จะสั่นสะเทือนจิตวิญญาณตัวเองด้วยคุณสมบัติเดิมแท้คือความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักเพื่อให้ต้องกลับกลายไปเป็นสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำด้วยคลื่นความถี่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบที่กำลังขึ้นกระไดไปหาคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกที่สูงสุดเพื่อไต่บันไดขึ้นไปหาจิตวิญญาณนั่นแหละแต่ปรากฏว่าจิตหยาบเนี่ยขึ้นไปไม่ถึงก็เลยใช้วิธีเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณดึงลงมาให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำแทนอย่างนี้เขาเรียกจิตวิญญาณก็เลยหลงมิติในโลภะโทสะโมหะจิตวิญญาณกลายมาเป็นสั่นสะเทือนแบบนี้เลยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณวิบัติคือเพี้ยนถูกไหมพี่น้องครับนั้นแสดงว่าจิตหยาบของท่านทุกวันนี้เกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยพลอยรับกรรมตรงนั้นก็คือสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างนั้นตามจิตหยาบไปด้วยเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราบอกท่านแล้วมันถ้าท่านไม่อยากจะให้จิตวิญญาณท่านวิบัติจนแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้ท่านก็ต้องดูแลที่จิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกอย่าวิบัติที่เราบอกแล้วนะท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตสำนึกเหตุผลมันคืออย่างนี้ไม่ใช่พูดมั่วๆไม่รู้ที่มาที่ไปจำขี้ปากเข้ามาพูดและอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้เราพูดให้ท่านฟังนะจำเอาไว้ครับแล้วคำสอนของพระบิดาในพระโอวาททุกวันเสาร์ในช่องจิตจักรวาลในเรื่องจิตวิญญาณอ่านโลกเรามีให้ท่านเอาไปปฏิบัติไปรับใช้ตัวท่านเองไม่ใช่เอาไปสอนคนอื่นตัวเองอย่าเอาหัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดอย่าไปเผือกเรื่องของคนอื่นนะเอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวพอหมดเวลาตอนนั้นตอนก่อนใกล้ตายแล้วค่อยรู้ตัวว่าสิหายแล้วที่ผ่านมามัวแต่บ้าอวดดีอวดเด่นอยากดังอยากเป็นครูของคนอื่นนะพยายามทั้งที่จริงๆไม่ใช่หน้าที่ตัวเองมันสายเกินไปซะแล้วเพราะไม่มีเวลาให้มาทำเพื่อตัวเองแล้วแต่ทำเพื่อตัวเองได้ต้องทำตอนที่เป็นมนุษย์เราเตือนท่านแล้วท่านจะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลได้คือพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีนี้ได้ท่านต้องนิพพานตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นเทพเทวดาหรือที่ไหนแล้วค่อยหาทางจะนิพพานให้ได้ไม่ได้หรอกครับพี่น้องครับต้องนิพพานตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์พระศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งพระพุทธองค์ที่คนไทยส่วนใหญ่ทรงยอมรับนับถือพระองค์พระองค์ก็มาเสด็จดับขันธปรินิพพานตอนที่พระองค์เป็นมนุษย์เราเตือนสติให้ท่านฟังพระองค์ทรงทำแบบอย่างให้ท่านเห็นพระองค์ไม่ได้ไปเป็นเทพเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรืออรูปพรหมหรืออะไรแล้วก็ นิพพานไปจากตรงนั้นหายไปจากระบบโลกหายไปจากอนันตจักรวาลที่นั่นทรงกลับมาจุติเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในท่าปางสายญาติอยู่บนโลกมนุษย์ท่านจำท่าสายญาติไหมท่านทำท่านั้นเพื่อให้มนุษย์เห็นและจำติดตาให้แม่นว่าพระองค์นะวางพระเศียรอยู่บนโลกขณะที่พระจิตวิญญาณพระองค์เนี่ยเสด็จกลับดับขันธปรินิพพานเราจำติดตาใช่ไหมมนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครนอนท่าสายญาติหรอกแต่พระองค์ประทับ
เสด็จประทับในท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ติดตาและตรึงใจมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายนี่คือการทำแบบอย่างที่ดีเอาไว้ว่าจำไว้นะพระศาสดาอย่างเราเนี่ยตอนนิพพานหรือหลุดพ้นออกไปเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยเรานะหลุดพ้นตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทพเป็นเทวดาไหนบอกว่าจะก้าวตามพระศาสดาก้าวตามมันมี2 อย่าง1วัดรอยเท้าพระศาสดากับ2ก้าวตามแปลว่าปฏิบัติตามพระองค์ที่ทรงทำตัวอย่างไว้ให้เห็นถ้าเป็นศิษย์ของพระองค์ที่แท้จริงไม่ใช่พาเราแล้วมาแอบอ้างว่าเป็นศิษย์สาวกของพระองค์ทำให้พระองค์เสื่อมเปล่าๆนะเราพูดในเรื่องของทุกศาสนาแต่ก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะไปข้องแวะเพราะอยากให้ท่านเนี่ยมีสติมากกว่าจะถูกทำลายสติแล้วมาหาทางเลือกว่ามรรควิถีจิตกวาลที่พระบิดาทรงเมตตาท่านคือพระเจ้ากับเราเมตตาเนี่ยท่านไม่เอาเนี่ยท่านฉลาดพอหรือเปล่ามันเรื่องของท่านนะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพระองค์พระบิดาจะบังคับท่านพากลับบ้านเลยก็ได้แต่ไม่บังคับเพราะทรงตรัสแล้วไม่คืนคำว่าให้ดาวเคราะห์โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีจึงให้เรามาพูดเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์เขียนเฟซบุ๊กทั้งวันทั้งคืนให้ท่านเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ให้ตื่นสติให้จิตวิญญาณตื่นเพื่อมีสำนึกรู้ทางจิตวิญญาณว่าต้องกลับบ้านแล้วอะไรจะอะไรให้มันเป็นทางเลือกสำหรับท่านโดยที่ไม่บังคับแล้วก็ไม่มีอะไรจูงใจด้วยทั้งที่เราอยากให้คนมาดู Facebook เราเยอะๆนะเราอยากจะทำพอมีสตังค์อยากจะทำของแจกว่าถ้าเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนจิตจักรวาล นะให้ท่านนะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเดี๋ยวเอาของที่ระลึกจากพระบิดาไปเรายังไม่อยากทำนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้มาเอาธรรมะมาชอบธรรมะด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงอ่ะท่านจะมาเอาธรรมะไม่ได้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงแต่ท่านมาเพื่อจะเอารางวัลที่ท่านอยากได้เช่นเราจะแจกเหรียญที่ระลึกนะเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราเองแต่มีฤทธิ์ที่จะปกป้องตัวท่านจากโควิด-19 ก็ได้นะนี่เราไม่ได้ขายนะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเหมือนกะละแมนะป้องกันโควิด-19 ได้อันนี้หลายคนพิสูจน์มาแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์ที่สามารถทำให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำทิพย์ได้แต่ต้องอธิษฐานเป็นต้องทำสามเหลี่ยมกับเราและพระบิดาเป็นเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดเนี่ยจึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอคีคือไฟสามารถเผาทุกอย่างได้ส่วนมากแล้วจะเผาแต่สิ่งชั่วร้ายเผาใส่สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดจึงมีฤทธิ์อำนาจที่จะเผาสิ่งที่ไม่ดีเพื่อช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เป็นคนใฝ่ดีซึ่งเป็นบุตรรักของพระบิดาที่ศรัทธาเราด้วยเราอยากทำแจกแต่เราทำไม่ได้เพราะกลัวจะงมงายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้จิตของท่านแล้วกันจำภาพฟีนิกซ์เบิร์ดนะแล้วนึกถึงหน้าเราไว้แล้วก็นึกถึงดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของพระบิดาแล้วทำสามเหลี่ยมอธิษฐานเลยลูกหลานป่วยเป็นโควิด-19 ลองทำน้ำที่ไม่ดื่มเองไม่ต้องมาถึงมือเรานะไม่ต้องงมงายกับตัวเราอาศัยอำนาจของพระบิดาและอำนาจของอนุตตรธรรมาจารย์ของเราซึ่งมีพระจิตของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดนั่นแหละอธิษฐานแล้วท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์เองเพียงแต่ว่าท่านต้องเป็นคนชอบธรรมนะต้องเป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นคนดีแต่ปากแต่จิตไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยไม่ได้โอเคนะอ้าวหลงมิติจิตวิญญาณวิบัติก็คือจิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตหยาบมันวิบัติอย่างที่สองจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทก็นี่ไงเพราะจิตหยาบนั้นอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตที่มีรหัสเป็นอาฆาตพยาบาทมันเลยหล่นพั่วลงไปในจิตใต้สำนึกและนั่นแหละจิตวิญญาณเดือดร้อนเวลาตายไปแล้วลงนรกเนี่ยท่านพญายมบาลหรือพญายมจะต้องใช้กุศโลบายขั้นสูงมากเลยนะที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านที่หลงมิติคือติดอยู่กับความอาฆาตพยาบาทเนี่ยกลับคืนสู่สมดุลเมื่อคืนสู่สมดุลแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เปิดโอกาสอีกให้เลือกว่า2เลือกเพราะเป็นเลือกเสรีให้เลือกอยู่2 อย่างว่าจะมาแก้แค้นเขาตามที่จิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทมีรหัสติดอยู่หรือจะมาแก้ไขจิตวิญญาณของตัวเองที่อาฆาตพยาบาทนั้นโดยจิตหยาบจะต้องมายุติกรรมตรงนั้นเลิกละความอาฆาตพยาบาทให้ได้ซึ่งท่านต้องใช้ความรักความเมตตาอันสูงส่งมากในการที่จะยุติความอาฆาตพยาบาทของจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่อาฆาตพยาบาทเจ้ากรรมนายเวรของท่านเนี่ยแล้วมาเกิดกันในภพชาติใหม่
พื่อจะมาเผชิญกันจะมาตีตาตาตีราวีกันต่อไปเพื่อจะเกี่ยวกรรมกันต่อมั่วๆซั่วๆไปไม่รู้สิ้นสุดแล้วจะมายุติกรรมตรงนั้นเพราะถ้าท่านไม่มีธรรมะท่านไม่มีครูที่ดีท่านไม่มีวิธีการที่ถูกต้องท่านปล่อยจิตหยาบของท่านให้วิบัติจิตวิญญาณของท่านก็จะวิบัติพระพุทธองค์ท่านทรงเน้นนะเราได้ยินมาตั้งแต่เกิดอโหสิอโหสิเพราะท่านรู้ไงว่าลงนรกก็แก้ไขยากที่จะทำให้จิตวิญญาณกลับคืนความสมดุลไปจากการไม่อาฆาตพยาบาทและพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะยังจะมาแก้แค้นเขาอีกมันก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นสังสารวัฏก็ไม่จบทำยังไงอ่ะใช่ไหมจึงต้องบอกว่ารักให้ได้ถึงแม้อีเวนนี่จะไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้อีเวนนี่จะทำตัวไม่น่าให้อภัยเพราะการที่มันทำตัวยั่วยุเราเนี่ยมันกำลังยั่วยุให้จิตวิญญาณของเราให้จิตหยาบเราเนี่ยเสียสติพอจิตหยาบเราเสียสติปั๊บจิตวิญญาณของเราที่อาฆาตพยาบาทอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาจัดการอีเวนนี่ทันทีเพื่อแก้แค้นเพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าทุกวันนี้อำนาจของจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทมันรุนแรงมากพระบิดาจึงประทานลูกแก้วลูกที่1คือมหาสติมาให้กับท่านมหาสติคือควบคุมจิตของท่านเอาไว้ไม่ให้จิตตกเสียสมดุลจนจิตวิญญาณของท่านที่อาฆาตอีเวนนี่ที่มันกวนตีนอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยกวนหูกวนประสาทท่านอยู่เนี่ยไม่ให้จิตวิญญาณออกมาจัดการเพื่อแก้แค้นแต่ให้จิตหยาบเนี่ยช่วยจิตวิญญาณด้วยถ้าไม่ขาดสติจิตวิญญาณเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะอภัยมันจึงจะช่วยทำให้จิตวิญญาณที่อาฆาตนั้นสงบได้เพราะจิตหยาบมีอำนาจเหนือกว่าจิตวิญญาณตอนที่เป็นมนุษย์น่ะท่านเข้าใจหรือยังครับพระศาสดาสอนไว้หมดแล้วแต่กุศลบายตรงนี้ไม่มีใครอธิบายอย่างลึกซึ้งเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นธรรมะชั้นสูงที่ใช้จิตหยาบกับสมองซีซ้ายอธิบายความไม่ได้รู้แต่อย่างเดียวว่าเฮ้ยต้องมีสติเว้ยนะต้องมีสติต้องมีตบะต้องอโหสิต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องอโหสิสอนได้แค่นี้ครับแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยกระบวนการทางจิตตปัญญาปฏิบัติการทางจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรไม่มีใครอธิบายได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมพระผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้เป็นคน2มิติโดยผู้ที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการช่วยสร้างกายหยาบของท่านก็คือพี่เพลียเดียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายหยาบพี่อาร์คโทเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้ากลไกในร่างกายของท่านทั้ง2กลุ่ม2รูปธรรมที่เป็นผู้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านตั้งแต่เกิดจนตายเครื่องยนต์ตรงไหนชำรุดเวลาท่านหลับเขาถึงจะสามารถซ่อมสร้างท่านได้ถ้าระบบไฟฟ้าในร่างกายชำรุดพี่อาร์คโทเรียนต้องรับผิดชอบถ้าระบบทางกายภาพของร่างกายท่านชำรุดเสื่อมพี่เพลียเดียนต้องรับผิดชอบเพลียเดียนที่เราพูดนี่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนที่มันมาอ้างหลอกลวงมนุษย์ว่าเขาคือเพลียเดียนแล้วเข้ามาเที่ยวเผือกกับเรื่องราวของโลกมนุษย์นี่เราพูดเยอะแล้วนะจริงๆเราก็ไม่อยากพูดเพราะเห็นหลายคนเนี่ยไปหลงอยู่กับเรื่องนี้เยอะแยะมากมายถ้าที่หน้าที่ตัวเองยังมีมากมายที่จะพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นไม่สนใจไม่เรียนรู้ถ้าที่พระบิดาอุตส่าห์เมตตาทุกวันเสาร์ก็ยังไปเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่เลยไม่รู้จะไปหาทำไมเขาบอกอย่าหาทำเรื่องพวกนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันจะให้เกิดประโยชน์อยากจะฟังเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในจักรวาลเนี้ยไม่มีอะไรหรอกที่พระบิดาจะไม่ทรงบอกเราถ้าพี่ๆน้องๆอยากรู้นะเรื่องพวก UFO aliens อย่าไปคิดว่าเราไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลาจะพูดให้รู้ตอนนี้เราก็เตือนไว้อย่าไปยุ่งสนใจเรื่องที่พระบิดาสอนเนี้ยแล้วเอาไปปฏิบัติให้เวลา6วันเนี่ยไหมสื่อวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะเอาไปปฏิบัติแล้วมาเอาความรู้ใหม่ทุกวันเสาร์เอาไปปฏิบัติเอาไปเติมเต็มในชีวิตในจิตวิญญาณของท่านเพื่อการหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้อย่ามัวแต่ยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยใช่ไหมต้องให้เรามาเที่ยวนั่งแกะพระบิดาตั้งชื่อไว้ถูกไหมนะจิตวิญญาณมนุษย์ที่มาเกิดจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะพระองค์ทรงเรียกว่าลูกแกะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงบอกว่าให้เราเป็นคนเลี้ยงแกะของพระองค์ให้มาคนมาดูแลแกะพระองค์ทรงเรียกว่าลูกแกะอ๋อเรารู้แล้วเรามาเนี่ยเจ็ดภพชาติแล้วต้องมาแกะทุกภพชาตินี่ภพชาติสุดท้ายถ้าใครไม่ยอมให้เราแกะก็ระวังกลายเป็นขยะถูกเป่าทิ้งถ้าแกะยากเรามาทั้งแกะทั้งแซะทั้งแงะอ๋อพระบิดาทรงเรียกจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆเขาเราว่าไอ้ลูกแกะของพระองค์เนี่ยมันติดอยู่กับโลกติดอยู่กับมายาติดอยู่กับอัตตาติดกับสารพัดไม่ยอมที่จะหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานไม่ยอมกลับเข้าข้อเราจะต้องใช้วิธีแกะแซะและก็แงะพระองค์จะเรียกว่าลูกแซะก็คงไม่ได้จะเรียกว่าลูกแงะก็ไม่เพราะเรียกว่าลูกแกะดีกว่ามันก็น่าเอ็นดูดีนะแต่เราก็พูดนะว่าลูกแกะลูกแซะลูกแงะก็คือไอ้พวกเดียวกันนี่แหละมันอย่าทำตัวเป็นคนที่แกะแซะแงะ
ยากเกินไปหน่อยเราจะเหนื่อยนะตัวเราเนี่ยเหนื่อยแต่พระองค์ทรงเหนื่อยพระองค์ทรงพอพระทัยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้ให้โอวาทกับลูกแล้วถ้าลูกจะกลายเป็นขยะถูกส่องนะส่องให้สลายแตกสลายจนไม่เหลือความเป็นตัวตนอะไรของตนเองในอนันตจักรวาล นี้อีกก็ช่วยไม่ได้ละเพราะองค์ทรงพระเมตตามากโขแล้วนะอาฆาตพยาบาท อย่างที่สามจิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตวิญญาณตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหมตกนรกธรรมดาไม่เป็นไรพี่น้องครับแต่ตกนรกเพื่อเอาไปหมกแปลว่าเอาไปเผาถูกไหมเผาแล้วไหมก็คือถูกไฟเผาโอ้ท่านว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันยังมีความรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดไหมมีเพราะยังไม่ได้เป็นสุญญตาที่ลงไปในนรกเนี่ยพวกที่ป่วยเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้เป็นสุญญตายังมีความรู้สึกอยู่ยังมีความเจ็บปวดยังมีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วตกนรกหมกไหมเนี่ยเอาไปหมกที่หมกเนี่ยมาต้องเป็นไงต้องฝังลึกนะหมกเนี่ยใช่ไหมพอหมกลึกๆแล้วต้องเอาไฟเผาด้วยความร้อนสูงมากเพื่อให้มันไหมท่านเผาเผือกเผามันเนี่ยท่านวางบนกองไฟวางบนกองถ่านนะไอ้นี่ใส่ไว้ข้างในเลยเผาข้างในเหมือนกับเผาฟืนเผาถ่านแต่ได้ถ่านก็ต้องเอาไฟไปเผาอยู่ข้างในตกนรกหมกไหมแปลว่าตกนรกขุมลึกๆไงพี่น้องครับนรกเนี่ยถ้าแบ่งหยาบๆมันมี16 ขุม16ชั้นชั้นที่1ก็คือใกล้ๆกับโลกมนุษย์เราเนี่ยแล้วลงต่ำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะบอกให้นะเวลาตกนรกเนี่ยอย่าไปดีใจนะเฮ้ยกูตกนรกแค่ขุมที่1เองเว้ยเฮ้ยกูตกนรกแค่ขุมที่3ไม่ลึกนั่นเป็นการตกหลังจากตายนะฮะขั้นแรกที่จะต้องไปรักษาเยียวยาเนี่ยต้องไปรักษาที่ชั้นตื้นๆก่อนพี่น้องครับถ้าเราผิดบาปจิตวิญญาณเราผิดบาปติดตัวอยู่เนี่ยบาปหนักเนี่ยเขาจะเอาไปจัดการแก้ไขทีหลังแปลว่าต้องลงลึกลงไปเรื่อยๆจำไว้นะครับอย่าลงลึกเกินหลุมที่13นะครับขั้นที่13เนี่ยนรกขั้นที่13เนี่ยถ้าเลยไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคือขั้นที่14ขั้นที่13เนี่ยส่วนมากจะเป็นนักพรตนักบวชที่เราเห็นนะที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเห็นส่วนมากเป็นนักพรตนักบวชหรือไอ้พวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่นทำตัวเป็นผู้พิเศษเอาสัจธรรมหรือธรรมะของพระบิดาไปบิดเบือนแล้วทำให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และจิตวิญญาณทั้งหลายที่ไปหลงเชื่อเข้าใจผิดไอ้พวกเนี้ยจะถูกส่งลงไปในนรกขุมที่13ติดนานที่สุดทุกทรมานที่สุดเพราะไปทำให้คนงมงายไปทำให้คนหลงเชื่อแล้วหลงทางจิตวิญญาณไปนั่นเลยโชคดีไอ้ที่พวกหลุดแล้วลอยขึ้นไปข้างบนไม่ต้องลงนรกเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะนะโชคยังดีนะแต่ถ้าลงนรกเนี่ยต้องไปขุม13แน่นอนเพราะพาคนหลงทางนิพพานแต่พวกเนี้ยไม่ใช่นักพจน์นักบวชบางทีก็เป็นแค่คนที่ไปเป็นนักพจน์คนที่ไปเป็นนักบวชคำว่านักพจน์นักบวชกับคนที่ไปเป็นนักพจน์นักบวชนี่ไม่เหมือนกันนะจะต้องลงนรกขุมที่13โทษคือสอนผิดบิดเบือนไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือด้วยความโง่หรือด้วยความอวดอุตริก็ตามมันเราเป็นผู้กล่าวธรรมะกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าถ้าเราไม่มีจิตเป็นมหาสุญญตาเหมือนกับพระองค์คุณสมบัติไม่ทัดเทียมกับพระองค์เราจะสื่อพระองค์อย่างพรั่งพรูแบบนี้ไม่ได้ท่านลองฟังทุกวันเสาร์สิสังเกตเราเก่งเองไหมเราคงเป็นสุดยอดของนักพูดป่านนี้เราคงโด่งดังในทางโลกไปแล้วล่ะทุกวันนี้เอ่ยชื่อปริญญาตันสกุลยังไม่เคยมีใครจะรู้จักเลยนะเพราะอะไรไงเราโชคดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดีคนดังแต่เราก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นคนชั่วขนาดที่คนจะรู้จักเพราะในสังคมทุกวันนี้อยากให้ใครรู้จักอย่างรวดเร็วนะต้องทำชั่วเข้าไว้พี่น้องครับมันจะดังเร็วมากครับแต่ดังนานไหมไม่นานเดี๋ยวก็ดับไอ้คนที่เป็นคนดีเนี่ยไม่ค่อยดังแล้วพอเผลอตายก่อนแล้วค่อยดังเหมือนวินเซนต์แวนโกเป็นจิตรกรเอกของโลกเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาผ่านผู้กันที่เขียนภาพได้จำได้ไหมมีกระถางดอกมีแจกันดอกไม้สวยๆอยู่และมีดอกไม้ดอกหนึ่งเหี่ยวๆห้อยอยู่ข้างแจกันนั่นเป็นภาพฝีมือของวินเซนต์แวนโกะเนี่ยนะราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะขณะที่ตอนแกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปเที่ยวเร่ขายราคาถูกที่ไหนไม่มีใครซื้อให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาเฮ้ยมึงเขียนรูปอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วก็เลยเครียดเพราะหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการเป็นศิลปินเป็นจิตรกรไม่ได้นี่ประวัติของวินเซนต์แวนโกะนะซึ่งเราชอบมากมันช่วยทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการเป็นมนุษย์ได้สมัยที่เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เราชอบมากเลยเนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ภาพนี้มีคุณค่ามีราคาสูงมากหลังจากไหนหลังจากวินเซนต์แวนโกะตายแล้วครับ
นะมันเหมือนกับบางคนบอกเห็นไม้งามเมื่อยามขวานบินนะหรือเห็นคุณค่าของบางสิ่งเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปมันสลายไปแล้วมีผัวที่ดีมีเมียที่ดีอยู่กับตัวเองนะรู้สึกว่าผัวกูสู้ผัวคนข้างบ้านไม่ได้เมียกูสู้เมียคนข้างบ้านไม่ได้แต่พอสูญเสียเมียหรือผัวไปคือเลิกกันหย่าร้างกันพอมานั่งคิดอีกทีนะหรือมามีเมียใหม่มามีผัวใหม่คิดทีโอ้แม่งสู้เมียเก่าผัวเก่ากูไม่ได้เลยนะกูมีเพชรแท้อยู่ในมือแต่ทำไมกูโง่อย่างนี้วะกูทำให้มันหลุดมือกูไปอะไรแบบนี้แบบนี้ก็มีเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะมารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเคยมีอยู่นั้นมันมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปจากตัวเองแล้วตัวเองไม่มีสิ่งนั้นแล้วมารู้ว่าเขามีค่าเมื่อเราไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรได้อะมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนอดีตไม่ได้แล้วพี่น้องครับมันเขาถึงบอกว่าต้องมีปัญญาอย่าโง่นะอย่าโง่นะอ่ะตกนรกหมกไหมนี่แปลว่าจิตวิญญาณวิบัติแทนที่จะรีบกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมการตายคือการเซตซีโร่เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนจิตหยาบใหม่เพราะจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของตัวเองในชาติปัจจุบันเนี่ยมันห่วยแตกแล้วมันแต่พาลงนรก พาให้ล้มเหลวไม่มีอนาคตเลยก็เลยอยากจะตายจิตวิญญาณอยากจะตายแล้วรีบเลยออกจากกายหยาบเพื่อไปลงนรกเพื่อชำระจิตที่ตัวเองเนี่ยเสียสมดุลเพราะไอ้จิตหยาบชาติที่กูเพิ่งตายเนี่ยมันทำพิษกับกูไว้พอมันจิตบริยานบริสุทธิ์แล้วก็กลับมาเกิดใหม่ด้วยความตั้งใจอธิษฐานว่ากูขอให้มีจิตหยาบที่บริสุทธิ์มาเกิดในที่ที่เป็นสุขติภูมิสุขติภพเกิดในที่ที่เหมาะสมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีมีพ่อแม่ที่เป็นคนมีธรรมะไม่ค่อยไม่ใช่ว่ามีแต่ราคะมีแต่กิเลสพอกูมาเกิดเป็นลูกแล้วแบ่งภาคจิตหยาบมาพ่อแม่มันมีจิตต่ำมีจิตวิบัติอยู่กูมาเกิดในครอบครัวที่แย่มากเลยจิตวิญญาณกลัวตรงเนี้ยเวลาตายแล้วก็ขอให้ไปเกิดในที่ที่ดีก็เรียกไปสู่สุขตินะไม่ใช่ทุกขติที่อธิษฐานเนี่ยเพราะจิตวิญญาณเขากลัวแบบเนี้ยครับกลัวว่ามาเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ดีครอบครัวที่แย่สิ่งแวดล้อมที่เฮงซวยมันจะทำให้จิตวิญจิตหยาบของตัวเองที่แบ่งภาคมาถึงยังบริสุทธิ์อยู่เป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์นะไปรับรู้ไปรับเอาไปเรียนรู้แต่สิ่งชั่วชั่วสิ่งเลวทรามแล้วมันก็ทำให้จิตวิญญาณนั้นเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ตั้งแต่อายุ3ขวบเรียนรู้เรื่องดีๆเรียนรู้เรื่องชั่วๆตั้งแต่อายุ3ขวบพี่น้องเข้าใจไหมครับนั้นถ้าไปเกิดที่พ่อแม่ไม่เอาไหนอ้างว่ากูมีเวลาปล้ำกัน2คนเพื่อทำลูกแต่กูไม่มีเวลาปล้ำกับลูกเพื่อสอนลูกให้เป็นลูกที่ดีกูอ้างว่ากูต้องไปทำหมากินก็เลยปล่อยไว้ให้กับนิงคาราบายะมีฆะเมียช่วยเลี้ยงให้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มาเลี้ยงให้นะเพราะเขาติดโควิดกันเต็มนะใช่ไหมให้เลี้ยงลูกแทนที่มันจะพูดภาษาพ่อแม่ของมันกลับไปการพูดภาษาพี่เลี้ยงแทนตอนที่พ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยภาษาพี่เลี้ยงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรวะที่ลูกกูพูดได้อะไรแบบนี้ครับนะโอเคนะไม่ต้องอธิบายมากประการที่สี่จิตวิญญาณวิบัติคือหลงทางนิพพานนี่คือพวกที่หลุดลอยไปเกิดอยู่ข้างบนข้างบนนั้นมันเป็นเพียงแค่ที่ว่างเป็นแค่ที่ว่างในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือที่ท่านทั้งหลายรู้จักกันในนามว่าพระผู้เป็นเจ้ามันเป็นที่ว่างไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้รองรับผู้ใดไม่ใช่มันไม่เหมือนดาวดวงแต่ละดวงกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้เพราะมีบางสิ่งที่พระองค์ไปกำหนดไว้ว่ามันต้องสถิตมันต้องประดิษฐ์มันต้องสถิตมันต้องตั้งอยู่ที่นั่นแต่ในจักรวาลอันที่ว่างๆเนี่ยซึ่งเรียกว่าเอกภพเนี่ยมันมีที่ว่างเยอะนะหลงทางนิพพานก็แปลว่าเบื่อทุกภาษาสั้นๆง่ายๆคือเบื่อโลกไปมองว่าโลกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้ก็คิดผิดตั้งแต่ต้นนะเพราะความโง่เพราะความไม่รู้นึกว่าจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยเป็นจิตวิญญาณพเนจรเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วบังเอิญพลัดหลงเข้ามาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์แล้วไม่รู้จะบังเอิญมาเกิดทำหอกอะไรมีแต่ความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เนี่ยวันก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นกูจะต้องคิดหาวิธีพ้นทุกข์คือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือผิดนะผิดต่อสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองว่ามาเกิดบนโลกมาเกิดเป็นมนุษย์
ไม่ใช่มาเกิดเพื่อให้หนีทุกข์ใครหนีทุกข์ได้เก่งไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้เองนี่อีกเจ๋งซุปเปอร์เจ๋งไม่ใช่หรอกพี่น้องครับคนที่เจ๋งก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แล้วจำได้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองน่ะจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครจิตวิญญาณตัวเองน่ะมาจากไหนจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเมื่อจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างภารกิจของจิตวิญญาณที่พระบิดาอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระบิดาในการทดลองบางสิ่งเนี่ยอยู่ในระบบโลกภายในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมันคืออะไรถ้าท่านรู้ทั้งหมดและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นแหละเจ๋งครับไม่ใช่ขี้คลาดเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์และหนีความทุกข์หัวซุกหัวซุนอย่างนั้นเป็นคนกล้าหาญเลยครับพี่น้องครับแค่คิดเนี่ยพระบิดาถ้ารักลูกเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ลูกของตัวเองซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณก็คือหนึ่งในหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าท่านคือตัวแทนของพระเจ้าพระองค์จะทำให้พระองค์ทรงเสื่อมเหรอที่มาแล้วเพื่อให้หนีมาเพื่อให้เกลียดมาเพื่อให้กลัวอย่างหัวซุกหัวซุนทั้งที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาตลอดว่าความกลัวมันทำให้เสื่อมนะลูกมันลูกต้องไม่กลัวเช่นกลัวปัญหาลูกไม่ต้องกลัวอย่างเช่นปัญหาไก่กับไข่ไหนเกิดก่อนกันบางคนที่เป็นมนุษย์บอกว่าปัญหาโลกแตกแล้วกลัวไม่อยากจะตอบคำถามนี้ไม่ต้องกลัวหรอกลูกพูดตามความจริงถ้าไม่มีแม่ไก่มันจะมีไข่ได้อย่างไรไข่มันจะมาเกิดก่อนไก่ไม่ได้ยังไงไก่ก็ต้องเกิดก่อนไข่ใช้เหตุผลสิลูกนี่คือคำตอบง่ายๆนะแต่นี่ไปทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากเพราะเกลียดกลัวความทุกข์แค่คำว่าเกลียดแค่คำว่ากลัวเนี่ยจิตบริสุทธิ์ไหมพี่น้องครับจิตมันวิบัติแล้วความกลัวทำให้เสื่อมความเกลียดทำให้เสื่อมมันเป็นลบความรักอย่างเดียวคือที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านต้องรักตัวท่านเองรักโอกาสที่ได้มาเป็นมนุษย์รักในทุกสิ่งที่ท่านทำอยู่และจะต้องทำในบทบาทของการเป็นมนุษย์ถ้าอย่างนี้สิเรียกว่าธรรมะแต่นี้ความทุกข์หัวซุกหัวซุนแล้วมาบอกว่านี่คือธรรมะที่ไหนล่ะครับกลัวผีคนที่กลัวผีไม่มีความกล้าหาญสมาร์ทไหมครับพี่น้องครับกลัวไม่สำเร็จกลัวจะล้มเหลวเลยไม่กล้าลงมือทำสมาร์ทไหมครับพี่น้องครับอยากรวยแต่กลัวเจ๊งลงทุนแล้วกลัวเจ๊งกลัวจนเลยไม่กล้าลงมือทำแล้วอยากรวยนี่แสดงว่าความกลัวมันทำให้เสื่อมหมดเลยกลัวความทุกข์ไม่กล้าสู้กับความทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงแนะเน้นวิธีการว่าถ้าเรามีความทุกข์ให้เรารู้ด้วยความจริงว่าความทุกข์มันเกิดจากการที่ตัวท่านเนี่ยเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคเจอปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อไหร่จิตของท่านมันจะสั่นไหวเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์เช่นวิตกเช่นว่ากังวลเช่นว่ากลัวความทุกข์นั้นกลัวแก้ปัญหานั้นไม่ได้นั่นคือความทุกข์กลัวว่าจะไม่รอดกลัวว่าจะเสียเวลากลัวว่าจะเสียหายกลัวว่าจะอับอายถ้าจะเจอปัญหานี้หรือเอาปัญหานี้ออกจากชีวิตตัวเองไม่ได้มันคือปัญหาคือเหตุแห่งทุกข์เพียงแค่ท่านรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือสาเหตุของปัญหาที่ท่านเจออยู่นั้นมันคืออะไรรู้เลยว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรท่านก็มาคิดต่อว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นจากสาเหตุที่เรารู้เราจะแก้ถ้ามันมีหลายสาเหตุเราจะแก้แต่ละเหตุเพื่อให้ปัญหานั้นมันหมดไปได้อย่างไรถ้าเราแก้ปัญหาได้สำเร็จความทุกข์นั้นก็หายไปแล้วท่านจะไปกลัวทุกข์ทำไมครับใช่ไหมบทละครชีวิตของท่านมันต้องเจอปัญหาครับเพราะมันคือบททดสอบบททดสอบที่จิตวิญญาณเขียนมาวางแผนมาเพื่อให้จิตหยาบนั้นใช้บททดสอบจากเรื่องไม่ค่อยดีหรือสิ่งที่จิตหยาบไม่ค่อยชอบอ่ะให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นจากสิ่งที่ชั่วๆเยอะๆยิ่งชั่วเยอะก็จะยิ่งต้องรักมากๆเพราะจิตวิญญาณอยากให้จิตหยาบยกระดับแรงสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติเดียวกับตัวเองให้ได้จึงต้องเขียนบททดสอบยากๆมาเพราะมันยากมันก็คือปัญหาพอเจอปัญหาปั๊บเนี่ยก็ไปหลงมายาว่าอีเวนเนี่ยเมียกูแท้ๆผัวกูแท้ๆยังสร้างปัญหาสร้างกรรมสร้างเวรให้กับกูได้แทนที่มันเป็นผัวกูมันเป็นเมียกูมันต้องประพฤติดีประพฤติชอบกับกูแล้วเสือกมาประพฤติชั่วก็เนี่ยไงก็เรียกว่าไปตกหลุมพรางของตัวเองไปหลงมายาตรงนั้นก็เลยตีตาตาตีกันบ้างทำให้เกิดการบ้านและบ้านแตกสลายขาดบ้างเพราะไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่าในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะถูกปิดมิติไว้
ช่ไหมเนี่ยแล้วพอชาตินี้เรากลับมาเฉลยความจริงให้ส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยฟังเนี่ย Facebook ฟังอยู่370ท่าน YouTube ฟังอยู่365ท่านเนี่ยฟังอยู่ประมาณ 6-700 ท่านยังไม่ถึง 1,000 เลยเนี่ยเราสื่อมาตั้ง 3-4 เดือนแล้วนะถ้าเราเป็นคนชั่วนะป่านนี้เราดังไปแล้วนะท่านช่วยกันแชร์ไปเยอะๆพี่น้องครับแชร์สิ่งที่เราสื่อเนี่ยไปเยอะๆแชร์ทุกวันเลยแชร์ซ้ำแชร์ซากแชร์ไปเถอะให้คนได้เห็นเยอะๆอย่าแชร์วันนี้ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องแชร์อีกเลยถ้าท่านต้องการที่จะบอกบุญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นแชร์ไปเยอะๆครับแชร์ทั้งวันนะครับเข้ามาเรียนรู้ในห้อง Facebook เมื่อไหร่ก็แชร์ต่อไปหรือมาดูที่ YouTube ก็แชร์ไปครับ Subscribe แชร์ไปครับมันเสียหายตรงไหนครับไม่ได้เสียหายมากเลยแบ่งปันธรรมะให้กับคนอื่นใครเขาจะรับได้ก็รับใครเขารับไม่ได้ก็ช่างเขาครับใครเขาก้าวล่วงเราเขาก็ก้าวล่วงพระบิดาเขาก็บาปของเขาเองท่านไม่บาปหรอกครับไม่ต้องห่วงแค่แชร์ไปครับแต่ไม่ใช่เอาของเราชอบแล้วเอาของเราไปพูดยัดปากตัวเองไปพูดถ้าปากท่านยังมีมลทินอยู่เนี่ยคำว่าอนุตตรธรรมทั้งหลายที่ออกจากปากท่านถึงแม้จำจากเราไปมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับมันก็เป็นเพียงแค่คำเห่าไม่กี่คำเท่านั้นเองครับที่จะทำให้คนตื่นเต้นก็เหมือนว่าอะไรเห่าอ่ะพอเห่าปั๊บคนก็กลัวก็ตกใจแล้วหยุดฟังนิดนึงแล้วก็เดินจากไปเพราะเขาเห็นว่ามันไร้สาระมันเป็นแค่คำเห่าของไอ้เจ้าตัวสี่ขากันหนึ่งหางเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านเอาไปพูดแล้วบอกอ้างอิงเนี่ยเอาไปพูดต่อแล้วอ้างอิงนะเชิญนะเราไม่ได้หวงธรรมะแล้วเราก็ไม่ได้อยากดังด้วยแต่นั่นมันเป็นการที่จะแสดงเห็นว่าท่านเป็นศิษย์มีครูนะท่านไม่ได้อวดอุตริว่าท่านเก่งเองมันแต่ทำให้คนมีความเชื่อถือตัวท่านมากขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกนะคนที่จะเชื่อท่านแล้วไม่อ้างอิงว่าเอาความรู้จากใครไปก็คือไอ้พวกที่งมงายครับเป็นพวกที่เกี่ยวกรรมกับท่านมาตั้งแต่ชาติที่แล้วที่งมงายต่อกันมาพอมาชาตินี้ก็ต้องมาเจอกันอีกแล้วเข้าขาเข้าคอกันนะครับบางทีอธิบายไม่ได้หรอกว่าท่านพูดอะไรก็ไม่เข้าใจหรอกแต่มีความรู้สึกชอบอ่ะใช่ไหมนี่ก็คือกรรมที่เกี่ยวกันมาอย่าพากันลงนรกอีกเชื่อพระบิดาเถอะเชื่อเราเถอะเวลาที่กลับเนื้อกลับตัวแก้ไขแก้ตัวยังพออยู่นิดเดียวนะสั้นๆเท่านั้นแหละถ้ายังไม่สำนึกก็ถูกคัดทิ้งพี่น้องครับจิตวิญญาณวิบัติประการที่5กลับบ้านเกิดไม่ได้กลับบ้านเกิดไม่ได้นั่นหมายความว่าตกนรกหมกไหม้ที่เราพูดตะกี้เนี่ยตกนรกหมกไหม้แต่เป็นขุมสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือขุมแรกขอโทษเป็นขุมสุดท้ายนะเลยขุมสุดท้ายไปที่ยังจะกลับมาเกิดได้แต่เป็นขุมแรกที่หลุดพ้นกลับมาเกิดไม่ได้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาไว้ถ่วงโลกครับถ้าลงไประดับขุมที่14 15 16ไอ้3ขุมเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่มีโทษสถานหนักหนักน้อยก็อยู่ที่14หนักแล้วนะหนักน้อยฉันต้องใช้2หนักนะหนักมากกว่าก็อยู่ขุมที่15หนักที่สุดอยู่ขุมที่16ขุมสุดท้ายอยู่ตรงใกล้ๆกับแกนโลกที่มีแมกมาสีแดงฉานร้อนระอุอยู่ในนั้นจิตวิญญาณจะต้องไปถูกหมกอยู่ตรงนั้นเลยเป็นการช่วยถ่วงโลกท่านอย่าคิดนะว่าจิตวิญญาณไม่มีน้ำหนักมวล นะพี่น้องมีเพราะมันมีกรรมเยอะนะบุพกรรมแม่เหล็กเนี่ยประจุบวกประจุลบเนี่ยมีเป็นน้ำหนักมวลของกรรมมันมีเยอะมากนะ1มวลก็ประมาณ 10.5 มิลลิกรัมถ้ามีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมวลเนี่ยกรรมที่ก่อไว้อะแสนกรรมเนี่ยลองคำนวณดูนะ1กรรมกรรมะนะ1กรรมเนี่ยหนัก 10.5 มิลลิกรัมถ้ามีแสนกรรมเนี่ยถ้าลองคูณดูเป็นเท่าไหร่เขาจึงเอาส่งลงไปที่แกนโลกไม่มีประโยชน์อย่างอื่นเลยอยู่บนโลกทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เอาไปหมกไว้ในแกนโลกเพื่อทำให้ในแกนโลกนั้นมันมีน้ำหนักเพราะมันจะทำให้โลกเนี่ยเหวี่ยงหมุนและสมดุลถ้าบนโลกมีน้ำหนักเยอะแต่ในแกนโลกมันเบามันกลวงนะโลกเนี่ยหมุนไปจะแกว่งไปสายไปแกว่งไปสายไปครับพี่น้องครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่วงน้ำหนักเอาไว้ที่แกนโลกก็ไอ้จิตวิญญาณที่ไร้ค่าไร้ประสิทธิภาพไร้ประโยชน์ไอ้อวดอุตริเนี่ยเอาไปฝังอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เราเนี่ยนะมาเป็นแอบเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงเราเนี่ยมันโทษสถานหนักนะจิตวิญญาณไม่มีวันได้กลับบ้านข้อ5เลยนะกลับบ้านเกิดไม่ได้แล้วจะเอาไปถ่วงอยู่ที่แกนโลกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่นี่ก็ยังดีนะพี่น้องนะเพราะอาจจะอีกแสบกว่านะจะเป็นขยะที่ต้องถูกชำระทิ้งไอ้นี่หนักกว่าอีกนะเช่นที่ลอยค้างอยู่ข้างบนเนี่ยพระบิดาเปิดมิติให้ฟังเสียงของเราคือพระสุรเสียงของพระบิดาถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิแต่มีสัมมาทิฏฐิพยายามจะฟังว่าพระเจ้าเนี่ยโปรดอยู่เนี่ยพระองค์ทรงโปรดให้เทศนาให้กับบุตรมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกที่หลงมิติไปหลุดลอยค้างตอนนั้นให้ได้มีโอกาสฟัง
ถ้าท่านเกิดสติและเกิดจิตสำนึกเขาเรียกสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณถ้าเป็นพวกที่ล่องลอยเป็นเทพเทวดาจิตหยาบกับจิตวิญญาณมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณของท่านเหมือนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่ท่านจะสามารถเนี่ยกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือโอกาสของท่านเนี่ยจะไปสู่เส้นทางที่ควรจะไปพระบิดาก็จะเปิดมิติให้หรือถ้าเป็นชั้นสูงสุดเลยนะแต่ติดค้างอยู่บนหลังคาเพราะมันจะไปสุดออกไปไม่ได้เพราะว่าหลังคาไม่มีประตูให้ออกมันต้องกลับลงมาอยู่ในระดับในระนาบนะฮะแล้วก็ออกไปทางปลายปีกของทางช้างเผือกทั้งสองด้านนะไอ้ผู้ที่อยู่สูงสุดเนี่ยต้องกลับคืนสู่สามัญแล้วได้รับโอกาสจากพระบิดาออกผ่านประตูด่านนภาลัยออกไปได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนมากนะยิ่งสูงยิ่งหนาวครับยิ่งอยู่สูงเนี่ยการหลงมิติยิ่งมีมากพี่น้องครับมันจะลำบากมากๆเลยตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวเพราะฉะนั้นพวกที่ล่องลอยค้างฟ้าเหมือนกับขยะที่ล่องลอยเป็นฝุ่นอยู่เนี่ยเหมือนฝุ่น 2.5 ที่ทำให้กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆมีปัญหากับไอ้ฝุ่น 2.5 นะเขาจะต้องกำจัดฝุ่นนั้นทิ้งเพราะว่ามันทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์เหมือนกันมันทำให้จักรวาลของพระบิดาคืออนันตจักรวาลเนี้ยไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะมีขยะล่องลอยอยู่มันเหมือนฝุ่นละออง 2.5 ไอ้จิตวิญญาณที่หลงมิติทั้งหลายจะต้องถูกกำจัดทิ้งถ้ายังล่องลอยอยู่นี่เขากำลังฉีดน้ำให้นะพระบิดาเอาน้ำพระทัยมามอบให้ก็คือโปรดเอาน้ำพระทัยมาโปรดก็แปลว่าเอาน้ำมาฉีดพ่นเพื่อทำให้ฝุ่นละอองที่เป็นฝุ่น 2.5 นะตกลงมาถามว่าพระองค์ทรงเมตตาไหมแต่ไม่เปิดมิติไม่เปิดใจที่จะฟังมีมิจฉาทิฏฐิมันก็แน่นอนครับก็ต้องถูกสอยทิ้งก็ต้องถูกกำจัดทิ้งนะไม่เอาน้ำมาพ่นนะต้องใช้วิธีกำจัดนะเพื่อให้ฟ้าของพระบิดาสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันเพื่อให้ฟ้าของกรุงเทพสะอาดบริสุทธิ์นะฉีดน้ำพรมน้ำให้ค่อยๆลอยแล้วตกลงมาเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องต่อไปนะนั่นก็คือความจริงที่เราจะกล่าวให้พี่น้องๆได้รับฟังจิตหยาบวิบัติสังคมวิบัติจิตวิญญาณวิบัติสามวิบัติแล้วท่านเริ่มเห็นจริงหรือยังว่าทุกวันนี้โลกมีปัญหาเพราะเริ่มมาจากจิตหยาบวิบัตินี่แหละแล้วมันจึงจำเป็นใช่หรือไม่ที่ต้องนำเอาเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนสอนลูกๆผู้ปรารถนาการหลุดพ้นนิพพานผู้ปรารถนาหนทางการกลับบ้านที่ชัดเจนแท้จริงไม่สเปะสปะหรือไม่หลงทางอีกจำเป็นต้องเอามากล่าวเอามาเล่าให้ท่านมีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นใช่หรือไม่และเมื่อรู้ว่ามันวิบัติอะไรอย่างไรแล้วท่านก็จะได้เรียนรู้ที่จะมีสำนึกในการจะแก้ไขปรับปรุงจิตหยาบของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อฟื้นคืนความสงบและสมดุลให้กับจิตหยาบของตัวเองจากการที่เหลวไหลมาแล้วทุกภพชาติทำลายความหวังทำลายโอกาสของจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านมาแล้วในทุกภพชาติเพราะเรื่องนี้มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้ไม่สามารถรู้เองได้มีแต่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ไม่ใช่เราแต่เรากล่าวเหมือนเรารู้เพราะเราเป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาสู่ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่น้องของเราบนโลกเสรีและทั่วทั้งอนันตจักรวาลพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับยังมีประการที่4ที่มีวิบัติให้ท่านเห็นอีกครับโลกเสรีนี้วิบัติ

พี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับยังมีประการที่4ที่มีวิบัติให้ท่านเห็นอีกครับโลกเสรีนี้วิบัติโลกวิบัติเริ่มจากจิตวิบัติจิตมนุษย์วิบัติมันมีผลต่อโลกเสรีนี้วิบัติด้วยอย่างที่1โลกเสรีนี้วิบัติจะเกิดอาการที่แสดงมายาให้ท่านเห็นว่าโลกวิบัติคือโลกหมุนแกว่งสายโลกหมุนแกว่งสายเหมือนลูกข่างที่กำลังจะล้มเนี่ยโลกวิบัติเพราะจิตหยาบหรือจิตสำนึกของมนุษย์โลกตกต่ำไม่สามารถที่จะนำเอาความรักจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองซึ่งมาจากพระเจ้าเอาออกมามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และออกมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกได้ดาวเคราะห์โลกต้องการพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลเอามาใช้เป็นพลังงานในการสร้างแรงระเบิดหรือให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นที่แกนโลกโลกหมุนแกว่งสายได้เป็นเพราะว่าพระบิดาทรงวางกระบวนการในการทำงานของโลกกับมนุษย์เอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้จิตสำนึกของโลกกับจิตสำนึกของมนุษย์ให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจิตสำนึกของมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกโลกก็จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกที่แกนโลกเนี่ยเป็นด้านบวกด้วยโดยจิตสำนึกของโลกจะได้จากการที่เวลาจิตสำนึกของมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นบวกมนุษย์ก็จะเหวี่ยงคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาแล้วก็จะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกถ้าเป็นประจุลบจากการที่ท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วต่อกราวลงไปในดินประจุลบก็จะวิ่งลงไปที่แกนโลกจะเอาไปถูกเก็บเอาไว้ที่ก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวเนื้อคล้ายๆตังเมเหนียวหนืดคล้ายตังเมแล้วก็มีความบริสุทธิ์ของธาตุออกซิเจนนั้นถึง 100% เขาจะเซนซิทีฟในการเก็บประจุลบเอาไว้ระหว่างอะตอมของธาตุออกซิเจนที่แกนโลกที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมก้อนบลทึ่งเลยแต่ถ้าท่านใช้พลังจิตของพระบิดาคือจิตของความรักที่เป็นรักเพื่อให้ที่เราบอกไม่ใช่รักเพื่อขี้เอารักเพื่อขี้เอาเนี่ยไม่ได้เมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นอุเบกขานั่นแหละจึงเป็นความรักที่บริสุทธิ์แท้ถ้าท่านรักได้ให้อภัยเป็นรักคนที่น่าเกลียดได้รักคนที่ไม่น่าให้อภัยได้อโหสิได้จิตท่านจะเหวี่ยงความรักออกมาเยอะมากพลังบวกตรงนั้นน่ะมันจะไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดแบบนิวเคลียร์ซึ่งพระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่น FISSION ฟิชชั่นแปลว่าเวลาเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนซึ่งพวกท่านหายใจอยู่ทุกวันนี้โรงงานผลิตมันอยู่ที่แกนโลกอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นน่ะท่านจะมีแก๊สออกซิเจนอย่างฟุ้งไม่ใช่อย่างมากมายใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยก็ได้พอเหลือแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนมันจะไปช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์กัมมันตภาพไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายที่เป็นแก๊สหนักที่ลอยอยู่ในบรรยากาศโลกเพราะโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้อะซึ่งทำให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟคอยู่ในขณะนี้เพราะมันลอยไปค้างอยู่บนบรรยากาศออกซิเจนที่เหลือจากการที่เราเหลือจากที่โลกใช้อ่ะมันจะลอยขึ้นไปข้างบนรวมกับทั้งไฮโดรเจนด้วยเป็นแก๊สเบามันจะค่อยๆดันไอ้แก๊สมวลหนักเนี่ยที่มันเป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟคเนี่ยหลุดออกไปจากแรงดึงดูดของโลกหลุดออกไปจากจักรวาลของโลกก็ไม่มีอะไรมาห่อหุ้มพวกท่านไว้ให้เหมือนกับถูกขังเหมือนไก่อบโอ่งเหมือนไก่อบฟางที่เอาโอ่งใส่ไว้ให้ถูกอบให้เกิดภาวะโลกร้อนอะไรพวกนี้ปัญหาบ้าๆบอๆพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่มนุษย์เราเนี่ยมีสำนึกที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเข้านี้ซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยที่เราพูดเนี่ยลองทำตามเราดูสิเนี่ยทุกวันนี้ถามว่ามีใครแก้ปัญหากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ได้มันแก้ไม่ได้อวดเก่งกันดีนักเนี่ยนั้นไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือชาติไหนที่มามันแน่ทุกวันนี้ก็แบะแบะแบะแบะพยายามจะเลี่ยงไม่พูดถึงเห็นไหม
แล้วปัญหานี้ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่พี่น้องครับแล้วถ้าปล่อยไว้นะฟ้าเนี่ยที่มันเป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยกับไฮโดรคาร์บอนพวกซัลไฟด์พวกกัมมันถันพวกอะไรพวกนี้พวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มันจะลอยต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าฟ้าต่ำพอฟ้ามันต่ำปั๊บพื้นที่ที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนเอาไว้ให้มนุษย์เราได้หายใจมันก็จะเหลือน้อยลงแล้วอากาศที่เราไม่ต้องการคือคาร์บอนไดออกไซด์นะและคาร์บอนไฮโดรเจนซัลไฟด์คือแก๊สไข่เน่าหรือซัลเฟอร์ที่เป็นแก๊สมันก็จะลอยต่ำลงมาหรือแก๊สมีแก๊สมีเทนซึ่งร่างกายไม่ต้องการและเป็นภัยต่อการหายใจระบบการหายใจและปอดเป็นภัยอันตรายร้ายแรงพอๆกับโควิด-19 นะแล้วท่านมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตาเปล่าท่านมองไม่เห็นแต่เวลาท่านยืนปั๊บปรากฏจมูกของท่านเนี่ยมันจุ่มอยู่ในแก๊สที่ไม่มีประโยชน์ต่อการหายใจและเป็นอันตรายต่อตัวท่านด้วยพอท่านรู้แบบนั้นปั๊บต่อไปเป็นไงฮะมนุษย์เราต่อให้สูงแค่ไหนก็ต้องคลานครับเพราะขึ้นไปเนี่ยไม่มีออกซิเจนในหายใจต้องอยู่ต่ำกว่าฟ้าถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหานี้นี่คือสิ่งที่เรามาบอกพี่ๆน้องๆแต่ยังไม่ถึงเวลาจะพูดให้ละเอียดกว่านี้วันนี้เอาแค่ออเดอร์ฟังท่านเห็นไหมว่ามันน่ากลัวที่ท่านคิดอีกอย่าไปคิดว่าเราพูดเนี่ยเป็นนิยายหรือเป็นลิเกนะไม่ใช่น้ำเน่าเรื่องจริงนะมันพอท่านรักกันไม่ได้แรงระเบิดในแกนโลกเนี่ยพอระเบิดนะกลางวันเนี่ยมันจะระเบิดเพราะเราตื่นเราให้ความรักกันและกันได้ขณะนี้ฝั่งเอเชียคือฝั่งโลกเราเนี่ยนะด้านเราเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยมันเป็นมืดเป็นกลางคืนนะหลายคนก็นอนนะส่วนใหญ่นอนจะตื่นก็เพราะมาฟังพระโอวาทพระบิดาแรงระเบิดที่แกนโลกเนี่ยมันจะเกิดน้อยมากหรือไม่เกิดเลยแต่ฝั่งยุโรปกับอเมริกาเขากำลังเชื่อมต่อกันจากกลางวันเป็นกลางคืนจากคืนกลางคืนเป็นกลางวันนะกำลังรุ่งสางเขากำลังจะตื่นกันมาเพื่อจะรักกันพวกเขาก็จะแบ่งปันความรักให้แก่กันและกันและแบ่งปันให้กับโลกฝ่าเท้าของพวกเขาที่อยู่ในซีกโลกอีกด้านนึงก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ขณะที่ฝั่งเอเชียโดยมีประเทศไทยด้วยแทบจะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนธาตุเหนียวๆเนี่ยเวลามันเบิดระเบิดข้างเดียวมันจะเกิดการบิดตัวใช่ไหมพี่น้องครับมันบิดตัวพอวันอีกไม่กี่ชั่วโมงนะเอเชียจะเริ่มสว่างรุ่งสางไอ้พวกนั้นก็จะนอนไอ้พวกนี้ก็จะรับไม้ต่อให้ความรักแก่กันและกันทำให้ในแกนโลกฝั่งนี้มีการระเบิดขึ้นอีกแสดงว่ามันระเบิดตรงนี้ปั๊บพอมันบิดตัวปั๊บทางนี้ก็ระเบิดต่อมันเลยทำให้โลกหมุนไงถามว่านาซาบอกท่านได้ไหมทำไมดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้มานานเป็นพันปีเป็นหมื่นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองได้ยังไงครับตอบข้างๆครูเพราะเกิดจากบิ๊กแบงระเบิดออกมาแล้วทำให้โลกเวียงหมุนอย่างนี้ท่านสังเกตสิลูกค้างอ่ะตอนแรกๆเด็กมันเล่นอ่ะมันตั้งแกนตั้งดิ่งแล้วหมุนติ้วโดยรอบนะแต่มันหมุนได้ตลอดการระปาวสารไหมครับมันต้องมีการเพิ่มแรงเข้าไปด้วยมันถึงจะหมุนอย่างต่อเนื่องได้แต่ลูกค้างไม่มีลูกไหนครับเวลาเด็กเครื่องออกมาแล้วเล่นเนี่ยไม่นานครับพอมันหมดแรงเหวี่ยงรอบตัวเองของมันก็จะล้มทุกวันนี้โลกแกว่งเห็นไหมครับเพราะโลกเสียสมดุลพี่น้องครับโลกแกว่งเพราะโลกเสียสมดุลนะโลกเสียสมดุลเราจึงอยากจะบอกท่านว่ารักกันให้ได้อภัยกันให้เป็นที่เราย้ำมาตลอดเพื่อช่วยทำให้โลกนี้สมดุลแต่ทุกวันนี้ไม่ทันแล้วครับโลกเสียสมดุลแล้วพระบิดาทรงบัญชาให้พิพากษาโลกแล้วท่านมีหน้าที่เตรียมตัวเผชิญอย่างเดียวครับเราจึงไม่ชวนให้ท่านช่วยโลกแล้วให้ท่านช่วยตัวเองเพื่อกลับบ้านกันให้ได้เอาให้รอดให้ได้โอเคนะเอาโลกหมุนแกว่งสายเพราะโลกเสรีนี้วิบัติมาจากจิตของมนุษย์วิบัติสังคมวิบัติจิตวิญญาณวิบัติมันเนื่องมาเป็นลูกระนาดเลยครับอย่างที่สองครับสนามแม่เหล็กโลกตกต่ำสนามแม่เหล็กโลกที่เราพูดถึงในข้อนี้พื้นที่มันมีน้อยเราเลยเขียนสั้นๆคืออำนาจแม่เหล็กโลกตกต่ำและระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกก็ตกต่ำสองอย่างคู่กันครับทุกวันนี้โลกกำลังเริ่มวิบัติท่านสังเกตไหมครับสนามแม่เด็กโลกวิบัติมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารกับจักรวาลได้ดีเท่าแต่ยุคเช่ายุคโบราณแล้วนี่อันที่หนึ่งเพราะว่าโครงข่ายสนามแม่เด็กโลกตกต่ำสองครับมนุษย์เราจะมีความฉลาดน้อยลงครับฉลาดน้อยลงเพราะว่าอำนาจแม่เด็กโลกมีค่าต่ำลงมนุษย์เราจะฉลาดมากคืออำนาจแม่เด็กโลกต้องสูงครับถ้าอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำๆเนี่ยนะจะโง่แต่อย่างที่3ที่เราจะสังเกตถ้าสนามแม่เหล็กโลกมีอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำคนจะเห็นผีครับหูจะได้ยินเสียงในบางมิติที่มันบางๆที่ใกล้ๆกับมิติของโลกทางกายภาพบางคนบอกเอ๊ะกูตาฝาดไปหรือเปล่าบางทีกูหูแว่วไปหรือเปล่าเพราะมิติของตาที่3ของท่านมันจะถูกเปิดแง้มออกพระบิดาทรงปิดมิติไม่ให้มนุษย์ล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองด้วยการปิดมิติก็คือปิดประตูที่3หรือตาที่3เอาไว้
ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกถ้าท่านอยากจะรู้ความลับในอดีตชาติของท่านท่านลองหาวิธีสิทำไงก็ได้ให้สนามแม่เหล็กโลกบริเวณหน้าผาของท่านตรงนี้ทำให้มันลดลงเลยถ้าท่านไม่กลัวผีหรอกนะท่านจะได้ยินผีคุยกันท่านจะเห็นผีตาจะเห็นเลยเพราะมิติมันถูกเปิดที่เขาบอกว่าเวลาพระบิดาชำระโลกในอนาคตมิติจะถูกเปิดผีจะถูกปลุกให้ขึ้นจากหลุมเขาใช้คำนี้ก็คือเรื่องที่เราพูดเรื่องเดียวกันนี่แหละครับมันถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้ท่านจะกลัวผีเลยท่านจะกลัวปสดเลยประสาทรับประทานนะแต่ถ้าท่านรู้ความจริงที่แสดงว่าโลกวิกฤตมากแล้วท่านจึงเห็นผีท่านจึงได้ยินผีมันคุยกันท่านจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวท่านปกติแต่อำนาจแม่เหล็กโลกมันไม่ปกติเลยทำให้ท่านเป็นแบบนั้นทุกวันนี้หลายคนยังหลงตัวเองเลยนะคิดว่าตัวกูเป็นผู้วิเศษเพราะกูเนี่ยสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็นได้กูเลยคิดว่ากูเป็นผู้วิเศษทั้งที่จริงๆไม่ใช่มันไม่ได้เห็นบางสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นที่มนุษย์คนอื่นมองไม่เห็นเขาเรียกว่าอุตริเนี่ยนะมันไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ตลอดเวลาหรอกครับมันเป็นแค่บางเวลาที่ท่านไปอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มันวิปริตแปรปรวนบางเวลาที่ท่านไปอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มันตกต่ำมิติมันจะถูกเปิดท่านจะเห็นแน่นอนแต่ถ้าท่านย้ายที่แล้วหรืออยู่ที่เดิมแต่สนามแม่เหล็กโลกมันเริ่มสมดุลเพราะมันแกว่งไปแกว่งมาท่านก็จะไม่เห็นอีกครับผู้พิเศษที่มันจ่อยไงเพราะแบบนี้ไงเพราะไม่รู้ความจริงโอเคไหมนะเราไม่อยากพูดมากไว้วันหน้าค่อยลงลึกนะว่าโลกเสรีกำลังวิบัติเราค่อยพูดรายละเอียดแต่ตอนนี้พูดให้ฟังว่ามันอยากวิบัติอย่างไรท่านจะได้เชื่อเราว่ามันจริงไหมประการที่3แผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและแผ่นดินก็ไหวทั่ว แรงขึ้นนะจาก1ตามมาตรวัดริกเตอร์จาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5 5เป็น6และบางทีก็โผล่แผ่นขึ้นมาเป็น7ต่อไปอ่ะบนโลกเราเนี่ยมันจะไหวระดับเลข2ตัวนะสูงสุดถึงระดับ14ท่านจำไว้เลยนะวิบัติไหมนะครับนั่นแหละมาจากจิตมนุษย์ที่วิบัติวิบัติเพราะจิตมันวิปริตจิตมันวิปริตเพราะจิตวิบัติอ่ะว่าไปว่ากันไปนะครับแผ่นดินไหวรุนแรงถามว่าเพราะอะไรเพราะความรักเนี่ยมนุษย์ให้กันไม่ได้มันเลยทำให้แรงระเบิดหรือการระเบิดที่แกนโลกของก้อนธาตุออกซิเจนมันระเบิดอย่างไม่สม่ำเสมอพอมันระเบิดไม่สม่ำเสมอปั๊บในแกนโลกนี่มันจะเป็นโพรงนะมันจะโป่งแล้วมันมี

เป็นไงฮะค่อยๆใช้น้ำเป็นตัวนำความร้อนขึ้นมาที่แผ่นเปลือกโลกจากแผ่นเปลือกโลกก็มาเป็นเปลือกโลกด้านบนที่เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเราอาศัยอยู่เห็นไหมกลางคืนดึกๆอย่างเงี้ยพวกเราจะไม่หนาวทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้รับแสงแดดเลยในจักรวาลมันหนาวมากเลยแต่พอเราอยู่บนโลกไม่หนาวครับที่เราไม่หนาวเพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นพระบิดาก็ให้แกนโลกเนี่ยมีความร้อนค่อยๆแผ่กระจายขึ้นมาความร้อนจากใต้ดินใต้โลกเนี่ยคือสิ่งที่พวกท่านไม่ค่อยคิดเนี่ยท่านจึงไม่รู้เอาตัวเองออกไปจากโลกและไม่คิดว่าท่านเองคือมนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันท่านจะแยกตัวเองออกจากโลกไม่ได้เหมือนตะกี้ที่เราบอกผัวเมียกันเนี่ยในภพชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยท่านจะแยกเนื้อของท่านทั้งสองคนออกจากกันไม่ได้แล้วมันผิดประเพณีคือผิดบาปเนี่ยเราพูดตรงๆอ้าวแผ่นดินไหวรุนแรงนะมันจะเกิดขึ้นเพราะการระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอแรงดันในแกนโลกที่จะพยุงแผ่นเปลือกโลกเอาไว้มันจึงไม่สมดุลนะแผ่นเปลือกโลกมีทั้งหมด7แผ่นแล้วตอนนี้นะสักหน่อยหนึ่งมันจะเป็น11แผ่น11แผ่นก็เลข11คือเลขอันตรายตอนนี้มันแค่7นะเหลืออีก4เหลืออีก4แผ่นที่มันจะแตกออกนะถ้าแผ่นดินไหวแรงๆเนี่ยมันก็จะแตกออกไปเรื่อยๆนะฮะนะมันก็มี7แผ่นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการระเบิดถ้ามันมีการระเบิดไม่สม่ำเสมอมันก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าแผ่นดินไหวแรงมั่งค่อยบ้างก็ว่ากันไปนะก็สุดแท้แต่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นประการที่สี่ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนฤดูหนาวหนาวจัดฤดูร้อนแรงจัดฤดูหนาวมีฝนตกหนักมีพายุหิมะถล่มพายุฤดูหนาวพายุหมุนทอร์นาโดไต้ฝุ่นที่แล้งจัดกลับกลายเป็นฝนตกหนักน้ำท่วมเอาชีวิตผู้คนและทำลายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คืออากาศดินฟ้าอากาศวิปริตถามว่ามาจากอะไรก็มาจากจิตมนุษย์วิปริตนี่แหละวันหน้าเราจะเชื่อมโยงให้ฟังว่าดินฟ้าอากาศวิปริตเนี่ยอย่างเช่นการเกิดเมฆฝนเนี่ยถ้าใครไม่ได้อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาท่านเพิ่งมาฟังรายการนี้ท่านก็จะไม่ทราบนะว่าไอ้เมฆสีดำๆที่มันลอยต่ำๆเนี่ยแท้แล้วก็มาจากจิตมนุษย์วิปริตแต่จิตมนุษย์วิปริตมันก่อให้เกิดก้อนเมฆขึ้นมาได้อย่างไรวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังถ้าท่านอยากทราบก็ช่วยเขียนไว้ใน Facebook ด้วยนะว่าอยากให้เราสื่อพระโอวาทกับพระบิดามาอธิบายให้ท่านฟังซะหน่อยเนี่ยไม่ใช่รู้ธรรมะและสอนธรรมะท่านอย่างเดียวธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของพระองค์ที่สร้างไว้ในห้องทดลองเนี้ยไม่มีอะไรที่อธิบายท่านไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่ตอบท่านไม่ได้โอเคไหมประการที่5โลกขาดออกซิเจนตะกี้บอกแล้วความรักช่วยทำให้โลกสร้างออกซิเจนออกมาได้ถ้าท่านไม่มีความรักให้แก่กันและกันโลกไม่ได้พลังงานจากจิตสำนึกของมนุษย์ด้านบวกโลกก็จะขาดออกซิเจนเห็นไหมนกบินอยู่เนี่ยนกตกลงมาตายไม่ต่างกับเครื่องบินตกหลุมอากาศนกตกหลุมออกซิเจนบินมาจนเหนื่อยหอบพอมาถึงตรงนั้นปั๊บอุ้ยออกซิเจนหายไปฉับพลันนกก็เลยตกลงมาปลาฝูงใหญ่ๆปลาเล็กปลาน้อยฝูงใหญ่ๆที่มันพากันมาฆ่าตัวตายชายฝั่งหรือลอยขึ้นมาเหนือน้ำไม่ว่าน้ำทะเลหรือน้ำในทะเลสาบที่เป็นน้ำจืดเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะตะเกียกตะกายหาก๊าซออกซิเจนในน้ำเพื่อจะหายใจสัญชาตญาณของเขาบอกต้องลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำมันจะมีออกซิเจนให้หายใจบ้างปรากฏว่าพวกเขาหายใจด้วยเหงือกไม่ใช่หายใจด้วยปอดมันขึ้นมาหายใจด้วยเหงือกเขาก็ไม่สามารถจะดูดซับเอาออกซิเจนที่พอมีเหลืออยู่เหนือผิวน้ำได้บ้างเลยพวกเขาเลยต้องหงายท้องเพราะเสียสมดุลแล้วในสุดก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะในน้ำขาดออกซิเจนฉับพลันออกซิเจนในน้ำมันก็แทรกซึมขึ้นมาจากใต้น้ำใต้ดินซึมขึ้นมาแล้วจังหวะบริเวณนั้นพอดีมันขาดออกซิเจนพอดีพวกเขาว่ายกันเป็นฝูงเขาจะแย่งออกซิเจนจากน้ำในการหายใจปลาหายใจด้วยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากน้ำที่เหงือกของตัวเองพระบิดาสร้างไว้อย่างนั้นเมื่อเขาขาดออกซิเจนเขาเลยตายนะเหมือนตะกี้พระพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลมันก็จะทำให้นกหลงฟ้าปลาหลงน้ำคือหลงทิศนะนกหลงฟ้าคือนกหลงทิศเช่นนกอพยพอยู่ๆมาโผล่นะในที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันปกติมันไม่เคยอพยพมาทางนี้มันเพราะว่ามันบินมาตามสนามแม่เหล็กโลกอยู่ๆพึ่งหลงป่ากลับรังตัวเองในป่าไม่ถูกเพราะพึ่งเนี่ยเขาจะบินไปตามสนามแม่เหล็กโลกเขาจะใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นผู้กำหนดทิศทางของเขาเขาบินหากินไกลมากเป็นเกือบ 4-50 กิโลเมตรแต่เขาก็สามารถกลับรังเขาก็ได้ถูกเพราะเขามีดิจิตอลลิสต์อยู่ที่สมองน้อยๆของพึ่งเขาก็บินกลับ

รังได้ถูกนกพิราบอะไรต่ออะไรเหมือนกันทั้งหมดปลาน้ำลึกก็เหมือนกันที่เขาพากันมาฆ่าตัวตายแถวน้ำตื้นคนไปช่วยมันพาออกทะเลไปพาออกในน้ำลึกไปมันก็ว่ายกลับมาเกยหาดเกยตื้นอีกมันอยากจะฆ่าตัวตายเป็นเพราะว่ามันหลงทิศเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเราพูดให้ฟังอีกครั้งนึงนี่คือโลกกำลังวิบัติใช่ไหมพี่น้องครับถ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เหตุอาเพศปกติแต่มันอันตรายต่อการเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์บนโลกนี้ถามว่าใครทำให้เกิดอาการแบบนั้นนี่ไม่ใช่หนึ่งในแผนการชำระโลกของพระเจ้านะนี่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากจิตวิปริตจิตวิบัติของมนุษย์เองพระบิดาไม่ทำให้สัตว์มันหลงฟ้าหลงน้ำหลงทิศและให้มันตายหรอกครับพระองค์ไม่ฆ่าลูกตัวเองหรอกแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดในระบบโลกเพราะมนุษย์เป็นคนทำโอเคไหม ประการที่6เกิดคลื่นยักษ์สึนามิมันเป็นผลพวงมาจากข้อ3ถ้าแผ่นดินเกิดการสั่นไหวในทะเลแล้วลักษณะเป็นการเคลื่อนขึ้นลงลงในแนวดิ่งมันจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิทันทีคลื่นนี้จะเกิดจากใต้น้ำนะแล้วก็ขยายตัวขึ้นมาบนน้ำแล้วยิ่งใกล้ฝั่งมากเท่าไหร่คลื่นก็จะใหญ่ขึ้นคำว่าคลื่นสึนามิคำว่าสึนามิภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท่าเรือ harbor tide ก็คือคลื่นท่าเรือภาษาไทยก็เรียกว่าคลื่นสึนามิพูดทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแล้วในอนาคตนะพี่น้องครับคลื่นยักษ์สึนามิมันจะไม่เป็นคลื่นหน้ากระดานแล้วนะพระบิดาจะใช้คำว่าไซโครนสึนามิคือคลื่นท่าเรือแต่มาแบบวงกลมแต่มันเกิดจากอะไรวันหน้าเราจะไขขานให้ท่านฟังซึ่งท่านต้องเจอแน่ๆบ้านอยู่ใกล้ชายทะเลชายฝั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในทะเลขึ้นมามันเป็นคลื่นกระจายไปทุกทิศทุกทางมันไม่ใช่เป็นหน้ากระดานเข้าหาหรือตั้งฉากเข้าหาฝั่งมันจะไปทุกทิศทางเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดถ้าอยู่บนพื้นที่ที่อยู่รอบๆทะเลหรือมหาสมุทรนี่คือเรื่องของเกิดคลื่นยักษ์สึนามิพี่น้องครับอย่างที่7ครับยังไม่พอครับต้องแบ่งช่องให้ท่านดูอีกข้างตอนนี้ตัวเล็กท่านมองถนัดแล้วนะเราใช้ฟอนต์ประมาณ60นะท่านก็พอน่าจะมองออกได้ถ้าดูมือถือตัวเล็กไปก็วันหลังก็ใช้อะไรนะแท็บเล็ตใช่ไหมดูหรือมันก็ต่อพวกโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วก็เปิดในโน้ตบุ๊กเอานะพี่น้องนะทำให้ตาของท่านไม่ต้องทำงานหนักเรามีพื้นที่น้อยเราต้องเขียนตัวเล็กนะอย่างที่7ครับเพราะไม่ต้องการเปลืองสไลด์ท่านจะได้รู้ว่าเรากำลังพูดถึงข้อไหนเรื่องไหนนะอย่างที่7คืออุกาบาตจะพุ่งชนทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับถ้าท่านเข้ามาใน Facebook ของวิสุทธิปัญญาพอมันเกิดอุกาบาตตกที่ไหนแล้วสนามแม่เหล็กโลกที่นั่นมันต่ำมากมันเสียสมดุลอย่างรุนแรงนะเราก็จะเอามาโชว์ให้ท่านดูเป็นหลักฐานท่านจะเห็นลูกไฟปรากฏวิ่งผ่านท้องฟ้าของประเทศนั้นประเทศนี้ให้ท่านได้รู้ว่านั่นคืออำนาจแม่เหล็กของดาวโลกของเราบริเวณนั้นมันตกต่ำสุดขีดนะมันเลยทำให้อุกกาบาตเนี่ยเผาไหม้ไม่หมดเกือบจะตกถึงพื้นโลกถ้าไม่มีช่างเทคนิคคือทูตสวรรค์ของพระบิดาคอยช่วยเหลือไว้นะป่านนี้ก้อนอุกกาบาตซึ่งเป็นแขกไม่ได้รับเชิญคงกระแทกพื้นโลกประเทศใดประเทศหนึ่งที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วทำให้เกิดหายนะเพราะมันกระแทกถ้าบนพื้นโลกจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมากระดับเลข2หลักตามหน่วยวัดริกเตอร์แต่ถ้ามันตกลงไปในทะเลในมหาสมุทรไอ้คลื่นยักษ์ไซโคลนที่เรากล่าวตะเกียมันจะเกิดขึ้นทันทีหายนะไหมนะครับคลื่นจะสูงเกือบ100เมตรเป็น100เมตรกระจายไปทุกที่ทุกทางบ้านท่านอยู่ห่างไกลจากทะเลต่อให้เป็น10เป็น100กิโลเมตรเผลอๆคลื่นก็จะไปถึงนี่แหละคืออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งพระบิดาจะไม่ชำระโลกด้วยวิธีที่ร้ายแรงขนาดที่ว่าไม่มีลูกที่ดีคนไหนจะรอดตายกับการชำระโลกของพระองค์แล้วครับอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าภัยธรรมชาติที่มันเกิดจากอุกกาบาตกระแทกลงไปในมหาสมุทรเพราะสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอเนื่องจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเพราะจิตวิปริตจิตวิบัติอันตรายมันรออยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พูดให้กลัวเราพูดให้ท่านคิดอย่างมีเหตุมีผลไม่ได้ไม่พูดอย่างไม่มีที่มาไม่มีที่ไปพูดให้ท่านกลัวไม่ใช่ครับอีกหน่อยท่านจะรู้เลยบ้านชายทะเลโคตรราคาแพงเลยใครได้มีบ้านอยู่ชายทะเลราคาแพงๆถือว่าสุดหรูโก้เป็นมหาเศรษฐีมีบ้านอยู่ตีนเขาอยู่ในหุบเขาใกล้แม่น้ำโอ้โหนะเป็นเศรษฐีท่านจนๆท่านต้องไปหาที่อยู่ในป่าในเขา
ต่อไปคนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะบอกกูโชคดีซิปนี่กูไม่ได้อยู่ชายทะเลไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำท่านจะเป็นคนที่โชคดีกว่าที่ท่านคิดอีกครับเพราะว่าถ้าจะตายก็ตายทีหลังนะครับถ้าจะตายก่อนก็คือไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันเราพูดให้ท่านฟังว่าอย่าลำพองอย่าไปอิจฉาความร่ำรวยของคนเหล่านั้นตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่ที่จะตายแบบไหนนั่นเองนะตายแล้วก็อย่าเป็นขยะที่รกโลกก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เจ็ดอุกกาบาตสนามแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มข้นสูงๆและยกตัวสูงจากพื้นโลกในระดับ 60,000 กิโลเมตรนั่นคือโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่สมดุลเวลาอุกกาบาตพุ่งผ่านลงมา 60,000 กิโลเมตรกว่าจะถึงพื้นโลกเนี่ยมันก็จะเผาไหม้เป็นจุนก่อนจะถึงพื้นโลกพวกมนุษย์อย่างพวกท่านก็จะปลอดภัยแต่ถ้าท่านเนี่ยทำให้สนามแม่เหล็กโลกตกต่ำทั้งความเข้มก็ตกต่ำโครงข่ายก็ตกต่ำมันเหมือนกับรั้วครับถ้าทำไว้ใกล้ชิดตัวบ้านเนี่ยคนก็มาเผาบ้านท่านได้ครับมันถ้าท่านมีพื้นที่เวลาทำรั้วต้องทำให้ไกลตัวบ้านครับใครจะมาทำร้ายบ้านท่านหรือทำร้ายท่านก็จะลำบากหน่อยใช่ไหมโลกก็เหมือนกันพระบิดาทรงรักพวกท่านก็เลยต้องสร้างสนามแม่เหล็กโลกเอาไว้เป็นกำแพงกั้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกแต่พวกลูกๆอย่างเหลวไหลรักกันไม่ได้แค่รักกันเท่านั้นน่ะก็ยังทำให้โลกเสียสมดุลได้เพราะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นจึงต้องพร้อมรอที่จะเผชิญอุกกาบาตและทุกวันนี้ไม่ใช่อุกกาบาตอย่างเดียวนะบางทีไอ้พวกอุบาทนะที่มาจากต่างดาวต่างแดนต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นมิตรมันก็หลงพลัดเข้ามิติเข้ามายังหลงมิติเข้ามายังโลกเราเข้ามาเทศจุนจ้านอยู่ระบบโลกมาหลอกลวงมนุษย์ทั้งที่ไอ้พวกมอดนะที่มันซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินเนี่ยอยู่กับโลกเรามาตั้งแต่ก่อนมนุษย์จะมาเกิดเพราะมันมาแย่งพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วเสือกทำศึกสงครามกันจนกระทั่งพระบิดาต้องส่งจิตวิญญาณอาดัมกับอีฟมาเกิดส่งมาเกิดเนี่ยมาช้ากว่าปกติเพราะต้องรอให้โลกผ่านยุคน้ำแข็งซะก่อนทั้งที่จริงๆเนี่ยจะส่งอาดัมกับเอวาก็คือมนุษย์คู่ชายหญิงเนี่ยมาเกิดบนโลกมนุษย์เราเนี่ยในช่วงนั้นแต่ปรากฏว่าไอ้พวกเอเลี่ยนเสี่ยมันมาแย่งชิงโลกกันแย่งชิงแร่ธาตุบางชนิดที่ใช้ประโยชน์ในการสร้างการบินได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างอาวุธเทคโนโลยีที่ร้ายกาจได้มันมาแย่งสมบัติชิ้นนี้กันบนโลกมันเลยทำสงครามกันดันทะลึ่งทำสงครามนิวเคลียร์มันบนโลกเนี่ยเดิมพระบิดาเนี่ยไม่ได้สร้างพวกฮีเลียมเรเดียมหรือสารชนิดที่ให้สารกัมมันตรังสีไม่ใช่ธาตุกัมมันตรังสีแล้วให้สารกัมมันตรังสีพระองค์ไม่ได้สร้างไว้บนโลกเลยนะแต่ที่มันพบเจอบนโลกว่ามีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะไอ้มอดเนี่ยมันเอามาจากต่างดาวต่างแดนแล้วมาทำเป็นอาวุธสงครามกันบนโลกมันจึงตกค้างมันพอมันเลยยุคน้ำแข็งแล้วพระบิดาต้องส่งทูตสวรรค์ทั้งที่มีรูปธรรมเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมก็มีทั้งที่เป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณก็มีมาช่วยกันเก็บกวาดสารตกค้างที่เป็นสารกัมมันตรังสีบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ออกไปจากระบบโลกไม่งั้นลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยวิบัติชิบหายหมดหน้าตาหล่อๆสวยๆโครโมโซมทั้งหลายจะเสื่อมสลายจะมีปัญหาเพราะสารพิษคือเรเดียมคือสารกัมมันตภาพรังสีทุกวันนี้สบายแล้วปลอดภัยพระบิดาช่างเทคนิคเก็บหมดกวาดหมดแล้วนะกวาดหมดแล้วที่เหลือก็น้อยนิดไม่เป็นภัยอันตรายใดๆแล้วก็ส่งช่างเทคนิคเข้ามาควบคุมดูแลพวกมอดที่แอบๆอยู่ใช่ไหมเรายังไม่เปิดเผยแต่จริงๆก็พูดไปเยอะนะก็พูดไปเยอะแล้วนะอย่าคิดว่าเราไม่รู้อย่าคิดว่าพระเจ้าหรือพระบิดาไม่รู้นะก็เลยหนีไปอยู่ใต้ดินไปสร้างเมืองใต้ดินพอพระบิดาเห็นโลกสงบทุกอย่างเรียบร้อยก็ส่งมนุษย์มาเกิดไอ้พวกนั้นอยู่ใต้ดินพวกกลัวกัมมันตรังสีไม่รู้ว่ามันหมดสิ้นหรือยังก็เลยไม่รู้ว่ามีมนุษย์โลกมาอยู่บนนี้สืบทอดเผ่าพันธุ์ขยายเป็นโลกเสรีแล้วพออยู่ๆวันดีคืนดีมาพวกมันก็ค่อยโผล่หัวออกมาจากรูจึงเห็นโลกเอ้ยโลกนี้มันสีวิไลเว้ยเฮ้ยมันมีใครมาอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วประชากรโลกเยอะกว่าพวกมันที่รอดตายไปอยู่ใต้โลกซะอีกครับพวกเขาจึงเป็นอีแอบอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วพยายามทำยังไงก็ได้ที่ตัวเองจะอยู่รอดบนโลกนี้อยู่กับมนุษย์อย่างไรที่จะอยู่รอดได้ก็มี2 อย่างครับมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือหลอกลวงว่าเป็นพวกหลอกเอามาเป็นพวกหรือทำตัวเป็นพวกทำดีกับมนุษย์ซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันในสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่อยากพูดให้ท่านฟังหน้าที่ของท่านคือทำยังไงให้เอาชีวิตรอดเอาจิตวิญญาณให้รอดและช่วยรักษาโลกนี้ให้รอดจากมหันตภัยพิบัติทั้งหลายเราจึงบอกท่านไงสงครามนิวเคลียร์ท่านไม่ต้องกลัวมันจะเกิดหรอกมีแต่สงครามการแข่งขันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ว่าใครสร้างได้ร้ายกาจกว่ากันมีแค่นี้ครับนอกนั้นก็เนี่ยไงใช้อาวุธเชื้อโรคเนี่ยจัดการกันเพราะตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าตัวกูเองคงจะไม่เดือดร้อน
เอาเชื้อโรคไปใส่มึงอ่ะพวกมึงเกิดโรคระบาดแล้วมึงตายไปเนี่ยกูไม่เดือดร้อนปรากฏว่าเป็นไงตัวกูก็ซวยด้วยเพราะมองมันไม่เห็นนะโอกาสเผลอเนี่ยนะโดนเราก็หยิบเอามาใช้ประโยชน์เพื่อเซตซีโร่ในการที่จะให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยดัดสันดานตัวเองเขาเรียกว่าปรับจิตสำนึกของตัวเองชำระจิตสำนึกของตัวเองขณะที่เซตซีโร่อยู่กับบ้านหยุดทำงานนอกบ้านอยู่แต่ในบ้านจะได้มีเวลาเรียนรู้ผัวเมียพ่อแม่ลูกแล้วช่วยกันรับผิดชอบในการเป็นคนดีร่วมกันเมื่อในครอบครัวแต่ละครอบครัวเซตซีโร่และเป็นคนดีร่วมกันพอหมดยุคโควิด-19พระบิดาเปิดโอกาสให้รักษาหายป้องกันได้แล้วออกมาสู่สังคมมนุษย์ก็จะใช้นิสัยที่ดีที่เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่เกิดโควิด-19 อยู่18เดือนเนี่ยพระบิดาไม่เอานานนะไม่อยาก18ปีนะแค่18เดือนเนี่ยยังไม่ยอมที่จะยอมรับในการที่จะปรับจิตสำนึกของตัวเองเพื่อเซตซีโร่จิตวิญญาณยังยอมตายอายุสั้นจริงดีถ้าจิตหยาบเนี่ยไม่มีอนาคตตายเสียเพื่อกลับมาเกิดใหม่แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อหวังว่าจะเป็นจิตหยาบที่ดีเพราะไปเกิดในพ่อแม่ครอบครัวที่ดีแต่ปรากฏว่าจิตหยาบโคตรคิดผิดเลยเพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้ไม่ว่าชาติไหนภาษาใดก็เหมือนกันทั้งนั้นมัวแต่บ้าทำมาหากินติดโลกิยะจิตวิญญาณที่มาเกิดใหม่หวังให้จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาเนี่ยเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่งามๆปรากฏว่าคิดผิดก็ทุกภพชาติก็เลยเกิดสังสารวัฏอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าโทษใครครับจะมาหนีจากการเจอสิ่งที่เป็นบทเรียนบททดสอบหนีเวรหนีกรรมของตัวเองเพราะบอกว่าทุกข์เหลือเกินนะอยากจะอยู่ครับมีความสุขคือไม่ต้องทำอะไรนั่งๆเฉยๆมันก็นั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งเฉยๆมีความสุขทั้งที่จริงๆเนี่ยจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยกำลังหลงมิติเพราะจะต้องกลับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนนะก็ต้องกลับเพราะอนันตจักรวาลหรือเอกภพเป็นห้องทดลองของพระบิดาที่ตัวเองอาสาพระองค์มาเพื่อทำหน้าที่แทนพระเจ้าหรือแทนพระองค์ไม่ใช่ให้มาหลบมุมจุ่มพุงอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ไหนต้องกลับเราเป็นลูกของพ่อแม่มีบ้านไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ใช่คนพเนจรใช่ไหมแต่เราทำตัวเหมือนผู้พเนจรเลยไม่นึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองก็ไปลอยติดค้างอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยมีสติที่จะสำนึกไม่เคยคิดถึงบ้านแล้วไม่เคยนึกถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองด้วยพอพูดถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณกล่าวเรียกพระองค์ว่าพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าโอ้โหฟังแล้วทนไม่ได้เหมือนคำบอกว่าเฮ้ยพ่อของมึงอะนะแม่ของมึงอะพ่อแม่รังเกียจคำว่าพ่อกับแม่ทั้งที่พ่อกับแม่เป็นผู้บังเกิดเกล้าของตัวเองแท้ๆเนี่ยไม่รู้จะใช้สติตัวไหนใช้ปัญญาตัวไหนคิดนะครับพี่น้องครับนะพอเราพูดหาว่าเราเป็นตัวแทนของศาสนานั้นศาสนานี้ไม่ใช่หรอกครับเรากำลังพูดความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมของจักรวาลเราไม่ได้เป็นพวกของศาสนาไหนเราไม่ได้แบ่งแยกศาสนาไม่ได้แบ่งแยกพระศาสดาเราเป็นคนแรกที่กล่าวกับมนุษย์ทั้งโลกว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลและพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือคำกล่าวที่เป็นสัจจริงของเราโอเคนะประการที่8โลกเสรีวิบัติเกิดโรคระบาดเห็นไหมครับเพราะจิตมนุษย์วิบัติมันเลยสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อทำร้ายกันเป็นอาวุธทำร้ายเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องเขาเรียกอะไรอาสาดน้ำใส่กันแล้วกูต้องเปียกไปกับมึงด้วยกูแอบทำร้ายใส่มึงแต่ปรากฏว่าเป็นไงมึงทำได้กูก็ทำได้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของมอดแล้วไอ้ประเภทผู้นำโลกทุกวันนี้แต่ละชาติอ่ะมันก็มีมอดอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะครับแต่เป็นมอดคนละเผ่ากันก็บอกแล้วไงโบราณเนี่ยมันยังรบกันนะพอมาสมัยนี้มันก็ยืมมือมนุษย์เนี่ยรบกันเพื่ออะไรครับพอมนุษย์บนโลกตายกันหมดพวกมันก็ได้โผล่ขึ้นมาแทนไงเราก็โง่สินะมันบอกว่าเป็นผู้ดีก็มีมาเป็นฝ่ายดีนะฉันมาช่วยพวกเธอนะบอกเขาว่าไม่ต้องโลกมนุษย์หรือบ้านของเราเราดูแลทุกอย่างในบ้านเราได้โลกของเราเหมือนกันพวกเราดูแลโลกของเราได้ไม่ต้องให้คนต่างโลกมาช่วยเราหรอกไม่ให้คนข้างบ้านมาช่วยเรื่องในบ้านเราหรอกไม่ต้องมาเผือกนะเราทำเองได้จัดการเองได้ใช่ไหมนี่คือสัจธรรมโอเคไหมนะมันเรื่องโรคระบาดนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมแล้วถ้ามันเอาไม่อยู่ล่ะพี่น้องครับต่อไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนการไซโคโชเหมือนอย่างโควิด-19 ถ้าเป็นเชื้อโรคระบาดอื่นๆมาเนี่ยนะมันหายนะจริงๆเลยนะเพราะไม่มีใครช่วยควบคุมไม่มีใครช่วยดูแลไม่มีใครช่วยกำกับนะใครโชคร้ายก็ซวยไปหรือสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเต็ม 100% เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับประการที่9ครับถ้าโลกเสรีวิบัติจนถึงจุดนึงที่มีปัญหามากถึงจุดนึงที่มีปัญหามากโลกเสรีนิวิบัติคืออะไรแผ่นดินหายครับท่านเห็นแผนที่โลกใหม่ที่จิตจักรวาลเราได้รังสรรค์ขึ้นไว้เมื่อเกือบจะ30ปีที่ผ่านมาไหมเกาะบางเกาะทุกวันนี้ในแผนที่ปัจจุบันมันมีแต่ในแผนที่เรามันหายไปนะครับ
โดยเราเทสีแดงไว้ประเทศบางประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ๆก็จะเทสีแดงไว้ทั้งหมดเพราะมันจะหายไปจากแผนที่เหมือนกันโลกวิบัติถึงขนาดนั้นและที่เราพูดนี่เอาในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะพระองค์พิพากษาแล้วว่ามันจะต้องวิบัติเอามากล่าวให้พี่ๆน้องฟังพอถึงเวลาแล้วจะได้ไม่แตกตื่นตกใจสติแตกเราพูดให้ฟังชวนให้คิดไม่ได้ชวนให้เชื่อแล้วงมงายถ้ามนุษย์ยังเหลวไหลอยู่แบบนี้โอกาสจะเจอ9อย่างเนี้ยมันต้องมีและอย่างที่สุดแถมให้ครับคนตายมากคนจะเสียชีวิตเยอะเลยผู้ที่จะรอดชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็คือพวกที่จิตไม่วิบัติพวกที่จิตไม่วิปริตแน่นอนน่ะต้องเป็นศิษย์จิตจักรวาลแน่นอนครับเพราะไม่ได้สอนให้โง่ไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้ฉลาดและสอนให้คิดว่าจะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเอาจิตวิญญาณให้รอดทุกมิติได้อย่างไรโดยไม่ต้องอวดอุตริโดยไม่ต้องพึ่งผู้พิเศษแต่ให้พึ่งจิตตะปัญญาของตัวท่านเองมีใครล่ะที่จะสอนให้ท่านพึ่งจิตปัญญาตัวเองซึ่งเป็นอำนาจในตัวท่านเองไม่ต้องไปพึ่งผู้พิเศษไม่ต้องไปหาว่าใครเป็นผู้พิเศษที่จะมาเป็นครูช่วยกูได้ปกป้องชีวิตกูได้ไม่มีหรอกครับถึงวันนั้นครูของท่านเองมันก็ไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองนะถ้าครูเป็นผู้หนึ่งที่อวดอุตริเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทุกสิ่งจะหยุดวิบัติได้มันต้องผ่าตัดจิตสำนึกใช่หรือไม่

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทุกสิ่งจะหยุดวิบัติได้มันต้องผ่าตัดจิตสำนึกใช่หรือไม่เพราะไอ้ทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตวิปริตหรือจิตวิบัติมันก็ทำให้จิตสำนึกของมนุษย์คือนึกออกนึกเอานึกเองเนี่ยวิปริตหรือวิบัติไปหมดและไอ้จิตสำนึก3ตัวเนี่ยครับมันเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทั้งมโนกรรมทั้งวจีกรรมทั้งกายกรรมกายกรรมนี่หมายถึงสมองด้วยและ2มือด้วย1สมองกับ2มือนี่คือกายกรรมมันต้องวิปริตมันต้องวิบัติตามไปด้วยอยู่แล้วท่านเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้แล้วว่าทุกสิ่งจะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกแล้ว เราจะใช้เครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือเราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดจิตสำนึกครับพี่น้องครับเราก็ขอบอกให้เครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึก อย่างแรกครับโชคดีไหมที่เราสื่อให้ท่านฟังเป็นหนึ่งเสาและเรื่องกฤษติกฤษติเพื่อคุ้มครองจิตของท่านให้ปลอดภัยจากกิเลสเพราะกิเลสตัวเดียวเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องเป็นโดมิโนไปจนถึงอารมณ์ขยะถ้าตัดที่กิเลสก็คือแทรกแซงกิเลสกิเลสก็คือเวทนาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานของจิตนะไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะวิญญาณเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานรูปเวทนาเนี่ยเวทนานี่ก็คือความรู้สึกหรือกิเลสท่านต้องใช้กฤษสติมาจัดการตรงที่จิตก่อนที่มันจะเกิดกิเลสนั่นเครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกแสดงว่ามีเสาที่ผ่านมาใช่ไหมที่เราพูดเรื่องกฤษตินั่นก็คือการแจกเครื่องมือที่ท่านจะใช้ผ่าตัดจิตสำนึกของท่านโดยผ่าตัดที่จิตหยาบที่มีนึกออกนึกเอานึกเองนั่นแหละท่านต้องรู้ตัวท่านเองว่าท่านกำลังนึกบวกหรือนึกลบหรือนึกว่าจะไม่นึกท่านต้องใช้กฤษติผ่าตัดแล้วรักษาเยียวยามันป้องกันมันเอาไว้ อย่างที่สองท่านต้องใช้มหาสติพี่น้องครับท่านต้องใช้มหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติคือมหาสติแปลว่าสติที่ใหญ่กว่าทุกวันนี้ที่ท่านนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านทำหน้าที่ฝึกจิตของท่านแค่ให้จิตของท่านอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคือรู้สติอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของมหาสติของจิตจักรวาลเลยท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกทำอานาปานสติหรือนั่งกรรมฐานนะกำหนดหน้าท้องยุบพองหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่กับปัจจุบันท่านนั่นเองมันไม่ทันกินแหละครับทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมที่มันยั่วยุทั้งภายนอกและภายในเยอะแยะมากมายจึงต้องใช้มหาสติแค่รู้สตินะรู้สติมาถึงรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่ท่านทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้แต่ปัจจุบันอย่างเดียวเขาเรียกว่ารู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อท่านรู้อยู่ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ท่านไม่รู้อดีตท่านไม่ได้ใส่ใจว่าตะเกียนะรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านทำอะไรมาท่านไม่รู้แหละเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะนี้ถ้าท่านทำตัวเองแบบนี้อนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้สนใจถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสประพฤติผิดประพฤติบาปมันมีสูงไหมครับมีสติรู้แต่ปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยกูจะตบกระบาลมันปัจจุบันเนี่ยกูจะด่ามันท่านก็เลยด่าแต่ถ้าท่านคิดว่าถ้ากูด่ามันแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันยังจะนับถือกูอยู่ไหมหรืออนาคตข้างหน้าแทนที่มันจะดีกูเพราะกูไปด่ามันถึงแม้หวังดีก็ตามมันจะเสื่อมศรัทธากูไหมหรือมันจะตบกบาลกูกลับมาท่านไม่ได้นึกไม่ได้คิดท่านก็จะเป็นมนุษย์แบบสเปโตคือรู้ว่ากูอยู่ของกูอย่างเงี้ยกูจะทำของกูอย่างเงี้ยใครจะทำไมอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าค่อยว่ากันก็เรียกว่าแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ถ้าเป็นคนแบบนี้มันเป็นผู้ที่ใช้จิตปัญญาที่ประเสริฐที่บรรเจิดได้ไงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัญญาก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะอย่าว่าแต่ปัญญายาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัญญามันไม่ทันกินนะครับรู้สติคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่รู้แค่นี้ไม่ได้ขณะอยู่ปัจจุบันต้องรู้ว่าเมื่อสักครู่เราเพิ่งทำอะไรมาถ้ามันเวรกรรมในชาตินี้เกิดขึ้นท่านต้องนึกให้ได้จนถึงชาติที่แล้วกูทำอะไรมาชีวิตของกูจึงต้องตกระกำลำบากถึงขนาดนี้ไปทางไหนหาใครช่วยเหลือไม่ได้เกิดมาก็ยากจนกว่าจะได้มาสักบาทหาเงินเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จเลือดตาแทบกระเด็นเอ๊ะกูทำเวรทำกรรมอะไรมาในชาติที่แล้ว
ก็บอกเอาไว้ให้ผ่านนรกมาได้นี่ก็บุญแล้วนะเพราะเป็นคนที่แรงน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นเลยไม่เคยมองเห็นคนอื่นอยู่ในสายตาไม่ทำตัวเป็นสัตว์สังคมชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวรวยคนเดียวประสบความสำเร็จคนเดียวมันพอมาชาตินี้ธรรมะคือธรรมชาติก็เลยต้องสอนท่านสอนให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านจะอยู่คนเดียวได้ไหมไม่สนใจคนอื่นไม่เป็นที่พึ่งของอื่นหรือไม่ให้คนอื่นพึ่งพาเนี่ยไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นชาตินี้มาให้คนอื่นเขาทอดทิ้งไม่มีใครสนใจใยดีจะช่วยเหลือต้องช่วยเหลือคนเดียวตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวแล้วเป็นยังไงคนรอบข้างเยอะแยะไปหันหน้าไปหาใครเขาหันหลังให้หมดเลยเขาปฏิเสธหมดเลยนั่นคือบทเรียนกรรมของท่านถ้าท่านสำนึกบาปได้แบบนี้ท่านไม่เสียชาติเกิดอ่ะถ้าชาตินี้ยังนิพพานไม่ได้หลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ชาติหน้ากลับมาเกิดท่านจะไม่เจอบทเรียนหรือบททดสอบที่มันแย่ๆแบบนี้อีกเห็นไหมนั่นถ้านั่งอยู่กับปัจจุบันรู้อย่างปัจจุบันอย่างเดียวบางทีนั่งทับขี้อยู่ยังไม่รู้เลยเพราะขี้ตั้งแต่อดีตแบบมานั่งทีหลังแต่จำไม่ได้ว่านั่งขี้เอาไว้ตรงนี้อุจจาระไว้ตรงนี้ก็เลยมานั่งทับขี้ตัวเองท่านนึกภาพตามดูสิใช่ไหมกว่าจะรู้ว่ามันเหม็นแล้วเพราะกว่าจะรู้ว่ามันเหม็นแล้วเพราะไปนั่งทับอยู่นะอะไรแบบนี้นะอ่ะมาสิรู้สติแล้วมีสติก็คือรู้รับรู้รู้รับเอาอะไรที่รับรู้แล้วเกิดประโยชน์ก็รับเอาอะไรที่รับรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปรับใช่ไหมรู้รับรู้รู้ไม่รับเอานั่นแปลว่าต้องเรียนรู้แล้วอะไรชั่วๆเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันชั่วแต่อย่าเอามาเป็นตัวอย่างไม่รับรู้ไม่รับเอาแปลว่ากูชินละชินกับสิ่งชั่วๆที่มึงทำกับกูนะไอ้คนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคนนี้ก็เป็นอย่างงั้นเหมือนมึงเลยโลภเหมือนมึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาใครมาโลภ กับเราเราก็จะไม่จิตตกเพราะเรานะเราไม่รับรู้เราไม่รับเอามึงจะทำของมึงก็ทำไปกูจะไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านมึงอะไรแบบเนี้ยนี่คือมรรควิถีจิตจักรวาลสอนมหาสติให้ปฏิบัติอย่างนี้และสุดท้ายคือใช้สติใช้สติแปลว่าให้นึกก่อนนึกให้นึกก่อนคิดให้นึกก่อนพูดให้นึกก่อนทำนึกให้ได้ว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามตามปริญญาโมเดลที่ไว้ว่าด้วยถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจไหมหกถูกถ้ามันไม่ครบหกถูกอย่าทำอย่าพูดถ้าครบหกถูกแล้วค่อยทำค่อยพูดนี่คือปริญญาโมเดลตามมรรควิถีจิตจักรวาลนี่คือหลักการใช้มหาสติในชีวิตปัจจุบันรู้สติมีสติและใช้สติเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือเครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกโดยแท้สองสติแล้วนะอย่างที่สามคือความรักจิตที่วิบัติหรือจิตที่วิปริตแสดงพฤติกรรมที่วิบัติวิปริตส่วนมากมาจากแรงน้ำใจจิตขาดแคลนความรักมีแต่ความร้ายท่านนึกภาพออกไหมครับมีแต่ความร้ายเพราะฉะนั้นต้องผ่าตัดด้วยความรักเอาความรักใส่เข้าไปเยอะเรียนรู้ที่จะรักให้ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยให้เป็นก็ต้องใช้ลูกแก้วดวงที่สองที่เรียกว่าปณิธานแห่งการหลุดพ้นนิพพานทำยังไงที่จะนิพพานก่อนตายเพื่อให้จิตวิญญาณหลุดพ้นท่านก็ต้องเป็นไงรักให้ได้สองให้อภัยให้เป็นสามไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่ก้าวล่วงผู้อื่นใช้สามสิ่งนี้แล้วท่านก็จะสามารถประคองตัวเองให้จิตไม่วิปริตจิตไม่วิบัติและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาอีก 3-4 อย่างนั้นไม่มีอะไรวิบัติไปตามจิตของพวกท่านเท่านี้ครับประการที่4ปัญญาญาณบางสิ่งเนี่ยที่จิตวิญญาณวางแผนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างปมปัญหาขึ้นมาเพื่อให้ขบคิดแต่ก่อนจะขบคิดที่เป็นปัญหานั้นก็ต้องผ่านความรักให้ได้ก่อนมองเห็นแล้วน่าสงสารมันน่าเอ็นดูมันน่าเมตตามันท่านจึงจะสามารถสั่นสะเทือนจิตตะปัญญาของท่านได้ถ้าท่านเห็นแล้วมันไม่น่ารักเห็นว่ามันน่าเกลียดน่าชังท่านจะใช้ปัญญาในการที่จะคิดหาวิธีว่ากูจะรักอีเวนต์นี้ได้ยังไงไหมท่านต้องมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ของไอ้คนชั่วๆที่ทำไม่ดีกับท่านอ่ะพอท่านมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีช่วยมันยังไงถึงแม้มันไม่น่ารักปัญญาของท่านก็จะเกิดเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกถ้าท่านไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดของสมองซีกซ้ายเรียกว่าสติปัญญาไม่มีความฉลาดของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณท่านจะไม่มีวันผ่าตัดจิตสำนึกของตัวท่านเองได้ท่านทำแบบนี้ได้ท่านไม่ต้องไปลงนรกท่านจะนิพพานก่อนตายได้หรือไม่ต้องไปนรกเลยถ้าท่านทำตามที่เราบอกเนี่ยคือเครื่องมือผ่าตัดนี่แค่4ชิ้นนะยังไม่ครบนะต้องใช้เครื่องมือชิ้นที่5เรียกว่าอนุตตรธรรมเราบอกท่านแล้วอนุตตรธรรมก็คือความจริงทั้งหมดที่เราพูดทุกวันเสาร์
ที่พระศาสดาพระองค์อื่นไม่สามารถกล่าวต่อท่านทั้งหลายได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็บอกท่านไม่ได้ท่านไม่เอาเราปฏิเสธบุตรเอกอย่างเราเพราะติดใจตรงคำว่าพระเจ้าติดใจคำว่าพระผู้สร้างติดใจคำว่าพระบิดาเพราะเป็นมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันกำลังเอาศาสนาอื่นเนี่ยมาบี้กับศาสนากูที่กูนับถืออยู่เราบอกแล้ววางซะเราไม่ใช่ตัวแทนของศาสนาไหนไม่ได้มาพูดในนามของศาสนาใดทั้งนั้นเรามากล่าวในนามของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านท่านจะเรียกว่าพระป้าก็ได้จะเรียกพระบิดาก็ได้จะเรียกพระเจ้าก็ได้แต่เราเรียกพระองค์ว่าจิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลเพราะถ้าท่านรังเกียจพระองค์นักอ่ะเพราะท่านยังไม่รู้ไงใช่ไหมอนุตตรธรรมเนี่ยจะสามารถใช้ผ่าตัดจิตสำนึกของท่านได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปนี้ท่านจะไม่หนีทุกข์ท่านจะไม่เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ให้เป็นทำตัวเป็นคนน่าเกลียดทำตัวเป็นคนที่ไม่สง่างามเพราะหนีหัวซุกหัวซุนหนีจากการเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเพราะเกลียดกลัวความทุกข์ถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมความจริงว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเพราะพลัดหลงมาหรือพเนจรมาเพราะมีหน้าที่ต้องมาทำร่วมกันกับโลกตามพันธสัญญา6ข้อที่ให้ไว้ต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมตรงนี้วิถีชีวิตและวิธีคิดของท่านจะเปลี่ยนทันทีทุกวันนี้ท่านดื้อท่านเลยไม่ฟังเราและท่านก็ยังไปยึดติดวิธีการเก่าๆท่านก็ต้องหลุดลอยตามหลังกันไปแถวและไปค้างบนนั้นน่ะพอมันหมดเวลาคือ56วัน8ราตรีมาเยือนเมื่อไหร่จิตวิญญาณของพวกหลุดลอยทั้งหลายมันคือขยะไม่ต่างกันหรอกครับและต้องถูกสอยทิ้งครับถูกระเบิดทิ้งทั้งหมดซึ่งนะจะแย่กว่าไอ้พวกที่ตกนรกหมกไหม้ไปติดอยู่ในแกนโลกเพื่อเอาไว้ถ่วงโลกเพราะยังมีประโยชน์นะถึงแม้ไม่ได้ผุดขึ้นมาอยู่เหนือโลกมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาอีกแต่ต้องไปถ่วงโลกอยู่ชั่วกับชั่วกาลปาวาสานะไม่สามารถจะออกไปไหนได้ขังคุกอยู่ที่แกนโลกก็ยังดีใช่ไหมยังมีตัวตนนะยังทำประโยชน์ให้กับโลกได้แต่นี่ถูกระเบิดทิ้งสอยทิ้งเนี่ยมันเสียชาติเกิดมากแล้วกลับบ้านไม่ได้ด้วยมันเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงมากๆเพราะว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่เป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกที่หลุดลอยแล้วเหลวไหลกลายเป็นขยะเนี่ยถูกระเบิดทิ้งก็กลายเป็นเหมือนกับดวงจิตจักรวาลดวงเล็กที่เหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เต็มเนื่องจากแบ่งลงมาเกิดเป็นพระจิตหรือเป็นจิตวิญญาณบนโลกมนุษย์เนี่ยแบ่งมาถึง 70% นะที่เหลือตรงนั้นเหลือแค่30อ่ะมันอยู่แล้วครับถ้าไม่กลับไปแล้วเอาไปรวมกันนิพพานได้ก็จริงครับแต่กลับไปแล้วเนี่ยต้องไปรวมตัวกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของตัวเองนะให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างบนเขารอข้างล่างคือพวกท่านเนี่ยอยู่พวกท่านไม่ยอมส่งจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่ถิ่นเกิดนี่คือปัญหาใหญ่ของจักรวาลเลยทีเดียวนะคุณเราไม่ได้มาโมเมยกเมฆให้ท่านท่านฟังเหตุผลของเราท่านต้องใช้ปัญญาของท่านมองเห็นความจริงท่านใช้สองตาเนื้อไม่ได้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่เป็นความจริงซึ่งอยู่นอกระบบของโลกและนอกระบบของอนันตจักรวาลที่พี่น้องๆครับเครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกอย่างที่6ครับคือแรงบันดาลใจท่านสังเกตไหมท่านไม่ค่อยคุ้นกับตัวนี้หรอกนี่ถ้าเราพูดบ่อยๆนะเดี๋ยวไอ้คนมันก็จะเริ่มพูดแรงจูงใจหันมาพูดว่าไม่มีแรงบันดาลใจจะมาจำคำพูดเราแล้วก็ไปพูดต่อโดยไม่รู้ว่าคืออะไรเราจะบอกให้แรงบันดาลใจก็คือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าจิตหยาบของท่านอ่อนแอและฉลาดจิตหยาบของท่านเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองด้วยการค่อยๆขึ้นกระไดทีละขั้นทีละขั้นเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องให้โอกาสท่านมาเกิดเวียนตายเวียนเกิดกันหลายภพชาติเพื่อค่อยๆสั่งสมภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาไม่ใช่ให้ท่านมาเกลียดกลัวความทุกข์และพยายามจะหนีทุกข์และละทิ้งภารกิจสำคัญของจิตวิญญาณไปทำตัวเหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนเสียชาติเกิดน่าอายด้วยใช่ไหมไม่กล้าสู้โลกไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าเผชิญกับทุกสิ่งคนที่ไม่กล้าคือคนขี้ขลาดมันไม่สมาร์ทอยู่แล้วพี่น้องครับแรงบันดาลใจท่านควรจะต้องใช้เพราะที่ผ่านมาจิตหยาบของท่านเนี่ยติดอยู่กับแรงจูงใจติดอยู่กับแรงจูงใจและยังต้องอาศัยสิ่งจูงใจเมื่อมีสิ่งจูงใจแล้วเกิดแรงจูงใจมันก็จะเกิดการจูงใจมีสิ่งจูงใจไม่ได้ถ้าไม่มีผู้จูงใจเห็นไหมครับถ้าท่านเป็นคนใช้แรงจูงใจแสดงว่าท่านเป็นคนมีอำนาจอยู่ในตัวเองไหมท่านคุยว่าอยากมีอำนาจ
พระพุทธองค์ก็สอนแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแสดงว่าตัวเองมีอำนาจที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่มีปัญหาที่หันไปหาคนข้างๆอะไรอ่ะทำไงอ่ะทำไงกลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาไปแทนที่จะเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาเราชอบพูดเสมอแรงจูงใจเกิดจากสิ่งจูงใจสิ่งจูงใจเกิดจากการจูงใจการจูงใจเกิดจากการมีผู้จูงใจผู้ที่จูงใจก็คือมนุษย์คนอื่นหรือสิ่งอื่นๆถ้าท่านต้องใช้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นๆจูงใจให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำถามว่าท่านมีอำนาจในตัวเองไหมท่านตกเป็นทาสหรือเป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งแวดล้อมหรือของคนอื่นๆที่เป็นสิ่งเร้าและท่านจะมาคุยว่าท่านมีอำนาจในตัวเองทุกคนอยากมีอำนาจแล้วก็บ้าอำนาจแต่พอมีอำนาจแล้วกลับใช้อำนาจไม่เป็นท่านเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกตลอดเราไม่อยากกล่าวไปไกลถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงย้ำว่าถ้าต้องการที่จะกลับบ้านไวๆต้องการจะใช้ทางลัดต้องหัดใหม่แล้วพี่น้องครับอย่าตกเป็นทาสของการจูงใจสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจจากทั้งคนหรือสิ่งของที่เป็นผู้จูงใจท่านอีกท่านต้องสลัดมันทิ้งต้องแสดงอำนาจในตัวท่านเองด้วยการใช้แรงบันดาลใจในตัวท่านเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งเร้าจากภายนอกจิตวิญญาณของท่านนี่แหละคอยที่จะให้ท่านเนี่ยใช้พลังของเขาที่เรียกว่าพลังของแรงบันดาลใจอยู่ทุกวันเวลาแต่พวกท่านไม่เอาไหนไม่เอาฐานเองเราเคยใช้วิธีไซโคโชไปเป็นวิทยากรนะฉุดช่วยพี่ๆน้องๆมาแล้วเกือบทั่วประเทศแต่มีน้อยองค์กรมากที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็เลยยังให้อย่างเช่นพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์พยาบาลทั้งหลายเนี่ยที่เราไปบ่อยมากเพราะว่านะมันหาง่ายไม่ต้องเข้าป่าเข้าดงเขามีงบประมาณในการฝึกอบรมเยอะใช่ไหมให้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือให้ชีวิตใหม่แก่พี่น้องประชาชนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราเนี่ยนะจะให้พวกเขาทำงานด้วยแรงจูงใจด้วยแรงบันดาลใจอ่ะถ้าให้เขาทำงานด้วยแรงจูงใจคนไข้ต้องทำตัวน่ารักญาติผู้ป่วยต้องพูดเพราะๆถามจริงๆอ่ะคนที่ใกล้ตายอ่ะและญาติผู้ป่วยที่เป็นญาติของคนที่ใกล้ตายเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมเขาจะพูดเพราะไหมถ้าเราทำให้เขาไม่ทันใจเขาจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเราไหมเราไปบังคับไหมทำไมไม่พูดกับคนไข้เพราะมาบอกว่าก็เพราะมันไม่มีสิ่งจูงใจไงเพราะไม่มีแรงจูงใจไงต้องให้ทิปพิเศษเหรอเขาถึงจะดูแลญาติเราดีให้ทิปพิเศษเหรอถึงจะดูแลฉันดีใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สอนให้มนุษย์ทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยถ้าจะเป็นผู้นำของคนอื่นในโลกต้องเปลี่ยนจากการใช้แรงจูงใจมาเป็นแรงบันดาลใจซะใช่ไหมเพราะมนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณเป็นของตนเองและจิตวิญญาณพร้อมจะให้มนุษย์ใช้แรงบันดาลใจเพราะให้มนุษย์เรียนรู้ในการใช้แรงจูงใจมาแล้วหลายภพชาติเจ๊งกระบงมาทุกภพชาติพระบิดาจึงให้เราถือแรงบันดาลใจมาฝากพวกท่านท่านเคยสังเกตไหมพระบิดาแอบให้ท่านเนี่ยใช้พลังทางจิตวิญญาณตอนที่ท่านเผลอนะเวลาท่านได้ทำอะไรที่ท่านชอบทำอะไรที่ท่านรักเนี่ยถ้าท่านยังทำไม่เสร็จท่านไม่เคยเลิกเลยใช่ไหมท่านไม่ง่วงด้วยถึงแม้ดึกแล้วท่านไม่หิวเลยถึงแม้ทานเลยเวลาทานอาหารนะท่านเคยเจอทุกคนนั่นแหละท่านกำลังใช้แรงบันดาลใจในการทำสิ่งนั้นอยู่โดยที่ท่านไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระบิดาทรงเมตตาให้พี่เพลียเดียนเนี่ยเปิดโอกาสให้ใช้พลังทางจิตวิญญาณเปิดประตูแก๊กหนึ่งไม่ให้ทดลองใช้ทำไมท่านไม่ติดใจอ่ะทำแล้วไม่เหนื่อยทำแล้วไม่ทุกข์ทำแล้วไม่เมื่อยนั่งนาน 4-5 ชั่วโมงแบบเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเนี่ยไม่ปวดตูดนะแต่ถ้านั่งสื่อพระโอวาทผ่าน Facebook เนี่ยเราอยู่กับตัวเราด้วยสักชั่วโมง2ชั่วโมงชักจะนั่งไม่ไหวปวดเอวปวดหลังปวดตูดแล้วต้องลุกขึ้นแล้วยืดเส้นยืดสายแล้วนี่ถ้าเราทำหน้าที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าหรือพระองค์เนี่ยให้ท่านฟังยังไม่จบเรายังพูดไปได้เรื่อยๆเห็นไหมที่ขึ้นบนจอมีแต่หัวข้อแต่สาระที่เราอธิบายนะพระองค์สื่อผ่านเรามาตลอดสื่อมายิ่งกว่าสายน้ำไม่พูดติดขัดไม่พูดสะดุดไม่พูดผิดไม่ผิดธรรมดาคือไม่ผิดสาระแล้วยังไม่ผิดหูยังไม่ผิดตาใครด้วยซ้ำเพราะมีมหาสติจิตเป็นสุญญตาระดับมหาสุญญตาท่านพิสูจน์สิใช่ไหม
นะขณะท่านนั่งฟังมานานๆท่านยังเมื่อยตูดเมื่อยหลังเลยท่านยังเอนนอนอยู่เลยเนี่ยบางทีท่านก็หลับไปนะตอนนี้ Facebook มีผู้ติดตามชม368ท่านจ้า363ท่านแล้วก็ YouTube 355ท่านขอบคุณนะที่เขียนมาคุยนะเขียนข้อความมาเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ท่านจะได้ไม่ง่วงนอนนะฮะนะโอเคมั้ยนะแรงบันดาลใจ เราไม่บอกนะว่าท่านจะดึงเอาแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณออกมาใช้แทนจิตหยาบคือแรงจูงใจได้อย่างไรอันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงท่านต้องให้รู้ก่อนว่าเครื่องมือผ่าตัดจิตสำนึกอยู่ตรงนี้และถ้าท่านต้องการให้เราช่วยผ่าตัดให้มาผ่านกระบวนการไซโคโชที่ภูกระต่ายเราจะสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองให้ท่านและจะอธิบายท่านว่าแรงบันดาลใจนั้นมันคืออะไรแต่ไม่ใช่มาแอบเอาของเราไปแล้วไปอธิบายต่อแล้วไม่บอกว่าเราเป็นครูพระบิดาเป็นครูเอาไปแอบว่าตัวกูเป็นครูตัวกูเองบาปนะตกนรกนะเอาถูกเอาไปถ่วงโลกนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะแต่ถ้าทำร้ายแรงกว่านั้นจิตวิญญาณจะถูกระเบิดทิ้งจะเลือกทางไหนก็เอาในเลือกเอาเองนะโอเคพี่น้องครับเพื่อความรวดเร็วเราต้องทบทวนท่านนิดหนึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าจะหยุดวิกฤตต้องนะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดจิตสำนึกทวนนิดนึงครับจิตสำนึกคืออะไรครับอันนี้ไม่ต้องใช้เวลามากความหมายของจิตสำนึกหมายถึงการนึกของจิตหยาบอยู่3อย่างคือนึกออกนึกเอาและนึกเองใครไปแอบอ้างว่าจิตสำนึกประกอบด้วยจิต3อย่างแต่มันไม่ได้บอกนึกออกนึกเอานึกเองนี่แสดงว่ามันเอาของเราไปดัดแปลงเอาไปแปลงแล้วนึกอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่3นึกครับเพราะมันไม่ใช่ตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์บ่อเกิดพฤติกรรมมนุษย์อยู่ที่นึกออกนึกเอาและก็นึกเองนะซึ่งเราอธิบายท่านไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราค่อยพูดซ้ำการนึกของจิตหยาบ3อย่างที่ใช้ขับเคลื่อนการคิดและการกระทำเมื่อมีสิ่งร้าวมากระตุ้นหรือมาเป็นเงื่อนไขให้ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเนี่ยประการที่4ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งด้านบวกหรือลบอาจเป็นไปได้ทั้งบวกหรือลบที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องรับผิดชอบแปลว่าอะไรถ้าเป็นลบจิตวิญญาณท่านต้องรับผิดชอบถ้าเป็นบวกจิตวิญญาณก็ต้องรับผิดชอบแต่จิตหยาบเป็นผู้กระทำเพราะจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านที่กำลังฟังเราอยู่ชมเราอยู่เนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านที่เขามอบหมายมอบอำนาจให้ท่านทำถ้าสั่นสะเทือนจิตหยาบไม่ว่านึกออกนึกเอานึกเองนะฮะเป็นลบเขาก็เรียกว่าสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกแต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกบวกทั้งต่อตนเองและบวกทั้งต่อผู้อื่นเขาก็เรียกว่าจิตสำนึกตามที่เรากล่าวแต่ถ้านึกผิดนึกชั่วเป็นจิตไร้สำนึกคำว่าไร้สำนึกแปลว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้จักถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นอย่างไรไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกไม่รู้สำนึกคือจิตไร้สำนึกโอเคนะมันต้องผ่าตัดไอ้จิตสำนึกเนี่ยโครงสร้างของจิตสำนึกโครงสร้างของจิตสำนึก1ครับนึกออกมาแล้วนะต้องทวนน่ะถึงแม้เคยพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูดอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลชอบพูดเรื่องซ้ำไม่เป็นไรเรามีเวลาทั้ง4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยพูดซ้ำเพื่อทบทวนพวกท่านก็ได้แล้วท่านรู้มั้ยน่ะเนี่ยที่ผ่านมามีคนดูอยู่ประมาณ700กว่าคนไม่ถึง 1,000 คนเลยทุกวันเสาร์บางทีอาจจะมีพันกว่าคนเพิ่มขึ้นมาไอ้คนที่เป็นส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นญาติธรรมหน้าใหม่มิตรใหม่ของเราเป็นผู้ประเสริฐที่จะก้าวตามเราไปกราบพระบาทพระบิดาในภพชาตินี้ก็ได้เขาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเราก็มีทวนบ้างเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันนึกออกก็คือจำจิตที่จำได้พอจำได้ว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งนี้เราว่าจะทำแล้วเลยไม่ได้ทำนะพฤติกรรมในการแสดงออกการกระทำก็จะเกิดขึ้นเพราะเราจำได้ว่ามีบางสิ่งที่เราควรทำแต่เรายังไม่ได้ทำหรือเฮ้ยจำได้ว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยมันเคยได้รับผลลบเนี่ยทำแล้วเกิดผลร้ายเฮ้ยเฮ้ยไม่เราจะต้องหยุดการกระทำพฤติกรรมนี้การหยุดกระทำพฤติกรรมนี้ก็คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดจากตัวนึกออกเป็นผู้ขับเคลื่อนโอเคไหมนี่คือตัวอย่างนะพี่น้องครับอย่างที่สองคือนึกเอาคำว่านึกเอาในที่นี้แปลว่ามโนนะมโนแปลว่านึกเอาเองสร้างจินตนาการเอาเองฝันเอาเองอ่ะนะนึกเอาซึ่งบางคนนะอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วเรายกตัวอย่างไว้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าการนึกสิ่งนึกอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆได้และเกิดประโยชน์เนี่ยท่านกำลังคิดสร้างสรรค์อยู่ความจริงไม่ใช่ยังไม่ได้คิดสร้างสรรค์นะคิดสร้างสรรค์ต้องมีกระบวนการของสมองมาเกี่ยวข้อง
คิดสร้างสรรค์ต้องใช้สมองซีขวานำซ้ายแต่ถ้ามโนได้เนี่ยใช้แต่จิตอย่างเดียวจิตอย่างเดียวสร้างมโนภาพขึ้นมาพอสร้างมโนภาพขึ้นมาปั๊บเหมือนกับสถาปนิกอ่ะต้องเป็นสถาปนึกก่อนใช่ไหมพอนึกภาพของการสร้างอาคารสร้างอะไรก็แล้วแต่เป็นอาร์คิเทคนะเป็นศิลปะเนี่ยที่สุดยอดมากแต่อยู่ในสมองนะในจิตนะไม่ใช่ในสมองนึกภาพสวยๆงามก็จะถ่ายทอดภาพที่เกิดขึ้นในจิตนะไปสู่สมองซีกซ้ายเพื่อให้ใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยในการกำกับให้มือเนี่ยขีดเขียนออกมาเป็นภาพตามที่สมองซีกซ้ายมองเห็นโดยมองเห็นจากจิตที่ระลึกเองได้คือมโนได้เห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าภาพจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาวาดให้ท่านเห็นภาพจริงมันไม่ได้อยู่ที่สมองที่อ่านภาพจากจิตได้แก่นแท้หรือภาพจริงของสิ่งที่คิดที่นึกนั้นมันอยู่ในมโนก็อยู่ในจิตของท่านนั่นคือแก่นแท้คือภาพจริงภาพต้นฉบับเลยไม่ใช่พิมพ์เขียวที่ถ่ายทอดด้วยสมองซีกซ้ายแล้วใช้มือกายภาพหรือกายหยาบบันทึกออกมาเป็นแผ่นกระดาษโอเคไหมอย่างที่สามคือนึกเองโครงสร้างของจิตสำนึกอย่างที่3คือนึกเองนึกเองนึกเองคืออะไรเดาได้เห็นอาจารย์ปริญญานั่งพูดอยู่เงี้ยนะแล้วทำตาหวานหวานปื้อนึกเลยว่าอาจารย์ปริญญาแกคงเจ้าชู้แง่ๆเลยเนี่ยทำตาเจ้าชู้ไม่เว้นแม้กระทั่งกับคนชมที่อยู่หน้าจอทั่วโลกเห็นก็ไม่ใช่แล้วตาเพราะมันแสบตาเนี่ยที่ทำตาหวานๆเชื่อมๆเพราะมันแสบตามันมีลมของแอร์พ่นมาเข้าลูกตาถ้าไม่ให้พ่นมาเราก็เป็นคนร้อนอ่ะเราสื่อกับพระเจ้าต้องใช้พลังงานในร่างกายสูงมากมันร้อนนะใส่สูทนี่ร้อนนะแอร์ในห้องเนี่ยเย็นช้ำนะถามน้องออสน้องบุญธรรมดูก็ต้องใส่เสื้อหนาๆหนาๆ 2-3 ชั้นนะถามก็ดูสิข้างนอกร้อนนะแต่ในเนี่ยหนาวเฉียบแต่พวกเขาก็ต้องทนเพื่อเราไม่ใช่ทนเพื่อเราอย่างเดียวทนเพื่อพวกท่านจะได้ฟังสิ่งดีๆถ้าเราร้อนนะเราจะพูดในลิ้นพันกันเลยจะพูดติดๆขัดๆแล้วหลายคนจะไม่เข้าใจไม่เชื่อเสือกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าวะเนี่ยพูดติดๆขัดๆเนี่ยนะไม่ได้พูดลื่นไหลเนี่ยก็พูดความจริงให้ท่านฟังโอเคไหมนึกเองก็คือมนุษย์เราเดาเอาพอเดาว่าอาจารย์ปัญญาแกเป็นคนอย่างนี้แน่ๆพฤติกรรมต่างๆท่านมาเถียถ้าท่านนึกลบใช่ไหมอาจารย์เจ้าชู้เนี่ยตาหวานเชื่อมขนาดไม่เห็นสาวๆอย่างพวกท่านที่นั่งนั่งนอนนอนโมหรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงหน้าจออาจารย์ก็ทำตาเชื่อมเนี่ยอาจจะง่วงนอนก็ได้อาจจะแสบตาก็ได้ใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ท่านไปนึกลบคือนึกชั่วพฤติกรรมของท่านก็จะแสดงไปตามจิตที่นึกลบหรือนึกชั่วนั้นนี่คือโครงสร้างของจิตสำนึกถ้านึกบวกก็เป็นจิตสำนึกใช่ไหมถ้านึกลบก็เป็นจิตไร้สำนึกใช้คำให้ถูกนะจิตสำนึกจิตไร้สำนึกโอเคไหมต่อมาครับพี่น้องครับโครงสร้างของจิตสำนึกตะกี้บอกแล้วนะมีนึกออกนึกเอานึกเองอย่างแรกเมื่อนึกคือนึกชั่วหรือนึกลบนึกชั่วก็คือนึกลบนึกล่านึกลบนี่เข้าใจใช่ไหมคิดไปเอาเองเรานึกเราคิดเอาเองมองเป็นในแง่ลบพอมองไปในแง่ลบก็จะคิดลบพูดลบทำลบอ่ะนะนึกล่าคำว่าล่าเนี่ยแปลว่ามันดีหรือร้ายครับล่าเพื่อเอามาเป็นประโยชน์นึกล่าเพื่อหาประโยชน์ถึงแม้ต้องทำลายทำร้ายหรือฆ่าไอ้ตัวนั้นสิ่งนั้นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองก็จะล่าตัวเองก็จะทำนี่คือนึกชั่วนึกไล่แต่ว่ารังเกียจฉันไม่ชอบอีเวนี่ไม่ว่าจะเป็นนิสัยอะไรไม่รู้ที่เราไม่ชอบเราเลยปฏิเสธเขาปฏิเสธแปลว่าเราไล่เขาออกไปจากความเป็นมนุษย์ไล่เขาออกไปจากการเป็นสัตว์สังคมเดียวกับเราหมู่เหล่าเดียวกับเราทีมเวิร์คทีมงานเดียวกับเรานึกไล่นี่คือนึกชั่วอย่างต่อมาอย่างที่4นึกลวงมันโง่ไอ้มันมีผลประโยชน์ไอ้นี่มันโง่ไว้ให้กูเลยใช้วิธีกูจะหลอกลวงมันเพื่ออะไรเพื่อจะหาประโยชน์เพื่อจะเอาประโยชน์จากมันนี่นึกชั่วมั้ยนะเห็นเขาโง่เห็นเขาเผลอเห็นเขาเป็นคนดีไม่ขี้ระแวงเสร็จกูนี่ก็เรียกว่านึกลวงนี่คือนึกชั่วเลยครับพอนึกลวงแล้วไปไงก็จะต้องหลอกลวงเขาเอาเปรียบเขาช่อโกงช่อฉนเขาสารพัดจะทำนี่คือจิตสำนึกที่อ่อนแอมากๆเพราะนึกชั่วอย่างต่อมานึกลอกแน่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทพระบิดาเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยกูเพิ่งบริจาคอาจารย์กูเห็นมันมีคนดูอยู่แค่ยังไม่ถึงพันคนคนทั้งโลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยของมันสุดยอดกูจะแฮปของมันกูจะลอกของมันกูจะลอกของมันไปทั้งดุ้นเลยเพื่อเอาไปพูดเองอย่างที่เราเคยพูดให้ฟัง
เพราะว่าคิดว่าถ้ากูเอาความรู้ระดับอนุตตรธรรมที่คนเดียวในโลกเท่านั้นที่จะกล่าวได้เพราะต้องกล่าวกับพระเจ้าแต่กูแอบขโมยไปแล้วไปพูดให้คนอื่นฟังที่เขาไม่รู้จักอาจารย์ปริญญาไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระบิดากูคงจะต้องเป็นสุดยอดเป็นยอดคนยอดมนุษย์นี่ถามว่ากิเลสใช่ไหมพี่น้องครับต่อให้เอาอนุตตรธรรมไปพูดแต่พูดด้วยจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยถามจริงๆเราเคยเขียนไว้ใน Facebook นะต้นวัชพืชมันจะออกผลเป็นลูกองุ่นที่หวานไม่ได้เราเป็นเถาองุ่นพระบิดาคือต้นองุ่นเราคือเถาองุ่นเถาองุ่นเป็นผู้นำเอาลูกองุ่นซึ่งเป็นความหวานหมายถึงสัจธรรมหรือพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดามามอบให้กับมนุษย์ที่อยู่ในสวนองุ่นของพระองค์ที่อยู่บนโลกจะได้เก็บกินอย่างหวานเนี่ยถามว่าถ้าท่านจะกินผลองุ่นที่เป็นน้ำตาลหวานๆและมีประโยชน์ใช่ไหมจากพระเจ้าที่ทรงถ่ายทอดผ่านเถาองุ่นก็คือตัวเรามาเนี่ยท่านจะต้องไปเก็บผลจากวัชพืชที่ต้นมันไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากพระบิดาได้ไหมมันก็จะแต่เมล็ดเน่าๆเมล็ดที่มีหนามที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะกินเลยมีแต่พิษเปรตภัยมีแต่หนามวัชพืชนะแต่ผลองุ่นเนี่ยพระบิดาประทานมาใครก็กินได้กินแล้วมีประโยชน์ถูกไหมมันถ้าต้องการกินผลองุ่นของพระบิดามันก็ต้องกินจากต้นองุ่นเถาองุ่นของพระบิดาไม่ใช่ไปกินจากวัชพืชเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ไปนึกลอกและเอาไปที่ปอกลอกคนเพื่อทำตัวเด่นทำตัวดังโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าหรือพระบิดามันหาเรื่องตกนรกขุมเลย13ก็คือ14 15 16เลือกเอาสักขุมหนึ่งแล้วกันและเตือนแล้วไม่เชื่อฟังหลายรายนะฮะไม่เป็นไรใครๆก็เก่งได้ถ้าคิดว่าตัวเองสื่อกับพระเจ้าได้ก็เชิญแต่คนที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทรู้ดีว่าถ้าไม่มี vertical telepathy ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจิตวิญญาณไม่ถือมาด้วยอย่าฝันเลยครับว่าจะสามารถสื่อกับพระเจ้าได้ได้แต่ขี้คุยขี้โม้งแล้วถูกหลอกก็สื่อกับผีนะเหมือนกับที่ไปไหว้ท่อนไม้แล้วบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะเป็นพญานุ่งพญานาคอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้แต่จริงๆก็คือไหว้ผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเขาจะไม่ไปสิงสถิตกับท่อนไม้ต้นไม้แบบนั้นหรอกก็จะอยู่ที่สูงเขาจะลอยอยู่บนนู่นนะซึ่งไม่มีวันลงมาอย่างเงี้ยไอ้พวกที่อยู่เงี้ยก็คือพวกพูดผีปีศาจที่ต้องการจะหลอกมนุษย์หลอกเด็กคือหลอกกินหลอกหาประโยชน์เชื่อเราเถอะครับอย่าให้พวกเนี้ยที่มันต่ำกว่าเราอีกมาเที่ยวหลอกเราไปไหว้เขาเอาอำนาจไปให้กับเขาใช่ไหมแล้วเวลาถึงเวลาจริงเขาช่วยเราได้ไหมถ้าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงใช่ไหมอย่างลุงน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาได้ไหมล่ะช่วยอย่าให้ชีวิตเขามีปัญหาถ้าเขาไม่ใช่คนผิดนะแล้วถูกกลั่นแกล้งว่าผิดเนี่ยช่วยได้ไหมปกป้องคนดีได้ไหมถ้ามีฤทธิ์จริงน่ะนะนี่เราสมมตินะว่าถ้าลุงอ่ะไม่ผิดแต่เป็นคราวเคราะห์กรรมของลุงที่ถูกรุมทำร้ายอ่ะทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงตรงท่อนไม้นั้นทำไมไม่ช่วยลุงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอื่นก็ตามที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะทำไมไม่เชื่อมันทำไมไม่ช่วยใช่ไหมถ้ามีจริงอะต้องช่วยเพราะอุตสาห์สร้างให้ใช่ไหมทำให้คนมากราบมาไหว้มาเส้นสวงบูชานะโอเคนะเราไม่อยากไปไกลนะเราเอาเรื่องที่พานิพานนิพานเนี่ยไอ้พวกนั้นนะไม่ได้พานิพานหรอกแต่เราก็ขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ใช่พวกนึกลอกนี่คือพวกนึกชั่วแล้วถามว่าตัวเองนึกชั่วเนี่ยเรากลายเป็นคนชั่วไปยังเป็นชั่วเป็นคนชั่วไปแล้วต่อให้แต่งตัวหล่อทำหน้าหล่อใช้คำพูดหล่อสวยเพื่อลวงให้คนเชื่อลวงให้คนศรัทธาเนี่ยแต่ตัวเองจิตตัวเองรู้ดีโกหกตัวเองไม่ได้โกหกคนทั้งโลกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้พี่น้องครับมันใครที่กำลังทำตัวแบบนี้มีสติทางวิญญาณและสำนึกใช่ครับยังทันครับแต่ถ้าจบรายการคืนนี้แล้วยังไม่สำนึกนะไม่ทันแล้วนะประการที่หกครับนึกเรียนครับเรียนก็คือเรียนแบบไอ้นี่ลอกไม่ได้เพราะว่าจำไม่เก่งก็เลยเรียนเอาเรียนแบบอะนะของเทียมเหมือนกันเรียนแบบว่าเนี่ยสื่ออย่างนี้วิธีการนี้มองที่มายาแวดล้อมแล้วเรียนแบบมายาแวดล้อมแต่ถามว่าปัญญาปาฏิหาริย์อย่างเรานี่เรียนได้ไหมครับเรียนไม่ได้ลอกปัญญาปาฏิหาริย์ของเราก็ไม่ได้ลอกได้แต่สิ่งที่ปัญญาปาฏิหาริย์ของเราสื่อกับพระเจ้าลงมาพูดเผยแพร่ไปสู่สาธารณะเท่านั้นโอเคต่อมาโครงสร้างของจิตสำนึกตะกี้เราบอกว่านึกชั่วคือนึกไม่ดีใช่ไหมตอนนี้เอาได้นึกชอบคือนึกดี

ต่อมาโครงสร้างของจิตสำนึกตะกี้เราบอกว่านึกชั่วคือนึกไม่ดีใช่ไหมตอนนี้เอาได้นึกชอบคือนึกดีอย่างแรกคือนึกที่จะรักเห็นปูนะไม่ว่าเขาจับมาอยู่ในตะกร้าในตะแกรงตามหน้าร้านอาหารทะเลเห็นปูหรือไปชายทะเลไปนั่งเรือชมป่ากงกลางไปเจอปูดำนะเขาตะกายอยู่แถวแถวรากเสม็ดแสมนั่นพอท่านเห็นปั๊บท่านจะรู้สึกดีใจโอ้ยธรรมชาติสวยงามแค่นั้นยังไม่พอนะ

เป็นแบบไหนอย่างไรต้องมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงจะสามารถรักไอ้สิ่งที่ท่านเห็นนั้นได้เห็นปูถ้าท่านนึกที่จะรักปูตัวนั้นไม่ได้ท่านรู้ว่าปูเนี่ยเป็นอาหารทะเลชั้นยอดมีคนเอาปูไปแกงไปนึ่งไปต้มตุ๋นเยอะแยะไปหมดพอท่านมีความรู้ตรงนั้นพอเห็นปูปั๊บแทนที่ท่านจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณคือนึกที่จะรักปูตัวนั้นคำว่ารักเช่นถ้ามันอยู่หน้าร้านขายซีฟู้ดท่านต้องเมตตาและสงสารปูตัวนั้นถึงแม้ท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะปูมันยังกระพริบตาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วมองท่านอยู่ว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยจิตวิญญาณเขาร้องอยู่นั่นนะร้องขอความช่วยเหลือเพราะถูกมัดและอยู่ในตะแกรงท่านมองแล้วมองเฉยมองผ่านไปนั่นก็เสียโอกาสท่านก็เสียชาติเกิดเพราะเห็นแล้วนึกรักปูตัวนั้นไม่ได้คือเมตตาสงสารมันไม่ได้ปรากฏว่าขณะที่อีกคนนึงนะยืนมองเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะไอ้ตัวใหญ่ไอ้นี่ตัวกลางนี่ตัวเล็กเพราะอะไรเพราะเห็นปูแล้วนึกถึงอาหารไม่ใช่นึกถึงความรักนี่ไงเห็นแกกินนี่จิตหยาบมันวิบัติไหมพี่น้องครับนี่เราพูดจนสิ้นพุงสิ้นไส้แล้วนะเพื่อท่านได้สติทางวิญญาณเพื่อจะได้ช่วยให้พี่ๆน้องๆที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเอามากินเป็นอาหารเนี่ยบอกว่าสัตว์พวกนี้เป็นอาหารของมนุษย์เราต้องกินมันขนาดบางคนเป็นนักพรตนักบวชยังดันทะลึ่งชวนให้คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่ศีล1ใน5ข้อก็พระองค์ก็ทรงบัญญัติไว้แล้วก็ดันไปตะแบงบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่ามันเองกินได้เอาถามว่าไม่ฆ่ามันเองและไอ้คนอื่นฆ่ามาให้เรากินเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการทำผิดบาปตรงนั้นไหมกูไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรนี่มึงฆ่ากูก็กินมึงไม่ฆ่ากูก็ไม่กินชาวบ้านเอามาถวายกูก็ไม่กินทำไมไม่บอกชาวบ้านอ่ะวันหลังไม่ต้องเดือดร้อนไปฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาเลี้ยงอาตมาหรอกเอามังสวิรัตมาธัญพืชมาเมล็ดธัญพืชอาตมาชอบโดยเฉพาะถั่วนะอาตมาชอบถั่วสารพัดชนิดถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วเหลืองพูดไปแล้วถั่วเหลืองสารพัดโปรตีนสูงและในโปรตีนพวกนี้มันมีคาร์โบไฮเดรตในพวกนี้บริเวณเปลือกนอกของมันที่เป็นผงขาวๆนะถ้าเราซาวไม่มากนักมันยังติดเข้าไปด้วยมันมีวิตามินแล้วก็ยังทานผักสีเขียวสารพัดอีกไม่ตายแน่นอนใช่ไหมไม่แสดงว่าทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเยียบเย็นจิตใจสุภาพคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะจะเป็นคนที่มีจิตหยาบที่แข็งกระด้างมากจะเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเพราะอะไรฮะเพราะมันติดสัญชาตญาณที่เป็นสันดานของสัตว์เดรัจฉานมาจากการที่ไปกินเลือดเนื้อของสัตว์จะเป็นคนที่ไม่ใจเย็นไม่สุภาพไม่มีการรักสันติจะวู่วามจะหามพวกนี้เป็นเพราะมากินเลือดเนื้อของสัตว์มาเยอะเลยติดสันดานของสัตว์มานึกออกไหมจะมีเมตตาอะไรน้อยมากนะลำบากเลยนะครับนี่นะก็คือนึกที่จะรักเรายกตัวอย่างให้ฟังนะต่อไปเห็นอะไรก็แล้วแต่จะนึกที่จะกินอย่างเดียวพอรู้ว่าสิ่งนั้นกินไม่ได้ก็ไม่นึกแหละบางทีก็มองข้ามไปต้องนึกที่จะรักสิ่งนั้นให้ได้ถ้าท่านรักสิ่งนั้นได้ในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้เห็นมันจะทำให้ท่านมีชีวิตอย่างมีความสุขมากเพราะท่านจะเป็นคนที่มีธรรมะคือเป็นคนที่ชอบธรรมเพราะว่าเวลาท่านอยู่กลางท่ามกลางธรรมะหรือธรรมชาติท่านจะมีความสุขใช่ไหมท่านถ้าท่านไม่มีจิตที่วิปริตหรือจิตที่วิบัติสิ่งที่มีชีวิตรอบข้างของท่านก็มันก็ไม่ต้องตายมันก็ไม่ต้องถูกท่านทำร้ายหรือถูกใครเบียดเบียนใช่หรือไม่นี่ไงคนชอบธรรมพอเราเห็นสิ่งใดแล้วเราสามารถที่จะเห็นความน่ารักของมันได้เราก็จะรักสิ่งนั้นพอเรารักสิ่งนั้นปั๊บสิ่งที่เราควรจะคิดเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าไอสัตว์ไอปูตัวเนี้ยมันสอนธรรมะอะไรเราได้บ้างไหมวะเราสามารถเอาเยี่ยงอย่างอะไรของปูที่จะมาทำให้ชีวิตกูเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณได้บ้างนั่นก็คือนึกที่จะคิดเราก็เห็นเราเคยยกตัวอย่างตลอดปูเอาข้างไปขาเยอะแยะเวลาเราวิ่งไล่ปูเราไล่มันไม่ทันมันลงรูเร็วกว่าทั้งที่เราขายาวและมี2ขาเรายังสะดุดขาสะดุดตีนตัวเองตีลังกาหงายท้องแต่ขณะที่ปูมีตั้ง8ขามี2ก้ามใหญ่ๆด้วยหนักด้วยและมีกระบอกกระดองที่หนักด้วยขาเยอะแยะมันวิ่งเร็วจี้ลงรูเลยโดยที่มันไม่สะดุดขาตัวเองหกล้มและอย่างต่อมาเวลามันวิ่งอ่ะมันไม่ได้วิ่งตรงทางมันไม่ได้เอาหน้าไปมันเอาข้างไปก็เรียกปูไปแบบเฉเกถ้าเป็นมนุษย์น่ะเราคิดว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยปูสอนธรรมะอะไรเรา
็หมายถึงว่าพ่อเราคือ

พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างปูโดยแฝงธรรมะอะไรเอาไว้สอนลูกอย่างเราหรือเปล่าเพราะพระองค์ให้พึ่งตัวเองไงมันก็พึ่งปัญญาตัวเองเวลามองเห็นก็ต้องคิดนี่ใช่ไหมต้องคิดสิไม่ใช่ว่าต้องไปตามหาพระอาจารย์บนเขาขึ้นบันได300ขั้นขณะที่เราแก่เนียงยานและไม่มีปัญญาจะขึ้นเขาจะไปหาธรรมะกับพระเหล่านั้นที่อยู่บนที่สูงสูงลงก็ไม่ไหวขึ้นก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วเวลาไปก็ไม่มีอะไรไปพรมน้ำมนต์ไม่ได้ธรรมะมาเลยว่าพระคุณเจ้าเพราะพระคุณเจ้ามีญาติธรรมมาขึ้นพระองค์พระคุณเจ้าเยอะมากเลยพระคุณเจ้ามีธรรมะอันประเสริฐอะไรบ้างและพระคุณเจ้าเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนั้นน่ะไอ้ตรงไหนอย่างไรบ้างช่วยแนะนำโยมหน่อยได้ไหมแต่นี่ไม่ไปเอาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปเอาน้ำมนต์ไปเอาน้ำมันนะไปเอาน้ำลายแล้วกลับมาบ้านก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่แก่ขึ้นชราหนักกว่าเดิมเพราะไปขึ้นเขาร้อยกว่าขั้นลงเขาร้อยกว่าขั้นสังขารไม่ให้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ทำชั่วหรือทำผิดจากคนทั้งโลกก็คือทำผิดเหมือนปูเป็นสัตว์ที่ทำผิดคือไม่เดินตรงทางแต่เอาข้างไปถ้าเราทำผิดไปจากมนุษย์คนอื่นๆคือแสดงว่าเราทำชั่วโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำชั่วนั้นมันเร็วมากก็เหมือนปูที่วิ่งลงรูเร็วกว่าที่เราจะวิ่งไล่มันทันก็แปลว่าการทำชั่วเนี่ยมันเห็นผลเร็วมากแต่ถ้าท่านเป็นคนดีปรารถนาจะเป็นคนดีการทำความดีคือการเดินตรงทางเหมือนท่านวิ่งไล่ปูแข่งกันกับคนทำชั่วท่านสู้มันไม่ได้มันอย่างที่เราเนี่ยสื่อพระโอวาทกับพระเจ้ามาทุกวันเสาร์เนี่ยแล้วก็ทำมา30กว่าปีไม่โด่งไม่ดังถ้าทำเพื่อความโด่งความดังป่านนี้เราเลิกไปแล้วไม่มีคนรู้จักกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าคนทั้งโลกจะรู้ว่าเราเป็นใครเรามาเอาศีรษะมาวางบนโลกนี้ตั้งนานแล้วมาวางเพื่ออะไรเรามาทำเพื่อตัวเองหรือมาสร้างลัทธิใหม่หรืออะไรมาหลอกลวงมนุษย์โลกกว่าคนจะรู้นะคนบางคนอาจจะตายไปแล้วหลายภพชาติหรือตัวเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้เหลือแต่ชื่อเสียงเหลือแต่สิ่งดีๆที่เราพูดไว้กว่าคนจะรู้กว่าคนจะสำนึกก็ต้องมานั่งเสียดายมากตอนนั้นกูก็มีชีวิตอยู่ทำไมกูไม่เข้าใจทำไมกูไม่ได้ยินทำไมกูไม่เก็ททำไมกูไม่รู้ก็ต้องมานั่งตีอกชกตัวเองเนี่ยเสียดายมากเลยใช่ไหมแต่ท่านที่ฟังอยู่ท่านไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะท่านใช้โอกาสของท่านเป็นแล้วโอเคนะอย่าทำชั่วถ้าทำชั่วได้ผลเร็วมากถ้าต้องการทำความดีงามอย่าไปทำแล้วหวังความดีตอบแทนเพราะกว่าคนจะเห็นความดีงามของท่านและตอบแทนความดีของท่านด้วยการเชื่อมั่นศรัทธาได้มันนานมากใช่ไหมเรารู้เราจึงไม่ใส่ใจเราทำหน้าที่ของเราไปอย่างมีความสุขใช่ไหมถึงแม้ท้องจะหิวเราก็ทนได้ใช่ไหมน้ำไม่ได้ดื่มอาหารก็ยังไม่ได้ทานใช่ไหมแต่ไม่หลังไม่รู้นะพอเลิกสื่อพระโอวาทพระบิดาเนี่ยเราอาจจะซัดอาหารซัดข้าวเป็นจานๆเลยก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมก็ต้องเติมพลังเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนะประการที่สามนึกดีเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามคือนึกที่จะเรียนรู้คำว่านึกที่จะเรียนรู้เนี่ยหมายความว่าถ้าเห็นปูตะกี้ถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะปูมันจะมีประโยชน์อะไรไหมถ้าเราจะเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของปูถ้าเราบอกว่าเอ๊ะมันคงไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่ต้องเรียนรู้แต่ถ้าท่านมองเห็นแล้วผ่านไปเห็นแล้วคิดจะกินอย่างเดียวหรือกินได้ไม่ได้จิตสำนึกของท่านเนี่ยป่วยแน่นอนก็เรียกว่าจิตวิปริตละจิตป่วยละนะท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้โอเคนะว่ากันไปไวๆพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับต่อไปนี้คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในการที่ท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดจิตสำนึกของท่านเพื่อจะหยุดจิตหยาบที่วิบัติหยุดสังคมของท่านที่วิบัติหยุดจิตวิญญาณของท่านที่วิบัติและหยุดความวิบัติของโลกโดยที่ท่านจะได้มีส่วนร่วมสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ต่อไปนี่คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพราะถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ท่านก็ไม่รู้ว่าจะยกระดับจิตหยาบหรือจิตสำนึกของท่านได้อย่างไรควรจะละเลิกสิ่งใดควรที่จะเติมเต็มสิ่งใดท่านจะไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์การเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้รู้มากขึ้นให้รู้ให้ถูกต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องมากขึ้นเรียนรู้ให้รู้มากขึ้นให้รู้จริงรู้แจ้งมากขึ้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมเมื่อท่านจะเรียนรู้เพื่อจะมาผ่าตัดจิตสำนึกของท่านเองท่านก็ต้องมีครูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ต่อไปนี่คือใครคือครูของท่านใครจะเป็นครูของท่านได้บ้างฟังดีๆนะครับ1ตนเองก็คือตัวท่านคือครูคนแรกของท่านคำว่าตัวท่านคือครูคนแรกของท่านหมายถึง
เวลาจะเรียนรู้สิ่งใดไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้ท่านเรียนรู้ไม่ต้องให้ใครมาจูงใจให้ท่านเรียนรู้ให้ท่านบอกตัวเองว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่เนี้ยสิ่งใดควรรู้หรือสิ่งใดไม่ควรที่จะเรียนรู้ท่านต้องเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนี่แสดงว่าท่านคือครูคนแรกชัดเจนนะอย่าให้คนอื่นเนี่ยมาจูงจมูกท่านเช่นทุกวันนี้ตามโซเชียลเยอะแยะเห็นไหมมาขายความรู้ซึ่งเป็นทั้งอวิชาก็มีเป็นวิชาก็มีและเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ก็มีเป็นความรู้ที่ไร้ประโยชน์ก็มีเป็นความรู้ที่ไร้สาระและเลอะเทอะก็มีพอท่านเปิด YouTube เปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กพอเปิดดูปั๊บโอ้โหมีบางอย่างที่ไอ้พวกที่สื่อทางโซเชียลเนี่ยแสดงออกมาสำแดงออกมาเฮ้ยมันร้าวใจกูมากเลยก็เลยหันไปสนใจที่จะไปเรียนรู้ตอนแรกๆก็เรียนฟรีตอนหลังก็เสียตังค์พอดูไปดูมานะจาก 2,000 บาทกลายเป็น 12,000 บางรายการเป็นแสนบางรายการขนาดกางเกงในของครูยังขายเป็นแสนเลยนะท่านเชื่อเราไหมเนี่ยเราตกใจมากเพราะมีลูกศิษย์บางคนส่งมาให้เราดูเราอิจฉาเขาป่ะเนี่ยเอากางเกงในของตัวเองนะไปขายลูกศิษย์นะ 100,000 บาทพอใส่แล้วจะเป็นสิริมงคลมาเอาไหมของเราเราให้ฟรีนะเราไม่เอาตังค์มนุษย์เราเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นครูคนแรกท่านก็จะไปเจอเนี่ยในสังคมหรือในโซเชียลเนี่ยเขาจะใช้คำพูดคำจาหวานล้อมท่านเขาจะเอากิเลสตัณหามาล่อลวงท่านแล้วทำให้ท่านเกิดความอยากหรือความกระสันที่จะไปเรียนรู้เพราะเรียนรู้แล้วเนี่ยท่านก็วาดหวังว่ามันจะทำให้ท่านเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นคนดังเป็นคนที่เหนือมนุษย์เป็นผู้วิเศษได้ทั้งที่ท่านไม่รู้หรอกว่าเวลาเรียนรู้จริงๆแล้วมันทำได้งั้นจริงหรือเปล่าและคนที่มาเป็นครูท่านมันเองมันทำได้หรือเปล่าท่านฟังคำพูดจูงใจเห็นไหมตกเป็นธาตุแรงจูงใจสิ่งจูงใจการจูงใจท่านตกเป็นธาตุสิ่งนี้โอกาสเสียชาติเกิดมีสูงมากและจะทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองให้กลับบ้านไม่ได้หรืออาจจะถูกเขย่าอาจจะถูกเป่าทิ้งอาจจะถูกเอาไปถ่วงในแกนโลกก็ได้เราพูดความจริงนะท่านโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านเลือกของท่านเองเขาเรียกว่าท่านสรรหาให้กับตัวท่านเองท่านจำไว้ครับจะเรียนรู้สิ่งใดอย่าตกเป็นทาสของการยั่วยุการจูงใจอย่าตกเป็นทาสของการโฆษณาท่านต้องเป็นครูคนแรกของตัวเองมึงไม่ต้องมาจูงใจกูก็ฟังของกูจะดูว่ากูควรเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วกูก็พยายามจะไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไม่ต้องมาจูงกูท่านต้องคิดต้องนึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองโดยไม่เป็นทาสการจูงใจของครูคนไหนๆ1นะฮะอย่างที่2ท่านก็คือครูคนสุดท้ายของตัวเองถ้าท่านต้องการจะเอาองค์ความรู้เพราะท่านไม่มีความรู้ไม่มีทักษะความชำนาญท่านต้องหาครูมาช่วยถูกต้องครับแต่ข้อ1กับข้อ2ท่านท่องไว้เลยครับเมื่อท่านเป็นครูคนแรกคือจะเรียนรู้สิ่งใดเรื่องใดท่านต้องตัดสินใจเลือกที่จะเรียนด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ถูกจูงใจด้วยกิเลสตัณหาว่ามาเรียนแล้วเดี๋ยวจะรวยเรียนแล้วจะเป็นเศรษฐีเรียนแล้วจะสามารถหลุดพ้นนิพพานได้เรียนแล้วจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เรียนแล้วจะอุตริพิสดารอะไรต่ออะไรได้ทำให้ท่านเกิดความอยากเกิดความกระสันอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่ครูคนแรกครูคนสุดท้ายของท่านก็คือตัวท่านแปลว่าเมื่อท่านไปเรียนรู้กับครูสารพัดครูแล้วท่านก็ต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้จากครูแต่ละคนที่เขาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับท่านนะท่านยังไม่ต้องเชื่อนะเอามาคิดรู้ด้วยปัญญาของท่านเอามาพิจารณาด้วยปัญญาของท่านแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกปฏิบัติตามนั้นหรือเลือกรับเอาธรรมะหรือความจริงตรงนั้นโดยตัวท่านต้องตัดสินใจจากเหตุและผลที่ท่านวิเคราะห์พิจารณาหรือวิสัชนามาเท่านั้นไม่ใช่ใช้ความชอบกูรู้สึกชอบคำสอนนี้กูรู้สึกชอบความมหัศจรรย์นี้แล้วกูก็เลยเอาตามนั้นท่านที่รักครับนั่นท่านกำลังใช้ครูคนอื่นเป็นคนสุดท้ายเพื่อตัดสินใจที่จะรับเอาหรือรับรู้เอาความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตของท่านถ้าท่านทำตัวอย่างนี้ท่านจะประสบความล้มเหลวในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของท่านก็จะพูดคำเดียวว่าเสียชาติเกิดอีกแล้วมีใครเคยสอนท่านแบบนี้ไหมครับช่วยกดไลค์กดแชร์และอธิบายให้คนอื่นก็ฟังด้วยว่าทำไมท่านถึงสนใจการสื่อพระโอวาทสดๆกับพระเจ้าทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งอาจจะมันไส้หน้าตาดีๆของเราอาจจะมันไส้คำพูดแรงๆเพราะบางทีต้องกระแทกจิตสำนึก
ที่เป็นจิตไร้สำนึกของพี่ๆน้องๆบ้างด้วยความรักอาจจะไม่ชอบท่านบอกเขาพวกเขาสิว่าท่านชอบฟังเพราะอะไรเพราะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจจนเข้าใจได้ก็จากรายการนี้รายการเดียวในโลกตั้งแต่เกิดมาไม่ว่ากี่ภพชาติสิ่งเหล่านี้เรายืนยันว่าท่านจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่จะกล่าวอนุตตรธรรมได้ต้องเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือพระบุตรเอกเท่านั้นถ้าท่านรังเกียจคำว่าพระเจ้าเสร็จเลยครับท่านจะไม่มีโอกาสได้รู้อนุตตรธรรมความจริงแบบนี้แค่นี้แค่เป็นครูเห็นไหมท่านการจะเลือกครูการจะใช้ครูท่านจึงต้องมีความรู้มากมายถึงขนาดนี้ครูคนแรกคือตัวท่านเองคือเป็นผู้บอกว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรไม่ใช่ให้คนมาจูงจมูกอย่างที่สองครูคนสุดท้ายคือใครก็คือตัวท่านเองแปลว่าไม่เชื่อเขาง่ายๆไปเรียนรู้กับครูเยอะๆยิ่งดีครับทุกคนเป็นครูของเราอยู่แล้วแต่เราต้องเอาความรู้จากครูแต่ละคนที่สอนมาเอามานั่งคิดและพิจารณาด้วยสติและปัญญาเพื่อจะดูว่าอันไหนน่าเชื่ออันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันไหนสมควรเชื่ออันไหนถูกต้องอันไหนเหมาะสมอันไหนดีงามตัวเองจะรับไว้ก็ต้องผ่านกระบวนการในการคิดพิจารณาด้วยสมองด้วยปัญญาและการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่เชื่อเพราะความรู้สึกว่าน่าเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะถูกจูงใจหรือจูงจมูกให้เชื่อหรือปฏิเสธเพราะมันไม่อะไรจูงใจกูนะไม่ปฏิเสธเพราะมันไม่มหัศจรรย์มันไม่เหนือมนุษย์ถ้าไปปฏิบัติตามมึงอ่ะมันเป็นมันช้ากูต้องการอะไรที่มันเร็วๆเราก็บอกแล้วไงพระบิดาบอกไม่มีผลไม้หรือพืชผลชนิดใดที่ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้กินแม้กระทั่งถั่วงอกยังต้องใช้เวลาตั้ง7วันท่านต้องการจะรวยท่านจะทำความรวยด้วยวิธีมหัศจรรย์รวยลักก็ต้องไปจี้ปล้นเขาสิไปขโมยเขาสิไปช่อฉนเขาสิมานั่งภาวนาว่าจะรวยจะรวยนี่คือการรวยทางลัทธิเหรอไม่ใช่หรอกครับบางคนภาวนาจนแก่ตายไปแล้วทั้งชีวิตมันยังไม่เห็นมันไม่เห็นมันรวยเลยท่านจะไปเชื่อสิ่งที่ไร้สาระไม่สมเหตุสมผลที่มันผิดธรรมชาติได้ยังไงใช่ไหมครับเรากว่าจะโตขึ้นมาป่านนี้เราต้องผ่านวัยเด็กมาก่อนต้องเตาะแตะเตาะแตะมาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายพระบิดาก็ให้เราผ่านมาไม่ใช่ว่ามาใช้ปัญญาปฏิหารในตอนปลายวัยนี่เพราะมันถึงเวลาต้องทำหน้าที่แต่ก่อนหน้านั้นต้องเรียนรู้มาตลอดว่าจะใช้ระดับ vertical telepathy ได้อย่างไรต้องใช้ซ้ายนำขวาเป็นขวานำซ้ายเป็นถึงจะใช้สมองส่วนกลางได้เพราะมันต้องใช้สมองทั้งระบบเราจึงบอกไงว่าบุตรเอกหมายถึงผู้ที่มีความสามารถที่จะทำตรงนี้เพราะถือเครื่องมือชนิดนี้มาโอเคไหมและก็มีพระเจ้าสื่อนะประการที่3คนทุกคนก็คือครูของท่านคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะทำชั่วกับท่านทำดีกับท่านหรือไม่ดีไม่ชั่วกับตัวท่านเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับท่านเลยในสังคมเขาก็คือครูของท่านท่านจะไปดูถูกครูไม่ได้ท่านต้องไหว้ได้ทุกคนน่ะคนดีกับท่านคนชั่วกับท่านท่านก็ต้องไหว้ได้ครับถ้าท่านมองเป็นว่าเขาคือครูของเราคนที่เป็นครูของเราเนี่ยคือเขาสามารถสอนเราด้วยการทำตัวอย่างให้ดูหรือสอนเราด้วยการอธิบายความจริงให้เราฟังแล้วทำให้เราเกิดความรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่รู้ในสิ่งนั้นที่เขารู้ได้พวกนี้ก็คือครูของเราอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นคนชั่วสอนเรื่องชั่วๆมันก็คือครูถ้าเราไม่มีคนชั่วเป็นครูสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราเราจะรู้เรื่องชั่วๆได้ยังไงครับชีวิตเราจะรู้แต่เรื่องดีๆอย่างเดียวพี่น้องครับและท่านเก่งจริงไหมนะชีวิตรู้แต่เรื่องดีๆเพราะเป็นคนดีไงแต่เสียท่าให้กับคนชั่วๆเพราะเราโง่ในเรื่องชั่วๆเพราะมองเห็นว่าคนชั่วไม่ใช่ครูของเราคนที่ฉลาดก็ไม่คิดอย่างนั้นครับนะโอเคนะศาสตร์แห่งการเรียนรู้ข้อที่4ทุกสรรพสิ่งคือครูทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเราพัดลมก็เป็นครูเราโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นครูเรากล้องถ่ายภาพเราเนี่ยก็เป็นครูของเราทุกสรรพสิ่งเป็นครูเราทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นครูเราได้ทั้งนั้นเลยท่านพูดจริงไหมเราต้องมองทุกสิ่งให้เป็นครูแล้วตัวท่านเองนี่แหละจะสามารถอยู่อย่างมีคุณค่าเพราะมีสิ่งที่เป็นครูอยู่รอบตัวท่านไอ้นี่ท่านมีแต่อีเวนนั่นกับไอเวนนี่ท่านมองว่าเขาเป็นศัตรูนะไม่ใช่ครูเห็นไหมท่านเปลี่ยนจากอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ที่เขาทำไม่ดีกับท่านมองว่าเขาคือครูของท่านท่านก็จะมีจิตใจที่ดีและท่านก็จะเกิดบุญกุศลมีกุศลและจิตเกิดขึ้นนะสามารถยกมือไหว้คนที่ทำชั่วกับท่านด้วยการขอโทษครับเราขอโทษที่ทำให้ท่านทำไม่ดีกับเราถ้าเรามีส่วนเราขอโทษนะยกมือมันไหว้ได้เดินไม่ต้องเสียมือด้วยมันไม่เข้าใจว่าเราไหว้มันเพราะอะไรก็เรื่องของมันแต่เรามีสำนึกว่ามันคือครูที่มาทำชั่วกับเราเพราะสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงแล้วเป็นไงวันหน้าเราจะโง่ให้คนอื่นทำชั่วกับเราแบบที่มันทำกับเราอีกไหมถ้าเราเป็นคนฉลาดเราเรียนรู้ไว้เราจำเลยต่อ
ต่อวันหน้าเราเจอคนอื่นเราก็จะต้องระวังป้องกันตัวเราไว้ถ้าเขามีทีท่าว่าจะทำร้ายเราเหมือนกับอีเวนนี่นั่นคือประโยชน์แต่ถ้าท่านผ่านแล้วผ่านเลยผ่านโลกไปวันๆผ่านแล้วผ่านเลยไม่เคยเรียนรู้ไอ้หมอเนี่ยเป็นครูประสบการณ์นี่เป็นครูท่านก็ยังโง่ดักดานอยู่เหมือนเดิมครับต่อไปเจอใครก็แล้วแต่ที่ทำชั่วกับท่านอีกเหมือนกับไอ้คนเนี้ยที่เพิ่งทำไปเนี่ยท่านก็จะตกหลุมถูกคนชั่วทำร้ายท่านต่อไปอีกและท่านจะโทษใครครับประชีวิตนี้ของกูอับเฉาเหลือเกินเพราะพวกเราไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตน่ะใช่ไหมไม่ฉลาดเรียนรู้โดยใช้ครูประการที่5ประสบการณ์ก็คือครูผิดเป็นครูนั่นคือประสบการณ์สำเร็จก็เป็นครูนั่นคือประสบการณ์โอเคไหมนะอย่าปล่อยให้แก่แล้วแก่เลยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองไม่เป็นนะประการที่6ไม่ว่าถูกหรือผิดล้วนเป็นครูของท่านนี่คือการทำเองอย่าท้อแท้ท่านที่เกิดความท้อแท้ท่านที่เกิดความท้อถอยเป็นเพราะอะไรเพราะจิตท่านติดกิเลสติดกิเลสตรงที่ว่าทำสิ่งใดแล้วหวังผลได้หวังผลดีหวังผลเด่นหรือบางทีหวังผลเลิศพอทำแล้วมันไม่สำเร็จไม่ได้ผลดีไม่ได้ผลเด่นไม่ได้ผลเลิศไม่ได้ผลสำเร็จบ่อยเข้าท่านก็ท้อแท้เพราะท่านไปโฟกัสก็คือไปมุ่งเน้นที่ไหนครับผลประโยชน์ที่ท่านทำความท้อแท้ท้อถอยจึงเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นมองว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าตัวเองไร้ความสามารถทั้งที่ยังเรียนรู้ไม่เต็มที่ยังเรียนรู้ไม่เต็มถังเลยพี่น้องครับพูดแบบนี้ท่านมีกำลังใจบ้างไหมครับคนที่ฟังเราอยู่และกำลังท้อแท้ต่อชีวิตอ่ะว่าชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านเป็นคนเลือกเองนะความท้อแท้ท้อถอยก็เกิดจากจิตของท่านเองจากการที่ท่านไม่ฉลาดในการที่จะเรียนรู้จากครูครูคือถูกผิดก็เป็นครูจำไว้ว่ามันผิดเมื่อมันผิดท่านก็มานั่งวิเคราะห์เรียนรู้สิว่าที่ท่านทำแล้วมันผิดมันไม่เกิดผลสำเร็จผลสำเร็จเนี่ยมันเพราะอะไรมันบกพร่องผิดพลาดตรงไหนมันขาดอะไรแล้วก็พอรู้แล้วอุดช่องว่างได้ใช่ไหมเติมเต็มช่องว่างทำใหม่ยังกล้าหาญและมั่นใจคราวนี้จะไม่ผิดพลาดคราวนี้จะไม่ล้มเหลวแน่นอนถ้าท่านทำแล้วมันดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆท่านจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นความท้อแท้ท้อถอยมันก็ไม่เกิดขึ้นความท้อแท้ท้อถอยไม่ใช่คนรอบข้างเป็นคนยื่นให้ไม่ใช่มารตัวไหนมายื่นให้กับท่านหรอกตัวท่านเองนั่นแหละโอเคไหมต่อไปพอพูดถึงครูการจะเรียนรู้ก็ต้องมีวิธีเรียนรู้วิธีเรียนรู้คืออย่างไรครับพี่น้องวิธีการเรียนรู้เพื่อให้รู้ได้เร็วด้วยไม่ใช่รู้ช้าและรู้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะประการที่1ครับฟังให้มากกว่าพูดพระบิดาสร้างหูไม้ท่าน2รูสร้างรูปากไม้ท่านรูเดียวเพื่ออะไรฮะถ้าเป็นธรรมชาติก็ต้องสอนว่าอะไรที่มันมีมากกว่าแสดงว่าต้องให้ใช้อันนั้นน่ะมันเยอะกว่าท่านจึงควรจะใช้หูที่มี2ข้างเนี่ยให้มากกว่าปากก็แปลว่าท่านต้องรู้จักฟังให้มากกว่าพูดการฟังนี่คือการเอาเข้าการพูดคือการเอาออกถ้าท่านจะเรียนรู้เนี่ยด้วยการเอาออกแล้วท่านจะรู้อะไรใหม่เพิ่มไหมล่ะท่านก็ต้องแบ่งเวลาเปิดโอกาสให้ท่านได้ฟังเพื่อเอาเข้าให้มากและเอาออกให้น้อยนั่นคือคนฉลาดโอเคไหมฟังให้มากกว่าพูดวันหน้าถ้าเรามีโอกาสนะเราก็ในการใช้อายตนะทั้ง5ให้มีประสิทธิผลศาสตร์แห่งการใช้อายตนะทั้ง5วันหน้าเราจะสร้างหลักสูตรกับทูลพระบิดาขอให้พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านอีกดีไหมในการใช้อายตนะฟังนี่คือหูปากก็คือเนี่ยพูดนี่ก็คือปากมันต้องเรียนรู้พี่น้องครับทุกวันนี้เรียนรู้แต่สถาบันฝึกหัดพูดประเทศนั้นประเทศนี้แต่สถาบันฝึกหัดรับฟังแห่งประเทศนั้นประเทศนี้มีไหมฮะไม่มีไปเน้นปากเพราะบอกว่าปากเป็นเอกแล้วไหนเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นจัตวาหรือชั่วดีเป็นตราถามว่าเอาหูไปไหนครับปากเป็นเอกเลขเป็นทูหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเอาหูไปไหนครับหูมีทั้งสองหูก็หูไปนาเอาตาไปได้ไงเอาหูข้างหนึ่งไปนาเอาตาไปได้ตากับหูหายเน้นแต่ปากอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่คือการสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นนะถ้าท่านอยากจะเรียนรู้ที่ฉลาดคือฟังให้มากกว่าพูดตาเนี่ยมันต้องมองอยู่แล้วล่ะถ้าพูดมากกว่าฟังเนี่ยท่านจะปิดโอกาสการเรียนรู้ของตัวท่านเองแต่จะเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนอื่นท่านจึงต้องรู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนท่านควรใช้ปากให้มากกว่าหูหรือใช้หูให้มากกว่าปากอย่างเราเนี่ยใช้ปากมากกว่าหูใช่ไหมเพราะเรากล่าวพระโอวาทกับจากพระบิดาเพื่อพวกท่านถ้าเราพูดน้อยเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งหมดเนี่ยผมว่าท่านเราว่าท่านไปนอนแล้วล่ะนี่เราพูดอย่างคุ้มเวลาเลย
พูดแบบไม่ค่อยเว้นวรรคด้วยนอกจากเนี้ยเว้นวรรคตรงติดกับแอมกับไอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับ2ครับคิดตามในขณะที่รับฟังเช่นรับฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเมื่อท่านรับฟังแล้วท่านรับรู้ท่านก็ต้องคิดตามที่รับรู้ด้วยเพื่อให้เข้าใจนะเราก็ไม่ได้พูดเร็วจนกระทั่งเกินกว่าท่านไม่มีเวลาว่างจะคิดตามให้ทันถ้าคิดตามไม่ทันไม่เป็นไรไงทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสก็จะแบ่งเป็นก้อนๆประมาณ9ก้อนต่อ1ตอนต่อ1เสาให้ท่านไปฟังซ้ำอย่าเบื่อที่จะฟังเพราะฟังฟรีพี่น้องครับที่ไปดูหนังน้ำเน่าไปดูละครน้ำเน่าท่านยังต้องไปเสียสตังค์ไอ้นี่ไม่ต้องเสียสตังค์เสียแต่เวลาเสียแต่ค่าไฟเอาไปเปิดฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องเสียสตังค์ตามจำนวนครั้งที่ท่านวิว และท่านก็จะได้ประโยชน์ให้คิดตามขณะรับฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนึกภาพออกไหมครับแล้วให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวรู้ว่าต้องทำไงต่ออย่างที่สามคือต้องฟังอย่างต่อเนื่องถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำถ้าลุกไปเข้าห้องน้ำก็ถือโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยหรือเปิดเสียงดังไว้ไปห้องน้ำและเวลาฉี่ก็อย่าฉี่เสียงดังเวลาชักโครกก็อย่าชักเสียงดังเดี๋ยวจะกลบเสียงของเราแล้วท่านจะฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องและขาดตอนท่านต้องฟังอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ฟังอย่างต่อเนื่องท่านจะปฏิติดประต่อไม่ได้แล้วธรรมะหรือสัจธรรมที่เป็นพระโอวาทของพระบิดามันก็จะสูญหายหรือจะบิดเบือนเบี่ยงเบนเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องมันการฟังที่ดีต้องฟังอย่างต่อเนื่องประการที่4ถามครูเมื่อไม่เข้าใจนี่เราถึงบอกว่าระหว่างที่ดูYouTube แล้วฟัง Facebook อยู่ในขณะนี้ถ้ามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจสิ่งไหนเขียนคำถามเอาไว้เลยหรือไปเขียนไว้ในกล่องข้อความก็ได้หรือจบรายการแล้วท่านไปขึ้นคอมเมนต์ไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วตั้งคำถามมาเลยก็ได้แล้วเรายินดีจะตอบให้ถ้าฟังที่เราพูดเนี่ยตอนไหนไม่เข้าใจท่านต้องถามครูอย่าเก็บความไม่รู้เอาไว้อย่าเก็บความไม่เข้าใจเอาไว้โอเคนะอย่างที่5ขณะที่ฟังขณะที่เรียนรู้ท่านจะต้องวางความรู้เดิมของท่านไว้ชั่วคราวขีดเส้นใต้ครับวางความรู้วางความเชื่อแต่เดิมของตัวท่านเองเอาไว้ชั่วคราวถ้าท่านยังไม่วางมันจะไม่มีที่ว่างให้ท่านได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆไม่มีจิตและปัญญาที่ว่างจะคิดตามในสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ที่เรากำลังสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังท่านจงอย่าไปคิดว่าวางแล้วนั่นคือการทิ้งไม่ใช่ความรู้ของท่านความเชื่อของท่านมันยังอยู่กับท่านแต่วางมันไว้ชั่วคราวขณะที่กำลังรับเอาความรู้ใหม่ที่เรากำลังกล่าวไม่ว่าความรู้ใหม่ที่ท่านฟังเนี่ยมันจะถูกต้องหรือมันจะไม่ถูกต้องมันจะสมควรเรียนรู้หรือไม่สมควรเรียนรู้ท่านต้องฟังให้จบแล้วคิดตามให้ตลอดถ้าท่านไม่ฟังและคิดตามท่านจะรู้ได้ไงว่าความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันจะกลายเป็นว่าท่านจะคอยเอาความรู้และความเชื่อเดิมที่ท่านมีอยู่มาคอยตัดสินความรู้ใหม่ที่เรากำลังกล่าวให้ท่านฟังถ้ามันไม่ตรงกับที่ท่านเชื่ออยู่รู้อยู่ท่านปฏิเสธทิ้งเลยท่านไม่เชื่อมันบอกท่านบอกไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ตรงแต่ถ้าท่านตรงท่านบอกเฮ้ยเชื่อเฮ้ยใช่แล้วถามว่าท่านมานั่งเรียนรู้กับเราทำไมครับเสียเวลาเปล่าๆเพราะท่านมาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วเสียเวลาการมาเรียนรู้คือเรียนรู้ความรู้ใหม่พี่น้องครับแล้วท่านรู้ไหมถ้าท่านยังไม่ฟังให้จบอะสิ่งที่ท่านฟังครูอย่างเราหรือครูคนไหนก็ตามเขากล่าวเขาสอนเขาสื่อเขาแนะนำท่านอ่ะมันมีอะไรเป็นความรู้ใหม่บ้างมันมีอะไรเป็นความรู้เก่าบ้างหรือมีอะไรเป็นสิ่งที่ไร้สาระบ้างถ้าท่านไม่ฟังอ่ะฟังแต่ไม่ใช่เชื่อฟังและคิดตามฟังและพิจารณาตามโอเคไหมนะทั้งหมด6ประการในสไลด์แผ่นนี้คือวิธีเรียนรู้นะคือวิธีเรียนรู้ท่านต้องจำไว้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6สำคัญที่สุดเมื่อเรารู้เรื่องวิธีการเรียนรู้แล้วยังมีนะที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเมื่อท่านเรียนรู้เรียบร้อยแล้วจนถึงข้อที่6คือนำความรู้ไปปฏิบัติการนำความรู้ของท่านไปปฏิบัตินั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือต่อยอดสิ่งที่2ที่ท่านจะต้องทำก็คือบูรณาการและสิ่งที่3ท่านไม่สมควรทำคือยำมั่วท่านเข้าใจไหมการนำความรู้จากครูคนไหนก็ตามแม้กระทั่งจากเราที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรียนรู้แล้วจะเอาไปปฏิบัติช่องทางในการที่ปฏิบัติแค่ตัวอักษรสีขาวๆ2ข้อทางซ้าย1เพื่อต่อยอดต่อยอดนั่นแปลว่าฐานความรู้เดิมของท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาท่านมั่นใจแล้วว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วพอมารู้ความรู้ใหม่ของเราท่านก็เอาไปต่อยอดความรู้เก่าของท่านที่มันถูกต้องเหมาะสมดีงามอยู่แล้วจ
ึงเรียกว่าต่อยอดอย่างที่สองเอาไปบูรณาการหรือ integration หรือ integrate แปลว่าบูรณาการหมายการหมายความว่าท่านต้องเอาความรู้จากครูคนอื่นๆที่ท่านได้เรียนรู้มาเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกลมกลืนกันกับองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่สิ่งไหนของท่านที่รู้เดิมอยู่มันขาดท่านก็เอาความรู้ใหม่ที่ใหม่ๆเนี่ยเติมเต็มเข้าไปเพื่อทำให้องค์ความรู้ที่ท่านรู้อยู่และรู้ใหม่มันแน่นขึ้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งขึ้นมันครบถ้วนกระบวนความมากขึ้นเขาเรียกว่าบูรณาการซึ่งทำให้เกิดความรู้ใหม่ความคิดใหม่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าบูรณาการส่วนประการที่3เรียกว่าย่ำมั่วแล้วเราให้ตัวแดงและขีดเส้นใต้ไปด้วยท่านอย่าทำคำว่าย่ำมั่วเนี่ยแปลว่าอะไรท่านอวดว่าท่านเป็นผู้รอบรู้แต่ท่านยังต้องอาศัยความรู้จากครูคนอื่นท่านเป็นแค่นักแปลงร่างแปลงกายแปลงสารเท่านั้นแหละโดยการเอาความรู้ที่ท่านชอบใจจากครูคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะเอามาคลุกๆในกะละมังแล้วก็เติมเต็มบางอย่างลงไปตามรสชาติที่ท่านชอบหรือตามรสชาติที่คนเขากินส้มตำมะละกอนะที่เขาชอบรสชาตินัวๆนะเขาชอบท่านก็ปรุงให้เติมตรงนั้นแต่งตรงนี้แต้มตรงนู้นไอ้หางไปต่อหัวเอาหัวไปต่อหางแขนไปต่อขาขามาต่อแขนอะไรแบบนี้วิปริตผิดประหลาดเพื่อที่จะเอามาเนี่ยขายคนที่เขาไม่รู้ขายคนที่เขาอยากรู้ขายคนที่เขายังขาดหรือด้อยจิตตปัญญาแล้วพาให้คนหลงทางแล้วท่านก็มีความสุขมีความสะใจจากการที่ตัวเองได้เป็นครูเขาด้วยกูเป็นผู้รู้กูเป็นครูเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องไปทำอย่างนี้ไม่ต้องไปยำมั่วให้ตัวเองเดือดร้อนจิตวิญญาณเดือดร้อนแค่ท่านเป็นคนดีหรือคนไม่ดีปฏิบัติต่อใครก็ตามท่านก็เป็นครูของคนอื่นอยู่แล้วครูเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ผู้สอนด้วยการกล่าวความรู้ที่แปลกๆความรู้ที่เฉียบๆให้คนอื่นเขาฟังอย่างเดียวการเป็นครูคือการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทั้งดีและชั่วให้คนอื่นเขาดูก็เป็นครูได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องได้ชื่อว่าเป็นครูให้คนยอมรับเรียกว่าครูบางทีกลัวครูไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีใช้คำว่าโค้ชก็มีนะโค้ชไว้ค่อยวิเคราะห์ให้ฟังนะยำมั่วก็คือเอามันมามั่วนะมันก็ถ้ามันเป็นส้มตำเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มสี่รสเนี่ยถ้ามันนัวๆอยู่เนี่ยอร่อยครับแต่ถ้ามันเป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงเนี่ยมันมั่วไม่ได้นะครับมันอร่อยไม่ได้ครับมันต้องมีแต่อย่างเดียวคือถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วต้องการันตีได้ว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างที่เป็นธรรมะมันเป็นสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงถ้าท่านยังไม่รู้ว่ามันความจริงมันคืออะไรเอามาต้มยำทำแกงกันแล้วนะเอามาให้กับคนนั้นคนนี้มันจะเป็นสัจธรรมที่แท้จริงหรือไม่ก็อย่าเพิ่งเอาไปเผยแพร่กับคนอื่นนะครับมันบาปนะครับ

โอเคไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับครูก็ผ่านไปแล้ววิธีเรียนรู้ก็ไปแล้วคราวนี้มาถึงองค์ความรู้บ้างองค์ความรู้มีกี่อย่างที่ท่านสมควรที่จะต้องทำความเข้าใจและศึกษาจากจอของเราเนี่ย 1. ความรู้ที่ท่านอยากรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในจักรวาลไม่ว่าในโลกหรือที่ไหนก็ตามอย่างแรกความรู้ที่ท่านอยากรู้อยู่แต่ท่านยังไม่รู้อย่างที่2เป็นความรู้ที่ท่านเรียนรู้มาบ้างแล้วอย่างที่3เป็นความรู้ที่ตัวท่านเองไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นความรู้ที่ตัวท่านเองไม่รู้ว่าไม่รู้ซึ่งความรู้ประเภทนี้ก็คืออนุตตรธรรมที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวให้ท่านฟังมันเป็นความรู้ที่อยู่นอกกาลาก็แปลว่าอยู่นอกอนันตจักรวาลที่องค์สัพพัญญูไม่สามารถเข้าไปควานหาศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นพระจิตของพระองค์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะไปสัมผัสรู้ดูเห็นได้เพราะมันอยู่นอกอนันตจักรวาลประการที่4ความรู้แบบที่4ความรู้ที่ไม่รู้ว่าทำไมตนเองจะต้องรู้ความรู้ที่มึงสอนกูไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องรู้เลยไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยไม่รู้จะรู้ไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์เช่นไอ้ความรู้ที่ไม่รู้ว่าทำไมตนเองจะต้องรู้เนี่ยถ้าจะมองด้านบวกก็คือเรื่องของชาวบ้านอย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ใช่หน้าที่กองการอะไรของเราจะต้องรู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้มันทำไมนั่นคือด้านบวกแต่ในข้อ4เนี่ยบางทีเนี่ยมีผู้ปรารถนาดีนำความรู้มาบอกมาฝากมากล่าวแต่ท่านไปมองว่าความรู้ที่มาบอกกูนี่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยความรู้ที่มาชี้แนะชี้นำอยู่เนี่ยที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับกูเลยนะกูจะไปสนใจจะเรียนรู้ไปทำไมนะนี่คือความรู้ในประการที่4พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจริงๆแล้วความรู้ทั้ง4ประเภทที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้ที่มนุษย์โลกทุกคนรวมทั้งท่านด้วยต้องเรียนรู้มันทั้งนั้นความรู้ที่อยากรู้อยู่เราไม่เป็นห่วงท่านอยากรู้อ่ะพอรู้ว่าใครเป็นองค์ความรู้หรือความรู้นั้นอยู่ที่ไหนแหล่งความรู้อยู่ที่ใดท่านจะรีบไปหาความรู้ที่เรียนรู้มาบ้างแล้วตัวเนี้ยมีปัญหามักจะมีปัญหากับมนุษย์มากแค่เรียนรู้แค่สเนคฟิชงูปลาหรือเรียนรู้แค่หางอึ่งอ่ะอึ่งอ่ะตัวเนี้ยหามันนิดเดียวแค่เรียนรู้นิดเดียวก็เป็นไงฮะอวดละใช่ไหมหรือความรู้ที่ตนไม่รู้ว่าไม่รู้นี่ก็เหมือนกันก็มักจะปฏิเสธก่อนนะไม่อยากฟังเพราะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไงเลยไม่ได้ใส่ใจจะเรียนรู้จะศึกษาโอเคไหมพี่น้องๆครับเพราะคนเนี่ยมีนิสัยในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปในองค์ความรู้ทั้ง4ที่ควรเรียนรู้บางคนเนี่ยพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆรู้นิดรู้หน่อยแล้วก็ทำเป็นอวดว่ารู้ก็คืออวดรู้แค่รู้งูปลานะคือความรู้ในข้อ2ที่อยู่ทางขวามือในข้อ2พอเรียนรู้มาบ้างแล้วก็อวดว่ารู้เที่ยวคุยโม้โอ้อวดเที่ยวโชว์เที่ยวไลฟ์ให้คนอื่นเขาเห็นทั้งที่จริงๆแล้วข้างในอยากกลวงรู้ไม่จริงอ่ะทุกวันนี้ใช้โซเชียลมันง่ายไงอยู่ในส้วมก็ใช้โซเชียลได้ทำตัวเด่นทำตัวดังได้อาศัยโซเชียลอาศัยสื่อตรงนั้นนะแต่ถ้าในแง่ของธรรมะแล้วมันผิดบาปนะพี่น้องครับเราก็เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าท่านก็อย่าไปหลงเชื่อในการโน้มน้าวจิตใจในการชักจูงกันง่ายๆถ้าจะให้ใครเป็นครูเราเนี่ยนะแล้วเราไม่รู้ว่าคนนี้มันรู้จริงหรือไม่แค่มันพอรู้บ้างหรือไม่ก็อย่าไปยึดติดที่ครูคนเดียวเรียนรู้จากทุกคนครูคนนี้รู้เรื่องนี้ครูคนนี้ก็รู้เรื่องนี้เราก็ลองเรียนรู้มันทั้งสองครูยอมรับมันทั้งสองครูอย่าไปยึดติดกับครูคนใดคนเดียวเพื่อทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีครูอีกคนหนึ่งนี่ที่เขารู้มากกว่าไอ้ครูคนเดิมที่เรารู้ไหมเราได้แต่ประโยชน์อย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่องค์ความรู้ถ้าเราเรียนรู้นะบางคนก็อวดอ้างเช่นความรู้ที่ตนเองไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองไม่รู้แต่มาเรียนรู้เอาอย่างเช่นรู้อนุตตรธรรมความจริงจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่ครูทั้งโลกไม่สามารถจะกล่าวสอนท่านได้พอรู้แล้วปั๊บเนี่ยเอาไปอวดคนอื่นเอาไปอวดคนอื่นโดยอ้างว่าเนี่ยอาจารย์ปริญญาสอนกูอย่างเงี้ยนะมึงต้องเชื่อนะกูเชื่อนะมึงต้องเชื่อเพราะอาจารย์ปัญญาแกยังว่าอย่างนี้เลยถ้ามองในแง่บวกมันก็ดีนะแต่มันเป็นการสอนให้คนให้งมงายใช่ไหมไม่ได้สอนคนให้ใช้ปัญญา
ทนที่จะพูดถึงสาระว่าอนุตตรธรรมาจารย์สอนอะไรไว้อนุตตรธรรมตรงนั้นคืออะไรแล้วอธิบายไปตามที่ตัวเองเข้าใจไม่ต้องไปยกอาจารย์หรอกแต่ให้บอกว่าท่านอาจารย์ปริญญาเป็นผู้กล่าวไว้จากพระเจ้าแล้วไปอธิบายสาระให้เขาฟังแต่ไม่ใช่อธิบายสาระนะประโยคเดียวแล้วไปขยายเป็น10นะแล้วคุยว่าตัวเองพูดในสิ่งที่ถูกต้องใครคอนเฟิร์มมันไปทำให้ธรรมะเขาเพี้ยนเปล่าๆนะใช่ไหมถ้าอยากจะพูดต้องพูดของตัวเองอย่าไปเอาอนุตตรธรรมไปพูดนะอย่าเอาไปอวดอ้างเพราะมันทำให้เสื่อมครูบาอาจารย์จะเสื่อมเสื่อมเพราะตัวเองโง่หรือตัวเองไม่รู้นั่นแหละหรืออวดอุตรินั่นแหละครับ หรืออย่างที่3ความรู้ที่ไม่รู้ว่าทำไมตนเองจะต้องรู้มันจะทำให้เกิดคนอวดดื้อขึ้นมาครับเพราะตัวเองไม่รู้ว่าทำไมจะต้องรู้ไม่เห็นมีประโยชน์เลยไม่เอาแม่กูไม่เรียนรู้กูไม่ฟังนี่คือดื้อครับทั้งที่ครูเนี่ยเอามาสอนถ้าไม่มีประโยชน์ครูจะเสียเวลามาพูดให้เปลืองน้ำลายทำไมจะมาเสียเวลาพูดเพื่อให้เสียหายเสียประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ทำไมครับนั่นแสดงว่าครูเนี่ยมองเห็นได้ว่าความรู้นั่นมันมีประโยชน์น่าจะลองฟังครูดูและถามครูว่าทำไมหนูจะต้องรู้หรือทำไมผมจะต้องรู้ความรู้นี้โอเคไหมพี่พี่น้องๆที่รักครับอวดว่ารู้อวดอ้างอวดดื้อมาจากคนที่เป็นลบซึ่งจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดจิตวิบัติซึ่งต้องมีการผ่าตัดจิตสำนึกนี่แหละครับไอ้ด้านบวกเราไม่ค่อยเอามาพูดพูดด้านลบเพื่อให้รู้ตัวรู้สำนึกและจะได้ปรับปรุงตัวเองคนเราถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเองบกพร่องมันจะมีการแก้ไขไหมสำนึกแห่งการแก้ไขปรับปรุงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับว่าผิดพลาดถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดพี่น้องครับความรู้ที่ไม่ควรเรียนรู้ฝากอีกสไลด์หนึ่งครับ1เพราะว่าในโซเชียลมีครูเยอะมีโค้ชเยอะมีเจ้าลัทธิเยอะมีจอมอุตริเยอะมีผู้วิเศษเยอะอ่ะเราไม่ไปว่าตัวตนเอาตรงนี้แล้วกันมีหลักคิดให้ท่านผ่าตัดจิตสำนึกของท่านด้วยวิธีที่ถูกต้องข้อหนึ่งครับความรู้ที่ไม่ควรเรียนรู้ก็คือความรู้ที่ช่วยให้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้เราหมายถึงในแง่ธรรมะนะแต่ในแง่ทางโลกไม่มาอ้างธรรมะสอนให้รวยสอนให้รวยโดยสอนวิธีคิดเพื่อจะรวยปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้รวยวิธีการทำงานทำยังไงถึงรวยวิธีการเลือกคนมาช่วยในการทำงานคือทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นน่ะเรียนได้แต่ถ้าอวดอ้างมาสอนธรรมะสอนเรื่องจิตวิญญาณจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตวิทยาแล้วมาเที่ยวแอบอ้างเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ผู้ที่เป็นปรมาจารย์บรมครูในอดีตกาลนะในบรรพบุรุษนะเขาพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณคืออะไรมันจึงเกิดวิชาจิตวิทยาเกิดขึ้นไซโคหรือไซโคสแปลว่าจิตวิญญาณไซโคโลจีก็แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยจิตวิญญาณท่านเข้าใจเอาไว้ด้วยไม่ใช่ใครๆก็สอนได้ใครๆก็จำขี้ปากเข้ามาพูดก็ได้ไม่รู้ถึงรากคำหรือที่มาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณทั้งนั้นเพื่ออยากจะรู้ว่าจิตวิญญาณคือใครจิตวิญญาณคืออะไรมาจากไหนอยากรู้เรื่องอนุตตรธรรมซึ่งทุกวันนี้เรามาเกิดบนโลกแล้วเราให้คำตอบแล้วว่าจิตวิญญาณคือใครมาจากไหนเป็นยังไงนะศึกษาของจิตจักรวาลไปแล้วท่านจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นเพื่อจะไม่ให้ท่านหลงทางโดยเฉพาะหลงธรรมะเนี่ยต้องดูก่อนว่าไอ้องค์ความรู้ที่ครูของท่านจะสอนท่านและท่านจะไปรับรู้รับเอาหรือไปเรียนรู้นั้นวิชาความรู้นั้นมันช่วยให้ท่านหลุดพ้นนิพพานได้หรือไม่ได้ถ้าช่วยหลุดพ้นนิพพานไม่ได้แสดงว่ามันเป็นอวิชชาอย่าไปเรียนรู้มันไม่สมควรประการที่2ใช้แค่แสดงอวดอุตริปาฏิหาริย์เท่านั้นแต่มันไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับบ้านได้ก้าวหน้าได้ไม่สามารถทำให้จิตหยาบของท่านยกระดับการสั่นสะเทือนด้านบวกเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ได้แค่แสดงอวดอุตริปาฏิหาริย์ทำให้หน้าทึ่งตะลึงตึงๆเท่านั้นอย่าไปข้องแวะเพราะมันจะทำให้ท่านหลงทางทำให้จิตวิญญาณของท่านเดือดร้อนประการที่3มันเป็นความรู้ที่ล่อลวงด้วยกิเลสไหมเช่นปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้นะทำแล้วจะรวยทำแล้วจะรวยนะต้องไปตักบาตรทำบุญสวดอะไรอย่าไปเชื่อถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อถ้าเป็นองค์ความรู้ที่ล่อลวงด้วยกิเลสเมื่อมันเริ่มต้นด้วยกิเลสแสดงว่าจิตหยาบของท่านมันหยาบอยู่นะมันยังเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ผู้ที่จะหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกออกไปจากอนันตจักรวาลได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนได้ต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณเท่านั้นครับถ้ายังใช้อำนาจของจิตหยาบอยู่ฝันไปเถอะครับต่อให้เกิดอีกสักกี่ภพชาติท่านก็ไม่มีวันจะหลุดพ้นนิพพานได้ท่านเชื่อเราครับ
เราพูดอย่างมีเหตุผลนะท่านต้องสามารถใช้จิตวิญญาณของท่านได้ไม่ใช่แค่จิตหยาบยังหมอบอยู่เลยครับยังอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่เลยครับแค่รักโดยหวังผลตอบแทนท่านก็ยังรักไม่ได้กับทุกคนกับทุกเคสอะไรซ้ำความรู้ที่ไม่ควรเรียนรู้อย่างที่สี่เป็นความรู้ที่ขายแค่ความเชื่อขายแค่ความเชื่อแล้วให้ท่านเอาความเชื่อตรงนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ท่านอย่าไปเชื่อตามครับเพราะถ้าเขาไม่มีเหตุผลขายแค่ความรู้สึกว่าเชื่อหรือน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อนั่นแสดงว่าไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงถ้าสัจธรรมที่แท้จริงต้องมีเหตุมีผลอธิบายได้ไม่ใช่บอกกูชอบกูเชื่อถ้าแค่นั้นไม่ใช่ธรรมะนี่คือหลักการนะอย่าไปข้องแวะอย่างที่5ความรู้ที่ไม่รู้ว่าจะเรียนทำไมไม่รู้ว่าจะเรียนรู้มันไปทำไมถามไอ้ครูคนที่มันจะสอนเรามันก็บอกเราไม่ได้เอารู้ไปงั้นนะรู้ไปใช่ว่าใส่บาแบกหามเราไม่มีเวลาว่างมากขนาดนั้นนะท่านถามมันแล้วมันตอบไม่ได้ท่านก็ลองศึกษาว่าที่มันจะสอนเราเนี่ยเราเรียนรู้แล้วเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมเอามาใช้ประโยชน์บนเส้นทางหลุดพ้นนิพพานได้ไหมทำให้จิตเราเนี่ยใสใจเราสวยเพิ่มขึ้นได้ไหมไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครได้ไหมหาคำตอบให้เจอถ้าหาคำตอบเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้วางมันทิ้งไปครับนั่นคือความรู้ที่ไม่สมควรจะเรียนรู้ครูคือใครน่าจะเป็นสไลด์ชุดสุดท้ายจริงๆนะครูคือใครนะครูคนแรกพระบุตรเอกเอามาไว้ก่อนเลยพระบุตรเอกเพราะพระบุตรเอกไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาจุติเป็นมนุษย์ง่ายๆนะพระบุตรเอกโดยจิตวิญญาณจะมาจุติเป็นมนุษย์เฉพาะยุคที่โลกกับมนุษย์มีปัญหาเท่านั้นพระบิดาจึงส่งพระบุตรเอกลงมาเพื่อมากล่าวพระโอวาทให้สติทางวิญญาณแก่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างยุคนี้พระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วปรากฏว่ามนุษย์โลกทำโลกเสียสมดุลด้วยการที่มีจิตวิบัติทุกอย่างเลยวิบัติหมดเหมือนอย่างที่เรากล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นรายการจนถึงบัดนี้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาเพื่อเยียวยาโลกนี้ยับยั้งโลกนี้ไม่ให้วิบัติและมาฉุดช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่กำลังวิบัติแต่ยังไม่ถึงขั้นวิบัติให้เกิดสติทางวิญญาณแล้วผ่าตัดจิตสำนึกของตัวเองเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณไม่วิบัติโลกไม่วิบัติจิตหยาบเองก็ไม่วิบัติสังคมก็ไม่วิบัติให้ทันการและเนื่องจากมันเป็นปลายยุคของพลังงานเก่าจะปิดยุคพระองค์จึงให้เรามาเฉลยความจริงที่มันเป็นอนุตตรธรรมอยู่ซึ่งสัพพัญญูก็กล่าวให้ท่านฟังมาก่อนไม่ได้มันถ้าท่านไม่ฟังพระบุตรเอกไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือพระบิดาองค์ความรู้ที่พวกท่านไม่เคยรู้เลยเพราะมันไม่มีอยู่ในกาลาก็คือในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลนี้ท่านก็จะไม่รู้เมื่อท่านไม่รู้ท่านก็จะเป็นลูกแกะที่ติดอยู่กับโลกนี้กลับบ้านไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งดึกเดือนยังไงก็ต้องทำเพื่อมาสร้างสติธรรมวิญญาณและประทานองค์ความรู้จากพระเจ้าให้กับพี่ๆน้องๆอย่างท่านท่านก็ต้องเอาพานมารับนะครับมารับแล้วต้องเรียนรู้ไม่ใช่รับแล้วมาทูลมาวนหัวว่าเป็นของสูงให้มันออสโมซิสซึมเข้าไปในสมองเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับครูคือพระบุตรเอกเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะปฏิเสธพระบุตรเอกได้ไหมท่านก็คิดเอาถ้าปฏิเสธพระบุตรเอกท่านก็จะไม่รู้อนุตตรธรรมเมื่อไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็จะช่วยให้จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้สองพระศาสดาเราจึงกล่าวกับทุกท่านตั้งแต่แรกรู้จักเราว่าเรามิได้มายกเลิกศาสนาหรือลบหลู่พระศาสดาพระองค์ไหนหรือมาบอกว่าให้ท่านยกเลิกการนับถือพระศาสดาที่ท่านนับถืออยู่ให้มานับถือเราและจิตจักรวาลแทนเรายังไม่เคยกล่าวแบบนั้นเพราะพระศาสดาก็คือครูของพวกท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกท่านได้ด้วยเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่มีอนุตตรธรรมที่เรามาเติมเต็มให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งพระบุตรเอกทั้งพระศาสดาท่านปฏิเสธไม่ได้และพระศาสดาท่านไปยึดติดพระองค์ใดพระองค์เดียวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าแต่ละพระองค์เนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละยุคที่เสด็จมาสอนเสด็จมาเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเนี่ยคนละยุคคนละสมัยกันความต้องการทางจิตวิญญาณของท่านที่ต้องการจะเพิ่มภูมิรู้ภูมิปัญญาภูมิธรรมเนี่ยแต่ละยุคมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยที่สอนเหมือนกันคือสอนให้รักกันให้ได้สอนให้ไม่ก้าวล่วงกัน
ช่ไหมและสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สมดุลส่วนรายละเอียดนั้นก็แล้วแต่ยุคสมัยว่าบกพร่องอะไรท่านก็มาสอนมาเตือนตรงนั้นนะอย่างที่สามคนนำทางนี่ก็เป็นครูเหมือนกันแต่จำไว้นะคนนำทางเนี่ยมันมีทั้งตาดีและตาบอดมันเวลาท่านเรียนรู้กับครูกับพระบุตรเอกกับพระศาสดาแค่คิดตามไม่ต้องคิดด้วยความสงสัยแต่ถ้าเป็นคนนำทางท่านต้องคิดด้วยความพิศวงสงสัยด้วยมันใช่ไหมเนาะมันเป็นเหตุเป็นผลไหมเนาะคนนำทางนี่ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่พระบุตรเอกคนนำทางก็คือคนที่อาสาว่าจะสืบทอดศาสนาอาสาว่าจะเอาธรรมะของพระศาสดามากล่าวต่อมาบอกต่อคนรุ่นหลังๆเพราะตัวเองเรียนรู้มาจนกระทั่งพอเข้าอกเข้าใจเนี่ยคืออาสาเป็นคนนำทางแต่คนนำทางเนี่ยนะบางคนก็ท่องจำธรรมะมาไอ้พวกนี้ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะท่องจำมาพูดแต่บางคนก็อุตริครับนะไม่ท่องจำอย่างเดียวท่องไว้ประโยคนึงแต่เอามาขยายอีก10คิดว่าตัวเองเจ๋งเป็นนักพูดนักคิดนี่แต่ไม่มีใครตัดสินพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกพระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าที่มึงไปขยายความประโยคหลักๆของเราอ่ะมึงพูดถูกหรือพูดผิดพระองค์ไม่อยู่แล้วไม่มีใครคอนเฟิร์มนะไอ้มันไอ้พวกคนนำทางพวกเนี้ยถ้าเป็นคนด้อยปัญญาถึงแม้จำเก่งแต่ด้อยปัญญาแต่อวดอุตริมาอธิบายเนี่ยบางทีพาเพี้ยนนั่นคือพวกคนนำทางตาบอดซึ่งหลายคนเนี่ยที่เป็นคนนำทางตาบอดมันพาหลงทางนิพพานหลุดลอยอยู่บนนั้นตั้งเยอะแยะผ่านมาเป็นพันปีแล้วหลงทางนิพพานแล้วหลุดลอยกันเป็นแถวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระบุตรเอกคือใครครับคือผู้ที่ใช้อนุตตรธรรมญาณสามารถใช้ในการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้ถ้าเป็นพระพุทธองค์พระองค์ทรงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณคำความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงได้รับมาด้วยวิธีการใช้สัมมาสัมโพธิญาณหรืออนุตตรธรรมญาณที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ก็คือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนี่คือคำตอบว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมคือข้อสงสัยที่พระพุทธองค์ต้องการจะทราบพระองค์หาคำตอบมาตลอดแต่คำตอบนี้ความรู้นี้ในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีคำตอบให้กับพระองค์พระบิดาเลยทรงเมตตานี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังพระพุทธองค์จึงทราบว่าอ้อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดเราจึงมาขยายความให้ฟังไงหมุนธรรมจักรก็คือต้องแทรกแซงเวทนาคือต้องแทรกแซงกิเลสให้ได้เห็นสิ่งใดรับรู้ดูเห็นสิ่งใดอย่าเกิดกิเลสนะแล้วรักให้ได้ใช้ปัญญาให้เป็นนั่นคือการหมุนธรรมจักรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไปย้อนดูของเก่านะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคืออะไรอาจารย์ปริญญาสื่อกับพระบิดาสื่อกับพระเจ้าให้ท่านได้ฟังไว้แล้วมีเป็นก้อนๆไปค้นหาเถอะนะส่วนพระศาสดานั้นท่านใช้สัมมาสัมโพธิญาณพระศาสดาใช้สัมมาสัมโพธิญาณถ้าเป็นพระบุตรเอกไม่ว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าแม้กระทั่งเราที่ไม่ใช่พระศาสดาแต่มาทำหน้าที่ในชาตินี้ก็ล้วนใช้อนุตตรธรรมญาณก็คือใช้วิธีการสื่อสารกับพระเจ้าที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตโดยใช้สมองส่วนกลางสั่นสะเทือนทั้งระบบซึ่งเป็นช่องทางพิเศษที่มีเอาไว้สื่อสารกับพระเจ้าที่อยู่เบื้องสูงแต่ถ้าใช้ตาที่3สื่อสารเนี่ยก็มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับเทพเป็นการสื่อสารในแนวระนาบที่เรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวระนาบมันต่างกันตรงนี้นะส่วนคนนำทางทั้งตาบอดทั้งตาดีถ้าตาดีก็คือผู้ที่สามารถใช้สมองซีกซ้ายที่เรียกว่าสติปัญญาและใช้สมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณทั้งสองซีกนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญได้อย่างชำนาญนั่นคือคนนำทางที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นคนนำทางที่ใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายใช้สติบ้างใช้สติบ้างแต่ใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวายังไม่ได้เราเรียกว่าคนนำทางตาบอดนี่แหละที่มันตีความพระสัจธรรมตีความพระโอวาทของพระศาสดาของตัวเองผิดๆถูกๆแล้วตีความเข้าข้างตัวเองว่านั่นแหละไอ้สวรรค์มายานั่นแหละคือแดนนิพพานนี่ตีความเข้าข้างตัวเองและจิตวิญญาณตัวเองที่ล่องลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นน่ะก็สมมตินามตามท้องเรื่องว่าตัวเองคือเทพเทวดามีเครื่องทรงมีอะไรต่ออะไรเหนือกว่ามนุษย์นะที่ดูไปแล้วก็เหมือนลิเกถูกไหมโอเคนะอ้าวครูคือใครทีนี้เราจะต้องขยายความเพิ่มนะเพราะครูตัวดีก็มีใช่ไหมตะกี้เนี่ยพระบุตรเอกพระศาสดาและคนนำทางที่เป็นครูที่ดีแต่มีครูตัวร้ายเหมือนกัน 1. พวกมารภายในครูตัวร้ายคือพวกมารภายในมีใครบ้างพี่น้องครับ 1. จิตของท่านเองที่ใฝ่ต่ำมันเป็นมารภายในที่เป็นครูของท่านเหมือนกัน
จิตที่ฝ่ายต่ำเป็นเพราะสันดานไม่ดีมันเกิดมาจากชาตินี้แหละที่พ่อแม่ผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมของเด็กน้อยจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่อย่างท่านในวันนี้หล่อหลอมด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ตลอดจิตมันเลยติดสันดานฝ่ายต่ำเมื่อมันฝ่ายต่ำนั้นมันก็คือครูตัวร้ายของเรามันคือมารภายในของเราที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าถ้าเราใช้จิตของเราฝ่ายต่ำมันจะเป็นมโนกรรมด้านลบและมันจะเป็นวจีกรรมด้านลบเป็นกายกรรมด้านลบมันก็จะทำให้เกิดเวรเกิดกรรมอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ว่าอย่าใช้ครูตัวร้ายคือมารภายในแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นเด็ดขาดอย่างที่สองมารภายในก็คือเจ้ากรรมนายเวรของท่านเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นตัวท่านซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นมารภายในเช่นจิตวิญญาณของท่านอาฆาตพยาบาทใครสักคนนึงแล้วดันมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นผัวเมียกันจิตวิญญาณของท่านก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคนที่มาเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันเราไม่ได้บอกว่าในภพชาติแรกนะในภพชาติหลังๆที่เป็นไปตามชะตากรรมที่ไม่ใช่ชะตาชีวิตท่านต้องจำไว้นะถ้าท่านเป็นจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทโดยที่ท่านไม่รู้หรอกแต่ให้ท่านระวังไว้จงระวังจิตหยาบของท่านอย่าให้มันวิบัติจิตหยาบที่วิบัติก็คือจิตหยาบที่เกิดอาการขาดสติชั่ววูบเพราะถูกยั่วยุอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตหยาบของท่านขาดสติแปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยว่างจากการควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ชั่วคราวโดยฉับพลันกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จะไม่มีจิตหยาบควบคุมดูแลแม้แต่เสี้ยววินาทีนี้ไม่ได้ครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกยั่วยุจนโมโหเกิดโมโหจิตตกโกรธเคี้ยวเคี้ยวฟันนี่แสดงว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยเสียสมดุลไม่สามารถจะควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองได้จิตวิญญาณของท่านถ้ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับไอ้คนที่ท่านถูกยั่วโมโหอยู่นั่นจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในตัวท่านจะโผล่ออกมาทันทีเพื่อจะมาแสดงความแก้แค้นในทุกรูปแบบกับไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านนึกภาพออกไหมเพราะขาดสติปั๊บจิตวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรจะออกมาแสดงฤทธิ์แทนจิตหยาบที่กำลังขาดสติแทนที่ท่านสามารถฆ่าผัวตัวเองเมียตัวเองลูกตัวเองได้หรือฆ่าญาติพี่น้องของตัวเองได้นะเพราะที่เขาบอกทำไปโดยบันดาลโทสะเนี่ยฆ่าเขาตายโดยบันดาลโทสะโดยลูกแกะโทสะนั่นแหละครับจิตวิญญาณออกมาทำแทนเพราะจิตหยาบเหลวไหลจิตหยาบต้องช่วยจิตวิญญาณตัวเองให้ข้ามพ้นความอาฆาตพยาบาทให้ได้คือต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นจิตหยาบต้องไม่เสียสติไม่ขาดสติเราจึงต้องบอกว่าให้มีมหาสติไว้จิตวิญญาณจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะถ้าไปฆ่าเขาตายเนี่ยจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้เนี่ยก็เดือดร้อนก็หลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้าเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ก็เนี่ยก็คือตกนรกแล้วเป็นภพชาติสุดท้ายไปไหนไปไม่เป็นแล้วนี่คือปัญหานะเราอธิบายแค่นี้นะไว้วันหน้าพูดยาวกว่านี้เพราะว่าล่วงเลยเวลามามากเราอยากให้มันจบตอนนะไม่ว่ามามีภาคสองภาคสามให้มันวุ่นวายครูตัวร้ายพวกที่สองคือพวกมารภายนอกมารภายนอกคือใครครับมารภายนอกคือใครที่ต้องระวังผู้ที่ก้าวล่วงท่านครับซึ่งเขาอาจจะเขียนบทละครร่วมกันกับท่านมาในชะตาชีวิตก็ได้เป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกหรือคนที่ก้าวล่วงท่านเพราะเป็นแค่ผู้ที่ตามมาราวีการตามกฎแห่งกรรมที่เขามาเป็นผู้ยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้กับท่านน่ะเขาก็มากวนสถีนให้ท่านสะเทือนน่ะก็เรียกว่ามาก้าวล่วงท่านพวกนี้คือพวกมารภายนอกซึ่งเป็นครูตัวร้ายของท่านท่านก็ต้องไม่ปฏิเสธเขาทำอย่างไรท่านที่จะตั้งรับครูที่เป็นมารภายนอกเหล่านี้ได้ใช่ไหมก็นั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกฤษสติมหาสติปณิธานแห่งการหลุดพ้นน่ะสามสิ่งนี้ถ้าท่านจำแม่นและปฏิบัติได้ผู้ที่ก้าวล่วงท่านเนี่ยจะทำอะไรท่านไม่ได้จิตท่านจะนิ่งสงบจิตวิญญาณของท่านก็จะมีความสุข พวกมารภายนอกคือซาตานในร่างของคนเป็นครูตัวร้ายซาตานในร่างของคนเนี่ยคือมารภายนอกมารพวกนี้อาจจะไม่ใช่เป็นศัตรูคู่อาฆาตเป็นอริของท่านจากชาติที่แล้วโดยตรงแต่เป็นผู้ที่เห็นว่าท่านเนี่ยฝ่ายนิพพานนะเขี้ยวกรรมฝ่ายนิพพานพวกมันก็จะมาช่วยร่วมกันเพื่อที่จะทำตนเป็นอุปสรรคบนเส้นทางการหลุดพ้นนิพพานตามมรรควิถีจิตจวานของท่านเขาก็จะมาคอยทำตัวเป็นอุปสรรคทุกรูปแบบนี่คือพวกที่เป็นซาตานในร่างของคนหรือถ้าไม่ทำร้าย
ขาก็มาชักจูงให้ท่านหลงผิดหลงทางให้แทนที่จะปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโดยใช้ความหลงของท่านโดยใช้ความงมงายของท่านโดยใช้ความโลภซึ่งเป็นกิเลสของท่านนี่คือมารภายนอกวันหน้าก็คงต้องเรียนรู้อีกว่าจะป้องกันมารภายนอกพวกนี้อย่างไรเราคุยวันนี้ไม่ได้เพราะเวลามันน้อยเหลือเกินต้องกราบประทานอภัยจากพระบิดาด้วยและขออภัยท่านทั้งหลายด้วยครูตัวร้ายตะกี้ไป2แล้วนะคือพวกมอดพวกมอด

อยู่ร่วมกันกับโลกพวกเนี้ยนะมีแบบประเทศไหนบ้างพวกผู้หลงโลกมอดผู้หลงโลกคิดว่าโลกนี้เป็นของตัวเองหนีภัยจากสงครามนิวเคลียร์ของพวกมอดด้วยกันเองแต่มาสู้กันบนโลกมุดไปอยู่ใต้ดินพอโผล่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เห็นว่ามีมนุษย์อยู่เต็มโลกแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะและตัวเองน้อยกว่าด้วยก็เลยต้องพยายามที่จะทำตัวเป็นพวกเดียวกับมนุษย์และเอามนุษย์มาเป็นพวกเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดอ่ะเขามาหลอกมนุษย์ในสมัยโบราณว่าเขาคือเทพเจ้าเพราะฉะนั้นลัทธิบูชาเทพเจ้าจึงมีอยู่เกลือไปตั้งสมัยกรีกอียิปต์โบราณอะไรพวกนั้นและมีอะไรมีการเส้นสวงมีการสังเวยสัตว์สังเวยเลือดมีการสังเวยสาวพรหมจรรย์ไอ้พวกนี้มาหลอกมนุษย์ว่าเนี่ยคือการเส้นไหว้พระเจ้าพวกมันคือพวกพระเจ้าไอ้พวกหัวสูงหัวแหลมนั่นมันไม่ใช่มนุษย์แท้นะไว้วันหน้าเราค่อยมาสังคายนาให้ท่านฟังเมื่อถึงเวลาเพราะช่วงนี้ทุกวันเสาร์ยังมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ท่านจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวเดินของจิตวิญญาณที่ไม่สเปะสปะเพื่อจะไปสู่ประตูนิพพานสู่การหลุดพ้นได้ยังมีเรื่องต้องเรียนรู้เยอะครับนี่เราพูดนอกเรื่องเอาไว้นะเผื่อเอาไว้พูดแล้วฟังเพลินๆเป็นความรอบรู้รอบตัวที่ในโลกนี้ไม่มีใครรู้แต่เราจะบอกให้ท่านรู้แต่ไม่ใช่วันนี้นะมอดผู้หลงโลกพวกนี้อย่างเช่นไปอยู่เบื้องหลังของประเทศต่างๆของชาติต่างๆเพื่อหวังว่าตัวเองจะปลอดภัยไม่ถูกฆ่าตายโดยการเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาให้แลกเปลี่ยนกับความอยู่รอดของตัวเองไอ้มนุษย์ก็ชอบเพราะกูจะได้เหนือกว่าชาติอื่นๆขณะที่ชาติอื่นๆก็มีไอ้มอดเป็นเบื้องหลังเป็นพวกเหมือนกันเป็นสมองอยู่เหมือนกันเห็นไหมมันก็แข่งกันทางด้านวัตถุเทคโนโลยีไม่มีใครแข่งกันทางเจริญทางด้านวิญญาณเลยครับเพราะไอ้พวกมอดพวกนี้มันเก่งเรื่องวัตถุเทคโนโลยีโอเคไหมก็เลยสร้างเนี่ยมีการตัดต่อพันธุกรรมแม้กระทั่งเชื้อโรคมันยังทำได้เลยใช่ไหมจนกระทั่งถึงวันหนึ่งข้างหน้าเชื้อโรคตัวเดียวมันเป็นได้ทั้งพืชและสัตว์คือเป็นได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัสซึ่งสักวันหนึ่งพวกมันจะทำแต่เราก็ต้องหยิบมันมาครอบครองเพราะไม่งั้นนะทั้งโลกจะไม่เหลือใครมีชีวิตรอดสักคนเดียวไซโคโชก็ต้องโชว์อีกรอบเมื่อถึงวันนั้นเมื่อถึงไวรัสทีเรียอาราวาสโอเคไหมเราต้องเอามาใช้ในการชำระโลกเลยเหมือนกับเอาโควิด-19 ที่เป็นเชื้อโรคตัวแรกนะที่เขาเอามาเพื่อเป็นอาวุธในการทำร้ายมอดประเภทที่2มอดผู้รุกรานเนี่ยไอ้พวกนี้เห็นสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนแออุกกาบาตพุ่งเข้ามาเกือบถึงพื้นโลกบ่อยๆพวกนี้ก็จะชอบเข้ามาทางประเทศที่มีสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอนะมาทั้งยานประหลาดมาทั้งรูปธรรมประหลาดแล้วก็พอเห็นว่าโลกนี้น่าอยู่และมนุษย์มันโง่เครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์นี่ทั้งสาวทั้งหนุ่มมันหล่อมันเท่มากพวกเขาหน้าตาขี้เหร่ไอ้พวกที่ไม่ค่อยดีเนี่ยหน้าตาขี้เหร่ก็เลยพยายามจะมาผสมพันธุ์กับมนุษย์เขาเรียกว่า cross ใช่ไหม cross genes cross heredity ก็คือมาข้ามสายพันธุ์อย่าไปคิดว่าพระบิดาไม่ทราบอย่าไปคิดว่าอาจารย์ปริญญาไม่รู้มันไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้มันไม่รู้หรอกยังไม่ถึงเวลาเขาก็เลยมีวิธีการก็คือจะมาหลอกมนุษย์หลอกพวกท่านน่ะเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์แลกกันกับมนุษย์เอาบางสิ่งมาแลกพวกเขามีพลังจิตสูงมีความฉลาดทางปัญญาสูงมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สูงมากกว่าเราหรอกเพราะพวกมันมีสมองก้อนเดียวของเรามี2ซี่อ่ะเราฉลาดกว่าอีกซับซ้อนกว่าด้วยแต่พวกมันดูแล้วมันฉลาดกว่าเรารู้มากกว่าเราเพราะอะไรเพราะพวกมันน่ะพระบิดาสร้างไว้ก่อนเราอีกครับให้มันเกิดมาเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตอ่ะก่อนเราอีกครับแล้วมันก็มีเวลาในการพัฒนาปัญญาใช้สมองคิดโน่นนั่นนี่นะทำให้มันรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉลาดกว่ามันเก่งกว่ามนุษย์นะความจริงไม่ใช่หรอกมันเกิดก่อนเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเกิดก่อนมนุษย์อีกมนุษย์เนี่ยเพิ่งมาแค่หกหมื่นนะในยุคนี้แค่หกหมื่นวนไปวนมาอยู่ในนี้แค่เท่านั้นเองมนุษย์เราไม่มีประวัติศาสตร์แต่พวกนี้มันมีประวัติศาสตร์แต่มันมีอายุไขยาวนานมันไม่ตายแต่มนุษย์เราอายุสั้นลงเรื่อยๆอ่ะงั้นความรู้ที่จะสร้างต่อยอดอะไรต่างๆมันจึงน้อยกว่าไอ้คนพวกนี้นะโอเคครูตัวร้ายพวกที่เป็นมอดท่านต้องระวังมันจะเอาเทคโนโลยีมาหลอกล่อท่านเหมือนเอาเชื้อโรคมาหลอกล่อให้เราฆ่ากันเองหรือบางทีก็ทำให้เราเนี่ยไปเป็นทาสมันนะโดยการที่เอาเครื่องกลไกเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์มาแอบติดไว้ที่หูบ้างมาฝังไว้ที่ท้ายทอยบ้างเพื่ออะไรไหมเพื่อ

คอยรักฟังจิตของพวกท่านเวลาท่านสื่อสารอะไรท่านคุยอะไรพวกมันก็เรียนรู้ได้หมดเพราะเขาใช้อิเล็กทรอนิกส์ผสมกับพลังจิตคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กกับคลื่นพลังจิตมันเป็นคลื่นชนิดเดียวกันพี่น้องครับไม่ต้องแปลกใจเขาเอามาฝังไว้ที่ตัวท่านแล้วทำไมเขารู้ว่ารู้จิตของท่านน่ะชิ้นเล็กๆนี่คือไฮเทคโนโลยีในการที่เขาไปล่าอาณานิคมที่ดาวดวงอื่นก็ใช้วิธีแบบนี้ไปหลอกให้เป็นพวกคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่ตกหลุมพรางแบบนั้นหรอกนะทำให้เห็นว่ามีความสามารถในการผ่าตัดด้วยจิตได้รักษาคนป่วยด้วยจิตของเขาที่มีพลังอำนาจได้นั่นคือการมาสอนให้ท่านฝืนกฎแห่งกรรมของพระบิดาผิดมากเลยนะเพราะเขาข้ามดาวข้ามอะไรมาเราจึงบอกว่าจะอ้างว่าจะมาช่วยมนุษย์เวลามีภัยพิบัติเราจะบอกให้ฟังนะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆในช่วง56วัน8ราตรีเนี่ยพวกเขาจะไม่ว่างมาช่วยพวกท่านหรอกเพราะอะไรไหมเขาแค่ช่วยเหลือตัวเองจนแทบจะเอาไม่รอดแล้วครับเมื่อถึงวันนั้นนะครับถ้ายังอยู่ในระบบโลกไม่ว่าสรรพสิ่งใดก็ตามถูกชำระไปพร้อมกันทั้งหมดนี่คือความจริงพี่น้องครับครูตัวร้ายพวกที่4คือพวกคนนำทางตาบอดพวกคนนำทางตาบอดตะกี้กล่าวไปคร่าวๆแล้วไปไวๆก็ได้ครับพวกนี้มักจะสอนให้ท่านจำแล้วทำตามสอนให้ท่านจำแล้วทำตามถ้าบังเอิญสิ่งที่เขาสอนท่านเนี่ยเขาจำมาผิดเลยมาสอนให้ท่านจำต่อมันก็บิดเบี้ยวแล้วแน่นอนประการที่สองครับเขาแปลรหัสไนของธรรมะนั้นผิดพลาดเช่นคบพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคนนำทางตาบอดสอนเลยว่าพระศาสดาห้ามไม่ให้คบคนชั่วเพราะพระองค์บอกว่าคบพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลให้คบคนดีคบคนเก่งคนฉลาดนะไอ้คนพานคนชั่วอย่าไปคบมันแปลผิดนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพระศาสดาสอนให้มนุษย์ทุกคนรักกันไม่มีศาสดาองค์ไหนสอนให้เกลียดกันนะสอนให้รักกันแปลว่าให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีคนนั้นจะเป็นคนชั่วมีความผิดแปลกแตกต่างกันไม่ว่าสีผิวชั้นวรรณะหรือปัญญาหรือความร่ำรวยฐานะอะไรก็แล้วแต่มันต่างกันแค่ไหนอย่างไรทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้มันไอ้คนพาลก็คือคนชั่วเป็นคุณสมบัติหนึ่งใช่ไหมของการเป็นคนและตันทะลึ่งไปสอนว่าห้ามอย่าคบคนชั่วให้คบคนดีนะแล้วถามว่าตัวเองอ่ะที่ไม่คบคนชั่วนะคิดว่าคนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนดีเหรอเรายังมีดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปอยู่ใช่ไหมนี่คือการสอนผิดนี่คือพวกคนนำทางตาบอดที่เราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังและยังมีอีกเยอะที่ถอดความหมายของพระศาสดาในแต่ละศาสนาเอาไว้ผิดๆนะเราก็ค่อยมาสะกิดนะพอเราไปเกาตอนนี้เดี๋ยวเราจะถูกแอนตี้เราจะพูดอนุตตรธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไหนเขากล่าวไว้ให้ท่านฟังไปก่อนเพื่อเราจะได้ไม่มีศัตรูท่านจะได้มีสติที่จะฟังได้อย่างสบายๆพี่น้องครับครูตัวร้ายพวกที่5พวกสุดท้ายคือพวกมั่วคือพวกที่ชวนให้ท่านงมงายเขาจะเอาสารพัดวิชามาไลฟ์สดโชว์ให้ท่านฟังทุกวันนี้ในจอนี่มีเยอะบางคนเนี่ยยังจำประวัติศาสตร์ของตัวเองไม่ได้เลยว่าศึกษาเรียนรู้อะไรมาบ้างจากใครที่ไหนอย่างไรไม่รู้แต่ว่าชวนให้คนงมงายเพราะชวนให้เชื่อโดยไม่ให้ใช้ปัญญาไม่ให้คิดประเภทที่สองพวกนี้คือชอบอวดวิเศษ ทำตัวเป็นผู้วิเศษมนุษย์เราชอบอะไรแปลกๆชอบอะไรวิเศษอยู่แล้วก็จะคล้อยตามง่ายๆอย่างที่สองคือขายกิเลสคนที่ยังอยากรวยคนที่ยังมีความโลภอยู่ก็จะตกหลุมพรางคนพวกคือพวกนี้จะอวดว่าตัวเองรอบรู้บางทีท่านต้องถามนะไอ้คนที่มันอวดว่าจะมาเป็นครูท่านเนี่ยพวกมั่วเนี่ยคือเอาความรู้หลายๆที่มามั่วๆกันเนี่ยมาทำเป็นต้มยำทำแกงจนกระทั่งหาความจริงที่แท้จริงยังไม่ได้เลยเพราะมันเอามาผสมกันจนมั่วหมดเขายังตอบไม่ได้เลยว่าตัวเขาเองประสบความสำเร็จอย่างที่มาเที่ยวสอนคนอื่นเขาหรือเปล่าตัวเองประสบความสำเร็จป่ะที่รวยได้เป็นเพราะว่ามีลูกศิษย์มาเยอะมันหลงคารมหลงอวิชชาเยอะก็ให้ตังมาเยอะไม่ได้มีรายได้หรือไม่ได้มีผลประโยชน์มาจากการใช้วิชาที่ตัวเองทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นน่ะมันประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นหลอกว่ากินแล้วเนี่ยตาชั้นเดียวกลายเป็นตาสองชั้นได้หลอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ฉลาดได้หลอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เต้าตึง
กินเข้าไปแล้วหลอกว่าทำให้ตูดเด้งท่านว่ามันสมเหตุสมผลไหมกินแล้วแก้มะเร็งได้ไม่ได้บอกว่าป้องกันมะเร็งนะถ้าฉลาดต้องบอกว่าป้องกันมะเร็งได้แต่นี่ดันบอกว่าแก้มะเร็งได้ซึ่งมันพิสูจน์ได้นะว่ากินแล้วแก้มะเร็งจริงๆแค่เป็นอาหารเสริมพี่น้องครับเราไม่ได้อิจฉาความร่ำรวยแต่นี่เรายกตัวอย่างคนที่ทำตัวแบบนี้ติดคุกไปหลายรายแล้วนะครับใช่ไหมติดคุกไปหลายรายแล้วที่ใช้วิธีอวดอุตริชวนทั้งงมงายเพราะเป็นผู้วิเศษรู้กูรู้กูสื่อจากฟ้าไหนไม่รู้บางทีบอกว่าเป็นเทพมาประทับทรงสูงส่งแต่พอประทับทรงเสร็จแล้วเนี่ยเด็กซ์เล่าสุราเมรัยดื่มเป็นขวดๆยี่ห้อไหนก็กูดื่มมากเนี่ยนี่มันผีนะครับไม่ใช่พระไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก็ยังงมงายอยู่ได้โดนผีหลอกแต่ขาดสติเพราะหลงกิเลสหลงอัตตาหลงมายาเราที่บอกกันเพราะความหลงพี่น้องครับนะพี่น้องๆทั้งหลายครับก็สมควรแก่เวลาเนอะไม่พูดแบบนี้ก็ไม่จบก็ต้องพูดให้จบเอวังด้วยประการฉะนี้เอพิโซด319จะหยุดวิบัติต้องผ่าตัดที่จิตสำนึกเราอนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆที่ Facebook 332ท่านอนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายทาง YouTube 317ท่านชมสดๆวันนี้ไม่ทันผ่านวันจันทร์วันอังคารไม่เกินวันพุธนะครับดูย้อนหลังได้ทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสซึ่งเป็นผู้ควบคุมเสียงควบคุมแสงดูแลการถ่ายทอดสดในบทบาทของมนุษย์อยู่เนี่ยจะช่วยกันตัดต่อซอยเป็นท่อนๆให้ท่านได้สะดวกในการเรียนรู้และศึกษาท่านเอาไปแบ่งปันคนอื่นได้เลยเราไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ขออย่างเดียวว่ากรุณาอ้างนามองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าและอ้างเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกด้วยเราไม่ได้อยากดังและไม่ได้หวงความรู้ไม่ได้หวงธรรมะถ้าหวงเราไม่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไม่ออกโซเชียลหรอกถ้าเราหวงนะแล้วเราก็จะบล็อกเอาไว้ไม่ให้ใครก๊อปปี้ได้นี่เอาไปได้เลยครับแต่ขอให้อ้างอิงหน่อยนี่แค่เพียงเท่านี้ท่านพิสูจน์ความซื่อสัตย์ความกตัญญูในจิตของท่านยังไม่ได้ถ้าท่านชอบมั่วและชอบลอกชอบเรียนท่านอย่าฝันเลยนะว่าชาตินี้ท่านจะหลุดพ้นนิพพานกับเขาได้ถ้าชาติหน้ามีสำหรับท่านนะก็โชคดีแล้วนะถ้าจะมีชาติหน้าแต่โอกาสดีๆแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกมาตลอดกราบพระองค์ทรงพระเมตตาช่วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าคำกล่าวใดของลูกเป็นการก้าวล่วงเกินเลยต่อพี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทจิตไม่สงบขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมกับลูกที่ก้าวล่วงพี่ๆน้องๆโดยไม่รู้ตัวโดยขาดสติหรือขาดปัญญานะหรือด้วยความประมาทหรืออย่างไรก็ตามและขอให้พระองค์ทรงทำโมฆะกรรมให้ด้วยขอให้ไม่มีกรรมนี้ติดกับจิตวิญญาณของลูกตลอดไปนะและก็ลูกก็ขออนุญาตพระบิดาขออโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้ฟังผู้ชมรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยพบกันใหม่ทางช่อง YouTube จิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งที่320ในวันเสาร์หน้านะและก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาขอให้ทุกท่านจงรับเอาองค์ความรู้ที่สำคัญคือหยุดวิบัติด้วยการผ่าตัดที่จิตสำนึกของท่านท่านต้องช่วยเหลือตัวท่านเองจะให้พระบิดาหรือเราช่วยเหลือไปผ่าตัดท่านโดยตรงลงมือกับท่านไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถฉันใดท่านก็ต้องเพียรพยายามที่จะทำต่อตนเองฉันนั้นเลิกฝักใฝ่เรื่องอุตริอวิชชาซะสนใจแต่สิ่งที่จะพาท่านหลุดพ้นนิพพานให้ได้เพราะเวลาเหลือน้อยแล้วอย่าเลวไหลอีกต่อไปขอให้ท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาขอพระบิดาทรงพระเมตตาประทานความรักก้อนใหญ่ๆเป็นพิเศษให้กับท่านเพื่อช่วยเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณและกายสังขารที่มันต้องใช้ไปจากการอดหลับอดนอนจนถึงตีสองเกือบจะอีก2นาทีคือตีสองสามสิบนาทีขอให้ท่านจงก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและนอนหลับฝันดีด้วยกันทุกผู้ทุกคนฝากท่านทั้งหลายว่าจะสั่งน้ำพริกเผาจะสั่งมะพร้าวคั่วหรือต้องการพระคัมภีร์พระเจ้ามีจริงเล่มนี้นะขอท่านทั้งหลายนะ 1,500 บาทบริจาคมาแล้วก็น้ำพริกนะตามราคาเดิมอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ถามน้องบุญธรรมมาถ้าจำไม่ได้ขออภัยด้วยถ้าทำให้ช้าๆแต่กลับไปแล้วได้ทานและอร่อยขออภัยที่ทำเสร็จช้าเพราะทำด้วยมือฝากสั้นๆเราเกรงว่ากว่าสินค้าที่เป็นของกินเนี่ยจะกลับไปถึงมือท่านถ้าไปถึงมือท่านผ่านไปแล้วประมาณ3วันจากวันที่เราผลิตให้ท่านรีบเอาเข้าตู้เย็นนะเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแม้กระทั่ง 0.001%
พราะฉะนั้นเราต้องการท่านกินของสดและปลอดภัยผงชูรสก็ไม่ได้ใช้เป็นมังสวิรัติ 100% ท่านเอาไปแล้วถ้ายังไม่กินใส่ตู้เย็นเปิดกินเสร็จแล้วไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นเพื่อจะรักษาคุณภาพถนอมอาหารเอาไว้ไม่ให้แบคทีเรียนะเขาเติบโตนึกออกไหมฮะถ้ามันร้อนๆเนี่ยโอกาสที่จะแบคทีเรียจะเติบโตเพราะในกระปุกมันจะมีออกซิเจนผสมอยู่เนื่องจากเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้อะไรนะก็ให้รับประทานซะอย่าไปเสียดายเก็บไว้นานๆเราอุตส่าห์ทำกระปุกเล็กๆเลยนะใช่ไหมถ้าอยากทานอีกก็สั่งมาอีกได้นะต่อไปเราจะพยายามเร่งทำให้เร็วขึ้นนะตอนนี้ผลิตช้าต้องขออภัยจริงๆครับแต่ถ้าท่านตอบมาว่าอร่อยเราก็ดีใจนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะเราก็คงจะ ไม่มีอะไรจะกล่าวกับท่านมากกว่านี้อีกมีคำถามอะไรฝากไว้ในกล่องข้อความหรือใน

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งนะครับกับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่ง www.จิตจักรวาล.com ศาสนิกชนคนประพฤติธรรมทุกชาติทุกศาสนาสามารถที่จะตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลผ่านทางช่องทางทั้ง3ช่องทางได้เป็นประจำ3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เข้ารายการเลทไปนิดนึงต้องกราบขออภัยพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมด้วยนะเราอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลนะจะทำหน้าที่ในการน้อมนำเอาพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในการถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้านำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายเพื่อที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเพื่อที่จะแก้ไขความเชื่อความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านและมีผลต่อการดำเนินชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ด้วยเราโดยในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเข้ามากล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยเติมเต็มสัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญตาได้ในภพชาตินี้ภพชาติเดียวโดยไม่ต้องค่อยๆสั่งสมประสบการณ์อะไรอีกโดยไม่ต้องใช้เวลาในการมีสังสารวัฏให้มากมายต่อไปอีกเนื่องจากว่าบัดนี้โลกได้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วหน้าที่ของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านต่างคนต่างต้องรีบเร่งรัดที่จะหาวิธีนำพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพหรืออยู่นอกอนันตจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6 กุมภาพันธ์ 2564เป็นวันที่เราจะกล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมวลมนุษยชาติทั้งโลกทั้งหลายว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาให้เรานำบทเรียนที่สำคัญอีกบทหนึ่งมากล่าวต่อท่านทั้งหลายวันนี้เราก็ได้โปรยหัวจั่วความเอาไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราจั่วความเอาไว้ว่าฟ้าผ่าลงมากลางโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าคืนนี้3 ทุ่มครึ่งเนี่ยท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทามันไม่ได้หมายความว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายเข้าใจหลายคนที่ยึดติดกับความรู้เก่าๆยึดติดกับความรู้เดิมพอได้ยินได้ฟังความจริงที่เรากล่าวและบอกว่ามีคำเฉลยหรือมีคำตอบในคืนวันนี้หลายคนก็ร้องว้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขณะที่มีบางคนนะก็อุทานเสียงดังๆว่าเอ๊ะยังไงนี่แปลว่าพอได้ยินข้อความนี้ปั๊บท่านก็งุนงงสงสัยเอ๊ะยังไงถูกต้องแล้วครับข้อความที่เราเขียนไว้ใน Facebook เราต้องการที่จะเร้าความสนใจให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าทุกบทเรียนคืนวันเสาร์ของจิตจักรวาลที่เราสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมายังโลกเนี่ยทุกวันเสาร์น่ะล้วนเป็นบทเรียนที่สำคัญทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่พระศาสดาผู้เกิดจากโลกไม่ได้กล่าวหรือไม่เคยกล่าวเอาไว้ให้ท่านฟังได้เพราะว่ามันเป็นความรู้นอกกาลาคือเป็นความจริงที่เป็นความรู้นอกอนันตจักรวาลเราจึงต้องเดินทางจากนอกอนันตจักรวาลเข้ามาช่วยท่านทั้งหลาย
พื่อมาสื่อพระโอวาทกับผู้ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์7จักรวาลเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็คือสิ่งที่ท่านขาดแล้วมาแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดหรือถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนไปนั่นเองพี่วีน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่320เป็นตอนที่320ชื่อเรื่องหรือชื่อบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาจะประทานมาให้เป็นความรู้กับท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนพูดภาษาอะไรก็ตามอนุตตรธรรมทั้งปวงที่เรากล่าวถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมายังโลกล้วนเป็นสิ่งที่ควรสนใจควรเรียนรู้ควรรับทราบรับฟังและควรที่ท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามด้วยกันทั้งสิ้นถ้าท่านมีความปรารถนาสูงสุดคือหลุดพ้นนำจิตวิญญาณท่านหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของอนันตจักรวาลไม่ใช่เฉพาะดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสาเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจแทนพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระองค์และจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้เรียนรู้ว่าพระองค์และลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเท่านั้นให้มาเรียนรู้เพื่อจะหาคำตอบให้ได้นะว่าพระบิดาเนี่ยก็ทรงทราบว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือมอบหมายภารกิจให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในโลกนี้แทนพระองค์ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นก็แปลว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างก็ทรงเรียนรู้แล้วว่าใช้ตัวแทนทำหน้าที่ของพระองค์ได้แต่ถ้าพวกท่านล้มเหลวประสบความล้มเหลวไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แสดงว่าพระองค์ก็ทรงล้มเหลวด้วยเหมือนกันในการส่งพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิติแต่เพื่อที่จะไม่ให้ท่านล้มเหลวและไม่ให้พระองค์ล้มเหลวพระองค์จึงต้องส่งอนุตตรธรรมาจารย์หรือพระบุตรเอกลงมายังโลกเสรีเพื่อจะมากล่าวความจริงมาชี้แนวทางมาสร้างแนวคิดมากระตุ้นจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าใจในสัจธรรมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมและสูงสุดคืออนุตตรธรรมเรานำมาเติมเต็มให้ท่านทั้งหมดเพื่ออะไรครับไม่งั้นลูกแกะของพระเจ้าและพวกท่านทั้งหลายอ่ะที่เป็นจิตวิญญาณในความเป็นแก่นแท้ของมนุษย์จะไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีนี้ได้เพราะว่าพากันเข้าใจผิดคิดว่าสวรรค์มายาที่ลอยไปค้างอยู่บนฟ้านั่นไปหลงผิดคิดว่านั่นคือแดนนิพพานซึ่งนั่นเราใช้คำว่าหลงผิดคำว่านิพพานน่ะแปลว่ากลับบ้านไม่ใช่ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจิตวิญญาณมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นจิตวิญญาณของท่านมาจากพระบิดาหรือมาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านก็ต้องกลับไปหาพระองค์มันเหมือนคลื่นพลังงานจิตของท่านนะเวลาท่านเหวี่ยงพลังจิตของท่านด้วยความคิดถึงไปถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่คนละซีกโลกหรือคนละฟากฟ้าพอจิตของท่านเนี่ยไปคอนแทคกับจิตของคนที่ท่านคิดถึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นกฎของความสมดุลคลื่นจิตนั้นจะต้องย้อนกลับคืนมาสู่ต้นกำเนิดของคลื่นพลังงานจิตก็คือตัวท่านถ้ามันไปแล้วไม่กลับเนี่ยเขาเรียกว่าหลับไม่ตื่นเลยครับนะฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเลยที่ธนวามันเมื่อไปแล้วมันต้องกลับเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแขนเดียวที่มันแกว่งไปแกว่งมานะมันมาจากทางไหนมันก็กลับไปทางนั้นจนกว่ามันหมดแรงที่จะเหวี่ยงจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นมาจากนอกเอกภพภายนอกอนันตจักรวาลแล้วไปค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาแล้วบอกข้านิพพานแล้วอ่ะแค่ใช้ปัญญาสมองซีกซ้ายเท่านั้นน่ะไม่ต้องอะไรมากใช้หลักการใช้ลอจิกหรือตรรกะที่มีเหตุมีผลท่านก็รู้แล้วว่านั่นคือความคิดผิดความเชื่อที่หลงผิดนะเราก็เป็นคนเดียวนะที่มากล่าวอยู่ตรงนี้แล้วก็แย้งย้อนให้ท่านฟังอย่างมีเหตุผลถ้าท่านไม่ฟังไม่คิดตามมัวแต่อกุศลจิตเป็นอกุศลนะบอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่แล้วฟังรายการนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเราอุตส่าห์นะท่านก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็บอกความจริงว่าเราเนี่ยสู้อุตส่าห์ขันอาสาพระบิดาลงมาช่วยลูกแกะอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ยังหลงคอกหลงทางอยู่บนโลกมนุษย์โลกเสรีเนี่ยนะเราจะมาช่วยพาให้แกะทั้งหลาย
กลับเข้าข้อก็แปลว่าคืนสู่แดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกระบบเอกภพโดยผ่านทางประตูข้อแกะที่ท่านเคยออกมาก็คือด่านนภาลัยก็แปลว่าท่านเข้ามาในระบบโลกเสรีเนี่ยนะเข้ามาในอนันตจักรวาลเนี่ยก็ผ่านด่านนภาลัยเพราะฉะนั้นเวลาท่านกลับไปท่านก็กลับออกต้องออกไปทางด่านนภาลัยเพราะประตูเข้าประตูออกของข้อแกะหรือข้อสัตว์เขามีประตูเดียวไม่มีใครทำไว้หลายประตูหรอกท่านว่าจริงไหมนะข้อกวัวข้อควายข้อม้าอะไรก็ตามม้าจะเอาเข้าไปในข้อหรือจะออกจากข้อมันใช้ประตูเดียวง่ายๆ simple นะคิดง่ายๆก็ว่า easy thinking ภาษาอังกฤษแบบบ้านๆนะ easy thinking นะเป็นการคิดแบบง่ายๆเลยเข้าทางไหนก็ต้องออกทางนั้นเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครสร้างประตูรั้วประตูข้อแกะข้อวัวข้อควายข้อหมูหรือเล้าหมูเล้าไก่ไม่มีใครสร้างไว้หลายประตูแล้วครับเนี่ยมีไอสไตล์คนเดียวเนี่ยนะที่เลี้ยงแม่แมวไว้ตัวนึงก็เจาะรู้ไว้ตัวเองนั่งทำงานอยู่ในบ้านในห้องใช่ไหมเวลามันจะออกจากห้องอ่ะจะออกไปฉี่หรือไปอึวะเนี่ยนะไอสไตล์ก็ไม่อยากเสียสมาธิก็เลยเจาะรูที่ประตูไว้อ่ะอีเมลเองจะออกไปข้างนอกจะเข้านะอีออกเองแล้วกันนะฉันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไงปรากฏว่าอีเมลตัวนี้เป็นตัวเมียออกไปข้างนอกแล้วมันท้องกลับมาพอมันมีลูกอีก2ตัวนะไอสไตล์ก็ลืมคิดไปหมดแต่คิดเรื่อง MFE ถ้าเกิด MC square ละมั้งครับก็ไปเจาะรูอีก2รูรวมทั้งหมดเป็นรูใหญ่รู1รูเล็ก2รูทำไมก็ลูกแมวมัน2ตัวเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเจ้าของรูคนละตัวว่างั้นนี่นะคนที่เป็นระดับอัจฉริยะก็ยังคิดแบบนี้นะไม่ใช่อัจฉริยะหัวล้านนะอัจฉริยะคือ genius เนี่ยนะคนที่เป็นมนุษย์อัจฉริยะก็ยังคิดแบบนั้นนะนี่คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการใช้สมองสองซีกของมนุษย์ก็เป็นเรื่องขำๆมาแต่เป็นเรื่องจริงนะที่เล่าเนี่ยให้ท่านฟังเนี่ยใครที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เรียนทางด้านฟิสิกส์มาเนี่ยก็จะได้ครูบาอาจารย์หรือในตำรามักจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังว่าขนาดฉลาดระดับจีเนียสนะระดับอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์นะก็ยังคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ตัวเห็นว่าตัวเองโง่อยู่ตรงนี้คือใช้ปัญญาไม่เป็นมีสมองแต่ใช้สมองไม่เป็นเนี่ยนะแล้วตัวเองยังโง่อยู่ก็อย่าท้อเห็นคนอื่นก็ฉลาดกว่าก็อย่าท้อนะเราจึงเข้ามาทำหน้าที่ช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านอย่าไปคิดว่าอายุเยอะแล้วป่านนี้กู60 70แล้วเพิ่งมาเจออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาในตอนนี้เจออาจารย์เมื่อตอนที่ขวานบินหรือเปล่ายังสมองยังใช้ได้นะอายุสมองกับอายุกายอ่ะหรืออายุของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลตามมาหรอกมันจะแปลตามอะไรรู้ไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความคิดไม่ชอบใช้ปัญญานะอย่างน้อยสมองมันจะเสื่อม 10% ในทุกๆ9ปีอันนี้ใช่ท่านจึงต้องฝึกคิดนะอย่าไปติดยึดกับอายุอนามไม่สำคัญหรอกคนบางคนอายุเยอะๆเห็นไหมนะบริษัทบางบริษัทนะข้าราชการบางคนเป็นผู้อาวุโสระดับอธิบดีผู้อำนวยการอะไรแบบเนี้ยนะบริษัทเอกชนบางบริษัทก็ถ้าไม่คิดอย่างอื่นนะก็จะเอาประสบการณ์และจะเอาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของผู้อาวุโสที่เกษียณแล้วนะเกษียณแต่งานที่ยังไม่ได้เกษียณอายุนะถ้าเกษียณอายุนะแปลว่าเลิกทำงานแล้วเดี๋ยวก็แก่เร็วเดี๋ยวก็ตายเนี่ยยังทำประโยชน์ได้เพราะสมองยังมีปัญญายังมีประสบการณ์ยังมีสามารถมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นแอดไวเซอร์มาเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทโรงงานต่างๆได้ยังทำประโยชน์ได้นะไม่ใช่ว่านะหยุดการทำงานราชการแล้วก็เลยคิดว่ากูพอแล้วกูแก่แล้วแต่แค่คิดอย่างนี้เสร็จว่ากูพร้อมจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะคนที่อายุยืนอายุสั้นยาวไม่เท่ากันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่วิธีคิดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนี่ยเราจึงต้องนำเอาสิ่งดีๆหรือข่าวประเสริฐหรือความรู้อันประเสริฐที่ท่านทั้งหลายหาจากที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้เปิดจากคัมภีร์เล่มไหนก็ไม่สามารถจะเปิดได้ยกเว้นเปิดจาก3เล่มนี้เป็นอย่างน้อย3เล่มที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะฮะเอาเห็นเต็มจอหน่อยดีไหมเนะนะเอาเห็นเต็มจอหน่อยดีไหมเนี่ยยกเว้น3เล่มนี้พี่น้องครับเล่มแรกนะฮะศาสตร์แห่งอริยะนะคนที่จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นนิพพานได้จะต้องมีความเป็นอริยะต้องเข้าถึงความเป็นอริยะไม่งั้นเนี่ยมรรควิถีจิตจักรวาลท่านจะไม่สามารถเดินบนเส้นทางสายนี้ไปสู่ประตูอุโมงค์ก็คือประตูนิพพานคือด่านนภาลัยได้ท่านต้องเฉลียวฉลาดทางปัญญาด้วยคัมภีร์เล่มแรกนะฮะมีเลข850อยู่ข้างล่างท่านบริจาค850บาทให้กับจิตจักรวาลสถานธรรมท่านจะขอหนังสือเล่มนี้ไปได้เลยนะเล่มกลางก็คือ 2,500 นะเล่มนี้ชื่อว่าวันพิพากษา The Judgment Days เป็นคำพิพากษาที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้เราอธิบายท่านทั้งหลายฟังว่าในการสิ้นยุคครั้งนี้ยุคพลังงานเก่าเนี่ยพระบิดาจะทรงชำระโลกทรงพิพากษาโลก
รวมทั้งมนุษย์ด้วยนะใครเป็นคนดีก็จะได้รับการคัดไว้ใครเป็นคนไม่ดีก็จะถูกคัดทิ้งพูดง่ายๆนะพระคัมภีร์เล่มกลางเล่มนี้จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกและมนุษย์บ้างทำไมมันต้องเกิดนะเช่นบึงไฟเนี่ยหรือบ่อย่ำองุ่นมันคืออะไรเป็นยังไงนะพระองค์มีพระบัญชาให้ทูตสวรรค์ทำอะไรยังไงมีความหมายที่แปลถอดความไว้ให้เยอะมากถึงแม้บางเรื่องยังเป็นความลับอยู่พระบิดาก็ยังจะมีทรงอนุญาตให้เราเปิดเผยแต่อ่านเล่มนี้หลายเรื่องจะรู้เลยนะไม่ต้องไปปสดเพราะได้ยินได้ฟังคนกล่าวว่าเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวเดี๋ยวจะเกิดสึนามินะเดี๋ยวจะเกิดพายุเดี๋ยวจะมีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโลกจะโดนอุกกาบาตพุ่งชนอะไรต่างๆอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้จิตท่านจะสงบครับท่านจะไม่ตื่นกลัวแต่ท่านจะตื่นตัวพร้อมที่จะเผชิญนะ 2,500 และเล่มทางขวามือสุดนะในจอนะฮะ 1,500 พระเจ้ามีจริงครับพระเจ้าก็คือ God หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั่นแหละซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดเป็นคลื่นการคิดด้วยระบบ vertical telepathy ในแนวดิ่งกับสมองส่วนกลางของเราและจิตของเราในสภาวะที่เป็นสุญญตาพระองค์สื่อมาทุกวันเสาร์สดๆให้ท่านฟังแต่พระองค์สื่อสารกับเรานะตลอดเวลาเพื่อจะเขียนความรู้นะหรือนิพนธ์องค์ความรู้ทั้งหลายผ่าน Facebook บ้างผ่านตำราเล่มนู้นเล่มนี้บ้างหรือผ่านการบรรยายให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นญาติธรรมที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับมันถ้าท่านสนใจนะครับบริจาคปัจจัยนะในปัจจัยประมาณเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะก็โทรศัพท์ตามหมายเลขที่บอกไว้ในจอ0896995926นะครับรายได้สนับสนุนจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยจะมีความจริงให้ท่านได้อ่านแล้วเราก็จะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าที่มีอยู่ในตำราแล้วในพระคัมภีร์แล้วนะท่านจะไม่ได้ยินซ้ำจากรายการนี้รายการคืนวันเสาร์เนี่ย 3:30 จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไม่ได้ซ้ำในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ทั้ง3เล่มที่ท่านเห็นเนี่ยไม่มีวางขายที่ไหนในโลกท่านอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดท่านปรารถนาจะร่วมบุญร่วมกุศลในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมเมื่อสร้างอาคารนะหอพระคัมภีร์พระบิดาซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยรายได้ที่เราได้รับมาเราจะเอามาใช้เป็นปัจจัยในการสร้างอาวุธทางปัญญาขึ้นมาเพื่อจะติดให้กับพี่ๆน้องๆทุกชาติทุกศาสนาที่พร้อมที่จะมาเข้าโครงการของจิตจักรวาลสถานธรรมแบบที่เรานะจะทำให้ในนามของกระบวนการไซโคโชนะหรือที่ภูกระต่ายพูดง่ายๆนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับแต่ก็ขออย่างเดียวว่าเราพูดเป็นภาษาไทยนะมันถ้าใครเป็นต่างชาติมาก็คงต้องหาล่ามมาด้วยเนี่ยเพราะชาตินี้เราถนัดภาษาไทยไม่ถนัดภาษาอื่นละว่ากันอย่างนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก็แนะนำไปอย่างนั้นนะท่านคงจำได้นะ0896995926พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับโดยเฉพาะคนที่ได้ยินว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางถ้าท่านชมรายการสดๆในคืนวันนี้ท่านจะรู้ความจริงว่าที่ท่านเข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอย่างที่ท่านให้อรรถาธิบายเอาไว้นั้นท่านฟังคืนนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่ามันเป็นความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนเมื่อเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันจะมีผลต่อวิถีแห่งการปฏิบัติธรรมของท่านท่านนึกภาพออกไหมครับมันจะมีปัญหาในการปฏิบัติธรรมของท่านเพราะท่านตีความหรือเข้าใจความหมายนั้นผิดพลาดไปแล้วครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะวันนี้เราเข้าเลทมา10นาทีโดยประมาณเราจะรีบพูดเร็วขึ้นพูดให้เร็วขึ้นแน่นอนท่านก็ต้องฟังให้เร็วขึ้นใช่ไหมเวลามันจะต้องสัมพันธ์กันนะเพื่อจะได้จบนะสิ่งที่ท่านจะได้รับองค์ความรู้เป็นสิ่งแรกก็คือคำว่าทางสายกลางทางสายกลางในภาษาฝรั่งใช้คำว่า middle way นะคือทางสายกลางนะคือทางสายกลางถ้าเป็นภาษาของศาสนาที่ท่านทั้งหลายคุ้นชินคำว่าทางสายกลางหรือฝรั่งเรียกว่า middle way นะภาษาบาลีสันสกฤตก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเรากำลังพูดคำนี้เราขออนุญาตยกมานะไม่ใช่ขโมยความของพระพุทธองค์หรือพระศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเรากล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าเรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาล
ซึ่งเราเห็นว่าเป็นความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนพระบิดาก็เลยทรงพระเมตตาว่าจัดซะเสาหนึ่งเลยเป็นองค์ความรู้เรื่องนี้ถ้าใครขี้เกียจฟังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสนใจตั้งใจฟังโดยเฉพาะคนที่อุทานว่าเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะยังไงท่านจะได้คำตอบฟังให้จบเราจะไม่ตอบทีเดียวสไลด์เดียวแล้วจบหรอกครับเพราะท่านทั้งหลายใจร้อนสังเกตไหมเวลาเราสื่อพระโอวาทโดยใช้หัวเรื่องว่าสนทนาประสาจิตจักรวาลก็แปลว่าพ่อคุยกับลูกสนทนาประสาจิตจักรวาลก็คือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าคุยกับลูกซึ่งเป็นบุตรมนุษย์พอเขียนยาวหน่อยเดียวไม่อ่านละหรือพอมาเห็นภาพปั๊บรีบไลค์เลยยังไม่ทันอ่านเลยชอบแล้ว แล้วบางคนก็ไม่ทราบว่าอ่านสามเที่ยวหรือยังอ่านแล้วคิดไปทำความเข้าใจกระจ่างหรือยังแล้วท่านก็เม้นแล้วแต่ส่วนมากเม้นอะไรได้แค่เอเมนสาธุใช่ไหมเราต้องดื่มด่ำในสาระที่พระบิดาทรงเมตตาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรมาใน Facebook วิสุทธิปัญญานะท่านต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อเข้าใจแล้วท่านต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยเข้าใจแล้วดื่มด่ำในสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมส่วนมากจะเป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นซึ่งท่านไปหาจากตรงไหนก็ไม่ได้หาจากข้างฝาบ้านของท่านก็ไม่ได้หาจากในป่าของท่านต่อให้เดินดงนะเดินดงพงป่าคำว่าทุดงทุแปลว่าไหว้นะฮะไหว้ดงครับเดินเข้าไปในป่ายกมือไหว้ทั้งป่าเลยให้เกียรติป่าเดินไม่ว่าจะกี่พรรษาท่านก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงนอกกลาที่อยู่นอกระบบโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าเอ๊ะยังไงท่านต้องตั้งใจฟังอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิจะรู้ดีกว่าพระศาสดาของกูอะไรแบบนั้นนะและท่านรู้หรือว่าที่ท่านเข้าใจในสิ่งที่พระศาสดาทรงพระเมตตาสื่อสอนไว้นั่นนะท่านแปลความถูกท่านเข้าใจถูกเราไปดูในวิกิพีเดียนะพระบิดาสื่อกับเราแล้วเราเก็ตแล้วเราไปดูปรากฏว่าผู้เรื่องทางสายกลางเนี่ยก็ไปเอามรรค8ไปเอาอะไรต่อไม่รู้นะมาผสมประสานกันเป็นเกาเหลาเต็มไปหมดเลยท่านฟังเราคืนนี้ครับท่านจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากและไม่ได้สับสนเหมือนอย่างที่พวกท่านเข้าใจมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเรามีภาพประกอบให้ท่านคิดตามเขาเรียกติดอาวุธทางปัญญาท่านจะได้สามารถเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าท่านก็มีสติปัญญาที่สามารถเข้าถึงธรรมะเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างได้แม้กระทั่งสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล่าวให้ท่านฟังได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาจะส่งพระเมตตาสื่อผ่านเรามาและท่านต้องฟังจากปากของเราเพราะไม่มีใครสื่อกับพระเจ้าได้ในยุคนี้ที่บอกว่าสื่อได้ไม่รู้พระเจ้าไหนนะแต่ของเรานี่พระเจ้าแท้ๆเพราะท่านพิสูจน์สาระหรือสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านฟังได้เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกกล่าวแบบนี้นะอ้าวมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางหรือมิดเดิลเวย์เราก็จะมาดูกันว่ามัชฌิมาปฏิปทามันสามารถแบ่งคำออกได้เป็น2คำนะฮะท่อนแรกมาจากคำว่ามัชฌิมแปลว่าตรงกลางคำว่ามัชฌิมเนี่ยแปลว่าตรงกลางเอาละเราอนุมานว่าไม่ใช่หนุมานที่ไปไล่จับใครไปนะเรานี่เราใช้ว่าอนุออ่างอนุมานนะก็คือว้าวสั้นๆซื่อๆโดยประมาณว่ามัชฌิมน่ะแปลว่าตรงกลางแล้วอีกคำหนึ่งที่มาผสมมาสมาทกันนะคำว่าสมาทก็แปลว่ามาเชื่อมต่อกันนะคือคำว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาเนี่ยบาลีสันสกฤตเนี่ยแปลว่าการปฏิบัติหรือการดำเนินหรือการปฏิบัติมันถ้ารวมคำสองคำก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็แปลว่าการดำเนินตรงกลางนี่คือเขาแปลกันดื้อๆอย่างนี้นะว่าการดำเนินตรงกลางการอยู่ตรงกลางหรือการปฏิบัตินะตรงกลางถ้าพูดเพราะๆก็บอกว่านั่นแหละคือการดำเนินไปตามทางสายกลางท่านได้ยินใช่ไหมคุ้นไหมตอนนี้ท่านยังไม่อัศจรรย์ว่าเอ๊ะยังไงนะที่เราบอกฟ้าผ่ากลางโลกเลยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมันไม่ได้มีความหมายอย่างที่เคยเข้าใจหรืออย่างที่เข้าใจใจเย็นๆนะพี่น้องอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะกุมสติให้ดีๆแล้วค่อยๆคิดตามเราจะได้รับความจริงและได้เข้าใจสิ่งประเสริฐที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายวางมิจฉาทิฏฐิซะพยายามมีสัมมาทิฏฐิค่อยๆคิดตามอย่างอดทนเพื่อจะได้คำตอบด้วยตัวท่านเองท่านก็จะได้รับรู้ความจริงไปพร้อมๆกันกับคนอื่นนะเมื่อเรารู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทามีนัยยะอย่างนี้สิ่งต่อมาที่ท่านจะต้องเรียนรู้ก็คือทางสายกลางมันคือยังไง

สิ่งต่อมาที่ท่านจะต้องเรียนรู้ก็คือทางสายกลางนะมันคือยังไงทางสายกลางนะมันคืออย่างไรเราก็ขอบอกท่านทั้งหลายก่อนว่าทางสายกลางในความหมายต่อไปนี้คือความคิดเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในระบบโลกเสรีนี้โปรดฟังอีกครั้งนะทางสายกลางในแต่ละสไลด์ต่อไปนี้เป็นในความหมายที่มนุษย์โลกเสรีส่วนใหญ่คิดและเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าจะกล่าวกับท่านแต่เราจะเอาความเชื่อของพวกท่านที่เราบอกว่าฟ้าจะผ่าลงมาคือทำให้ตกใจทำให้ตื่นเต้นทำให้ตื่นตะลึงทำให้ตื่นตัวนั่นแหละเราเรียกว่าฟ้าผ่าไม่ใช่ผ่าให้เกิดใครตายไม่ใช่นะฟ้าผ่านี่เสียงดังเปรี้ยงไหมล่ะพี่น้องครับทำให้แตกตื่นทำให้ตกใจว้าวว้าวว้าวคำอย่างนั้นเนี่ยแต่เรากล่าวอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากจะจูงพี่ๆน้องๆให้หันมาฟังการสื่อพระโอวาทสัปดาห์ละ1ครั้งคืนวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งเท่านั้นตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งถึงประมาณ2 หรือ 2 เสร็จเป็นเวลาวิกาลที่จิตวิญญาณของท่านมีความสุขสงบและจิตญาณของท่านกำลังอ่อนล้าจิตวิญญาณของท่านก็พร้อมจะได้รับฟังอรรถรสจากพระโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตหยาบจำพระองค์ไม่ได้หรอกเพราะว่าถูกแบ่งภาคตอนมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณคิดถึงพระองค์คิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเหมือนลูกคิดถึงพ่อนะมันการสื่อตอนดึกๆเนี่ยเมื่อจิตหยาบมันมีความอ่อนระหวยรุนแรงเพราะมัน11รอดอมาทั้งวันแล้วเนี่ย11รอดอทั้งออกมันซุกซนมาทั้งวันนะมันเหนื่อยล้ามันอยากจะหลับท่านต้องฝืนง่วงนอนให้ได้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระบิดาเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านแข็งแรงท่านสังเกตไหมเขาให้รางวัลท่านฟังจนถึง2-3กว่าจะได้หลับนอนตื่นเช้าขึ้นมา6 โมงเช้า7 โมงเช้าท่านก็รายงานผ่าน Facebook ให้เราทราบทุกคนเลยนะหรือบางคนก็ขี้เกียจรายงานแล้วตื่นเช้ามาท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาหนูนะสดชื่นสามารถปฏิบัติภารกิจทุกอย่างได้อย่างราบรื่นไม่มีเห่าเอ้ยขอโทษไม่มีหาวเลยว่างั้นแน่นั่นน่ะก็เพราะว่าพระบิดาทรงประทานความรักผ่านมาให้ผ่านจิตวิญญาณและจิตวิญญาณก็ให้ความรักมากับกายสังขารของท่านเพราะจิตวิญญาณเนี่ยถึงแม้มอบหน้าที่ให้จิตหยาบของท่านดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ก็ตามแต่จิตหยาบกับจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็มีการคอนแทคกันนะมีการถ่ายทอดพลังอำนาจหรือพลังงานให้แก่กันและกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะออกมาทำหน้าที่เองไม่ได้ถ้าจิตหยาบไม่ยกระดับตัวเองให้เสมอกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ให้ได้เราพูดแบบนี้มาหลายครั้งท่านอยากรู้เรื่องพวกนี้อ่านใน Facebook เราได้24 ชั่วโมงนะเราจะขึ้น Facebook ตอนไหนท่านก็ต้องเข้ามาดูหรือตั้งเตือนเอาไว้ก็ได้นะพี่ๆน้องๆครับทางสายกลางต่อไปนี้เป็นความคิดคำนึงหรือเป็นความเชื่อของคนทั้งโลกหรือส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งโลกและเราก็บอกว่าเชื่อแบบนี้นะมันเป็นความเชื่อจากการคิดแบบจิตมนุษย์เอาเป็นว่าสมองของมนุษย์มี2 ซีกความเชื่อแบบนี้นะเป็นการเชื่อด้วยการใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยใช้ลอจิกหรือตรรกะที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพคือมองโลกแบบแบนๆซ้ายกับขวามองโลกซ้ายกับขวาหน้ากับหลังอะไรแบบนี้นะก็เลยใช้สมองซีกซ้ายที่ฟ้าผ่าก็คือท่านจะต้องตื่นตะลึงหรืออุทานว่าว้าวว้าวว้าวเพราะว่าท่านยังมีสมองซีกขวาอีกซีกหนึ่งครับมันเวลาเรามองโลกเรามองด้วยสมองซีกซ้ายอย่างเดียวไม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของแก่นแท้ท่านต้องมองด้วยสติปัญญาของจิตวิญญาณคือมองด้วยปัญญาญาณท่านต้องมองโลกด้วยสมองซีกขวาไม่ใช่ซ้ายไม่งั้นท่านจะไม่เข้าถึงสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมชั้นสูงเนี่ยต้องใช้สมองซีกขวานำซ้ายเท่านั้นพี่น้องครับใช้ซ้ายนำขวาท่านจะไม่สามารถเข้าถึงได้เรามาดูกันครับมองคำว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทามองด้วยสมองซีกซ้ายคำตอบมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูภาพนี้แบบพี่น้องครับดูภาพบนจอเรานะจอเล็กๆนะไม่ต้องขยายนะเดี๋ยวท่านไม่เห็นหน้าเราเราอยากจะพูดสดๆให้ท่านเห็นหน้าว่าเราไม่ได้มานั่งอ่านโพยแล้วคุยให้ท่านฟังเราสื่อกับพระเจ้ามาให้ท่านฟังสดๆแบบเรียลไทม์อยู่ในขณะนี้ท่านเห็นไหมทางซ้ายด้านบนเขียนคำว่างานนะตรงกับภาษาอังกฤษที่ลูกศรชี้ว่า work แปลว่างานส่วนนะทางขวามือมีคำว่าชีวิตและกระพริบแนบนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า life แปลว่าชีวิตแล้วตรงกลางระหว่างงานกับชีวิตเห็นไหมฮะ
มีลูกศรชี้แล้วเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษไว้บนลูกศรว่า balance balance balance ภาษาไทยบอกบาลานซ์ฝรั่งฟังไม่เข้าใจขออนุญาตกระแดะนิดนึงนะ balance เพื่อให้ฝรั่งเข้าใจว่าเราพูดถึงอะไรซึ่งฝรั่งเขาอ่านภาษาสากลเป็นภาษาบ้านเขาอะนะเขาเห็นอยู่แล้วแต่ต่อไปนะหลังจากที่พระบิดาทรงเปลี่ยนโลกจากยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วคนทั้งโลกจะเห็นลูกศรแบบนี้จะเป็นภาษาไทยพี่น้องครับไอ้ที่ไฟกระพริบกระพริบคำว่างานกับชีวิตเนี่ยจะไปอยู่บนลูกศรแทนแล้วไอ้ที่กระพริบกระพริบเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่า work อีกกระพริบกระพริบจะเป็นคำว่า life ท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่พระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรพระองค์ท่านจะมาจุติเป็นมนุษย์และครองตนเป็นพระศาสดาในยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของโลกเสรีแล้วนะพระองค์ก็จะมาจุติที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมนของพระองค์นะเป็นคนไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักเพราะเรากับพระบิดาก็พระบิดาทรงเมตตาตัดสินพระทัยให้ใช้ประเทศไทยนะแล้วให้สร้างพระพุทธชาติองค์ใหญ่นะฮะให้เป็นเสาอากาศประจำโลกเป็นเสาอากาศประจำโลกที่จะติดต่อกับองค์จิตจักรวาลในการสื่อถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความรู้อันประเสริฐก็จะถ่ายทอดผ่านตรงเนี้ยจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายเนี่ยเราไม่ค่อยโปรโมทไม่โฆษณาเพราะเราไม่อยากใช้ราคาคุยแต่ความจริงมันก็คือความจริงวันยังค่ำเราก็ค่อยๆเผยให้ท่านฟังไปเรื่อยๆนะท่านใดที่มาที่นี่แล้วรู้จักแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะมาด้วยความศรัทธามาด้วยการปฏิบัติธรรมเนาะอ้าวภาพนี้ครับคำว่าทางสายกลางของการคิดแบบจิตมนุษย์ด้วยสมองซีกซ้ายก็คือท่านจะต้องดำเนินชีวิตโดยการถือหลักอยู่กลางนะอยู่ตรงกลางระหว่างการทำงานกับการดำเนินชีวิตท่านจะต้องให้มันพอดีกันความพอดีก็คือทางสายกลางก็คือบาลานซ์ไม่ว่าบ้างานทำงานจนจะเป็นจะตายแต่ไม่ใส่ใจในชีวิตของตนเองชีวิตหมายถึงตัวเองส่วนตัวหรือชีวิตของครอบครัวไม่สนใจบ้าทำงานไม่สนใจครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ทางสายกลางในความหมายของการคิดแบบจิตมนุษย์ใช่ไหมหรือมัวแต่ไปสนใจแต่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่งานการไม่ค่อยได้สนใจไปให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตมากกว่าในเรื่องของงานงานทำรวยเอาไว้กันเถอะเนี่ยไปบ้าคลั่งกับตรงนั้นชีวิตของท่านนะกับงานเมื่อมันไม่สมดุลกันนะตัวท่านก็จะอยู่ยากตัวท่านก็จะเกิดทุกข์มากกว่าเกิดความสงบสุขถูกไหมใช่ไหมมัวบ้าทำงานเพื่อหาเงินหาทองเนี่ยก็ทุกตลอดเวลาเพราะกลัวจะจนอยากจะรวยแต่ปรากฏว่าชีวิตบกพร่องไหมลืมกินข้าวป่วยเป็นโรคกระเพาะเพราะไม่ได้สนใจนะสนใจแต่งานบ้างานอย่างเดียวนะแต่ไม่สนใจในการดำเนินชีวิตของตัวเองนี่คือความคิดเข้าใจจากสไลด์แผ่นแรกเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างความพอดีมันคือความไม่พอดีนะถ้าเราบอกว่าทางสายกลางระหว่างงานกับชีวิตเนี่ยส่วนมากมันจะขาดความพอดีทางสายกลางเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าใช่ไหมความต้องการความสำเร็จในเรื่องงานกับความต้องการในการมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนท่านว่ามันเท่ากันไหมครับถ้ามันเป็นสัจธรรมนี่แปลว่าสำหรับกับมนุษย์คนไหนกับสัตว์ตัวไหนมันต้องเหมือนกันธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่มันเป็นสากลนี่มนุษย์แต่ละคนบางคนบ้างานมากกว่าสนใจชีวิตบางคนรักชีวิตมากกว่าถ้าให้เลือกระหว่างงานกับชีวิตกูเอาชีวิตของกูไว้ก่อนเห็นไหมความพอดีที่เรียกว่าทางสายกลางตรงนี้นะหลายคนมองแล้วว่าความพอดีมันก็คือความไม่พอดีนะไม่ว่าเจ้ากูหรือกูรูหลายคนทีเดียวที่ใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยพี่น้องครับสรุปแบบนี้ความพอดีคือความไม่พอดีนี่แสดงว่ามันเก่งกว่าพระศาสดาของมันซะเองนะพระศาสดาบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะมันมีจริงถ้าไม่มีพระองค์จะเอามาสอนทำไมแต่นี่มันไปสรุปแล้วความพอดีซึ่งหมายถึงทางสายกลางนะคือความไม่พอดีเห็นไหมฮะเป็นความคิดเข้าใจที่อุตริทั้งที่ตัวเองบอกว่าทำตามพระศาสดาของตนเชื่อในสิ่งที่พระศาสดาพระองค์สอนแต่เวลามาปฏิบัติจริงถามนี่ความพอดีคือความไม่พอดีนะโยมคิดเองเก่งกว่าพระศาสดาของตัวเองซะอีกเราบอกเลยนะว่านี่ไม่ใช่ทางสายกลางคำแปลแบบนี้ความหมายแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างแรกที่คิดแบบจิตมนุษย์แล้วคิดผิดแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าความพอดีคือความไม่พอดีจากการแปลความหมายระหว่างงานกับชีวิต
ว่าแต่ละคนน่ะมันมีความต้องการทั้งสองด้านเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนของกูเนี่ยนะทางสายกลางงานของกูที่ต้องการต้องแบบนี้แบบนี้ชีวิตของกูต้องแบบนี้แบบนี้ที่ไอ้คำว่าแบบนี้แบบนี้ของแต่ละคนเรายืนยันนะว่ามันไม่เท่ากันโอเคนะคราวนี้มาดูความหมายที่สองความหมายที่สองนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่คำตอบของจิตจักรวาลแต่เป็นคำวิจารณ์ของเราโดยพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตามาให้ปัญญากับท่านว่าอย่าไปเชื่อแบบนั้นอีกมันไม่ถูกต้องเชื่ออะไรครับท่านดูภาพนี้เห็นอะไรครับมีซุ้มต้นไม้สองข้างมันยื่นกิ่งยื่นก้านยื่นใบมาสอดรับกันมาประสานกันแล้วตรงกลางก็เป็นถนนเหมือนกับเป็นอุโมงค์ต้นไม้อย่างไรอย่างนั้นคำว่าทางสายกลางในยะความหมายจากที่ท่านเห็นต้นไม้ในภาพนี้นะหลายคนที่คิดแบบจิตมนุษย์บอกว่าหลายคนที่คิดแบบจิตมนุษย์ได้บอกว่าทางสายกลางก็คือเส้นทางสายเนี้ยก็คือการเดินตรงไม่ออกนอกทางเอาพูดสั้นที่สุดเท่าที่พื้นที่ในการเขียนบนสไลด์นี้ให้ท่านได้อ่านเดินตรงไม่ออกนอกทางเดินตรงไม่ออกนอกลู่นี่แปลว่าทางสายกลางนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนคิดจริงๆแล้วความคิดเข้าใจอย่างนี้ไอ้ถนนที่ท่านเห็นอยู่ซึ่งอยู่ในซุ้มของต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ความหมายหรือนัยยะของคำว่าทางสายกลางเพราะมันมีทางเดียวมันมีเส้นทางเดียวตรงแนวเนี่ยแล้วจะเรียกว่าทางสายกลางตรงไหนพี่น้องครับถ้าทางสายกลางแปลว่าต้องมีทางอยู่3ทางมีทางอยู่3เส้นและไอ้เส้นที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละท่านเลือกเดินเส้นทางนั้นมันจะพาไปทางไหนรถเลี้ยวไปเกี่ยวข้องไปทางไหนก็ตามท่านจะไม่ออกไปทางซ้ายไม่ออกไปทางเลนที่อยู่ทางขวาแต่ท่านวิ่งหรือเดินอยู่ในเลนตรงกลางอย่างนั้นเค้าเรียกว่าเดินทางสายกลางไอ้นี่มีเส้นเดียวตรงกลางอะไรพี่น้องครับอย่างนี้เค้าเรียกว่าเดินตรงไม่ออกนอกทางท่านนึกภาพออกไหมครับเรากำลังติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านนะท่านต้องมีสัมมาทิฏฐิฟังและคิดตามเรามีภาพมาให้มันจะได้อธิบายสั้นๆไม่ต้องเปลืองเวลากับไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ท่านเข้าใจใหม่ว่าการมีถนนเส้นเดียวแล้วมีซุ้มต้นไม้ขึ้นอยู่ข้างทางและใบมันมาสอบกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วท่านเดินไปตรงกลางท่านบอกนี่แหละกูเดินทางสายกลางนั่นคือการเหมาหรือมั่วท่านจะเริ่มจะเห็นนะว่าสัจธรรมหรือความจริงระดับอนุตตรธรรมกับความจริงระดับโลกิยธรรมที่แค่ใช้เพียงสมองซีกซ้ายซีกเดียวแล้วเหมาหรือมั่วสรุปเอาเนี่ยบางทีมันทำให้ธรรมะของพระศาสดาของท่านเองอ่ะบิดเบือนเบี่ยงเบนและก็ผิดเพี้ยนบางทีพอเราพูดแบบนี้หลายคนไม่อดทนฟังจนจบรายการและไม่ศึกษาเราอย่างลึกซึ้งบอกว่าเราเนี่ยมาทำลายศาสนาเรายืนยันนะครับเราสื่อจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พระศาสดาของท่านนะพระจิตของท่านเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กอ่ะอยู่ใกล้ๆพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงรับฟังอยู่ท่านไม่ต้องมาตัดสินเราหรอกว่าเราพูดผิดหรือเราพูดถูกเอาเป็นว่าถ้าท่านมั่นใจว่าเราสื่อจากพระเจ้าลงมาทุกอย่างไม่มีคำว่าผิดเพราะเราไม่ได้โมเมเราไม่ได้มั่วเราไม่ได้ใช้สมองสองซี่ก็เราศึกษาค้นคว้าอะไรจากโลกหรอกเราไม่ต้องเดินทุดงคือว่ายป่าไปหาสัจธรรมในป่าเหมือนกับพระศาสดาของท่านหรอกเรารับเอามาจากพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยเป็นต้นทานแห่งสัจธรรมทั้ง3ระดับโลกิยธรรมพระองค์ก็ทรงสร้างไว้โลกุตตรธรรมพระองค์ก็ติดตั้งสมองซีกว่าให้จิตวิญญาณของท่านได้ใช้สังเคราะห์เอาสัจธรรมมาเรียนรู้เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงเอามาเซิร์ฟตนเองหรือแบ่งปันให้กับชาวบ้านส่วนอนุตตรธรรมเนี่ยเราใช้อนุตตรปัญญาญาณสื่อสารกับพระเจ้าเรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งเราแค่คิดแค่นึกแค่ถามพระองค์ไปพระองค์ก็จะตอบลงมาแล้วก็กล่าวไปตามที่พระองค์สื่อลงมาพระองค์สื่อมาแค่ไหนเรากล่าวไปแค่นั้นเราไม่มียักเอาไว้เป็นของตัวเองว่ากูจะได้เก่งกว่าคนอื่นทั้งโลกไม่อะพระองค์มีอะไรมาเราพูดหมดและเราไม่กลัวว่าจะพูดผิดด้วยเพราะพระองค์จะไม่ทำร้ายเราครับพระองค์จะให้สิ่งที่ถูกต้องกับเราเพื่อพูดและทำให้คนฟังได้ฉลาดขึ้นแล้วได้ความรู้ยกเว้นอคติเองครับบัดตรงนี้เราอธิบายแล้วนะท่านเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ถนนที่ผ่ากลางซุ้มต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางเหตุผลที่ไม่ใช่ทางสายกลางเพราะมันมีทางเส้นเดียวและจะบอกว่าสายกลางได้ยังไงอย่างนี้เขาเรียกเดินตรงกลาง
เดินตรงกลางก็คือเดินตรงกลางระหว่างต้นไม้ที่มันเป็นซุ้มอยู่แล้วรอดท่านเห็นด้วยกับเราไหมถ้าท่านไม่เข้าใจนัยยะตรงนี้ท่านจะตีความหมายธรรมะของพระศาสดาของท่านเองเพี้ยนบิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วใครอะบาปเราบาปหรือท่านอะบาปไปบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาของตนเองท่านบาปเรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านที่ท่านบอกเอ๊ะยังไงคงจะสว่างขึ้นนะคือหูตาคงสว่างขึ้นอีกนิดนะอดทนนิดนึงนะเรามีตัวอย่างเอาให้มันกระจ่างจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้อีกนะเรามาช่วยดับความไม่รู้มาดับความไม่เข้าใจแล้วก็มาดับความงมงายให้กับท่านทั้งหลายถามว่าเรามีประโยชน์กับท่านไหมรักเราเถอะครับอย่าเกลียดเราอย่าขว้างเราทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสียประโยชน์เอาเราไว้สักคนเลยนะเราเป็นพระบุตรเอกของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่เมตตาส่งเรามาเพื่อฉุดช่วยพวกท่านเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเพราะเราไม่มีสำนักเรามีแต่สถานปฏิบัติธรรมที่ให้ท่านมาเรียนรู้มาปฏิบัติกับเราแต่นี่ไม่ใช่สำนักเพราะเราไม่ใช่เจ้าสำนักเจ้าสำนักท่านจะพูดก็คือก็หัดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะมันท่านมาศึกษาเรียนรู้จิตจักรวาลเนี่ยถ้าก็ว่าท่านมาเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่สาวกของเราเรามีบังอาจที่จะไปตีเสมอพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าหรอกเรากล่าวความจริงกับท่านท่านกับเราเป็นพี่ๆน้องๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะกล่าวแบบนี้เรามีหน้าที่ต้องกล่าวแบบนี้ใน

เนี่ยมีภาพเครื่องหมายดีมากขออนุญาตยืมนะพวกท่านที่อยู่ในกลุ่มหรือลัทธิเต๋าจะเห็นภาพนี้ปั๊บจะรู้เลยว่านี่คือหยินกับหยางนะจะสมมติว่าสีขาวเป็นหยินสีดำเป็นหยางหรือจะสมมติว่าสีดำเป็นหยินสีขาวเป็นหยางก็สุดแท้แต่มันมีสองสิ่งใช่ไหมเริ่มใช่ไหมมีสองแล้วดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงความจริงมากขึ้นแล้วไม่เหมือนตะกี้ถนนลอดระหว่างอุโมงค์ต้นไม้ใช่ไหมหรือไอ้ภาพแรกที่พูดงานกับชีวิตและมีคำว่าบาลานซ์อยู่ตรงกลางนะเราจะพูดในสิ่งที่มันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงมันก็ยังมองทุกสิ่งในโลกนี้ด้วยสมองซีกซ้ายอยู่ดีครับสมองมีตั้งสองซีกท่านใช้แต่สมองซีกซ้ายซีกเดียวมันถึงสังเคราะห์เอาสัจธรรมออกมาให้ถูกต้องถ่องแท้สัจธรรมแปลว่ามันต้องเป็นความจริงให้มันตรงจริงเนี่ยท่านสังเคราะห์ออกมาไม่ได้ท่านได้แต่วิเคราะห์ไปด้วยกำลังทางปัญญาหรือสติปัญญาของแต่ละคนท่านเองคิดวิเคราะห์ไปตามนั้นเนี่ยจีเนียสด้วยสมองซีกซ้ายยังไงคำตอบก็ออกมานะเป็นมิติแบบแบนๆนะมันไม่มีหลายมิตินะหลายมิติก็ว่าอย่างเช่นบนท้องฟ้าเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊พระบิดาสร้างก้อนเมฆเอาไว้ทำไมสร้างก้อนเมฆแล้วให้เราเห็นดวงจันทร์เราให้เราเห็นดวงดาวนะถ้าเห็นดวงดาวประดับฟ้านะดลิประยับบนท้องฟ้าอย่างเดียวท่านมองออกไหมว่าฟ้าเนี่ยมันไกลหรือมันสูงแค่ไหนถ้ามันแบนๆหมดนะมองกลางคืนมีระยิบระยับดวงดาวเท่ากันหมดเลยระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดท่านมองเห็นท้องฟ้ามีมิติอะไรมันจะเป็นฟ้าแบบแบนๆใช่ไหมแต่ว่าพอกลางวันเนี่ยท่านจะเห็นภาพชัดขึ้นพระบิดาทรงมีพระเมตตาให้มีก้อนเมฆหลายชั้นนะมีเมฆชั้นล่างเมฆชั้นกลางใช่ไหมเมฆชั้นล่างเมฆชั้นกลางเมฆชั้นสูงท่านมองไปแล้วเห็นเมฆมีหลายชั้นท่านบอกโอ้ฟ้าสูงนี่ว่าเห็นไหมหรือนกนะบินระดับสายตาที่ท่านมองเห็นเป็นนกธรรมดาแต่ถ้าเป็นอีแร้งเป็นพญาอินทรีเป็นนกหงส์อะไรพวกนี้เขาจะบินสูงใช่ไหมบินสูงยิ่งอินทรียิ่งเหยี่ยวนี่ยิ่งบินสูงใหญ่เลยท่านเลยรู้เลยโอ้ฟ้านี่มันสูงนี่ว่าตอนหลังพระบิดาก็ให้สร้างเครื่องบินขึ้นมาเห็นไหมใช่ไหมเครื่องบินก็สามารถบินสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะจนกระทั่งเกินกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวเครื่องบินระเบิดเพราะแรงอัดแรงกดดันมันสูงมากใช่ไหมก็ต้องบินในระดับที่สามารถจะบินได้ทุกคนเลยรู้ว่าอ๋อฟ้ามีมิติทำให้เห็นดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์ไกลกว่าก้อนเมฆอีกแสดงว่าโอ้ฟ้ามันสูงนะฟ้ามันไกลนะนั่นคือการสอนให้สมองซีกซ้ายอะมองด้วยตาเห็นว่ามันมีมิติแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงเมตตามนุษย์โลกที่เก่งแต่ใช้สมองซีกซ้ายคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยถ้าพระองค์ไม่ทรงเมตตานะพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างก้อนเมฆให้มีหลายชั้นมาให้ท่านเห็นไม่ต้องให้มีนกบินสูงบินกลางบินต่ำให้ท่านได้เห็นว่าฟ้าสูงนะแล้วก็แผ่นดินต่ำเห็นไหมพระองค์ทรงสร้างให้ท่านมองแบบแบนๆแต่มองแบนๆแบบหลายชั้นก็ต้องใช้สมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านสามารถใช้สมองซีกขวาได้นะพระบิดาไม่ต้องทรงสร้างมายาให้เห็นหรอกแค่ท่านใช้จิตตะปัญญาสังเคราะห์เอาท่านก็สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งได้ด้วยตาด้วยดวงตาแห่งปัญญาของท่านคือตาที่3ท่านจะรู้สัจธรรมความจริงตรงนี้นี่เรากำลังอธิบายท่านฟังว่าใครที่ใช้แต่สมองซีกซ้ายแล้วอวดฉลาดว่าเป็นอัจฉริยะนะถามตัวเองก่อนว่าตัวเองใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเป็นหรือยังถ้าใช้ยังไม่เป็นอย่าไปคิดนะว่าตัวเองเป็นเลิศในปฐพีหรือเหนือกว่าใครในจักรวาลนี้เห็นไหมเรายกตัวอย่างไอน์สไตน์เป็นเลิศในการใช้สมองซีกซ้ายคิด E เท่ากับ MC square ได้โดยใช้สมองเป็นห้องแลบนั่นเป็นอัจฉริยะสุดๆนะแต่ก็ยังใช้สมองซีกซ้ายอยู่พี่น้องครับเห็นไหมเพราะว่าเวลาแม่แมวที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันออกลูกมาเป็นตัว2ตัวเงี้ยนะถ้าออกลูกตัวเดียวแกจะไปเจาะรูที่ประตูอีกรูหนึ่งเพิ่มจากรูที่ตัวแม่ที่เป็นรูใหญ่แม่มันเข้าออกห้องที่ตัวเองทำงานตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลุกไปเปิดประตูให้กับแม่แมวใช่ไหมนี่เจาะอีกรูนึงเพราะมีลูกตัวรูนึงพอคล้องเนี้ยออกมา2ตัวก็เจาะ2รูเลยถ้ากับรูใหญ่แล้วมีรูเล็ก2รูคู่กันนี่คือประตูห้องทำงานห้องทดลองห้องนั่งคิดด้วยสมองของไอน์สไตน์นี่เรายกตัวอย่างไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงท่านเห็นไหมครับยังไงก็เป็นอัจฉริยะเฉพาะสมองซีกซ้ายนำซีกขวาใช่ไหมมันผู้ที่จะหลุดพ้นผู้จะนิพพานได้อย่างเช่นองค์ตถาคตนะพระองค์น่ะมีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในการใช้สมองทั้งสองซีกซ้ายนำขวาขวานำซ้ายพระองค์สามารถทรงอย่างรู้ทุกอย่างในอนันตจักรวาลนี้ได้ที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะต้องเดินทางท่องเที่ยวไปทั้งจักรวาลแค่พระองค์ทรงใช้จิตตะปัญญาของพระองค์เนี่ยก็สามารถศึกษาเรียน

รู้ได้ทุกหลืบในอนันตจักรวาลเนี่ยท่านยอมรับนับถือพระพุทธองค์เนี่ยท่านเข้าใจความจริงตรงนี้หรือเปล่าล่ะท่านยอมรับในพระองค์เชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูจริงฮะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูแต่ท่านรู้ที่มาไหมล่ะว่าทำไมพระองค์จึงเป็นสัพพัญญูพระองค์จึงรอบรู้ทุกสิ่งได้พระองค์ทรงพระปีชาด้วยวิธีใดพระองค์ทรงพระปีชาอย่างไรเรารู้เราถึงไม่เคยลบหลู่พระศาสดาพระองค์ไหนมาก่อนที่พระองค์เคยมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกเรากราบพระบาทพระศาสดาทุกพระองค์เราจึงบอกลงมาตรงนี้ไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนพระศาสดาทรงเป็นเอกอยู่แล้วทรงเป็นเอกในโลกนี้อยู่แล้วส่วนเรานั้นเป็นพระบุตรเอกเพราะเรามาจากพระเจ้าเราไม่ได้มาจากโลกก็ทำหน้าที่แตกต่างจากพระศาสดาเรามาปิดยุคพลังงานเก่านะพระศาสดาพระองค์ใหม่จะไม่เสด็จมาจุติคือองค์พระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรถ้าพระบิดายังชำระโลกไม่เสร็จไม่ใช่ภารกิจของพระศาสดาพระองค์ใหม่มันคือภารกิจของเราที่จะรับผิดชอบโลกใบนี้ก็คือมนุษย์อย่างพวกท่านด้วยท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่เราพูดความจริงความจริงคือความจริงไม่ว่าพูดวันนี้หรืออีก10ปี20ปีข้างหน้ามันก็คือความจริงนะโอเคนะพิสูจน์กันได้ทีนี้มาดูตรงนี้มาดูภาพที่กำลังหมุนติ้วๆๆอยู่เนี่ยเราให้หมุนช้านิดนึงท่านจะได้ไม่ตาลายไม่เวียนหัวสีขาวหรือสีดำจะเป็นหญิงหรือเป็นหยางก็ได้แต่หญิงกับหยางเนี่ยมันคู่กันไลค์เครื่องหมายเนี่ยเป็นของลัทธินึงที่เน้นการใช้ปัญญาเราเลยขออนุญาตหยิบยืมเอาสัญลักษณ์หรือตราที่เขาสมมุติขึ้นมาเนี่ยเอามาพูดไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่เอามาเพื่อส่งเสริมและเอามาเพื่อเป็นแบบอย่างเพราะเราไม่อยากสร้างเองเอาสิ่งที่มีในโลกนี่แหละมาอธิบายท่านฟังพี่น้องครับภาพนี้มันเป็นภาพที่สื่อความหมายถึงคำว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือถ้าพูดเป็นภาษายุคใหม่นะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เขาเรียกว่าสมดุลถามว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนอ่ะท่านดูสิแม้ขาวกับดำเนี่ยมันสมดุลนะสมดุลคือพื้นที่ของดำกับขาวเนี่ยมันเท่ากันพื้นที่ของดำกับขาวบนขาวมีดำบนดำมีขาวใช่ไหมในที่มืดย่อมมีแสงสว่างในที่สว่างก็ยังมีความมืดก็แปลว่าในองค์ความรู้ที่ท่านรู้อยู่นะมันก็จะมีบางสิ่งที่ท่านยังไม่รู้นะอย่าไปหลงตัวเองอย่าไปอวดรู้ว่าท่านรู้หมดทุกเรื่องนะสีขาวเนี่ยหมายถึงความรู้ท่านมีความรอบรู้หมดแต่มันจะมีจุดดำซึ่งอาจจะมีความรู้ที่ผิดเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดทางสายกลางและท่านเชื่อตามที่คนโบราณคนเก่าคนแก่กล่าวติดต่อกันมาเนี่ยเราก็เลยมายกเลิกในสิ่งที่เข้าใจผิดตรงนั้นเพื่อฉุดช่วยพวกท่านเหมือนกันเนี่ยสีขาวก็คือความรู้ที่ถูกต้องก็คือสัจธรรมแต่มันจะมีสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมที่แท้เนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยท่านต้องรอบคอบท่านต้องมีสติอย่าไปหลงตัวเองว่าอันเนี้ยสุดยอดละพระศาสดากูสอนเอาไว้นะแล้วกูก็เข้าใจว่าอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ยท่านได้ยินพระศาสดาท่านตรัสสอนท่านพระศาสดาน่ะสอนท่านท่านได้ยินกับหูหรือเปล่าไอ้ความรู้ที่ท่านเชื่ออยู่เนี่ยมันเป็นการเล่าบอกต่อสืบต่อกันมาใช่ไหมเราทำไซโคโชเนี่ยเล่นเกมเนี่ยให้คนแถวหนึ่ง20คนมีทั้งหมด5แถวเพราะคนมาฝึกอบรมที่นี่100คนให้มา5แถวแถวละ20คนให้ข้อความประโยคสั้นๆแค่ไม่กี่พยางค์นะให้คนที่อยู่ท้ายแถวอ่ะนะอ่านให้เข้าใจนะใช้เวลาประมาณ3นาทีท่องให้จำเลยนะแล้วให้พอให้สัญญาณเริ่มก็ให้คนท้ายแถวเนี่ยบอกข้อความที่อ่านในกระดาษทั้ง5แถวเนี่ยบางทีเราก็ให้เหมือนกันให้เหมือนเป็นข้อความประโยคเหมือนกันหรือต่างประโยคก็ได้ถ้าอยากขำขันเยอะๆก็ให้มันประโยคต่างๆกันครับแล้วพอปิดปั๊บให้แข่งกันว่า20คนนะไอ้คนหัวแถวเนี่ยได้รับข้อมูลว่ายังไงโดยให้กระซิบบอกต่อคนข้างหลังบอกต่อๆกันไปถึงข้างหน้าเราจะเร่งเวลาด้วยกันทีมไหนนะได้คำตอบชนะก็คือเร็วที่สุดทีมไหนได้คำตอบช้าที่สุดทีมนั้นแพ้เนี่ยนะแผงแพ้ชนะเพื่อเร่งเวลาแล้วก็ให้คนที่อยู่หัวแถวนะมีกระดาษกับดินสอเขียนมาสิว่าไอ้คนข้างหลังมันบอกว่าอะไรท่านเชื่อไหมแค่20คนน่ะคำตอบที่ได้มาไม่ตรงกับประโยคต้นทางที่บอกมาจากท้ายแถวสักครั้งเดียวไม่ว่าเล่นกี่รอบก็เพี้ยนตลอดนี่แค่20คนพี่น้องครับแล้วใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแต่คำสอนของพระศาสดาของท่านน่ะสอนมา 2,500 กว่าปีหรือ 2,000 นะ 2,020 ปีปีนี้ก็ 2,020 นะท่านว่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนหรือครับผิดเพี้ยนเพราะการบอกต่อเนี่ยมันเป็นจุดบกพร่องของ communication ของกระบวนการในการสื่อสาร communication process แล้วว่ากระบวนการในการสื่อสาร
แค่เราเล่นเกม5นาทีไม่เกินนั้นอย่างพิสูจน์เลยว่าข้อความประโยคเดียวสั้นๆนะไอ้นี่พระคัมภีร์เล่มหนาเตอะไม่ว่าพระไตรปิฎกไม่ว่าไบเบิลไม่ว่าอัลกุรอานเล่มหนาเบ้อเริ่มเทิมแล้วคิดดูว่าจะไม่มีการสื่อสารผิดพลาดบกพร่องเพราะฉะนั้นเราเลยมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดอ่ะให้มันถูกต้องโดยมีพระเจ้าเป็นผู้กล่าวไม่ใช่เราอ่ะเป็นเหมือนลำโพงของพระเจ้าท่านฟังและคิดตามเรามีเหตุผลให้ตลอดคนที่ติดตามรับฟังอยู่อย่างเช่นใน Facebook ตอนนี้มีทั้งหมด360ท่านกับใน YouTube เนี่ยมีทั้งหมด327ท่านท่านติดตามรับฟังเราเพราะอะไรเพราะท่านฟังแล้วท่านมีความสุขท่านฟังแล้วสบายใจท่านฟังแล้วรู้ว่าท่านได้ประโยชน์อย่างน้อย1ฉลาดขึ้น2ได้ความรู้ใหม่แทนความรู้เดิมที่เข้าใจผิดเนี่ยท่านรู้เลยหลายคนบอกว่าเนี่ยรอรับฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลผ่านท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยรออย่างตื่นเต้นถ้าใครยืนยันว่ารอฟังพระโอวาทตั้งแต่ตอนเย็นภายในวันเสาร์ตั้งแต่เช้าเพื่อจะฟัง 3:30 นในคืนนี้ท่านรอด้วยความตื่นเต้นมากกระหายใครจะฟังมากให้กด9รัวๆมาเลยพี่น้องครับเพื่อให้เพื่อนคนอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่ให้เราเห็นนะให้เพื่อนคนอื่นเขาเห็นว่าท่านเนี่ยรอด้วยความตื่นเต้นเพราะติดตามมาตลอดนะเป็นสิ่งที่พูดตรงๆนะว่าจะขาดไม่ได้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะสัปดาห์นึงต้องฟังให้ได้บางคนบอกอาจารย์ขอวันอาทิตย์อีกวันนึงได้ไหมโอ้แค่นี้ก็แทบขี้แตกแล้วพี่น้องครับเพราะมีงานเยอะต้องทำนะเอาแค่เสาร์เดียวเนี่ยเราก็ว่าท่านก็แย่แล้วนะเพราะตามฟังตามติดต่อเพื่อจัดทวนเนี่ยท่านไม่ทันเราเนี่ยเราทุกเสาร์ก็จริงนะแต่ท่านจะต้องอ่านต้องฟังเพื่อให้เข้าใจและเอาไปปฏิบัติท่านต้องใช้เวลาอย่าเป็นคนใจร้อนเข้าใจแบบฉาบฉวยแต่เอาไปทำอะไรให้กับชีวิตของตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าหรือดีขึ้นเนี่ยไม่ได้นะท่านอย่านะต้องใช้เวลานะอ้าวทีนี้เรามาดูครับ

ีนี้เรามาดูครับสิ่งที่ท่านจะต้องมองเครื่องหมายเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่สื่อแทนความหมายของคำว่าสมดุลถ้ามองภาพรวมด้วยสมองซีกซ้ายก็บอกว่าพื้นที่สีขาวกับสีดำเนี่ยมันเท่ากันนะในสีดำมีสีขาวในสีขาวมีสีดำมันสมดุลกันในที่มืดย่อมมีแสงสว่างในที่สว่างย่อมมีความมืดแปลว่าในองค์ความรู้ที่ฉลาดเปลืองปราดยังไงก็ยังมีจุดบอดยังมีจุดอ่อนยังมีจุดด้อยใช่ไหมหรือในความมืดในความเป็นอวิชชามันก็ยังมีคุณค่าบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้นถ้าท่านจะแสวงหามันก็คือจุดขาวๆเล็กๆเนี่ยมันก็ยังมีดีอยู่หน่อยเช่นในความเป็นคนชั่วของมันเนี่ยมันก็ยังมีความดีงามในความเป็นคนชั่วของมันนะที่เราไม่ควรจะเขี้ยงมันทิ้งเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าไอ้คนชั่วเนี่ยมันก็เป็นครูที่จะสอนให้เรารู้เรื่องชั่วๆได้ใช่ไหมถึงแม้ความชั่วไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาเรียนแบบหรือเรียนแบบพวกมันมันก็คือในสีดำเลยมีจุดขาวเล็กๆอย่าไปเขี้ยงทิ้งว่าไอ้สีดำหรืออวิชชาหรือไอ้คนชั่วคนเลวเนี่ยมันร้ายค่าพระบิดาจึงต้องยอมให้มีคนชั่วหรือยอมให้มีความชั่วนะเพื่อให้มันสมดุลกันกับความดีงามหรือความถูกต้องท่องแท้ท่านเข้าใจความหมายของเครื่องหมายนี้ไหมมันหลายคนบอกว่านี่แหละคือทางสายกลางแปลว่าอะไรแปลว่าเส้นที่มันเลาะไปตามแนวขาวกับดำบรรจบกันเราขี้เกียจไปทำเครื่องหมายเขาให้สกปรกนะไม่ต้องลากเส้นลูกศรโค้งเป็นรูปตัว Sโค้งตามแนวเส้นสีดำกับขาวเนี่ยบรรจบกันเนี่ยท่านบอกว่านะทางสายกลางเนี่ยก็คือเส้นทางของความสมดุลระหว่างสองซี่คือสีดำกับสีขาวเราถามท่านจริงๆการอยู่ระหว่างกลางของความดีกับความชั่วถ้าท่านมองด้วยสมองซีกซ้ายอย่างเดียวเนี่ยมันมีจริงเหรอครับเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วท่านไปอยู่ตรงระหว่างกลางตรงนั้นคือไม่ดีไม่ชั่วใครเป็นคนบอกครับสีขาวกับสีดำที่เป็นเส้นที่มันทัชกันคือที่มันแตะกันเนี่ยมันเส้นที่มันแตะตรงรอยของสองสีที่ท่านลากไปรูปตัว S นะเส้นนั้นใครบอกท่านครับว่าเป็นจุดที่ไม่ดีไม่ชั่วมั่วเองใช่ไหมครับพี่น้องครับนั่นคือมั่วเองนี่ไงฟ้าเริ่มผ่าแล้วพี่น้องครับถ้ามันสมดุลกันนะอย่าในความหมายที่เราพูดใช่แต่นั่นไม่ใช่ทางสายกลางพี่น้องครับมันเป็นนัยยะมันเป็นปริศนาธรรมที่สอนให้เรารู้ว่าในที่มืดย่อมมีแสงสว่างก็คือสีดำย่อมมีจุดขาวในที่สว่างย่อมมีความมืดก็คือจุดดำก็แปลว่าอย่าไปคิดว่าความรู้ที่เรารู้นั้นมันประเสริฐเลิศเลอมันถูกต้องเหมาะสมดีงามฟันธง 100% ว่ามันจะไม่มีจุดอ่อนมันจะไม่มีจุดด้อยท่านว่าจริงไหมครับเช่นอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์ครับวิตามินซีอย่างเงี้ยโอเคท่านรู้ไหมถ้ากินมากๆมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านวิตามินซีไม่เชื่อไปถามเภสัชไปถามหมอดูครับเนี่ยแฟนๆของจิตจักรวาลลูกศิษย์ที่น่ารักของเราที่เป็นเภสัชก็มีช่วยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมเขียนข้อความมาว่าวิตามินซีเนี่ยถ้ากินมากมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะนี่แปลว่าวิตามินซีมันมีประโยชน์เพราะมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสหรือต้านหวัดได้แต่ถ้ากินมากไปมันก็เป็นอันตรายพระบิดาจึงกลัวลูกเนี่ยจะเสพเกินไปมันมีรสเปรี้ยวใช่ไหมอร่อยกินมากเกินไปเป็นอันตรายพระองค์ก็เลยทำให้วิตามินซีเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษที่จะระเหยได้ใช่ไหมส้มเนี่ยนะถ้าท่านปอกมันนะคั้นน้ำเอามาใส่แก้วแล้วก็จิบท่านจะได้แต่ความเปรี้ยวนะแต่วิตามินซีมันระเหยไปในอากาศเกือบหมดแล้วหรือคั้นน้ำส้มเอาไว้ที่เขาคั้นขายนั่นนะท่านบอกกินน้ำส้มได้แต่ความเปรี้ยวความอมหวานได้แต่ความอร่อยแต่วิตามินซีมันไม่ได้ใช่ไหมพระองค์ทำให้มันระเหยเพราะอะไรครับให้วิตามินซีมันระเหยได้ไปในลอยไปในอากาศได้เพราะว่าถ้ากินมากมันเป็นอันตรายพระองค์ทรงรักลูกเนี่ยถึงทำแบบนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกได้อย่างเดียวว่าที่มืดย่อมมีแสงสว่างในแสงสว่างย่อมมีความมืด นะแล้วก็ไอ้ความพอดีคือความไม่พอดีก็ไม่ใช่นะเพราะเส้นแบ่งตรงนี้มันบอกว่าความพอดีก็คือความพอดีตะกี้ที่แปลว่าทางสายกลางคือความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคือความพอดีคือความไม่พอดีจากสไลด์แรกนะฮะแม่นอยู่เส้นตรงนี้เส้นที่เป็นลากตามแนวตัว S สีขาวกับสีดำที่มันบรรจบกันเนี่ยมันพอดีกันมั้ยล่ะพี่น้องครับเนี่ยความพอดีคือความพอดีไม่มีความไม่พอดีเกิดขึ้นเพราะอยู่ในวงกลมเดียวกันแล้วแบ่งใช่มั้ยแบ่งส่วนออกมาเป็นพื้นที่ขาวกับพื้นที่ดำและมีจุดดำกับจุดขาวเป็นนัยยะสำหรับผู้ที่มีปัญญาญาณเท่านั้นน่ะที่จะสังเคราะห์ความจริงจากภาพที่ท่านเห็นนะ
แต่ถ้าแปลความหมายเหมือนที่เราพูดตะกี้ใช้แต่สมองซีกซ้ายซีกเดียวมันผิดครับพี่น้องครับมันไม่ใช่มันดูเหมือนจะถูกครับนะแต่มันไม่ต้องครับไม่ต้องกับความเป็นจริงถูกครับแต่ไม่ต้องโอเคไหมนะไม่ต้องกับความเป็นจริงคือไม่ตรงกับความเป็นจริงถูกตรงอ่ะแต่คนโบราณเวลาพูดเร็วๆก็เรียกถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกตรงเลยกลายเป็นถูกต้องโอเคไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตะกี้แปลความหมายเองเองเหมาเองมั่วเองนะครับไม่ใช่สัจธรรมนะครับที่พูดแบบนั้นเราจึงขออนุญาตนะไม่ใช่ทางสายกลางอ้าวซาวด์เอฟเฟคเราถูกลดทิ้งเราก็เลยไม่มีเสียงนะมีช่างเทคนิคพิเศษแอบมาปรับมิกเซอร์เราเรากลัวท่านจะง่วงนอนนะเดินเลยใส่ซาวด์เอฟเฟคไว้เนี่ยตะกี้มีคนแอบมาปิดนะเราเพิ่งเห็นขอไปคนเดียวดูหลายจอมทำไม่ค่อยทันนะที่แปลความหมายเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางเพราะไอเส้นแบ่งของสีขาวกับสีดำเนี่ยที่เป็นรูปตัว S เนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางสมมติว่าขาวคือดีดำคือชั่วแล้วทางสายกลางที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วถามจริงๆไงมันอยู่ไอ้ตรงอยู่ตรงจุดที่ลากเหรอตรงนั้นเนี่ยถ้าท่านล้ำไปในดำท่านก็ชั่วตรงนั้นถ้าท่านล้ำมาทางขวาท่านก็คือดีมันจะพอดีตรงไหนพี่น้องครับภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่โอเคมั้ยนัยยะของมันเครื่องหมายเนี้ยเขาบ่งบอกให้ท่านรู้ว่าในดีมีชั่วในชั่วมีดีอย่าอคติอย่าปฏิเสธคนชั่วที่มาแปลความหมายกันเอาเองมั่วๆน่ะคบผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นเหมาเลยพระศาสดาสอนว่าอย่าคบคนพาลอย่าคบคนชั่วพระองค์ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหน้าไหนพี่น้องครับอุตริแปลเองใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคนนำทางตาบอดพาอับจนพาอับเฉานะพี่น้องครับเนี่ยมันสมองสองซีกต้องใช้ให้เป็นตอนนี้ท่านรู้ไหมเราเป็นมนุษย์แต่เป็นคนเดียวในโลกเรากำลังใช้สมองส่วนกลางสั่นสะเทือนสมองทั้งระบบเราจึงสามารถชี้แนะชี้นำท่านได้เราสามารถวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ท่านทั้งหลายได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าสมองของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้มันทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังโอเคนะภาพนี้ผ่านไหมยอมรับความจริงหรือยังว่าเริ่มมองเห็นความผิดพลาดในความเชื่อของท่านแล้วคนที่อุทานว่าเอ๊ะยังไงไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่ากระจ่างขึ้นบ้างไหมอย่าดื้อนะครับการศึกษาธรรมะอย่าดื้อในความรู้ใหม่ที่แตกต่างกับความเชื่อเดิมของท่านถ้าท่านดื้อท่านปฏิเสธความรู้ใหม่ท่านก็จะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงท่านก็จะเป็นของท่านอย่างนั้นการเป็นนักเรียนที่ดีต้องเรียนและต้องรู้ให้มากขึ้นเรียนและต้องเก่งขึ้นเรียนและต้องฉลาดมากขึ้นเรียนและต้องเป็นคนดีมากขึ้นนั่นคือนักเรียนที่ดีและนักเรียนที่ฉลาดไม่ใช่ว่าหลงตัวเองแล้วว่าเก่งแล้วฉลาดแล้วดีแล้วไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จิตจักรวาลอ่านโลกต้องการจะชวนท่านมาอ่านโลกอ่านโลกก็คืออ่านตัวเองอ่านเพื่อนมนุษย์อ่านสัจธรรมทุกอย่างด้วยการใช้ปัญญาของตัวท่านเองแต่เรามีหน้าที่ช่วยติดอาวุธให้อาวุธทางปัญญานะไม่ใช่ติดอาวุธปืนนะเราไม่มีนะไม่มีตังค์จะไปซื้อปืนแจกท่านหรอกมีแต่แจกปัญญาเท่านั้นพี่น้องครับนี่ก็คือไม่ใช่ทางสายกลางกี่สไลด์แล้วพี่น้อง3สไลด์แล้วนะเอาอีกสักสไลด์นึงนะพี่น้องนะสไลด์ที่4แต่เห็นภาพนี้มั้ยคำว่าทางสายกลางบางทีท่านก็บอกว่ามันคือความสมดุลฟังแล้วดูเหมือนจะใช่นะมันต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาลึกขึ้นกว่าสไลด์แผ่นแรกๆนะถึงแม้ภาพจะเห็นง่ายๆไม่ว่าคน2คนนี้เราให้มันใส่ถุงมือสีต่างกันให้มีมือที่มีสีต่างกันมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งครับทั้งสองคนใช้มือข้างหนึ่งคนทางซ้ายมือในจอสีฟ้าเนี่ยมันใช้มือซ้ายคนในจอทางขวามือนะที่อยู่ข้างล่างสีแดงๆสีน้ำตาลมันใช้มือขวาคนสองคนนี้จับเชือกเส้นเดียวกันโดยไม่ว่าไอ้สองคนนี้นะมันจะรั้งเชือกเข้าหาตัวเองหรือสองคนนี้จะดันเชือกไปหาฝั่งตรงข้ามถ้ามันออกแรงเท่ากันเนี่ยเชือกเส้นนี้จะไม่ขยับถูกต้องไหมพี่น้องครับถ้าเขาออกแรงดึงเท่ากันหรือออกแรงดันเท่ากันเชือกเส้นนี้จะไม่ขยับไปทางไหนเลยหรือแรงดันสองข้างเท่ากันหลายคนบอกเนี่ยแหละคือทางสายกลาง
ทางสายกลางนี่คือความสมดุลกันความพอดีกันของแรงที่คน2คนออกมากระทำต่อเชือกเส้นเดียวกันไปในทิศทางตรงข้ามกันโชคดีนะที่เราเรียนฟิสิกส์มานะเราเลยอธิบายตรงนี้ยกตัวอย่างตรงนี้มาให้ท่านเห็นความสมดุลของแรงกระทำหมายถึงคนทั้งสองข้างไม่ว่ามันจะดึงเข้าหาตัวหรือจะดันไปหาฝั่งตรงข้ามถ้าแรงที่มันกระทำต่อเชือกเส้นนี้ทั้งสองคนเนี้ยเท่ากันหลายคนบอกว่าเนี่ยคือความสมดุลจิตความคิดแบบจิตมนุษย์บอกว่าความสมดุลอย่างนี้แหละก็คือทางสายกลางอีกครับนี่คือความคิดเข้าใจและความเชื่อของมนุษย์ที่เชื่อกันมาเป็นพันๆปีพี่น้องครับไม่ใช่เพิ่งเชื่อในชาตินี้ที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเชื่อกันมาโน้มน้าวดึกดำบรรพ์แล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายมองโลกหรือมองหาสัจธรรมจากเส้นเชือกของคน2คนเนี่ยหรือจากสไลด์3สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านมองโลกด้วยสมองซีกซ้ายซีกเดียวทั้งที่มีสมองทั้งก้อนมี2ซีกแล้วมีปัญญาให้ใช้ถึง4ระดับใช้อยู่ระดับเดียวซีกเดียวใช้ในการมองโลกอยู่ซีกเดียวคือสมองซีกซ้ายเราบอกท่านว่าแต่เป็นความสมดุลกันของคนทั้งคู่ที่กระทำต่อเส้นเชือกเส้นเดียวกันจุดที่สมดุลก็คือเชือกไม่ใช่มือของคนใดคนหนึ่งสมดุลเชือกต่างหากครับที่สมดุลเพราะคน2คนออกแรงดึงและดันคนละฝ่ายคนละข้างเท่ากันในทิศทางที่ตรงกันข้ามนี่คือนัยยะที่เราพอจะ identify ให้ท่านฟังคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมิได้หมายอย่างที่ท่านทั้งหลายเคยเข้าใจพี่น้องครับสมองของมนุษย์เรามี2ซีกท่านมองเห็นภาพไหมตัว R มาจากคำว่า right และที่แปลว่าสมองซีกขวานะ right brainสมองซีกขวาใช้สมองซีกขวาในการที่จะสังเคราะห์สัจธรรมของพระบิดาออกมาเป็นคำตอบถ้าท่านใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์สัจธรรมเขาเรียกว่าท่านใช้ปัญญาญาณหรือสติปัญญาของจิตวิญญาณในการสังเคราะห์เอาสัจธรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของท่านและผู้อื่นได้สัจธรรมความจริงระดับนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่ต้องใช้ปัญญาในการมองเห็นเป็นธรรมะที่ต้องใช้ปัญญาของสมองซีกขวาในการเข้าถึงมันชัดนะส่วนทางด้านตัว L นั้นแปลว่า left hand side ก็คือ left brain สมองซีกซ้ายมีสติปัญญาก็แปลว่ามีความฉลาดของสมองซีกซ้ายให้ท่านใช้แต่ท่านจะใช้สมองซีกซ้ายได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติถ้าท่านขาดสติคือมีอารมณ์โลภโกรธหลงจิตว้าวุ่นวิตกจริตวิตกกังวลจิตไม่สงบท่านจะไม่สามารถเข้าถึงสมองซีกซ้ายที่เรียกว่าสติปัญญาได้โดยอัตโนมัติท่านจะเข้าถึงไม่ได้ถึงแม้ให้ใช้ฟรีอย่างที่ท่านอาจารย์พระยอมท่านกล่าวไว้นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าตอนที่จิตไม่สมดุลจะไม่มีวันเข้าถึงปัญญาของสมองได้ท่านพระอาจารย์พยอมพูดถูกครับเราขออนุญาตเอาคำกล่าวท่านพระอาจารย์พยอมมาย้ำให้ท่านฟังนะเราทำแบบนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนบางคนหรือใครบางคนเนี่ยอวดอุตริเนี่ยเอาสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าให้บุตรเอกอย่างเราที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนี้กล่าวแล้วเอาไปใส่ปากตัวเองแล้วไปพูดแล้วอ้างว่าพระเจ้าสื่อกับตัวเองหรืออ้างว่าเป็นธรรมะของตัวเองหรือไม่อ้างตรงๆแต่ไม่เอ่ยอ้างจิตจักรวาลหรือพระเจ้าไม่อ้างเราไม่เป็นไรแต่ไม่อ้างจิตจักรวาลว่าฉันไปเอามาเพราะอายเขาหรือกลัวเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่เจ๋งเนี่ยเราให้เกียรติพระอาจารย์พยอมทุกครั้งที่นำประโยคนี้มากล่าวไม่เห็นเราจะเสียหายตรงไหนถึงแม้เราเป็นพระบุตรเอกเราเป็นระดับอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลจะกล่าวอ้างครูคนหนึ่งที่ก็โอเคคนทั้งโลกหรือคนทั้งประเทศไทยนะก็ยอมรับท่านพระอาจารย์พยอมว่าท่านเทศนาได้สนุกและเป็นสาระดีนะแต่ตอนหลังๆเราไม่เคยฟังท่านนะเพราะเราไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะว่าเป็นยังไงแต่เราเอาสมัยอดีตที่ท่านสอนแล้วโด่งดังนะเราจำตรงนี้ได้เอามาเล่าให้ฟังโลกิยธรรมเนี่ยธรรมะระดับโลกิยะเนี่ยต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วค่อยเอามาใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์เพื่อหาความจริงว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าโลกิยธรรมแล้วเมื่อได้โลกิยธรรมแล้วสัจธรรมระดับโลกิยธรรมนั้นต้องเอามาใส่สมองซีกขวาแล้วใช้ปัญญาของสมองซีกขวาคือปัญญาของจิตวิญญาณเรียกว่าปัญญาญาณสังเคราะห์มันว่าไอ้สัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยมันเป็นโลกุตตรธรรมคือดัดแปลงเอามาใช้กับชีวิตจริงของตัวเองเนี่ยมันจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อต้องใช้สมองเป็นห้องแลบเราถึงจะได้นะนี่ก็คือสมองสองซีกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านใช้แต่โลกิยธรรมคือใช้แต่สมองซีกซ้ายเพราะสมองซีกขวาเนี่ยพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดติดตั้งให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ใช้มันได้โดยอัตโนมัติเหมือนสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายใช่ไหมคิดชั่วสมองซีกซ้ายก็พร้อมจะคิดชั่วเป็นเครื่องมือชั่วๆของท่านสมองซีกซ้ายถ้าท่านคิดดีนะคิดบวกสมองซีกซ้ายก็พร้อมที่จะคิดด้านบวกพูดบวกทำบวกให้กับท่านอย่างนี้ดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปนี่คือสมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านจะเข้าถึงสมองซีกขวาเพื่อจะสังเคราะห์เอาโลกุตตรธรรมออกมาจากโลกิยธรรมให้ได้ท่านต้องใช้ปัญญาที่มีมิติที่สูงขึ้นคือต้องใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายท่านต้องเรียนรู้ว่าแล้วท่านจะใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้อย่างไรเพราะพระบิดาไม่ได้ใช้ฟรีท่านต้องใช้ความสามารถของท่านเองในการกดปุ่มใช้มันซึ่งวันนี้เรายังไม่เสี่ยมยังไม่สอนนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะยังชอบก๊อปปี้แล้วก็ไม่อ้างอิงพระบิดาและเดี๋ยวเอาไปอวดรู้อวดอุตริต่อไปอีกเรายังไม่สอนหรอกไอ้ที่สอนกันเนี่ยว่าใช้สมองซีกขวาส่วนมากบายฟลุกพี่น้องครับเวลาคิดสร้างสรรค์แล้วท่านบอกว่าเนี่ย creative idea เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้บายฟลุกเราจะบอกให้ถ้าไม่มีการผ่านกระบวนการในการใช้สมองซีกซ้ายนำขวาและขวานำซ้ายท่านจะไม่สามารถสร้าง innovation หรือสร้าง creative idea ขึ้นมาได้นะถ้าไม่ผ่านกระบวนการในการคิดระหว่างจิตกับสมองนะที่สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาได้ท่านรู้ไหมครับบางทีไอ้สิ่งที่ท่านระลึกนึกได้มันเป็นสัญญาที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากความสำเร็จในการคิดทำบางสิ่งในอดีตชาติของจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณก็เลยถือติดตัวมาให้ในชาตินี้ให้ท่านมาต่อยอดมันเป็นพรสวรรค์มันเป็นความรู้เดิมมันเป็นความฉลาดแต่เดิมมันเป็นสิ่งที่ท่านประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ในชาติที่แล้วซึ่งมันไม่ใช่ใหม่แล้วในชาติที่แล้วแต่มันมาใหม่ในชาตินี้เพราะท่านเอามาติดตัวพอท่านนึกถึงเรื่องเดิมๆปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็จะคายความรู้เดิมออกมาให้ผ่านสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ผ่านสัญญาคือตัวนั้นเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่ๆเหมือนกับดอกบัวที่ผุดลอยขึ้นมากลางสระน้ำแต่มันต้องมีที่มาที่ไปดอกบัวบานกลางสระนั้นน่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆมันบานขึ้นมาได้มันต้องมีเง่าบัวมีกอบัวอยู่ใต้โคลนตมที่อยู่ใต้น้ำใต้สระนั้นใช่ป่ะพี่น้องครับมีสระไหนอ่ะไม่มีหัวบัวเง่าบัวอยู่ในกลางสระที่อยู่ที่ก้นสระน่ะแล้วอยู่ๆจะมีกอบัวดอกบัวโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นน่ะมหัศจรหันกัลยอแล้วพี่น้องครับนั่นไอ้ความคิดสร้างสรรค์ที่ท่านบอกเนี่ยกูคิดได้ดีใจมากๆเลยนั่นเป็นเพราะเอาของเก่าจากชาติที่แล้วนะจิตวิญญาณน่ะคืนมาให้เพื่อให้ท่านเอามาต่อยอดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงตัวเองว่านี่คือความคิดใหม่ความคิดใหม่ต้องผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายและใช้ซ้ายนำขวาเป็นพื้นฐานท่านต้องใช้ทั้งสองซีกเห็นไหมครับใครที่อวดฉลาดฟังสัจธรรมตรงนี้ที่เราพูดเอาไว้ด้วยเราไม่ได้อวดว่าเราฉลาดแต่เรารอบรู้ในการใช้สมองในการใช้ปัญญาสมองที่เราสามารถถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับพวกท่านได้แต่ตอนนี้เรามาฝึกท่านคิดก่อนคิดตามที่พระองค์ถ่ายทอดมาท่านคิดได้ท่านถึงชอบไงฟังแล้วไม่ง่วงเพราะฟังแล้วได้ความรู้ใหม่ด้วยได้ปัญญาใหม่ตลอดเวลาแล้วถามว่าอดนอนนั้นมีประโยชน์ไหมเนี่ยนี่วันนี้เราพูดเร็วเราดีใจมากนะสไลด์ไปหลายแผ่นละเพราะว่ามันกำลังใกล้จะห้าทุ่มเห็นไหมไปเยอะเลยแต่หลายคนบอกเอ๊ะมันไปไม่ถึงไหนเพราะยังอยู่เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาที่ยังไม่ถูกต้องอยู่ไอ้แค่บอกสไลด์เดียวครับถูกต้องคืออย่างไรเปรี้ยงเดียวจบท่านร้องโอ้ไม่มีคำว่าเอ๊ะมีแต่อ๋อไม่มีเอ๊ะอ๋อนี่เป็นมโนราปากใต้เลยนะฮะแต่คำว่าเอ๊ะนี่ไม่รู้เสียงไม่รู้เป็นเสียงอะไรนะฮะท่านคิดเอานะฮะอ่ะนะแล้วท่านเห็นไหมตรงกลางที่วับวาบวับวาบแดงแดงเหลืองเหลืองเขียวเขียวฟ้าฟ้าเนี่ยนั่นแหละคือสมองส่วนกลางที่เราใช้คนเดียวในโลกหรือพระบุตรเอกในแต่ละยุคที่มาจุติเป็นมนุษย์เพื่อมาฉุดช่วยลูกแกะของพระเจ้าอ่ะ
พระองค์จะทรงใช้สมองส่วนกลางเหมือนเราเนี่ยนะที่เรียกว่าอนุตตรปัญญาญาณเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเราต้องใช้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่สมองซีขวาจิตวิญญาณของเราจะต้องใช้สมองส่วนกลางตรงนี้ในการสั่นสะเทือนเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าในโลกนี้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีความสามารถในการใช้สมองส่วนกลางตรงนี้เวลาเขาไปคุยว่าเขาสื่อกับพระเจ้านะเราบอกท่านเลยว่าท่านเชื่อเลยว่าผีหลอกมันนะครับเหมือนกับว่าทุกวันนี้เนี่ยหลอกว่าเป็นพระจิตวิญญาณของเสด็จพ่อมาเข้าทรงพระแม่กวนอิมมาเข้าทรงท่านเชื่อเราเถอะครับแม้กระทั่งพระอาจารย์จี้กงที่เป็นพระเชษฐาของจิตวิญญาณเราเป็นผู้สูงส่งจะไม่มาประทับทรงประทับยานกับมนุษย์เข็นมี่ขี้เหม็นหรอกเพราะมันเข้ากันไม่ได้นึกออกไหมน้ำสะอาดกับน้ำบริสุทธิ์อาจจะเข้ากันได้แต่มันทำให้น้ำบริสุทธิ์กลายเป็นน้ำเสียตามไปด้วยผู้สูงส่งเขาไม่ทำแบบนั้นนะมันวิธีการที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อกับเราพระองค์ไม่ได้มาประทับทรงในร่างของเราเรายังเป็นตัวเราทุกประการแต่พระองค์ทรงใช้วิทยาสื่อสารทางจิตพระองค์ไม่ทรงแปดเปื้อนรับได้ก็รับนะลูกถ้ารับไม่ได้ก็พ่อก็ไม่รู้จะสื่อยังไงเพราะฉะนั้นลูกต้องรับสื่อของพ่อให้ได้และพ่อก็พร้อมจะรับสื่อของลูกเพราะเป็น two ways communication โอเคนั่นที่เห็นนะกลางกระหม่อมที่ก้มลงมานั่นนะนั่นคือสมองส่วนกลางที่เราใช้ในการปฏิบัติการที่เรียกว่า vertical telepathy สื่อสารกับพระเจ้าในแนวดิ่งแล้วเอาธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกและทั่วทั้งอนันตจักรวาลแม้ในนรกก็ได้ฟังแม้บนสวรรค์มายาที่หลอกตัวเองกันว่านิพพานแล้วก็ได้ฟังเพียงแต่ว่าใครจะอุดหูไม่ฟังเพราะอีโก้เนี่ยนะไม่ว่าลอยไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะคิดว่าอีโก้ไม่มีนะมีอีโก้มากอีโก้น้อยมีทั้งนั้นนะครับแต่เราบอกก่อนว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อพวกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอยู่แต่จะฟังหรือจะได้ยินไม่เท่านั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นเราในการเขียนจิตจักรวาลซีรีส์สมัยของสำนักพิมพ์จิตจักรวาลโดยพี่ดาราเนี่ยจะมีพระคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งพระบิดาเมตตาให้เราเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะฮะเพื่อเตือนสติพี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์เพราะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจอนุตตรธรรมเท่าไหร่เราเลยต้องค่อยๆดึงจากโลกิยธรรมไปหาโลกุตตรธรรมจากโลกุตตรธรรมมาปัจจุบันนี้เป็นยุคของอนุตตรธรรมมันใครอ่านหนังสือจีวันสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันมีอนุตตรธรรมปนอยู่กับโลกิยธรรมและมีสัจธรรมที่เป็น อนุตตรธรรมแทรกอยู่บ้างคนที่เข้าใจโลกด้วยการมองโลกด้วยสมองซีกซ้ายเห็นแต่มายาแล้วก็หลงผิดคิดว่าเป็นแก่นแท้อ่านพระคัมภีร์จิตจักรวาลไม่ค่อยเข้าใจก็เลยหาว่าอาจารย์ปริญญานิพนธ์พระคัมภีร์หรือเขียนตำราไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่องกูอ่านไม่เห็นจะรู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจขณะที่มีหลายคนบอกมีซื้อเอาไว้เป็น10ปีไว้บนหิ้งนะดีแล้วไม่ทิ้งนะเอามาเปิดดูทีเฮ้ยตำรานี่ดีนี่เฮ้ยทำไมฉันอ่านแล้วฉันเข้าใจก็เราเลยบอกง่ายๆก็มันถึงเวลาที่ท่านจะเข้าใจแล้วไงมันได้เวลาที่ท่านจะเข้าใจแล้วไงเวลาเราอ่านใครเขียนหรือเราฟังใครพูดแล้วเราไม่รู้เรื่องเราอย่าไปโทษไอ้คนพูดว่าแม่งซื่อบื้อพูดไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยหรืออย่าไปโทษไอ้คนที่เขาเขียนให้อ่านว่าเขาคงโง่เขียนให้กูอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะนะบางทีอาจจะเป็นตัวเองก็ได้นะเป็นอย่างที่เราไปว่าเขาอ่ะเราว่าเขาโง่ตัวเราอาจจะโง่กว่านะอย่าไปสรุปเขานะโอเคไหมพี่น้องครับนะโอเคนะอ้าวสมองส่วนกลางเอาไว้รับสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลพระโอวาทที่พระองค์สื่อผ่านมานั้นล้วนเป็นอนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆสนธิไม่ใช่เชื่อมนะเอามาผสมนะก็เรียกสนธินะไม่ใช่มาประสานนะกับอุตตระหรืออุดรแปลว่าเหนืออนุแปลว่าเล็กๆนะครับธรรมะก็คือความจริงอนุตตรธรรมก็คือความจริงที่อยู่เหนือโลกเหนือจักรวาลเหนืออนันตจักรวาลก็แปลว่าอยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลนี่คืออนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงนอกกาลากบมันจะไม่รู้หรอว่านอกกาลาเนี่ยมันมีความจริงอะไรอยู่บ้างนอกจากผู้ที่อยู่นอกกาลามาเคาะกาลาแล้วเปิดกาลาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเอ้ยข้างนอกมีอะไรหรือเปิดกาลาหงายกาลาขึ้นมาเพื่อให้กบที่อยู่ในกาลามองเห็นท้องฟ้าว่ามีหลายมิติไม่ใช่มีแค่ตรงนั้นมิติเดียวหรือแค่ที่ตัวเองอยู่มิติเดียวในยะความหมายมันก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังมาทั้งหมดว่านั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมันแปลว่าอะไร
แปลว่าความพอดีคือความไม่พอดีแปลว่าเดินตรงกลางเนี่ยใช่ไหมหรือแปลว่าเครื่องหมายนั่นน่ะยินกับหยางเนี่ยแปลว่ามันต้องสมดุลกันเรียกว่าทางสายกลางซึ่งเราก็ให้ความคิดว่าบนเส้นสีดำกับขาวที่มันจรดกันเนี่ยนะบนจรดกันเนี่ยถ้าท่านบอกว่าตรงนั้นคือเส้นที่ทำให้เกิดความสมดุลแล้วถามว่าและจุดที่สมดุลตรงนั้นน่ะเราไปยืนอยู่ได้ไหมถ้าเรายืนบนเส้นสีดำถ้าว่าเราเอียงไปทางสีดำถ้าเรายืนตรงเส้นนั้นแต่เราเอียงไปทางขวาเราก็ยืนอยู่บนสีขาวแล้วถามว่าเส้นที่ไม่ดำไม่ขาวมันอยู่ตรงไหนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องคิดครับนี่คือการทำให้ท่านทะลุมิติจากมิติแบนๆมิติโลกทางกายภาพแบนๆมีซ้ายกับขวามีหน้ากับหลังถ้าท่านใช้สมองซีขวาได้ปัญญาของท่านก็จะทะลุขึ้นมาอีกขั้นนึงครับฟังที่เราพูดแล้วท่านเข้าใจไหมครับถ้าท่านไม่อวดอุตริไม่อวดดื้อถือดีแล้วเถียงสิ่งที่เรากล่าวท่านก็จะสามารถกดปุ่มใช้สมองซีขวาไปกับเราได้โดยแค่ท่านคิดตามเราเท่านั้นนี่คือวิธีการเปิดมิติในการใช้สมองซีขวาให้กับท่านแต่ถ้าท่านดื้อมีมิจฉาทิฏฐินะเสร็จไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะว่าท่านต้องใช้จิตของท่านในการเปิดปัญญาของสมองซีขวาเองก็คือท่านต้องไม่มองคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเหมือนกับ4สไลด์ที่เราวิเคราะห์ให้ท่านฟังที่เราวิจารณ์ให้ท่านฟังท่านจะเรียกวิจัยก็ได้เพราะเรามีดีเทลพอสมควรนะเราจึงสอนท่านว่าอย่าคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับแล้วถ้าอย่างนั้นทางสายกลางที่แท้จริงมันคือยังไง

พี่น้องครับแล้วถ้าอย่างนั้นทางสายกลางที่แท้จริงมันคือยังไงทางสายกลางที่แท้จริงมันคือไงเสียดายนะที่เรากลัวพื้นที่ในการทำสไลด์มันเยอะท่านนึกภาพตะกี้ได้ไหมหยินกับหยางอ่ะหยินกับหยางอ่ะเราถามท่านว่าทางสายกลางหรือความสมดุลหรือจุดสมดุลถ้าท่านมองแบบจิตมนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์มันก็คือรอยต่อระหว่างสีขาวกับสีดำที่เป็นรูปตัว S ใช่ไหมของเครื่องหมายหยินกับหยางแล้วถามว่าท่านในความเป็นจริงเนี่ยท่านจะยืนตรงไหนอ่ะที่เรียกว่าเป็นจุดที่สมดุลอ่ะท่านบอกเราสิใช่ไหมถ้าท่านยืนตรงรอยประอยู่บนเส้นสีดำท่านว่าท่านสมดุลไหมหรือไม่เอากูไม่ยืนบนสีดำกูชอบสิ่งดีๆกูยืนบนเส้นสีขาวเป็นเส้นดีๆไม่ใช่เส้นชั่วๆนะแสดงว่าท่านเลือกเอียงมาทางสีขาวใช่ไหมกับอีกอันท่านเลือกเอียงมาทางสีดำนะหรือดำคือทุกข์ขาวคือสุขถ้าท่านยังปรารถนายังเกลียดความทุกข์เหมือนอย่างหนีไปบวชหนีไปปรีวิเวกท่านเกลียดกลัวความทุกข์ใช่ไหมท่านอยากจะหาความสงบสุขแต่ท่านหนีทุกข์เนี่ยแสดงว่าถ้าทุกข์สีดำแสดงว่าท่านเอียงมาที่วิ่งเล่นอยู่ในแถบพื้นที่สีขาวใช่ไหมพี่น้องครับแล้วท่านว่าสมดุลหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นคือทางสายกลางหรือเปล่าหนีทุกข์หนีสังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าหนีเส้นสีพื้นที่สีดำซึ่งเราสมมติว่ามันทุกข์แล้วมาอยู่ทางซีกสีขาวเพราะท่านไม่อยากทุกข์เกลียดกลัวความทุกข์แสดงว่าท่านกำลังปฏิบัติตัวเองให้สมดุลไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านหาเส้นพอดีระหว่างดำกับขาวอ่ะท่านหาเส้นดีระหว่างดำกับขาวท่านหาไม่เจอเพราะมันไม่มีพี่น้องครับมันไม่มีถ้ามองด้วยสมองซีกซ้ายอ่ะนี่เราไม่สามารถจะเอาภาพหยินกับหยางมาให้ท่านดูแต่ท่านมโนเอาเพราะตะกี้แช่ไว้บนจอนานทางสายกลางที่แท้จริงคือยังไงครับแปลว่าถ้าท่านเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางของความทุกข์กับสุขคือท่านต้องไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยท่านต้องใช้สมองซีกขวาคือท่านจะต้องไม่แตะเส้นสีดำกับเส้นสีขาวนั้นแต่ให้ท่านลอยตัวอยู่เหนือเส้นสีดำกับสีขาวที่มันบรรจบกันนะพี่น้องครับเห็นยังครับมันมี3มิติขึ้นมาแล้วนะนี่คือตัวอย่างในการใช้สมองซีกขวาถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นอัจฉริยะท่านจะเป็นอริยะท่านต้องกดปุ่มและใช้มันให้เป็นไม่ใช่มองโลกแบบแบนแบบตะกี้จุดสมดุลที่แท้จริงมีครับแต่ท่านจะต้องเอาตัวเองออกมาจากทุกข์จากสุขนึกออกไหมครับโดยอยู่เหนือเส้นสีดำกับขาวนั่นแหละโดยที่เท้าท่านไม่แตะดำหรือไม่แตะขาวแปลว่าอยู่เหนือทั้งดำและขาวโอเคไหมครับอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นแหละแต่อยู่ลอยตัวอยู่เหนือเส้นแบ่งดำกับขาวคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่ใช่เกลียดทุกข์แล้วแสวงสุขหรือแสวงสุขแล้วปฏิเสธทุกข์ไม่ใช่มันถ้าจิตของท่านจะสงบจริงท่านจะต้องไม่มีทุกข์ไม่มีสุขใช้ชีวิตไปตามปกติไม่หนีความทุกข์ไม่เกลียดไม่กลัวความทุกข์และไม่อยากมีความสุขพร้อมจะเผชิญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนี่แสดงว่าอยู่เหนือทุกข์กับสุขเวลาทำสิ่งใดก็ตามไม่กลัวว่าจะชั่วหรือไม่อยากจะได้ดีท่านต้องอยู่เหนือดีเหนือชั่วมองแค่อย่างเดียวถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ถ้ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วท่านทำไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยถ้ากูทำดีมากเดี๋ยวนะมันจะดีเกินไปเฮ้ยถ้ากูกลัวความชั่วเกลียดความชั่วมากเดี๋ยวมันจะชั่วเกินไปให้ท่านรู้ว่าไหนดีไหนชั่วแล้วให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วนั้นนี่คือการใช้สมองซีกขวานะพี่น้องนี่เราเอาจากขั้นปฐมในการใช้สมองซีกขวานะวันหน้าจะพูดให้ลึกกว่านี้เห็นไหมฮะถ้าท่านจะเข้าใจสัจธรรมมัวแต่ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาอย่างเดียวแล้วคุยว่ากูอัจฉริยะกูพร้อมจะนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านไงนะศาสตร์แห่งอริยะเนี่ยไม่งั้นพระบิดาจะให้เรานิพพานขึ้นมาเลยฮะนะ850 บาทศาสตร์แห่งอริยะคุณสมบัติของผู้จะเป็นอริยะหนึ่งในนั้นก็คือใช้สมองซีกขวาเป็นกดปุ่มใช้มันเป็นวันนี้เราช่วยกดปุ่มให้ท่านนะถ้าคนไหนมีมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้รับการกดปุ่มจากพระเจ้าแต่ถ้าท่านเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิมีความปรารถนาที่ดีต่อตัวเองและจิตวิญญาณและต่อเพื่อนมนุษย์และปรารถนาดีต่อเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถึงแม้ท่านไม่ยอมรับว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก็ไม่เป็นไรท่านกดปุ่มตามเราได้เพราะท่านฟังและคิดตามไม่ต้องเชื่อตามเราครับโอเคไหมนี่คือตัวอย่างของเครื่องหมายหยินกับหยางนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนของหยินกับหยางไม่ได้ครับเราต้องลอยอยู่เหนือตรงนั้นใครห้ามแม่ท่านลอยครับคำว่าลอยแปลว่าอยู่เหนือเ
มือนกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะครับนะท่านสามารถที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ถ้าท่านรู้ว่าท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ขณะที่คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งนั้นนะครับแต่เราจะยอมอยู่ภายใต้หรือเราจะยกตัวเราให้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ใช่ยกตัวประเภทหลงตัวเองนะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยเราถึงจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่งั้นท่านก็นิพพานไม่ได้อีกครับเพราะถ้าก่อกรรมขึ้นมาแล้วมีผลกรรมเกิดขึ้นหรือก่อกรรมขึ้นมาแล้วต้องไปเกี่ยวกรรมกับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะหลุดพ้นได้ยังไงฮะเพราะมันเกี่ยวท่านเอาไว้รั้งท่านไว้จิตวิญญาณท่านเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วก็จะถูกไอ้พวกมันเนี่ยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเหนี่ยวรั้งท่านไว้แล้วท่านจะหลุดพ้นออกไปไหนได้หลุดออกไปได้ไหมเมื่อมีการรั้งไว้เห็นไหมเพราะท่านก่อกรรมเนี่ยท่านต้องทำครับเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็คือคนที่ตายแล้วมันเมื่อการก่อกรรมก็แปลว่ามีการกระทำเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมเราจะทำยังไงล่ะที่จะไม่ให้เกิดกรรมขึ้นมันเราต้องอยู่เหนือกรรมเหนือกฎแห่งกรรมเราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ากรรมที่ก่อขึ้นแล้วมันเกิดผลกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันเกิดจากอะไรมันเกิดได้อย่างไรและถ้าเรารู้เราก็เลี่ยงที่จะดำเนินชีวิตด้วยการกระทำวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำให้มันเกิดผลกรรมที่จะถูกครอบงำด้วยกฎแห่งกรรมนั้นเพราะคนที่ดำเนินเส้นทางสายจิตจักรวาลเราจึงเรียกว่าอริยะบุคคลอริยะบุคคลก็คือผู้ที่ดำเนินไปบนมรรคพิถีจิตจักรวาลที่อยู่เหนือของกฎแห่งกรรมทุกลมหายใจเข้าออกนี่คืออริยะบุคคลไม่ใช่อัจฉริยะเราไม่รู้หรอกคำว่าอรหันต์หมายถึงอะไรเพราะมรรควิถีจิตจักรวาลของพระเจ้าไม่มีคำว่าอรหันต์เราเห็นมีพูดอรหันต์และเห็นคู่กับอรหอยใช่ไหมเขาพูดกันใช่ไหมแต่อริยบุคคลยังไม่เคยมีอริหอยไม่มี นะท่านเข้าใจนะมันทางสายกลางที่แท้จริงอ่ะคืออย่างไรต่อไปนี้จะเริ่มเข้าสู่คำตอบของจิตจักรวาลพี่ๆน้องๆครับมนุษย์เราเนี่ยโดยตัวท่านทั้งหลายที่ฟังชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่320เอพิโซด320อยู่ในคืนวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่2ของปี2564หรือปีคริสตศักราช2021เป็นปีที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงกลับไปคืนสู่สวรรค์ไปกราบพระบาทพระบิดามาตั้งแต่2021ปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นนั้นมาเกิดเป็นคน2มิติพี่น้องครับมนุษย์คือคน2มิติถามว่าคน2มิติมันเป็นยังไงครับ2มิติคือยังไงครับอย่างแรกคนที่เป็นมนุษย์อย่างท่านเป็นคน2มิติโดยมิติแรกท่านมีอัตตาตัวตนหรือมายาในความเป็นท่านเนี่ยอยู่ในมิติโลกทางกายภาพก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ภาษาพวกท่านเรียกว่ากายสังขารนั่นแหละแต่ภาษาขององค์จิตจักรวาลพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมคำว่าเครื่องยนต์ก็คือเป็นกลไกที่ใช้ในการกระทำของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละภาษาบ้านๆเรียกว่ากายสังขารหรือภาษาบ้านไปกว่านั้นเรียกว่ากายหยาบความหมายเดียวกับคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมแต่พูดคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยชัดเจนที่สุดพี่น้องครับมันที่ใดที่เรากล่าวว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็คือคำว่ากายสังขารหรือกายหยาบของท่านนั่นแหละนี่คือมิติแรกมิติที่สองมิติที่สองคือมิติทางจิตวิญญาณมิติทางจิตวิญญาณก็แปลว่าอะไรตัวตนที่แท้จริงของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมแล้วเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองทุกทิศทุกทางอยู่ในกล่องพลังงานนั้นอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณของท่านเดินทางข้ามมิติจากแดนจิตจักรวาลหรือจากแดนสุญญตาหรือเป็นผู้ที่มาจากพระบิดาแล้วเดินทางข้ามมิติผ่านประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูผ่านเข้ามาในอนันตจักรวาลเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเดินทางเข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกเสรีนี้แต่เวลามาทำหน้าที่ในระบบโลกเสรีเนี่ยมาด้วยจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานพร้อมภารกิจพร้อมของที่แบกขนมาก็คือความรักแบกมาจากพระเจ้า
เอามาเพื่อทำหน้าที่เอาความรักมาฝากให้กับโลกและจักรวาลในอนันตจักรวาลเนี่ยซึ่งมีแต่จิตวิญญาณล้วนๆมีแต่ภารกิจที่ติดตัวมามีแต่พันธสัญญาที่ติดตัวมาก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่อยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งคือการเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้จึงจำเป็นต้องเป็นคน2มิติก็แปลว่าจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมให้จิตวิญญาณได้ใช้เป็นเครื่องมือเพราะโลกนี้มี2มิติหยาบๆคือมิติโลกทางกายภาพก็คือมิติของกายหยาบกับมิติทางพลังงานก็คือมิติของจิตวิญญาณมันมี2มิติเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ในมิติโลกทางกายภาพได้ไหมพี่น้องครับถ้ามีแต่กล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณน่ะมันทำไม่ได้จิตวิญญาณก็เลยต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พ่อกับแม่ที่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ต้องสร้างขึ้นมาให้ในครรภ์ของมารดาต้องสร้างขึ้นมาในมดลูกก็คือในจักรวาลเล็กๆที่อยู่ในครรภ์ของแม่ก็คือในจักรวาลสร้างกายหยาบขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณที่เดินทางมาจากแดนสุญญตาเข้ามาจุติในกายหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายสังขารตัวน้อยที่เท่ากับตัวหนอนอยู่ในมดลูกของแม่แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในเป็นตัวตนแก่นแท้พี่น้องครับจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละคือตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่นี่แหละแต่เนื่องจากพระบิดาทรงรักลูกที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาจากแดนไกลคือนอกอนันตจักรวาลคือมาจากนอกกาลาเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในกาลาเนี่ยพระองค์ทรงรักลูกมากกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ได้ถ้ามาแบบไหนแล้วไม่กลับไปแบบนั้นเช่นน้ำหนักมวลเข้ามาใน50มิลลิกรัมจิตวิญญาณ1รูปธรรมพบชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์ใน50มิลลิกรัมถ้าทำตัวให้แปดเปื้อนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแม้แต่1มิลลิกรัมมันก็จะทำให้จิตวิญญาณนั้นกลับบ้านไม่ได้จะถูกโลกและอนันตจักรวาลเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่สามารถจะหลุดผ่านออกไปทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านมณภาลัยที่จิตวิญญาณเมื่อแรกเข้ามาเกิดพบชาติแรกผ่านเข้ามาไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เพราะถูกแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ทำให้นิพพานไม่ได้ทำให้หลุดพ้นไม่ได้หายออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้ถึงแม้เข็ดโลกเบื่อโลกเบื่อทุกหนีทุกนี่ยังไงก็ไปไม่รอดบางคนเลยต้องหนีไปลอยค้างอยู่แต่ไปอยู่วันนั้นยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมที่เราบอกให้ท่านฟังใช่ไหมนะจิตวิญญาณจึงต้องมีกายหยาบและจิตวิญญาณจึงต้องแบ่งภาคทางพลังงานตัวเองออกมาเป็นขยุ่มของพลังงานไม่ใช่เป็นกล่องพลังงานจิตวิญญาณไม่สามารถแบ่งตัวเองออกเป็นกล่องพลังงานเหมือนยีสต์เหมือนอะมีบาที่สามารถแบ่งภาคตัวเองจาก1เป็น2นะพวกยีสต์หรืออะมีบาจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8นึกภาพออกไหมไม่สามารถจะแบ่งภาคแบบนั้นได้แบ่งภาคทางพลังงานก็คือแบ่งเอาขยุ่มหรือกลุ่มของพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่สามารถจะทำงานหลายๆอย่างได้ก็คือ189กลุ่มจิตหยาบมีทั้งหมด189กลุ่มจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาท่านที่รักครับต้นไม้หรือพืชก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมแต่เขาไม่มีจิตวิญญาณเขามีแต่วิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือขยุ่มของพลังงานนะถ้าเป็นในมนุษย์ก็มีรับหมด189ขยุ่มเพื่อจะทำหน้าที่ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้มีการแบ่งตัวเพื่อทำให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็ทำหน้าที่นู่นนั่นนี่นะ189กลุ่มก็ทำหน้าที่189อย่างซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 108,009 ในสมัยโบราณแปลว่าโอ้มันเยอะมากมีนะมี 108,009 ถ้าเป็นร้านขายของบอกว่ามีเป็นชื่อร้าน 108,009 แสดงว่าร้านกูมีทุกอย่างมึงเข้ามาได้เลยกูมีเยอะกว่าที่มึงคิดอีกอะไรแบบนั้นนะเนี่ยจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของท่านเนี่ยแบ่งกลุ่มพลังงานออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองนึกออกไหมนะเพราะตอนที่ตัวท่านมีไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้ในความเป็นตัวท่านขณะที่ฟังรู้ว่ากำลังฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าให้ท่านฟังสดๆอยู่ในขณะนี้ไอ้ตัวรู้ของท่านเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน189กลุ่มของพลังงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการทำหน้าที่ท่านอย่าไปหลงว่าตัวท่านเองที่ท่านสำนึกรู้อยู่นี้คือตัวกูของกูมันไม่ใช่ฟังและคิดตาม
ตัวท่านที่รู้ว่าตัวกูของกูนี่คือการหลงมิติหลงมายาท่านเป็นเพียงแค่กลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตจักรวาลที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของตัวท่านน่ะแบ่งภาคออกมาแล้วตัวเองเนี่ยถูกขังอยู่ข้างในเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพราะพระบิดากลัวจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านไม่ได้ถ้ามาแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมแต่ไอ้เครื่องพลังงานที่เป็นขยุ่ม189ขยุ่มเนี่ยที่จะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เพื่อดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมแทนจิตวิญญาณเนี่ยมันแปดเปื้อนได้ครับพี่น้องครับพอมันเสียหายเสื่อมหมดไม่มีสภาพหมดสภาพแล้วจิตวิญญาณก็จะละกายสังขารนี้ครับคือตายเพื่อเกิดใหม่เพราะไอ้จิตหยาบเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วก็ต้องเกิดใหม่เพื่อจะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นขยุ่มของจิตวิญญาณใหม่ๆอีก189กลุ่มเพื่อหวังว่าจะเป็นจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของกูที่น่ารักจะเป็นจิตหยาบที่เป็นตัวแทนที่เอาฐานที่เอาไหนไม่เกียจคร้านไม่ซื่อบื้อไม่งี่เง่าที่จะทำให้กูเนี่ยประสบความสำเร็จในการขนเอาความรักมาให้กับโลกให้กับจักรวาลได้ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตหยาบที่กูแบ่งภาคเอาไว้มันเสือกหลงตัวเองหลงผิดคิดว่ามันเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แล้วลืมกูที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของมันชี้มอบอำนาจให้มันมาทำหน้าที่แทนในบทบาทของมนุษย์เนี่ยนะคออยากสักแต่ว่าคนมันลืมกูเลยมันทำอะไรก็ตามอำเภอใจของมันเลยไม่สนว่าจิตวิญญาณคือตัวกูเนี่ยอยู่ข้างในกูก็เศร้าหมองตลอดอ้าวพอเห็นว่าอายุเยอะแล้วกายสังขารมันแย่แล้วก็ร้องขอต่อพระบิดาว่าลูกขอตายพระบิดาจิตวิญญาณต้องตายตายเพื่ออะไรเพื่อเกิดใหม่แล้วก็หวังว่าจะมีจิตหยาบที่เราแบ่งออกมาเป็นกลุ่มใหม่มันจะฟลุกโชคดีไปเกิดกับพ่อกับแม่ที่ดีอีพ่ออีแม่ที่ดีมีธรรมะที่สูงส่งไม่โง่ไม่งมงายไม่งั้นทำให้จิตวิญญาณของกูเนี่ยมีจิตหยาบที่แบ่งภาคออกมานะถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นอธรรมไม่ชอบธรรมก็ทำให้เสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติเพราะฉะนั้นคนเนี่ยที่พวกท่านที่เกิดมาแล้วจิตวิญญาณเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติเนี่ยก็เป็นเพราะจิตหยาบเหลวไหลไม่เอาทานไม่เอาไหนหลงตัวเองว่าเจ๋งว่าเก่งไม่เรียนรู้นะพอเจอครูนะคนชั่วๆก็ไม่คิดว่าเขาเป็นครูมองว่ามันคือศัตรูมันก็คือไอ้ตัวเลวก็เลยไม่เรียนรู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงคิดเอาเองเหมาเอาเองไปหมดนะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันทำให้จิตวิญญาณภาษาชาวบ้านนะเซ็งไหมล่ะพี่น้องครับเศร้าแล้วก็เซ็งทุกภพชาติพระบิดาจึงต้องส่งเรามาเพื่อพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้จะรู้ความจริงนี้แล้วมากล่าวให้ท่านฟังได้คนที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้แปลว่าต้องรู้มากกว่าถูกต้องไหมพี่น้องถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดนึงท่านก็สามารถจะรู้เท่าเรารู้ทันเราได้แล้วก็ดั่งดักคือประโยชน์ไม่ใช่หลงตัวเองว่ารู้มากแล้วไม่สนใจที่จะมารู้เท่าเรามารู้ทันเราคิดว่ารู้มากกว่าเราแล้วก็ท่านก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับมันคนสองมิติก็คือจิตวิญญาณมาเกิดเป็นท่านแล้วตัวท่านที่สำนึกรู้เนี่ยท่านมีแต่ตัวรู้เท่านั้นนะเป็นแค่หนึ่งขยุ่มในจำนวน189ขยุ่มของพลังงานที่จิตวิญญาณแบ่งออกมาเพื่อให้ท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนตัวเองไม่ได้ออกมาตัวเองถูกขังอยู่ที่พิชูชรีถูกขังอยู่ข้างในนี่จิตวิญญาณไม่สามารถจะออกมาทำงานเองได้ถ้าจิตหยาบก็คือตัวแทนของท่านไม่สามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ของตัวเองทั้ง189ขยุ่มหรือ189กลุ่มเนี่ยให้มันเสมอกันคือให้มันสูงทางด้านบวกจนเสมอกันกับจิตวิญญาณของท่านได้คือไม่นึกบวกไม่คิดบวกไม่พูดบวกไม่ทำบวกเขาว่าบวกแปลว่าทำด้วยความรักถ้าท่านไม่สามารถทำจนทั้งยกระดับในชีวิตประจำวันเพราะคนเราในอายุมันไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วตายท่านจะค่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆเป็นบวกเรื่อยๆเป็นคนดีไปเรื่อยๆเป็นคนชอบทำไปเรื่อยๆความชำนาญของท่านเนี่ยมันจะช่วยยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่เรารวมเรียกว่าไอ้ขยุ่มของจิต189กลุ่มเนี่ยเรารวมเรียกว่ามันว่าจิตหยาบเพราะไม่งั้น

ทำเพื่อตัวท่านเองท่านไม่ได้ทำเพื่อใครจิตหยาบก็คือตัวท่านแต่เพียงแต่ว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยจิตหยาบมันจะแตกสลายหายไปคุณสมบัติทุกอย่างที่จิตหยาบก็คือตัวท่านสั่งสมและทำเอาไว้มันจะถูกถ่ายทอดไปให้กับจิตวิญญาณเช่นไอ้คนที่เชือดคอหมูเชือดคอควายเชือดคอไก่แล้วหมูควายไก่ร้องก่อนตายอะครับตัวเองเป็นคนทำกับมือใช่ไหมสังเกตไหมไอ้คนที่มีอาชีพฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเวลามันใกล้ตายนะมันจะร้องอ๋อเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนไก่คนบอกว่าเนี่ยกรรมกำลังสนองความจริงไม่ใช่ครับแต่มันเป็นการถ่ายทอดคุณสมบัติของเวรของกรรมไม่ว่าจะด้านดีด้านชั่วนะมันจะถูกถ่ายทอดไปหาตัวตนที่แท้จริงของท่านสิ่งใดที่จิตหยาบทำเนี่ยตั้งแต่เกิดครบ3ขวบกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานจนทั้งวันที่กำลังจะขาดใจตายจบสิ้นอายุขัยเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดไปหาจิตวิญญาณทั้งหมดเขาเรียกอะไรเป็นการก๊อปปี้เป็นการดาวน์โหลดเป็นการดาวน์โหลดหรือเป็นการอัปโหลดอ่ะจิตหยาบอยู่ต่ำจิตวิญญาณอยู่สูงก็แสดงว่าถ้าจิตวิญญาณจะต้องรับเอาคุณสมบัตินี้ไปภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอัปโหลดอัพขึ้นไปหาจิตวิญญาณเลยทุกอย่างที่จิตหยาบทำชั่วไว้ไม่ว่าตั้งแต่ครบ3ขวบเป๊ะนะไม่ว่าวันไหนเมื่อไรบางทีนะจิตหยาบมันลืมไปแล้วด้วยซ้ำมันจะถูกถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณทั้งหมดมันเวลาไปตกนรกจิตวิญญาณป่วยอ่ะจิตวิญญาณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จิตหยาบทำเลวไว้จิตวิญญาณหลงมิติก็คือจิตวิญญาณป่วยจิตวิญญาณก็จะต้องรับเอาความป่วยจากจิตหยาบของตัวเองที่เป็นผู้กระทำไปลงนรกเพื่ออะไรไปรักษาตัวเองไปรักษาจิตวิญญาณไปปรับให้สมดุลเหมือนกับตัวเองทำเองเนี่ยนรกพระบิดาสร้างไว้เพื่อตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกอย่างท่านคือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดให้จบสิ้นภพชาติถ้าปล่อยคืนให้อายุยืนยาวขณะที่มีความชั่วอยู่ตลอดเนี่ยไม่เห็นอนาคตเนี่ยจิตวิญญาณจะร้องขอพระบิดาเลยว่าขออายุสั้นเถอะพ่อลูกขอตายเถอะเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่เปลี่ยนจิตหยาบใหม่แล้วไปรักษาตัวในนรกพอสมดุลแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วเราก็บอกท่านนะเราก็เคยสื่อไปแล้วใช่ไหมความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเจออะไรเพื่อจะดัดสันดานที่ไม่ถูกต้องอ่ะซึ่งเราพูดไปแล้วเราจะไม่พูดซ้ำแต่ตกนรกขุมไหนอะไรยังไงมีผู้รู้เยอะเราไม่จำเป็นต้องพูดตายไปแล้วตกนรกจะเป็นยังไงไม่ต้องพูดแต่ขึ้นจากนรกเพื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปจะต้องเจออะไรบ้างถ้าสร้างเวรกรรมแบบไหนไว้เราเคยพูดให้ท่านฟังไปหมดแล้วในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านไม่ต้องมโนนะเรากล่าวไปหมดแล้วอยากรู้ย้อนไปฟังย้อนไปดูใน YouTube นี่แหละนะชื่อตอนว่าความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราจำไม่ได้หรอกเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่ท่านไปหากันเอาเองนะไม่ยากพี่น้องครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพของคน2มิติ

ี่น้องครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพของคน2มิติทางซ้ายมือพื้นที่สีเขียวก็เป็นการ์ตูนล่ารักน่ารักเครื่องยนต์แห่งกรรมเราก็บอกนี่คือมิติของกายหยาบส่วนทางขวาเป็นสีขาวๆเหมือนนกก็แปลว่าจิตวิญญาณที่บินมามาจากแดนสุญญตาที่อยู่นอกระบบเอกภพแล้วบินเข้ามาในอนันตจักรวาลมาจุติเป็นมนุษย์เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้และให้มันมีไฟระยิบระยับเป็นวงนอกก็เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นพลังงานนะเป็นมิติของจิตวิญญาณกับมิติของกายหยาบ

ั้นเมื่อเราเป็นคน2มิติเราถามหาว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทามันจะเริ่มต้นตรงไหนมันก็จะเริ่มต้นจากการเป็นคน2มิตินะพี่น้องมีมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณเห็นมั้ยที่ท่านไปแปลในเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกเพราะท่านมองด้วยสมองซีกเดียวคือมองด้วยสมองซีกซ้ายนี่เรากำลังพูดให้ฟังว่าแท้จริงแล้วคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางน่ะมันมีจริงแต่ความหมายที่ท่านใช้สมองซีกซ้ายซีกเดียวคิดแล้วเชื่อกันมาเป็นพันปีมันไม่ถูกต้องมันต้องเริ่มต้นจากการที่ท่านต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์อย่างท่านน่ะที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้ท่านเป็นคน2มิติคือท่านมีกายหยาบคือมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปงามเหมือนการ์ตูนเนี่ยน่ารักอ่ะเป็นรูปธรรมมนุษย์และท่านก็มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในนึกภาพออกมั้ยฮะนะเรายังไม่ต้องพูดถึงจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพราะนั่นถูกแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำงานในบทบาทของคน2มิติแต่หลักๆแล้วมีแค่นี้พี่น้องครับคำว่าทางสายกลางมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เมื่อท่านเกิดมาเป็นคน2มิติท่านก็จะต้องดำเนินชีวิตของตัวท่านให้มันสั่นสะเทือนทั้งสองด้านเสมอภาคกันเท่าเทียมกันสมดุลกันโปรดฟังอีกครั้งท่านเกิดมาเป็นคน2มิติมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นเด็กเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่หรือเป็นคนชราเหมือนกันหมดการเป็นคน2มิติของท่านก็คือท่านจะต้องสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบของท่านก็แปลว่ามีวจีกรรมมีกายกรรมที่จะต้องสมดุลกันกับการสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณของท่านแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยท่านจะใช้แต่กายหยาบของท่านซึ่งทุกวันนี้มีจิตหยาบใช่ไหมที่จิตวิญญาณแบ่งภาคให้อ่ะมาสั่นสะเทือนดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือดูแลกายหยาบอยู่เนี่ยแล้วท่านจำจิตวิญญาณของท่านเองไม่ได้ท่านคิดว่าจิตหยาบของท่านคือตัวกูของกูเนี่ยใหญ่ที่สุดฮะท่านเลยทำอะไรตามอำเภอใจทำตามจังหวัดใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีความต้องการหรือเห็นด้วยที่จะให้ท่านทำแบบนี้ไหมให้คิดแบบนั้นให้ทำแบบนั้นให้พูดแบบนั้นไหมจิตวิญญาณของท่านเห็นด้วยไหมท่านไม่เคยคิดเมื่อท่านไม่เคยคิดแสดงว่าท่านเป็นคนมิติเดียวใช่ไหมเป็นคนที่มีมิติของจิตหยาบกับกายหยาบเท่านั้นท่านละทิ้งมิติของจิตวิญญาณเลยท่านไม่สนใจปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้ถูกขังอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านนี่แหละคือการเอ็นเอียงไปทางด้านกายภาพอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าทางสายกลางอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสมดุลเพราะท่านเอาแต่มิติโลกทางกายหยาบหรือทางกายภาพอย่างเดียวพี่น้องครับเริ่มเห็นภาพชัดยังครับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั้นแปลว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคเป็นจิตหยาบให้กายหยาบเนี่ยนะได้รับการขับเคลื่อนด้วยจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านต้องใช้จิตหยาบของท่านขับเคลื่อนจิตวิญญาณให้เสมือนหนึ่งจิตวิญญาณของท่านออกมาขับเคลื่อนด้วยตัวเองแต่วันๆนึงท่านจำจิตวิญญาณไม่ได้แล้วท่านไม่เคยถามตัวเองว่าจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขามาเกิดทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วท่านเองเป็นจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของท่านบ้างท่านไม่เคยถามเลยท่านได้รับมอบอำนาจท่านก็คือจิตหยาบที่เป็นขยุ่มนะไม่ใช่กล่องพลังงานนะเป็นเพียงแค่ขยุ่มนะซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับจิตที่เป็นขยุ่มที่อยู่ในต้นไม้ต้นไร่คลื่นพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะคลื่นชนิดหนึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการแตกหน่อต่อยอดคลื่นอีกชนิดหนึ่งก็มีหน้าที่ซ่อมใบที่มันผุหนอนกัดหนอนกินซ่อมไปให้มันไม่ให้มันเปื่อยแม่เน่านะมันกัดเป็นรูแค่ไหนก็ให้มันอยู่แค่นั้นหรือถ้ายอดมันหักก็ให้แตกยอดขึ้นมาใหม่แทนยอดเดิมมันจะมีพลังงานที่พระบิดาทรงกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ให้เหมือนกับจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นขยุ่มของจิตหยาบและทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แทนเนื้อเก่าใช่ไหมจี้มันเป็นตายด้านก็เรียกหนังกำพร้าให้มีหนังแท้ขึ้นมาแทนอะไรแบบนี้ครับมันมีหน้าที่อยู่ทั้งหมด189กลุ่มพี่น้องครับแต่มันไม่ใช่ดวงของจิตวิญญาณพระพุทธองค์หรือพระศาสดาพระพุทธเจ้าของท่านนะบอกไว้ในหนึ่งของขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณตรงนี้ก็คือกลุ่มพลังงานไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานที่อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์โปรดเข้าใจเอาไว้ด้วยสักวันหนึ่งเราจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้ฟ้าผ่าบนโลกอีกครั้ง
ถ้าท่านเข้าใจนะขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณผิดท่านก็ไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้ท่านก็จะไม่มีทางกลับบ้านได้เพราะว่าท่านไปเชื่อตามพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนั้นไปเข้าใจกันเอาเองก็เรียกว่าเป็นคนนำทางตาบอดพาหลงทางนะครับและถ้าท่านไม่ฟังครูคนอื่นบ้างท่านจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนนะในดำมันมีขาวในขาวมันมีดำอ่ะในความหมายมันคืออะไรจำภาพนั้นเอาไว้ครับอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเอานะไม่เอ็นเอียงหรือมันต้องสมดุลกันมิติของกายหยาบไม่ว่าจะใช้วจีกรรมจะใช้กายกรรมหรือจะใช้มโนกรรมมันจะต้องสมดุลกันกับทางด้านจิตวิญญาณคือท่านทำอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณของท่านจะต้องสามารถสั่นสะเทือนตามท่านได้ตามจิตหยาบทำตามกายหยาบของท่านได้นั่นแปลว่าอะไรท่านจะต้องทำอะไรด้วยจิตวิญญาณของท่านใช่ไหมแต่ใช้จิตหยาบนี่แหละทำด้วยจิตหยาบแต่ให้มันสะเทือนถึงจิตวิญญาณเคยได้ยินไหมเด็ดดอกไม้อ่ะมันสั่นสะเทือนถึงดวงดาวแปลว่าอะไรถ้าท่านเด็ดการเด็ดดอกไม้เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะเป็นการทำลายถ้าท่านทำชั่วจิตหยาบทำชั่วมันสะเทือนถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาจากที่สูงนะมาไกลระดับดวงดาวนู่นท่านทำอะไรแล้วจิตวิญญาณของท่านจะเดือดร้อนในความหมายของคำว่าเด็ดดอกไม้แล้วสั่นสะเทือนถึงดวงดาวถ้าใช้ปัญญาของสมองสองซีกคือใช้ซ้ายนำขวากับขวานำซ้ายด้วยท่านเข้าใจในยะความแบบนี้แต่ถ้าท่านใช้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวอะไรวะเด็ดดอกไม้แม่งสะเทือนถึงดวงดาวได้ไงกูเด็ดกับพื้นดินมันสะเทือนถึงดวงดาวได้ไงตอนนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าถ้าท่านใช้สมองซีกขวานำซ้ายเป็นน่ะท่านจะเข้าใจสัจธรรมของพระบิดาหรือของพระเจ้าได้ลึกซึ้งกว่าอีกท่านพึ่งปัญญาตัวเองได้ด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าท่านติดอาวุธทางปัญญาให้หรือยังล่ะถ้าหลงตัวเองอวดฉลาดว่ากูแน่กูเจ๋งอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะฉลาดเหมือนเดิมหรือโง่เหมือนเดิมท่านก็คิดเอาใช่ไหมอวดรู้แล้วหลงตัวเองอ่ะนะตัวเองรู้อยู่แค่นี้มันท่านฟังเราสื่อพระโอวาทท่านเห็นไหมปัญญาปาฏิหาริย์ที่เราแสดงออกเนี่ยท่านถ้าท่านมีมิจฉาทิฏฐิท่านอาจปฏิเสธแต่ท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านอาจจะพอใจและพยายามจะเรียนรู้ว่าท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นมนุษย์เหมือนกูท่านเข้าถึงอนุตตรธรรมตรงนี้ได้ยังไงท่านพี่ๆน้องๆไม่ต้องเข้าถึงเองก็ได้ครับแค่เข้าถึงจากสิ่งที่เราถ่ายทอดเป็นอนุตตรธรรมมาให้ท่านน่ะท่านฟังแล้วคิดตามเราได้ก็เหมือนกับท่านคิดเองได้เหมือนกันถูกต้องไหมท่านไม่จำเป็นนะต้องทำเองมีคนทำให้ท่านแล้วหยิบเอามาใช้เท่ากับว่าท่านก็มีสิ่งนั้นเหมือนกันโอเคไหมถ้าท่านไม่จำเป็นต้องเก่งเองเพราะเครื่องมือชิ้นเนี่ย vertical telepathy มีชิ้นเดียวต้องถือติดตัวมาจากจิตจักรวาลถึงจะสามารถใช้ได้มันท่านคิดตามเราท่านก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันไม่เห็นจำเป็นว่าท่านจะต้องคิดเองได้แล้วอวดอุตริอวดเก่งทำไมถ่อมตนไว้ดีกว่าพี่น้องครับเชื่อเราเถอะครับจะน่ารักกว่าเยอะนะอ้าวนะสมดุลกันและความหมายทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยท่านทำให้มิติของกายหยาบคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กับจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนอะไรขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะไปสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านในอีกซีกหนึ่งได้นี่คือการทำให้เกิดสมดุลไอ้ความสมดุลกันระหว่างสองซีกคือกายหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานกับมิติของกายหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางเขาว่าทางสายกลางแปลว่าไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่บ้าทางโลกอย่างเดียวหรือไม่บ้าทางจิตวิญญาณก็คือบ้าทางธรรมะอย่างเดียวจนหลุดโลกไม่ใช่ท่านสามารถเป็นมนุษย์ได้ไม่จำเป็นต้องหนีเข้าป่าหรือหนีออกบวชที่ใจบวชที่จิตใจของท่านเนี่ยใช่ไหมท่านก็สามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มีลูกมีผัวได้พระบิดาหรือพระเจ้าไม่เคยบอกว่าท่านอย่ามามีผัวท่านอย่ามามีเมียผิดมีผัวมีเมียไม่ได้ไม่ใช่ครับหนึ่งในพันธสัญญาหกข้อคือต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้นั่นคือภารกิจที่จิตวิญญาณของท่านให้สัจจะสัญญาต่อพระองค์ไว้ไม่งั้นไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีพ่อไม่มีแม่ไอ้จิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่เพื่อต้องการมีภพชาติใหม่เพราะว่าต้องเซตซีโร่ตัวเองอ่ะตายต้องตายคือเซตซีโร่ตัวเองทิ้งกายหยาบนั้นไปเพราะจิตหยาบมันไม่เอาไหนแล้วเพื่อหวังว่าจะมาแบ่งภาคจิตหยาบขยุ่มใหม่189ขยุ่มเนี่ยในภพชาติต่อไปเนี่ยนะมันจะเป็นที่พึ่งของจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้ได้ตะกี้เราบอกท่านแล้วนะจิตหยาบปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่จิตตัวจริงแต่เป็นเพียงแค่ตัวรู้ว่านี่คือตัวกูของกูที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้สะดวกในการทำหน้าที่อย่าไปหลงตัวเองว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้และทุกอย่างที่กูสร้างกูซื้อที่ดินกูทรัพย์สมบัติที่กูหาได้เป็นของกูเท่านั้นไม่ใช่หรอกครับท่านยืมพระบิดาใช้จิตวิญญาณให้ท่านใช้ในพระนามของพระเจ้าท่านจะได้รักจะได้ดูแล
ม่ใช่ทำชั่วเอาปากไปทำชั่วเอาตาไปทำชั่วเอาหูไปทำชั่วเอาสองมือไปทำชั่วเอาหนึ่งสมองไปทำชั่วไม่ได้ครับเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะลงให้ลึกไปกว่านี้ในเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมเห็นภาพชัดเจนนะอย่างพี่น้องครับตั้งแต่ปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาองค์ความรู้ระดับอนุตตรธรรมแบบนี้ท่านเคยได้สำเนียกหรือได้ยินจากที่ไหนไหมครับเห็นหรือยังครับว่าสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ว่ามีอีกมากมายแล้วท่านยิ่งไม่รู้มากนายมันจะหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงอะครับไม่ได้ท่านต้องเรียนรู้พี่น้องครับโอเคนะเราไม่อยากบ่นมาก นี่คือสิ่งที่เราปฏิปทาทำทั้งสองข้างให้มันสมดุลกันสั่นสะเทือนข้างเดียวคือข้างจิตหยาบกับกายหยาบแล้วไม่สามารถสั่นสะเทือนในนามของจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ครับแล้วจิตวิญญาณจะสั่นสะเทือนอยู่ข้างในอย่างเดียวขณะจิตหยาบไปทางในจิตวิญญาณไปทางอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางชัดนะครับโอเคนะ ความลับของจิตวิญญาณท่านต้องรู้ก่อนว่าจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละเวลาตายแล้วเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าจิตวิญญาณของตัวท่านที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยตัวรู้ของท่านเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาตายแล้วจิตหยาบมันสลายไปเนี่ยคุณสมบัติของจิตวิญญาณคือรู้ว่าตัวกูมีอยู่ตัวกูเป็นกูตัวกูมีอยู่ตัวมึงมีอยู่ตัวคนนั้นคนนี้สรรพสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอยู่ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนมิติย้ายมิติโยกย้ายคุณสมบัติเท่านั้นเองพี่น้องครับอ่ะความลับของจิตวิญญาณสิ่งที่จะต้องรู้อย่างแรกจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนทับกันและหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีมุมทั้งสามมุมของตัวเองซ้อนทับกันกับสามเหลี่ยมด้านเท่าอีกรูปนึงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างความฉลาดทางปัญญาให้กับจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตวิญญาณท่านไม่มีสมองให้ใช้เหมือนกายหยาบจิตวิญญาณจะมีความเฉลียวฉลาดได้ก็ต่อเมื่อต้องทำให้ทั้งหกเหลี่ยมมุมเนี่ยมันซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวก็เลยต้องหมุนและผลพลอยได้จากการหมุนรอบตัวเองของจิตวิญญาณตลอดเวลาเพื่อให้สามเหลี่ยมทั้งสองรูปมีหกเหลี่ยมมุมซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มความฉลาดทางจิตวิญญาณให้ตัวเองนั่นก็คือการสร้างความสมดุลของกล่องพลังงานนี้ให้เป็นกล่องพลังงานที่สมดุลตลอดเวลาถ้าหยุดหมุนพลังงานที่อยู่ในกล่องนั้นมันจะแตกกระจายสลายตัวไปรายรูปของการเป็นจิตวิญญาณชัดไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกท่านว่าพระบิดาทรงสร้างทุกสิ่งสิ่งใดก็ตามถ้ามันจะมีความสมดุลในระบบของมันเองหรือมีความสมดุลอยู่ในตัวเองสิ่งนั้นต้องเวียงหมุนรอบตัวเองเสมอและถ้าเป็นระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลจะสมดุลก็ต่อเมื่อทุกดวงทั้ง9ดวงที่เป็นดาวเคราะห์จะต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและทุกดวงต้องโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยกันด้วยไม่งั้นความสมดุลของระบบสุริยะจักรวาลมันจะไม่เกิดขึ้นไว้วันหน้าค่อยลงลึกนะวันนี้พูดความรู้นี้ให้ท่านฟังนี่คือหลักการในการของพระผู้สร้างเราเอาหลักการของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือ God ที่หลายคนฟังคำนี้แล้วแสลงหูนะแสลงใจมาพูดให้ท่านฟังเพราะมันคือความจริงเราไม่ได้มาพูดในนามของศาสนาไหนที่เขามีพระเจ้าแต่เราพูดพระเจ้าก็คือพระผู้ที่เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ใช่เป็นพระนามลอยๆว่าพระเจ้าพระเจ้ามาจากคำสั้นๆที่มาจากคำยาวว่าพระผู้เป็นเจ้าคำว่าเจ้าแปลว่าพระผู้ยิ่งใหญ่อ้าวพ่อแม่เราใหญ่กว่าเราไหมล่ะเพราะท่านเป็นผู้สร้างลูกไม่ผู้ให้กำเนิดลูกอย่างเราท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเราเราจึงเรียกว่าพ่อแม่เราคือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าที่อยู่ในบ้านเราเราจะต้องกราบแทบเท้าของพ่อเราแม่เราใช่หรือไม่ล่ะแต่นี่จิตวิญญาณของท่านก็มีผู้ให้กำเนิดไม่ใช่เป็นกล่องพลังงานจิตวิญญาณที่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือปุ๊ดขึ้นมาจากรูไหนไม่รู้มุดขึ้นมาจากรูถ้ำรูไหนมุดจากโถส้วมไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ครับจิตวิญญาณท่านเป็นผู้สูงส่งนะมาจากพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงที่พระองค์สร้างนะท่านไม่ใช่กระจอกนะจิตวิญญาณของท่านน่ะแม้กระทั่งเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านก็ไม่ใช่กระจอกเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นมาเพื่อไว้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมแปลว่าเป็นเครื่องยนต์ที่จิตวิญญาณของท่านต้องใช้ในขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ชัดไหมพี่น้องครับไม่ใช่วันๆเรียนรู้แต่ศีลแต่ธรรมนะบ้าบุญทำ
ถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบ้าบุญโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยไม่รู้ว่าบ้านของจิตวิญญาณก็มีตายแล้วจิตวิญญาณต้องกลับบ้านไม่ใช่ไปลอยแขวนค้างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ชั่วกลับชั่วกันชั่วโกรธแล้วก็จุดจบอยู่ตรงที่เป็นขยะที่รกจักรวาลเราอุตส่าห์บอกนะบางคนก็ยังเสียดายความรู้เก่าก็ยังไม่ยอมที่จะคิดตามและไม่ยอมจะเข้าใจหาว่าเราทำร้ายอาจารย์ปริญญามาทำลายศาสนาลองดูสิว่าเราทำลายศาสนาตรงไหนและลองมองตัวท่านเองด้วยว่าท่านกำลังทำลายศาสนาด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องผู้ที่ทำลายมะม่วงคือหนอนที่อยู่ในมะม่วงเราเป็นคนยืนดูพวงมะม่วงช่อมะม่วงเราจะทำลายมะม่วงไม่ได้หรอกเพราะเจ้าของเขาเห็นแต่ถ้าแอบอยู่ในมะม่วงแล้วไปทำลายมะม่วงเจ้าของไม่เห็นพี่น้องครับกว่าจะเห็นมะม่วงนั้นก็เน่าแล้วก็ร่วงหล่นที่โคนต้นไปแล้วมันอย่ามากลัวเราเลยครับอย่ามากลัวเราว่าเราจะทำลายศาสนาไหนเราอยู่ในที่แจ้งเราอยู่ในที่โล่งทุกคนเห็นหมดเรารู้นะทำชั่วก็อายครับเราไม่ทำหรอกเพราะเราอายเราหน้าไม่ด้านที่จะทำชั่วแต่ทำดีนี่เราไม่อายนะเรากล้าพูดเสียงดังเลยพูดเพื่อประโยชน์ของท่านนะเราพูดความจริงจะไปกลัวทำไมพระบิดาบอกว่าท่านลูกจะทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกลูกไม่ใช่ฉลาดทางปัญญาอย่างเดียวลูกไม่ใช่มีแบบอย่างที่เป็นคนดีอย่างเดียวลูกต้องมีความกล้าหาญด้วยเนี่ยเราพกมาครบเลยท่านว่าเรากล้าหาญที่จะพูดความจริงไหมถ้าเราไม่กล้าจะพูดความจริงให้ท่านรู้และท่านจะรู้ความจริงไหมเพราะไม่มีใครรู้ความจริงแบบที่เรารู้เราจึงต้องพูดพูดเพื่อพวกท่านน่ะส่วนพวกท่านจะเชื่อไม่เชื่อนั่นก็เรื่องของท่านอยู่ที่ปัญญาของท่านโอเคมาจากแดนสุญญตาอันนี้เราพูดบ่อยแล้วอย่างที่สองความลับของจิตวิญญาณของท่านก็คือเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างอาสามาทำอะไรอาสามาแบกความรักมาให้โลกอาสาแบกความรักมาให้โลกจะได้ว่าจิตวิญญาณน่ะในรูปธรรมของจิตวิญญาณน่ะมีแต่ความรักเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะมอบให้กับโลกโลกหมายถึงมนุษย์และทุกสรรพสิ่งโลกหมายถึงอนันตจักรวาลทั้งระบบที่ประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ประกอบด้วยระบบสุริยะจักรวาลที่มีทั้งหมด7ระบบซึ่ง6ใน7ระบบเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตลักษณะเหมือนมนุษย์และมีสิ่งที่มีชีวิตลักษณะไม่เหมือนมนุษย์ดำรงอยู่แต่เป็นสิ่งมีชีวิตโอเคมั้ยพระบิดาให้พวกท่านแก่นแท้ของพวกท่านเนี่ยที่ขันอาสาพระองค์เขาว่าขันอาสาแปลว่าพระองค์บังคับให้จิตวิญญาณท่านมาไหมไม่ท่านอาสาเองอาสาลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาศึกษาเรียนรู้ว่าพระบิดาไม่ต้องเอาพลังงานความรักใส่ให้กับโลกไม่ต้องเอาพลังงานความรักมาค้ำจุนอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์พระองค์ไม่ต้องทรงทำเองให้พระองค์ทรงประทับอยู่เฉยๆเป็นมหาสุญญตาอยู่เฉยๆแล้วลูกๆอย่างพวกเราเนี่ยอาสาพ่อว่าพ่อให้อำนาจกับลูกมาเดี๋ยวลูกจะทำแทนพ่อเองพูดง่ายๆเนี่ยอาสามาแบบนี้ครับอวดดีแต่พอมาทำแล้วเป็นไงเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติตอนนี้จะปิดยุคพลังงานเก่าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วหมดเวลาที่ต้องทำหน้าที่จิตวิญญาณรูปธรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องขันอาสามาทำหน้าที่แทนนะยังเกาะติดอยู่กับโลกกับจักรวาลไม่ยอมที่จะหลุดพ้นนิพพานออกไปหรือยังค้างลอยอยู่ตรงสวรรค์มายาถ้าเราไม่เตือนดังๆขึ้นไปว่าทางผิดนะพี่เปลี่ยนความคิดซะทางนั้นไม่ใช่ทางที่ตัวมันเป็นทางตันบนหลังคาของอนันตจักรวาลหรือเอกภพไม่มีประตูทางออกไม่ต่างกับบนโลกเราไม่มีใครสร้างประตูทางออกเอาไว้บนหลังคาบ้านเขาสร้างเอาไว้ระดับเดียวกันกับเขาเรียก ground floorระดับพื้นพระบิดาให้สร้างให้คิดเอาลอยขึ้นไปข้างบนน่ะมันหลงทางแล้วจิตวิญญาณแบกความรักมาให้โลกแบกมาจากพระเจ้าเพราะพลังงานความรักที่บริสุทธิ์และเข้มข้นเป็นพลังงานที่ดาวเคราะห์โลกเสรีต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงจริงๆในโลกนี้ก็มีความรักครับความรักเพื่อเอาก็คือความใคร่เยอะแยะครับแต่โลกไม่ต้องการครับเพราะใช้ไม่ได้เข้ามาเนี่ยแล้วก็มาเพื่อใช้จิตวิญญาณเนี่ยปลดปล่อยก็คือผลิตสร้างพลังงานความรักเนี่ยออกมาเพื่อมอบไปกับโลกให้โลกเพื่อใช้ความรักเนี่ยผลิตสร้างพลังงานในการช่วยค้ำจุนความสมดุลของโลกและอนันตจักรวาลและเอกภพ
ถามว่าค้ำจุนโลกค้ำจุนให้สมดุลแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยรวมทั้งของเราด้วยเนี่ยแบกความรักมาเพื่อมามอบให้กับโลกในการใช้พลังงานความรักจากพระเจ้ามาสร้างเป็นเชื้อเพลิงให้กับโลกเนี้ยได้ใช้ในการสร้างความสมดุลของโลกก็แปลว่าให้ใช้พลังความรักจากจิตวิญญาณมาช่วยทำให้โลกหมุนความรักจากจิตวิญญาณของท่านเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้มาช่วยให้ทำให้โลกหมุนเพราะเราพูดแล้วไงความสมดุลของจิตวิญญาณของท่านได้จากการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของจิตวิญญาณของท่านจะสมดุลมากสมดุลน้อยอยู่ที่ความเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบศูนย์กลางรอบจุดกึ่งกลางของตนเองหรือของสรรพสิ่งนั้นมันโลกหมุน24ชั่วโมงต่อ1รอบโลกก็สมดุลแล้วนะแต่ถ้าโลกหมุนเกิน24ชั่วโมงต่อรอบไปแม้แต่เพียงนิดเดียวโลกจะเสียสมดุลทันทีเพราะมันหมุนช้าพอหมุนช้าปั๊บมันเหมือนลูกคางจะแกว่งจะสายเสียสมดุลทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านน่ะคือตัวตนที่แท้จริงของท่านมาทำอะไรที่โลกนี้มากินขี้ปี้นอนเหรอมาแย่งสมบัติกันเหรอมาแย่งอำนาจกันเหรอมาโค่นอำนาจกันเหรอมาสะสมความรวยทางโลกมาสะสมอำนาจเหนือมนุษย์เหนือโลกเหรอไม่ใช่อ่ะจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อใช้กายหยาบหรือกายสังขารของความเป็นมนุษย์สร้างสมดุลให้กับโลกทั้งสองมิติคือโลกทางกายภาพและโลกทางพลังงานโดยจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์เราพูดซ้ำให้ท่านฟังเรากำลังพูดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมันแต่ท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นะอ้าวมีอย่างที่6ด้วยนะช่วยค้ำจุนสมดุลโลกทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางพลังงานต้องทำให้สมดุลทั้ง2ด้านคือด้านกายหยาบกับด้านจิตวิญญาณใช่ไหมตะกี้สไลด์สีเขียวๆตะกี้น่ะชัดไหมท่านคิดตามเรามาครับ follow me ตามเรามาอย่าคิดเกินอย่าคิดนะไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่มันพูดนิยายน้ำเน่าให้กูฟังมันเขียนละครให้กูฟังกูไม่เชื่อมันคือพระเจ้าเหรอมันหลอกลวงเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราสื่อกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้พระเจ้าคือใครคือพ่อทางจิตวิญญาณพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของพวกท่านนั่นแหละท่านจะยอมรับจะปฏิเสธพระองค์ท่านยังไงพระองค์ก็เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านอยู่ดีท่านจะเชื่อไม่เชื่อจะยอมรับพระองค์หรือไม่เหมือนกับพ่อแม่ท่านท่านไม่เอาพ่อเอาแม่ยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของท่านอยู่ดีไม่ใช่แค่ท่านปฏิเสธแล้วเขาจะเปลี่ยนจากพ่อแม่ของท่านตัวจริงกลายเป็นไม่ใช่พ่อแม่ของท่านอีกเลยตลอดชั่วกาลปาวาสานไม่ใช่ครับเพราะมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้สัจจะคือสัจจะความจริงคือความจริงถ้าไม่มีพระองค์แล้วเราจะมาสื่อความจริงแบบนี้ท่านฟังได้ไงความจริงพวกนี้เป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับเป็นอนุตตรธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงที่อยู่นอกจักรวาลนอกกาลมีแต่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงสร้างและถ้าเราไม่สื่อกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งฮะแล้วเราจะสื่อกับใครเนี่ยเรารู้มากเกินมันเวอร์ไปใช่ไหมพี่น้องครับนะเอานะสบายใจเราพูดแบบนี้เพื่อเตือนคนที่สติกำลังเตลิดให้อยู่กับเรา FC ที่เจ๋งๆดีๆ346ท่านใน Facebook ในขณะนี้และ350ท่านใน YouTube ในขณะนี้เป็น FC ที่น่ารักพระบิดาทรงรักทุกคนนะทรงรักพวกท่านทุกคนพระองค์ทรงพิสูจน์แล้วว่าท่านมีจิตใจที่จดจ่อจะเรียนรู้และกระหายที่จะได้อนุตตรธรรมจากพระองค์เพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวเองแท้ๆเนี่ยโดยใช้จิตหยาบที่เป็นตัวแท้เนี่ยขับเคลื่อนจิตวิญญาณให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลให้ได้คำว่าหลุดพ้นแปลว่านิพพานคือหายไปจากจักรวาลได้ซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดไว้ประโยคหนึ่งนะว่าท่านต้องนิพพานก่อนตายเสาร์หน้าถ้าไม่มีเรื่องร้อนอื่นๆมาให้เราสื่อถ้าพระบิดาทรงเมตตาติดตามชมนะเราอาจจะพูดคำว่านิพพานก่อนตายคืออย่างไรอย่างไรคือนิพพานก่อนตายอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เขียนคำว่าเก่าเก่าๆนะหรือเขียนว่าเก่าอีกเก่าอีกก็ได้ครับ91นะฮะภาษาจีนบอกเก่าอีกเก่าอีกนะเก่าอีกเก่าอีกนะ9191นะเขียนให้เราดูด้วยถ้าไม่ชอบเรื่องนี้ก็ไม่ต้อง91ไม่ต้องเก่าอีกเก่าอีกนะไม่ต้อง9191ไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยคิดนะรู้ไหมทุกวันเสาร์จะสื่ออะไรกับพระองค์เนี่ยเราต้องนั่งชั่งใจว่ามนุษย์โลกมันควรจะรู้อะไรรู้อะไรก่อนเลยตอนนี้มันจะได้แจ้งสว่างเพราะหลายคนคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วนะแม้กระทั่งเรื่องวันนี้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยตอนนี้ใครที่คิดไว้ล่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองยังคิดด้วยสมองซีกซ้ายอยู่คิดด้วยสมองซีกซ้ายคือคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่คิดแบบอยู่เหนือเหตุผลแต่เป็นความจริง
ท่านยังคิดไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้กดปุ่มใช้สมองซีกขวาเอานะอย่างที่6คือทั้งมิติทางกายภาพและพลังงานนี่คือความลับของจิตวิญญาณของท่านนั่นแสดงว่าการเป็นมนุษย์ของท่านที่มีกายหยาบที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยท่านจะสั่นสะเทือนแต่กายหยาบกับจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาให้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการทำหน้าที่แทนตัวเองเนี่ยท่านจะใช้จิตหยาบของท่านเป็นใหญ่แล้วถือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเป็นใหญ่อัตตาสูงอัตตาตัวโตอัตตาคือตัวกูของกูไม่ฟังใครไม่เรียนรู้หลงตัวเองอวดเก่งอวดเบ่งบ้าอำนาจทำอะไรอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของจิตหยาบของตัวเองอันนี้คือไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบทางสายกลางเลยใช้ชีวิตแบบทางสายเดียวมึงก็ใส่เสื้อสายเดียวมันโป้พี่น้องครับใส่เสื้อสายเดียวนี่มันโป้ใช่ไหมโป้แปลว่าเปลือยแปลว่าไม่สมบูรณ์ใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแปลว่าไม่สมบูรณ์นี่ต่างหากพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความลับของจิตวิญญาณชัดไหมฮะพี่น้องครับเราเห็นหลายท่านนะมีการแคปหน้าจอนะที่มีสไลด์ของเราอยู่ตรงนี้นะเชิญนะฮะเราอนุญาตไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ถ้าเอาไปสอนต่อถ้าจะเป็นกูรูเอาไปแนะนำใครขอความกรุณาอย่าผิดบาปต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาให้อ้างอิงว่าเป็นอนุตตรธรรมที่ได้มาจากจิตจักรวาลขอแค่นี้ครับแล้วท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับเราอีกว่าไหนคุยว่าไม่หวงธรรมะไงถ้าเราหวงธรรมะเราจะมาสื่อผ่านโซเชียลแบบนี้เหรอเราจะมาพูดจนหมดไส้หมดพุงแบบนี้เหรอถ้าหวงธรรมะโดยเฉพาะอนุตตรธรรมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยผู้ใดกล่าวผู้นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องไหมท่านไม่ต้องมายื่นหนังสืออะไรกับเราหรอกนะอยู่รับหลังเราเนี่ยให้ท่านซื่อสัตย์ต่อตัวท่านเองบอกว่าเอาไปจากจิตจักรวาลในตอนที่ EP 320เพื่อให้คนอยากรู้ลึกไปกว่านั้นเขาจะได้มาตามที่ท่านสื่อให้เขาเห็นมาตามหาความรู้จากต้นทางต้นทานได้เหมือนอย่างที่เราบอกเราสื่อมาจากพระเจ้าจากก้อนเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเองถึงแม้หลายคนมองว่าอาจารย์ปริญญามีปัญญาปาฏิหาริย์จริงครับเรายอมรับว่าเรามีเพราะเราใช้สมองได้ทั้งระบบใช่ไหมเราจึงเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์คำว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้อัศจรรย์อะไรหรอกแต่ปาฏิหาริย์เพราะว่ามนุษย์โลกทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้มีเราคนเดียวเท่านั้นเราจึงเรียกมันว่าปัญญาปาฏิหาริย์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมีคำถามต่อมาทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นคนสองมิติ

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมีคำถามต่อมาทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นคน2มิติทำให้มัชฌิมาปฏิปทาของกูเลยสับสนหลงผิดหลงทางมาหมดความพอดีคือความไม่พอดีว่าเข้าป่าไปโน่นเลยทำไมจึงต้องเป็นคน2มิติให้มันวุ่นวายที่นี่มีคำตอบพี่น้องครับทำไมต้องเป็นคน2มิติจิตวิญญาณทำไมต้องเป็นคน2มิตินั่นคือคำถามและคำตอบที่1คือเพราะจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานเพราะจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านเนี่ยท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเป็นกล่องพลังงานที่มี6เหลี่ยมมุมที่เราบอกต้องเข้ามาทำหน้าที่ใน2มิติในระบบโลกเสรีจิตวิญญาณต้องเข้ามาทำหน้าที่ใน2มิติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เมื่อต้องทำหน้าที่ใน2มิติคือ1มิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือด้านของจิตวิญญาณเอง2มิติโลกทางกายภาพนึกภาพออกมั้ยครับต้องทำหน้าที่ในมิติโลกทางกายภาพด้วยเพราะดาวเคราะห์โลกมี2มิติคือมิติกายมิติทางกายภาพดินน้ำลมไฟต้นไม้สายน้ำดินน้ำลมไฟพวกนี้เป็นมิติโลกทางกายภาพจิตวิญญาณเข้ามาต้องมีหน้าที่สร้างความสมดุลของระบบโลกทางด้านกายภาพด้วยสังเกตไหมต้องรักษาความสมดุลและสร้างสมดุลให้กับโลกทางกายภาพขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็ต้องมาสร้างสมดุลของโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่อ้าวภารกิจหลัก2 อย่างนี้ถามว่าแล้วจิตวิญญาณเนี่ยจะมาอนุรักษ์ดินดูแลต้นไม้ของพระบิดาดูแลภูเขาดูแลต้นน้ำลำธารให้มันสมดุลมีแต่กล่องพลังงานมีแต่จิตวิญญาณมันทำได้ไหมครับในมิติทางกายภาพไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองจิตวิญญาณต้องมีกายหยาบด้วยจิตวิญญาณจึงต้องมีกายหยาบก็คือต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเครื่องมือที่จะรักษาความสมดุลและสร้างสมดุลของระบบโลกในมิติทางกายภาพด้วยเมื่อมีกายหยาบสร้างสมดุลทางกายภาพด้วยความแยบยลและพระปรีชาสูงส่งของผู้เป็นพ่อของพวกท่านจึงทรงใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นกายหยาบเนี่ยหรือกายสังขารเนี่ยให้มันมีเครื่องมือที่จะใช้ทำหน้าที่ในมิติทางพลังงานโดยจิตวิญญาณหรือตัวแทนของจิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนมันทั้ง2มิติซึ่งเราเรียกว่ามิติคู่ขนานได้ในเวลาเดียวกันโดยให้ท่านเนี่ยก่อนจะสั่นสะเทือนทางด้านจิตสำนึกเป็นการแสดงออกหรือการกระทำที่เป็นวจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยพระบิดาให้สั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมก่อนไอ้มโนกรรมนี่แหละคือการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณโดยให้มันใช้เวลาเร็วมากสั่นสะเทือนปุ๊บสังเกตไหมเวลาท่านนึกปุ๊บท่านพูดปั๊บเลยไอ้การนึกเนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่มาทำให้เกิดการคิดด้วยความฉลาดทางปัญญาของสมองที่เป็นกายหยาบเป็นการทำงานร่วมกันท่านเห็นไหมครับต่อมไร้ท่อต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นกายหยาบเป็นกลไกที่เป็นกายหยาบแต่พระองค์ทรงติดตั้งให้มันสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณได้ด้วยเช่นเราเคยบอกท่านต่อมไทรอยบางคนเนี่ยเป็นคนใช้อารมณ์รุนแรงก้าวร้าวมากจนต่อมไทรอยเสื่อมในชาติที่แล้วพอมาชาตินี้ก็จะป่วยเป็นโรคไทรอยต่อมไทรอยเป็นพิษเป็นเวรกรรมที่ทำมาจากชาติที่แล้วชอบใช้อารมณ์ก้าวร้าวไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมผู้สมดุลทางจิตวิญญาณหรือไม่ยังไงกูไม่สนกูใช้อารมณ์ก้าวร้าวกับทุกคนไปหมดเลยทำให้ต่อมไทรอยซึ่งอยู่ตรงคอเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ที่ก้าวร้าวกักขระแบบสัตว์เนี่ยสัตว์มันใช้ความก้าวร้าวถูกไหมใช้แบบสัตว์ไม่ใช่แบบมนุษย์ต่อมไทรอยไม่มีอำนาจมากพอจะควบคุมจิตหยาบซึ่งก้าวร้าวได้ก็เลยชาตินี้มาเลยต้องป่วยเป็นโรคไทรอยเป็นพิษทุกโรคทุกชนิดมีที่มาทั้งนั้นนะพี่น้องเนื่องจากพระบิดาไม่ให้เรามาเป็นหมอทางจิตวิญญาณนะให้มาเป็นผู้ศัลยกรรมทางจิตวิญญาณก็คือมาพูดเพื่อผ่าตัดและให้ท่านเป็นหมอผ่าตัดตัวเองอะตามที่พระศาสดาพระพุทธองค์กล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องไปชำระในนรกไม่ต้องให้พญายมบาลท่านเดือดร้อนชำระจิตสำนึกตัวเองในโลกมนุษย์เนี่ยโลกในนรกก็จะได้ไม่หนาแน่นจนเกินไปพระบิดาจึงให้เรามาเกิดก่อนกำหนดเกือบหลายพันปีเพื่อจะมาช่วยท่านนี่แหละให้ผ่าตัดจิต
วิญญาณจิตสำนึกของตัวท่านเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลงนรกหรือลงก็ไม่ต้องลงนานจะได้กลับมาเกิดอีกเพื่อทำหน้าที่ในยุคต่อไปพี่น้องครับนี่เราพูดความจริงนี่จิตวิญญาณจึงต้องมีกายหยาบและในกายหยาบนั้นก็จะมีกลไกคือต่อมไร้ท่อทั้งหมดที่จะทำหน้าที่ร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อทำให้เกิดการกระทำในมิติทางพลังงานแน่นอนเพื่อให้ความรักกับโลกให้ความรับกับทุกสรรพสิ่งในมิติทางพลังงานแต่ในมิติโลกความรักก็คือกอดเพื่อให้ความอบอุ่นใช่ไหมรักลูกเราท่านรักลูกของท่านรักสามีรักภรรยาท่านก็กอดกันให้ความร้อนก็คือความอบอุ่นแก่กันและกันเป็นตัวแทนของคำว่ารักไม่มีใครกอดแล้วยิ่งหนาวยิ่งกอดแล้วยิ่งหนาวไม่มียิ่งกอดกันแล้วต้องอุ่นนะพระบิดาจึงบอกว่าความรักคือความร้อนแรงกับแสงสว่างเช่นพระอาทิตย์เนี่ยพระสุริยะเทพมีความร้อนแรงกับแสงสว่างพระองค์บอกว่านั่นแหละคือความรักความรักคือความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ในจักรวาลอันไพศาลนี้นี่คือความจริงพี่น้องครับเนี่ยเราพูดกระจายไปทั่วเลยเพื่อท่านให้เห็นให้ท่านเห็นว่านี่คือการเชื่อมโยงด้วยสมองส่วนกลางทั้งระบบจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยเชื่อมโยงได้หมดเพื่อทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจหรือเก็ทง่ายขึ้นความรู้เรื่องยากๆเราสามารถอธิบายท่านฟังภายใน3นาทีแล้วเข้าใจได้ก็เพราะเหตุนี้ครับไม่ได้มีอะไรครับก็คือปัญญาปาฏิหาริย์นั่นแหละนะที่ปาฏิหาริย์เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้สามารถใช้สมองส่วนกลางได้มีเราคนเดียวเราเลยเรียกมันว่าพระบิดาทรงเรียกว่าปัญญาปาฏิหาริย์พี่น้องครับเรากำลังตอบคำถามนะว่าทำไมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมต้องมาเกิดและเป็นคน2มิติคำตอบข้อที่4ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยต้องมีกายหยาบเพราะจิตวิญญาณขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยนะในความเป็นตัวเองเนี่ยจิตวิญญาณออกมาสั่นสะเทือนสร้างจิตสำนึกเองเรื่อยๆแต่เองมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าในระบบโลกมันมีสิ่งที่เป็นขยะทางพลังงานอ่ะอย่างเช่นเวลาท่านก่อเวรสร้างกรรมที่เป็นด้านลบขึ้นมาประจุลบหรืออนุภาคประจุลบของกรรมชั่วๆเนี่ยมันจะกลายมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในก้อนเมฆอยู่ในบรรยากาศถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเที่ยววิ่งไปวิ่งมาอยู่ในระบบโลกได้ไม่มีกายหยาบห่อหุ้มไว้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะต้องแปดเปื้อนกับฝุ่นละอองของอิเล็กตรอนอิสระที่มันอยู่เต็มไปหมดบนก้อนเมฆในบรรยากาศแล้วถามว่าอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมาจากไหนมาจากจิตที่สั่นสะเทือนด้านลบของมนุษย์มาจากโลภะโทสะโมหะวิตกจริตวิกลจริตสารพัดจริตที่มันเป็นลบอ่ะมันถูกเหวี่ยงออกมากลายเป็นขยะล่องลอยอยู่เต็มสนามพลังงานจักรวาลหรือสนามพลังงานของโลกเราหรือบรรยากาศของโลกวันดีคืนดีพระบิดาก็ให้อิเล็กตรอนอิสระพวกนี้นะมันมีคุณสมบัติในการจับกลุ่มรวมตัวกันของความชื้นในอากาศในอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อนแรงแค่ไหนก็มีความชื้นสัมพัทธ์อิเล็กตรอนอิสระมันก็จะมีหน้าที่วิ่งไปเกาะแล้วก็เหนี่ยวรั้งเอาหยดน้ำความชื้นมารวมตัวกันจนกลายจากเล็กๆกลายเป็นก้อนเมฆถ้ามันเยอะมากอิเล็กตรอนอิสระเยอะมากมันก็จะกลายเป็นเมฆหนาชุบสีดำมาเมี่ยมแล้วก็จะลอยต่ำมาแทบจะทิ่มหัวท่านนะครับเพื่อทำอะไรครับพระบิดาทำไว้เพราะแถวนี้ไม่มีภูเขามีแต่ภูเขาคอนกรีตป่าคอนกรีตก็มาเพื่อทิ่มกับคอนกรีตไอ้เมฆลอยต่ำมาทิ่มกับคอนกรีตเพื่อจะกลายสภาพจากก้อนเมฆกลายมาเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างพื้นเพื่ออะไรเพื่อเอาขยะหรืออิเล็กตรอนอิสระที่เป็นประจุหรือมวลของกรรมชั่วๆที่มนุษย์เรากระทำเนี่ยที่โลกไม่ต้องการให้มันตกลงมากับพื้นและให้มันวิ่งลงไปที่แกนโลกเอาไปเก็บไว้ที่แกนโลกนี่คือเมตาฟิสิกนี่คืออภิปรัชญาหรือถ้าพูดภาษาพระบิดาคืออนุตตรธรรมความจริงที่ชาวโลกไม่รู้เราจึงเล่าให้ท่านฟังได้ว่าเบื้องหลังมิติโลกเนี่ยปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มันมีที่มามีที่ไปเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติอ่ะมันมีเบื้องหลังมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะมีฝนตกไม่ว่าอยู่ๆจะมีฟ้าผ่าได้มันมีเหตุที่ทำให้ฟ้าผ่ามันมีเหตุที่ทำให้ฝนตกพี่น้องครับที่ท่านไม่รู้เพราะว่าท่านไม่รู้ไงท่านก็เลยไปสรุปผิดนะยังเราท่านทั้งหลายยังมีสิ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกเยอะนะครับมันถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวนะเราต้องเตรียมตัวอย่าหลงตัวเองว่ากูเป็นครุที่ยิ่งใหญ่กูรู้มากได้แค่ดัดแปลงคำพูดนิดๆหน่อยๆไปสร้างภาษาของตัวเองแล้วอวดอุตริเป็นเจ้าลัทธิซะแล้วทำตัวเป็นผู้วิเศษซะแล้วนะบางทีอ่ะเราอายแทนนะครับพี่ๆช่างเทคนิคอ่ะเขามองเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาอายครับเขาอายแทนครับเนี่ยเมื่อขับเคลื่อนเองไม่ปลอดภัยจึงต้องมีจิตยามทำหน้าที่แทนเห็นไหมจ
จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมาอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เราตอบคำถามว่าทำไมต้องเป็นคนสองมิติเป็นคนเป็นจิตวิญญาณมิติเดียวเพียวๆแล้วมาทำหน้าที่บนโลกนี้ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องวุ่นวายไม่ดีเหรอไม่ต้องมีใครนิพพานพอเหมือนกับว่าเอาระเบิดมาทิ้งพี่โลกเรานะดื้อมาหย่อนไข่ตู้มเดียวจิตวิญญาณเดินทางกลับบ้านกลับแดนสุญญตาได้เลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับพี่น้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพอเห็นภาพไหมที่เรากล่าวเนี่ยวันนี้สนุกไหมบทเรียนสนุกไหมแค่บอกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออย่างไรฟังแล้วดูมือโอ้ยเป็นเรื่องที่กูรู้แล้วอ่ะคุยมาจนถึงบัดเนี่ยสองยามกับหกนาทีแล้วตามนาฬิกาในห้องส่งที่Rabbit TV and Radio เนี่ยนะที่ภูกระต่ายเนี่ยนะเป็นไงฮะสนุกไหมนะครับเราเห็นเนี่ยพี่ๆน้องๆอยู่366ท่านใน Facebook แล้วก็349ท่านใน YouTube หายไปประมาณ6ท่านนะใน YouTube นะจากที่เราดูครั้งที่แล้วนะไม่ท่านหายไปไหนนะสงสัยไปเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วรีบกลับมานะครับเพราะว่าการถ่ายทอดสดในเครื่องที่ท่านเปิดอยู่มันอาจจะน็อกไปนะฮะจำนวนคนที่กำลังวิวอยู่ก็เลยหายไปนะฮะกลับมาเพิ่มนะฮะเพื่อนคนไหนหายไปนะช่วยโทรไปช่วยโทรไปปลุกเขาด้วยนะนะฟังสดๆดีกว่าฟังแห้งๆนะพี่น้องครับแต่แห้งๆท่านที่ฟังสดอยู่เนี่ยแล้วชอบใจต้องกลับไปฟังซ้ำนะครับท่านอาจจะพบเจอบางประโยคที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาแล้วท่านฟังไม่ทันคิดไม่ทันท่านจะได้ไม่ขาดพร่องจึงต้องมีจิตหยาบมาทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนกายหยาบนี่ขนาดใช้จิตหยาบขับเคลื่อนแทนนะเห็นไหมสิ่งใดที่จิตหยาบทำผิดบาปไว้จิตวิญญาณก็จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดจิตวิญญาณก็ยังต้องไปลงนรกเลยท่านเห็นปะครับใช่ไหมถ้าจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่เองไม่ต้องมีจิตหยาบจิตวิญญาณขับเคลื่อนกายหยาบเองด้วยตัวเองเลยนะก็ถือว่าเป็นคนมิติเดียวได้นะฮะไม่ใช่สองมิติเพราะว่าจิตหยาบหรือจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบนี้ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยจิตหยาบช่วยเนี่ยนะ จิตหยาบก็ต้องไปนรกเหมือนกันและยังมีโอกาสแปดเปื้อนนะเช่นใครสาปแช่งมนุษย์ด้วยกันบางทีก็สาบแช่งกันเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างเวลาสาบแช่งจิตวิญญาณก็จะถูกทำร้ายแปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบแล้วแต่จิตวิญญาณมันเสียสมดุลมากนะมันจะกลับบ้านไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่สมดุลคือเออนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาตายแล้วจะกลับบ้านเนี่ยกลับไม่ได้เพราะจิตวิญญาณไม่มีคุณสมบัติเดิมแล้วเสียสมดุลแล้วน้ำหนักเกินกว่าที่เข้ามา50มิลลิกรัมตั้งแต่พบชาติแรกก็ไม่ได้ไอ้น้ำหนักน้อยกว่ามันเป็นไปไม่ได้ส่วนมากจะเกินนะไอ้ที่มันหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะน้ำหนักมันเกินเพราะน้ำหนักของจิตวิญญาณมันเกินนะพี่น้องครับต่อมาครับยังมีอีกตะ กี้มี5ข้อแล้วต่อไปก็มีข้อที่6จิตหยาบคือตัวแทนของแก่นแท้จิตหยาบขณะที่ท่านสำนึกรู้มีตัวรู้ว่าตัวท่านมีอยู่นั่งฟังอยู่เป็นเพียงแค่จิตหยาบซึ่งถูกส่งแต่ตัวรู้มาว่ามีอัตตามีของกูอะไรเนี่ยอยู่เพื่อให้มาทำหน้าที่แทนแต่ตัวจริงอ่ะก็ตัวจริงของท่านก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งกำลังถูกขังอยู่ข้างในแล้วมอบหน้าที่ให้จิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มขยุ่มของพลังงานออกมาทำหน้าที่แทนท่านต้องจำไว้ว่าที่เราพูดเนี่ยมันคืออย่างนี้เพราะไอ้ที่หลงอัตตาหลงตัวเองว่าตัวกูของกูหลงรูปจูบเงาหลงตัวเองว่าหล่อว่าสวยว่าเท่สารพัดอ่ะมันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองทั้งนั้นแหละพี่น้องครับท่านไม่ใช่ตัวจริงท่านเป็นแค่ตัวรู้ซึ่งเป็นตัวปลอมเราเลยใช้คำว่าจิตหยาบมันเป็นจิตที่หยาบหยาบมันเป็นของหยาบหยาบที่ต้องมาขับเคลื่อนกายหยาบแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นจิตละเอียดของท่านตัวตนที่แท้จริงของท่านมันผู้ที่จะนิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่จิตหยาบก็คือตัวตนที่แท้จริงที่ท่านต้องช่วยเพราะว่าท่านออกมาทำหน้าที่ตรงนี้มาเพื่อช่วยจิตวิญญาณก็คือช่วยเหลือตัวเองตะกี้เราบอกแล้วเด็ดดอกไม้สั่นสะเทือนถึงดวงดาวไม่ได้หมายความว่าเด็ดดอกกุหลาบที่อยู่ในไร่หรืออยู่ในกระถางหน้าบ้านพอเด็ดแล้วมันจะสะเทือนถึงฟ้าไม่ใช่หรอกจิตหยาบทำชั่วจิตวิญญาณของท่านก็จะได้ชั่วจิตหยาบของท่านทำดีจิตวิญญาณของท่านก็จะได้ดีไปด้วยและสมมติว่าจิตวิญญาณเป็นของสูงมาจากพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยสั่นสะเทือนถึงดวงดาวแปลว่าจิตหยาบเป็นจิตต่ำๆมันทำอะไรแล้วมันก็จะสั่นสะเทือนถึงจิตที่เป็นของสูงก็คือจิตวิญญาณวันนี้เข้าใจยังฮะเนี่ยนี่คือการใช้สมองซีขวาในการถอดรหัสสัจธรรมไม่ใช่คิดแบบที่ท่านเคยคิดท่านเข้าใจนะมีใครเคยกล่าวหรือเฉลยแบบนี้ให้ท่านฟังไหมล่ะเห็นไหมบางคนยังเอาคำสอนของพระศาสดาในอดีตที่เป็นพระบุตรเอกมาถามเราว่าในพระคัมภีร์เขียนอย่างเงี้ยความหมายที่แท้จริงมันคืออะไร
เราก็ตอบความจริงไปให้ฟังตั้งเยอะแยะก็จะต้องตะลึงตึงๆกันมาเยอะแล้วว่าโอ้ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้ได้ไงเนี่ยพอบอกความหมายไปปั๊บให้เหตุผลว่าทำไมความหมายชีพพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกในยุคโบราณยุคเก่านะเป็นพันปีแล้วพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างเงี้ยแล้วยอมรับในเหตุผลว่าเออใช่นี่ว่าไอ้ที่เจอกันที่แปลกันถอดความหมายกันเนี่ยมันไม่ใช่นี่ว่าอย่างเช่นบอกว่าไถ่บาปได้หมายความว่าพระองค์มาจุติเป็นมนุษย์เพื่อมารับบาปทั้งหมดที่มนุษย์ทุกคนทั้งโลกเคยทำไว้มันเป็นไปได้ยังไงครับใครกินคนนั้นต้องอิ่มธรรมะคือธรรมชาติอย่าไปทำให้มันอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เกินเหตุครับไม่มีหรอกครับพระบิดายังเคยบอกเราว่าอย่าหลงตัวเองนะลูกเด็กเส้นไม่มีถ้าเราทำผิดกฎแห่งกรรมเราก็ต้องรับกรรมนั้นตามกฎแห่งกรรมเหมือนพี่น้องทุกคนนะครับแต่เรารู้นี่ทำอะไรแบบไหนชั่วจะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเราก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองเราก็อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ถูกต้องไหมครับเราจะมีกรรมอย่างนี้ก็ว่าลูกศิษย์ด่าลูกศิษย์ทำให้ลูกศิษย์เสียสมดุลเนี่ยเพราะเรารักไงเราถึงด่าเนี่ยเวรกรรมเราก็จะมีกับเรื่องของปากนี่แหละแต่จิตเราไม่บาปแน่นอนเพราะเรารักมนุษย์ทุกคนรักสัตว์ทุกตัวอยู่ที่เนี่ยสัตว์ก็มีมาให้เราเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับนะขนาดนกกรงหัวจุกยังมาให้เลี้ยงเนี่ยนกเขาไฟก็มาให้เลี้ยงนี่แม้กระทั่งกระรอกกระแตก็ยังมาให้เราเลี้ยงแมวเป็นแมวป่าก็มาให้เราเลี้ยงใช่ไหมหมาเนี่ยเราก็เลิกเลี้ยงไปแล้วเพราะเลี้ยงมาหลายครอกหลายรุ่นแล้วไม่ไหวสงสารมันครับบางทีมันเหลวไหลเนี่ยจะเคี่ยนจะตีมันก็ไม่ได้พอจบรุ่นมันก็เลิกครับเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเรารักเขาเลยมาหาเราและให้เราเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังอ้อนตั้งแต่อ้อนแต่ออกอ่ะบางทีนะสามีเขามันแมวนะสามีเขามันมาให้เรารักให้เราเลี้ยงดูยังไม่พอมันก็พาเมียมันมาเมียมันก็เป็นแมวป่าเหมือนกันมาให้เราเลี้ยงเลี้ยงจนมีลูกจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็รักเราเพราะมันรู้ว่าเรารักมันแล้วก็ทำตัวน่ารักพูดรู้เรื่องหมดเปิดประตูเองก็เป็นหิวก็มาขอพูดเป็นด้วยถามว่าหิวไหมก็ตอบได้ว่าหิวนะขณะที่บางคนนะถามมันเป็นมนุษย์นะมันทำหูทนลมมันได้ยินนะ ไม่รู้จิตบอดหรือหูบอดนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะจิตหยาบคือตัวแทนของแก่นแท้ประการจิตหยาบต้องทำทุกสิ่งในนามของจิตวิญญาณคำว่าคนสองมิติหมายถึงอย่างนี้จิตหยาบจะต้องทำทุกสิ่งในนามของจิตวิญญาณไม่ใช่ทำทุกสิ่งในนามของตัวเองที่เรียกว่าทำตามอำเภอใจมันทุกวันนี้ท่านยังทำตัวทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองตามความชอบตามความเชื่อตามความไม่ชอบทำตามความไม่เชื่อของตัวท่านเองท่านไม่ได้มีมัชฌิมาปฏิปทาท่านไม่ได้ดำเนินทางสายกลางเลยครับเพราะท่านเอาจิตหยาบกับกายหยาบท่านเป็นหลักท่านผิดตั้งแต่ต้นเพราะอะไรที่ผิดแต่ต้นเพราะไม่มีใครสอนแบบนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่พระศาสดาท่านทรงสื่อไว้ความหมายมันมีนัยยะลึกซึ้งกว่าการใช้สมองซีกเดียวมองด้วยซ้ำมันต้องใช้สมองสองซีกต้องใช้ซีกขวานำซ้ายมองด้วยมันจึงจะมีมิติที่ลึกซึ้งและแยบยลมากขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกิดมาเป็นคนสองมิติคือมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนสองมิติท่านจึงจะทำอะไรตามที่ตนต้องการไม่ได้ท่านจะทำตามความต้องการตัวเองไม่ได้ท่านต้องศึกษาเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านต้องการหรือไม่ต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำอะไรท่านจึงต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นที่พระศาสดาทรงสอนไว้ที่เป็นโลกิยธรรมบ้างโลกุตตรธรรมบ้างนั่นคือคำตอบว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ให้ทำอะไรเช่นไม่ให้ผิดศีลนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องการให้จิตหยาบทำและสิ่งใดที่เป็นธรรมะคือข้อให้ปฏิบัติใช่ไหมศีลคือข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติธรรมะคือข้อให้มันการเรียนรู้ธรรมะที่พระศาสดาไม่ว่าเป็นพระบุตรเอกในสมัยเก่าหรือพระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนไว้ท่านต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะนั่นคือการปฏิบัติเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านต้องการหรือไม่ต้องการอะไรพระศาสดาเหล่านั้นสอนไว้ถึงแม้พระศาสดาไม่เคยบอกกับท่านวันนี้เรามาบอกความจริงกับท่านว่าท่านเป็นคนถือศีลประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาถามว่าพระศาสดาสอนคารวะหรือสอนนักบวชอะไรที่พระศาสดาท่านสอนนักบวชคารวะไปเอาอย่างมาทั้งหมดไม่ได้นึกภาพออกไหมเพราะว่ามรรควิถีในการดำเนินชีวิตระหว่างพระหรือนักบวชเหมือนกับคารวะที่มีผัวมีเมียไหมล่ะที่มีทรัพย์สมบัติไหมล่ะไม่เหมือนใช่ไหมทำงานเหนื่อยแทบตายแล้วบอกว่าไม่ให้นอนฟูกเอ้าถ้ามีตังค์ซื้อทำไมห้ามไม่ให้นอนก็ต้องบอกว่าที่ไม่ให้นอนฟูกเพราะกลัวขี้เกียจไงกลัวเกียจคร้านน่ะแต่ทางโลกเนี่ยถ้ามุทะเกียจคร้านเอาแต่นอนน่ะบังออนเอาแต่นอนน่ะจะเอาอะไรกินน่ะไม่ทำมาหากินเอาอะไรกินนี่ขนาดโควิด-19ล่อมา18เดือนน่ะ
จะครบ18เดือนอยู่แล้วใช่ไหมต้องต่อภาค2ต่อรอบ2ให้มันระบาดต่อเนี่ยบางคนไม่มีจะกินบางบริษัทต้องปิดบริษัทต้องเจ๊งไปแล้วเห็นป่ะใช่ไหมยิ่งขี้เกียจนอนบนฟูกนอนสบายๆมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ขี้เกียจทำมาหากินกินแต่ของเก่าเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็จนใช่ไหมอ่ะมันคารวะคิดเองเป็นนะนอนฟูกสบายๆเป็นการให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองจากความเหนื่อยยากในการขยันทำมาหากินจนร่ำรวยมั่งมีสีสุขใช่ไหมมันท่านมีสติท่านก็สอนตัวเองว่าเฮ้ยต้องเก็บหอมรอมริบด้วยไม่ใช่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยแต่ไม่ใช่ทำแล้วขี้เหนียวทำให้ตัวเองลำบากมีตังค์แต่ทำให้ตัวเองลำบากแล้วไม่รู้ตายไปจะใช้เมื่อไหร่ให้ลูกหลานมันใช้เหรอให้ลูกหลานมันผลาญเนี่ยตัวเองก็ให้รางวัลตัวเองด้วยไม่ใช่ขี้เหนียวขี้งกแล้วรวยนะต้องใช้เงินให้เป็นด้วยนะเข้าใจไหมอ่ะโอเคนะนะเพราะฉะนั้นท่านจะทำตามที่ใจหยาบจิตหยาบของท่านต้องการไม่ได้ท่านต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณนั่นคือการถือศีลปฏิบัติธรรมการถือศีลปฏิบัติธรรมเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะเขาต้องการให้ท่านไม่ทำอะไรต้องการให้ท่านทำอะไรก็พระศาสดาหรือพระบุตรเอกเคยบอกท่านไว้ในอดีตและบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกน่ะทำตามพระองค์นั่นแหละแล้วก็จะสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนมนุษย์ให้ทำชั่วไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดหรือแม้กระทั่งพระบุตรเอกสอนให้มนุษย์เกลียดกันโกรธกันอาฆาตพยาบาทแก้แค้นกันไม่มีครับเพราะสิ่งนั้นจิตวิญญาณไม่ต้องการนี่คือความจริงครับนี่คือครั้งแรกในที่ท่านได้ยินใช่ไหมเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครสามารถจะบอกท่านได้ถ้าท่านไม่ฟังเราท่านก็จะไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้โอเคนะนะทำตามความต้องการของตัวเองไม่ได้ประการจิตหยาบจะต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้นี่คือข้อที่9เพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตหยาบเป็นตัวรู้ของจิตวิญญาณที่ถูกส่งออกมาทำหน้าที่แทนร่วมกันกับกลุ่มของจิตอีก189ดวงเพื่อทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตหยาบก็ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ใช่หรือไม่ถ้าไม่ยอมเข้าถึงหรือลืมจิตวิญญาณของตัวเองไปแสดงว่าตัวเองกลายเป็นคนมิติเดียวเลยไม่เดินทางสายกลางไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีความสมดุลกันระหว่างจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณของตนเองชัดไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่บอกให้ถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติให้สมัยโบราณเราใช้คำว่าให้ท่านเป็นคนชอบธรรมก็เพื่อสร้างความสมดุลในสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพคือมิติของกายสังขารกับมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือจิตวิญญาณให้มันสมดุลกันเดินสายกลางแปลว่าให้มันสั่นสะเทือนทั้งสองข้างอย่างที่10ครับพี่น้องเพื่อขับเคลื่อนทั้งสองมิติให้ได้ในเวลาเดียวกันเราจึงเรียกมิติทางกายภาพกับมิติทางพลังงานของกายหยาบกับจิตวิญญาณว่าเป็นมิติคู่ขนานท่านทำสิ่งใดนะไม่ว่าดีหรือชั่วในมิติโลกทางกายภาพด้วยจิตหยาบมันจะทำให้ท่านทำให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนเป็นเรื่องของหยาบๆเป็นเรื่องชั่วๆตามที่จิตหยาบสั่นสะเทือนไปพร้อมกันด้วยถามว่ามันสั่นสะเทือนไปตามได้อย่างไรจิตหยาบต้องรู้ว่าตัวเองนั้นมีจิตสำนึกและจิตหยาบต้องรู้ว่านอกจากจิตหยาบเองมีจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วไม่ว่าเป็นบวกเป็นลบแล้วนะแล้วแสดงออกมาทางกายภาพแล้วจิตวิญญาณของท่านก็ยังมีกลไกรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านไม่ว่าจิตหยาบจะสั่นสะเทือนเป็นลบหรือชั่วหรือเป็นบวกก็คือด้านดีนะจะมีจิตอีกตัวหนึ่งที่จิตวิญญาณมีไว้เพื่อทำหน้าที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนก็คือจิตใต้สำนึกที่พวกท่านพยายามจะไปสั่งจิตใต้สำนึกให้มันอวดอุตริทำโน่นทำนี่เพราะไปเชื่อไอ้ฝรั่งมังค่าอุตริไปเชื่อไอ้พวกมารพวกซาตานนะท่านไม่มีความรู้เรื่องจิตใต้สำนึกเลยก็ได้ครับท่านนิพพานได้เหมือนกันเพียงแค่ทำจิตสำนึกของท่านในปัจจุบันให้ดีที่สุดทำตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ต้องอวดอุตริไม่ต้องไปหาผู้วิเศษที่ไหนท่านก็สามารถหลุดพ้นนิพพานได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาของตัวท่านเองด้วยจิตหยาบที่เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้มีเท่านี้และมันไม่มีกลไกลับพิเศษอะไรที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เข้าถึงได้ครับสั่นสะเทือนเป็นเรื่องชั่วๆผิดศีลธรรมจิตวิญญาณของท่านก็สั่นสะเทือนตามแล้วครับเพราะมีตัวรับรู้แรงสั่นสะเทือนเอาไว้คือจิตใต้สำนึก
ท่านจะห้ามไม่ได้เพราะกระบวนการนี้มันเชื่อมต่อถูกสร้างเอาไว้อย่างนี้มันถ้าท่านไม่อยากให้จิตวิญญาณของท่านได้ชั่วก็คือตัวท่านเองเดือดร้อนท่านก็ต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านทางด้านบวกเอาไว้มันจะทำให้ตัวท่านเองคือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นด้านบวกและถ้าถึงด้านบวกสูงสุดได้เมื่อไรจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมมันจะเสมือนหนึ่งท่านปลดปล่อยให้จิตวิญญาณของท่านออกมาสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนจิตสำนึกของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตัวท่านเองเราใช้คำว่าเสมือนเพียงเท่านี้ครับไม่เห็นจะเป็นต้องไปเรียนลัทธิต้องไปอุตริอวิชชาอะไรสักอย่างพระบิดาไม่ทรงวางกลไกที่มันลึกลับซับซ้อนจนยากเกินกว่าลูกๆอย่างพวกท่านจะเข้าใจพระองค์เป็นห่วงว่าพวกท่านจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไม่ได้พระองค์จึงไม่ได้วางหมากลอะไรที่มันลึกลับมากมายที่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อความรู้พิเศษซื้อความรู้จากผู้วิเศษที่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดประดิษฐ์ประดอยศาสตร์ประหลาดๆขึ้นมาท่านไม่จำเป็นสมัยโบราณไม่มีแบบนี้มีแต่ความรักมีแต่ปัญญามีแต่ความรู้แล้วเอาตัวรอดได้ไม่เห็นจะยากไปคิดมันยากและไปคิดว่ามันยากทำไมล่ะพี่น้องครับเรากล้าพูดคำนี้เพราะวันนี้เราพูดมากลางถึงครึ่งทางแล้วท่านยอมเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันง่ายกว่าที่คิดที่ผ่านมามันดูยากและลึกลับซับซ้อนเพราะดันไปคิดว่ามันลึกลับไปคิดว่ามันซับซ้อนไป

ติดอยู่กับโลกเนี่ยติดกับความรู้เดิมติดกับความเชื่อเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหตุผลไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมุมมองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิสัยในการเรียนรู้แล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในชีวิตของท่านได้เพราะท่านยึดติดถูกหรือไม่ใช่ไหมแม้กระทั่งความรู้เก่าก็เหมือนกันนะอย่างที่10เนี่ยก็คือเพื่อขับเคลื่อนทั้ง2มิติให้ได้ท่านเห็นภาพหรือยังครับมีความเข้าใจเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางชัดขึ้นหรือยังระหว่างกายภาพกับระหว่างพลังงานคือระหว่างกายหยาบหรือกายสังขารกับระหว่างจิตวิญญาณเนี่ยสองซีกเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนไปร่วมกันสั่นสะเทือนอย่างสมดุลกันแล้วเหมือนกับตัวท่านเนี่ยอยู่ตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่บ้าทางจิตวิญญาณจนมากไปแล้วจนหลุดไปหลุดโลกหรือไม่หนักหรือบ้ามาทางจิตหยาบทางกายหยาบไปจนหลุดโลกต้องสั่นสะเทือนพร้อมกันในมิติคู่ขนานทั้งสองข้างนี่คือความจริงในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคนที่อุทานว่าเอ๊ะยังไงคงกระจ่างมากขึ้นนะคงตื่นแจ้งมากขึ้นนะเพราะเราไม่รู้ที่ท่านอุทานว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยคือสงสัยเราหรือสงสัยในคำกล่าวของเราถ้าสงสัยเรานะก็คงกระจ่างอะและถ้ายิ่งสงสัยในสัจธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อมาจนถึงตอนนี้ยังไม่จบนะก็ถือว่าเป็นบุญของท่านนะจะทำให้ท่านได้บทเรียนว่าต่อไปอย่าตัดสินอะไรง่ายอย่าตัดสินอะไรง่ายๆถ้ายังไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมีคำถามต่อไปว่าถ้าจิตหยาบตอนนี้รู้แล้วตัวเองจะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้แปลว่าจิตหยาบจะต้องทำอะไรตามความต้องการของจิตวิญญาณนั้นจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเนี่ยนะที่ฟังเราอยู่เนี่ยจะต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการให้ท่านทำอะไรใช่ไหมไม่ให้ทำอะไรเราขี้เกียจพูดเอาเป็นว่าให้ทำอะไรเนี่ยสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบอกว่าให้ทำอะไรในสไลด์แผ่นต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปทำนี่คือคำถามสไลด์สวยๆจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรู้อะไรบ้าง

นี่คือคำถามสไลด์สวยๆจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรู้อะไรบ้างนี่คือเหตุผลมันเป็นอนุตตรธรรมไงเพราะว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองแม้กระทั่งองค์พระสัพพัญญูก็ไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ให้กับท่านได้พระองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดหรือองค์จิตจักรวาลจึงทรงพระเมตตาต่อพวกท่านที่เป็นลูกแกะของพระองค์ทั้งหลายส่งเรามาบอกถ้าไม่รู้เรื่องนี้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้นี่คือคำตอบว่าบวชนานปฏิบัติธรรมมานานทำไมนิพพานยังไม่ได้ก็เพราะไม่รู้เรื่องพวกนี้พอไม่รู้เรื่องพวกนี้ปั๊บก็จะดำเนินชีวิตในบทบาทของคน2มิติได้อย่างไม่ถูกต้องคือดำเนินชีวิตอย่างบกพร่องคิดและฟังด้วยใจกว้างๆนะพี่น้องครับมีคำตอบจิตวิญญาณต้องการให้ท่านรู้อะไรบ้าง อย่างแรกครับจิตวิญญาณต้องการให้ท่านรู้ว่าตนเป็นตัวแทนของแก่นแท้ตนหมายถึงตัวท่านเองที่ฟังเราอยู่ฟังโอวาทพระบิดาอยู่ตัวท่านเป็นเพียงแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่ง

เป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองนั่นแหละงงไหมครับตัวท่านเองแอบอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแล้วส่งกลุ่มของพลังงานเมื่อส่งโดรนน่ะรู้จักโดรนไหมท่านเป็นคนบังคับโดรนให้โดรนออกมานะแล้วก็โปรแกรมมันไว้ไม่ใช่ไม่ได้กดบังคับให้โดรนเนี่ยออกมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านเพราะท่านโปรแกรมให้โดรนมันทำหน้าที่ตามที่ท่านต้องการให้คุณสมบัติให้ทุกอย่างไว้นึกออกยังโดยที่จิตวิญญาณไม่ต้องออกมาเองแต่ใช้โดรนบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ให้มันทำหน้าที่ของมันแทนท่านนะครับแปลว่าคุณสมบัติของจิตหยาบทุกอย่างที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตวิญญาณนั้นจิตวิญญาณได้แบ่งภาคออกมาแล้วมอบอำนาจเอาไว้ให้จนหมดสิ้นหมายความว่าโดรนตัวนั้นเนี่ยทำอะไรได้ในนามของจิตวิญญาณได้ทุกอย่างจะให้มันตีลังกาจะให้มันโฉบซ้ายโฉบขวาลอยสูงลอยต่ำจะให้มันสั่นสะเทือนทำอะไรจะให้มันถ่ายรูปมุมไหนอะไรยังไงโดรนจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณตามที่โปรแกรมเอาไว้ทั้งหมดนึกออกยังนี่คือยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจว่าตนเป็นตัวแทนของแก่นแท้แก่นแท้คือจิตวิญญาณสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบรู้คือสอบให้ผ่านบททดสอบที่เผชิญจิตหยาบต้องสอบให้ผ่านบททดสอบที่ได้เผชิญในชีวิตจริงตลอดชาตินี้บททดสอบคืออะไรคือคนรอบข้างเนี่ยเขาจะทำดีทำชั่วจะทำให้ท่านชอบจะทำให้ท่านชังยื่นเป็นเงื่อนไขให้กับท่านไม่ว่าคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวแต่อยู่รอบข้างของท่านเขาสร้างปัญหาให้กับท่านหรือเขาสร้างความปลื้มปิติให้กับท่านท่านจะต้องสอบให้ผ่านเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือบททดสอบที่ท่านต้องเผชิญที่จิตวิญญาณของท่านช่วยวางแผนแล้วเขียนบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตและในชะตาชีวิตที่เป็นบทละครนั้นก็มีบททดสอบจิตสำนึกให้จิตหยาบได้เผชิญถ้าท่านสอบตกในบททดสอบที่จิตวิญญาณเขียนมาให้เล่นเขียนมาให้แสดงเขียนให้มันตอบสนองถ้าท่านสอบตกจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านจะต้องเรียนซ้ำชั้นเขาว่าเรียนซ้ำชั้นแปลว่าต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่ต่อไปเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือที่มาแล้วการที่ท่านพยายามจะหนีการมีสังสารวัฏอ้างว่าหนีทุกข์แล้วไปนั่งหลับหลบมุมจุ้มปุ๊กเข้าฌานอยู่ข้างบนนั่นน่ะมันถูกหรือมันผิดล่ะมันหลงทางหรือเปล่าเพราะท่านไม่รู้ความจริงเหล่านี้นี่คืออนุตตรธรรมนี่คือความจริงคิดต่อคิดตามไปด้วยถ้าสอบตกก็จะเรียนซ้ำชั้นแต่ท่านต้องรู้ด้วยว่าเวลาสอบตกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำอะไรไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นทำกรรมชั่วก็จะได้ชั่วตอบสนองทำกรรมดีก็จะได้ดีตอบสนองแล้วก็จะได้รับบทเรียนด้วยใช้ปากไม่เป็นด่าชาวบ้านก็ไปทั่วชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลุดจากนรกมาแล้วก็จะมีการป่วยทางปากอายตนะปากนี่จะป่วยอาจจะฟันหักตั้งแต่อายุยังไม่เยอะอาจจะปากเหม็นไปพูดกับใครไม่มีใครอยากจะพูดด้วยเข้าใกล้รัศมี1ฟุตหรือ2ฟุตหรือ3ฟุตหรือ2เมตร social distancing จากกรณีโควิด -19 นะขนาดยืนห่างกัน2เมตรยังได้กลิ่นปากเข้ามันเลยนะทำให้คนรังเกียจมั้ย เนี่ยเป็นเพราะปากเสียตั้งแต่ชาติที่แล้วชอบด่าชอบพูดคำหยาบคายอะไรแบบนั้นนี่นี่คือต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะสอบตกไงคนก็ทำชั่วทำไม่ดีกับตัวเองก็เลยด่าเขาสาดเสียเทเสียนั่นสอบตกแล้วครับถ้าสอบผ่านท่านต้องไม่ด่าเขาครับแต่เป็นยังไงเราเอาไว้คุยกันนะว่าเราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรสักเสาหนึ่งครับมันต้องพูดเยอะพูดลึกครับพูดสั้นๆไม่ใช่เราครับเพราะพูดสั้นไม่เข้าใจขนาดพูดยาวยังไม่เข้าใจเลยเขียนยาวมันยังไม่ยอมอ่านเลยใช่ไหมใน Facebook อ่ะพอเขียนยาวหน่อยเดียวขี้เกียจอ่านแล้วหารู้ไหมว่ายิ่งยาวยิ่งทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเรื่องที่เขียนยาวมันเป็นเรื่องเข้าใจยากใน Facebook วิสุทธิปัญญานะเราก็แอบบอกตรงนี้ไว้ให้นะอย่างต่อมาถ้าสอบผ่านจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายแปลว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ท่านต้องตายเนี่ยเป็นเพราะจิตวิญญาณต้องการให้ท่านให้ตัวเองเนี่ยเซต0ขอพระบิดาว่าเซต0เพื่อต้องการกายหยาบใหม่ในภพชาติใหม่เพราะภพชาติเนี้ย
จะทำให้เกิดกายหยาบใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้ต้องตายไปก่อนแล้วก็กลับมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือกายหยาบใหม่เพื่อจะได้แบ่งภาคเป็นจิตหยาบใหม่ที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบเขาถึงบอกว่ายังเป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์ไงล่ะพี่น้องครับเพราะจิตหยาบมันบริสุทธิ์ยังไม่สกปรกจิตวิญญาณเขาก็หวังว่าถ้าไปเกิดในท้องที่ที่ดีในครอบครัวที่ดีพ่อแม่มีธรรมะพ่อแม่เป็นคนชอบธรรมจิตหยาบของกูเวลาแบ่งภาคออกมาเนี่ยจะโชคดีเพราะพ่อแม่ซื้อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะหล่อหลอมจิตหยาบของกูที่กูแบ่งภาคออกมาเนี่ยให้เป็นจิตที่ดีกูก็หวังอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณผิดหวังโลกเราเนี่ยจิตสำนึกของคนตกต่ำลงเรื่อยๆต่ำตมลงเรื่อยๆไปเกิดตรงไหนก็หาที่เกิดยากมากท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้มันปัญหาทางโลกวิญญาณก็คือผู้ที่มีจิตวิญญาณที่สมดุลเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยยากมากเพราะมนุษย์จะไปเกิดที่ไหนเพราะว่านะสถานที่ที่เหมาะสมให้จิตวิญญาณผู้สมดุลที่มาสูงเนี่ยมาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาฉุดช่วยมนุษย์บนโลกเนี่ยหาที่เกิดไม่ได้นะแต่ก่อนบอกเพชรต้องอยู่ในสลัมเนี่ยนะพยายามหาเพชรก็หาไม่เจอสักเม็ดหนึ่งในสลัมเดี๋ยวนี้นะคำว่าสลัมแปลว่าในสถานที่ทั่วไปที่มันมีแต่คนที่บุญบารมีไม่สูงเนี่ยดำรงอยู่ไปหาในป่าในเขาก็หาที่เกิดไม่ได้ที่จะมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณเพราะมันหลงมิติกันไปหมดนะนี่คือปัญหาทางโลกวิญญาณในขณะนี้พระบิดาจึงต้องรีบส่งเรามาก่อนกำหนดไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะมาเกิดตรงไหนเหมือนกันนะที่จะมาช่วยท่านมันไม่ง่ายเลยนะพี่น้องครับเห็นไหมที่เราทำหน้าที่อยู่ท่านว่ามันง่ายไหมล่ะกว่าจะมาทำให้ท่านเก็ตแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยแต่ละสไลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งท่านจะไม่เคยเจอแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนท่านต้องสอบผ่านจิตวิญญาณถ้าท่านสอบผ่านนะจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายแปลว่าจะอายุยืนไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ต้องมีอายุไขเพราะอะไรใครอยากตายอ่ะจิตวิญญาณของท่านน่ะอยากตายเองครับเพราะอะไรเพื่อเซตซีโร่ตัวเองเหมือนกับพระบิดาท่านเนี่ยกลัวโควิด-19ให้อยู่กับบ้าน work from homeทำงานจากบ้านไปส่งไปทางเน็ตทางอะไรก็แล้วแต่ไปที่ทำงานเพื่ออะไรครับเพื่อท่านหยุดและจะได้มีเวลาในการตรวจสอบตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วอะไรยังดีอยู่อะไรยังชั่วอะไรชั่วก็ต้องแก้ไขแล้วได้เรียนรู้ผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวแต่ก่อนเนี่ยนะมาอยู่ด้วยกันมีแต่ความสัมพันธ์แต่ความรักที่จะผูกพันซึ่งกันและกันไว้ไม่มีเพราะไม่มีเวลาว่างที่จะรักกันต่างคนต่างออกจากบ้านลูกไปเรียนแม่ไปทำงานพ่อก็ไปทำงานไปกับคนละทางสองครั้งตอนเย็นก็กลับมาบ้านปล่อยลูกกลับบ้านก็ปล่อยไว้กับคนรับใช้กับแม่เลี้ยงกับแม่นมไม่มีเวลาที่จะแสดงความรักต่อกันอย่างแท้จริงเลยมีเวลาก็แค่แป๊บเดียวแค่หอมแก้มแค่กอดแค่สวัสดีแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีก็ต้องตีตาตาตีไม่ใช่ตีตาแต่จรรีจากกันไปแล้วก็มีแต่เวลาที่จะตีตาตาตีกันเวลาขัดอกขัดใจคิดไม่เหมือนกันคิดไม่ตรงกันก็หาเรื่องกวนสถีนกันแล้วไม่เข้าใจกันยังไม่ทันถามรายละเอียดเลยก็โวยวายซะแล้วก็สร้างเงื่อนไขด้านลบกับอีกฝ่ายหนึ่งซะเป็นการสร้างเงื่อนไขด้านลบนอกบททดสอบของชะตาชีวิตมันเลยกลายเป็นชะตากรรมไปมันเลยซ้อนกันมั่วไปหมดไม่รู้ว่าไหนชะตากรรมไหนชะตาชีวิตเพราะมนุษย์เราทำตัวมั่วๆมันเราจึงกล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังกล่าวทั้งหลักการกล่าวทั้งเหตุผลซึ่งชัดเจนมากถ้าท่านเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการมรรควิถีจิตวิญญาณที่บอกเอาไว้เนี่ยครอบครัวท่านถึงเป็นโลกใบเล็กเนี่ยจะสงบและสมดุลจะไม่มีใครงี่เง่ากับใครไม่มีปัญหากับใครเลยครับเชื่อเรานะนะ เมื่อสอบผ่าน จิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายประการที่บอกในสไลด์แผ่นนี้คือท่านต้องหาวิธีเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ต้องหาวิธีเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ที่ผ่านมาง่ายๆก็คือทำตามที่พระศาสดาสอนหลักๆคือสอนให้รักกันสอนให้รู้จักรักสอนให้รู้จักให้ใช่ไหมมาพบชาตินี้เราทำเรื่องยากของท่านให้เป็นเรื่องง่ายแต่หลายคนกลับไม่ใส่ใจท่านจะหลุดพ้นได้ท่านต้องใช้เครื่องมือคือลูกแก้ว2ดวงคือมหาสติกับปานิธานแห่งการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นแล้วในมหาสตินั้นก็จะมีกฤตสติอยู่ซึ่งเป็นสับเซตของมหาสติเพื่อช่วยควบคุมจิตของท่านไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกหรือที่พระบิดาทรงเรียกบางครั้งว่าความรู้สึกรูตารูหูรูจมูกรูปากที่มันรั่วไอ้ของที่มันรั่วนี่แสดงมันชำรุดมันสึกใช่ไหมเสียความรู้สึกมันจะก่อให้เกิดเวรกรรมต่อมาทันทีกิเลสเกิดขึ้นมาตัณหาก็ตามพอตัณหาตามมาอารมณ์ขยะก็เกิดเห็นไหมฮะตัณหาคือความอยากพอไม่ได้สมใจอยากก็โกรธเห็นไหมอารมณ์มาโลภะโทสะโมหะเห็นไหมมันเป็นลูกโซ่เลย
นะเพราะฉะนั้นท่านต้องหาวิธีเข้าถึงจิตวิญญาณให้ได้นี่เรายกตัวอย่างว่าถ้าท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้จิตของท่านคือจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวคือความรักเพื่อให้นี่คือปณิธานแห่งนิพพานรักเพื่อให้รักใครก็ได้รักยังไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่รักเฉพาะลูกกูเมียกูผัวกูรักเฉพาะคนที่ดีกับกูคนไหนไม่เคยดีกับกูถึงแม้มันไม่เคยทำร้ายกับกูกูไม่รักมันไอ้อย่างเนี้ยจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องการนี่คือเหตุผลว่าทำไมจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านเนี่ยทำไมต้องสั่นสะเทือนเป็นแบบนี้ไม่ใช่บังคับให้ท่านต้องทำต้องฝืนแต่ท่านต้องทำให้มันเป็นธรรมชาติของจิตหยาบของท่านมันจะทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้เราไม่พูดเยอะนะเพราะพูดซ้ำมาบ่อยแล้วทีนี้เมื่อท่านรู้เรื่องนี้แล้วท่านก็ต้องรู้ว่าแล้วคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านมันคืออะไรง่ายๆครับพี่น้องครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ยินบ่อยถ้าพูดขยายความพวกนี้เอาเขาเรียกอะไรสอนสังฆราชเพราะท่านรู้อยู่แล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมแล้วก็คือความรักอุเบกขาเนี่ยแปลว่ารักโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขนี่คืออุเบกขาไม่ต้องมีเงื่อนไขเมตตากรุณามุทิตาเป็นความรักที่ยังต้องมีเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นจิตเป็นอุเบกขาแปลว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขจิตจะอิ่มเอิบเบิกบานเหมือนตอนที่รักใครสักคนที่เขาทำดีกับเรานี่คือคำว่าอุเบกขาแปลว่าเขากวนตีนเราก็รักเขาได้เราจะไม่จิตตกเขามายอเราก็ไม่หลงเหลิงระเริงใจไปคำเยินยอของเขาใช่ไหมเราก็ปิติปกติมึงด่ากูว่ากูก็รักมึงเหมือนเดิมไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุนี่คืออุเบกขานี่คือความรักสุดๆหรือจะเป็นพระบุตรเอกเนื่องจากพระบุตรเอกสอนคนที่เป็นคฤหัสถ์ไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเขาสอนคนที่เป็นนักบวชถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาเขาสอนคนพวกนั้นเลยใช้จิตเป็นหลักสังเกตไหมครับทุกวันเนี้ยนักบวชมาสอนท่านโดยเอาวิธีการมองจิตส่องจิตแม้ท่านส่องให้รู้อารมณ์ของจิตให้นั่นนี่แทนที่จะไปส่องคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาสร้างเงื่อนไขอะไรกับเราเรารับรู้เงื่อนไขอะไรเราจะต้องตอบสนองเงื่อนไขที่เขาแสดงอย่างไรไม่มองกลับมานั่งจ้องจิตของตัวเองถามว่ามันผิดประหลาดไหมพี่น้องครับเก่งในการนั่งเพ่งจิตขณะที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะเขาด่าเราเนี่ยแทนที่จะพิจารณาว่าที่เขาด่าเราเพราะอะไรแต่มานั่งส่องจิตตัวเองกูกำลังโกรธอีเวนนี่กูกำลังโกรธอีเวนนี่กูกำลังไม่พอใจอีเวนนี่กูจะต้องหาวิธีสงบจิตสงบใจหรือกูจะต้องทำอะไรกับตัวกูเองมัวแต่ไปคิดอย่างนั้นนะครับแล้วถามว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันเกิดแล้วใช่ไหมนะครับมันทันไหมนะครับเราเป็นคฤหัสถ์เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราพูดไปมันมีผลต่อคนที่เขาฟังอย่างไรนะและไอ้คนที่เขาฟังเขามีปฏิกิริยาตอบสนองเราอย่างไรไม่ใช่ว่ามานั่งส่องจิตตัวเองดูอาการของจิตของตัวเองระหว่างอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างเจ้ากรรมนายเวรของเรากับตัวเราเองอันไหนมันสำคัญกว่าพี่น้องครับอันไหนต้องมองก่อนนะสำคัญทั้งคู่อันไหนต้องมองก่อนต้องพิจารณาก่อนพี่แค่คิดเท่านี้ครับแล้วท่านบอกว่าท่านแปลวิธีของนักพรตนักบวชเอามาปฏิบัติในบทบาทหรือในบริบทของคนที่เป็นคารวาสเราก็บอกแล้วว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นหลายๆเรื่องนะบางเรื่องก็เอามา apply เอามา adapt หรือเอามา apply เอามาปรุงแต่งเอามาดัดแปลงก็พอได้พอฝืนข้างๆคู่ๆได้เพราะว่าพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือท่านเป็นนักบวชส่วนใหญ่นะฮะพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกในโลกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันก็เป็นแค่อีกซีกหนึ่งของโลกมันเลยจอยกันไม่ได้เพราะแยกกันแยกพระศาสดาแยกศาสนาแยกพระคัมภีร์ทั้งที่จริงๆแล้วธรรมะมันเป็นสากลที่เราเคยยกตัวอย่างนะคนไทยห้ามคนลาวดมลมไทยที่ผ่านไปจากหนองคายจากมุกดาหารได้ไหมและคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมุกดาหารลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหนองคายนครพนมห้ามคนไทยดมลมลาวได้ไหมครับ นี่คือธรรมะมันเป็นสากลห้ามไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกันนะแผ่นดินของพระบิดาเอาหลักสี่หลักมาปักเอาเชือกขึงสี่ด้านแล้วบอกเนี่ยที่ของข้าใครอย่าแตะมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะที่อวดอุตริในความเป็นจริงมันแบ่งไม่ได้ครับนะมันแบ่งแยกไม่ได้ท้องฟ้าก็แบ่งแยกไม่ได้ท่านเห็นไหม
ฟ้าประเทศลาวฟ้าประเทศไทยแบ่งได้ไหมก็แบ่งไม่ได้เส้นแบ่งมันไม่มีมันเป็นสากลเข้าใจคำว่าสากลแล้วใช่ไหมพี่น้องครับเรารู้นะพี่น้องนะไอ้น้องลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยกำลังฟังการสื่อพระโอวาทสดๆจากจิตจักรวาลอยู่ก็หลายคนนะฮะมันใครเป็นพี่น้องลาวอยู่ฝั่งโขงนั่นแล้วฟังอยู่อย่าลืมครับนะเขียนเลข5ก็ได้นะ5555หัวเราะด้วยความปิติด้วยความภูมิใจให้พี่น้องทั่วโลกเขาได้ดูว่าพี่น้องลาวก็ฟังอยู่นะ555ดูซิว่ามีกี่ท่านมีอยู่ครับถึงแม้ไม่มากนะถึงแม้ไม่มากแต่ก็ถือว่ามีนะมีตัวแทนของพี่น้องลาวฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะก็ฟังเราอยู่ก็มีพี่ฟังอยู่นะถ้าเราเอ่ยประเทศไม่จบต้องขออภัยพี่ๆที่ฟังอยู่ด้วยนะพี่ๆน้องๆนะอย่าเสียใจอย่าน้อยใจนะ Facebook กำลังชมอยู่354ท่าน YouTube กำลังฟังอยู่346ท่านดีใจนะฮะโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายนะครับอ้าวอดทนอดกลั้นแล้วก็ให้อภัยอันนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือพระบุตรเอกเพราะว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยต้องใช้กับเพื่อนร่วมสังคมส่วนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นทำที่จิตของตัวเองแล้วแผ่เมตตาออกไปนะเห็นสัตว์ผู้ยากใช้สัตว์ผู้ยากนั้นเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสั่นสะเทือนจิตใจให้มีเมตตาอดทนก็เหมือนกันไม่ต้องสร้างบทเรียนให้ตัวเองใครทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราก็จะอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ชวนมันทะเลาะไงเราจะได้มีมันเป็นเพื่อนร่วมงานเราจะได้มีเพื่อนมีมันเป็นคู่ชีวิตเราจะได้มีมันเป็นสมาชิกในครอบครัวเราจะได้มีมันเป็นนักการเมืองร่วมสภาเดียวกันกับเราเราจะอดทนถึงแม้มันทำตนไม่เหมาะสมกับเราเพื่อให้เราเนี่ยมีมันเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกร่วมสังคมได้ส่วนอดกลั้นนั้นเป็นความรักเหมือนกันนะแต่กี้อดทนเพราะอะไรเพราะรักตัวเราเองอดกลั้นนี่แปลว่าเรารักตัวเองเป็นแล้วเราก็ใช้จิตดวงเดียวกันที่รักตัวเองเป็นแบ่งปันด้วยการรักผู้อื่นอดกลั้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะยอมให้คนคนนั้นน่ะทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ชวนมันทะเลาะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องทะเลาะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเนี่ยมีเราเป็นเพื่อนนักการเมืองอยู่ในสภาด้วยกันเพื่อช่วยประเทศชาติช่วยพี่น้องประชาชนด้วยกันไม่ใช่ฆ่ามันให้ตายทำลายมันไปให้สิ้นหรือมีเขาเป็นเมียเราเป็นผัวเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่เราเป็นเพื่อนร่วมงานเราเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องมีนะมีเราเป็นซึ่งกันและกันอยู่เหมือนเดิมนี่แสดงว่าเป็นไงเรารักมันไงเราถึงยอมให้มันมีเราส่วนอดทนนั้นเรารักเราเพื่อเรายอมให้ตัวเราเนี่ยมีมันโอเคส่วนให้อภัยก็อย่างที่บอกก็ไม่ต่างกับอุเบกขาครับให้อภัยแปลว่าไม่ถือสาไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรที่มึงเป็นนี่มึงเป็นลูกกูนะเนี่ยเป็นเมียกูเนี่ยกูถึงให้อภัยมึงเนี่ยไม่ต้องหรือมึงเป็นคนข้างบ้านกูนะกูถึงให้อภัยนะถ้าเป็นคนไกลบ้านกูจะไม่ให้อภัยไม่ใช่คำว่าให้อภัยแปลว่าไม่ถือสาไม่หาความยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้โดยไม่ถือโทษโกรธเคืองโดยอาจจะคิดว่าคนเราเนี่ยลิ้นกับฟันมันยังกระทบกระทั่งกันได้เลยใช่ไหมลิ้นมันรู้จักฟันเพราะมันอยู่ในปากมาตั้งแต่3ขวบแล้วมีฟันขึ้นมีลิ้นอยู่ทั้งลิ้นกับฟันมันรู้จักกันอยู่แล้วในปากกูเนี่ยมันยังเผลอยังกัดกันได้นะลิ้นไม่ได้กัดฟันหรอกฟันเนี่ยกัดลิ้นฟันกระทำลิ้นอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยใช่ไหมมันยังผิดพลาดได้เลยแล้วนับประสาอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีแปลกหน้ากันหรือยังไม่คุ้นชินอยู่คนละครอบครัวอยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละชุมชนทำไมจะไม่มีปัญหาไม่เข้าใจกันนะหรือขัดข้องหมองใจกันบ้างทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายอมรับตรงนี้ซะปัญหามีไหมพี่น้องครับไม่มีนี่แปลว่าเรารักกันแบบไม่มีเงื่อนไขรักกันอย่างได้สุดๆเพราะเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยสอนไว้และเราก็ชินใช่ไหมว่าเราก็เคยกล่าวไว้แบบนั้นในอดีตชาตินี้เราก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราไม่ค่อยพูดเพราะว่านั่นเป็นคำสอนของนักบวชที่เล่นกับจิตตัวเองอย่างเดียวแต่อดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยทั้งจิตและกายหยาบบอกแล้วไงต้องมัชฌิมาปฏิปทาต้องเป็นทางสายกลางต้องทำให้มิติคู่ขนานคือกายหยาบกับจิตวิญญาณมันต้องสั่นสะเทือนร่วมกันได้และสั่นสะเทือนอย่างถูกต้องด้วยอดทนอดกลั้นให้อภัยคือสั่นสะเทือนเป็นความรักถ้ารักแล้วก็จะพูดดีด้วยใช่ไหมรักแล้วก็จะทำดีด้วยวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมกายกรรมมันจะเป็นบวกทั้งหมดเพียงแค่จิตดีเท่านั้นเองเห็นไหมนะครับแค่ข้อ2ข้อเดียวก็เอาตัวรอดได้พี่น้องไม่ต้องไปให้มันยุ่งยากไม่ต้องให้เป็นวุ่นวายอะไรนักหนา
คิดดีทำดีพูดดีผลลัพธ์ออกมาดีหมดทุกมิตินะคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่จิตหยาบจะต้องเรียนรู้เรียนแบบที่จะสั่นสะเทือนตามนี้คือรักเพื่อให้ไม่รักเพื่อเอาต้องรู้จักแลกเปลี่ยนต้องรู้จักแบ่งปันต้องรู้จักเสียสละท่านต้องมีคำสอนนี้ถ้าท่านไปเอาคำสอนของนักพรตนักบวชเอาวิถีของนักบวชมารักเพื่อให้ไม่รักเพื่อเอานี่ลำบากนะเพราะอะไรเพราะว่าให้แต่ความรักให้แต่ความเมตตาเป็นสิ่งที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นมนุษย์เป็นคนสองมิติอ่ะใช่ไหมพระบอกว่าพระมีเมตตาต่อโยมอ่ะแต่พระแสดงออกได้ทางจิตอย่างเดียวโยมมีตาเนื้ออยู่มีหูฟังอยู่ได้ยินแต่คำว่าอาตมารักโยมนะแต่อาตมาจะไปกอดโยมให้ความอบอุ่นเพราะความอบอุ่นหรือความร้อนเป็นตัวแทนของความรักอาตมาอาจจะทำได้กับคารวะแต่บางคนเขาอาจจะมองนะเอ๊ะพระเป็นนมนะไปกอดคารวาสที่เป็นนมเอ๊ะนี่มันจิตวิปริตจิตเภทหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหรือไปกอดผู้หญิงแค่แตะสีกาหน่อยเดียวก็ทุศีลแล้วก็ปราชิกก็บาปแล้วใช่ไหมล่ะพี่น้องใช่ไหมเขาสอนวิธีแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคารวาสรักเพื่อให้แลกเปลี่ยนก็คือการให้เขาได้มีโอกาสมีในสิ่งที่เขาไม่มีแต่ขณะที่เรามีและให้โอกาสเราที่ได้มีในสิ่งที่เขามีแต่เราไม่มีนั่นคือแลกกันอย่างที่สองถ้าเรามีมากกว่าเขามีน้อยแล้วไม่พอแต่เรามีสิ่งเดียวกับเขาเนี่ยแต่มีมากกว่าเขาเราก็แบ่งปันให้เขาให้เขาพอหรือให้เขาพอที่จะพอบ้างเพราะไม่งั้นเราให้เขาไปหมดเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันนี่คือความรักเพื่อให้ใช่ไหมอย่างต่อมานะเสียสละเรามีในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งสิ่งที่เรามีนั้นเรายังมีโอกาสหาได้แต่ถ้าเขาไม่มีในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องตายเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆเราเสียสละให้เลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกูหาใหม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่ได้คิดว่ากูให้มึงแล้วมึงต้องมีปัญญาตอบแทนกูนะถ้ากูเห็นว่ามึงไม่มีปัญญาจะตอบแทนกูได้กูจะไม่ให้มึง คุณสมบัติของจิตวิญญาณไม่ใช่พันนั้นมันจะเป็นพันอย่างเนี้ย1 2 3ท่านเลือกเอาถ้าท่านเป็นคารวะท่านต้องใช้ข้อ2กับข้อ3ข้อ1เนี่ยได้อะเลี้ยงสัตว์อยู่กับบ้านน่ารักน่าเอ็นดูเมตตามันร้องหิวข้าวเราก็หิวนะแต่มันเป็นสัตว์มันหากินเองไม่ได้เราต้องรีบให้มันก่อนเพราะว่ามันหากินเองไม่ได้ไงแต่เราหากินได้มันเราหิวเหมือนกันก็ให้สัตว์กินก่อนอย่างนี้เขาเรียกมีเมตตาโอเคไม่เมตตาด้วยจิตแต่ก็เป็นการแสดงออกด้วยการกระทำได้เพราะว่านี่ไม่ใช่อดทนอดกลั้นให้อภัยไม่ใช่เมตตาสัตว์เนี่ยไม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยเพราะสัตว์มันไม่ได้ทำร้ายอะไรเรามันเพียงแค่มาขอว่ามันหิวข้าวเพียงแต่ว่ามันมาขอเพราะมันหิวอาหารถูกต้องไหมพี่น้องครับใช่ไหมรักเพื่อให้ไม่รักเพื่อเอาชัดเจนนะพี่น้องนะต่อไปประการที่4คุณสมบัติของจิตวิญญาณก็คือรักโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนั่นคือคุณสมบัติของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ย4ข้อเนี่ยที่เรากล่าวมาแล้ว4ข้อเนี่ยจิตหยาบของท่านต้องเรียนรู้แล้วทำตามให้ได้ถ้าท่านทำตามข้อ4เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทอิจฉาตาร้อนริษยาหมั่นไส้วิตกกังวลอะไรต่างไม่ใช่คุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านที่ท่านใช้มันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเวลาท่านใช้ท่านจึงเป็นคนมิติเดียวท่านไม่ได้เดินทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเลยเดินสายกลางคือทำหน้าที่ทางโลกกายภาพทางกายหยาบจิตหยาบอย่างเดียวจิตวิญญาณไม่ประสีภาษาไม่รู้เรื่องเลยรู้อย่างเดียวคือไปทำชั่วจิตวิญญาณก็จะต้องรับกรรมชั่วที่จิตหยาบมันหลงมิตินั่นจิตวิญญาณของท่านคือตัวท่านเองอ่ะท่านรู้แล้วว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์มันคือตัวท่านเวลาตายแล้วอ่ะมันคือตัวท่านที่แท้จริงท่านเสียใจมั้ยเนี่ยที่จิตหยาบเหลวไหลและทำร้ายตัวเองมาตลอดอ่ะเสียใจมั้ยที่ท่านเหลวไหลไม่เคยใส่ใจความต้องการทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองด้วยตั้งแต่เกิดมาหลายภพชาติแล้วด้วยซ้ำมันเป็นอนุตตรธรรมแต่ท่านไม่เคยเข้าใจเพราะไม่มีใครบอกท่านมาชาตินี้ท่านไม่ฟังเราไม่คิดตามเราและไม่ยอมรับคำสอนของพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองด้วยและมาประทานสัจธรรมนี้ให้ด้วยความรักและท่านปฏิเสธรังเกียจคำว่าพระเจ้าเป็นพวกเทวะนิยมไม่เอามาจากไหนคำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเป็นเทวะนิยมไอ้พวกเทพเทวดาทั้งหลายคือพวกหลงมิติแล้วใครไปยึดติดกับเทวนิยมคือเทพพระเจ้าพวกนั้นว่าเป็นสิ่งที่สูงกว่ามนุษย์เหนือกว่ามนุษย์เราบอกแล้วไงว่าท่านคิดผิด
ื่อเราบอกว่าคิดผิดแล้วยังมาบอกว่าจิตจักรวาลเป็นพวกเทวนิยมได้ยังไงครับเราไม่นิยมเราถึงบอกว่าอย่าลอยขึ้นไปตรงนั้นกลับลงมาหรือหลุดพ้นไปอย่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่านั่นคือแดนนิพพานนั่นแหละพวกเนี้ยใฝ่ฝันจะเป็นเทวะก็เดี๋ยวเทวะนิยมไงทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งเราไม่เคยสอนแบบนั้นนะใช่ไหมสอนให้ท่านเป็นคนชอบธรรมคือปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผลกรรมที่ท่านทำความดีงามมันเกิดขึ้นเองเกิดแล้วมันจะเป็นผลต่อจิตวิญญาณท่านอย่างไรต่อชีวิตปัจจุบันในการเป็นมนุษย์อย่างไรมันก็เป็นไปตามกรรมของมันทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วถ้าโง่ก็ต้องได้ผลกรรมโง่ๆอันเกิดจากความโง่ของตัวเองนั่นแหละท่านเข้าใจที่เราพูดให้พึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปพึ่งผู้วิเศษบางคนบอกว่าเนี่ยกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวกูจะได้ลอยขึ้นสวรรค์หรือนั่งกรรมฐานนานๆแล้วกูนิพพานได้เข้าใจผิดทั้งนั้นปฏิบัติอย่างที่เราบอกเนี่ยใช้ชีวิตปัจจุบันเป็นมนุษย์เป็นคารวาสเนี่ยแล้วปฏิบัติธรรมอย่างคนชอบธรรมธรรมะนะเป็นคนชอบธรรมท่านหลุดพ้นในชาตินี้ได้เลยไม่ต้องต่อยอดหรืออยากจะอายุยืนข้ามภพข้ามยุคไปท่านก็มีสิทธิ์เดี๋ยวนี้ถ้าท่านปรารถนาแต่ขอให้เป็นคนดีนะขอให้เป็นผู้ประพฤติธรรมจริงไม่ใช่โง่และงมงายแล้วอวดอุตริที่เราสื่อสอนมาทุกเสาร์มีตรงไหนที่เป็นสัจธรรมที่สอนท่านให้ทำอุตริบ้างมีไหมครับไม่มีเพราะนั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องมันเป็นการพาท่านหลงทางโอเคนะรักใครก็ได้ไม่เลือกที่รักมักที่จังพี่ๆน้องๆครับเรามาดูข้อมูลที่ชัดเจนเราจะสแกนคำว่าคน2 มิติให้ท่านดู

พี่ๆน้องๆครับเรามาดูข้อมูลที่ชัดเจนเราจะสแกนคำว่าคน2มิติให้ท่านดูตะกี้เนี่ยขี่ม้าเรียบค่ายมันก็ยังลึกซึ้งเลยใช่ไหมคราวนี้เข้าค่ายแล้วพี่น้องครับเข้าค่ายคน2มิติที่เป็นที่มาของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตหยาบของท่านจะต้องเดินทางสายกลางระหว่าง2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติของจิตวิญญาณวิธีการมีอย่างเดียวคือท่านต้องทำให้ทั้ง2มิติเนี้ยมันสั่นสะเทือนร่วมกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้หรือสมดุลกันให้ได้นี่แหละคือทางสายกลางที่แท้จริงโดยใช้จิตหยาบของท่านนี่แหละเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดการสั่นสะเทือนนั้นอ่ะมาดูคน2มิตินี่คือมิติของกายหยาบพระบิดาทรงกำหนดสร้างกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเพื่อให้จิตวิญญาณได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพ่อหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจากแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาถือเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในระบบโลกเสรีพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณได้ใช้เราบอกเหตุผลแล้วเพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จทั้ง2มิติจึงมีแต่ดวงจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานหกเหลี่ยมมุมหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุลของตัวเองและทำให้ตัวเองมีปัญญาความเฉลียวฉลาดทางจิตวิญญาณคือทำหกเหลี่ยมมุมให้มันซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ตลอดเวลาถ้าหมุนเร็วมากเท่าไหร่ก็จะฉลาดมากเท่านั้นนะถ้าหมุนช้ามากเท่าไหร่แต่หกเหลี่ยมมุมมันซ้อนกันเหมือนกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่หมุนด้วยความเร็วรอบตัวเองเนี่ยช้ามากเท่าไหร่ก็จะฉลาดน้อยมากเท่านั้นว่าจิตวิญญาณที่มีพลังหน้าสูงจะฉลาดสุดๆเพราะมันจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงหมุนความเร็วสูงสูงมากเท่าไหร่ก็ได้สมดุลได้แต่ถ้าหมุนช้าลงเมื่อไหร่เสียสมดุลเมื่อนั้นโลกก็เหมือนกันครับดาวเคราะห์โลกก็เหมือนกันโอเคนะอ้าวมิติของกายหยาบประกอบด้วยอะไรบ้างจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคพระบิดาอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเป็นขยุ่มของพลังงานที่มีคุณสมบัติในการทำงานทั้งหมด189กลุ่มเหมือนกับพลังงานที่พระพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณนะใน1ในขันธ์5เนี่ยนะที่อยู่ในต้นไม้ซึ่งบอกว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเพราะมันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการตอบสนองสิ่งเร้าได้สั่นสะเทือนเพื่อการสร้างใหม่สั่นสะเทือนเพื่อการเสื่อมสลายได้นะอันนี้จังไม่เที่ยงนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะตั้งอยู่เกิดใหม่ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปอะไรเงี้ยที่เขาไปพูดกันนั่นน่ะเป็นการใช้ความคิดในการมองด้วยสมองซีกซ้ายนะทุกขังอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นคือคิดรู้ด้วยสมองซีกซ้ายมองเห็นว่าทุกสิ่งนั้นเกิดใหม่ได้เสื่อมสลายได้และเป็นไงฮะดำรงอยู่ได้มันเป็นสัจธรรมที่เป็นโลกียธรรมเท่านั้นนะครับเนี่ยอ้าวมาตรงนี้พระบิดาก็ให้แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มที่สามารถควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ได้อย่างครบถ้วนมีอาการครบ32บริบูรณ์และสามารถที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมในนามของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ได้หนึ่งนะจิตหยาบตัวนี้มาจากไหนมาจากจิตวิญญาณก็คือจากตัวท่านนั่นแหละแล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาพลังงานแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้หมดครับพี่น้องครับใช่ไหมพลังงานแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้หมดมีอากาศอยู่ในขวดอากาศอยู่ในขวดนะปิดฝาไว้เวลาท่านเทอากาศจากขวดนี้ใส่อีกขวดหนึ่งเนี้ยนะแบ่งให้อีกขวดใส่เต็มปิดฝาไว้นะไอ้ขวดเนี้ยนะมันก็ยังมีพลังมันก็ยังมีอากาศอยู่เท่าเดิมมวลของอากาศในขวดนั้นยังเท่าเดิมเทไปกี่ขวดกี่ขวดก็ยังเท่าเดิมนี่เรายกตัวอย่างว่าพลังงานของท่านที่เป็นจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันครับแบ่งพลังงานออกไปเท่าไหร่พลังงานของจิตวิญญาณก็ยังมีเท่าเดิมไม่ได้เสียสมดุลอะไรแต่เพียงแต่แบ่งออกมาแล้วมีคุณสมบัติของจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งออกมานั้นติดออกมาด้วยเพื่อให้ช่วยทำหน้าที่นี่คือสิ่งแรกอย่างที่สองในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านนอกจากมีจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนแล้วยังมีสมองสองซี่ที่ในครรภ์ของแม่พระบิดาให้กำหนดสร้างมันขึ้นมาเป็นสมองเพราะว่าจิตวิญญาณไม่มีสมองและในเครื่องยนต์แห่งกรรมเวลามันอยู่ในระบบโลกต้องใช้สมองด้วยต้องใช้ความฉลาดทางปัญญาในการคิดสร้างสรรค์ในการคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ในการคิดเพื่อสังเคราะห์ในการบันทึกความจดจำอะไรต่างๆพระบิดาจึงต้องให้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมขึ้นมาไม่ใช่มีจิตหยาบอย่างเดียวจึงต้องให้มีสมองสองซีกด้วย
สมองซีกซ้ายเป็นสมองที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรมันแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าฉลาดใช้มันเช่นพระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีการใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาอย่างชาญฉลาดก็คือใช้หลักอิทัปปัจจยตาในการสร้างกระบวนการคิดด้วยสมองซีกซ้ายหลักอิทัปปัจจยตาก็คือการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลอย่างมีที่มาอย่างมีที่ไปนั่นคือการใช้สมองซีกซ้ายที่ชาญฉลาดพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้แล้วเราไม่พูดซ้ำแต่พวกท่านบอดใช่ไหมสมองซีกขวานำซีกซ้ายไม่เคยมีใครสอนท่านว่าจะต้องใช้มันยังไงใช้ได้บายฟลุกเท่านั้นมันต้องมีกระบวนการในการสั่นสะเทือนระหว่างจิตกับสมองซีกขวาว่าจะสะเทือนสมองซีกขวาให้เกิดปัญญาญาณก็คือให้เกิดความฉลาดทางวิญญาณโดยใช้สมองซีกขวาเป็นเครื่องมือได้อย่างไรวันนี้ไม่บอกแต่บอกให้รู้ว่ามันมีวิธีโอเคไหมค่อยๆเรียนรู้พี่เนาะต้องใจเย็นอย่าใจร้อนมีสมองสองซีกจิตวิญญาณให้จิตหยาบได้ใช้เพราะตัวเองไม่มีสมองตัวเองก็ต้องใช้จิตหยาบช่วยในเครื่องยนต์แห่งกรรมอย่างที่สามแค่นั้นยังไม่พออายตนะคือเครื่องยนต์แห่งกรรมต้องมีตารอบตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมจึงต้องมีตารอบตัวเพื่ออะไรครับเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรต่างๆโดยจิตหยาบจะต้องดูแทนจิตวิญญาณของตัวเองเพราะจิตวิญญาณตัวเองที่ถูกปิดขังไว้ข้างในเพราะกลัวกลัวจะแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมในระบบโลกจึงต้องให้จิตหยาบออกมาทำหน้าที่แทนตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นจิตหยาบจะต้องดูแทนจิตวิญญาณว่าตัวเองเห็นอะไรเห็นแล้วต้องเรียนรู้ว่าที่เห็นอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เห็นแล้วไม่อะไรกับอะไรอย่างที่เราเคยตำหนิได้ยินน่ะเสียงที่ได้ยินน่ะต้องฟังดูว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีโทษไหมมันคืออะไรเป็นอะไรจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนก็จิตวิญญาณได้ยินผ่านหูต้องฟังต้องรับรู้เพื่อจะเรียนรู้นะถ้าเห็นว่าเรียนรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยวางลงละทิ้งไปนี่คืออายตนะและจิตหยาบเองก็มีคุณสมบัติเป็นอายตนะภายในด้วยสามารถจะระลึกนึกเองได้ด้วยมโนเองได้ด้วยจิตวิญญาณมอบอำนาจพิเศษให้ตรงนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้สัมผัสแต่จิตสามารถสร้างเงื่อนไขนั้นขึ้นมาหรือสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการนึกด้วยจิตของตัวเองได้เพราะอะไรสุดท้ายมันต้องไปจบที่จิตตาเห็นก็ต้องไปจบที่จิตเพื่ออะไรเพราะจิตทำหน้าที่ร่วมกับสมองสมองเป็นตัวแทนของเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ของท่านมันต้องนึกก่อนที่จะคิดพอคิดแล้วปั๊บเนี่ยจิตก็จะบงการให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นวจีกรรมคือเป็นคำพูดสั่นสะเทือนเป็นกายกรรมก็คือเป็นพฤติกรรมหรือเป็นการกระทำภายนอกให้คนอื่นเห็นเป็นการแสดงความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์เพื่อจะสร้างสังคมร่วมกันสร้างสันติสุขสร้างความสำเร็จร่วมกันนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณให้ท่านมีเครื่องยนต์แห่งกรรมและประกอบด้วยสิ่งหลักๆตรงนี้สามเลยนะยังมีอีกคืออวัยวะสั่นสะเทือนด้วยจิตแล้วผ่านอายตนะเข้าไปสั่นสะเทือนที่จิตเพราะจิตสั่นสะเทือนแล้วจิตก็จะต้องคิดแทนจิตวิญญาณด้วยสมองของตัวเองว่าควรจะตอบสนองเงื่อนไขที่มาสั่นสะเทือนผ่านตาผ่านหูผ่านปากผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสของฉันเนี่ยฉันจะตอบสนองเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้อย่างไรมันต้องใช้อวัยวะพี่น้องครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับอายตนะคือขาเข้าสัมผัสรับรู้เข้าไปผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสเข้าไปเนี่ยมันเป็นอายตนะแต่พอจะแสดงออกมาเนี่ยก็แสดงผ่านอายตนะทั้ง5ได้นะแสดงผ่านตาทำตาขวางทำตาเขียวเห็นไหมฮะใช่ไหมทำหูพึงหรือปฏิเสธที่จะฟังนี่คือปฏิกิริยาที่เกิดพฤติกรรมภายนอกผ่านอายตนะตอนเข้าจึงเรียกว่าอายตนะแต่ตอนแสดงพฤติกรรมออกมาทางรูตารูหูรูจมูกรูปากรูลิ้นอะไรก็แต่มันคืออวัยวะนะมันอายตนะกับอวัยวะเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เพียงแต่มันทำงานคนละระบบนึกออกยังครับพี่น้องครับนี่คือมิติของกายหยาบทีนี้มาดูอีกข้างนึงครับมีเส้นเหลืองแบ่งกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาวิญญาณละพี่น้องครับมิติของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณแน่นอนครับเพราะเป็นผู้มาเกิดแล้วก็มาอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ที่จิตหยาบของตนเองเข้ามาทำหน้าที่แทนตนเองโดยที่ตนเองไม่ต้องทำจิตวิญญาณเนี่ยคนโบราณเขาเรียกว่าใจเวลาเขาพูดรวมๆกันเขาพูดว่าจิตใจจิตหยาบก็คือจิตจิตวิญญาณก็คือใจใจก็คือแก่นของจิตคือแก่นในความเป็นมนุษย์ใจผักก็หมายถึงแกนในกลางของผักนั่นเองเข้าใจความหมายนะโอเคพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนอกจากจิตวิญญาณเนี่ยจะมีตัวเองอยู่ในมิติทางพลังงานแล้วตัวเองยังมีสิ่งมีจิตสัญชาตญาณจิตสัญชาตญาณตัวเนี้ยในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างกลไกอะไรเอาไว้ให้แต่จิตสัญชาตญาณเนี่ยมันก็คืออาการของจิตวิญญาณก็คืออาการของมิติของจิตวิญญาณเนี่ยที่คอยดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมในเฉพาะกรณีพิเศษได้เพราะว่าตอนที่เครื่องยนต์แห่งกรรมมันยังเบบี้ยังเป็นกุมารน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณเลยยังไม่มีแมทชูริตี้เด็กเวลามันเล่นเพลินมันจะไม่รู้ว่าเวลาไหนมันหิวเวลาไหนมันควรดื่มนมดื่มน้ำเวลาไหนมันควรที่จะหลับนอนหรือเวลาไหนจะจะฉี่ เพราะยังพูดไม่ได้นะจิตวิญญาณก็จะต้องมีหน้าที่ใช้สัญชาตญาณในการกำกับดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านทั้งหลายตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจิตวิญญาณก็ยังมีสัญชาตญาณเอาไว้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรฮะเพราะกลัวจิตหยาบเหลวไหลและทำให้กายสังขารนี้ตายเพราะไม่กินตายเพราะไม่ดื่มตายเพราะไม่พักผ่อนเลยใช้สัญชาตญาณให้หาวใช้สัญชาตญาณให้หิวใช้สัญชาตญาณให้หอบแปลว่าเหนื่อยหอบแล้วต้องพักผ่อนหาวแปลว่าง่วงหิวแปลว่าต้องกินกระหายแปลว่าต้องดื่มนี่เป็นอาการที่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้สั่นสะเทือนเตือนจิตหยาบให้รู้ด้วยแก่นแท้คือจิตวิญญาณเองเพราะกลัวจิตหยาบเหลวไหลงานเยอะรวมมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมตายเดี๋ยวกูต้องเกิดใหม่อีกลำบากเพราะฉะนั้นท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านฟังสัญชาตญาณของท่านตั้งแต่ยังพูดไม่ได้เป็นกุมารน้อยเบบี้แบบบอแต่พอมาโตเป็นผู้ใหญ่เข้าทุกวันนี้ท่านลืมว่าตัวเองมีสัญชาตญาณท่านไม่เคยรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลยเห็นไหมครับนี่คือการทำให้เสียสมดุลในสองมิติแล้วแค่ท่านไม่รู้จักฟังสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้นท่านบอกเราว่าท่านกลัวการชำระโลกของพระบิดาว่าจะเกิดภัยพิบัติท่านอนุตตรธรรมาจารย์ครับท่านอนุตตรธรรมาจารย์ขาบ้านหนูเนี่ยที่อยู่บ้านผมที่อยู่เนี่ยมันปลอดภัยไหมแล้วถ้ามีการชำระโลกแรงๆร้ายๆมาใกล้ตัวเราเนี่ยใกล้ตัวหนูทั้งเราทั้งหนูเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเราก็บอกเลยอย่ารอฟังจากเราอย่างเดียวนะเพราะบางทีมันเกิดแล้วจังหวะที่ท่านไม่ได้ฟังเราสื่อให้ท่านฟังสัญชาตญาณของตัวเองจิตวิญญาณของท่านจะรู้ดีพระบิดาจะสื่อผ่านจิตวิญญาณเลยบอกให้จิตวิญญาณของท่านรู้เลยถึงแม้ท่านจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องถูกชำระทิ้งเขาก็จะบอกเขาจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นพลังงานมากระทบจิตท่านและท่านรับรู้แต่ถ้าท่านเป็นคนดื้อรั้นดันทุรังตั้งแต่เกิดมาจนถึงป่านนี้ไม่เคยหัดฟังสัญชาตญาณของตัวเองเลยแล้วท่านจะฟังเป็นไหมครับไม่เคยหัดพูดตั้งแต่เด็กจะพูดเป็นไหมครับไม่เคยหัดเขียนตั้งแต่เด็กจะเขียนเป็นไหมครับวันนี้ฟังแล้วจำไว้ครับหัดฟังสัญชาตญาณของตัวเองบ้างเช่นลางสังหรณ์รู้สึกว่ามันมีนิมิตเกิดขึ้นในจิตรู้สึกว่ามีความคิดใหม่เกิดขึ้นขณะที่ท่านกำลังจะตัดสินใจในความคิดเนี้ยในแบบเนี้ยแต่มีความคิดใหม่เกิดขึ้นให้หัดฟังบ้างถ้าท่านไม่ฟังท่านจะไม่ชำนาญแต่ถ้าหัดฟังท่านก็จะชำนาญไม่ใช่รอจะฟังจากอาจารย์ปริญญาอย่างเดียวบางทีจะฟังทันไหมเราบอกท่านก็ไม่ทันบางทีขนาดเราโทรไปท่านยังไม่รับสายเลยท่านเพราะท่านไม่รู้ว่าเราจะโทรไปตอนไหนใช่ไหมนะครับใช่ไหมมันโทรไปยังไม่รับสายเวลามีข่าวร้ายจะบอกเราก็ต้องคิดนะกูว่าแม่งคงไม่ฟังไม่ฟังโทรศัพท์หรอกโทรไปหามันทำไมเสียเวลาเปล่าโทรไปหาคนอื่นที่คิดว่าเขาจะฟังดีกว่าไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นท่านก็เสียโอกาสเห็นไหมจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันนะก็ไม่สื่อสัญชาตญาณให้เลยเพราะกูสื่อเท่าไหร่แม่งก็คงไม่ฟังกูหรอกจิตวิญญาณปลงอนิจจังนะอย่างที่สามฝ่ายจิตวิญญาณช่วยท่านคือจิตนอกสำนึกในกายหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านจิตหยาบจะไม่สามารถสั่งให้หัวใจเต้นแรงเต้นช้า
ไม่สามารถสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารหรือหยุดย่อยสั่งให้มันหิวหรือไม่ให้หิวจิตหยาบจะไม่สามารถสั่งให้ปอดหยุดทำงานหรือปอดที่ชำรุดซ่อมตัวเองอะไรต่างๆอะไรต่างๆจิตหยาบจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับแต่จิตวิญญาณมีจิตนอกสำนึกนอกสำนึกคือนอกจิตหยาบสำนึกหรือนอกจิตสำนึกอ่ะจิตสำนึกจะไปบงการกระเพาะอาหารตับไตไส้พุงให้มันทำงานเนี่ยไม่ได้แต่ถามว่าใครควบคุมจิตวิญญาณของท่านนี่แหละควบคุมนะอวัยวะภายในร่างกายของท่านให้มันทำงานปกติหรือผิดปกติตามเวรตามกรรมไปเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ควบคุมด้วยจิตนอกสำนึก3อย่างแล้วนะพี่น้องเราบอกท่านให้ฟังนะอย่างที่4อย่างสุดท้ายคือพวกท่านรู้มากเนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าที่ไปใช้กันน่ะถูกต้องเปล่าไปสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อให้รวยทรัพย์รวยสินรวยโชครวยลาภรวยมิตรสารพัดรวยไม่ต้องอะไรเลยครับท่านสั่นสะเทือนจิตสำนึกให้เป็นเถอะครับจิตหยาบท่านน่ะทำหน้าที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นให้ถูกต้องเถอะครับเดี๋ยวจิตวิญญาณของท่านก็จะทำหน้าที่ของเขาเองเช่นท่านคิดดีพูดดีทำดีจิตวิญญาณของท่านจะใช้จิตใต้สำนึกเนี่ยครับไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาหาท่านวันๆให้พูดดีวันๆให้คิดดีวันๆให้ทำดีชีวิตของท่านก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าท่านจิตของท่านฝักใฝ่แต่สิ่งชั่วๆมันตามกฎแห่งกรรมผลกรรมเนี่ยจะเอาคนดีๆหรือสิ่งดีๆมาให้กับท่านในชีวิตได้ยังไงเพราะท่านฝักใฝ่แต่สิ่งชั่วๆจิตใต้สำนึกของมันก็จะไปดึงสิ่งชั่วๆมาให้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องไปสอนวิธีว่ากูจะสั่งจิตใต้สำนึกกูยังไงมาหลอกจิตใต้สำนึกมาหลอกจิตวิญญาณเขาเองถามจริงๆอะหลอกตัวเองได้อย่างมีใครหลอกตัวเองได้บ้างเก่งมากเลยนะหลอกตัวเองจนกระทั่งคิดว่าสิ่งที่ตัวเองหลอกตัวเองนั้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยถือว่าโอ้โหสุดเจ๋งมากแต่ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงนะครับนะเป็นการป่วยทางจิตวิญญาณที่รุนแรงมากนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านเห็นไหมครับจิตวิญญาณเนี่ยไม่ให้จิตหยาบต้องลำบากเลยครับเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเรื่องที่มันสำคัญจิตวิญญาณรับผิดชอบเอาไว้หมดในเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายสังขารของท่านท่านเห็นไหมนอกจากจิตวิญญาณแล้วยังมีจิตสัญชาตญาณที่คอยช่วยท่านไม่ให้ท่านเผลอไม่กินเพราะทำงานเพลินจนไม่กินแล้วตายไม่ดื่มก็ตายไม่พักผ่อนก็ตายเนี่ยใช่ไหมกินไม่ถูกต้องก็ตายมีสัญชาตญาณหมดแล้วจิตนอกสำนึกก็คือควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในที่มันเป็นระบบอัตโนมัติจิตของท่านจิตหยาบท่านจะสั่งผ่านจิตสำนึกไม่ได้เพราะมันอยู่นอกอำนาจของจิตหยาบไม่ต้องไปยุ่งจิตใต้สำนึกก็เหมือนกันจะเป็นเครื่องมือที่จะคอยเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเรื่องหยาบๆที่เป็นลบจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกก็จะรับเอาเรื่องลบๆมาไว้กับจิตวิญญาณด้วยก็แปลว่ามาสั่นสะเทือนจิตวิญญาณด้วยคำว่าทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนตามความต้องการของจิตวิญญาณถ้าพูดรวมๆคือต้องเป็นบวกพอจิตวิญญาณจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกตามไปด้วยจากจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนตามด้วยทำให้เกิดมิติคู่ขนานที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านก็เลยสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงไปทางกายหยาบไม่เอียงไปทางจิตวิญญาณทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันพูดภาษาชาวบ้านให้เห็นชัดก็คือเหมือนกับท่านเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านออกมาสั่นสะเทือนร่วมกับจิตหยาบของท่านในการขับเคลื่อนเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมในมิติของโลกแต่สั่นสะเทือนได้ทั้ง2มิติคือกายหยาบและพลังงานนี่คือทางสายกลางที่ถูกต้องไม่ใช่4สไลด์เบื้องต้นรายการนี้ที่เราเอามาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่เราพูดตะเกียที่ลูกศรแดงๆเชื่อมท่านต้องสั่นสะเทือนให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แน่นอนจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนจากโลภะโทสะโมหะก่อนถูกต้องไหมซึ่งเราก็เฉลยท่านแล้วว่าวิธีการที่จะยกระดับจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยเต้น3ชาตรงเนี้ยนะซึ่งมันไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้ท่านต้องยกระดับเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณได้มันถึงจะเชื่อมโยงกันและสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเราจึงเชื่อมโยงลูกศรไว้ส่วนไอ้ลูกศรลูกนี้จิตหยาบสั่นสะเทือนเมื่อไหร่จิตใต้สำนึกจะสั่นสะเทือนเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นลบมันก็จะสมดุลไม่ได้มันก็จะเป็น
มัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้เพราะมันยังเอียงไปทางโลกอยู่แต่จิตวิญญาณจะรับรู้ว่ามันเป็นลบนึกออกไหมครับซึ่งจิตวิญญาณจะไม่สั่นสะเทือนเป็นลบตามแต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะทั้งภพชาติจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนจะต้านพลังลบของจิตหยาบไม่ไหวจิตวิญญาณก็เลยพลอยหลงมิตินี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงต้องสร้างนรกเอาไว้ให้พระยายมบาลหรือยมบาลหรือพยาบาลนั่นแหละใช่ไหมพระยายมพยาบาลทางจิตวิญญาณไปสร้างเมืองนรกเอาไว้ในใต้โลกเพื่อจะส่งจิตวิญญาณที่ป่วยหนักเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหลโลภะโทสะโมหะตลอดทั้งภพชาติเนี่ยต้องส่งลงไปในนรกเพื่อจะรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้กลับคืนสู่สมดุลดังเดิมแล้วค่อยส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปใหม่ถ้าตกนรกนานก็แปลว่าเสียสมดุลเยอะถ้าตกนรกไม่นานก็แสดงว่าเสียสมดุลไม่เยอะตายไปไม่นานก็ได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีภพชาติใหม่ได้ไวขึ้นโอเคไหมทีนี้คำถามต่อมาพี่น้องครับแล้วจิตวิญญาณเนี่ยช่วยเหลือจิตหยาบอย่างไรบ้าง

ทีนี้คำถามต่อมาพี่น้องครับแล้วจิตวิญญาณเนี่ยช่วยเหลือจิตหยาบอย่างไรบ้างบางทีเราจะพูดนำบ้างแล้วเอาสไลด์มาซ้ำเพื่อให้ท่านน่ะได้จำแม่นได้เข้าใจชัดเจนเหมือนกับเป็นการทบทวนในระยะเวลาใกล้ๆกันเหมือนกับพูดซ้ำเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อให้ท่านเบื่อเพื่อให้ท่านเข้าใจเพื่อท่านเก็ตอย่างสไลด์นี้เหมือนกันจิตวิญญาณช่วยจิตหยาบอย่างไรบ้างก็คือคำตอบจากคำถามว่าจิตวิญญาณช่วยอะไรบ้างจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนะฮะตัวท่านเองแต่ถูกขังอยู่ข้างในนะไม่ให้รับรู้อะไรจะรู้อะไรก็ต้องผ่านจิตหยาบที่ส่งผ่านจิตใต้สำนึกนะถ้าท่านไปทำให้จิตใต้สำนึกของท่านเสื่อมเขารับรู้แล้วทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลจิตหยาบเนี่ยและท่านไปสั่งมันไปต่อท่อผิดอ่ะเอาแบตเตอรี่รถยนต์น่ะที่ไม่ได้ติดเครื่องไปต่อเอาไฟออกมาใช้จิตวิญญาณนั้นก็จะมีพลังม่อยพลังมอดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็เลยไม่มีพลังตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเวลาจะไปไหนก็ต้องให้พระเอาสายศีลมาสมมุติว่าจูงจิตวิญญาณไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปวัดบ้างนะไปวัดบ้างกลับไปบ้านบ้างหรือไปเนี้ยให้พระไปจูงพระผู้ทรงศีลเพราะจิตวิญญาณเนี่ยที่ตอนเป็นมนุษย์อ่ะจำพระได้พอตายไปแล้วก็จำได้ว่าโอ้พระกูเคยไหว้พระเพราะฉะนั้นกูตามพระเนี่ยพระมาพาไปกูตามพระเนี่ยไม่หลงทางแน่นอนแต่ถ้าตามไปแดนนิพพานหรือแดนหลุดพ้นเนี่ยถ้าตามนักบวชไปก็หลงทางนะครับพี่น้องครับก็ระวังด้วยนะแต่จิตวิญญาณตามไปวัดเนี่ยไม่หลงทางเพราะไปใกล้ๆเนี่ยไม่หลงนะดีกว่าแองแมงอยู่ตรงนั้นเพราะจิตวิญญาณไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงที่จะเดินทางไปไหนเลยเพราะไม่มีพลังเพราะตอนเป็นมนุษย์ถูกเอาไปใช้หมดแทนที่จะสั่งตัวเองผ่านจิตสำนึกไม่ต้องสั่งจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมันทำหน้าที่ของมันเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจิตวิญญาณจะเป็นผู้สรรหาคำตอบมาตอบสนองให้จากการกระทำหรือสั่นสะเทือนของจิตสำนึกหรือจิตหยาบนั่นกระบวนการทางจิตมันเป็นแบบนั้นถ้าท่านไปทำแบบนั้นก็อุตริครับมีแต่ทำให้จิตวิญญาณของท่านรั่วไปเจาะจิตวิญญาณตัวเองให้มันรั่วถุงเวลาน้ำรั่วเนี่ยใส่น้ำไปเท่าไหร่น้ำก็หมดจิตวิญญาณรั่วก็ใช้การไม่ได้ต้องทิ้งพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณช่วยอะไรท่านได้บ้างอย่างแรกครับจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาเพื่อช่วยให้จิตหยาบได้รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเช่นข้อ1มาเป็นเพื่อนกับดาวเคราะห์โลกมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกการระเบิดภูเขาโค่นต้นไม้ทำลายป่าทำลายต้นน้ำลำธารฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นเป็นเกมกีฬาบ้างเอามากินเป็นพักษาอาหารบ้างถามว่านี่คือการเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไหมพระพุทธองค์ให้ข้อหนึ่งให้ศีลข้อหนึ่งคือปานาติบาตเป็นเรื่องเดียวกันกับหนึ่งในพันธสัญญา6ที่เรากำลังกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกโลกก็คือมนุษย์และทุกสรรพสิ่งฆ่าตัวเองตายก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยการตายไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายก็ไม่ได้ไม่ว่าเพื่ออะไรก็ตามอย่ามาอ้างว่าเพื่อมากินมันเพราะมันมาเกิดเพื่อให้เรากินมันมีตัวไหนบอกท่านว่ามันเกิดมาเพื่อให้ท่านกินแล้วถ้าท่านมันมาล่าท่านบ้างเพราะมันบอกว่ามันอยากกินเนื้อมนุษย์กินเลือดมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อให้สัตว์อย่างมันกินบ้างอ่ะแล้วท่านจะยอมไหมนะครับสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านอย่าตะแบงอีกเลยพี่น้องครับบาปนะมีพันธสัญญา6เราเคยพูดเรื่องพันธสัญญา6มาแล้ววันนี้ไม่พูดซ้ำแต่พูดข้อแรกยกตัวอย่างให้ฟังท่านจะได้รู้ว่าถ้าจะทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นของตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละสิ่งแรกเลยต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องไม่เอาเปรียบไม่ช่อโกงไม่คดโกงซึ่งกันและกันไม่ข่มเหงไม่กดขี่ไม่เบ่งทับกันไม่อิจฉาตาร้อนกันนั่นก็คือข้อ1ในพันธสัญญา6เพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะทุกวันนี้หลายคนก็ยังใช้ความโลภในการเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นช่อฉนคนอื่นใช้โทสะจริตในการทำร้ายผู้อื่นผิดพันธสัญญา6ข้อ1ทั้งนั้น

ถือพันธสัญญาหกมาเพื่อช่วยท่านให้รู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าต้องทำเพื่อจิตวิญญาณไงรู้แล้วไม่พอท่านต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าท่านจะต้องทำอย่างไรด้วยเพื่อให้บรรลุใน6ข้อนั้นนะวันหน้าเราค่อยพูดนะในส่วนที่ยังไม่ได้พูดเพราะถ้าพูดซ้ำท่านคงบอกโอ้มันมีเท่านี้ไม่มีหรอกมีอีกเยอะอันนี้เอาหลักๆให้ท่านรู้ไว้ก่อนประการที่2สิ่งที่จิตวิญญาณช่วยท่านคือถือติดตัวมาด้วยคือมีชะตาชีวิตติดตัวมาด้วยนี่ก็มาช่วยจิตญาณของท่านให้สามารถแสดงบทบาทวงเล็บแสดงละครเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านจะสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้จิตวิญญาณจะต้องวางแผนเขียนบทละครมาให้จิตหยาบแสดงโดยสร้างเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกด้านบวกเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นบทดีหรือบทร้ายโดยให้คนในครอบครัวลูกผัวตัวเมียเนี่ยเป็นเงื่อนไขของกันและกันและให้คนข้างบ้านก็เป็นเงื่อนไขของกันและกันเพื่ออะไรครับทำดีเพื่อให้ท่านรักให้ได้ทำดีเพื่อให้เขารักท่านให้ได้เมื่อจิตสันสะเทือนเป็นความรักมันจะค่อยๆยกระดับขึ้นใช่ไหมความรักเนี่ยมันอยู่เหนือโลภะโทสะโมหะพี่น้องครับมันมีปัญหาตรงนี้ท่านเต้นสามช่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะท่านก็เข้าถึงความรักไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือไม่ว่าจะเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยท่านเข้าถึงไม่ได้เลยครับเพราะท่านไปหลงมายานึกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันกวนตีนกูมันยั่วโมโหกูเนี่ยไม่รู้หรอกว่านั่นคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านว่าถ้าท่านเป็นผัวเมียกันท่านต้องรักกันสิพอเขาทำไม่ดีท่านก็ต้องรักสิเพราะท่านมีสัจจะนี่ท่านบอกว่ารักกันไงพออีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีไม่ถูกต้องกูตบกระบาลแม่งเลยไม่ว่ามึงจะเป็นเมียกูหรือผัวกูกูจะฆ่ามึงตายเลยเพราะมึงทำร้ายกูทำไม่ดีกับกูถามว่าเขาทำร้ายเขาเอาชีวิตท่านไหมเขาเจ้าชู้ไปมีกิ๊กเนี้ยนั่นคือการสร้างเงื่อนไขบททดสอบและบททดสอบแบบเนี้ยเมียเป็นคนเขียนให้ผัวแสดงท่านนะพี่แสดงแบบนี้นะรับรองหนูจะรักพี่ให้ได้หนูจะให้อภัยพี่พอมาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆเป็นไงพอพี่แสดงบทเจ้าชู้เต็มรูปแบบโอ้โหกูยอมรับไม่ได้บ้านแตกกูจะเป็นเอาตายทั้งที่มันยังไม่ได้ทิ้งกูเลยนะแค่มันไปแอบไปมีกิ๊กแอบชำเลืองเดินอยู่กับกูแอบชายตาไปมองสาวคนอื่นเนี่ยกูก็ของขึ้นสอบตกบททดสอบหน้าที่ในการเขียนชะตาชีวิตมาเป็นบทละครเพื่อช่วยจิตหยาบให้มีสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจหรือจิตหยาบนั้นให้สั่นเป็นบวกให้ได้สังเกตไหมเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของท่านที่เป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีๆเป็นเงื่อนไขดีๆที่ประพฤติต่อกันนานทีปีหนจะมีประพฤติผิดหูผิดตาผิดใจกันสักหนึ่งเรื่องใช่ไหมล่ะครับนั่นคือแผนการของจิตวิญญาณพวกท่านวางมาทั้งนั้นแหละไหนบอกมึงรักกูทำไมมึงทำชั่วกับกูแบบนี้บอกว่ารักกูทำไมโกหกกูหลอกลวงตอแหลกูแบบนี้โกรธเลยครับทั้งที่ปากก็บอกว่ารักกันนะทำว่าทำไมอ่ะรักกันยังมีเงื่อนไขใช่ไหมครับมึงรักกูรักมึงมึงต้องดีกับกูตลอดชีวิตนะห้ามทำผิดหูผิดตาผิดใจกูไม่ได้นะถ้ามึงรักกูหรือมึงจะให้กูรักอ่ะถามว่าเอาจากไหนมาคิดจิตท่านรักท่านรักผัวรักเมียรักลูกเวลาผัวเมียหรือลูกท่านทำอะไรผิดพลาดผิดหูผิดตาผิดใจทำไมท่านถึงกลายเป็นเกลียดโกรธลูกเมียของตัวเองหรือลูกผัวของตัวเองที่ตัวเองรักบอกว่ารักอ่ะแสดงท่านเป็นคนมีสัจจะไหมไม่มีสัจจะอย่ามาอ้างนะก็เพราะมันทำไม่ดีกับหนูไงหนูจะไปรักมันได้ไงอ้าวแล้วที่สาบานว่ารักกันอ่ะทำไมกลับคำใช่ไหมเนี่ยมนุษย์ไม่มีสัจจะนี่คือสิ่งที่ฟ้ามองมนุษย์โลกว่าเป็นคนไม่มีสัจจะบอกว่ารักต้องรักถึงแม้มันชั่วท่านก็ต้องรักก็เพราะว่าท่านใช้จิตกี่ดวงครับดวงเดียวถึงแม้มี189กลงใช่ไหมอ่ะไม่ต้องอธิบายยาวชะตาชีวิตก็คือบทละครที่เขียนมาว่าใครจะมีนิสัยอย่างไรจะต้องประพฤติดีประพฤติชั่วต่อกันอย่างไรบ้างแล้วก็เงื่อนไขของการประพฤติดีประพฤติชั่วต่อกันนั่นแหละคือเงื่อนไขที่จะ กระตุ้น จิตหยาบหรือจิตสำนึกเนี่ยให้สั่นสะเทือนยกระดับทางด้านบวกขึ้นมาหาจิตวิญญาณของตัวเองคือขึ้นกระไดไปหาจิตวิญญาณตัวเองถ้าทั้งวี่ทั้งวันพี่ๆน้องๆเนี่ยยังสั่นสะเทือนจิตหยาบของพี่ๆน้องๆเป็นโลภะโทสะโมหะวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยพี่ๆน้องๆเนี่ยจะมีอนาคตไหมที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสกับจิตวิญญาณไปเช็คแฮนด์กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองเพื่อเขย่ากันเป็นหนึ่งเดียวได้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางครับ
็ต้องเซตซีโร่คือตา

ใช่จิตวิญญาณต้องตายแล้วเกิดใหม่อีกถ้าท่านเชื่อพระบิดาตามที่เรากล่าวจิตวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายคือจะอายุยืนยาวเลยจนกว่าจะหมดหน้าที่หรือท่านจะเบื่อโลกละถึงเวลานั้นพระบิดาก็จะให้ท่านกลับบ้านคือนิพพานและหลุดพ้นเลยจะอายุเป็น100ปี200ปีนั่นก็ว่าไปนี่ที่5 50 60อายุสั้นลงเพราะอะไรเพราะมันชั่วมากขึ้นห่างไกลจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นแล้วไม่ให้เซตซีโร่เพื่อมาเกิดใหม่เพื่อหวังว่าจิตหยาบในภพชาติใหม่มันจะเป็นจิตหยาบที่มาเกิดในที่ดีๆพ่อแม่เป็นผู้ชอบทำลูกก็จะได้หล่อหลอมจิตใจตัวเองจากจิตตัวเองจากที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาจะได้มีโอกาสกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเพื่อสร้างความชอบธรรมปลูกคุณสมบัติหรือนิสัยหรือจริตที่เป็นจริตที่ดีให้ก็ได้แต่คาดหวังนี่มีชะตาชีวิตมาเพราะฉะนั้นในครอบครัวที่มีการทำดีทำชั่วต่อกันบ้างแต่ส่วนมากจะดีต่อกันนะเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันจิตวิญญาณเขาไม่โหดร้ายกับจิตหยาบอย่างพวกท่านนะแต่พวกท่านก็สอบตกทันทีบ้านแตกฆ่ากันตายก็มีอะไรก็มีตอนหลังเนี่ยมาเกิดก็เพื่อมันจะมาฆ่ากันเพราะอะไรเพราะมาแก้แค้นกันเนื่องจากชาติที่แล้วสอบตกแล้วไปฆ่ามันไว้แล้วมันอาฆาตโกรธแค้นมันชาตินี้เลยมาเกิดมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นลูกกันเพื่ออะไรแทนจะมาแก้ไขอาฆาตดูแลก็ต้องมาแก้แค้นกันมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่ซ้ำซ้อนชะตาชีวิตขึ้นมาโดยใช่เหตุมันชะตาที่เกิดซ้ำซ้อนชะตาชีวิตเขาเรียกว่าชะตากรรมชะตากรรมก็คือจิตหยาบเหลวไหลเลยทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนนั่นเองครับนะตะกี้เนี่ยในชะตาชีวิตที่เขียนบทละครมาเนี่ยมันจะมีอย่างที่3ที่เราพูดไปก่อนแล้วคือมีบททดสอบบททดสอบก็คือเงื่อนไขทดสอบจิตสำนึกว่าถ้ามันไม่น่ารักเนี่ยท่านจะรักมันได้ไหมถ้ามันทำตัวไม่ให้อภัยเนี่ยท่านจะให้อภัยมันได้ไหมนอกจากใช้กับคนในครัวเรือนที่เป็นสัตว์สังคมในครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วท่านยังจะต้องใช้กับคนในชุมชนกับคนในสังคมกับคนในประเทศชาติเดียวกันหรือกับคนในโลกเดียวกันใช้หลักการเดียวกันท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้ไม่ใช่ว่าเอาแต่คนในบ้านแต่พอคนนอกบ้านท่านไม่เอาสอบตกล้มเหลวหมดไม่ได้เป็นคนหลายมาตรฐานไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีมาตรฐานเดียวกันเพราะจิตเดียวจิตหยาบมีจิตเดียวแต่แบ่งออกเป็น189กลุ่มในการทำหน้าที่เท่านั้นอย่างที่4ครับมีบทเรียนกรรมพอท่านสอบตกบททดสอบมันก็จะตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมทันทีแล้วกฎแห่งกรรมนั่นแหละจะเป็นผู้ส่งท่านมาเกิดอีกครั้งหนึ่งโดยมีบทเรียนกรรมให้ท่านได้เรียนรู้เช่นถ้าท่านใช้ปากไม่เป็นเรายกตัวอย่างตั้งแต่ตอนกลางๆรายการในคืนวันนี้ท่านใช้ปากของท่านก้าวล่วงผู้สมดุลทางจิตวิญญาณเขาหวังดีปรารถนาดีแต่ท่านด่าเสียๆหายๆไม่สนใจว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สมดุลทางจิตวิญญาณเป็นผู้มีศีลธรรมสูงส่งแค่ไหนท่านไม่สนเกิดมาชาตินี้ท่านก็อาจจะปากเบี้ยวไม่สมประกอบปากไม่สวยหรือปากเหม็นหรือเหงือกจ๋าฟันลาก่อนตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเหตุให้ปากแตกฟันหักต้องใส่ฟันปลอมนั่นก็คือบทเรียนกรรมเพื่อทำให้ท่านมีสติและนึกได้ว่าเฮ้ยชาติที่แล้วกูทำผิดอะไรมาชาตินี้กูถึงมีปัญหากับปากชาตินี้ทำไมกูตาเขก็คือตาสองข้างไม่สามัคคีกันเพราะอะไรเพราะชาติที่แล้วชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นแม้กระทั่งไปอิจฉาตาร้อนต่อผู้มีพระคุณของตัวเองหรืออิจฉาตาร้อนต่อสมาชิกในครอบครัวของตัวเองที่เป็นผู้ร่วมบทเรียนชีวิตคือชะตาชีวิตด้วยกันนี่เรายกตัวอย่างหรือเกิดมาชาตินี้หูค่อยๆตึงไปเรื่อยๆอย่างอื่นอายุเยอะแล้วค่อยๆหย่อนค่อยๆยานมีหูของมันอย่างเดียวที่ตึงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งหูบอดไม่ได้ยินถามว่าทำไมชาติที่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สมดุลทางจิตวิญญาณตักเตือนสอนให้ทำความดีงามอย่าทำกรรมชั่วแบบนั้นนะอะไรไม่ฟังและยังดื้อรั้นดันทุรังด้วยมิจฉาทิฏฐิอีกมันพอชาตินี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยป่วยทางหูอายตนะของมนุษย์เราทั้ง6อย่างเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยท่านอย่าบกพร่องเหลวไหลเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดอาการป่วยนะในอายตนะพวกนี้ในภพชาติหน้าแน่นอนอาการไม่ครบ32นะครับถ้ามันป่วยอ่ะก็คือมันบอดไปสักช่องนึงนะเราฝากไว้ทำกรรมกับกายสังขารตรงอื่นนะจะได้รับผลกรรมที่ไม่เจ็บแสบไม่หนักหนาเท่ากับทำกรรมกับอายตนะของตัวเองทำกรรมก็คือทำบาปทำให้ตาตัวเองมีมลทินทำให้จมูกตัวเองมีมลทินทำให้ปากให้ลิ้นตัวเองมีมลทินทำให้หูตัวเองมีมลทินหูเบาเนี่ยครับทำให้หูตัวเองมีมลทินนะไว้วันหน้าค่อยพูดฉลาดใช้อายตนะทำอย่างไรก็ต้องสอนกันแบบนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนกับเริ่มต้นชั้นประถมเลยแต่ก็ต้องสอนนะไม่งั้นท่านนิพพานไม่ได้แน่นอนหลุดพ้นไม่ได้แน่นอน
พราะจะก่อกรรมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพี่ๆน้องๆครับอย่างที่5ครับจิตวิญญาณช่วยท่านจิตวิญญาณยังมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยท่านในการดำเนินชีวิตแล้วให้ประสบความสำเร็จทั้ง2มิติทั้งมิติของจิตวิญญาณและมิติของกายหยาบหรือกายสังขารมีแรงบันดาลใจที่จิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วพวกท่านเนี่ยไม่เคยสั่นสะเทือนมันออกมาใช้เลยเพราะท่านถูกไอ้มนุษย์พวกมารหรือพวกซาตานหลอกท่านให้ใช้แรงจูงใจแรงจูงใจเนี่ยมันจูงแค่จิตหยาบที่ไอ้จิตหยาบที่มันมีอีโก้มันคิดว่าตัวกูคือของกูมันทำอะไรอะไรตามความต้องการของตนเองคือทำตามใจตัวเองโดยพวกเนี้ยคือพวกที่ลืมว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในมันเลยไปสร้างกระบวนการที่เรียกว่า motivation สร้างกระบวนการจูงใจขึ้นมาโดยมีคนอื่นจูงใจให้ตัวเองเนี่ยต้องก้าวตามทำตามไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนสองขาตัวเองจิตกับปัญญาของตัวเองได้ไม่สามารถพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือของตัวเองได้ไม่สามารถเป็นครูคนแรกและครูคนสุดท้ายของตัวเองได้ต้องให้คนอื่นเป็นครูของตัวเองหมดตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายก็เรียกแปลว่าถูกเขาจูงจมูกอะไรล่ะครับที่ชอบไปคนอื่นเขาจูงอ่ะสัตว์หรือคนครับเห็นไหมฮะไอ้พวกตะวันตกมันเป็นคนคิดเรื่องแรงจูงใจขึ้นมาเพราะมันเห็นว่าสัตว์เนี่ยคงจะเหมือนกับมนุษย์มันลืมไปอ่ะพอด่ามันว่าไอ้สัตว์เนี่ยมันก็โกรธนะเพราะมันบอกมันเป็นมนุษย์แต่พอมันไปมองสัตว์มันคิดว่ามันก็เหมือนกับมนุษย์นะอยากให้ลิงปีนต้นมะพร้าวก็เอากล้วยให้ลิงกินใช่ไหมอยากให้กระต่ายทำอะไรให้เราดูก็เอาหัวผักกาดให้มันกินอยากให้หนูถีบจักอ่ะอยากให้มันถีบจักนะก็เอาอาหารให้มันกินพอมันกินแล้วปั๊บมันรู้ว่าถ้ามันถีบจักมันไปปั่นจักแล้วมันก็จะลงมาแล้วมันจะได้กินแต่บางทีแกล้งมันนะไม่มีอาหารให้มันกินแต่ให้มันอยู่บนพื้นที่มันเป็นโลหะร้อนๆเปิดสวิตช์ไฟทำให้พื้นมันร้อนไอ้หนูมันอยู่บนพื้นมันร้อนมันก็วิ่งขึ้นไปอยู่บนจักเพื่อไปถีบจักเพราะอะไรมันไม่มีที่จะไปพอมันไปถีบจักเสร็จแล้วเหนื่อยนะไอ้พื้นที่มันร้อนอ่ะพอเราปิดสวิตช์ไฟพื้นที่มันเป็นเหล็กอ่ะมันก็ไม่ร้อนละพอมันลงมาข้างล่างมารู้อ๋อถ้ากูร้อนกูต้องขึ้นไปบนจักรสักครู่แกล้งมันอีกเปิดไฟให้พื้นที่มันเหยียบตีนอ่ะตีนหนูอ่ะนะตัวเล็กๆอ่ะน่าสงสารมากให้ตีนมันร้อนพอมันร้อนปั๊บมันทนไม่ได้นะเพราะค่อยๆร้อนมันก็วิ่งขึ้นไปถีบจักรต่อพอมันถีบจักรเสร็จแล้วปั๊บเราก็พอมันไปถีบจักรเราก็ปิดสวิตช์ไฟพอหนูมันเหนื่อยมันลงมาอีกมันก็รู้เลยว่าอ๋อถ้ากูร้อนกูต้องขึ้นไปบนนั้นกูต้องทำแบบนั้นถ้ากูไม่ร้อนกูอยู่กับพื้นกูก็ไม่ต้องไปถีบจักรหรือถ้ากูอยากได้กินกูก็ต้องขึ้นไปถีบจักรไม่งั้นกูไม่ได้กินนี่คือทฤษฎีการจูงใจของไอ้ฝรั่งตะวันตกที่มันไปเอาวิธีการในการทดลองกษัตริย์มาใช้กับมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยมันเลยมองว่าท่านเป็นสัตว์ใช่ไหมล่ะมันถึงต้องใช้วิธีแบบนี้คือวิธีการจูงใจมันพนักงานบริษัทที่เราเคยเป็นวิทยากรไซโคโชเพื่อสร้างสำนึกใหม่โอ้กว่าจะล้างสมองตรงนี้ให้กับแต่ละองค์กรเนี่ยยากมากอ่ะยากตรงไหนยากตั้งแต่ด่านแรกเนี่ยไอ้ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายฝึกอบรมมันไม่ใช่มันไม่เก็ตคำว่าไซโคโชของปริญญาโอ้ยเป็นโนว์ฮาวของคนไทยกระจอกถ้าไม่มีกลิ่นตดของฝรั่งหรือกลิ่นเนยมันไม่เชื่อไอ้ฝ่ายจัดซื้อทั้งหลายใช่ไหมทั้งทุกวันนี้เราเอามาชำระจิตสำนึกของมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยมีความสุขอ่ะโดยใช้กระบวนการไซโคโชที่ภูกระต่ายในการที่จะฝึกท่านใช่ไหมหมุนธรรมจักรในตัวเองและชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของเรายืนยันไม่ว่าเราพูดจริงถ้ายืนยันพูดจริงนะก็เขียนเลข6มาสัก3ตัวนะ666นะว่าที่เราพูดเนี่ยจริงเพื่อให้คนที่เขามาดูเป็นแขกพิเศษที่มานั่งชมรายการจะได้เห็น666ของท่านว่าท่านยืนยันว่าท่านเข้าฝึกอบรมไซโคโชกับเราใช่ไหมและขณะนี้โควิด-19 พระบิดาก็ให้เราเนี่ยโดยทูตสวรรค์เนี่ยจับเอาไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการชำระจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยการทำให้คนกลัวติดโควิดอ่ะให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อจะมาปรับจิตสำนึกของตัวเองเพื่อยกระดับจะได้มีเวลาในการดูแลจิตสำนึกของตัวเองให้มันสมดุลแต่ถ้าท่านไม่ใช้โอกาสนี้สอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดหรือถ้าใครยังรอดอยู่แต่ไม่จริงจังกับการดูแลจิตสำนึกของตัวเองและคนทุกคนในครอบครัวนะโอกาสหน้าท่านก็เสี่ยงตายกันนะเราจะไม่เอามาใช้เป็นโปรแกรมไซโคโชแล้วเห็นไหมถ้าของเราเนี่ยไม่เรื่องจิตสำนึกของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยพระบิดาจะให้เราเป็นวิทยากรเอกในการใช้โควิด-19 เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ในการเซตซีโร่มนุษย์ทั้งโลกเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยปรับจิตสำนึกของตนเองซึ่งตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศทางช่อง YouTube ในช่วงต้นๆ นะท่านก็ไปค้นเอาเองแล้วกันเราก็ได้พูดว่าจิตสำนึกที่ท่านต้องชำระสะสางมันคืออะไรบ้างและต้องชำระสะสางอย่างไรเราอธิบายไปหมดแล้วทุกวันนี้เราเลยไม่ต้องพูดถึงอีกถ้าอยากรู้ก็ย้อนอดีตไปเปิดดูเอา
ใน YouTube เนี่ยใน YouTube หรือใน Facebook เราแต่ลงไปลึกแล้วหรือในเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ก็ได้มีแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเราไม่บอกว่าทางโลกกับทางธรรมะนะเพราะธรรมะของพวกท่านนะกับธรรมะของจิตจักรวาลมันคนละธรรมะกันนะธรรมะของจิตจักรวาลคืออนุตตรธรรมธรรมะของพวกท่านก็แค่โลกิยธรรมเท่านั้นนะท่านต้องใช้แรงบันดาลใจในการทำงานท่านจะไม่หิวท่านจะไม่หาวท่านจะสามารถทำทุกสิ่งได้ประสบความสำเร็จโดยมีเวลามีค่าเท่ากันหนึ่งเท่านั้นแปลว่ามีแต่ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจิตท่านจะอยู่กับปัจจุบันแปลว่าท่านเนี่ยจะไม่แก่เลยครับกายหยาบกายสังขารของท่านไม่มีเวลาในการใช้เมื่อไม่มีเวลาในการใช้แปลว่าทุกสิ่งอย่างที่เป็นกายหยาบของท่านและจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่มีการเวลาเขาว่าการเวลาแปลว่าไม่มีช่องว่างเมื่อไม่มีช่องว่างในความเสื่อมมันก็ไม่เกิดครับท่านเข้าใจไหมครับถ้าจิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนร่วมกับจิตหยาบได้เวลาของท่านจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าจะอายุยืนเป็นร้อยปีก็สบายๆครับเพราะกายหยาบหรือกายสังขารของท่านเนี่ยมันจะไม่เสื่อมที่มันไม่เสื่อมเป็นเพราะมันไม่มีการเวลาเมื่อมันไม่มีการเวลาแสดงว่ามันไม่มีช่องทางหรือช่องว่างเมื่อมันมีช่องทางหรือช่องว่างแปลว่าความเสื่อมมันไม่มีนี่คือเคล็ดลับแต่เป็นความจริงที่เราบอกได้ถ้าเราหวงธรรมะเราคงไม่บอกท่านหรอกไอ้พวกที่ชอบมานินทาเราอะว่าห้ามเอาไปพูดเราบอกแล้วเอาไปพูดได้แต่ต้องยืนยันว่าท่านเอาไปจากจิตจักรวาลเราขอแค่นี้ทำไมท่านเนรคุณด้วยล่ะใช่ไหมเราไม่ต้องการเงินเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไม่งั้นเราจะมาบอกพวกท่านทำไมอะท่านสงวนลิขสิทธิ์นะเราต้องการไม่ให้ท่านตกนรกและท่านทำผิดบาปต่อพระผู้เป็นเจ้าทำผิดบาปต่อพระบิดาหรือพ่อของท่านนะไม่ใช่ทำผิดบาปต่อเราที่เป็นแค่พี่ๆน้องๆของท่านไม่ใช่สิ่งที่เรากล่าวนี่เป็นของพระบิดาไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าท่านคงเข้าใจมีแรงบันดาลใจวันหน้าถ้าท่านยอมรับในมรรควิถีจิตจักรวาลกันมากกว่านี้มีคนฟังใน YouTube ใน Facebook เป็นหมื่นเป็นแสนคนมากกว่านี้เราจะเผยให้หมดในบางสิ่งที่เราบอกวันหน้าเราจะบอกวันนี้เราพูดแต่หลักๆทั้งหมดเพื่อทำให้ท่านมองเห็นว่าจิตจักรวาลนี่คือของจริงและทุกสิ่งที่เราพูดเป็นอนุตตรธรรมไม่มีองค์สัพพัญญูไหนเคยกล่าวไว้ให้ท่านฟังแล้วก็ไม่ใช่ความรู้โมเมเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ที่เรารับมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานมาให้เรากล่าวต่อพี่ๆน้องๆด้วยความรักโอเคไหมครับงั้นพี่ๆน้องๆมาดูภาพนี้ครับนักวิ่ง2คนนี้เป็นนักวิ่งผลัด4คูณร้อยนะไม่ใช่ผลัด4คูณสร้อย เป็นนักวิ่งเร็วนะแต่ไม่ใช่วิ่งแบบ4คูณสร้อยก็คือโจรกรรมนะวิ่งราวกระชากสร้อยคดไว้นี่เห็นไหมที่อยู่ในมือเป็นไม้เรากลัวท่านเห็นไม่ชัดเราเลยทำไม้ทับไว้คนทางซ้ายมือของจอตัวดำนะผิวดำนั่นคือจิตวิญญาณอันนี้สมมุตินะครับพี่น้องครับต้องขออภัยที่เราเอาการ์ตูนไปบังหน้าจริงเขาไว้เพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเดี๋ยวผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะเราก็เลยเขียนให้ฟังให้ดูว่าเนี่ยทางซ้ายคือจิตวิญญาณทางขวาคือจิตหยาบการมีมัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางนั้นก็คือการที่จิตหยาบของท่านจะต้องสั่นสะเทือนด้วยการวิ่งวิ่งก็คือยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองเนี่ยให้เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดมันเหมือนกับท่านวิ่งมาแล้วมาทันจิตวิญญาณของท่านที่วิ่งรออยู่ข้างหน้าเพื่อจะรับไม้ของท่านครับไม้ตัวนี้คืออะไรครับพี่น้องภาพที่ท่านเห็นนี่แทนอะไรครับจิตใจของท่านจิตใสใจสวยหัวใจนี่แทนความรักครับพี่น้องครับมนุษย์เห็นหัวใจปั๊บก็สื่อแทนว่า love ก็คือความรักนั่นแปลว่าจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดให้ถึงคำว่ารักเพื่อให้ได้เมื่อเข้าถึงรักเพื่อให้ได้แปลว่าท่านส่งไม้นี้ให้กับจิตวิญญาณของท่านให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยรับมันไปครับนี่คือความจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนจนถึงจิตวิญญาณให้ได้จิตหยาบต้องสั่นสะเทือนจนถึงจิตวิญญาณให้ได้นั่นหมายถึงคลื่นความถี่นะแต่นี่เราพูดหมายถึงในมิติโลกทางกายภาพท่านต้องใช้สมองซีกซ้ายในการมองภาพเราก็เลยเอาภาพนี้มาให้ท่านมองด้วยสมองซีกซ้ายก็คือเหมือนกับจิตหยาบวิ่งมาทันจิตวิญญาณมายังไม้2จิตหยาบคือไม้แรกวิ่งมาหาไม้2ซึ่งจริงๆไม่มีไม้3หรอกไม้สุดท้ายเนี่ยต้องยื่นให้กับจิตวิญญาณให้ได้เอาความรักที่จิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติเดียวกับจิตวิญญาณเอามายื่นให้จิตวิญญาณได้แล้วก็ให้จิตวิญญาณวิ่งต่อไปโดยที่จิตหยาบไม่ต้องวิ่งละปล่อยให้จิตวิญญาณวิ่งละเพราะจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้
แปลว่าให้จิตหยาบเนี่ยมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตหยาบเองที่สามารถยกระดับหนีจังหวะ3ชาติโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะมาโมหะซึ่งเวียนว่ายตายเกิดแต่โลภะโทสะโมหะมาแล้วหลายภพชาติเนี่ยชาตินี้มาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้ว่าทำไมต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นรู้แล้วว่าเพื่ออะไรทำเพื่อจิตวิญญาณก็คือทำเพื่อตัวเองเนี่ยโดยใช้จิตหยาบที่เป็นตัวแทนของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพราะตัวเองมีอำนาจที่จะทำเพื่อตัวเองหรือไม่ทำก็ได้นึกภาพออกไหมชัดไหมพี่น้องครับเหมือนวิ่งผลัด4คูณร้อยไม่ใช่4คูณสร้อยนะครับที่เราบอกอะเอาความรักไปยื่นให้กับจิตวิญญาณซึ่งสันสะเทือนเป็นความรักรออยู่แล้วเอาไม้หนึ่งไปส่งให้กับไม้สองเนี่ยมันต้องวิ่งอย่างเต็มที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อวิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยนะนั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยระยะที่ส่งให้แล้วเนี่ยตอนนี้วิ่งไปด้วยกันนะไม่ต้องดูภาพต่อไปเราเอามาสมมุติให้ท่านได้เห็นและเข้าใจเพราะท่านใช้สมองซีกซ้ายในการมองภาพท่านจะได้เกิดความเข้าใจโดยไม่ต้องมโนหรือไม่ต้องจินตนาการเราเอาเรื่องยากมาทำให้เป็นเรื่องง่ายเพราะท่านเห็นไหมจิตหยาบกับจิตวิญญาณกำลังวิ่งไปด้วยกันโดยมีหัวใจที่สัมผัสกันด้วยมือนะมือสัมผัสกันมีหัวใจอยู่ตรงนั้นมีความรักอยู่ตรงนั้นนี่คือความหมายว่าจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนตัวเองจากโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นความถี่ด้านลบเนี่ยนะโดยใช้เงื่อนไขจากชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนบทละครไว้ให้แล้วเขียนบททดสอบไว้ให้แล้วมันทำตัวหน้าเกลียดก็ต้องรักมันให้ได้มันทำดีก็ต้องรักมันให้ได้มันทำเลวก็ต้องรักมันให้ได้มันไม่ทำดีไม่ทำเลวพอเห็นมันสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้ยินมันก็ต้องรักมันให้ได้หน้าที่ของท่านคืออย่างนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ขาหนูรักทุกคนได้ค่ะแต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้จบแต่ไม่จบนี่คือสัจธรรมทั้งหลายครับคน2มิติหมายถึงคนที่จะต้องนะมีหน้าที่จะต้องจิตหยาบต้องสมดุลกับจิตวิญญาณดูภาพนะฮะต้องสมดุลกับจิตวิญญาณหยาบต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณหยาบต้องสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณให้ได้3ข้อนี้ความหมายเดียวกันพี่น้องครับเห็นภาพไหมครับเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละคือทางสายกลางทำให้กายหยาบก็สมดุลจิตวิญญาณก็สมดุลโดยกายหยาบจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนแล้วทำให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันให้ได้นี่คือทั้งสองด้านไม่มีเอียงไปทางใดทางหนึ่งในชีวิตประจำวันถามว่าทำยากไหมครับเนี่ยไม่เห็นจำเป็นต้องอาศัยผู้วิเศษต้องอาศัยอวิชชาที่ลี้ลับเพื่อมาทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนสองมิติที่สมดุลอย่างเนี้ยคน2มิติพอคนให้มันเข้ากันจนเป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านถึงจะเรียกว่ามนุษย์ได้ที่ผ่านมาเนี่ยยังทำไม่ได้และดันเรียกตัวเองว่ามนุษย์อุปโลกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ขณะที่ไม่สามารถทำตัวเป็นคน2มิติที่สมดุลอย่างทั้ง3ข้อที่เราพูดถึงในภาพนี้ได้บอกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เป็นตอนไหนเป็นเด็กคนนึงเป็นนักเรียนคนนึง เป็นนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งแต่พูดไปพูดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นแบบง่ายๆเป็นตอนไหนไม่รู้ทำไมเปลี่ยนง่ายจังครับพี่น้องครับนะทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยนี่คือทางสายกลางพี่น้องครับเห็นหรือยังครับคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งจนถึงบัดเนี้ยเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งไปพอสมควรเพราะวันนี้เราเข้าเลทไป10นาทีนะเราก็เลยต้องชดเชยให้ท่านไป10นาทีฟ้าผ่าบนโลกไปแล้วครับพี่น้องครับท่านฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยพี่น้อง324ท่านใน Facebook ที่ฟังจนถึงตอนนี้และพี่น้องใน YouTube ที่ฟังอยู่333ท่านเนี่ยยอมรับไหมครับว่าพอทราบความจริงว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ใช่มีความหมายเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อแต่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่ท่านเคยเชื่ออยู่เป็นพันๆปีไปจนถึงวันนี้และจะเรียกว่าโลกไม่ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งนึงได้อย่างไรคนที่อุทานว่าเอ๊ะยังไงด้วยความสงสัยด้วยความข้องใจไม่ว่าข้องใจความรู้ของเราหรือข้องใจตัวตนของเราก็ตามไม่ทราบว่าตื่นใจและเข้าใจดีหรือยังถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฐิเราเชื่อว่าถ้าท่านเป็นนักเรียนเป็นคนที่ฉลาดท่านก็คงจะคิดตามเราและคงจะเข้าใจว่าไม่มีตรงไหนที่เราตะแบงเลยนะครับบทเรียนบทนี้เป็นบทสำคัญพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านต้องการสนับสนุนจิตจักรวาลสถานธรรมเบอร์โทรอยู่ข้างบนนะครับบริจาค850บาท2,500 บาทหรือ 1,500 บาทจะมีพระคัมภีร์พระบิดามอบให้เป็นสัมมนาคุณและพระคัมภีร์เหล่านี้หนาเป็นปกแข็งหนา300กว่าหน้า
เป็นธรรมะที่นะไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดและทั้งหมดเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆเล่มแรกศาสตร์แห่งอริยะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ต้องรู้ว่าอริยะบุคคลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันพิพากษาเล่มตรงกลางที่ท่านเห็นนะเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวในโลกไม่เคยมีใครเขียนพระคัมภีร์เล่มนี้ไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นบุตรเอกพระบิดาหรืออนุตตรธรรมอาจารย์รุ่นเก่าๆเป็นพันๆปีที่ผ่านมาจะไม่เคยมีใครบันทึกเพราะในพระคัมภีร์นั้นพูดเป็นรหัสไว้แต่ในวันพิพากษาหรือ the judgment days มีการถอดรหัสให้ว่าภัยพิบัติจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างมันเกิดทำไมเพราะอะไรถึงเกิดและตอนที่พระบิดาทรงมีพระบัญชาให้กับให้ทูตสวรรค์เนี่ยเทขันใบที่1เทขันใบที่2เป่าแตรครั้งที่1เป่าแตรครั้งที่2ในยะความหมายมันคืออะไรในพระคัมภีร์เล่มนี้มีคำตอบไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดพระบิดาทรงเมตตาให้เรานิพนธ์ขึ้นมาจากที่พระองค์สื่อมาสดๆในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเราเป็นพระบุตรเอกในอดีตชาติพระองค์ไม่เคยสื่อเรื่องนี้มีแต่เรื่องเนี้ยนะในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นยุคพลังงานเก่าไปเนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะเรียนรู้หรือเป็นเจ้าของหรือต้องการจะส่งไปให้กับห้องสมุดใดๆก็ได้ในโลกนี้หรือในประเทศไทยรู้จักทำบุญด้วยพระคัมภีร์ท่านก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0896995926นี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะแต่ยกเว้นเวลานอน เวลาราชการนะนะส่วนพระเจ้ามีจริงท่านฟังพระโอวาทของพระองค์สื่อผ่านเรามาเราเป็นผู้ที่พระองค์สื่อผ่านมาเราเป็นพระบุตรเอกที่มากล่าวพระโอวาทในพระนามพระองค์เราไม่ได้มาเป็นพระศาสดาท่านฟังแล้วทึ่งในสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราสื่อกับพระเจ้ามาท่านอยากรู้แล้วว่าพระเจ้าหรือพระองค์เนี่ยหรือองค์จิตจักรวาลนี้เป็นใครเป็นเทวะนิยมเป็นพวกเทพเทวดาหรือเปล่านะอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ครับแล้วท่านจะฉลาดขึ้นแล้วท่านจะรู้จักพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองแล้วท่านจะเสียใจมากเลยที่ท่านเคยก้าวล่วงแค่ได้ยินคำว่าพระเจ้าคำว่าพระบิดาท่านก็ไปกล่าวหาว่านี่มันเป็นลัทธินี่หว่าเป็นศาสนาที่มหาสาวกอะไรเราไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนทั้งนั้นในโลกนี้เพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเราเคยเป็นพระศาสดาที่มาจากพระบิดาแม้กระทั่งชาตินี้ก็ตามแต่เราไม่เรียกว่าพระศาสดานะตัวเราเรียกว่าเราเป็นพระบุตรเอกเพราะพระบิดาทรงเรียกเราว่าบุตรเอกแห่งพระบิดาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ3เล่มนะฮะถ้าต้องการเล่มไหนมีแล้วจะซื้อหรือจะบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งสถานธรรมเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับยังต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกหลายอย่างท่านอย่าไปคิดว่าเราร่ำรวยนะฮะท่านจนมากๆไม่ค่อยจะมีรายได้นี่เราทราบก็ค่อยๆช่วยกันมานะฮะท่านไม่มีปัจจัยท่านสนับสนุนเราดำเนินกิจการที่ดีๆแบบนี้ไม่ได้แม้กระทั่งการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์นะเราก็ต้องขอบคุณน้องบุญธรรมทองคำนะน้องคาถาศักดิ์รอดภัยนะน้องบุญธรรมน้องออสที่เป็นทีมงานที่อยู่ใกล้ๆห้องส่งของเราอยู่ตรงนี้คนหนึ่งก็ดูแลเรื่องระบบเสียงนะทางด้านเทคนิคอีกคนหนึ่งก็ดูระบบแสงแล้วก็เวทีนะรวมกระทั่งพี่ๆน้องๆที่ไม่มีรูปธรรมมนุษย์เป็นภาคของจิตวิญญาณที่คอยช่วยเหลือเรารวมกระทั่งถึงพี่ๆที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาลนะอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสที่ช่วยทำให้การถ่ายทอดสดของเราผ่านพระสุริยเทพนะไปยังองค์จิตวิญญาณที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้อย่างราบรื่นตลอดมาจนถึงตอนนี้เน็ตไม่กระตุกเน็ตไม่สะดุดท่านสามารถชมพร้อมกันได้ทั่วทั้งโลกนะเราก็ต้องกราบขอบพระทัยพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยนะแล้วก็กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาขอพระองค์ทรงเมตตาประทานพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ชมอยู่ในขณะนี้327ท่านและนะทาง Facebook นะครับและก็327ท่านเช่นเดียวกันครับทาง YouTube ตัวเลขตรงกันนะสงสัยหวยออกอุ้ยตายลืมไป 327ตรงกันเป๊ะเลยนะนะเป็นเลขมงคลนะเฝ้าไว้แล้วกันนะเผื่อพระบิดาทรงเมตตาให้รางวัลลูกๆที่พระบิดาบอกว่าจนๆทั้งนั้นพระบิดาทราบท่านแสวงหาความหลุดพ้นพระบิดาท่านไม่ต้องเครียดในการทำมาหากินนะทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่นะขยันทำมาหากินแต่ไม่ต้องไปหวังรวยหรืออะไรพระบิดาจะทรงประทานสิ่งที่ท่านขาดในชีวิตของท่านให้กับท่านเองครับเพราะพ่ออยากให้ลูกกลับบ้านไม่ใช่อะไรแล้วครับนะเราฝากไว้เท่านี้นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงพักผ่อนอย่างมีความสุขเอาสัจธรรมทั้งหมดทั้งหลายที่พระบิดาทรงพระเมตตานะสื่อมาให้ท่านทุกเสารวมทั้งเสานี้ด้วยที่เป็นครั้งที่320เอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดในชีวิตจริงเรากำลังสร้างสิ่งมหัศจรรย์คือสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นบนโลกแล้วในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาความหมายที่แท้จริงคืออะไรแล้วให้เหตุผลทุกท่านมาตลอดเวลาตั้งแต่3ทุ่ม40นาทีมาจนถึงบัดนี้นะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเกิดประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเราต้องขออโหสิกรรมกับท่านทั้งหลายด้วยถ้ามีใครนะไม่พอใจในสิ่งที่เรากล่าวเราเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านโดยที่เราไม่รู้ตัวผู้ที่ทำให้คนอื่นเสียสมดุลคือผู้ที่ก่อให้เกิดผลกรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแต่เราไม่ได้เจตนาเพราะเรากล่าวธรรมะในพระนามพระบิดาเป็นพระโอวาทเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้ถึงแม้ท่านไม่อโหสิกรรมให้กับเราแต่เราจะไม่มีเวรมีกรรมกับท่านแน่นอนเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประทานโมฆะกรรมให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนอนหลับและฝันดีจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 น.ลูกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตา

สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ก็เป็นวันที่อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเป็นตรุษจีนปีวัวแน่ว่างั้นนะเป็นตรุษจีนของปีวัวหวังว่าพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายคงจะได้รับอั่งเปาซองแดงๆนะหนาๆหรืออาจจะหนาน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลโควิด-19 นะครับแต่ยังไงก็ดีไม่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายจะรับชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ที่ไหนที่บ้านของท่านหรือในแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบครัวของท่านพากันไปรีแลกซ์พักผ่อนเท่าที่พอจะไปแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยจากโควิด-19 ได้เนี่ยท่านก็จะได้รับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งวันเสาร์3ทุ่มครึ่งวันนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักของชาวโลกนะครับวันวาเลนไทน์นะฮะเราก็จะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมายังโลกมนุษย์ลงมายังอนันตจักรวาลซึ่งเป็นเอกภพอันเป็นเสมือนห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารวมทั้งมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายด้วยเนี่ยนะพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแรกที่ทรงอุบัติขึ้นในมหาจักรวาลอันไพศาลที่เป็นจักรวาลสากลพระองค์ทรงเป็นรูปธรรมแรกที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างทุกวันนี้จึงต้องมีเอกภพทุกวันนี้จึงต้องมีอนันตจักรวาลทุกวันนี้จึงต้องมีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ทุกวันนี้จึงต้องมีโลกมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์มีระบบสุริยะจักรวาลและที่สำคัญที่สุดก็คือมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์พร้อมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นนักเรียนนะทรงเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วลูกๆอย่างท่านนะครับเกิดมาเป็นคน2มิติเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเรียนรู้อย่างจบแจ้งท่านเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในทุกมิติในทุกด้านหรือยังว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นนะท่านมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างและที่ทำได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ตัวท่านยังมีความสามารถอะไรที่ท่านยังไม่เข้าถึงหรือยังเข้าไม่ถึงและก็ยังไม่ได้เอาความสามารถตรงนั้นเอามาใช้นี่คือสิ่งที่พระบิดาส่งกล่าวทักทายพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีและในอนันตจักรวาลเนี่ยซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพระบุตรเอกของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเป็นบุตรเอกของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงเมตตามีพระบัญชาส่งเรามาเพื่อให้เรามาจุติยังโลกเสรีในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุกกระตุ้นจิตสำนึกและมาช่วยชำระจิตสำนึกของท่านเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยคืนสู่คุณสมบัติเดิมเหมือนภพชาติแรกที่เดินทางข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลนี้ให้เรามาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้เรามาช่วยท่านทั้งหลายเนี่ยปิดยุคพลังงานเก่าก่อนที่พระองค์จะนำโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ท่านปิดอย่างสง่างามคือสามารถจะนิพพานหรือกลับบ้านเดิมได้ไม่ใช่นิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างเติ่งอยู่ในสวรรค์มายาซึ่งเป็นที่ว่างโล่งในอนันตจักรวาลนี้ยังเวียนวนยังดำรงอยู่ในจักรวาลนี้ยังไม่ได้หลุดพ้นออกไปนอกเอกภพหรืออนันตจักรวาลกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแห่งจิตวิญญาณของตัวเองได้เลยอย่างนี้ก็เรียกนิพพานเทียมๆนะครับเรามาช่วยพวกท่านแต่บางคนพระบิดาทรงทราบล่วงหน้าแล้วเนื่องจากมาเกิดกันนาน 60,000 กว่าปีในยุคพลังงานเก่าเนี่ยก็เลยติดนิสัยหรือจริตที่ไม่ดียึดติดอยู่กับโลก
ยึดติดกับวิชาโลกยึดติดกับความเชื่อเดิมความรู้เดิมจนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงถึงแม้เรามาช่วยในชาตินี้เห็นไหมเรากล่าวมาจนเหนื่อยแล้วนะ321ครั้งละที่สื่อเป็นพับลิกสื่อเป็นทางการให้กับคนทั้งโลกได้ฟังได้ชมให้ความรู้ใหม่ๆระดับอนุตตรธรรมที่คนทั้งโลกไม่มีความสามารถจะเข้าถึงความรู้นี้ซึ่งเป็นความจริงได้เราก็มากล่าวนะ30กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้ครับยังมีผู้ชมเห็นไหมตอนนี้อย่างในคืนนี้ที่ Facebook เนี่ยก็มีแค่255ท่านถ้าเป็นใน YouTube ก็189ท่านเราเลยอารัมภบทยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่า FC ของเราไม่รู้ว่าวันนี้ไปมัวแต่ไปทานเทศกาลตรุษจีนหรือไปพักผ่อนหลับนอนอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยจำพระบิดาจำเวลาที่พระองค์จะสื่อสดๆลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยผ่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยกล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังท่านถือเป็นวันหยุดของท่านนะแต่ในแง่ของจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีฮอลิเดย์หรอกพี่น้องครับไม่มีวันหยุดหรอกครับมันท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลาแบบนี้ท่านจะทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยทานข้าวอิ่มแล้วเหลืออย่างเดียวคือนอนแต่ถ้าเราเสียเวลานอนนิดหนึ่งมารับฟังพระโอวาทมันก็ทำให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านเนี่ยจะได้รับโอกาสอันสูงส่งมากที่สามารถได้เข้าเฝ้าพระบิดาในใช้คำว่าในท้องพระองค์ในแดนสุญญตาเบื้องบนเนี่ยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ทั้งตอนสดๆนี้หรือว่าฟังตอนหลังก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาล นั้นปกติจะไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับทุกรูปธรรมจะสงบนิ่งอยู่ด้วยความเป็นมหาสุญญตาเขาเรียกว่าอิ่มเอิบอยู่กับความว่างโอกาสพิเศษแบบที่คืนนี้เวลไทม์ที่เรากำลังนำเสนอ3ทุ่มครึ่งนะจนกระทั่งประมาณตี2เสร็จเนี่ยซึ่งรายการของเราก็อยู่ในช่วงนี้เป็นประจำนะพี่ๆผู้สูงส่งของท่านทั้งหลายก็จะได้รับโอกาสดีอย่างที่ท่านทั้งหลายสร้างโอกาสให้กับพี่ๆเบื้องบนขณะที่นั่งฟังรายการสดๆอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาสาระที่พระบิดาทรงเมตตานะซึ่งสไลด์ต้นๆท่านก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้บทเรียนที่พระองค์จะสื่อมาเป็นพระโอวาทก็คือจำศีลคือท่องครองศีลคือทำแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็เลยอยากจะขอเอาคลิปที่เราเพิ่งทำมาเมื่อคืนวานนะฮะเพื่ออวยพรให้กับพี่ๆน้องๆชาวจีนหรือตึงนางเกี้ยตึงนางซุงอะไรเนี่ยนะได้รับพระพรจากพระบิดานะหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขานิยมอวยพรกันใช่ไหมซิงเจียอยู่อีซิงนิ้วฮวกใช้อะไรพวกนั้นเราขออนุญาตนะปล่อยคลิปเพื่อจะให้ท่านได้ชมกันหน่อยดีไหมครับ

สิงเจียยูอีสิงนี้หวกชัยครับนะปิดท้ายให้ท่านเราอุตส่าห์ทำให้ท่านนะฝีมืออาจจะไม่ค่อยดีแต่ทำด้วยความตั้งใจทำนะก็ไปแฮปภาพตรงนู้นตรงนี้มาบ้างอะไรบ้างก็หวังว่าท่านก็คงจะมีความสุขนะขอให้ทำการค้าเฮงเฮงทุกคนนะครับนะหรือถ้าเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเขาก็ขอให้มีงานมีการที่มั่นคงสามารถผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะฮะขออย่างเดียวนะฮะเซตซีโร่ work from home นะมือล้างแมสก็ปิดปากปิดจมูกแล้วก็ชำระจิตสำนึกของตัวเองซะด้วยเลี้ยวแลคนข้างในครอบครัวนะผัวเมียพ่อแม่ลูกดูแลว่าใครมีจิตสำนึกที่บกพร่องในเรื่องไหนนะตัวเองต้องรับผิดชอบนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซะท่านไม่ต้องกลัวท่านปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอนถึงแม้ทุกวันนี้คนทั้งโลกเขาค้นพบนะฮะว่าโควิด-19 นั้นมันกลายพันธุ์ไปแล้วเป็นร้อยสายพันธุ์นี่ไงเป็นการยืนยันให้ท่านรู้ว่าอย่าไปสนใจเรื่องวัคซีนเพราะว่าพระบิดายังมีทรงเมตตาให้ค้นพบหรอกที่พูดไปก็เรื่องการตลาดเราขออนุญาตพูดสดๆนะฮะเขียนใน Facebook ไม่ได้ฮะเราพูดถึงเรื่องความจริงของโควิด-19 ในมุมของพระบิดาหรือกอดหรือพระผู้เป็นเจ้านะเราก็โดน Facebook แบนข้อความนั้นไป2ข้อความท่านจะไม่เห็นข้อความเดิมที่เราเคยเขียนไว้อีกใน Facebook เพราะถูกแบนไปนะครับ2ข้อความ2ครั้ง2ครั้ง2คราที่เราสื่อท่านนึกภาพออกไหมครับ2ครั้ง2คราที่สื่อนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆนะต้องคอยมาแอบฟังรายการพูดสดๆนะครับเพราะพูดไปแล้วมันก็แล้วกันนะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบทีหลังได้เราไม่เคยพูดความเท็จเขาบอกว่าที่แบนของเราเนี่ยเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงก็แน่นอนอ่ะเราพูดในสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้จากพระเจ้าจากก้อนไอ้มนุษย์เข็นมีทั้งหลายมันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็แน่นอนนะพวกฝั่งตะวันตกเขาสะเทือนนะจากการที่เราพูดความจริงว่ามันเป็นอาวุธเชื้อโรคที่ทำใส่กันทำร้ายกันเขารับไม่ได้ก็ตรงเนี้ยเพราะดันทะลึ่งไปรู้ความจริงของเขาเรารู้ได้ไงก็ไม่มีอะไรที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ทรงทราบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเอพิโซด321 3บวก2บวก1ก็เป็นไงเป็น6รหัส6นี่เป็นรหัสที่สำคัญนะวันนี้พี่ๆน้องๆทาง Facebook เนี่ยไม่ถึงหลัก300เลยนะมีแค่295คนเราไม่ทราบว่าเป็นเพราะเทศกาลตรุษจีนท่านเลยไม่ว่างจะมาชมหรือท่านมองดูชื่อเรื่องที่เป็นหลักสูตรที่พระบิดาจะทรงโปรดในวันนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องพื้นๆไม่เห็นจะเป็นอนุตตรธรรมตรงไหนเลย ก็ประเภทที่ชอบคิดเองนะถ้ามันไม่มีประโยชน์และไม่สำคัญสำหรับพี่ๆน้องๆทุกชาติทุกภาษาพระบิดาคงไม่ให้อาจารย์ปริญญากับพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายมาเสียเวลานั่งฟังมาเสียเวลานั่งพูดมาเสียเวลานั่งสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวกับท่านในยามดึกๆดื่นๆนะถ้ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่บนโลกนี้ทุกคนเก็ทกันอยู่แล้วเข้าใจถูกต้องกันอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพูดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าถ้าท่านรู้อยู่แล้วมาพูดซ้ำมันเสียเวลาเปล่าๆถูกไม่ถูกนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ชื่อเรื่องอาจจะฟังแล้วไม่หวือหวาพี่บีน้องๆเลยดูกันน้อยอ่ะพอพูดแป๊บหนึ่งตอนนี้มาแล้ว301สงสัยละครทีวียังไม่จบหรือละครทีวีเพิ่งจะจบนะ4ทุ่ม5นาทีนี่ละครทีวียังไม่จบมาฮะเลยยังไม่มานะฮะนะหรือตั้งเวลาไอ้หรือเปิดเครื่องไว้แต่ไม่ได้ดูแล้วปรากฏว่าเครื่องที่ดู Facebook ดู YouTube เนี่ยเครื่องมันน็อกมันดับไปเพราะไม่ได้มีใครดูแลมัวจะไปดูจอดูละครทีวีอยู่นะก็สุดแท้แต่ท่านนะชมสดๆดีกว่าชมแห้งๆก็แปลว่าหลังจากนี้เราก็จะตัดต่อเป็นท่อนๆใช่ไหมซึ่งเป็นลักษณะแห้งๆเอามาไว้ให้ท่านที่ไม่ว่างที่จะชมสดๆในเรียลไทม์ในเวลาจริงๆนี้จริงๆได้ติดตามรับชมรับฟังกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชื่อเรื่องวันนี้เราจะสื่อสดๆนะด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างจิตของเรากับจิตของจิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องจำศีลคือท่องครองศีลคือทำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยรายการนี้เราออกอากาศจากห้องส่งชั่วคราวเพราะว่ากำลังวางแผนจะก่อสร้างอยู่นะเป็นห้องส่งชั่วคราวของ Rabbit TV and Radio Thailand นะตอนนี้เสาอากาศสูงๆนะ60เมตรขึ้นไปมีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮ ะนะกำลังดำเนินการเพราะฉะนั้นเราก็โปรโมทไปทั่วโลกให้รู้ว่าที่นี่เป็นศูนย์กระจายเสียงของจิตจักรวาลไปทั่วโลกนะในทางโลกนะส่วนในทางจิตวิญญาณนี่แน่นอนนะ
สื่อจากภูกระต่ายเนี่ยไปทั้งโลกอยู่แล้วล่ะผ่านทาง Rabbit TV and Radio Thailand ให้มันเป็น globalization เป็นภาษาฝรั่งภาษาปากีสถานซะหน่อยนะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการเพื่อจะทำให้คนเนี่ยได้รับรู้เรื่องอนุตตรธรรมอย่างแพร่หลายสักทีเพราะตรงเนี้ยเสาครั้งเดียวนะแล้วก็สื่อมา 3:30 นเป็นต้นไปจนถึง 2:00 กว่าๆคนก็ไม่ค่อยได้สนใจจะฟังเท่าไหร่นะมัวจะไปสนใจเรื่องอื่นกันถ้าที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆว่าถ้ากลับบ้านไม่ทันกลับบ้านไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานอย่างไรท่านจะเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลและถูกชำระทิ้งทันทีโดยที่ไม่มีใครกลัวเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราบอกอยู่ตรงนี้ถ้าไม่หาทางกลับบ้านไม่ชำระจิตวิญญาณไม่ชำระจิตญาณของตัวเองให้สมดุลพร้อมที่จะกลับบ้านคือนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ใช่ไปหลุดลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาอยู่นั่นเราไม่มีทางหรอกครับที่จะสามารถพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราพูดอยู่เนี่ยฮะแต่กลับมีคนตื่นตัวตื่นเต้นกับข่าวสารที่เรากล่าวนี้น้อยมากๆมันเหมือนกับว่าเรามาพูดเป็นนวนิยายหรือเราเป็นเจ้าลัทธิใหม่คนนึงมาเที่ยวล่าสาวกอยู่บนโลกในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยท่านมองแบบนั้นน่ะมันการเป็นมองต่ำไปนะฮะแล้วมองผิดด้วยนะครับเราจึงไม่จูงใจเราให้ท่านสำนึกด้วยตัวท่านเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราใช้ชื่อเรื่องว่าจำศีลคือท่องครองศีลคือทำเราจึงต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าอะไรคือศีล อะไรล่ะคือศีลใช่ไหมเราพูดเรื่องศีลน่ะศีละนะสอสลาสระอีลอลิงหรือสอเสือสระอีลอลิงได้หมดอ่ะนะไอ้หนึ่งก็เป็นบาลีอันหนึ่งก็เป็นสันสกฤตสันสกฤตก็เป็นสอสลาถ้าบาลีก็เป็นสอเสือนะคำทับศัพท์บางคำมันเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าอะไรคือศีลพี่น้องครับคำตอบก็คือศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วของใครล่ะครับก็ของท่านนั่นแหละเราก็หยิบเอาความรู้กลางๆมาพูดให้ท่านฟังจำไว้นะฮะเรามิได้มากล่าวซ้ำกับพระศาสดาของท่านที่เรากล่าวนี้เป็นสิ่งที่เราจะกล่าวถึงอนุตตรธรรมเป็นธรรมะที่อยู่นอกพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของพระศาสดาของท่านที่เคยกล่าวไว้แต่เนื่องจากว่าคำว่าศีลเนี่ยมันสามารถพูดแล้วเป็นที่เข้าใจกันได้พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เราใช้คำว่าศีลเพื่อเหมือนกับคำว่านิพพานเนี่ยพูดแล้วท่านต้องเข้าใจว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับการเกิดดับแต่ดับการเกิดดับอะไรยังไงสักวันหนึ่งที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าเรื่องนิพพานก่อนตายหรือตายก่อนนิพพานน่ะวันนั้นเราจะมาพูดให้ลึกกว่าที่เราแค่ขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อยๆ พี่ๆน้องๆครับอะไรคือศีลศีลก็คือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วแน่นอนครับพระศาสดาที่เกิดจากโลกโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ได้ทรงศึกษาด้วยพระปิชาญาณของพระองค์และได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงว่าสิ่งที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทรงแนะนำมนุษย์ในยุค 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาหรือในยุคที่พระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นั้นข้อปฏิบัติที่ควรละเว้นมันมีว่ายังไงบ้างไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะเช่นศีลหรือศีล5ข้ออันนี้สำหรับเหมาะสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นศีล8ก็สำหรับอุบาสกอุบาสิกาได้ใช้ถือปฏิบัติขณะที่ไปปฏิบัติร่วมกับพระที่วัด7วัน8วัน15วันอะไรก็แล้วแต่ไปนุ่งขาวห่มขาวนั่นไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีล8แต่ถ้าเป็นนักพรตนักบวชก็ถือ227ข้อเพราะว่าไม่ศีลน่ะมันใช่มีทั้งหมด227ในเนี้ยมันจะรวมธรรมะด้วยซึ่งเป็นธรรมวินัยนะไม่ใช่ศีลเป็นธรรมวินัยสำหรับนักบวชนักพรตที่ต้องถือปฏิบัติขณะที่อยู่วัดไม่ว่าวัดป่าแบบไหนวัดป่าไม้วัดป่าคอนกรีตหรือวัดป่าสวนมะม่วงวัดป่าที่เป็นสวนไผ่นะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมีโบสถ์วิหารอะไรตั้งแต่สมัยโบราณนะก็ต้องถือครองปฏิบัติกันเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยเป็นวินัยที่นักบวชจะต้องอยู่ในวัดเดียวกันในโบสถ์เดียวกันจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างแต่ศีลจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช่227ข้อหรอก
นะประมาณ100กว่าข้อที่พระหรือนักบวชต้องถือปฏิบัติแต่ถ้าเป็นคารวะหรือคฤหัสถ์เนี่ยก็ถือปฏิบัติแค่5ข้อก็เพียงพอแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือ8เขาเรียกอุโบสถศีลท่านหลายคงรู้เนาะนะอันนี้คือพูดรวมๆมันถ้าตอนนี้มีใครถามท่านว่าศีลคืออะไรท่านก็สามารถตอบได้โป๊ะเช๊ะเลยข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วทีนี้คำที่สองที่เราจะต้องแตกคำให้ท่านได้ฟังและเข้าใจตรงกันคำว่าจำศีลคืออะไร

นั้นถ้าตอนนี้มีใครถามท่านว่าศีลคืออะไรท่านก็สามารถตอบได้โป๊ะเช๊ะเลยข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วทีนี้คำที่สองที่เราจะต้องแตกคำให้ท่านได้ฟังและเข้าใจตรงกันคำว่าจำศีลคืออะไรตะกี้ศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นในการทำความชั่วแล้วถามว่าจำศีลแล้วมันคืออะไรจำศีลก็คือการจำข้อปฏิบัติเพื่อที่จะละเว้นการทำชั่วโปรดฟังอีกครั้งนะครับที่เราเขียนบนจอตัวโตๆนะท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนไม่ต้องสวมแว่นนะจำศีลคือการจำข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นการทำชั่วถ้าศีล5ข้อก็ข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นการทำชั่วทั้ง5ก็คือจำก็คือจำชัดเจนนะฮะจำข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการพูดให้กับคนทุกชาติทุกศาสนาได้ฟังแนวทางในการจำศีลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะฮะเราจะมาดูกันว่าศีลที่นิยมจำกันน่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยที่นิยมจำกันเนี่ยมีประมาณ5ข้อใช่มั้ยพี่น้องครับข้อแรกศีลที่จำข้อแรกคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในทางศาสนาพุทธนะศีล5ข้อแรกบอกให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนมากจะใช้ประโยคนี้จำกันถูกไหมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกคนจะจำฆ่าหมายถึงเอาชีวิตมันจนถึงตายทำให้เขาเสียชีวิตไม่ว่าจะทำเพื่ออะไรยังไงก็ตามอันนี้เราก็พูดนำคร่าวๆเดี๋ยวค่อยๆลงลึกให้ท่านฟังนะครับข้อ2ข้อปฏิบัติอันควรละเว้นข้อที่2เว้นจากการลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นถ้าท่านพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการลักทรัพย์ใช่ไหมถูกไหมก็คือลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นนี่คือการจำนะจำประโยคนี้ข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่2ห้ามลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นนะที่ท่านจำกันสั้นๆแบบนั้นถูกไหมครับนี่เราขออนุญาตเอาที่ท่านจำกันมาพูดให้ฟังก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดเรื่องครองศีล นี่กำลังพูดเรื่องจำศีล นะครับประการที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือเรื่องของการเสพเมถุนนะเข้าใจนะฮะการเสพสมเสพสมหรือเสพสมบ่มีสมนะก็คือเรื่องเดียวกันนี่นะจำศีลประเภทที่4เว้นจากการพูดเท็จเลอะเทอะเราเติมเองคำว่าเลอะเทอะเว้นจากการพูดปดมุสานะฮะเว้นจากการพูดเท็จพูดปดหรือพูดจาเลอะเทอะนี่คือศีลข้อที่4ที่ทุกคนจำศีลข้อที่5ซึ่งเป็นข้อที่ไม่ควรปฏิบัติคือละเว้นจากการเสพสุรายาเสพติดเป็นการใช้คำพูดที่ทันสมัยนิดนึงเว้นจากการเสพสุรายาเสพติดพี่ๆน้องๆครับท่านดูนะ5ข้อนะถ้าท่านจำส่วนมากท่านจะจำหัวใจของมันสั้นๆใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2ตะกี้ข้อแรกนะ2ไม่ลักขโมยสิ่งของผู้อื่นข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียเขาอะไรเงี้ยนี่ท่านว่ากันนะฮะประการที่4เว้นจากการพูดเท็จมุสาพูดเท็จนะเว้นต้องเว้นห้ามพูดเท็จห้ามพูดโกหกประการที่5เว้นจากการเสพสุรายาเสพติดหรือห้ามดื่มเครื่องดองของเมาไอ้เครื่องดองเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงผักกาดดองนะครับเครื่องดองก็คือยาดองเหล้านะเอาอะไรก็ได้มาดองสุราแล้วเอามารับทานนะเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าสุราหรือยาดองนั่นคือ5ประการพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าจำศีลถ้าเป็นแบบนี้จำศีลก็คือการท่องจำเพื่อทำตามจำศีลคือท่องจำเพื่อทำตาม
ข้าใจนะฮะถ้าท่านท่องจำเพื่อทำตามเรายกตัวอย่างแค่ศีล5ข้อที่ให้ละเว้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้ที่ท่านต้องรู้มันจะมีข้อเสียถ้าท่านแค่จำศีลเพื่อเอาไปทำจำศีลและเอาไปทำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นประการที่ท่านจำโดยที่ท่านอาจไม่เข้าใจ

วิตในมือของตัวท่านเองหรือเอามันมาเลี้ยงดูเอาจากป่ามันมาเลี้ยงดูจนกระทั่งมันทรมานจนมันตายแต่ตอนที่เลี้ยงดูอยู่เนี่ยดูว่ามันยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่มันทุกข์ทรมานจนกระทั่งมันตายไม่รู้ตายเพราะตรอมใจตายหรือตายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในธรรมชาติก็ไม่ทราบนี่คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจศีลข้อหนึ่งนะหรือข้อสองถ้าจำศีลแล้วเอามาทำท่านก็อาจจะเข้าใจผิดเอาข้อหนึ่งเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้ากูเป็นเหตุให้สัตว์นั้นมันต้องถูกคนอื่นเขาฆ่าฉันเป็นเหตุให้สัตว์นั้นมันต้องตายโดยที่ฉันไม่ได้เป็นคนทำเองแต่ฉันเป็นเหตุอย่างเช่นชอบกินหมูชอบกินไก่เพียงแค่ท่านชอบกินนะและท่านซื้อมาทำอาหารกินท่านก็เป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้หมูให้ไก่เนี่ยมันถูกฆ่าตายท่านไม่เข้าใจว่าการเป็นเหตุแบบนี้ท่านก็ผิดบาปด้วยท่านบอกฉันไม่ได้ผิดศีลข้อแรกเพราะฉันไม่ได้เชือดคอหมูฉันไม่ได้เชือดคอไก่คอเป็ดคอห่านโดยตุ๊ดจีนเนี่ยฉันไม่ได้ไปเชือดคอมันฉันแค่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเชือดมันแล้วอ่ะฉันจะไปผิดบาปตรงไหนนี่ไงฮะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ว่าตัวเองจะลงมือเองหรือเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเป็นผู้ช่วยเราลงมือเพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ร่วมสมรู้ร่วมคิดด้วยเราก็บาปกับเขาด้วยในข้อหาจ้างวานไงก็เหมือนกับกฎหมายของโลกจดกฎหมายของบ้านเมืองคนที่จ้างวานให้คนไปฆ่าคนอื่นนะท่านว่าติดคุกด้วยไหมครับติดคุกด้วยครับนะกฎแห่งกรรมเนี่ยเหมือนกันเลยครับกฎโลกกับกฎหมายซึ่งเป็นกฎของการกระทำเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเนี่ยท่านไม่ได้ฆ่าเองแต่ไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาฆ่าท่านก็บาปด้วยบาปเท่ากันเลยครับแต่เราบอกไว้ก่อนนะคนที่เขามีอาชีพฆ่าสัตว์เพราะเขาไม่มีปัญญาจะไปทำอย่างอื่นนะแต่เขาฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเนี่ยเขาบาปเหมือนกันนะแต่บาปน้อยกว่าท่านที่เป็นเหตุให้เขาต้องไปฆ่าสัตว์ซะอีกนะครับเพราะถ้าพวกท่านเนี่ยหยุดกินเนื้อสัตว์พวกนี้หยุดกินหมูหยุดกินไก่เป็ดห่านอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครจะไปฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าห่านมาให้ท่านไหว้เจ้าหรือมาให้ท่านกินเพราะเขาฆ่าแล้วไม่มีใครซื้อเขาไม่รู้จะไปฆ่าทำไมเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นปลายเหตุแต่นั่นหมายความว่าเขาต้องทำเป็นอาชีวะก็คือทำเป็นอาจินนะทำเป็นอาชีพนะเขาก็จะบาปน้อยกว่าท่านแต่บาปไหมบาปเหมือนกันครับผู้ที่เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเนี่ยบาปหนักกว่าอีกครับนะถึงแม้ท่านไม่ได้ฆ่าก็ไม่ต่างกันนะครับแค่ชักปืนออกมาแล้วไม่ได้ยิงข้อหาก็เหมือนกับว่าท่านชักปืนแล้วเหมือนกับท่านเจตนาจะฆ่าเขาแล้วล่ะครับโทษหนักเท่ากันนะครับมันทำไม่แน่จริงก็อย่าชักปืนก็แปลว่าถ้าท่านไม่อยากบาปก็อย่าไปคิดจะกินเขาสิครับถ้าไม่กินเนี่ยเขายังฆ่าอยู่เพราะคนอื่นเนี่ยยังกินอยู่ก็เรื่องบาปเรื่องบาปเรื่องบุญของคนอื่นท่านไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วให้คนขายมันเลิกขายเนื้อหมูเนื้อสัตว์ซะก่อนแล้วฉันค่อยเลิกกินฉันค่อยกินเจฉันค่อยกินมังสวิรัติแล้วเมื่อไหร่จะมีใครเริ่มครับถ้าคิดกันอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับนะถ้าเราจำศีลเนี่ยข้อเสียก็คือ1ไม่เข้าใจข้อ2คือเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าฉันไม่ได้ฆ่ากับมือแต่ฉันไปซื้อที่ตลาดฉันไม่บาปนี่คือเข้าใจผิดครับประการที่3คือหลงผิดถ้าท่านจำแต่ศีลเนี่ยท่านจะหลงผิดหลายคนบอกเนี่ยถือศีล5ถือศีล5เป็นประจำถ้าฉันถือศีล5เป็นประจำท่านฉันก็จะสามารถนิพพานได้นิพพานได้ฉันนิพพานได้ถ้าฉันถือศีล5ได้เพราะเป็นศีลที่ประเสริฐฉันจะนิพพานได้นี่คือหลงผิดนะฮะหลงผิดเพราะอะไรถ้าท่านเนี่ยจำศีลและเอามาปฏิบัติโดยไม่เข้าใจว่าและไม่เข้าถึงในสิ่งที่ท่านจำศีลและเอามาทำเนี่ยการปฏิบัติของท่านนั้นมันก็ยังเป็นโมฆะอยู่ดีโมฆะในทางจิตวิญญาณนะครับแต่ถ้าเป็นทางโลกด้านกายภาพก็อาจจะไม่โมฆะเพราะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่ท่านไม่ได้ไม่กินเนื้อสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์จากจิตสำนึกที่ถูกต้องท่องแท้ของท่านมนุษย์ต้องใช้จิตสำนึกเท่านั้นพี่น้องครับไม่ได้ใช้ความจำไม่ใช่ทำดีเพราะฉันจำมาว่าดีคือยังไงและดีต้องเป็นแบบไหนแล้วฉันก็ทำไปตามที่เขาบอกกันเขาสั่งกันเขาสอนกันนะท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึกท่านก็ยังไม่ใช่ปฏิบัติในบริบทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะ

ต้องรู้ว่าจิตสำนึกคืออะไรและต้องทำผ่านจิตสำนึกเท่านั้นเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสัญญกรรมจิตสำนึกให้กับมนุษย์ผ่านกระบวนการไซโคโชเราเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้นในจักรวาลโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันเราคือคนเดียวและเป็นคนแรกที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกเมื่อจิตสำนึกเราเชี่ยวชาญแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตใต้สำนึกหรือไม่จิตนอกสำนึกหรือไม่จิตใต้สำนึกเราชำนาญไหมไม่ต้องตอบแล้วท่านคงรู้แล้วเพราะว่าถ้ารู้เรื่องจิตสำนึกอย่างทองแท้ลึกซึ้งจะไม่รู้เรื่องจิตตัวอื่นๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพี่บีน้องๆที่รักครับนี่คือข้อเสียถ้าจำศีลข้อเสียถ้าจำศีล นะทั้งหมด3ข้อนี่1ไม่เข้าใจ2ทำให้เข้าใจผิด3หลงผิดหลายคนครับโดยเฉพาะในประเด็นที่หลงผิดเนี่ยบอกว่าถ้าถือศีลเยอะๆวันนี้เราออกมาแค่5นะถ้าถือศีลเยอะๆจนถึง227ข้อได้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพยายามสอนกันพยายามถ่ายทอดกันให้จำศีลทั้งหมดให้ได้หลงผิดไปสร้างความเชื่อแบบใหม่ขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละคือตัวปัญหาครับอะไรครับพระบิดาจึงทรงเมตตาเตือนพี่ๆน้องๆว่าจงอย่าจำศีลเพื่อไปสวรรค์จำศีลแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์ท่านรู้ไหมการที่ดวงจิตวิญญาณของมนุษย์สักรูปธรรมหนึ่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วต้องหลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ซึ่งเป็นสวรรค์มายาเป็นภพภูมิที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างไว้แต่พวกท่านเนี่ยใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตของพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวท่านเองสร้างสวรรค์มายาขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพสมมุติบนจอเนี่ยต้องขอขอบคุณคนที่เขียนภาพนี้ด้วยนะเพราะเราขออนุญาตเอาของท่านมาเราไม่รู้ว่าท่านผู้ใดเป็นผู้เขียนไว้ก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้นะเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ไม่รู้จะขออนุญาตไงก็เลยมาขออนุญาตตรงนี้เราไม่ได้วาดเองแต่เราเอามาเพื่อสื่อสอนมนุษย์ขอให้บุญกุศลนั้นจงเป็นแด่ท่านที่เป็นผู้วาดภาพนี้ด้วยนะเอเมนสาธุนะครับผู้ที่หลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์พวกนี้เข้าใจว่าถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอะไรอย่างเต็มที่อย่างดีเนี่ยจะได้นิพพานก็คือตายแล้วจะหลุดพ้นออกไปจากโลกและไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายานี่คือสาเหตุเพราะไปสร้างความเชื่อว่าถ้าถือศีลอย่างเคร่งครัดรับรองว่าจะได้ไปสวรรค์แน่นอนสวรรค์นี่แหละคือแดนนิพพานนี่เขาเรียกว่าไปตั้งเข็มทิศให้กับจิตวิญญาณตัวเองไว้ตอนที่เป็นมนุษย์เราใช้คำว่าเข็มทิศก็แปลว่าเป้าหมายนะไปพูดออกเข็มทิศเดี๋ยวไปนะนึกว่าไปขโมยคำพูดของใครบางคนที่เป็นมนุษย์มาใช้เอาเป็นว่าไปตั้งเป้าหมายไปกำหนดจิตตัวเองไว้ว่าถ้าถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนากันทั้งภพชาติพอตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์มายาซึ่งบนนั้นคือแดนนิพพานเราบอกเลยว่านั่นคือผิดนะครับท่านทำความดีงามถูกต้องแล้วเพราะมนุษย์ทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักพรตนักบวชทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันทั้งนั้นครับไม่ต้องสมมุติตัวเองว่าเป็นอะไรไม่ต้องสมมุติว่าเป็นนักบวชไม่ต้องสมมุติว่าเป็นสงฆ์ไม่ต้องสมมุติว่าเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เพราะเราเป็นในแบบที่เราเป็นตามที่พระบิดาให้เรามาเกิดก็คือเป็นคน2มิติคือเป็นมนุษย์นั่นแหละเวลามาปฏิบัติการจำศีลนะทำตามศีลนะแล้วหลงผิดคิดว่าตายแล้วจะได้ไปลอยค้างอยู่บนนั้นคิดว่าหลุดพ้นนิพพานแล้วอะไรแบบนี้นะท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าจิตวิญญาณของท่านผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานเนี่ยที่ข้ามมิติเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลเนี่ยมีน้ำหนักมวลทั้งสิ้น50มิลลิกรัมไม่เกินกว่านั้นไม่น้อยกว่านี้ถามว่าทำไมอ่ะจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วพระบิดาให้มีน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัวของกล่องพลังงานเนี่ยนะไม่เกิน50มิลลิกรัมก็เพราะว่าถ้าเกินจาก50มิลลิกรัมจิตวิญญาณก็หมายถึงสรรพสิ่งหนึ่งกล่องพลังงานนี่ก็หมายถึงสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยครับจะมีปฏิสัมพันธ์กัน
กับแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวรั้งถ้าเกิดจาก50นะจะมีปฏิสัมพันธ์หรือมีปฏิกิริยากับแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวรั้งของอนันตจักรวาลและถ้ามาจุติในภพภูมิโลกบนดาวเคราะห์โลกก็จะนะถ้ามีน้ำหนักเกิน50นะก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกมันเวลาเข้ามาจิตวิญญาณนั้นก็จะมีปัญหาจึงต้องกำหนดน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณเอาไว้ไม่ให้เกิน50เพราะจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งจากกาแล็กซี่จากอนันตจักรวาลคือทั้งระบบจากกาแล็กซี่จากดวงดาวดวงไหนๆแม้กระทั่งดาวเคราะห์โลกก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ได้ก็แปลว่าอยากจะโคจรอยากจะเดินทางเคลื่อนที่ไป ในสนามพลังงานของเอกภพเนี่ยอยากจะไปทิศไหนทางไหนไปตรงไหนนะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแรกเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจะโคจรจะเร่ร่อนจะเคลื่อนที่ไปได้หมดทุกที่ไม่มีปัญหากับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของดาวดวงไหนทั้งนั้นจึงให้มา50มิลลิกรัมตอนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผ่านมาแล้วหลายภพชาติน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังไงก็เกิน50มิลลิกรัมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีการก่อกรรมและเกิดผลกรรมเกิดขึ้นผลกรรมมีทั้งด้านบวกก็คือทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายผลได้กุศลหลายครั้งทำแล้วอยากได้นั่นได้นี่ร้องขอความโชคดีมีลาภไอ้สิ่งที่ทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนเวลาทำบุญทำกุศลไอ้มวลของกรรมที่เป็นผลกรรมด้านบวกมันก็จะถูกผลิตสร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยแล้วก็เวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นไอ้ผลกรรมที่เป็นด้านบวกที่สร้างไว้มันคือขยะพลังงานจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องรับเอาไว้โดยเมื่อขบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณเนี่ยจะรับเอาผลกรรมที่สั่งสมไว้เนี่ยเอาไว้ที่ส่วนด้านนอกหนึ่งกรรมะนะกอไก่รอเรือ2ตัวและมอม้า1ผลกรรมที่ท่านก่อขึ้นเนี่ยจะมีน้ำหนักเต็มที่สูงสุดคือ 10.5 มิลลิกรัมเดิม50อ่ะแค่มีเวรกรรมขึ้นมาเรื่องเดียวเนี่ยทำกรรมด้านบวกนะทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนนะ 10.5 มิลลิกรัมจะบวกกับ50เป็น 60.5 มิลลิกรัมถ้ากับว่าน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณของท่านมันเกินไปแล้ว 10.5 มิลลิกรัมพอมันเกินจาก50กลายเป็น 60.5อะไรเกิดขึ้นครับท่านก็จะถูกท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านน่ะจะถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเนี่ยเหนี่ยวรั้งเอาไว้เหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้ยึดติดอยู่กับโลกไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากโลกได้ถึงแม้เวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปไม่ได้ไม่ต่างกับก้อนเมฆที่มีหลายชั้นที่ลอยอยู่ในบรรยากาศนะครับก้อนเมฆที่ลอยต่ำคือก้อนเมฆที่มีน้ำหนักมากก้อนเมฆที่ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นคือก้อนเมฆที่มีน้ำหนักตัวน้ำหนักมวลน้อยลดหลั่นขึ้นไปเรื่อยๆจิตวิญญาณก็ท่านเหมือนกันครับเนี่ยเทพเทวดาที่นั่งกันเป็นแถวที่ท่านเห็นในภาพเป็นมายาเนี่ยเวลาหลุดลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยสวรรค์จึงมีหลายชั้นไงชั้นล่างคือเทพจิตวิญญาณที่เป็นเทพที่ลอยขึ้นไปข้างบนนั้นน้ำหนักตัวน้อยกว่ามนุษย์ที่ต้องเกิดและเกาะติดอยู่กับโลกมนุษย์ที่เกิดที่จิตวิญญาณเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์อยู่เกาะติดกับโลกเนี่ยแสดงว่ามีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมถูกต้องไหมฮะเกิน50มิลลิกรัมถามว่าไอ้เกิน50มิลลิกรัมมันมาจากไหนนะวันหน้าค่อยบอกให้ฟังนะในภพชาติแรกเอาไปว่าเราพูดภพชาติปัจจุบันแล้วกันสร้างสมผลกรรมทั้งบวกทั้งลบเอาไว้เยอะนะผลกรรมด้านบวกนะคือทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนท่านเห็นไหมครับมันก็ทำให้ท่านตายแล้วหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้นะท่านเนี่ยมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าคนที่มีจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักมากคือเขายังต้องเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมและไอ้คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพเทวดาแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมีเป้าหมายคือกลับมาแล้วขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้ายังหลุดพ้นไม่ได้ขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นเขาปฏิบัติดีหรือปฏิบัติด้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะกลับโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีสูงแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปใส่รหัสว่าฉันจะต้องไปเกิดในแดนนิพพานแดนสมมุติก็คือสวรรค์มายาซึ่งหลงผิดนะฮะเข้าใจผิดนะนั่นคือไปตั้งเป้าหมายไว้พอตายไปแล้วจิตวิญญาณมีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักของจิตวิญญาณของผู้ที่เหมาะสมจะมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็จะลอยขึ้นไปครับไอ้ที่ลอยอยู่ต่ำๆก็คือเทพซึ่งยังมีน้ำหนักตัวเยอะอยู่
นะชั้นต่อไปก็คือเทวดาเทวดาก็มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเทพนะพรหมก็คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณน้อยกว่าเทวดาก็จะลดหลั่นขึ้นไปเรื่อยในชั้นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอัตมันพรหมก็จะแบ่งซอยเป็นชั้นชั้นทีๆอีกนะเนี่ยจะเห็นไหมนั่งกันเป็นชั้นชั้นนะก็วาดภาพให้ดูเนี่ยให้ท่านได้เห็นภาพเรากำลังพูดอนุตตรธรรมให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเวลาท่านจำศีลและปฏิบัติศีลท่องกันจำอย่างแม่นยำเลยครับเนี่ยท่องกันจำอย่างแม่นยำคนเน้นเลยนะเราจำได้ตอนที่เราเป็นนักเรียนนะตั้งแต่ป.4 ถึงป.7 นะยุคเรานะท่านคิดแล้วกันว่าตอนนี้เราอายุ18แล้วใช่ไหมนะเขาถามว่าศีลข้อ3ศีลข้อ4ว่ายังไงจำไม่ได้เราก็เขียนว่าปานาติปาตาปานิปาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาถามว่าข้อ3ศีลว่าอะไรเราตอบว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครูให้คะแนนเราคือ0ครับครูให้คะแนนเราคือ0นะเราอุตส่าห์จำได้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่าจะดีใจดันทะลึ่งบอกว่าเราจำผิดข้อเนี่ยคือการใช้สมองซีกซ้ายมันถ้าท่านจำศีลเนี่ยบางทีก็จะเข้าใจผิดด้วยเรื่องแบบนี้ครับถ้าที่ครูน่าจะดีใจว่าเออนั่นเองบอกมาเลย5ข้อเองจำได้กี่ข้อถ้าถามอย่างนี้ยังพอฟังได้ข้อไหนจำไม่ได้ครูก็ช่วยบอกให้หรือให้ไปค้นคว้าใหม่ว่าไอ้ข้อที่จำไม่ได้มันว่าอะไรไอ้นี่เราอุตส่าห์จำได้นะห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามดื่มเหล้าเมายาจำได้อยู่แล้วข้อ5นะใช่ไหมแต่ใครจะไปนั่งเรียงลำดับได้เพราะเราไม่ใช่นักบวชเราไม่ใช่พระแต่นี่ตอบสลับข้อให้ผิดสอบตกเพราะจำสลับข้ออะไรแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยปัญหาของการจำศีลนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้หลงผิดว่าถ้าจำศีลได้แล้วถือศีลอย่างเคร่งครัดสามารถจะไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์หลุดลอยไปอยู่บนสวรรค์มายานั่นคือดินแดนของผู้ที่หลุดพ้นทั้งที่จริงแค่หลุดลอยลอยไปค้างเหมือนว่าวที่ค้างอยู่บนฟ้าเพราะว่าสายว่าวไปพันอยู่กับกิ่งไม้ต้นไม้ลงมาก็ไม่ได้เพราะติดลมบนแล้วจะลงมาก็ไม่ได้จะหลุดลอยต่อไปอีกก็ไม่ได้เพราะถูกดึงดูดเอาไว้เขาเรียกว่าเหนี่ยวรั้งเอาไว้ด้วยได้หรือเชือกที่ผูกกับว่าวไว้อะมันไปพันกับกิ่งไม้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเราจึงบอกว่าจงอย่าจำศีลเลยพี่น้องครับถ้าท่านเอาแค่จำนะโอกาสจะผิดพลาดมันมีสูงมากเรามีเวลาวิเคราะห์ให้ท่านฟังน้อยแค่ยกตัวอย่างแค่นี้ท่านก็คงพอจะเก็ทนะว่าอย่าจำศีลโดยเฉพาะอย่าจำศีลเพื่อหวังว่าจะไปสวรรค์น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านมันน้อยกว่าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันเลยต้องลอยไปตรงนั้นและถามว่าทำไมหลุดพ้นไม่ได้น้ำหนักทำไมมันยังเยอะอยู่ก็เพราะว่ามัวแต่ไม่ก่อกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่จิตวิญญาณของท่านที่เป็นนักพรตนักบวชที่ถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยไม่ได้รับการแก้ไขมันน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณยังไงก็ยังมากกว่า50มิลลิกรัมอยู่ดีเพราะว่าเอาผลกรรมเก่าในอดีตชาติติดตัวมาด้วยเพื่อให้มาชำระให้มาแก้ไขทำให้มันใสสะอาดทำให้มันบริสุทธิ์ทำกรรมเก่าให้มันเป็นโมฆะแต่นี่กรรมเก่าไม่สนใจเพราะชอบปลีกวิเวกไงแล้วก็มาดูแลจิตใจนะคอยดูมโนกรรมมโนจิตของตัวเองคอยไม่อะไรกับอะไรเมื่อจิตมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เรียกคอยนั่งเพ่งจิตอ่ะมันคอยทุบตีจิตไว้ยื้อเขาเรียกว่ากำกับจิตตัวเองไว้เพราะฉะนั้นกรรมใหม่มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะกรรมมันเกิดจากจิตมันสำเร็จที่จิตท่านไปเฝ้าจิตอย่างเดียวแต่อายตนะภายนอกทั้ง5ปิดหมดเพราะอะไรเพราะกลัวสับสนเนี่ยนะไม่เพ่งจิตอย่างเดียวนั่นเป็นวิธีการที่ไม่ใช่นิพพานที่แท้จริงถ้าจะนิพพานที่แท้จริงเนี่ยต้องนิพพานขณะที่เป็นมนุษย์นะที่เราจะพูดนำไว้ก่อนตาต้องเปิดหูต้องเปิดนะอายตนะทั้ง5ต้องไม่มืดบอดต้องไม่พิการครับจึงจะสามารถใช้จิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองได้จิตสำนึกเนี่ยที่ถูกต้องถ่องแท้มีแค่นึกออกนึกเอานึกเองนะครับถ้ามีใครอุตริไปพูดเรื่องจิตสำนึกแล้วมีนึกออกนึกเอาแล้วดันทะลึ่งไปนึกอื่นนะฮะเป็นนึกถึงคุณนึกถึงธรรมะนึกถึงเวรนึกถึงกรรมเป็นนึกที่3ที่4ท่านอย่าไปเชื่อนะฮะนั่นตอแหลนะครับนั่นธรรมะปลอมๆนะฮะนั่นไม่ใช่อนุตตรธรรมนะครับนั่นอวดอุตตรินะฮะเพราะเราไม่อยากให้ท่านสับสนเพราะเราได้ยินแว่วๆมาว่าจิตสำนึกประกอบด้วยนึกออกนึกเอาและนึกที่3เป็นนึกประหลาดที่ไอ้เจ้าลัทธิมันอุปโลกขึ้นมาเองนะครับหลอกลวงนะครับท่านอย่าไปเชื่อเพราะ3นึกเนี่ยนึกออกนึกเอานึกเองมันเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมของมนุษย์นะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะที่จะเอาจะอวดอุตริยัดใส่ไปนะเพื่อจะเรียนแบบแล้วไม่ให้เหมือนนะครับแล้วพาคนฟังในเพี้ยนไปด้วยท่านมาเจอพระเจ้าท่านมาเจอพระบิดาแล้วที่ผ่านมาเจอแค่เงาของพระบิดาถูกไหมตอนนี้พระบิดาพระองค์จริงเนี่ยสื่อผ่านเรามาแล้วท่านยังจะมีหน้าไปเสียเวลากับครูคนอื่นๆอีกเหรอครับ
ครูที่สูงสุดเนี่ยแค่ตรงนี้เรียนรู้ให้อุตลุดไปก่อนสิครับเรียนให้รู้จบสิ้นซะก่อนแล้วก็ไปสนใจครูคนอื่นซึ่งบางทีครูนั้นอาจจะโกหกตอแหลครูสัปปิฎิสัปปดลนะท่านไปฟังแล้วเชื่อหน้าสวยหน้าหล่อพูดเพราะท่านก็ไปเคลิ้มคล้อยตามเขาเนี่ยนะระหว่างดวงอาทิตย์จริงกับดวงอาทิตย์ปลอมอ่ะท่านคิดว่าถ้าท่านเจอดวงอาทิตย์จริงเนี่ยท่านจะเอาไหมท่านยังจะไปยึดติดกับดวงอาทิตย์ปลอมๆอยู่อีกไหมเมื่อท่านได้รู้จักรู้ว่าดวงอาทิตย์จริงๆเนี่ยปรากฏแล้วอ่ะท่านยังจะไปหลงเงาก็คือหลงดวงอาทิตย์ปลอมๆอยู่ทำไมของจริงกับของปลอมเนี่ยมันต่างกันไหมนะเนี่ยมหาครุที่แท้จริงคือพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนที่ทรงเมตตาต่อท่านสื่อผ่านเรามาตรงนี้เรียนรู้ให้จบสิ้นซะก่อนนะฮะหลายคนก็เนี่ยเราเห็นนะนวลเนียนวลเนียอยู่ใน Facebook เราเนี่ยแล้วบางทีก็ไปนวลเนียนวลเนียอยู่กับไอ้จอมลัทธิไอ้เจ้าลัทธิทั้งหลายนะท่านไปเสียเวลาแล้วทำให้ตัวเองสับสนทำไมนะพิสูจน์ตรงนี้ก่อนเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตก่อนถ้ามันเกิดประโยชน์จริงท่านจะไปเที่ยวแสวงหาอะไรต่อมีอะไรให้มันเสียเวลาทำไมครับภาษาโบราณก็บอกไปเที่ยวแสวงหาที่อื่นให้มันเมื่อยตุ้มทำไมอยู่ตรงเนี้ยนะศึกษายังไม่จบยังไม่หวัดไม่ไหวเลยยังจะไปหาอะไรอีกนะนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านฟังนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับครองศีลคืออะไรครับ

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับครองศีลคืออะไรครับเมื่อเราพูดเรื่องจำศีลมันมีปัญหานะมันทำให้บิดเบือนเบี่ยงเบนทำให้เกิดความผิดพลาดเรานำเสนอคำว่าครองศีลแทนเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องให้นิยามของคำว่าครองศีลคืออะไรพี่ๆน้องๆครับเราเป็นมนุษย์นะครับครองศีลก็คือการมีสำนึกปฏิบัติตนเพื่อการละเว้นความชั่วทั้งปวงโปรดฟังอีกครั้งครับครองศีลก็คือมีสำนึกที่จะปฏิบัติตนเพื่อการละเว้นความชั่วทั้งปวงขึ้นมาประโยคแรกในนิยามคือคำว่ามีสำนึกมีสำนึกก็คือมีสามนึกนั่นแหละหรือพูดเต็มๆคือมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเพื่อการละเว้นความชั่วทั้งปวงนี่คือพูดสวยๆพูดกระชับกระชับพูดสวยๆก็พูดได้อย่างนี้ครับมันถ้าจะให้สรุปชัดเจนก็คือครองศีลก็คือการรู้สำนึกในความชั่วนั้นถ้าพูดสั้นๆถ้าท่านครองศีลข้อไหนก็ตามแสดงว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติโดยรู้สำนึกในความชั่วนั้นนี่เขาเรียกว่าครองศีลมันต่างกับจำศีลไหมล่ะพี่น้องครับต่างกันไหมมันต่างกันครองศีลท่านต้องรู้สำนึกในความชั่วที่ท่านละเว้นและท่านไม่ทำท่านละเว้นท่านไม่ทำความชั่วนั้นเพราะท่านมีสำนึกรู้ว่ามันชั่วอย่างไรแต่ถ้าจำเห็นไหมที่ยกตัวอย่างห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูกินเนื้อสัตว์แต่กูบอกกูถือศีล5เคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยกินเลือดเนื้อของสัตว์ฉันบอกฉันไม่ได้ฆ่าแต่จริงๆแล้วท่านกำลังใช้ปากใช้ฟันใช้ลิ้นกำลังฆ่าสัตว์ตัวนั้นนะเพียงแต่ว่าท่านมาฆ่าทีหลังแต่สัตว์นั้นต้องตายก็เพราะปากเพราะฟันเพราะลิ้นของท่านที่เคี้ยวกินเลือดเนื้อของสัตว์ตัวนั้นอย่างอร่อยอย่างเมามันมิติโลกทางกายภาพมันช้ากว่ามิติของจิตวิญญาณอยู่แล้วเพียงแค่ท่านยังมีจิตจดจ่อจะกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่เนี่ยแล้วต้องมีคนมาฆ่าเพื่อเอามาขายมาให้ท่านซื้อมาฆ่ามาเอามากินมาแกงอะไรเนี่ยนะมันก็บาปตั้งแต่ตอนที่จิตของท่านติดใจที่จะกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่แล้วนี่คือความจริงที่เราอยากจะนำมากล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าฉะนั้นจิตสำนึกแห่งการครองศีลล่ะจิตสำนึกแห่งการครองศีลมันจะสามารถบ่งชี้ให้เห็นกันชัดๆได้ว่าอย่างไรบ้างอยากกันนั้นเลยเราจะเอาศีลทั้ง5ข้อที่เรากล่าวนำไปตะกี้เอามาวิเคราะห์เป็นข้อๆแล้วสังเคราะห์ธรรมะออกมาจากศีลแต่ละข้อเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ไปร่วมกันดีไหมครับจิตสำนึกแห่งการครองศีลข้อที่1ครับละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าท่านแค่จำศีลท่านก็จำว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วท่านก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาชีวิตสัตว์แต่ท่านก็กินเลือดเนื้อของสัตว์ก็คือการทำให้สัตว์ต้องตายโดยท่านด้วยเหมือนกันนะเราจะมาขยายความให้รู้ว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาชีวิตสัตว์ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ท่านต้องรู้ด้วยจิตสำนึกของท่านว่าที่ท่านไม่กินเขาไม่ฆ่าเขาหรือไม่เป็นเหตุให้เขาตายเพราะเหตุผลข้อที่หนึ่งมันผิดต่อพันธสัญญา6ท่านรู้ไหมครับพันธสัญญา6นี่มันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งท่านจะไม่เคยได้ยินพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนทรงสอนท่านเรื่องพันธสัญญา6เลยแม้แต่พระองค์เดียวเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลจึงถูกพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลส่งมาเพื่อมาบอกความจริงนี้กับท่านว่าถ้าท่านเป็นเหตุให้สัตว์ต้องตายโดยตัวท่านเองหรือท่านเป็นผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองไม่ว่าจะเอามากินหรือทำให้เขาตายเพราะแค่เป็นเกมกีฬาท่านน่ะได้ทำผิดต่อพันธสัญญา6พันธสัญญา6นี้เป็นสัจจะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองก็คือตัวท่านที่แท้จริงน่ะเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญากับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเอาไว้เมื่อก่อนที่จะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกพวกท่านเนี่ยถือพันธสัญญา6คือให้สัจจะกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเอาไว้ว่ามี6ประการที่ท่านจะ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างแรกมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอย่างที่สองจะไม่เบียดเบียนจะไม่ทำร้ายกันเองเราพูด2ข้อให้ฟังนะใน6ข้อข้อที่2จิตวิญญาณเนี่ยให้สัญญากับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าโอ้ยว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้แล้วจะมาช่วยกันทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเราบอกไปแล้วใช่ไหมมาใช้เมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนความสมดุลของโลกแปลว่าใช้ความรักเพื่อให้ในการที่จะใช้เป็นพลังงานในการที่จะช่วยให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลของระบบโลกนี้ได้นี่คือความจริงมันข้อ2ในพันธสัญญา6คือจะไม่เบียดเบียนกันเองไม่ทำร้ายกันเองไม่ฆ่ากันตายเองจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้สัจจะกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังกินเนื้อสัตว์หรือเป็นเหตุให้สัตว์ถูกฆ่าตายเพราะตัวท่านนี่เท่ากับว่าท่านทำผิดบาปต่อใครด้วยครับผิดบาปในพันธสัญญา6คือผิดสัจจะต่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านได้ให้สัจจะไว้แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านเนี่ยเพราะนี่เป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะเข้ามาบอกท่านได้เพราะพระบุตรเอกก็ไม่ได้รู้เองเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนท่านน่ะแต่มีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทานความรู้นี้มาให้ท่านรู้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมทั้งปวงมันถ้าท่านยังกินอยู่ฝันไปเถอะท่านจะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้อย่างเก่งก็หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วรอเวลาจะเป็นขยะในนาทีสุดท้ายที่พระบิดาจะเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่อะไรที่เป็นขยะต่อให้สูงส่งขนาดไหนก็ตามถูกระเบิดทิ้งทั้งนั้นนะครับเราจึงรีบมาบอกนะส่วนมากก็ตะแบงอ่ะก็สัตว์พวกนี้มันเกิดมาเพื่อให้เรากินเป็นอาหารไงเราก็ย้อนถามว่ามีสัตว์ตัวไหนบอกท่านสัตว์ตัวไหนเป็นผู้บอกท่านแล้วมีพระศาสดาพระองค์ไหนบอกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แม้กระทั่งพระพุทธองค์พระองค์ก็ยังบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่นี่ดันบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้บอกเนี่ยว่าถ้าเขาฆ่ามาให้กินกินไปเถอะไม่บาปหรอกเราบอกตรงๆไปหามาสิว่าตรงไหนที่พระพุทธองค์พูดอย่างนั้นนี่ไปเล่นเอาที่เทวทัตมาพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระองค์บอกว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่าอย่ามาวุ่นวายกับไอ้เรื่องแบบนี้เลยว่ากินไปบังคับให้คนว่าอยากกินเนื้อสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แต่ห้ามไปห้ามว่าอยากกินเนื้อสัตว์พระองค์บอกอย่าไปวุ่นวายเขาเลยแค่ให้เขาปฏิบัติถือศีลให้ครบเนี่ยก็ลำบากแล้วมนุษย์ในยุคนั้นพระพุทธองค์ยังบอกอย่าไปยุ่งกับเขามากเลยแค่พระองค์ทรงตรัสตอบเทวทัตเท่านี้เพื่อตัดความรำคาญนะในการที่มาเที่ยวยุ่ยจี้จุกจิกเรื่องอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่เป็นประโยชน์กว่านี้ที่ศิษย์สาวกของตถาคตจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีอีกมากมายยังจะต้องบัญญัติไว้ว่าศิษย์ของพระตถาคตจะต้องนะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เป็นความคิดที่ดีนะแต่พระองค์บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาพูดง่ายไอ้นี่เลยเอามาเป็นข้ออ้างเลยพระพุทธองค์บอกว่ากินได้อย่าไปคิดมากเลยกินได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองนะหรือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาฆ่าเพื่อให้เรากินนะเราไม่เป็นเหตุตรงนั้นเราก็ไม่บาปหรอกเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเราพูดให้ฟังนะถ้าท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปในร่างกายพี่เพลเดนพี่อาร์คทอเรียนเนี่ยที่ร่วมกันสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตามพระบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ให้กายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี้ยนะมีอาหารเป็นเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของตัวเองนะมีโครงสร้างของแอมิโนแอซิดมีโครงสร้างของโปรตีนเป็นแบบเดียวกันกับมนุษย์และสัตว์เนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยเขาไม่ได้สร้างให้เราเอาโปรตีนชนิดเดียวกันกินเข้าไปแล้วไปก๊อปปี้กันอยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่ก๊อปปี้และเกิดสิ่งใหม่ได้นะเขาไม่ได้ว่าก๊อปนะปี้กันเนี่ยนะปี้แปลว่าเอามาประกบกันเนี่ยนะแล้วให้มันเกิดสิ่งใหม่ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยต้องเอาสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมาปี้กันหรือมาผสมกันนะถ้าเอาน้ำผสมกับน้ำมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเอาน้ำผสมกับน้ำตาลเอาน้ำกับกรดผสมกันมันจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมันท่านกินเนื้อนี่เราแค่พูดหยาบๆนะกายหยาบกายสังขารของท่านเนี่ยไม่ต้องการอาหารที่ได้จากเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งมันเป็นประเภทเดียวกันกับมนุษย์เลยโปรตีนชนิดเดียวกันถ้าเราจะทานโปรตีนพระองค์ก็สร้างโปรตีนเอาไว้ในพืชผักเยอะแยะในพืชตระกูลถั่วนี่โปรตีนเยอะมากแม้กระทั่งบางทีเรานึกไม่ถึงนะว่าดอก
ดอกอะไรสีเขียวๆเนี่ยที่เขามาผัดกินกันเนี่ยนะชื่อเป็นภาษาฝรั่งนะในพวกนี้ก็มีโปรตีนเยอะๆเลยนะสามารถทานได้นะไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็สามารถที่จะไม่ตายร่างกายก็จะมีโปรตีนแล้วกินแล้วไม่อ้วนฉุฉะด้วยไม่อ้วนตุตะไม่อ้วนแบบอ่อนแอนะครับนะเนื้อหนังไม่มากแต่ก็แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะเว้นเพราะเราเชื่อว่าโอ้ฉันจะไม่กินเลือดกินเนื้อของสัตว์ไม่ว่าฉันจะฆ่าเองหรือให้คนอื่นฆ่าแทนฉันก็ตามเพราะประการแรกฉันรู้เลยมันผิดต่อพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณก็คือตัวฉันเองเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ตัวฉันเองเนี่ยได้ให้สัญญากับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณให้สัญญากับพ่อฉันว่าถ้าฉันมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีแล้วฉันจะไม่มาฆ่าพี่ๆน้องๆกันเองให้ตายแล้วกินเลือดกินเนื้อของพี่ๆน้องๆของตัวเองเป็นอาหารอย่างเมามันด้วยฉันรู้เพราะฉะนั้นฉันเลยไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ฉันเลยกินมังสวิรัติชัดเจนนะฮะมันถ้าท่านใช้จิตสำนึกของท่านเนี่ยในการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นกรรมด้านบวกและมันจะไม่เป็นโมฆะกรรมคือไม่กินเนื้อเลือดเนื้อของสัตว์แต่ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรในแง่ของจิตวิญญาณแต่จะได้บุญได้กุศลในแง่ของโลกเพราะท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเห็นไหมขนาดไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ท่านต้องมีสำนึกที่ถูกต้องด้วยสำนึกในผิดบาปด้วยไม่ใช่บอกว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์เพราะศีลพระพุทธองค์ห้ามไว้ไม่กินเพราะถูกสั่งห้ามนี่แสดงว่าถ้าท่านรู้ว่าไม่มีใครห้ามท่านก็ต้องกินแน่ๆเลยใช่ไหมนี่ที่ห้ามไม่ให้ท่านกินท่านเป็นเด็กอยู่ในโอวาทเป็นเด็กดีก็เลยไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเชื่อพระพุทธองค์ที่เป็นมหาครุของท่านเชื่อคนนำทางที่เขาบอกท่านว่าพระพุทธองค์บอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่อย่างว่าไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ทำดีแค่ครึ่งเดียวทำดีแค่มิติเดียวอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เรียกว่าทางสายกลางในการดำเนินชีวิตเหมือนเสาที่แล้วที่เราสื่อพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าเรื่องทางสายกลางเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรแล้วทำให้ท่านเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะแทนที่จะเข้าใจผิดกันมานับพันปีแต่ท่านไม่ดื้อนะครับเหตุผลข้อที่สองที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคืออะไรครับท่านรู้ว่าท่านทำผิดต่อพี่ๆน้องๆของตัวเองนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมเหมือนกันพี่น้องครับซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่สามารถจะบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้เราจะบอกให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกเนี้ยเอาเฉพาะในระบบโลกแล้วกันนะที่ท่านรู้เห็นกันอยู่จิตวิญญาณเหล่านี้มีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างพระองค์เดียวกันกับท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยแปลว่าอะไรจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นแก่นแท้ของท่านกับจิตวิญญาณของสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยมุดอยู่ในดินวิ่งอยู่บนพื้นดินบินอยู่บนอากาศเกาะคลานเลื้อยอยู่บนต้นไม้จิตวิญญาณของพวกเขาล้วนเป็นพี่น้องๆของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นมนุษย์แล้วบอกว่าตัวเองคือสัตว์ประเสริฐนั่นนะนี่เป็นอนุตตรธรรมยังไม่เคยมีพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ใดกล่าวเช่นนี้ให้ท่านฟังได้เพราะมันเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพหรืออยู่นอกอนันตจักรวาลเป็นความรู้ที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทรงทราบเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างพระองค์จึงต้องส่งเรามาและรีบมาบอกพวกท่านก่อนที่สัตว์จะถูกท่านฆ่าตายทรมานจนตายหมดโลกซึ่งตัวเนี้ยสัตว์หลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะความใจดำอมหิตของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ที่คุยว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนึกภาพนะลำพังสัตว์ด้วยกันมาอยู่ในป่าด้วยกันมันไม่เคยทำร้ายกันจนสูญพันธุ์นะฆ่ากันตายบ้างทำร้ายกันบ้างแต่มันไม่ขนาดเอาให้สูญพันธุ์ถ้าท่านเชื่อในพระบิดาศรัทธาในเราท่านต้องจำไหมครับจิตวิญญาณของท่านกับสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีที่มาจากที่เดียวกันคือแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลแล้วพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณทั้งสัตว์และมนุษย์พระองค์เดียวกันเพราะพระเจ้ามีพระองค์เดียวองค์จิตจักรวาลมีพระองค์เดียวไม่มีพระเจ้าหลายพระองค์หรอกเมื่อเรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยรูปร่างมันต่างกับเราหน้าตาก็ต่างกับเราแต่หน้าที่ของเขาเหมือนเราเลยนะมาช่วยกันให้ความรักเพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกนะพอเราเห็นพวกเขาเป็นสัตว์ผู้ด้อยเป็นสัตว์ป่าบินในอากาศบ้างอะไรบ้างก็จับมาฆ่า
เอามากินเป็นอาหารบ้างเอามาเลี้ยงให้เขาทุกข์ทรมานหาความสุขบนความทุกข์ของสัตว์น้อยใหญ่มนุษย์เก่งมากๆชอบทำในสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านก็ต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่เป็นเหตุไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้สัตว์ตายเพราะท่านรู้ว่าทำให้สัตว์ตายมันเป็นการทำผิดบาปต่อพี่ๆน้องๆของตนเองข้อแรกผิดต่อพันธสัญญา6คือผิดต่อพระเจ้าผิดต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะครองศีลท่านต้องรู้ด้วยสำนึกของท่านว่าท่านครองศีลหรือถือปฏิบัติในการละเว้นการทำชั่วเหล่านี้เพราะอะไรท่านต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นศีล5ที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้เพราะมันเป็นศีลที่พระศาสดาเขาบังคับไว้ก็ต้องถามตัวเองดูสิทำตามเนี่ยเป็นเด็กดีแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องท่านก็ไม่ได้ทำในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมดุล นะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านต้องทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ทำเพราะเขาจูงใจให้ทำเอารางวัลมาล่อหรือไม่ได้ทำดีเพราะถูกบังคับว่าถ้าไม่ทำดีถ้าทำดีจะได้ไปสวรรค์ถ้าทำไม่ดีทำชั่วจะตกนรกใช่ไหมสอนให้อยากไปสวรรค์แล้วสอนให้กลัวตกนรกทั้งที่นรกกับเป็นโรงพยาบาลท่านจะสอนลูกหลานของท่านไหมว่าให้กลัวโรงพยาบาลให้เกลียดโรงพยาบาลแล้วเวลามันเจ็บป่วยมันจะกล้าไปโรงพยาบาลไหมเพราะท่านขู่มันให้มันกลัวโรงพยาบาลแล้วทำไมไปโรงพยาบาลไม่ไปหาแพทย์ไปหาหมอหาพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดรักษาโรคและท่านลูกหลานท่านจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไหมจิตวิญญาณก็เหมือนกันนะครับโรงพยาบาลก็คือนรกถ้าตายแล้วเนี่ยนะเกลียดและกลัวนรกไม่ยอมลงนรกเที่ยวหนีนรกอยู่เนี่ยมันจะหายไหมนะครับจิตวิญญาณจะหายป่วยทางจิตวิญญาณไหมก็เช่นเดียวกันนะครับนะท่านคงเข้าใจนะโอเคยังมีคนเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยมีสำนึกในข้อที่3คือถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามากินเป็นอาหารมันก็ผิดต่อกายสังขารของตัวท่านเองด้วยเพราะสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ไม่ใช่อาหารของมนุษย์ที่จะช่วยให้เครื่องยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์นั้นแข็งแรงอายุยืนยาวปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ใช่ยิ่งกินเข้าไปยิ่งทำให้กายสังขารนั้นเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมคุณภาพและเสื่อมคลายอายุไขพวกท่านกินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยจึงต้องมีวันตายที่ต้องตายเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมันไปไม่รอดรถยนต์เขาไปเติมน้ำมันเบนซินดันทะลึ่งเอาน้ำมันก๊าซบ้างแอลกอฮอล์บ้างไปเติมไปเรื่อยๆตอนแรกมันก็วิ่งได้นะกระตุกไปเรื่อยจนในที่สุดรถยนต์คันนั้นน็อกครับถ้ายังขืนเติมนะน้ำมันแอลกอฮอล์บ้างเติมน้ำมันก๊าซบ้างแทนที่จะเติมเบนซินตามที่โรงงานผลิตเขาสร้างไว้ตัวถังยังสวยงามแต่เครื่องพังแล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะใช้เชื้อเพลิงที่ผิดประเภทร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันครับที่ท่านอายุสั้นแก่ง่ายตายเร็วเป็นเพราะอะไรข้อหนึ่งครับที่เป็นเหตุผลคือกินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นอาหารที่ไม่ถูกต้องตรงจริงที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระผู้สร้างกำหนดไว้ว่าจะต้องรับประทานอะไรเข้าไปทั้งน้ำใช่ไหมน้ำดื่มบริสุทธิ์แล้วก็อาหารที่บริสุทธิ์อาหารบริสุทธิ์ก็อาหารมังสวิรัติเนี่ยที่ครัวภูกระต่ายเราพยายามจะผลิตขึ้นมาแล้วส่งไปบริการท่านถึงบ้านนะอย่างน้อยๆก็ท่านอร่อยด้วยแล้วได้บุญกับเราด้วยเราก็พยายามจะทำนะอร่อยมากและได้ความรักจากพระบิดาเต็มร้อยยิ่งทานแล้วยิ่งอายุยืนนะคอยสั่งทยอยกันมานะอย่างที่เราบอกนะเนี่ยรู้ว่ามันทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองให้อายุสั้นอายุสั้นเราต้องตายอ่ะตายเพื่อเซตซีโร่แล้วจิตวิญญาณก็ต้องเสียเวลากลับมาเกิดใหม่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใหม่แล้วมันง่ายไหมครับตายง่ายครับพี่น้องครับแต่มาเกิดใหม่นะยากเราบอกแล้วนะนี่แค่ข้อหนึ่งนะใช้เวลาไป10นาทีในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ท่านฟังว่าถ้าท่านครองศีลน่ะท่านต้องครองศีลด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องท่องแท้ไม่เหมือนกับการจำศีลจำว่าเขาห้ามว่าอะไรถ้าเราเชื่อและศรัทธาคนที่ห้ามเราจะเชื่อตามและปฏิบัติตามอย่างไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นโมฆะเลยเป็นโมฆะเห็นไหมครับถ้าขนาดท่านถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็ยังมีอายุไขไม่ยืนยาวท่านยังมีเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะนักบวชเห็นไหมโรงพยาบาลที่นักบวชนักพรตไปรักษาเป็นพิเศษล้นไปหมดครับพอนักบวชเหล่านั้นไปสัมภาษณ์ได้เลยครับ
ยังฉันเลือดเนื้อของสัตว์อยู่เลยญาติโยมยังทำอาหารไปถวายยังทำบาปอยู่เลยบาปทั้งโยมบาปทั้งพระน่ะเพราะความไม่รู้และพอเราบอกให้รู้ก็บางทีก็เสียดายเสียดายรสชาติความอร่อยก็อ้างโน่นอ้างนี่เพื่ออะไรเพื่อจะกินมันต่อไปนะคนใกล้ตายอยู่ตามโรงพยาบาลนะถ้าท่านมีญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องของเพื่อนๆท่านก็ได้ลองไปแนะนำเขาว่าอย่ากินเนื้อสัตว์โรงพยาบาลจะทำข้าวต้มหมูซุปหมูอะไรไม่ให้กินนะไม่เอาอ่ะไข่เค็มไข่เจียวหรือซุปผักอะไรพวกนี้ให้กินไหมครับรับรองจะอายุยืนกว่ากินเนื้อสัตว์ซึ่งมันจะโซมลงทุกวันจนตายอะครับเชื่อเราเถอะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมะเสงอะไรพวกนี้ลดงดกินเนื้อสัตว์เมื่อไหร่อายุยืนกว่าเดิมทันทีชัดเจนเพราะว่าเลือดเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเจ้ากรรมนายเวรชอบแล้วทำให้ท่านอายุสั้นลงไปเรื่อยๆครับคนที่เป็นมะเร็งมะเสงนะถ้าฟังเราพูดอยู่ในขณะนี้อยากให้พระบิดาเมตตาต่ออายุไขให้สัก3เดือนหรือ3ปีหยุดกินเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้เลยครับเลือดเนื้อของสัตว์หยุดเลยครับไม่ว่าใครจะมาแนะว่ากินได้บอกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าหยุดกินเดี๋ยวนี้จะต่ออายุให้อย่างน้อย3เดือนอย่างมาก3ปีถ้าท่านคิดว่าคนป่วยของท่านเนี่ยท่านอยากจะอยู่กับเขาได้อีก3เดือนหรือ3ปีขึ้นไปนะแต่นั่นหมายความว่าที่ให้เนี่ย3เดือนหรือ3ปีอยู่ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แค่ไหนยังก้าวล่วงพระเจ้าอยู่ไหมเนี่ยยังงมงายอยู่กับความเชื่ออย่างไร้เหตุผลไหมอยู่ที่การปฏิบัติตนก็ไม่ต่างกับคนที่ปลอดภัยจากโควิด-19นะไม่ต้องไปปสด.ว่าฉันไปไหนมาไหนฉันล้างมือแล้วปิดแมสแล้วฉันยังปสด.อยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าเชื้อมันจะเข้ามาหาฉันตอนไหนถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทำตามที่พระองค์เมตตาให้เซตซีโร่ดูแลจิตสำนึกของตัวเองให้ดีปรับปรุงนิสัยที่เหลวไหลที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้ในช่วงเนี้ยท่านไม่ต้องกลัวหรอกท่านปลอดภัยแน่นอนชัวร์ 100% ถ้าท่านเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราปฏิบัติตามดูสิแล้วมันก็จะได้ผลก็เหมือนกับบางท่านที่มีญาติพี่น้องเป็นแพทย์พยาบาลนะเราช่วยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 มาไข้ขึ้นสูงแล้วไม่ยอมลดอ่ะใช่ไหมแล้วญาติๆก็มาบอกเราเนี่ยเราก็นะได้ส่งภาพเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เบิร์ดไปให้นะแล้วก็แนะนำวิธีการอธิษฐานน้ำทิพน้ำมนต์ให้ดื่มทำเองเลยนะเดี๋ยวหาว่าเราอวดอุตริแล้วร้องขอต่อเทพเจ้าแห่งอัคคีขอน้ำมนต์นี่เป็นน้ำมนต์ทิพวิเศษที่ดื่มแล้วทำให้พี่ๆน้องๆที่เป็นโควิด-19เนี่ยพี่เขาสลบสลายไปนะไม่ต้องตื่นมาทำร้ายเราให้พี่เขาสลบสลายเราไม่ได้ฆ่านะแต่พี่เขาก็จะอยู่ในตัวท่านนั่นแหละถ้าท่านยังอยู่กับพระบิดาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับองค์จิตจักรวาลท่านก็ไม่ต้องกลัวครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมีประจุบวกอยู่ในร่างกายของท่านถ้าท่านไม่สร้างลบขึ้นมาด้วยการทำกรรมชั่วโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้ท่านไม่ต้องกลัวหรอกท่านไม่เดือดร้อนแน่นอนแต่นั่นหมายความต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดถ้าท่านเผลออีกเชื้อโรคไวรัสโคโรนาไวรัสก็จะฟื้นขึ้นมาก็จะทำให้ท่านมีอาการเป็นไข้เจ็บคอเจ็บแสบจมูกหลอดลมอักเสบอะไรเนี่ยขึ้นมาอีกครับถ้าท่านเหลวไหลครับมีบางคนครับหายแล้วกลับมาเป็นอีกก็เลยรู้ตัวเลยว่าตัวเองพลาดอะไรทุกวันนี้คุณหมอคนนั้นพยาบาลคนนั้นก็ทำงานอย่างมีความสุขเลยเชื่อในพระบิดาศรัทธาในอาจารย์นะเราก็ไม่อยากเอามาโปรโมทเพราะเราไม่อยากจะมาเป็นเจ้าลัทธิครับเราเกิดมามีหน้าที่ช่วยใครเชื่อพระบิดาศรัทธาเราร้องขอความช่วยเหลือมาเราก็ยินดีช่วยไม่ได้ลำบากอะไรแต่ให้เราไปประกาศไปแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของเราเรารักพวกท่านเราก็เลยช่วยเหลือท่านนะฮะนี่ก็คือทั้งหมด3ข้อถ้าท่านละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์ได้โดยมีสำนึกผิดบาปใน3ประการนี้นั่นแหละคือการครองศีลไม่ใช่แค่จำศีลครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตสำนึกแห่งการครองศีลประการที่2

ถ้าท่านละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์ได้โดยมีสำนึกผิดบาปใน3ประการนี้นั่นแหละคือการครองศีลไม่ใช่แค่จำศีลครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตสำนึกแห่งการครองศีลประการที่2เว้นจากการลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นถ้าท่านจะไม่ทำตามเพียงแค่จำศีลท่านปรารถนาจะครองศีลในข้อ2นี้ท่านก็ต้องมีสำนึกรู้การไปลักทรัพย์ลักสิ่งของของใครอื่นเขานั้นมันจะทำให้เขาผู้นั้นเสียหายเสียหายก็คือเสียทรัพย์เสียประโยชน์ที่จะได้จากศีลจากทรัพย์นั้นท่านต้องรู้ตรงนี้ด้วยว่าที่ไม่ให้ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นหรือไม่ไปหยิบฉวยของของคนอื่นเขาที่เขาไม่ได้อนุญาตว่าให้ไม่รู้ว่าเขาจะรักของชิ้นนั้นมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามถ้ามันไม่ใช่ของท่านและมันเป็นของผู้อื่นอย่าไปหยิบอย่าเป็นอีฉวยอย่าไปเป็นอียิปต์อียิปต์อีฉวยรู้จักใช่ไหมครับผิดบาปเพราะว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุให้เขาเสียหายถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียทรัพย์และเป็นเหตุให้เขาเสียประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสิ่งของเขาสิ่งนั้นนี่ประการแรกท่านต้องรู้ไม่งั้นท่านจะถือว่าเป็นผู้ครองศีลไม่ได้ประการที่สองการขโมยหรือลักเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้คือเขาไม่รู้เมื่อเขามารู้ทีหลังว่าของรักของหวงเขาหายเนี่ยท่านเป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลใช่ไหมเขาจะเสียดายเขาจะเสียความรู้สึกเขาจะเสียใจและยิ่งเสียใจมากก็ยิ่งโกรธมากยิ่งเสียดายมากก็ยิ่งโกรธมากยิ่งเสียหายมากก็ยิ่งโมโหมากท่านไปทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลท่านบาปท่านผิดแล้วมันท่านถึงไม่ขโมยท่านจึงรู้ว่าถ้ามันเป็นเหตุให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือการเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมนะมันท่านก็ไม่ทำท่านก็ละเว้นไม่ลักขโมยสิ่งของของใครถ้าอยากได้ก็ขอเขาดื้อเขาไม่ให้ก็ไม่เอาหรือถ้าขอเขาไม่ให้ก็ขอซื้อตังมีอย่าไปเอาฟรีๆท่านก็จะไม่บาปประการที่สองเลยนะถ้าจะครองศีลข้อที่สองประการที่สามทำให้เขาวุ่นวายทำให้เขาต้องวุ่นวายวุ่นวายในชีวิตวุ่นวายกับการตามหาวุ่นวายกับการต้องแสวงหาสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งใหม่มาทดแทนของเก่าที่ท่านลักขโมยของเขาไปทำให้ชีวิตของเขาวุ่นวายไหมครับทำให้ชีวิตของเขาสับสนไหมครับทำให้ชีวิตของเขาเสียเวลาใช่ไหมครับเสียเวลาแห่งชีวิตเวลาแห่งชีวิตเนี่ยในมิติของจิตวิญญาณนี่สำคัญมากครับเพราะจิตวิญญาณเนี่ยรอท่าที่จะให้จิตหยาบนี้ช่วยเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นสามารถออกมาสั่นสะเทือนจิตสำนึกร่วมกันกับท่านในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อมอบความรักให้กับโลกและจักรวาลรอมานานครับเวลาทุกนาทีมีค่ามากๆมันเมื่อท่านไปทำให้เขาต้องวุ่นวายกับการหาทรัพย์หาสิ่งของที่ท่านหรือใครก็แล้วแต่ลักขโมยของเขาไปเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาว่างที่จะไปทำภารกิจที่สำคัญของจิตวิญญาณนั่นท่านกล่าวว่าท่านก็เป็นอุปสรรคบนเส้นทางการหลุดพ้นของคนอื่นนี่ข้อหาชะกันเลยนะพี่น้องครับเราจะบอกให้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นท่านจะไม่แค่จำศีลแล้วเอามาทำท่านต้องครองศีลด้วยการรู้สำนึกอย่างถูกต้องถ่องแท้ว่าที่ไม่ขโมยสิ่งของของคนอื่นหรือเอาของเข้ามาโดยเจ้าของเขาไม่ให้ไม่อนุญาตนะมันผิดบาปตรงไหนเพราะอะไรเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็จะไม่ทำนั่นคือการครองศีลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตสำนึกแห่งการครองศีลประการที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามชื่อสั้นๆประโยคสั้นๆเว้นจากการประพฤติผิดในกามถ้าท่านจำศีลท่านก็ไปทำตามนั้นเช่นผิดในกามคือห้ามผิดลูกผิดเมียเขาผิดลูกผิดเมียเขาแต่เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วก็บางคนก็ยังมีผิดอยู่ถูกไหมมีผิดอยู่ถ้าเป็นลูกของคนอื่นบางทีเราบอกเราไม่รู้อะว่าลูกเขาคนนั้นน่ะเขาบรรลุนิติภาวะหรือแค่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะหรือยังนะคือบรรลุนิติภาวะคืออยู่ในวัยที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลเลี้ยงดูของพ่อแม่อีกแล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองได้เ
เขาดูแลตัวเองได้แล้วแยกบ้านแยกเรือนออกมาจากพ่อแม่แล้วอย่างนั้นเรียกว่าบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าเป็นอายุนะ15 16ย้อนๆเนี่ยก็เรียกบรรลุนิติภาวะเราบอกแล้วนะแค่บรรลุนิติภาวะนี่ไม่ได้ต้องบรรลุนิติภาวะเขาดูแลตัวเองได้พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเขาละเขาเป็นอิสระแล้วเองได้นะแต่ว่าก็ต้องมีข้ออื่นมากำหนดเช่นไม่ต้องไปหลอกลวงเขาไม่ต้องไปไม่ไปหลอกลวงเขาลูกเขายังมีพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูนะท่านไปหลอกลวงลูกสาวเขาไปหลอกลวงลูกชายเขามาเนี่ยท่านก็ผิดบาปเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโดยข้อหารักทรัพย์ลูกก็เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ถูกต้องไหมล่ะครับมันเวลาเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาต้องไปขอพ่อขอแม่ให้พ่อแม่อนุญาตก่อนจะได้ไม่ถือว่ารักทรัพย์นั่นเองโอเคไหมเป็นทรัพย์ที่มีชีวิตอ่ะรักหมาเขาเนี่ย อย่าว่าแต่รักลูกของเขาเลยหมาเขาที่เขาเลี้ยงเขารักเนี่ยก็ไปรักไม่ได้ใช่ไหมผิดบาปเหมือนกันเนี่ยนะถ้าท่านจะครองศีลในข้อ3นี้ท่านต้องมีสำนึกรู้ว่าท่านต้องไม่ฉุดฆ่าอนาจารการฉุดฆ่าอนาจารนี่ก็คือการใช้อำนาจการใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นโดยทำอย่างไม่ละอายคำว่าอนาจารเนี่ยแปลว่าอับแล้วว่าไม่ทำอย่างไม่อับอายไปบังคับข่มขืนนะบังคับคุณบังคับไปเอาเข้ามาไปฉุดฆ่ามาโดยไม่ขออนุญาตไม่ขออนุญาตทั้งเจ้าตัวที่เราเป็นคนชอบใจและเอามาไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของคนที่เราไปฉุดฆ่าเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งอนาจารก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายไม่มีปัญญาจีบเขาหรือไงไม่มีปัญญาทำความดีงามเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงรักเราได้หรือไงเราถึงต้องไปใช้อำนาจฉุดฆ่าใช่ไหมแสดงว่าเราไร้ความสามารถมันน่าอายอ่ะนะมันการที่เราไม่ไปประพฤติผิดในกามกับสาวหนุ่มคนไหนเป็นเพราะเราอายเรารู้จักอายไม่ไปฉุดฆ่าเขาเนี่ยเพราะเราอายคำว่าฉุดฆ่านี่แปลว่าไม่ไปยื้อแย่งไปยื้อแย่งเขามาตามที่สองเราจะครองศีลในข้อนี้ได้ก็คือเราต้องไม่ข่มขืนจิตใจผู้อื่นต้องไม่ข่มขืนจิตใจผู้อื่นสามีภรรยากันเนี่ยนะการที่จะไปมีความสัมพันธ์กันในกามอะไรพวกเนี้ยนะในเรื่องของการข่มขืนจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมเนี่ยนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่ามึงข่มขืนจิตใจกูยังไม่โอเคถึงแม้กูเป็นผัวมึงเป็นเมียมึงก็ตามมันจะเป็นเงื่อนไขให้การให้เกิดการฟ้องหย่าได้นะกฎหมายเขาให้นะไม่ได้ห้ามนะว่าเนี่ยถ้าจะมีอะไรกันกับภรรยามีอะไรกันกับสามีต้องข่มขืนจิตใจมันทุกครั้งก็เลยไม่ทนไม่ไหวไม่ได้เลยมาขอหย่านะไม่มีนะถ้าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะไม่มีการข่มขืนจิตใจพวกนี้มันการประพฤติผิดในกามนี้ห้ามละเว้นไว้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเรานะแล้วก็ไปบังคับจิตใจเขาถึงแม้เขาแค่ชอบแต่เขายังไม่รักเราจะไปมีอะไรกันกับเขาเนี่ยนะก็ไม่ได้นะก็ผิดนะเพราะไปข่มขืนจิตใจเขาไปบังคับเขานะและอย่างสุดท้ายต้องไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงเขานะให้เขายอมนี่ก็เรียกว่าทำผิดในกามไปหลอกลวงเขาส่วนมากผู้ชายก็ชอบหลอกว่ายังไม่มีเมียใช่ไหมยังไม่มีเมียนะหรือยังไม่มีเมียน้อยเมียน้อยๆนะแต่ว่ามีเมียเยอะอะไรแบบนี้นะก็สุดแท้แต่หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไม่ยั่วยวนให้ผู้ชายเนี่ยหลงไหลไม่ยั่วยวนให้ผู้ชายหลงไหลเลยทำผิดในกามในข้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดมาไม่ฉุดฆ่าอนาจารไม่ข่มขืนจิตใจต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไปยั่วยวนทำให้เขาเกิดจิตติดกามตัณหาขึ้นมานะพวกนี้มันเป็นพวกดำกฤษณามันเปลี่ยนไม้หอมแต่เป็นสีดำนะเรื่องกามอารมณ์พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าการประพฤติผิดในกามมันมีกรอบของมันอยู่ตรงไหนบ้างนะไม่ไปฉุดฆ่าอนาจารอายคนเขาถ้าจะเอาเมียสักคนหนึ่งเอาผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้ความสามารถต้องใช้ความรู้ใช้ความรักแล้วข้อที่สองต้องไม่ข่มขืนจิตใจแปลว่าเขาต้องยอมถ้าเขาไม่ยอมก็อย่าไปยุ่งหรือประการที่สามกลัวเขาไม่ยอมก็เลยไปหลอกลวงเขาหรือกลัวเขาไม่สนใจก็ไปทำชะเวิบชะวาบใส่เสื้อผ้าพื้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปยั่วยวนทำให้เขาหลงไหลนะถ้าไม่ยั่วยวนเขาก็ไม่หลงไหลอันนี้ก็ผิดบาปนะครับนะทั้งหมดก็เลยนี่คือจิตสำนึกแห่งการครองศีลเราเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ลึกเพื่อท่านได้รู้ว่าจำศีลกับครองศีลมันไม่เหมือนกันมันที่ท่านปฏิบัติอะไรยังไงท่านต้องอธิบายได้ว่าฉันนะไม่ประพฤติผิดในกามเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วฉันไม่ประพฤติผิดเนี่ยนะผิดคือผิดอย่างไร
ถ้าจะถูกต้องคืออย่างไรนี่คือต้องมีจิตสำนึกที่จะรับรู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นมันเป็นโมฆะหมดเลยครับเราบอกแล้วนะขนาดเป็นนักบวชครองเพศบรรพชิตสิ้นชีวิตไปแล้วจบอายุขัยไปแล้วก็ไม่สามารถจะนิพพานได้ก็เพราะว่าไงก็เพราะว่ารู้แต่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเพราะได้แค่จำเพื่อทำจำเพื่อท่องแต่ไม่ได้ครองเพื่อทำจำเพื่อท่องแต่ไม่ได้ครองเพื่อทำมันเลยหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่ก็จึงเป็นบทเรียนของวันเสาร์นี้อีกบทเรียนสำคัญหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆครับจิตสำนึกแห่งการครองศีลประการต่อเว้นจากการพูดเท็จเลอะเทอะหลายท่านบอกโอ้เว้นจากการพูดโกหกไม่พูดปดเนี่ยนั่นแค่จำเพื่อท่องแต่ถ้าจำเพื่อครองนะจำเพื่อครองรู้เพื่อครองก็ต้องประการที่หนึ่งครับการที่บอกแค่สั้นๆว่าไม่พูดปดมุสาแปลว่าพูดปดไม่พูดเท็จเราแถมคำว่าเลอะเทอะไว้ให้นะประการที่หนึ่งแค่ท่านพูดไม่ตรงกับความจริงที่ท่านรู้ในจิตของท่านข้างในรู้ว่าความจริงอะไรคืออะไรแต่เวลาพูดออกไปให้คนอื่นเขารับรู้ท่านพูดไม่ตรงกับที่ท่านรู้เขาเรียกว่าไม่พูดตรงความจริงที่ท่านรู้เขาเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันไม่ได้รัก

ผู้อื่นทั้งที่จริงๆแล้วท่านก็รู้ว่าผู้อื่นนั้นน่ะเขาไม่ได้ร้ายอย่างที่ท่านพูดแต่ท่านต้องการจะทำร้ายเขาท่านเลยใส่ร้ายเอาเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีใส่เขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือพูดจาหมิ่นหยามหรือหยามหมิ่นแต่ว่าดูถูกเขาเหยียดหยามเขาโอ้ยน้ำหน้าอย่างเองอ่ะมึงก็ทำได้แค่นี้ละวะนี่คือหมิ่นหยามบาปแล้วนะครับบาปแล้วนะครับหรือพูดจาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพูดแล้วทำให้คนฟังเขาเสียสมดุลนะเช่นไลฟ์สดใน YouTube ท่านสังเกตไหมบางคนพูดจาหยาบคายมาท่านฟังแล้วหูอี้เลยนะฟังแล้วโอ้โหต้องทนฟังแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นเพราะพูดจาหยาบคายมากพูดธรรมะคุยว่าพูดธรรมะคุยว่ากล่าวความรู้ชั้นสูงให้กับผู้ชมที่เป็นผู้ฟังโดยที่ตัวเองไม่รู้นะคนที่จะมาฟังตัวเองพูดนะอาจจะมีบุคคลชั้นสูงอาจจะมีคนที่สมดุลทางจิตวิญญาณหรืออาจจะมีขี้ครอกตามท้องถนนหรือใครเป็นชนชั้นไหนไม่รู้มาฟังท่านแล้วเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณเข้ามาฟังคำพูดคำจาที่ก้าวร้าวหยาบคายของท่านเข้าแล้วมันเป็นยังไงบางคนถือเป็นเท่มากต้องพูดจาหยาบคายอ่ะน่าเสียดายมากนะบางคนเนี่ยเป็นดาราอยู่ในขณะนี้นะเป็นสตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์ทาง YouTube ทำความดีเยอะแยะนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีแต่เสียอย่างเดียวเนี่ยปากเสียปากจัดแล้วคำพูดคำจาของท่านมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรครับการใช้คำพูดที่เลอะเทอะการใช้คำพูดที่หยาบคายพูดจาใส่ร้ายก้าวร้ายก้าวล่วงผู้อื่นมันพอพูดแล้วเนี่ยมันทำให้คนฟังทำหน้าเหม็นเหม็นคำพูดเนี่ยเหมือนเหม็นอุจจาระนั่นแสดงว่าท่านที่พูดจาหยาบคายหรือแค่สองประการนั้นยังมีประการที่สามท่านไม่ต่างกับการผายลมหรือเบ่งอุจจาระบ้วนออกมาทางปากเพราะพอคนฟังแล้วเขาทำหน้าแบบเนี่ยหน้าแบบเนี้ยเหม็นใช่ไหมครับเป็นคำพูดที่เหม็นแต่คำพูดของเราพูดเพราะนะท่านฟังแล้วท่านยิ้มท่านรับได้เพราะหอมเป็นคำพูดที่หอมหวานมากมีสิ่งเดียวนะฮะท่านสังเกตไหมตาเนี่ยเวลามองนะแล้วเอาจากข้างในเอาจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจออกมาทางสายตาและสายตามองจากภายนอกดึงเข้าไปข้างในเข้าออกทางเดียวกันรูจมูกมี2รูหายใจออกซิเจนเข้าไปคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาทางรูจมูกก็มีประโยชน์กับต้นไม้ใช่หรือไม่ต้นไม้เนี่ยจะใช้ออกซิเจนสังเคราะห์แสงแค่ตอนกลางคืนแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่เวลากลางวันเนี่ยที่ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยตื่นเนี่ยต้นไม้จะผลิตออกซิเจนมาช่วยเติมเต็มในบรรยากาศแล้วดูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่พวกท่านหายใจออกมาทิ้งไว้ในบรรยากาศเข้าไปนึกออกไหมต้นไม้เวลาสังเคราะห์แสงแล้วจะคายออกซิเจนออกมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์สังเคราะห์แสงแต่เวลากลางคืนเนี่ยเขาปรุงอาหารเนี่ยเขาจะคายอะไรออกมาล่ะคายคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเองคือท่านนอนหลับท่านใช้ออกซิเจนน้อยมากกว่าตอนที่ท่านตื่นต้นไม้พระบิดาเลยกำหนดให้เขากินออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มีหูเหมือนกันใช่ไหมหูมีสองข้างนะฟังหูไว้หูใช่ไหมฟังแต่สิ่งที่ดีๆอีกหูหนึ่งก็ลองฟังสิ่งที่ไม่ดีดูบ้างเป็นยังไงอะไรแบบนี้มีปากเท่านั้นนะปากไว้เอาเข้าแต่ตูดเอาไว้เอาออกเพราะว่ากินทางปากแล้วเอาอีกสิ่งที่กินเนี่ยนะคายออกมาทางปากอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้แล้วเนี่ยพระบิดาจึงไม่ให้ออกมาทางปากจึงให้มีช่องทางออกอีกทางหนึ่งกินข้างบนออกไปทางข้างล่างนั้นถ้าท่านใช้คำพูดหยาบคายเนี่ยพระบิดามิทรงปลื้มมิทรงโปรดให้คนพันนั้นเนี่ยมากล่าวธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ฟังพระบิดาจะไม่ทรงเลือกจะไม่ทรงปลื้มเพราะพระสัจธรรมของพระองค์นั้นสูงส่งมากจะแปดเปื้อนสิ่งโสโครกโสมมสกปรกไม่ได้โดยเฉพาะอนุตตรธรรมพระบิดาจึงต้องส่งเรามาแล้วเราก็มาเกิดภพชาตินี้ภพชาติที่7ไม่ได้มามากมายจนสันดานเสียจริตเสียไปหมดแล้วไม่ใช่เพื่อให้กล่าวพระโอวาทของพระองค์ด้วยความใสบริสุทธิ์นั่นเองเราจึงย้ำกับท่านว่าเรากล่าวความจริงกับท่านทุกอย่างเป็นความจริงหมดสิ่งสกปรกโสมมโสโครกหลอกลวงอะไรต่างๆผ่านคำพูดเรานี้ไม่มีแน่นอนจะมาน้าวโน้มจิตใจท่านด้วยการหลอกลวงท่านก็ไม่มีครับจะมาก้าวร้าวก้าวล่วงท่านไม่มียกเว้นสร้างสติทางวิญญาณด้วยการเตือนแรงๆหรือด้วยการสอนให้สำนึกด้วยความรักของเราเท่านั้นที่เราทำที่บอกว่าปากจัดเนี่ยก็เพราะว่า
เตือนแรงๆเพื่อให้เกิดสติธรรม

วิญญาณแรงๆหรือเพื่อกระชากจิตสำนึกเท่านั้นนะก็ด้วยความรักและหวังดีนะโอเคไหมนะปากที่สำคัญนะครับอย่างที่สามอย่างที่สามการพูดเท็จหรือพูดเลอะเทอะก็คือการผิดคำมั่นสัญญาหรือผิดสัจจะที่ให้ไว้ให้สัญญากับใครไว้แล้วท่านต้องไม่คืนคำเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะเวลาสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ในย่านใดเรื่องใดก็ตามจะมาโกหกว่าไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นใดย่านใดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็แปลว่ามันเกิดกรรมที่มีผลกรรมเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อท่านไม่ทำตามที่ให้คำมั่นไว้ให้สัจจะไว้ท่านผิดบาปอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นการเว้นจากการพูดจาเลอะเทอะพูดเท็จพูดไปตรงความจริงอะไรพวกนี้ถ้าท่านรู้สำนึกแล้วปฏิบัติอย่างมั่นคงนั่นแปลว่าท่านครองศีลข้อที่4นี้ได้เป็นอย่างดียิ่งไม่ใช่ปากบอกครองศีลไม่พูดเท็จไม่มุสาแต่พอเข้าได้เข้าเข็มขึ้นมาก็เผลอก็มุสาอยู่ดีอย่างนี้ผิดอีกข้อครับก็คือมุสาข้อที่ว่าจะไม่มุสาก็ผิด2ซ้อนนะครับนี่คือความจริงครับน้องที่รัก3ประการในข้อ4นะต่อไปจิตสำนึกแห่งการครองศีลจิตสำนึกแห่งการครองศีลประการที่เว้นจากการเสพสุรายาเสพติดท่านต้องเว้นจากการเสพสุรายาเสพติดถ้าจะครองศีลข้อนี้ท่านต้องรู้อะไรอย่างแรกครับสุราหรือยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่จะทำร้ายสติปัญญาของท่านคือทำลายสติเมื่อไม่มีสติโอกาสที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองมันเป็นศูนย์ครับถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าที่หลักๆก็คือต้องสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ขึ้นมาให้ได้จิตสำนึกนั้นมันคือจิตกับปัญญาที่จะต้องทำหน้าที่ร่วมกันมันถ้ามันมีแต่จิตแต่จิตไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองได้ท่านก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลท่านก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณในภพชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ก็แสดงว่าเสียชาติเกิดเวลาท่านเจอบททดสอบจิตสำนึกตามบทละครชีวิตที่เขียนกันมาท่านก็จะสอบตกเพราะเมื่อขาดสติท่านก็จะเข้าถึงสองสิ่งไม่ได้คือความรักกับปัญญาถ้าเราใช้ความรักกับปัญญาไม่ได้โอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โอกาสที่ท่านจะสามารถข้ามผ่านบททดสอบต่างๆได้อย่างราบรื่นมันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านงดเว้นการเสพสุรายาเสพติดด้วยเหตุผลที่ท่านรู้ว่าตรงนี้เป็นการทำลายจิตตปัญญาของตัวท่านเองแล้วปิดโอกาสการหลุดพ้นนิพพานท่านก็เลยไม่ดื่มท่านก็เลยไม่เสพเราไม่พูดในทางโลกนะถ้าติดไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยมันจะขายสมบัติทุกชิ้นแม้กระทั่งลูกผัวตัวเมียของตัวเองมันขายหมดเราไม่พูดถึงสิ่งนั้นนะมันเป็นเรื่องทางโลกคนพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราพูดทางด้านอนุตตรธรรมให้ท่านฟังเราพูดในมิติของจิตวิญญาณให้ท่านฟังประการที่สองการเสพสุรายาเมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายกายสังขารของตัวเองดื่มเข้าไปเนี่ยในน้ำเลือดของท่านก็จะเต็มไปด้วยน้ำแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นน้ำพิษมันก็จะไหลเวียนไปทุกเซลล์อวัยวะร่างกายเมื่อไหลไปทั่วแล้วมันก็จะไปที่ตับเพื่อจะเอาสิ่งที่เป็นพิษเนี่ยไปทำลายที่ตับแต่ปรากฏว่าเมื่อไปทำลายที่ตับมันร้อนใช่ไหมมันก็ไปเผาตับจนตับแข็งพอตับแข็งตายลูกเดียวคนที่เสพโดยเฉพาะสุรายาเมาเนี่ยจะตายเพราะโรคตับแข็งเนี่ยเยอะที่สุดนอกนั้นก็เรื่องอื่นครับสติปัญญาฟั่นเฟือนสมองเสื่อมนะอวัยวะร่างกายภายในชำรุดทรุดโทรมเพราะว่ายาเสพติดนี่แหละเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นภัยต่อกายสังขารทำให้อายุสั้นและบางทีถ้าเมาจนขาดสติก็ไปฆ่าคนอื่นตายหรือไปกวนประสาทคนอื่นเขาก็กระทืบตายเพราะเมาเนี่ยแค่ตั้งหลักให้สมดุลยังทำไม่ไหวเลยจะไปชกจะไปต่อยสู้กับใครได้ก็ถูกเขาทำร้ายจนตายไม่ฆ่าคนอื่นตายเพราะขาดสติก็ตัวเองก็ถูกคนอื่นขาดสติที่ตัวเองไปยั่วโมโหเขาเนี่ยทำให้ต้องตายมันร่างกายสังขารของตัวเองเนี่ยจะไม่ปลอดภัยประการที่3เป
็นการทำร้ายครอบครัวของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะใส่ใจดูแลผัวผัวเมียเมียลูกๆของตัวเองเพราะแค่จะเอาตัวรอดจากการเมาไม้ก็ไม่ได้นะหรือต้องรีบทำมาหากินเพื่อหาเงินหาเงินมาชดใช้มาจ่ายยาเสพติดที่ตัวเองเสพซื้อแล้วทำให้รายได้ในครอบครัวไม่มีเพิ่มครอบครัวก็ต้องกัดกินก้อนเกลือทนนะเพราะว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวเนี่ยเอาเงินไปผลาญกับยาเสพติดหมดเพราะมันเสพจนติดนะไม่เสพก็ไม่ได้จะลงแดงอะไรแบบนั้นนะเห็นไหมเป็นการทำร้ายครอบครัวตัวเองด้วยไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวถ้าเรางดเว้นจากสุรายาเมาได้ด้วยจิตสำนึกใน3ประการที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนี่แปลว่าท่านจำศีลเพื่อครองศีลไม่ใช่จำศีลเพื่อท่องแต่ท่านครองศีลเพื่อทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนี่คือ3ประการมีคำถามต่อไปว่าทำไมมนุษย์จึงต้องครองศีลด้วย

มีคำถามต่อไปว่าทำไมมนุษย์จึงต้องครองศีลด้วยมีคำถามว่าทำไมอ่ะมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายเนี่ยจึงต้องครองศีลด้วยไม่ครองศีลไม่ได้เหรอทำไมต้องครองศีลด้วยมีคำตอบทำไมต้องครองศีลการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุให้คนอื่นฆ่าหรือฆ่าเองก็ตามมันคือถ้าท่านละเว้นด้วยจิตสำนึกของท่านนะผลก็คือมันคือการฝึกจิตของท่านให้อ่อนโยนและมีเมตตาเป็นการฝึกจิตของท่านให้อ่อนโยนและมีเมตตาเราเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าที่ของจิตหยาบคือต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อที่จะไปสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านเองให้ได้นั่นคือหน้าที่หลักของจิตหยาบเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีจิตเมตตาอะไรต่างๆพวกนี้มันคือการฝึกจิตของท่านให้อ่อนโยนและมีเมตตาเพื่อจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกจนถึงขั้นสูงสุดได้ในชีวิตประจำวันท่านจึงต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่คือประโยชน์เห็นไหมฮะรู้ว่ารู้สำนึกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องรู้ด้วยประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรด้วยนี่คือการครองศีลครองศีลครับพี่น้องครับเราขอแถมให้ข้อเสียของการฆ่าสัตว์ข้อเสียของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คืออย่างแรกทำลายระบบของตัวเองพันธสัญญา6บอกว่าข้อที่1ทั้งสัตว์และมนุษย์เนี่ยจะต้องมาเกิดโดยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกสัตว์ก็รักเป็นมนุษย์ก็รักเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ไอ้บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์เนี่ยคือการสอนด้วยการใช้สมองซีกซ้ายมันเป็นโลกิยธรรมรักเพื่อเอาไงฮะมันถึงทุกข์ฉันรักเธอนะเธอต้องรับรักฉันนะถ้าเธอไม่รับรักฉันน่ะฉันรักเธอไม่ได้นะฉันเป็นทุกข์ฉันรักเธอแทบเป็นแทบตายแต่ทำไมเธอไม่รักฉันฉันก็ทุกข์นี่คือรักเพื่อเอาทั้งนั้นนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับแต่ความรักในความหมายของจิตจักรวาลคือรักเพื่อให้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เดินทางสายกลางระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือทางสายกลางมันการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นการทำลายระบบของตัวเองมนุษย์โลก 7,000 กว่าล้านคนไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งความรักที่โลกต้องการได้ในการผลิตให้กับโลกโลกจึงต้องอาศัยความรักที่ได้จากสัตว์ประจำโลกจากต้นไม้ประจำโลกเพื่อช่วยกันสร้างความรักและมอบให้กับโลกด้วยถ้าท่านไปตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าท่านไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะช่วยมนุษย์ในการผลิตพลังงานด้านบวกให้กับโลกมันก็ถูกทำลายทิ้งโลกก็จะยิ่งเสียสมดุลหนักขึ้นมนุษย์เหลวไหลเองยังไม่พอยังไปทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระบิดาส่งมาให้ทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกซะอีกตัวเองไม่ทำและยังเอาเท้าราน้ำอีกครับนี่คือมนุษย์ที่ไม่สมดุลข้อเสียประการที่สองคือทำลายสมดุลของระบบโลกระบบโลกมี2มิติคือมิติทางพลังงานกับมิติทางกายภาพจำนวนรูปธรรมของทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกเราวัดด้วยน้ำหนักมวลน้ำหนักมวลของรูปธรรมต่างๆที่อยู่บนระบบโลกจะต้องมีค่าคงที่ตามที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างจำกัดไว้ครับมันคนจะตายไป1คนจึงเป็นเรื่องใหญ่สัตว์จะตายไป1ตัวจึงเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะมันทำให้โลกมีน้ำหนักมวลลดลงเมื่อมีตายต้องมีเกิดใหม่ครับนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมไม่เที่ยงก็ใช่ไงทุกอย่างต้องมีเสื่อมพอมีเสื่อมไปก็ต้องตายพอตายต้องมีเกิดใหม่มันถึงต้องสมดุลตลอดไม่สมดุลไม่ได้ครับกฎแห่งอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมท่านก็รู้กันอยู่เนี่ยคือความจริงแล้วก็มิติทางพลังงานด้วยเสียสมดุลเพราะไปฆ่าสัตว์ที่เขาเป็นเครื่องจักรตัวนึงชิ้นนึงที่ทำหน้าที่มอบความรักให้กับโลกเหมือนกันไปฆ่าเขาตายตัวนึงก็ทำลายเครื่องจักรทิ้งไปชิ้นนึงครับโอเคไหมมันก็เลยทำให้โลกเสียสมดุลประการที่3การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นข้อเสียคือเป็นการเพาะนิสัยดุร้ายและก้าวร้าวคนเราถ้าไม่ดุร้ายมันจะมาฆ่าแกงกินได้ยังไงครับใช่ไหมมีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวทุบตีฆ่าเชือดคอแทงทำลายพวกนี้ครับถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดุร้ายก้าวร้าวจนเคยชินนะ
ฆ่าสัตว์ได้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็ยิ่งง่ายครับมันจะเป็นการมันเป็นข้อเสียที่ไม่ควรทำนะทั้งหมดเนี่ย3 ประการข้อเสียของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำถามต่อไปครับทำไมต้องครองศีลละเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นเพื่ออะไรครับก็เพื่อฝึกจิตให้ละวางกิเลสตัณหาการที่เราไปอยากได้ของคนอื่นเพราะว่าเราโลภถูกไหมอยากได้ของเขามากจนเนื้อตัวสั่นก็แปลว่าโลภมากความโลภมันก็คือผลผลิตของกิเลสตัณหาในจิตของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกการที่จะเอาอะไรของใครอยากได้ของใครให้ขอเมื่อขอแล้วเขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรเราก็วางนะไม่มีจิตใจไหวหวั่นที่จะไปอยากได้เขาอีกใช่ไหมมันเป็นการฝึกจิตให้ละวางกิเลสตัณหานั่นเองเป็นการฝึกในชีวิตประจำวันนี่คือข้อ2ข้อเสียของการลักขโมยล่ะพี่น้องครับข้อเสียของการลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ประการที่1ก็คือตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาถ้าจิตของท่านยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาท่านรู้ไหมปัญหาของชีวิตท่านคืออะไรท่านจะเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ไม่ได้ท่านจะเข้าถึงปัญญาไม่ได้เพราะจิตของท่านเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างถ้าจิตมันยังอยู่อย่างอยากจิตยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เกาะกุมในจิตจิตนั้นจะไม่มีที่ว่างที่ให้ความรักเกิดขึ้นได้จิตนั้นจะไม่มีความสามารถที่จะไปโปรแกรมสมองเพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดรู้และรู้คิดอะไรได้จิตมันทำหน้าที่ได้อย่างเดียวไม่มันทำหน้าที่สองอย่างไม่ได้ที่เราเคยบอกว่าขณะที่ท่านกำลังรักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็จะให้มีความโกรธความชังเกิดขึ้นมาในฉับพลันบัดดลนั้นไม่ได้หรือขณะที่กำลังโกรธเกลียดเคียดแค้นใครอยู่และจะให้เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นรักอย่างฉับพลันทันทีจิตท่านนุ่มมนุษย์คนไหนก็ทำไม่ได้มันทำได้ทีละอย่างมันคนที่ฉลาดเขาจึงใช้จิตให้มีเมตตาไว้ตลอดเวลาใช่ไหมและเมื่อจิตมีเมตตาเนี่ยจิตนั้นก็จะว่างสามารถที่จะวางคำถามไปในสมองเพื่อให้สมองคิดสร้างกระบวนการคิดอะไรต่างๆด้วยปัญญาของสมองได้เนี่ยประการที่สองการข้อเสียของการลักขโมยก็คือเป็นตัวปิดกั้นความรักอย่างที่เราบอกนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือเป็นตัวปิดกั้นสติปัญญานี่คือข้อเสียของการลักขโมยข้อเสียของการลักขโมยทำไมต้องครองศีลในประการที่สามละเว้นจากการประพฤติผิดในกามทำไมจึงต้องเข้าถึงตรงนี้ประโยชน์ที่ได้คือฝึกให้รู้จักรักครอบครัวของตัวเองนั่นคืออย่างแรกถ้ายังมีใจไปเที่ยวเจาะเจาะแตะอยู่ข้างนอกนี่แสดงว่าใจห่างจากครอบครัวใจห่างจากครอบครัวมันจะมีโอกาสทำให้ครอบครัวนั้นเสื่อมความมั่นคงอาจจะถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดผัวไปทางเมียไปทางลูกไปทางได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านละเว้นจากการประพฤติผิดในกามซะถ้าท่านจะตามทำตามศีลข้อนี้ให้รู้ว่าประโยชน์คือฝึกให้รู้จักรักครอบครัวนะเมื่อรักครอบครัวแล้วก็จะไม่ไปหมกมั่วในกามกับผู้อื่นกับคนอื่นที่ตัวเองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยยกเว้นมีเหตุแห่งกรรมสัมพันธ์อันนี้เป็นข้อยกเว้นแต่ก็พูดไม่ได้เพราะพวกท่านไม่สามารถล่วงรู้อดีตชาติและปัจจุบันชาติที่เชื่อมโยงกับอดีตได้ยกเว้นท่านโชคดีและท่านรู้มันเมื่อไม่รู้ก็เนี่ยฝึกให้รักครอบครัวไว้แล้วก็ไม่หมกมั่วในกามโอเคไหมเพราะการหมกมั่วในกามเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยมันมีข้อเสียจะทำให้ท่านเนี่ยเจอข้อเสียข้อเสียของการหมกมั่วในกามคืออะไรบ้างเราจะไปแบบเร็วๆนะฮะ 1. ทำลายครอบครัวอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะบ้านแตกแน่นอนครับมีผัวน้อยมีเมียน้อยในบ้านแตกแน่นอนประการที่2เป็นตัวอย่างที่เลวให้กับลูกๆที่อยู่ในครอบครัวเป็นตัวอย่างที่เลวให้กับฝ่ายตรงข้ามเช่นสามีเป็นตัวอย่างที่เลวให้ภรรยาภรรยาเป็นตัวอย่างที่เลวให้กับสามีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เลวให้กับคนอื่นในสังคมและทำให้สังคมนิยมตามและยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับนึกออกไหมฮะนะทำลายครอบครัวเป็นตัวอย่างที่เลวและอย่างที่สามคือถ้าเราหมกมั่วในเรื่องของกามคุณมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกับจักรวาลได้การติดต่อกับจักรวาลก็คือการสื่อสารเป็นภาษาจิตเป็นสื่อสารภาษาเป็นการสื่อสารภาษาสากลระหว่างตัวเองกับเทพกับพรหมตนเองกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตนเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะทำให้ท่านติดต่อกับจักรวาลไม่ได้
พราะว่าพลังงานภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันสับสนเพราะการเสพกามการเสพเมถุนพวกนี้มันทำให้พลังงานในกายสังขารของท่านเกิดการสับสนต้องใช้เวลาในการคืนความสมดุลให้มันหายจากการสับสนนี้อย่างน้อย 3-7 วันพวกนักบวชทั้งหลายนักพรตทั้งหลายเขาถึงห้ามเสพเมถุนห้ามหลั่งน้ำกามพูดง่ายๆเพราะว่าเมื่อถึงจุดคลายแม็กซ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้พลังงานในร่างกายของนักบวชเนี่ยสับสนไปหมดเลยนักบวชจะไม่สามารถถือคบเพลิงคือให้ความรักหรือให้แสงสว่างกับดาวเคราะห์โลกเสรีตามที่ตัวเองอาสาว่าจะเป็นนักบวชเพื่อทำหน้าที่นี้ได้พระศาสดาจึงห้ามในเรื่องนี้ไว้เพราะว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้3วัน7วันเป็นอย่างน้อยไงเสียหายไหมครับเพราะไม่มีคนช่วยถือคบเพลิงให้กับโลกก็คือให้พลังงานความรักกับโลกทำให้เกิดการระเบิดในแกนโลกอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังเห็นไหมนี่คือข้อเสียแต่หมกมั่วในกามมันไม่ใช่ว่าการหมกมั่วในกามแล้วมันมีบาปมีกรรมมีเวรมีอะไรไม่หรอกถ้าพอใจก็เชิญนะครับแต่มันมีปัญหาตรงนี้ครับถ้าท่านรู้ท่านเข้าใจการหมกมั่วในกามของท่านมันก็คงจะลดลงและคงจะละเว้นได้มีแค่ผัวๆเมียๆของเราเองก็พอแล้วใช่หรือไม่นี่คือ3ข้อทำไมต้องครองศีลข้อต่อไปทำไมต้องครองศีลด้วยการละเว้นการพูดเท็จพูดใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่มีสัจจะเพราะอะไรครับเพราะต้องการฝึกจิตของท่านให้มีนิสัยหรือมีจริตที่ซื่อตรงให้มีจริตที่ซื่อสัตย์และในทางโลกก็คือเป็นคนน่าเชื่อถือเพราะเป็นคนที่พูดคำไหนแล้วเป็นคำนั้นแต่ถ้าในมิติของจิตวิญญาณแล้วความซื่อสัตย์หรือความซื่อตรงสำคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับข้อเสียของคนไร้สัจจะมันคืออะไรท่านรู้ไหมครับมนุษย์ด้วยกันไม่มีใครเชื่อถือเหมือนเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อถือเพราะพูดเท็จพูดปดไม่พูดความจริงอย่างที่สองนอกจากจะไม่มีใครเชื่อถือแล้วท่านก็จะไม่มีคนจริงใจท่านจะไม่มีใครจริงใจกับท่านเลยที่ท่านคบเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าท่านเป็นคนเชื่อถือไม่ได้เชื่อน้ำหน้าไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เชื่อวาจาไม่ได้และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากท่านต้องรู้มันเป็นอนุตตรธรรมที่สำคัญเนี่ยเมื่อท่านตกนรกไปเนี่ยท่านจะตกนรกนานนะครับถ้าท่านตกนรกนะท่านจะตกนรกนานนะครับถามว่าทำไมตกนรกนานในแต่ละขุมเพราะท่านเป็นคนไม่มีสัจจะโยมบาลถามท่านว่าภาพที่เห็นบนจอเนี่ยเป็นภาพของเธอใช่ไหมที่ทำผิดคิดร้ายในกรรมนี้กรรมนี้ถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะตอนเป็นมนุษย์นะไม่มีสัจจะพอไปเป็นจิตวิญญาณแล้วก็จะเอาความไม่มีสัจจะที่เป็นคุณสมบัติด้านลบนั่นติดจิตวิญญาณไปด้วยพอท่านโยมบาลถามไม่ใช่หนูไม่ได้ทำไม่ใช่ผมไม่ได้ทำยืนกระต่ายขาเดียวทั้งที่ภาพที่อยู่บนจอที่ฉายให้ดูอะมันเก็บภาพไปตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์แล้วแสดงพฤติกรรมนั้นเอาไว้ยังปากแข็งยืนกระต่ายขาเดียวไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำมันก็เลยต้องอยู่ตรงขุมนรกตรงนั้นจนกว่าจะยอมรับและสำนึกว่าตัวเองเป็นผู้กระทำจริงยอมรับว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วแค่นี้ก็จบมันถ้าสร้างสันดานโกหกตอแหลไว้บนโลกเนี่ยพอตายไปลงไปในนรกจะซวยหนักเข้าไปอีกครับแล้วทำให้นรกมันล้นก็อีกตรงนี้ครับเพราะพูดโกหกพูดเท็จจนเคยตัวกว่าจะสำนึกได้เพราะจิตวิญญาณมันหลงมิติไปแล้วนะกว่าจะสำนึกได้เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนตอนเป็นมนุษย์นะครับเพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีจิตหยาบมีกายหยาบช่วยเหลือนะเพื่อจะปรับจิตสำนึกให้ถูกต้องได้แต่ตอนเป็นจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหลำบากมากเป็นกล่องพลังงานแล้วสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่ผิดปกติที่ไม่ปกติอยู่แล้วจะทำให้มันปกติขึ้นมาเองเนี่ยยากมากต้องถูกทำร้ายต้องถูกลงโทษให้ทุกทรมานจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดของความทุกทรมานเนี่ยจึงจะสำนึกได้มันถึงต้องติดคุกในนรกหรือตกนรกนานนะไม่ต้องพูดนานนะเสียวนะ3ข้อเอาไปข้อต่อไปทำไมต้องครองศีลข้อละเว้นการเสพสุรายาเสพติดถ้าท่านไม่รู้ข้อนี้ความสำนึกที่สมบูรณ์ในการละเว้นก็จะไม่เกิดขึ้นท่านต้องรู้ว่าการไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพสารเสพติดนั้นก็เพื่อฝึกให้ท่านรู้รักษาสติ
พื่อที่จะใช้ปัญญาของท่านฝึกให้ท่านรู้รักษาสติก็คือไม่ทำลายสติด้วยการดื่มไอ้ของพวกนี้และนอกจากการทำลายสติของท่านด้วยการดื่มของเครื่องดองของเมาพวกนี้แล้วนะการปล่อยให้สติแตกถูกยั่วยุตกเป็นทาสของความรู้สึกซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเราเคยบอกท่านว่าท่านต้องใช้กฤตสติคอยค้ำจุนสติท่านไว้ไม่งั้นมันจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วต่อไปนะตัณหามันก็จะตามมาตัณหาและอารมณ์หยาบๆก็จะตามมาทำให้เสียหายหมดท่านจึงต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะรักษาสติก็คือต้องไม่ทำลายสติตัวเองด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาเพราะว่าถ้าท่านไม่มีสติท่านจะไม่สามารถใช้ปัญญาได้ถ้าไม่ใช้สติถ้าไม่มีสติท่านไม่สามารถจะใช้ปัญญาของสมองได้มีของแถมข้อเสียของคนโง่นี่เราเอาเฉพาะบนโลกนะไม่ลงไปในโลกมันไกลไปในนรกอ่ะเอาบนโลกข้อเสียของคนโง่ก็คือ1จะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์นำหน้าใช้แต่อารมณ์นำหน้าเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช้ปัญญาไม่คิดก่อนเชื่อไม่คิดก่อนพูดไม่คิดก่อนทำไม่คิดก่อนคิดไม่คิดก่อนปฏิเสธว่าไม่เชื่อจะใช้แต่อารมณ์หรือความรู้สึกควบคู่ไปด้วยกันเนี่ยนำหน้าโอกาสผิดพลาดในการดำเนินชีวิตโอกาสผิดพลาดในการตัดสินใจอะไรสูงมากถ้าใช้อารมณ์นำหน้าประการที่สองข้อเสียของคนโง่คือใช้ปัญญาไม่เป็นคนโง่ก็คือคนที่มีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่เป็นคือคนโง่ประการที่สามคนโง่จะถูกคนชักจูงง่ายเอาของรางวัลเอาอามิตรมาล่อทั้งที่เขาล่อเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมก็ไม่รู้แล้วเมื่อเอามาล่อมาจูงแล้วถ้าทำตามแล้วมันจะได้ประโยชน์โทษผลหรือเป็นโทษก็ไม่ทราบคนโง่จะถูกชักจูงง่ายขอแค่เพียงข้าพอใจทำให้ข้าพอใจทำให้ข้าชอบใจก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยเสียรู้ง่ายเสียท่าง่ายเสียประโยชน์ง่ายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตง่ายด้วยอาจจะมีถูกชักจูงง่ายนี่คือข้อเสียของคนโง่ประการที่สี่คนโง่ก็คือเป็นไงพี่น้องครับคนโง่ก็คือคนที่ใช้อารมณ์นำหน้าใช้ปัญญาไม่เป็นถูกชักจูงง่ายและก็ไม่มีภาวะผู้นำภาวะผู้นำก็คือไม่สามารถที่จะนำตัวเองได้นำคิดนำเห็นนำฟังนำถามนำพูดนำทำไม่สามารถจะเป็นผู้นำตัวเองได้เลยส่วนมากจะถูกคนอื่นจูงให้คนอื่นเขานำก่อนแล้วค่อยทำตามชอบก๊อปปี้อะครับบางคนเนี่ยมีนิสัยก๊อปปี้ก๊อปกับปี้ปี้นี่ปี้สนิทเลยก๊อปก็แค่แนบๆนะแต่ปี้นี่สนิทเลยครับถ้าตอนเป็นเด็กมีนิสัยชอบเรียนแบบชอบก๊อปปี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะแต่นั่นแหละพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลลูกๆตัวเองนิดนึงว่าถ้าลูกมีนิสัยรักการก๊อปปี้แล้วมันจะเป็นสันดานที่เคยตัวพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาไอ้ลูกของท่านเนี่ยมันจะไม่มีภาวะผู้นำนะเพราะมันเคยตัวแต่จะมองว่ามีใครอะไรโดดเด่นบ้างมันก็จะไปก๊อปและจะไปปี้เขามาตลอดมันจะไม่มีอะไรเป็นของมันเองมันจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองที่จะสามารถภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของตัวมันเองได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่คนเนี่ยถ้าเที่ยวเรียนแบบคนอื่นคือก๊อปคนอื่นปี้ของคนอื่นไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยท่านเคยเห็นคนพวกนี้เป็นคนที่มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้มีเกียรติของโลกไหมครับดูอย่างไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนคนอื่นๆแต่ไอน์สไตน์นี่โด่งดังได้เพราะ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2คือสมการทางพลังงานเอาไปสร้างระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ได้ทุกวันนี้ทุกคนยอมรับว่าสุดยอดนั่นเป็นเพราะว่าไอน์สไตน์เนี่ยได้คิดค้นแล้วพบสิ่งที่เป็นเอตทัคคะก็คือสิ่งที่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่ค้นพบคนเลยยอมรับไพทาโกรัสเป็นพระบิดาแห่งวิชาเรขาคณิตใช่ไหมเพราะเป็นเขาคนเดียวและเป็นคนแรกของโลกที่คิดสร้างสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ได้เรียนแบบใครไม่ได้ลอกแบบใครหรือนิวตันอีกคนนึงก็ได้ดังมากเลยนะเรื่องที่โดนลูกแอปเปิลหล่นใส่กระบาลถ้าหล่นใส่หัวเราเราก็ด่าลูกแอปเปิลใช่ไหมเหมือนกวาดใบไม้เยอะก็มาบ่นว่าโอ้ยใบไม้นี่แม่งทำให้กูทำงานหนักแล้วเหนื่อย
ที่เราบอกว่าเฮ้ยมึงไหว้ใบไม้ซะใบไม้นั่นแหละทำให้มึงไม่ตกงานเพราะใบไม้ร่วงมาเยอะนะเขาถึงจ้างมึงทำงานไงมึงมีเงินมีรายได้ก็เพราะใบไม้ใช่ไหมนี่เหมือนกันนะนิวตันไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปนอนหลับอยู่เพลินๆใต้ต้นแอปเปิลอยู่ๆลูกแอปเปิลลูกหนึ่งก็หล่นใส่กระบาลพุ่งมาเจ็บตกใจตื่นนิวตันไม่โกรธลูกแอปเปิลไม่โทษแอปเปิลแต่มองว่าเฮ้ยแอปเปิลมันหล่นใส่หัวกูได้ไงวะก็เลยเกิดการฉุกคิดขึ้นมาใช่ไหมก็เลยค้นพบทฤษฎีแรงความโน้มถ่วงของโลกนิวตันเป็นคนคิดค้นไม่งั้นไม่มีเครื่องบินได้ไม่มีจรวดลอยออกไปในอวกาศหรือหนีออกแรงดึงดูดของโลกออกไปดาวอังคารดาวพุธถ้าไม่มีนิวตันเป็นผู้เริ่มต้นตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับหรืออาร์คิมิดิสถ้าเขาไม่มีความสามารถจากการเป็นคนชอบนอนแช่ในอ่างน้ำเวลาคิดอะไรไม่ออกชอบไปนอนแช่ในอ่างน้ำเพลินๆแล้วคิดไปเรื่อยๆเขาเป็นนักปราชญ์ของสมัยโบราณมีกษัตริย์ในยุคนั้นเรียกอาร์คิมิดิสไปขอคำปรึกษาเพราะเป็นบัณฑิตอาร์คิมิดิสเป็นบัณฑิตแล้วโด่งดังมากจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรไหมเพราะพระราชารวยครับมีทองคำเยอะแยะมากมายก็เลยจะเอาทองคำเนี่ยไปให้ช่างมันหลอมหรือเอาไปทำรูปพรรณอะไรก็แล้วแต่ว่าก็ไม่ไว้ใจช่างทองกลัวมันจะโกงก็เลยปรึกษาอาร์คิมิดิสว่าทำยังไงที่เราจะรู้ว่าไอ้ช่างทองนี่มันไม่โกงทองคำของฉันนะอาร์คิมิดิสบอกยุ่งตายเลยสิกูทำไงดีวะเนี่ยนะเป็นคำถามแรกในชีวิตเลยและคนก่อนก็ไม่เคยมีใครเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยไปนอนอ่างน้ำซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแถวๆริมทางข้างถนนเนี่ยมันจะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เขาทำเอาไว้ให้คนเช่าลงไปนอนแช่เวลาร้อนๆน่ะอาร์คิมิดิสชอบลงไปนอนแช่ระหว่างที่เขาหย่อนกายลงไปในอ่างน้ำซึ่งเขาใส่น้ำไว้ไม่เต็มหรอกแต่เกือบเต็มนะครับพออาร์คิมิดิสตัวอ้วนนะหย่อนตัวลงไปในอ่างน้ำนั้นลงไปนอนปรากฏว่าน้ำเนี่ยที่อยู่ในอ่างเนี่ยมันล้นออกมาข้างนอกล้นออกมาเลยเพียงเท่านี้อาร์คิมิดิสร้องว้าวWonderful เนี่ยสุดยอดนะเขาค้นพบกฎแห่งการแทนที่น้ำเอาทองรูปพรรณเนี่ยไปแทนที่น้ำหกออกไปเท่าไหร่เวลาไปแปรรูปแปรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไอ้ที่แปรรูปไปแช่น้ำดูว่าน้ำเนี่ยมันหกออกมาเนี่ยเท่ากันกับไอ้ตอนเป็นแท่งไหมถ้ามันหายไปแสดงว่าไอ้นี่ช่อโกงทองคำนะอาร์คิมิดิสก็โด่งดังมาตั้งแต่นั้นกฎแห่งแรงลอยตัวแรงขึ้นเท่ากับแรงยกเราเรียนมานะฟิสิกส์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านระวังนะถ้าท่านมีลูกหลานเรียนแบบหรือเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบผู้อื่นนะดีครับแต่ต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยอย่าติดนิสัยตรงนั้นให้คิดด้วยปัญญาหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยถ้าต้องการให้ลูกเป็นคนเด่นคนดังเป็นเอตทัคคะไม่ใช่ไม่มีภาวะผู้นำใช้ชีวิตตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีภาวะผู้นำต้องเดินก้าวตามหลังคนอื่นต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยอย่างเดียวเนี่ยท่านจะเสียใจนะครับว่าแม้ที่ผ่านมานี่ปล่อยให้ลูกของกูนะดีจังเลยเรียนแบบคนนั้นเรียนแบบคนนี้เป็นสุดยอดท่านกำลังทำร้ายลูกของท่านนะระวังให้ดีวันหน้าลูกเขาจะคิดเองไม่เป็นนะคอยแต่ฉลาดมองแล้วก็ปี้ชาวบ้านเวลาไปเรียนหนังสือมันก็จะไปก็ลอกการบ้านของคนอื่นลองดูสิมันจะคิดเองไม่เป็นนะเพราะมันขี้เกียจคิดลอกเอาง่ายกว่าโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่าน

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวิถีของจิตจักรวาลเราจะไม่บอกท่านว่ามีศีล5ข้อ7ข้อ8ข้อ227ข้อเพราะพวกท่านเป็นคารวาสพวกท่านไม่ได้ปลีกวิเวกถือสันโดษเป็นนักบวชท่านยังมีครอบครัวมีผัวๆมีเมียแล้วก็ไม่ต้องถูกหลอกว่าเป็นผู้หญิงนิพพานไม่ได้มีหน้าที่ทำกับข้าวให้ผัวกับลูกกินมีหน้าที่เลี้ยงลูกกับผัวอย่างเดียวมีหน้าที่ดูแลบ้านอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับไม่ว่าหญิงหรือชายที่เกิดมาเนี่ยเป็นเพศหญิงเพศชายเพราะเลือกที่จะมาแบ่งกันทำหน้าที่ไม่ใช่แข่งกันทำหน้าที่มาแบ่งหน้าที่กันทำบนโลกนี้ครับแต่พระบิดาก็ยังให้ต้องมีการสัมพันธ์กันถ้าจะมีลูกทั้งสองคันทั้งสองคนก็ต้องร่วมมือกันไม่งั้นมีลูกไม่ได้ให้เห็นความสำคัญของทั้งคู่ไม่ใช่ว่าผู้ชายทำงานนอกบ้านสำคัญกว่าผู้หญิงเป็นแม่บ้านอยู่ข้างในเป็นช้างเท้าหลังสำคัญน้อยกว่าไอ้ช้างเท้าหลังก็เลยพยายามจะปฏิวัติด้วยกันช้างที่บ้านต้องเดินถอยหลังทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จริงๆแล้วสำคัญหมดทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากท่านใช้ชีวิตประจำวันแบบมนุษย์แบบคารวาสแบบคฤหัสถ์ได้เลยครับนะเพียงแต่ท่านต้องครองธรรมะที่เรากล่าวต่อไปได้ไม่แค่จำได้มันจำได้อยู่แล้วเพราะมันมีแค่ไม่กี่ข้อท่านก็สามารถทำได้และไม่เป็นโมฆะด้วยเพราะท่านทำอย่างมีสมาธิอย่างแรกวิถีของจิตจักรวาลถ้าปรารถนามีชีวิตอยู่อย่างสันติสุขในสังคมขณะเป็นมนุษย์และปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากด่านนภาลัยออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาได้ท่านต้องปฏิบัติตรงนี้รักได้ให้อภัยเป็นเพราะว่านี่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่จิตหยาบจะต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติให้ได้รักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักต้องให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยให้ได้ถึงแม้ท่านเห็นแล้วว่ามันทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านต้องทำข้อหนึ่งนี้ให้ได้รักเพื่อให้รักใครก็ได้ไม่ใช่รักลูกรักเมียรักผัวในครอบครัวของตัวเองเท่านั้นรักทุกคนรักทุกสรรพสิ่งรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและที่สำคัญคือรักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนวิถีของจิตจักรวาลท่านต้องทำตรงนี้ให้ได้แค่รักคนที่ไม่น่ารักได้ก็ลำบากสำหรับท่านแล้วใช่ไหมท่านรู้สึกลำบากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีผู้นำทางจิตวิญญาณคนใดสอนท่านแบบนี้และท่านก็ไม่เคยได้รับการฝึกฝนจิตของท่านปัญญาของท่านให้สั่นสะเทือนด้านจิตสำนึกเพื่อที่จะรักคนไม่น่ารักให้ได้ส่วนมากใครดีมาฉันดีตอบใครชั่วมาฉันก็ชั่วตอบท่านชินกันมาอย่างนั้นพอเราบอกท่านว่าต้องรักให้ได้นะถึงแม้เขาไม่น่ารักให้อภัยเขาให้ได้นะถึงแม้เขาทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านบอกเออยกเว้นพวกมันได้ไหมแล้วท่านกำลังบอกว่ายกเว้นฉันจะไม่นิพพานฉันจะไม่หลุดพ้นกลับบ้านใช่ไหมไม่ได้นิพพานไม่ได้กลับบ้านยังไม่พอยังจะถูกระเบิดทิ้งด้วยนะครับเพราะจิตวิญญาณของท่านจะกลายเป็นทุลีหรือขยะชิ้นหนึ่งในอนันตจักรวาลซึ่งพระบิดาจะทรงปล่อยให้มันเป็นขยะที่รกโตต่อไปไม่ได้มันต้องกวาดทิ้งจะต้องถูกเก็บทิ้งกลับบ้านไม่ได้เสียฟอร์มเสียหายมากพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่เราพูดนี้คือความจริงท่านต้องจำไม่ต้องมีศีลห้าจำสับไปสับมาแล้วต้องคิดให้มันมากความเพราะท่านเป็นคารวาสท่านต้องจำในเรื่องทางโลกสมองมันไม่ค่อยว่างแล้วยังมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปแทรกอีกทุกวันนี้ท่านก็เลยถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนทุกวันนี้ใช่ไหมอย่างที่สองมรรควิธีจิตจักรวาลมีบางคนชมว่าสไลด์ผืนนี้สวยนะขอบคุณนะฮะมีผู้ชมอยู่329ท่านจาก Facebook นะครับแล้วก็จาก YouTube311ท่านนะครับโมทนาสาธุด้วยนะฮะเราไม่อายหรอกที่มีคนฟังเราแค่เป็นหลักร้อย2ช่องก็ประมาณ700ยังไม่ถึง 1,000 นะแต่เราภูมิใจว่ากว่าคนหลายคนนะที่เป็นนักไลฟ์เสพติดการไลฟ์โชว์ไม่รู้พูดอะไรไลฟ์มีคนชมอยู่20 30คน50คนโอ้ดีใจแล้วขยันพูดทั้งวันนะ
นี่เราพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่สูงส่งมากและมีคนที่สามารถเข้าถึงได้ประมาณ 6-700 ท่านเนี่ยติดตามสดๆนะไม่นับเป็นพันๆที่มาดูย้อนหลังนะฮะเราก็ปลื้มนะครับแต่เดี๋ยวตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่เราพูดมันคือความจริงและสิ่งที่เราพูดมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าศาสนาไหนขาดองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามาขาดไม่ได้วันนี้มีคนรู้คุณค่าอยู่700กว่าคนขณะถ่ายทอดสดอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ก้าวล่วงใครก้าวล่วงแปลว่าอะไรไม่ก้าวก่ายไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียสมดุลในจิตใจนี่คือก้าวล่วงก้าวก่ายกับล่วงเกินและไม่ใช่แค่ไม่ไปเป็นเหตุในการก้าวล่วงผู้อื่นอย่างเดียวแม้กระทั่งถูกผู้อื่นก้าวล่วงท่านก่อนท่านก็จะเอามาเป็นเหตุมาเป็นเงื่อนไขว่ามึงไม่ดีกับกูก่อนกูเลยต้องก้าวล่วงมึงไม่ดีกับมึงด้วยไม่ได้เข้าใจไหมน้ำยอกเอาน้ำบ่งไม่ได้น้ำยอกต้องเอาเข็มบ่งก็แปลว่าต้องใช้หลักวิชาการทางด้านการแพทย์ไม่ใช่ชั่วมาชั่วตอบดีมาดีตอบมรรควิธีจิตวิญญาณมีไม่มากข้อไม่ก้าวล่วงใครคือการทำให้คนอื่นเสียสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจนั่นคือการก้าวล่วงการไปเสือกไปเผือกไปแสไปสอดนี่ก็คือก้าวล่วงทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลมีใครบ้างอ่ะตัวท่านชอบไหมถ้ามีใครมาเสือกกับชีวิตท่านเนี่ยมีใครมาแสมีใครมาสอดกับชีวิตท่านท่านไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบนี่คือการก้าวล่วงอย่าทำเพราะมันจะทำให้จิตของท่านไม่บริสุทธิ์และจิตวิญญาณของท่านก็จะเดือดร้อนจะมีขยะคือผลกรรมติดตัวจิตวิญญาณเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ทำให้น้ำหนักตัวหนักมากแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยทำให้โลกกับจักรวาลนี่เหนี่ยวรั้งเอาไว้หลุดพ้นไม่ได้ต้องถูกดึงกลับมาถ้าหลุดลอยอาจจะได้เพราะน้ำหนักยังเบาอยู่แต่ก็มากกว่าก็น้อยกว่าการเป็นมนุษย์อ่ะแต่ก็ยังหนักกว่า50มิลลิกรัมอยู่ก็จะถูกไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาอย่างที่เราบอกไม่ก้าวล่วงใครประการที่3ใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตวิถีของจิตจักรวาลคนเราเนี่ยถ้าคิดให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยพูดคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือกระทำโอกาสจะพูดผิดทำผิดนะแทบจะเป็นศูนย์พี่น้องครับที่เราพูดผิดหูคนอื่นเป็นเพราะเราพูดไปแล้วไม่ได้คิดปากพร่อยปากพาจนพูดแล้วไม่ได้คิดไตร่ตรองก่อนหรือที่เราทำอะไรลงไปตัดสินใจไปลงทุนทำธุรกิจการค้าตัดสินใจเลือกใช้วิธีการโน่นนั่นนี่เอามาแก้ปัญหาในชีวิตผิดพลาดตลอดท่านถามตัวเองดูสิเป็นเพราะท่านใจเร็วใจร้อนไม่ได้คิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วท่านก็ไปใช้วิธีที่ท่านแค่นึกได้ยังไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบครอบด้วยซ้ำมันจึงเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นมาในชีวิตของท่านถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิถีจิตจักรวาลจึงมี3ประการเนี่ยครับจึงมี3ประการเนี่ยที่จะย้ำกับท่านรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือวิถีของคารวะตามมรรควิถีจิตจักรวาลปฏิบัติแบบนี้ครับมี3ข้อเนี่ยครับแต่ละข้อเนี่ยชัดรักได้ให้อภัยเป็นถ้าจะไปดูที่ศีลการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ถามว่าเรารักสัตว์ไหมครับใช่ไหมเรารักสัตว์การที่ท่านไม่ตียุงเพราะยุงมากินเลือดท่านถ้ายุงตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคนะท่านไม่ตีมันเพราะท่านรู้ว่ายุงมาดูดเลือดชั่วที่มีประจุลบติดกับเม็ดเลือดแดงที่ไหลผ่านเส้นเลือดที่ตรงที่ยุงเจาะและดูดเลือดท่านไปท่านรู้ว่ามันมาช่วยท่านเอาประจุลบออกจากร่างกายของท่านโดยไม่ต้องใช้โควิด-19 เข้าไปเพื่อทำให้ลบที่อยู่ในเลือดท่านเป็นกลางท่านก็จะตียุงไม่ลงอะครับเพราะอะไรเพราะเขามาช่วยชีวิตท่านให้ปลอดภัยจากโควิด-19แต่ท่านอย่าทำแบบนี้นะไปนั่งตากยุงเลยเพราะอาจารย์บอกว่ายุงมันช่วยดูดประจุนะประจุลบที่เม็ดเลือดแดงไหลผ่านถ้าดูดออกไปจนหมดร่างกายท่านแล้วโควิด-19ที่มีบวกเข้าไปในร่างกายท่านเขาก็ไม่มีงานทำเขาจะได้ไม่ทำอะไรอย่าเสี่ยงนะครับเพราะทุกวันนี้ยุงมีทั้งมาเรียยุงมีทั้งไข้เลือดออกใช่ไหมอย่างน้อย2โรคเหลือ2โรคหรือชิคุนกุนยาอะไรไปเนี่ยถ้าเราเอ่ยชื่อผิดทางโลกก็ต้องขออภัยมันก็มาจากยุงน้ำลายของยุงมันเราถึงไม่แนะนำมาไปนั่งตากยุงซะเดี๋ยวท่านจะปลอดภัยจะปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสโ
ควิด-19 แต่ไม่ปลอดภัยจากมาลาเรียจากไข้เลือดออกหรือจากชิคุนกุนยาใช่ไหมไม่ปลอดภัยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่ก็คือสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนของจิตจักรวาลมากว่า30ปีเศษแล้วเราพูด3ข้อนี้ให้ท่านประพฤติปฏิบัติใช่ไหมง่ายมากด้วยไม่ต้องท่อง227ข้อ100กว่าข้อ8ข้อหรืออย่างน้อยสุดคือ5ข้อไม่ต้องท่องแล้วก็จำเอาไปทำเราบอกแล้วถ้าจะให้ได้ผลแบบนั้นน่ะท่านต้องครองศีลไม่ใช่ท่องศีลแล้วเอาไปทำท่านต้องครองศีลเห็นไหมครองข้าขอโทษครองผ้ากาสาวพัดแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะสลับจีวรทิ้งได้ไหมครับเปลือยเนี่ยได้ไหมเป็นชีเปลือยพระเปลือยได้ไหมไม่ได้การครองผ้าก็แปลว่าการนุ่งห่มซึ่งจะทำให้ตัวเปลือยเปล่าไม่มีจีวรห่อหุ้มเนี่ยไม่ได้คำว่าครองแปลว่าวางได้ไหมครับวางไม่ได้และครองแล้วต้องรู้ด้วยสบงมีไว้ทำอะไรสบายมีไว้ทำอะไรจีวรมีไว้ทำอะไรสังฆาติเอาไว้ทำอะไรทุกคนต้องรู้ไม่มีพระนักบวชรูปไหนไม่รู้ใช่ไหมพอรู้แล้วจึงต้องไว้ตลอดครับอย่างจีวรเนี่ยยังสามารถเอามาพับเอามาไว้ที่บ่าได้บางชิ้นเนี่ยออกไม่ได้เลยนะอย่างเช่นรัดประคดรัดเอวเนี่ยเอาออกไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะอาบน้ำจะเข้าส้วมจะทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องครองตลอดใช่ไหมครองศีลกับจำแล้วก็มีลืมถูกไหมพี่น้องครับจำมีลืมจำมีเลอะเทอะจำแล้วลืมจำแล้วเลอะเทอะจำแล้วหลงมีเหตุทั้งนั้นถ้าจำอ่ะแต่ถ้าครองแล้วเนี่ยต่อให้ลืมนะยังไงกูก็ห่มจีวรยังไงกูก็นุ่งจีวรอยู่มีสบายพาดอยู่รัดประคดก็มีอยู่อังสะก็มีอยู่นะเพราะครองจนครบเมื่อครองครบแล้วอ่ะถึงแม้ไม่ได้นึกถึงอ่ะแต่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองครองสิ่งเหล่านี้อยู่โอเคไหมพี่น้องครับนะพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับจำศีลคือท่องครองศีลคือทำวันนี้ไม่ยาวนะพี่น้องแต่ได้ลึกซึ้งไหมท่านสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงกันได้ไหมคงได้นะไม่ยากใช่ไหมตามมรรควิถีจิตจักรวาลเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าท่านยังรักของเก่ายังจำศีลห้าอยู่อย่าจำผิดอย่าเข้าใจผิดและอย่าหลงผิดนะครับอย่าจำผิดก็คือจำสลับข้อเดี๋ยวเขาไม่ให้คะแนนครับแล้วก็อย่าเข้าใจผิดเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าเองแต่กินเลือดเนื้อของสัตว์ได้นี่คือเข้าใจผิดส่วนหลงผิดนั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วตายไปแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์อย่างน้อยถือศีล5ไว้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วไปหลงผิดคิดว่านิพพานได้แล้วหรือถือศีล5แล้วอย่างน้อยก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้เอาแค่นี้พออะไรมั้ยการถือศีลครองศีลนั้นมันไม่ได้เพื่อแค่ตรงนั้นมันเป็นการซักฟอกจิตของท่านเป็นการชำระจิตบาปจิตหยาบของท่านมันเป็นการชำระจิตและจิตวิญญาณของท่านให้ใสบริสุทธิ์นี่คือประโยชน์ของการถือศีลหรือการครองศีลชื่อบทเรียนหลักสูตรในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าทำไมบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้นิพพานปลอมคือลอยไปค้างบนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดานั่นไม่ใช่เส้นทางนิพพานที่ถูกต้องเส้นทางที่นิพพานที่ถูกต้องคือดวงจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านเนี่ยเดินทางผ่านเข้ามาทางด่านนภาลัยประตูมิติของอนันตจักรวาลกับดินแดนของพระบิดาคือจิตจักรวาลเข้ามาทางไหนต้องกลับออกไปทางนั้นไม่ใช่ยังลอยอยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลแล้วก็หลงผิดคิดว่ากูนิพพานแล้วนิพพานแล้วสวรรค์บนเนี้ยยังมีหลายชั้นอยู่เลยพี่น้องครับเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอาตมันพรหมใช่ไหมยังมีหลายชั้นอยู่เลยเพราะมีน้ำหนักตัวในแต่ละชั้นน่ะมีน้ำหนักตัวนะไม่เท่ากันที่น้อยกว่าก็ลอยสูงที่หนักกว่าก็ลอยต่ำถ้าหนักสุดๆก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีอยู่เท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรแล้วอย่าท่องแบบนกแก้วนกขุนทองท่านอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลอาสาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อาสาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกพวกสัตว์ประจำโลกนั้นเขาอาสาพระบิดามาเกิดก่อนมนุษย์ที่จะเกิดก่อนที่จะมีมนุษย์โลกอย่างพวกท่านอีกครับ
พื่อจะมาทำหน้าที่แต่ปรากฏว่าพวกเขายังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์พระบิดาจึงต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่เป็นรูปธรรมมนุษย์เอาเข้ามาเติมเต็มในระบบโลกแล้วเอาตัวโตๆตัวใหญ่ๆซึ่งทำให้โลกหนักนะฮะก็คือพวกไดโนเสาร์เอาออกไปจากระบบโลกแล้วก็น้ำหนักมวลบนโลกก็เอาจำนวนมนุษย์บนโลกเนี่ย 6-7 พันล้านคนเนี่ยเข้ามาแทนเพราะว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับพระบิดาแต่ปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงคิดผิดนะครับนะปรากฏว่ากลับมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณทั้งหลายโดนจิตหยาบทำเสียเหลวไหลทำเสียชาติเกิดจึงต้องยอมให้มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยผลัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะมาให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์แต่ก็ไม่สามารถจะให้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่สมบูรณ์เช่นจิตวิญญาณเป็นใครจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมไม่ใช่มองว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีแต่ความทุกข์ไม่รู้มาเกิดทำไมนะสู้ตายซะดีกว่าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วต้องตายอีกอ่ะก็คือจะต้องนิพพานให้ได้ว่างั้นนะแล้วปรากฏว่าเขาคิดแดนนิพพานกันขึ้นมาเองสมมุติทุกอย่างกันขึ้นมาเองพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นจึงต้องส่งพระบุตรเอกมาและครั้งนี้พระองค์ก็ส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่มากล่าวพระโอวาทให้ฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งสดๆแบบเนี้ยเรากำลังสื่อสดๆมีวันเนี้ยมีพี่ๆน้องๆท่านหนึ่งโทรศัพท์มาคุยกับน้องบุญธรรมนะถามว่าพระบิดาสื่อกับพระอาจารย์หรืออาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยสื่อทางตรงสายตรงกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าเราพูดด้วยความไม่โกหกนะครับว่าเราสื่อกับพระองค์จริงเรียลไทม์สื่อด้วยวิธี vertical telepathy สื่อสารทางจิตในแนวดิ่งซึ่งมนุษย์ทั่วไปและสัตว์ทั้งหลายเทพพรหมทั้งหลายเวลาเขาสื่อสารเป็นภาษาจิตหรือภาษาสากลเขาจะชัดสื่อสารในแนวระนาบเรียกว่าhorizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวระนาบแต่การสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งมีพระองค์เดียวนะและมีเราคนเดียวนะที่จะสื่อกับพระองค์ได้ในยุคนี้ถ้าใครบอกว่าสื่อกับพระเจ้าได้ท่านจะเชื่อมันก็ถามมันว่ามันมีเครื่องมือในการสื่อสารกับพระเจ้าที่เรียกว่า vertical telepathy มันมีหรือยังถ้ายังก็ถ้ามีแล้วก็ให้มันอธิบายว่ามันคืออะไรอย่างไรถ้าคนในโลกนี้สื่อสารกับพระเจ้าได้ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องมีอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาเกิดหรอกครับแต่เพราะว่ามันไม่มีใครทำได้จึงต้องอาสามาเกิดเพื่อมาฉุดช่วยลูกแกะที่ต้องแซะต้องแคะต้องแงะเนี่ยมากมายบนโลกนี้เห็นไหมแคะมานานแล้วอ่ะตอนนี้มันมีคนดูใน Facebook แค่325ท่านมีผู้ดูใน YouTube 314ท่านวันนี้จะบอกข่าวดีให้ท่านฟังนะครับว่าความรู้ทางโลกซึ่งมีอนุตตรธรรมแทรกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องจำศีลคือท่องครองศีลคือทำมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระมากไปกว่านี้อีกแล้วถ้าท่านยังจะจำศีลแบบเดิมท่านก็ต้องจำศีลเพื่อครองศีลซึ่งเราตะกี้เราแนะนำไว้แล้วถ้าท่านเสียดายของเก่าไม่อยากมาตามวิถีของจิตจักรวาลแต่วิถีของจิตจักรวาลง่ายมากใช่ไหมรักได้ให้อภัยเป็นข้อ2ไม่ก้าวล่วงใครไม่ว่าใครจะก้าวล่วงก่อนหรือไม่ก้าวล่วงก่อนก็ตาม3ใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านจะไม่ดำเนินชีวิตผิดพลาดจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครเลยใช่ไหมเพราะใช้จิตปัญญาใช้ปัญญาและใช้จิตที่ใสบริสุทธิ์จิตที่รักได้ให้อภัยเป็นนั่นแหละครับมันจะทำให้จิตท่านบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวความคิดทางสมองก็คือกายกรรมนึกออกไหมการกระทำด้วยอวัยวะทั้งหลายก็คือกายกรรมเมื่อจิตมันดีกายก็ดีครับใช่ไหมจิตอิ่มเอิบเบิกบานกายก็เบิกบานแปลว่ามีอายุไขยืนยาวหน้าตาสดชื่นนะเบิกบานนะครับนะเอาเป็นนั้นว่าคืนนี้นะเลิกเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงเลยนะนะถ้าให้ทำเรื่องนี้มีคนร้องขอมาเลยจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ให้ฟังแต่เสาร์หน้านะถ้าไม่มีอะไรพิเศษนิพพานก่อนตายหรือตายก่อนนิพพานยาวแน่ๆพี่น้องครับแล้วน่าสนใจด้วยถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนคราวนี้นะตอนแรกก็จะพูดเรื่องนิพพานก่อนตายหรือตายก่อนนิพพานแต่มีเรื่องให้ต้องแทรกกับจำศีลคือท่องครองศีลคือทำมีนักบวชหลายท่านเข้ามาฟังเข้ามาชมพระโอวาทพระบิดาสดๆและตอนหลังเนี่ยเยอะเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อนักบวชทั้งหลายได้มากทีเดียวท่านจะดำเนินชีวิตของท่านในบทบาทของนักพรตนักบวชอย่างไรที่เมื่อตายแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องไปเกิดใหม่อยู่บนสวรรค์มายาเมื่อตายแล้วท่านสามารถหลุดพ้นนิพพานได้ตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่มีไว้ให้กับมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่มีให้กับคารวะหรือคฤหัสถ์โดยเฉพาะนะไม่ว่าท่านจะเป็นนักรบแห่งแสงสว่างก็คือนักบวชหรือท่านจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือคารวะปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้ทั้งหมดถ้าไม่ยึดติดตัวตนไม่ยึดติดกับอัตตา
ไม่ยึดติดกับพระคัมภีร์ไม่ยึดติดกับพระศาสดาเราจึงบอกว่ามาชาตินี้เราไม่ได้เป็นพระศาสดามาชาตินี้เราไม่ได้มาสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่เรามาพูดสิ่งที่เป็นสากลมันเหมือนออกซิเจนน่ะไม่ว่าท่านจะไปเดินทางไปไหนในประเทศไทยหรือไปไหนในโลกนี้ท่านก็สามารถหายใจออกซิเจนได้ทั่วทั้งโลกเพราะมันเป็นออกซิเจนชนิดเดียวกันมันเป็นสากลไม่ใช่เกิดเป็นคนไทยต้องหายใจเอาออกซิเจนเฉพาะประเทศไทยนะจะไปหายใจออกซิเจนประเทศลาวไม่ได้หรือท่านอยู่ที่ประเทศไทยแต่ท่านไปนอร์เวย์ไปสวิตเซอร์แลนด์ไปนิวซีแลนด์นะไปเยอรมันไปอังกฤษไปฝรั่งเศสแล้วท่านต้องพกออกซิเจนจากประเทศไทยติดตัวไปด้วยไม่ใช่ครับนี่คือคำว่าสากลธรรมะที่กล่าวคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะให้ลูกนะกับพี่เบียนน้องที่อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้มีเวลาสุขสันต์หรรษากับครอบครัวต่อเพราะธรรมะที่พระองค์ได้เมตตายิ่งใหญ่มากกับสิ่งที่เชื่อกันแบบงมงายมาตลอดในเรื่องของการจำศีลและไม่รู้เหตุผลว่าจำศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไงหลุดพ้นไม่ได้สักทีนะคืนนี้ราตรีนี้เสาร์นี้พระบิดาทรงเมตตาผ่านบทเรียนที่321เอพิโซด321นะขอพระบิดาทรงเมตตาโปรดประทานความรักอันประเสริฐเป็นก้อนสุดท้ายให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ติดตามรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทเฝ้าฟังพระโอวาทจากพระองค์มาตั้งแต่ต้นจนเวลาอันสมควรในขณะนี้และลูกกับพระบาทพระบิดาทรงทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้ามีคำพูดใดที่ลูกกล่าวไปแล้วกลายไปเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้ใครสักคนหนึ่งอยู่บนโลกเสรีนี้หรือที่ไหนก็ตามในจักรวาลเสียสมดุลทางจิตใจขอให้ลูกข้ามพ้นจากการเป็นเหตุแห่งการเสียสมดุลนั้นมิให้ลูกต้องเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับคนผู้นั้นขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมตรงนั้นให้ลูกด้วยและก็ลูกก็ขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องทุกคนที่ลูกรักทุกคนไม่ว่าคนที่จะถูกลูกตำหนิอย่างไรลูกก็ตำหนิด้วยความรักขอให้เขาเข้าถึงความรักนั้นแล้วเกิดสติทางวิญญาณอย่างรวดเร็วเพื่อการเป็นตัวของตัวเองเพื่อการก้าวตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลอย่างสง่างามอย่าง smart and handsome นะใช่ไหมอย่างสวยงาม smart ผู้หญิงก็ handsome ได้นะครับนะก็ในช่วงตรุษจีนนี้ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆทั้งไทยและจีน

สร้างโครงการกิจวัตรสถานธรรมต่อไปให้ก้าวหน้าอย่างลุเรื่องพบกันใหม่เสาร์หน้า 15:30 ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะทาง Facebook วิสุทธิปัญญาหรือถ้าท่านต้องการจะให้พระบิดาเมตตาสอนท่านในบทเรียนเรื่องอะไรก็ลองเขียนเข้ามาในกล่องข้อความวิสุทธิปัญญาหรือเขียนไว้ใน Facebook ก็ได้นะช่วยกันบอกมาว่าต้องการจะให้สื่อสอนเรื่องอะไรเราจะนำมาพิจารณาและปรึกษาพระบิดาว่าถึงเวลาที่จะสื่อสอนเรื่องนั้นหรือไม่นะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564นับตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้เข้ารายการเลทไปประมาณ5นาทีนะครับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์โลกเสรีโดยเฉพาะนะฮะรวมทั้งรูปธรรมต่างๆที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ครับเราจะทำการสื่อสารถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในอนันตจักรวาลที่เป็นห้องทดลองของพระองค์ที่มนุษย์ทั้งหลายรู้จักกันในนามว่าเอกภพแล้วก็วินยูชนทั้งหลายเนี่ยจะเรียกว่าอนันตจักรวาลเราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดกับพระองค์เพื่อที่จะนำเอาเรื่องสาระที่สำคัญมากที่มนุษย์โลกทุกคนทั้งหลายจะต้องรู้เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมาเกิดเป็นคนเพื่อที่จะยกระดับตนเองให้เป็นมนุษย์และสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณซึ่งก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านนั่นแหละแต่เป็นภาคแรกที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาทำหน้าที่ในบทบาทของคน2มิติหรือที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยบนโลกนี้ให้สำเร็จถ้าท่านเข้าใจว่าจิตวิญญาณของท่านคือตัวตนแก่นแท้ที่ข้ามมิติเข้ามายังโลกเสรีในอนันตจักรวาล นี้ท่านก็รู้ว่าโลกนี้จักรวาล นี้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่โลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านอนันตจักรวาลนี้ก็ไม่ใช่แหล่งพักพิงหรือแหล่งกำเนิดของท่านทั้งหลายที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่เป็นบ้านเกิดของท่านก็คือกายหยาบเท่านั้นสำหรับโลกเสรีนี้แต่ถ้าเป็นจิตวิญญาณของ

ท่านแล้วถิ่นกำเนิดของท่านอยู่นอกอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกเอกภพเมื่อสิ้นยุคที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ว่าจิตวิญญาณของท่านเวลามาทำหน้าที่อันสำคัญบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เมื่อครบกำหนด 60,000 ปีคือ1ยุคดวงจิตวิญญาณของท่านก็คือแก่นแท้ของความเป็นท่านเองต้องรีบเดินทางกลับบ้านคือกลับออกไปนอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปจากโลกพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลและนี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่ามานานเกินกว่า800ปีเศษแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าจึงต้องเดินทางเข้ามาจุติสู่การเป็นมนุษย์เพื่อรับบทบาทเป็นพระบุตรเอกในการทำหน้าที่สื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดจากพระองค์ซึ่งยังดำรงอยู่นอกอนันตจักรวาลเพื่อให้โอวาทกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายจะได้เกิดสติทางวิญญาณจะได้รู้ว่าข้อบกพร่องของท่านอยู่ตรงไหนและภารกิจที่สำคัญที่ติดขัดของท่านทั้งหลายนั้นที่จะต้องทำมันให้สำเร็จมันอยู่ตรงไหนท่านต้องปฏิบัติกันอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นและนี่ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านก็คือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลนี่เป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อและสิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวคำนำหน้านามของเราพระบิดาก็ทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ก็แปลว่าทุกสิ่งที่เรากล่าวทุกเรื่องราวที่เราพูดถึงล้วนเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่ไม่มีผู้ใดในโลกเสรีนี้จะสามารถเข้าถึงความจริงระดับสูงสุดนี้ได้นอกจากพระบิดาหรือพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบส่วนเรานั้นเป็นพระบุตรเอกเดินทางเข้ามาโดยถือเครื่องมือติดตัวมาเพื่อการสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลที่เป็นพระเจ้าแล้วนำเอาพระโอวาทที่พระองค์ทรงกล่าวผ่านเรามาส่งต่อไปให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกเสรีนี้ได้รับรู้ได้รับฟังและได้เรียนรู้เราก็รู้พร้อมๆกับท่านเพราะเวลาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมิติมันถูกปิดพลังอำนาจทางจิตตปัญญาของสมองซีกซ้ายกับซีกขวาไม่สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็รู้เองไม่ได้พระบิดาจึงต้องส่งพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกคือเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเข้ามาจุติอย่างดาวเคราะห์โลกในแต่ละยุคอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้าที่ท่านทั้งหลายรู้จักส่วนพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าของท่านทั้งหลายพระองค์ก็ทรงเป็นพระศาสดาเอกของโลกพระองค์หนึ่งเหมือนกันในยุค 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาพระองค์ก็เป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกซึ่งจะแตกต่างกันกับพระบุตรเอกที่เป็นพระศาสดาซึ่งมาจากพระเจ้าเข้ามาในระบบโลกเพื่อจะมากล่าวสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมให้มนุษย์ทั้งโลกได้รู้เพราะอย่างที่บอกมนุษย์รู้เองไม่ได้เมื่อกี้หลายๆคนรู้ว่าความรู้ที่องค์พระบุตรเอกสื่อพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังบนโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันเป็นความรู้ที่อยู่นอกกาลาหาความรู้เหล่านี้ในอนันตจักรวาลหรือหาทั่วทั้งนะ 12,500 ล้านกาแล็กซี่นะแล้วใน7ระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์อยู่นะหาที่ไหนไม่ได้มันองค์สัพพัญญูจึงมิอาจรู้ได้เพราะเป็นความรู้ที่อยู่นอกกาลากาลาก็คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่ท่านทั้งหลายดำรงอยู่เข้ามาอยู่เนี่ยซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ ก่อนที่เราจะเข้าถึงการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะก็ต้องขอบคุณ YouTube ช่องจิตจักรวาลนะที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับท่านทั้งหลายที่ปรารถนาการหลุดพ้นหรือนิพพานในชาตินี้ได้รับรู้ข่าวสารจากจักรวาลหรือจากฟ้า
ขอบคุณ Facebook นะในห้องเรียนที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลผ่านมายังมนุษย์โลกเสรีอย่างท่านทั้งหลายสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวันเวลาโดยไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆนะตอนที่เรากล่าววันนี้ก็เป็นตอนที่322เอพิโซด322นะฮะชื่อเรื่องว่าชาวบ้านนิพพานได้เวลาพูดเรื่องนิพพานหลายคนก็บอกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝันเป็นสิ่งเพ้อเจ้อเพ้อฝันเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะบางคนบอกเชื่อว่านิพพานมีจริงแต่มันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอย่ามาพูดให้มากความเลยฉันไม่สนใจนะมันอย่างวันนี้นะใน Facebook ก็มีผู้ชมเข้ามาชมแค่260ท่านไม่ถึง300อัพเหมือนทุกครั้งเพราะไปเชื่อจากการถูกล้างสมองมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาติไหนๆก็ไม่รู้แม้กระทั่งชาตินี้ว่านิพพานเป็นเรื่องยากนิพพานมีจริงแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากเพราะมี mindset แบบนั้น mindset mind mind set set mindset ก็มีความเชื่อที่ฝังหัวไว้อย่างนั้นชะล้างลำบากมาก mindset บางเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันพาหลงทางพาเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นท่านวางความเชื่อเดิมซะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าที่ส่งเรามาเกิดเพื่อมาช่วยท่านมาพาท่านกลับบ้านมาพาลูกแกะกลับเข้าคอกคืนสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลผ่านทางด่านนภาอะไรในชาตินี้ถ้าเราเป็นผู้พาท่านกลับท่านก็ต้องฟังเสียงเรียกของเราท่านก็ต้องฟังการบอกทางของเราลูกแกะอย่างท่านต้องไว้วางใจเราถ้าท่านไม่ไว้วางใจเราท่านไม่เชื่อเราท่านก็จะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองที่เป็นตัวตนที่แท้จริงในมิติที่สูงส่งคือมิติทางพลังงานเนี่ยท่านจะไม่สามารถพาตัวเองกลับบ้านได้เพราะพิสูจน์มา 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่มีใครสามารถหลุดพ้นนิพพานได้เลยครับยังเลยยังติดอยู่ในระบบเอกภพยังติดแงกอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะว่าที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่านิพพานที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วนิพพานกับหลุดพ้นมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันหรือเป็นคนละเรื่องยังไม่มีคนในโลกนี้เข้าใจที่ถูกต้องเลยหรือบางคนพอรู้แก้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่านิพพานคืออะไรหลุดพ้นคืออะไรคืนนี้ท่านตั้งใจฟังให้จบนะแล้วท่านจะบรรลุเรียกว่าตรัสรู้แน่นอนพระบิดาทรงเมตตาคราวที่แล้วก็เอาเรื่องที่มีคนร้องขอแทรกมาใช่ไหมพูดเรื่องอะไรจำได้ไหมใช้เวลา2ชั่วโมงจบทั้งที่จริงๆแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ระดับที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อสอนมาไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงจะจบอะแม้กระทั่งเรื่องนิพพานก็เหมือนกันท่านตั้งใจฟังด้วยการวางของเก่าของท่านลงชั่วคราววางความรู้เดิมความเชื่อเดิมของท่านลงชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแล้วทำเป็นว่าท่านไม่มีพื้นฐานความรู้นิพพานอะไรเลยครับแล้วตั้งใจฟังเขาเรียกว่าทำแก้วของท่านให้พร่องตั้งใจฟังพระบิดาทรงเมตตากล่าวพระโอวาทต่อท่านแล้วคิดตามให้ทันคิดทันแล้วต้องเข้าใจเข้าใจไหมครับท่านมีปัญญามีสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะท่านอย่าลืมกดปุ่มใช้มันนะอย่านั่งฟังเพลินๆได้ครึ้มอกครึ้มใจว่าได้ฟังพระโอวาทจากกิจจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าฉันมีความสุขที่ฉันได้ฟังแค่นั้นไม่พอนะต้องฟังเอาความต้องฟังเอาเรื่องด้วยเพราะว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคำว่านิพพานเนี่ยในความหมายของจิตจักรวาล นะพี่น้องนะแปลว่ากลับบ้านถ้าท่านจะกลับบ้านท่านต้องนิพพานให้สำเร็จถ้านิพพานไม่สำเร็จจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งอยู่ในมิติทางพลังงานมิติที่สูงกว่ามิติทางกายภาพของโลกก็กลับบ้านไม่ได้จะติดแงกอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยครับจะกลายเป็นขยะรกจักรวาล
เหมือนพี่ๆน้องๆที่หลงมิติหลุดลอยแล้วเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองหลุดพ้นนิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งเรามาเตือนทุกเสาทุกเสาย้ำแล้วย้ำอีกครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชาวบ้านนิพพานได้เราสื่อถ่ายทอดสดนะผ่านทาง Rabbit TV and Radio Thailand Rabbit TV and Radio Thailand ถ่ายทอดสดขึ้น YouTube ขึ้น Facebook ผ่านเว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ถ้ามีพี่ๆน้องๆท่านใดติดตามชมรายการสดในคืนนี้แล้วท่านจะเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปในกลุ่มของแฟนคลับของท่านถ้าท่านคิดว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี้มีประโยชน์ท่านสามารถแชร์ไปได้เลยถ้าท่านเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนนะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศอยากให้เพื่อนคนไทยในต่างประเทศได้ฟังเนี่ยถ้าท่านมีสถานีวิทยุหรือจะออนแอร์ท่านเชื่อมสัญญาณได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอะไรทั้งนั้นเราไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ที่เราสงวนลิขสิทธิ์ก็ตรงที่ว่ามาหยิบเอาความรู้จากจิตจักรวาลไปแล้วไม่อ้างอิงว่านำไปจากจิตจักรวาลหรือจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาธรรมะของพระองค์ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่มีคนเดียวในโลกเท่านั้นที่กล่าวก็คือเราเอาไปยัดใส่ปากตัวเองแล้วพูดแล้วก็ไปเหมือนกับไปเสแสร้งแกล้งทำให้ FC ของตัวเองเนี่ยหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้เลอเลิศไม่ได้อ้างว่ามาจากจิตจักรวาลและเผลอๆนะยังเอาไปทำเป็นนวนิยายทำเป็นนิทานน้ำเน่าและเอาสาระที่เราสื่อสดๆ สื่อเรื่องจริงๆเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเนี่ยเอาไปพอเรามีคนนะหวังดีไปเตือนเขาเขาก็หาว่าเราเนี่ยหวงธรรมะทั้งที่จริงๆแล้วเตือนไว้ว่าเดี๋ยวมันจะตกนรกเดี๋ยวจะถูกลงโทษนะท่านเชื่อไหมขนาดผู้นำชั้นสูงของบางศาสนาที่นำเอาพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสื่อผ่านมายังโลกมนุษย์คือผ่านพระบุตรเอกเมื่อพระบุตรเอกทรงเสด็จกลับไปกราบพระบาทพระบิดาเพราะหมดภารกิจของพระองค์แล้วพระโอวาทของพระบิดาที่พระบุตรเอกได้กล่าวเอาไว้และถูกบันทึกเอาไว้บนโลกมีผู้นำของบางศาสนานำเอาพระโอวาทของพระบิดาเอาพระวจนะของพระเจ้าเอามากล่าวแต่ไม่เคยบอกพี่น้องประชาชนทั้งโลกเลยว่าที่ตัวเองกล่าวอยู่เนี่ยมันเป็นพระโอวาทของพระเจ้าเป็นพระโอวาทของพระบิดาตัวเองตัวฉันเองไม่ใช่พระเจ้าตัวฉันไม่ใช่พระบิดาแต่ฉันเอาของพระองค์มาเพื่อกล่าวต่อท่านทั้งหลายไม่เคยพูดความจริงตรงนี้กี่ครั้งที่ขันอาสามาทุกภพชาติที่มีโอกาสมาเป็นผู้กล่าวพระโอวาทของพระเจ้านะเพราะเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์หรือไม่ใช่เป็นพระบุตรเอกไม่เคยบอกพี่น้องประชาชนไม่เคยบอกศาสนิกชนว่าตัวเองเอาพระโอวาทนั้นมาจากพระเจ้าจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็เลยแสดงอาการกระตุกกระตุ้นเพื่อเตือนสติว่าเฮ้ยเองกำลังพูดพระโอวาทของพระเจ้าเป็นที่สูงส่งนะเองต้องกล่าวอ้างถึงพระองค์นะนี่เป็นผู้นำทางศาสนาชั้นสูงเลยนะการที่จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนกระตุกกระตุ้นเพื่อทำให้เกิดสตินะเขาเรียกว่าบางทีเคาะกะโหลกเพื่อให้เกิดสติอะแต่นี่ไม่เคาะใช้วิธีกระตุกอาการที่กระตุกกระตุ้นกระเตือนเนี่ยเขาเรียกว่าอาการของคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันทั้งที่ไม่ใช่นักมวยที่ถูกชกจนประสาทเสียไม่ใช่นักมวยเป็นนักบวชและเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้สอนศาสนาปรากฏว่าไม่มีสติทางวิญญาณนั่นก็เท่ากับว่าขโมยพระโอวาทของพระเจ้าเอาไปใส่ปากตัวเองแล้วพูดให้คนฟังแล้วทำให้คนหลงศรัทธาในตัวเองไม่ใช่ศรัทธาในพระเจ้าและศรัทธาในตัวเองท่านสังเกตไหมเราบอกตลอดเวลาว่าเราไม่ได้รู้เองแต่เรากำลังสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าแล้วนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ฟังเรามาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าเราได้รับรู้แล้วเราสามารถที่จะอธิบายหรือสาธยายขยายความที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายสื่อมาเรากลัวว่าท่านจะไม่เข้าใจเราก็เลยได้รับอนุญาตจากพระองค์ให้ขยายความให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแต่เนื่องจากเราสื่อจนชำนาญแล้ว32 ปีแล้วพี่น้องครับนะถ้าถึงตุลาคมปีนี้ก็ครบ33 ปีที่เราทำหน้าที่ในการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้า
เราชำนาญแล้วเวลาสื่อจึงไม่ต้องหลับตานะไอ้ที่หลับตาบางทีเราแสบตาเราอยากจะพักสายตาบ้างเพราะแสงมันจ้าหน้าตามันหลอกเกินนะแสงมันจ้าเราต้องหลับตาบ้างนะหลับตาแต่ไม่ได้ปิดหูนะแล้วก็ไม่ได้ปิดปากใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อชำนาญคุยกับท่านไปเรื่อยขยายความไปเรื่อยสื่อกับพระองค์ไปด้วยเนี่ยเพราะมีการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมหาสติมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมาธิโดยไม่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธิก็ได้วิถีของจิตจักรวาลเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราจะกล่าวกับพระองค์เพื่อท่านทั้งหลายว่าชาวบ้านนิพพานได้หรือจะเติมคำว่าก็ไปอีกตัวหนึ่งก็ได้ชาวบ้านก็นิพพานได้ถ้าเราใส่คำว่าก็ไปข้างหน้ามันจะเป็นภาษาบ้านๆมันจะไม่เป็นทางการนะฮะเราเลยตัดคำว่าก็ซะเพราะบางคนเนี่ยเวลาพูดอะไรไม่ได้หาคำต่อคำเชื่อมไม่ได้ขณะที่พูดให้คนอื่นฟังก็มีคำว่าก็บ้างเออบ้างอ้าบ้างอ้าก็โป้เออก็น่าฟังหน่อยแต่ถ้าหลายเออบางทีก็มึนเหมือนกันนะแล้วมึงเออไปทำไมอะไรเงี้ยนะเออนะนึกไม่ออกแล้วก็พูดแต่ของเราเนี่ยไม่มีคำว่าเออไม่มีคำว่าอ้ามีแต่เอื้อนเอ่ยนะเอื้อนเอ่ยคือกล่าววาจาให้ท่านฟังท่านจะได้ไม่รำคงรำคาญนะฟังแล้วก็ต่อเนื่องโอเคเพื่อให้ต่อเนื่องเราต้องมาเรียนรู้กันด้วยเราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันว่าชาวบ้านคือใครเราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันว่าชาวบ้านที่ว่าเนี่ยชาวบ้านก็นิพพานได้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยคือใครคำตอบครับชาวบ้านประการที่หนึ่งคนที่ไม่ใช่นักบวชเพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟังธรรมโอวาทซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะเมตตาสื่อสดๆลงมายังโลกมนุษย์ผ่านเราใน real time ในเวลาจริงๆในขณะนี้ก็คือประมาณ4 ทุ่ม 2-3 นาทีผู้ที่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงพอฟังพระโอวาทในคืนวันนี้จบแล้วเนี่ยผู้จะได้ประโยชน์โดยตรงและจะไม่สับสนเลยเพราะท่านมีความรู้เรื่องนิพพานอยู่น้อยมากจะเข้าใจได้ดีกว่าผู้ที่มีภูมิรู้เรื่องนิพพานอยู่เต็มหัวเต็มตัวไปหมดและมีความเชื่ออย่างยึดติดจะได้ประโยชน์จากการสื่อพระโอวาทของพระบิดาในคืนนี้ค่อนข้างน้อยยกเว้นท่านฉลาดที่จะเรียนรู้วางของเก่าตัวเองเอาไว้วางไว้บนตักถ้าเป็นของสูงแต่ถ้าเป็นความรู้ธรรมดานะฝรั่งเขาจะใช้คำว่า keep it in your shoes เอาความรู้เดิมของคุณน่ะใส่ในรองเท้าเอาไว้ก่อนแล้วฟังความรู้ใหม่นะแต่นี่มันเป็นอนุตตรธรรมเอาไปใส่ในรองเท้าคงไม่ได้เอาเป็นว่าเอาวางไว้บนตักของท่านก่อนมันจะไม่หกไม่หล่นหายไปไหนถ้าท่านต้องการจะเรียนรู้ถ้าท่านเป็นนักพรตท่านเป็นนักบวชเราไม่ห้ามที่ท่านจะฟังหรือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมุ่งนิพพานมาโดยนะเดินตามคนนำทางที่เป็นพระศาสดาซึ่งเกิดจากโลกถ้าท่านอยากฟังท่านต้องวางของเก่าของท่านเอาไว้ชั่วคราวไม่ใช่ทิ้งนะเพราะท่านเสียดายแน่นอนเราไม่ให้ท่านทิ้งอ่ะฟังจนจบคืนนี้แล้วจนเก็ตแล้วท่านเข้าไปตัดสินใจเองว่าไอ้ของเก่าถอดทิ้งเอาสิ่งที่ปิ๊งกว่าที่พระบิดาทรงเมตตาให้มาคืนนี้เอามาปฏิบัติแทนจะดีกว่านั่นมันอยู่ที่ท่านโอเคนะถ้าท่านเป็นนักบวชนักพรตมีความรู้เรื่องนิพพานเราไม่สนใจนะว่าท่านจะมีถูกหรือมีผิดซึ่งถ้าท่านฟังกับเราแล้วท่านจะรู้เองว่าไอ้ที่ท่านเชื่ออยู่ไอ้ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่มันถูกหรือผิดมันใช่หรือไม่ใช่นะเราพยายามจะพูดเพื่อแวะไปในทางนั้นว่ามันไม่ใช่อะไรเนี้ยให้น้อยที่สุดเราจะพูดว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าปรารถนาจะนิพพานเนี่ยนิพพานได้เหมือนกันไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับนักบวชซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่านิพพานมันคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาไม่ว่าท่านจะพูดภาษาอะไรก็ตามมันคือหน้าที่ท่านไม่ปรารถนาจะนิพพานท่านไม่อยากจะหลุดพ้นท่านก็ต้องทำท่านก็ต้องปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มรรคผลตรงนั้นให้ได้เพราะมันคือหน้าที่ของมนุษย์โอเคไหมแปลว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนที่มีความรู้เรื่องนิพพานน้อยมากนี่จะได้ประโยชน์แต่ฟังให้เป็นนะพี่น้องเราจะพูดเรื่องยากๆให้ท่านเข้าใจง่ายภายในไม่เกิน3 นาที
เหมือนเดิมโอเคมันชาวบ้านก็นิพพานได้คำว่าชาวบ้านหมายถึงคนที่ไม่ใช่นักบวชเพราะนักบวชเขามีเส้นทางของเขาอยู่แล้วมีวิถีมีมรรควิถีของเขาอยู่แล้วนี่เรากำลังพูดกับคารวาสกำลังพูดกับชาวบ้านหรือกำลังพูดกับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนภาษาสันสกฤตนะใช้คำว่าคฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนยังมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียนะร้าวใจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะพูดชาวบ้านประการที่สองในความหมายประการที่สองชาวบ้านก็คือคนที่ไม่ใช่นักบวชแล้วก็เป็นคนทุกชาติทุกภาษาพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะเป็นคนไม่มีศาสนาก็ตามพระบิดาจะทรงพูดกับลูกๆทุกคนไม่เลือกศาสนาไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวรรณะแล้วรู้ไหมคืนวันนี้ที่พระองค์สื่อสดๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้พูดกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกอย่างเดียวพูดกับดวงจิตวิญญาณที่ลงไปรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบก่อนที่จะตายไปเนี่ยจิตหยาบเนี่ยทำเสียหายไว้แล้วไปอยู่ในนรกอ่ะนรกก็คือโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้กลับคืนสู่สมดุลและค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในนรกก็จะได้ฟังเรียลไทม์เหมือนกันเรียลไทม์ก็บนโลกฟังอยู่ในนรกก็ฟังขณะเดียวกันดวงจิตวิญญาณของท่านที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างไว้พวกท่านสร้างกันเองด้วยจิตแห่งพระเจ้าเพราะมีฤทธิ์ที่จะสร้างเองได้สร้างด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็สร้างได้ไปสร้างสวรรค์สร้างวิมานกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปคิดว่านั่นคือดินแดนที่แท้จริงไม่ใช่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างเรายืนยัน 100% นรกกับโลกเนี่ยพระบิดาสร้างอนันตจักรวาลเนี่ยพระบิดาสร้างแต่สวรรค์มายาที่เป็นเมืองเทพเมืองเทวดาเรายืนยันนะว่าพระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นพระบุตรเอกพระองค์ก่อนๆหรือท่านอนุตตรธรรมาจารย์พระองค์ก่อนๆที่มาจากพระเจ้าจึงไม่เคยพูดถึงเรื่องสวรรค์มายามีแต่พูดถึงเรื่องสวรรค์นิรันดรก็คือเป็นดินแดนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละนั่นคือสวรรค์นิรันดรท่านมาจากที่นั่นแหละพอมาทำหน้าที่ในระบบโลกเสร็จแล้วหมดยุคแล้วสิ้นยุคแล้วก็ต้องกลับบ้านก็คือกลับคืนไปสู่สวรรค์นิรันดรตรงนั้นน่ะมีจริง heaven ในความหมายของพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าก็หมายถึงดินแดนของสวรรค์นิรันดรเป็นดินแดนของผู้ที่มีความสุขสงบเป็นนิรันดรแต่สวรรค์มายาใช้คำว่ามายานี่ครับแปลว่ามันของแท้หรือเปล่าพี่น้องครับมายามันคือเงามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเขาเลยเรียกว่าสวรรค์มายานะท่านฟังคำพูดก็รู้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวบ้านก็นิพพานได้หมายถึงคนทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งคนที่สับสนเพศโอเคไหมครับทุกคนคนทุกคนทุกเพศทุกวัยบางคนไม่แน่ใจว่ากูเพศไหนอ่ะเพราะยังสับสนเพศอยู่หรือบางคนก็เป็นผู้ชายเนี่ยแต่ไปเลือกที่จะประพฤติตนเป็นเพศอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่านะแบบเพศทางเลือกเป็นเพศทางเลือกเนี่ยทุกคนต้องมีหน้าที่นำเอาจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านคือนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องนิพพานเรายังไม่ไปถึงเรื่องหลุดพ้นนะแค่เรื่องนิพพานก็คุยกัน4ชั่วโมงอ่ะจบหรือจอดท่านก็ต้องฟังว่าท่านฟังจนจบหรือฟังจนจอดไม่ฟังไม่ได้ครับท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับจึงต้องนำเอามาสื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังได้เรียนรู้ได้เข้าใจและก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเท่าที่เวลาของอายุไขในภพชาติปัจจุบันนี้ของท่านทั้งหลายยังพอมีให้ท่านได้ปฏิบัติถ้าเราอัญเชิญพระโอวาทจากพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านก็นิพพานได้มาบอกกล่าวให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังช้ามากเท่าไหร่เวลาหรือโอกาสที่ท่านจะหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้มันก็จะเหลือน้อยกระจิตมากเท่านั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาเรื่องสำคัญนี้มาพูดหลังจากที่ท่านรู้เรื่องอื่นมาบ้างแล้ว
ปูพื้นฐานมาเยอะแล้วมันเรื่องนี้ก็เป็นฐานเลยนะไม่ใช่พื้นฐานนะนี่เป็นฐานเลยเป็นฐานของจิตเลยพี่ๆน้องๆครับชาวบ้านในความหมายของหลักสูตรของพระบิดาในเสานี้ก็คือ1คนที่ไม่ใช่นักบวชแต่ถ้าท่านเป็นนักบวชท่านจะฟังก็ได้แต่ท่านต้องรู้วิธีการเรียนรู้คือต้องวางความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานทั้งหมดเอาไว้ก่อนวางก่อนครับเพราะเราเชื่อว่าหลายอย่างทีเดียวครับที่ท่านทั้งหลายเชื่ออยู่นะมันไม่ถูกต้องไม่ตรงจริงครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังแล้วท่านจะเก็ตอ๋อเป็นอย่างนี้เองเราเชื่อผิดจริงๆเราหลงผิดไปจริงๆท่านจะร้องอ๋อแบบนั้นนะสองคนทุกชาติทุกภาษาหลายคนก็บอกอ้าวแล้วชาติอื่นภาษาอื่นนะที่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาจะทำยังไงอ่ะนี่ไงท่านก็ต้องถามเลยนะองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยท่านใช้ภาษาไทยหรือเปล่าใช่ไหมท่านก็ใช้ภาษาของท่านภาษาบ้านเกิดของท่านภาษาฮีบรูใช่ไหมพระพุทธองค์ก็เหมือนกันทรงใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตหรือภาษามคตและพวกเราเป็นภาษาไทยเราคนไทยแล้วทำไมเราถึงรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์สอนน่ะสอนไว้เป็นบาลีสันสกฤตสอนไว้เป็นภาษามคตน่ะทำไมเราพี่ๆน้องๆคนไทยหรือคนชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ยิวไม่ใช่ฮีบรูทำไมถึงฟังและเข้าใจคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าล่ะท่านนบีเหมือนกันท่านเป็นมุสลิมใช่ไหมทำไมคนไทยที่นับถือศาสนามุสลิมทำไมถึงเข้าใจอ่ะก็ต้องเมื่อศรัทธาเมื่อเชื่อมั่นก็ต้องรู้จักแสวงหาถูกไหมไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้สำหรับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าถ้าคนต่างชาติแขกฝรั่งจีนญี่ปุ่นนะหรือใครก็ตามถ้าปรารถนาจะรู้ความจริงซึ่งเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่เคยมีพระบุตรเอกผู้ใดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมากล่าวอนุตตรธรรมกับพระเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่สนทนากับพระองค์นั้นมาเล่าให้ท่านฟังให้มนุษย์ฟังเนี่ยเป็นพันๆปีมาแล้วนะยุคของเราเนี่ยที่กำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยห่างเหินมาเนี่ยถ้าเป็นยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าซึ่งทรงกล่าวอนุตตรธรรมเหมือนกันก็2021ปีจนถึงปีนี้นะครับที่ยังไม่เคยมีใครที่มาจากพระเจ้าแล้วมากล่าวอนุตตรธรรมให้ฟังแล้วสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็สื่อเกี่ยวกับเรื่องอนุตตรธรรมไว้ระดับหนึ่งแต่เรามาครั้งเนี้ยมาปิดยุคพลังงานเก่าเพราะฉะนั้นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดมีเท่าไหร่พระบิดาให้เรากล่าวเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่แท้จริงหมดเปลือกหมดถังหมดไส้หมดพุงเอามากล่าวให้ครบไม่มีขยักเอาไว้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลโลกพี่น้องครับที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอนันตจักรวาลในการที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อกับเราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นพระบุตรเอกบนโลกเนี้ยทรงสื่อแค่สื่อสดๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงตีสองตีสามเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปทั้งอนันตจักรวาล นะพี่น้องสั่นสะเทือนไปในนรกต้องหยุดฟังพระโอวาทของพระบิดาสั่นสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าที่พระบิดาทรงเปิดมิติทุกมิติให้เทพเทวาเทพพรหมทั้งหลายได้ฟังได้รับรู้ความจริงที่พระเจ้าหรือพระองค์ที่เป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของลูกๆทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับฟังส่วนเมื่อมีโอกาสแล้วใครจะทำลายโอกาสของตัวเองใครจะปฏิเสธโอกาสตัวเองที่พระบิดาทรงเมตตาเปิดมิติให้ได้ยินเสียงจากการสั่นสะเทือนของเราบนโลกเสรีนี้ถ้าปิดโอกาสของตัวเองก็ถ้าเขาไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่ใส่ใจท่านก็ถูกพิพากษาไปเรียบร้อยด้วยการพิพากษาตัวเองแต่ถ้าใส่ใจไม่ละเลยไม่เหลวไหลตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้แล้วก็เก็ทคนนั้นก็ถือว่าพิพากษาตัวเองแล้วว่าจะรอดแล้วจะกลับบ้านได้ด้วยพระบิดาเอาเราส่งเรามายังโลกเสรีมาเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพาน like a bridge แปลว่าเหมือนคล้ายกับสะพาน over troubled water like a bridge over troubled water เป็นเพลงของฝรั่งเราขอหยิบมาเล่าให้ท่านฟังเรามาทอดกายลงทำตัวเป็นเหมือนสะพานข้ามอุปสรรคให้ท่านเนี่ยเดินบนตัวเราที่เราทอดตัวเป็นเหมือนสะพานให้ท่านเนี่ยข้ามผ่านอุปสรรคก็คือผ่านแม่น้ำอันเชี่ยวกรากจากฝั่งกันนี้ไปฝั่งกันโน้นข้ามออกไปจากโลกผ่านไปยังอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปทางประตูด่านนภาลัยเพื่อกลับบ้าน
มันมีอุปสรรคมากมายเรามาทอดกายลงทำตัวเป็นดั่งเช่นสะพานเพื่อให้ท่านเดินไปบนร่างกายเราข้ามไปสู่ปลายทางฝั่งโน้นถ้าไม่มีสะพานและไม่มีเราพวกท่านก็จะไม่มีวันข้ามผ่านอุปสรรคซึ่งเป็นเหมือนแม่น้ำที่ลึกและไหลเชี่ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ท่านมโนเอานะเราเป็นคนเดียวและเป็นสะพานเดียวแต่เราเป็นสะพานที่แข็งแรงนะเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาพี่บีน้องๆครับนี่ก็คือ3ประการชาวบ้านคือใครเราตอบท่านแล้วนะถามตัวท่านเองสิท่านเป็น1ใน3ข้อนี้ไหมถามตัวเองซะถ้าท่านใช่ยิ่งท่านมั่นใจว่าพระองค์กำลังจะกล่าวกับท่านทั้งหลายพระองค์หรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกำลังจะกล่าวกับท่านทั้งหลายผ่านเรามาตั้งใจสดับรับฟังให้ดีๆเมื่อเรารู้ว่าชาวบ้านคือใครแล้วเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำนี้

เมื่อเรารู้ว่าชาวบ้านคือใครแล้วเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำนี้พระเอกของเราวันนี้เราพูดเรื่องนิพพานท่านดูแล้วใช่ไหมที่นั่งชมอยู่หน้าจอทาง Facebook 312ท่านทาง YouTube 330ท่านสองจอรวมกันประมาณ600กว่าท่านเมื่อไหร่ถึง 1,000 สักทีเนาะฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อถ้าท่านคิดว่าการสื่อพระโอวาทของพระบิดาที่ท่านฟังมาตลอดนั้นดีและมีประโยชน์กับเพื่อนของท่านช่วยแชร์ไปให้เขาหรือช่วยบอกต่อท่านจะได้บุญนะเป็นการบอกบุญเลยเพราะท่านฟังจนจบท่านรู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เรามาทำเพื่อพวกท่านมาทำความเข้าใจคำว่านิพพานคำว่านิพพานเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเขียนอย่างเงี้ยนิพพานเป็นภาษาบาลีนะอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่านิบานะนิปานะนิบานะนิบานะพูดไปพูดมาเป็นภาษาไทยก็บอกนิพพานเขียนตามเสียงบาลีแต่สะกดเป็นอักษรโรมันนะเขียนว่านิบานะไม่ใช่บานาน่านะนิบานะแปลว่านิพพานหรือถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่านิรวานะนะเป็นภาษาสันสกฤตนิรวานะภาษาอังกฤษก็เขียนเงี้ย NIRVANA นิรวานะนะถ้าเป็นภาษาอ่านเป็นภาษาไทยก็ว่านิรวานหรือนิรวานะก็ได้เนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำว่านิพพานท่านต้องทำความรู้จักกับคำนี้นะคำว่านิพพานเนี่ย1ครับความรู้เรื่องนิพพานเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงขั้นสูงสุดมีแต่พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะสามารถกล่าวความจริงในนามพระเจ้าให้ท่านฟังได้ว่านิพพานคืออะไรทุกวันนี้ความรู้ในโลกมนุษย์นั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากองค์สัพพัญญูก็คือพระศาสดาที่เกิดจากโลกใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยใช้จิตและปัญญาที่มีขีดจำกัดจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยสมองสองซีกคือซีกซ้ายกับซีกขวาเท่านั้นดังนั้นความรู้เรื่องนิพพานที่มนุษย์โลกทั้งหลายเชื่อกันมา 2,000 กว่าปีจึงเป็นความรู้ประเภทปะติดปะต่อท่านทั้งหลายนึกภาพออกไหมคำพระบิดาใช้คำว่าปะติดปะต่อเอามาเชื่อมต่อกันเองโดยที่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนนำทางให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยพยายามศึกษาบริบทหรือวัตรปฏิบัติและคุณสมบัติของพระพุทธองค์แล้วมานั่งวิเคราะห์เองมานั่งเองว่านิพพานคืออะไรคืออย่างไรเชื่อแบบไหนก็สอนไปอย่างนั้นเข้าใจแค่ไหนก็ว่าไปอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าใจว่าหลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมอยู่บนสวรรค์มายามีสวรรค์6ชั้นหรือ14ชั้น16ชั้นสวรรค์เหล่านั้นคือแดนนิพพานแล้วโดยโมเมว่าไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีอีกแปลว่าหยุดการมีสังสารวัฏบนโลกได้แปลว่าฉันนิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนงั้นก่อนนิพพานแล้วนิพพานอยู่ได้ทุกที่นี่คือตัวอย่างที่เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่านี่คือการคิดด้วยสมองซีกซ้ายมองเรื่องนิพพานเป็นเรื่องโลกิยธรรมแล้วก็พยายามจะอธิบายนะอย่างเป็นโลกุตตรธรรมแต่พี่ๆน้องๆครับการมองแบบนี้ยังไงก็ยังไม่เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงของคำว่านิพพานเพราะนิพพานเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่เป็นพระบุตรเอกเท่านั้นที่จะสามารถนิยาม identify หรืออธิบายความให้พี่ๆน้องๆบนโลกนี้เข้าใจและเข้าถึงได้ท่านต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนนะไม่งั้นเราไม่มาพูดซ้ำให้เสียเวลาเพราะมันมีความเชื่อผิดเข้าใจผิดอยู่ต่อให้ปฏิบัติธรรมมานานบวชนานๆยังไงก็นิพพานไม่ได้พี่น้องครับเพราะเข้าใจผิดและหรือไม่เข้าใจนิพพานเป็นอนุตตรธรรมเมื่อเป็นอนุตตรธรรมต้องให้พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นหรือที่เรียกว่าพระบุตรเอกเท่านั้นหรืออนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นเป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังในนามของพระเจ้า
โดยกล่าวตามพระเจ้าไม่ได้กล่าวตามความรู้ของตัวเองหรือตามปัญญาของตัวเองรู้เองไม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้มีพระบุตรเอกเป็นยุคที่พระบุตรเอกมาเป็นพระศาสดาแต่ปรากฏว่าเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเลือกมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องมีสิ่งเดียวคนที่เก่งที่สุดต้องมีคนเดียวสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันต้องมีหนึ่งเดียวนั่นคือการมองทุกอย่างแบบแบกแยกหรือแยกส่วนแต่ในความหมายของจิตวิญญาณหรือจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะแบ่งแยกได้ถ้าสังเกตไหมฟ้าเนี่ยแบ่งแยกได้ไหมลมนี่แบ่งแยกได้ไหมไฟนี่แบ่งแยกได้ไหมแยกกองได้แต่แยกไฟออกจากไฟไม่ได้แยกออกซิเจนออกจากอากาศก็แยกได้แต่แบ่งอากาศออกเป็นซีกๆส่วนๆเนี่ยแบ่งไม่ได้หรอกนอกจากจับเอาอากาศมาใส่กระป๋องหรือยัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งใช่ไหมพี่น้องครับมันเป็นอนุตตรธรรมต้องฟังพระโอวาทจากพระเจ้าที่สื่อผ่านพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นท่านจึงจะต้องตั้งใจฟังในคืนวันนี้ว่าเราก็ในยุคนี้เราคืออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเรากล้าเปิดเผยตัวตนของเราว่าเราคือพระบุตรเอกของพระเจ้าทั้งที่บางคนสนิทสนมกับเราในทางโลกทางมนุษย์เฮ้ยมึงเป็นบุตรเอกของพระเจ้าได้ไงวะมึงยังเป็นเพื่อนซี้กับกูอยู่เลย ทุกอย่างมันกลมกลืนพี่น้องครับไม่ได้มีการแยกตัวเองออกมาเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นว่าตัวเองคือผู้ที่มาจากพระเจ้าเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราทำหน้าที่นะเมื่อเป็นอนุตตรธรรมสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมจะฟังจากปากมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ต้องฟังจากบุตรเอกของพระองค์เท่านั้นท่านจึงจะได้ความจริงอย่างที่สองความจริงเรื่องนิพพานนอกจากจะเป็นอนุตตรธรรมแล้วเราอธิบายท่านฟังแล้วว่ามนุษย์ทั้งหลายต่อให้เป็นองค์สัพพัญญูก็ไม่รู้จริงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นประการที่สองไม่รู้จริงห้ามสอนซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ใช่ไหมว่าเรื่องใดก็ตามถ้าตัวเองยังไม่สามารถบรรลุได้ห้ามสอนคนอื่นเพราะแสดงว่าท่านยังรู้ไม่จริงถ้าสอนผิดเดี๋ยวตกนรกขุมที่13แค่นั้นยังไม่พอถ้าสอนผิดมันจะสร้างปัญหาให้กับสานุสิทธิ์ศิษยานุสิทธิ์สาวกสร้างปัญหาให้กับผู้คนในสังคมมันจะพาคนหลงทางเหมือนกับหลงทางนิพพานขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นรถเลี้ยวลงมาและพาขึ้นเขาพระสุเมรุวนไปวนมาอยู่2เขาเนี่ยไม่รู้ที่สุดมันหยุดติอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์สอนไว้ถ้ารู้ไม่จริงในธรรมะข้อใดก็ตามอย่าริอ่านไปสอนคนอื่นเพราะเดี๋ยวท่านสอนผิดนอกจากจะตกนรกขุมที่13แล้วมันยังไปสร้างความผิดบาปให้กับมนุษย์คนอื่นที่หลงเชื่อตามหลงเชื่อตามท่านจะมีความผิดบาปอีรุงตุงนังไปหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมพระพุทธองค์มีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นนิพพานเนี่ยมีคนนำทางตาบอดพากันวิเคราะห์วิตกวิจัยวิจารณ์เรื่องนิพพานกันเกลอทั้งที่คนพูดอะถึงนิพพานหรือยังนิพพานก่อนตายได้หรือยังถ้ายังท่านผิดจากคำสอนของพระศาสดาของท่านแล้วแล้วถามว่าทำไมอรุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลยังนิพพานไม่ได้ทำไมถึงมากล่าวสอนได้อ่ะเหตุผลมี2ข้อแรกเราไม่ได้กล่าวเองเรากล่าวในนามของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาพระองค์ให้กล่าวอย่างไรเราก็กล่าวไปกับท่านอย่างนั้นท่านกำลังฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าท่านไม่ได้ฟังโอวาทของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่2แล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเรายังไม่บรรลุใช่ไหม
เพราะว่าในเรื่องของการบรรลุนิพพานได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงมันเป็นคุณเฉพาะตนไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาแอบอ้างอวดอุตริกับคนอื่นเราจะเข้าถึงนิพพานได้หรือไม่ได้หรือเข้าถึงแล้วหรือยังไม่เข้าถึงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอามาอวดกับใครมันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเราเข้าใจไหมนี่คือ2เหตุผลเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าจะสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนิพพานให้พี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี้ยฟังให้กระจ่างฟังให้เข้าใจด้วยความรักของเราพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านและเมตตาให้เราทำงานในพระนามของพระเจ้าคือพระนามของพระองค์ไม่รู้จริงห้ามสอนเพราะว่าเดี๋ยวสอนผิดแล้วทุกวันนี้ที่เราต้องมากล่าวซ้ำเรื่องชาวบ้านก็นิพพานได้แล้วไม่ค่อยกล้าไปแตะต้องนักพจน์นักบวชเนี่ยเพราะก็เชื่อกันจนฝังหัวเนี่ยไม่มีใครยอมเชื่อตามเราง่ายๆถ้าแต่ว่ามีผู้ที่ใส่ใจใฝ่เรียนรู้เราก็บอกว่าถ้าจะฟังก็เอาวางของเดิมของเก่าตัวเองให้สิ้นก่อนวางชั่วคราวก่อนขณะที่ฟังเราไม่ใช่ฟังแล้วเถียงไม่จริงเถียงไม่เชื่อเถียงว่าไม่ใช่อยู่ตลอดจนถึงตีสองตีสามเสียเวลาเปล่าๆก็ต้องบอกพระคุณเจ้าไปจำวัดเลยดีกว่าไม่มีประโยชน์วางของพระองค์วางของท่านซะแล้วตั้งใจฟังว่าชาวบ้านก็นิพพานได้คืนนี้ใครฟังจนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเก็ตทุกตอนสามารถเอาสิ่งที่พระบิดาเมตตาสื่อสอนก็ได้ชี้ทางลัดให้เนี่ยเอากลับไปปฏิบัตินิพพานได้ในชาตินี้ทันทีถึงแม้อายุไขของท่านเหลืออีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าถ้าท่านมุ่งมั่นที่จะทำเรากล้าท้าให้ท่านพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนิพพานไม่ได้ยากอย่างที่คิดที่มันยากเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจที่มันยากเพราะไปฟังนักบวชพูดให้ฟังบางทีก็ปะติดปะต่ออะไรที่มันปะมันปุบปุบปะปะนะพี่น้องครับมันไม่สวยงามมันไม่ราบรื่นมันไม่เรียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วมันชำรุดท่านจะสนใจนิพพานแบบชำรุดเหรอวันนี้เรากำลังจะพูดนิพพานที่ไม่ชำรุดนะประการที่สามนิพพานเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเมื่อมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเนี่ยท่านจึงต้องมีสมาธิก็คือต้องมีความตั้งอกตั้งใจที่จะฟังพระโอวาทของพระบิดาคืนนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องต้องฟังให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะมันเข้าใจยากสองขณะที่ท่านรับฟังท่านต้องคิดตามไปด้วยท่านต้องทำตัวให้เหมือนปลาตัวดีๆที่พี่เต่าที่เขาขึ้นฝั่งไปนะขึ้นไปบนบกอ่ะแล้วลงกลับลงมาในน้ําในสระแล้วมาเล่าว่าบนฝั่งบนตะลิ่งบนบกเนี่ยมันมีอะไรบ้างปลาอย่างท่านน่ะมนุษย์อย่างท่านเนี่ยคือผู้ฝั่งเนี่ยเราก็เหมือนเต่าที่ลงมาจากบนฝั่งลงมาในสระคือมาจากบนบกเพราะเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่บนบกก็ได้ลงมาอยู่ในน้ํากับปลาก็ได้บกนี่หมายถึงแดนจิตจักรวาลพระองค์ส่งเราลงมาในสระน้ำก็คือในจักรวาลโลกเราก็หายใจด้วยปอดได้อยู่ในระบบโลกได้ตอนอยู่บนฝั่งบนบกอยู่นอกอนันตจักรวาลเราก็ทำตัวเหมือนเต่าก็หายใจด้วยปอดปกติมันเมื่อเราลงมาเราก็เอาความรู้ที่อยู่บนบกมาเล่าให้ท่านฟังที่อยู่ในน้ำท่านนึกภาพออกไหมเรื่องนิทานเรื่องเต่ากับปลาเนี่ยเขาก็เล่ากันมาตลอดเราก็คิดว่าเอามาเล่าให้ท่านฟังได้เป็นนิทานโบราณฟังแล้วเห็นภาพถูกไหมมันถ้าเต่ามันซื่อบื้อมันมีมิจฉาทิฐิสูงมากนะถ้าปลานะมันซื่อบื้อเท่าที่ปลาก็รู้ว่าเต่าเนี่ยมันคลานขึ้นไปบนฝั่งได้แล้วเต่าก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ลงมาจากบนบกอะลงมาอยู่ในน้ำแค่นี้แค่ท่านรู้ว่าเราเนี่ยมาจากพระบิดาแล้วตั้งใจฟังว่าพระบิดาให้เรามากล่าวอะไรให้ฟังถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าบนบกมันมีอะไรบ้างภาษาที่เราพูดเราก็พยายามใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆนะไม่ใช่ภาษาบนบกแต่ขณะที่ปลาเป็นสัตว์น้ำเอาภาษาบนบกมาพูดกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำบางทีไอสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่ะเรามีความสามารถตรงนี้ไงอธิบายให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีเพราะเราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่รู้ทั้งเรื่องบนบกรู้ทั้งเรื่องในน้ำมันท่านไม่เชื่อเราไม่เชื่อในพระบิดาไม่ศรัทธาเราท่านก็จะไม่ได้ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมก็คือเรื่องนิพพานความรู้ที่ถูกต้องท่านจะไม่ได้เลยเพราะท่านมีมิจฉาทิฐิ
และท่านมัวแต่เชื่อยากฟังคืนนี้จบแล้วท่านจะเปลี่ยนทัศนคติว่าเรื่องนิพพานไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่ถูกหลอกว่านักบวชเท่านั้นเนี่ยที่จะนิพพานได้ไอ้คนที่เป็นนักเบียดเป็นคารวาสธรรมดาเนี่ยนิพพานไม่ได้หรอกถ้าจะนิพพานได้ต้องบวชต้องปฏิบัติแบบนักบวชเท่านั้นอย่าไปเชื่อ mindset ตัวเนี้ยมัน wrong แปลว่ามันผิดเพราะนิพพานเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าท่านจะพูดภาษาอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกหน้าที่ของท่านต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านนิพพานให้ได้ถึงแม้ทุกวันนี้ท่านยังบ้ารวยอยู่มีความสุขกับความร่ำรวยความหรูความเลิศอยู่เมื่อท่านอิ่มความหรูความเลิศความรวยได้ทันก่อนที่พระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่นะถ้าท่านอิ่มตัวทันแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านจะกระหายใคร่นิพพานมากเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ท่านติดสุขอยู่ ใช่ไหมติดสุขอยู่กับโลกิยะท่านเลยไม่ว่างที่จะคิดถึงเรื่องนิพพานนะโอเคมันเมื่อนิพพานไปเรื่องเข้าใจยากท่านจริงต้องตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังมันยากกว่าการเล่าเรื่องละครละเมงให้ท่านฟังอีกท่านฟังเรื่องละเมงละครที่คนเล่าให้ฟังนางเอกเป็นไงตัวร้ายเป็นไงอีนางตัวนั้นเป็นยังไงใช่ไหมเล่าให้ท่านฟังปั๊บท่านเก็ตไวมากแต่เรื่องนิพพานเนี่ยเข้าใจยากพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายสามประการนี้เราไม่เอามากกันนี้เราเอามาเพื่อติงเตือนให้ท่านระวังระวังเพื่อการเรียนรู้อย่างมีสติและตั้งใจในคืนนี้ครับเป็นอนุตตรธรรมแสดงว่าไม่ใช่โลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมธรรมดาที่ท่านจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่แล้วก็ผู้ที่ไม่รู้จริงห้ามสอนห้ามอุตริเรารู้ว่าเรารู้จริงเราเลยกล้าที่จะมากล่าวสอนในพระนามของพระเจ้าต่อพี่ๆน้องๆนี่คือความจริงเพราะเรามั่นใจว่าเรารู้จริงเราจึงกล้าสอนเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่รู้จริงแล้วมาสอนนอกจากผิดตอบคำสอนคำเตือนของพระศาสดาแล้วว่าถ้าไม่รู้อย่าอวดอุตริมนุษยธรรมหรืออวดอุตริมนุษยธรรมเรารู้ครับว่าเรารู้จริงเราเลยไม่กลัวว่าเราจะผิดบาปตรงนั้นและเราไม่กลัวว่าเราจะต้องตกนรกขุมที่13นรกไม่มีสำหรับเรานะและเราจะไม่พาท่านหลงทางเหมือนคนนำทางตาบอดทั่วไปด้วยแล้วก็รู้ว่าเข้าใจยากเราก็จะพยายามใช้มหาสติในการใช้ภาษาไทยที่จะพยายามอธิบายความให้ท่านพูดสั้นๆไม่เยินเยอะไม่มากความแล้วทำให้ท่านไม่สับสนเหมือนคนบางคนสอนเรื่องนิพพานยิ่งฟังยิ่งสับสนไม่รู้ว่าคนอย่างนั้นคนนั้นมันพูดอะไรของมันไม่รู้ไม่เก็ตไม่เข้าใจนะโอเคไหมทีนี้เรามาดูเรื่องนี้บ้าง

ทีนี้เรามาดูเรื่องนี้บ้างเนื่องจากนักบวชพยายามที่จะหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนนะนักบวชไม่ใช่ทุกคนนะนักบวชหลายคนที่พยายามจะอวดสอนในเรื่องที่ตัวเองก็ยังเข้าถึงไม่ได้คือเรื่องนิพพานเนี่ยเราก็พอจะประมวลมันเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเพราะพี่ๆน้องๆไม่ได้ไปใส่ใจในเส้นทางของนักบวชอีกแล้วเราเลยมาเล่าให้ฟังว่าที่เขาบวชกันนานๆแล้วนิพพานกันจริงๆไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรเอาแค่บางเสี้ยวส่วนนะเพราะเราไม่ต้องการจะมานั่งวิจารณ์วิจัยหรือวิตกอะไรเกี่ยวกับนักบวชเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือมากล่าวพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์เป็นลูกแกะของพระองค์นะซึ่งเป็นเจ้าสาวของเราที่ตกค้างบนโลกเนี่ยเพื่อพากลับบ้านเราจะทำหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นไม่วิจงวิจารณ์ยกเว้นต้องเกี่ยวข้องบ้างเช่นการนิพพานแบบนักบวชนักบวชสอนนะนักบวชที่เป็นคนนำทางสอนมาเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันนี้สอนหลายอย่างสอนหลายเรื่องแต่ที่พอจะจับต้นชนปลายได้ชัดเจนพอเห็นเนื้อเห็นหนังบ้างก็คืออย่างแรกครับสอนให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายรู้จักให้ทานรู้จักให้ทานทำบุญสุนทานเคยได้ยินไหมให้ท่านรู้จักให้ทานการให้ทานคือการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนการเสียสละอันนี้อยู่ในหมวดของการให้ทานจิตจักรวาลก็แนะนำท่านได้ว่าการให้ทานนั้นดีฮะประเสริฐครับเพราะอะไรครับถ้าท่านให้ทานจนเป็นคุณสมบัติของจิตของท่านได้เมื่อไหร่ท่านจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าการให้ทานนั้นเป็นการตัดความผูกพันในทรัพย์คำว่าความผูกพันในทรัพย์เนี่ยแปลว่าอะไรเสียดายหวงเสียดายหวงโลภมากๆมักได้อยากได้อยากเอานึกออกไหมมันเป็นลักษณะที่เรียกรวมเรียกว่าผูกพันในทรัพย์ทั้งสิ้นถ้าท่านรู้จักให้ทานพูดง่ายๆก็คือสามารถจะดับความโลภได้ความโลภมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วคนที่เขาเป็นนักปฏิบัติตามพระศาสดาที่เกิดจากโลกเขาบอกว่าความโลภมันทำให้จิตไม่สงบก็คือเป็นทุกข์มันความโลภทำให้จิตมันเป็นทุกข์ทำให้จิตมันไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าจะนิพพานนะจะต้องตัดต้องดับความโลภในจิตให้ได้ต้องดับความโลภให้ได้เกิดความโลภแล้วต้องดับให้ได้ไม่งั้นมันทุกข์ท่านฟังเราพูดดีๆนะ

อาคารหลังใหญ่ในการปฏิบัติธรรมะสร้างกำลังจะสร้างอาคารโรงอาหารที่ทำเสร็จแล้วยังเหลืออีกอาคารหนึ่งก็คือหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลสำหรับคนทั้งโลกที่จะบรรจุพระคัมภีร์ของพระบิดาที่เราสอนมา30กว่าปีจะถูกบันทึกไว้อยู่ในอาคารหลังใหญ่แล้วใช้เป็นที่ฟังพระโอวาทใช้เป็นที่สื่อถ่ายทอดพระโอวาทใช้ที่เป็นที่ประชุมธรรมจะเป็นอาคารหลังใหญ่หลังเอกของกิจจักรวาลสถานธรรมเนี่ยนะซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่นี่ท่านบริจาคมาเราก็เตือนท่านว่าให้แล้วต้องลืมให้แล้วต้องลืมอย่าให้มันหนึ่งปีแล้วแล้วตั้งตาคอยแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญาท่านเอาเงินตราที่กูบริจาคมาเอาไปสร้างอาคารตามที่แกบอกหรือยังวะเอาปัจจัยที่ฉันบริจาคมาเอาไปสร้างสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ตามที่ฉันอุทิศอธิษฐานน่ะนะหรือเปล่าเนาะตราบใดที่ท่านให้มาไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือเป็นภพชาติท่านยังจำท่านยังจำคือยังผูกพันในทรัพย์ของท่านอยู่ท่านเอาทรัพย์นั้นมาให้เราเนี่ยการให้มันไม่สำเร็จพี่น้องครับนั่นแสดงว่าท่านยังไม่ได้ให้เราจะไม่กล้าเอาของท่านไปใช้นะเพราะเราบาปเลยครับเพราะท่านยังไม่อนุญาตให้เราอ่ะท่านแค่ยื่นให้เฉยๆตามพฤตินัยแต่นะตามจิตตินัยก็คือตามภาวะของจิตอ่ะท่านยังไม่ได้ให้เลยอ่ะเพราะท่านยังผูกพันกับมันอยู่ท่านยังเสียดายกับมันอยู่อ่ะแล้วท่านยังสงสัยยังใส่ใจตามรอยเส้นทางเงินที่ท่านมาทำบุญกับสถานธรรมอยู่เลยนะเราจะกล้าเอาปัจจัยของท่านไปใช้ไหมล่ะท่านให้แล้วท่านต้องลืมครับแล้วท่านจะได้รับคืนจากพระบิดาหรือพระเจ้าตามเวลาอันควรโดยที่ท่านไม่ต้องมารอรับคืนจากเราหรอกเหมือนกันน่ะถ้าท่านจะให้ทานน่ะท่านไปให้ทานหรือไปช่วยเหลือคนที่เขามีที่ท่านคิดว่าเขามีตังค์มีปัญญาที่เขาจะคืนหรือจะตอบแทนท่านได้แสดงว่าท่านไม่ได้ให้จริงครับท่านไม่ได้ทำบุญทำทานจริงแต่ท่านจะทำบุญทำทานจริงท่านต้องช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากและท่านมองแล้วว่าอนาคตเนี่ยไอ้หมอเนี่ยไม่มีปัญญาจะมาคืนกูหรอกถึงแม้มันจะมายืมตังค์หรือกูจะให้มันไม่มีวันมาทำความดีงามตอบแทนฉันได้หรอกเรารีบทำบุญทำทานกับคนคนนั้นเลยนี่แสดงว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงท่านตัดความโลภได้จริงเนี่ยไม่ผูกพันในทรัพย์ที่ตัวเองให้เขาหรือในที่ตัวเองมีอยู่ท่านเข้าใจหรือยังครับงั้นมันจะเป็นโมฆะกรรมหมดอ่ะให้เขาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเอาโยนทิ้งแม่น้ำเหมือนเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของมีค่าโยนทิ้งไปในแม่น้ำไม่มีประโยชน์การให้แบบนั้นน่ะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนักบวชโดยพระศาสดาที่เกิดจากโลกสอนในเรื่องนี้เพื่อฝึกจิตของท่านน่ะให้ตัดโลภะคือตัดความโลภความโลภก็คือนะความอยากได้ใครมีความหวงแหนความเสียดมเสียดายก็เรียกว่าเป็นความผูกพันในทรัพย์ทั้งสิ้นมันการให้ทานบ่อยๆมันจะทำให้จิตของท่านอ่อนโยนใช่ไหมนะให้แล้วมีความสุขมันตรงข้ามกับให้แล้วเสียดายนะให้แล้วมีความสุขกับให้แล้วรู้สึกเสียดายนะยิ่งเป็นให้แล้วเสียดายนี่เป็นบาปบาปทั้งผู้ให้และคนที่รับเอาไปใช้ประโยชน์นี่ก็บาปด้วยนะก็เพราะว่าไอ้คนให้มันยังให้ไม่จริงยังให้ไม่ขาดนะฮะจิตจักรวาลเราถือมากนะเราสอนพี่ๆน้องๆทุกคนนะมันให้แล้วมันต้องไปสนใจว่าเราตั้งใจให้ว่าเขาเอาไปทำบุญไปสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะไปสร้างไม่ไปสร้างเรื่องของเขาถ้าเรายังไปคิดถึงตรงนั้นอยู่แสดงว่าเรายังผูกพันกับสินทรัพย์ที่เราบริจาคหรือปัจจัยที่เราบริจาคท่านเข้าใจนะฮะปฏิบัติซะให้ถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวไม่ได้บุญนะฮะนักบวชบอกว่าถ้าจะนิพพานได้นอกจากฝึกการให้ทานเพื่อตัดโลภะแล้วต้องถือศีลเราให้สีฟ้าเขียวๆไว้นะถือศีลนี่เสร็จแล้วเราเน้นนะถือศีลเพื่ออะไรครับศีลหรือศีละแปลว่า เพื่อตัดโทสะแล้วให้จิตของท่านเนี่ยมีที่ว่างให้กับความรักนี่เราพูดในนามของพระพุทธองค์นะให้พี่บินน้องๆฟังเราไม่ได้พูดในนามของคนนำทางซึ่งบางทีมันอาจจะตาบอดตาใสตาอะไรเราไม่รู้แต่นี่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาอย่างนี้ที่สอนให้มนุษย์เนี่ยถือศีลเพื่ออะไรเพื่อตัดโทสะโทสะก็คือความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นความอาฆาตผูกพยาบาทมันทำให้เกิดการฆ่าเกิดการเบียดเบียนเกิดการทำร้ายโทสะทำให้ขาดสติมันถ้าท่านจะนิพพานได้
พวกนักบวชก็

บอกว่าจะต้องว่างไปจากการมีโทสะต้องดับโทสะให้สิ้นแล้วมีอะไรแทนมีความรักมีความเมตตามีความสงสารขึ้นมาแทนเพียงแค่ตัดโทสะคือดับโกรธดับโทสะจริตคือดับโกรธได้จิตก็จะว่างจะมีพื้นที่ว่างซึ่งธรรมชาติของจิตมนุษย์หรือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันคือรักคือเมตตาคือสงสารที่ผ่านมาเนี่ยความรักความเมตตาความสงสารมันโผล่ขึ้นมากลางจิตของท่านเหมือนดอกบัวสวยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะในจิตของท่านเนี่ยมันเต็มไปด้วยโลภะโทสะเอาพูดแค่สองตัวก่อนนะซึ่งมันเป็นเปลือกต้มมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันเป็นหยักใหญ่มันเป็นตะไคร่โอ้ดอกบัวสักดอกจะพุ่งทะลุโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำผ่านมาไม่ได้เพราะมันมีตะไคร่นะมันมีต้นหญ้ามันมีวัชโอ้โหมันมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากมายทำให้ดอกบัวโผล่ขึ้นมาไม่ได้ไอ้อุปสรรคมากมายที่อยู่ในสระนั่นแหละก็คือโลภะโทสะที่เราพูดถึงนี่เรากำลังกล่าวตามพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะที่เขาสอนแล้วเราก็เห็นด้วยถ้าทำอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งถ้าฟังดีๆนะก็จะเป็นหนทางหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะพาไปสู่เส้นทางของการนิพพานได้เราใช้คำนี้นะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพาสู่เส้นทางของนิพพานได้แต่ก่อนจะไปข้อ3เราย้ำนะเสาร์ที่แล้วเราบอกท่านนะถือศีลกับครองศีลไม่เหมือนกันคนนำทางตาบอดมักจะสอนให้พี่ๆน้องๆถือศีลมีการว่าศีลแล้วก็ให้รับศีลอาราธนาศีลแล้วก็รับศีลแล้วก็ถือศีลห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่กูจะกินเลือดเนื้อของสัตว์งับงับงับงับหารู้ว่าเนี่ยกำลังฆ่าสัตว์ด้วยปากถึงแม้ตัวเองไม่ได้ไปเอาเป็นผู้เอาชีวิตเป็นผู้ใช้วานให้คนอื่นเอาชีวิตสัตว์มาและทำอาหารให้ตัวเองกินถือศีลถ้าจะให้ถูกต้องต่อให้ท่านสมาทานศีลอยู่ทุกวันท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมาทานศีลแล้วก็รับศีลแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องละเว้นการปฏิบัติชั่วละเว้นการทำบาปตามที่ศีลเขาระบุเอาไว้ทำไมห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านต้องรู้ในจิตสำนึกด้วยว่าทำไมจึงไม่จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ทำไมต้องไม่ทำให้สัตว์ตายท่านต้องรู้เหตุผลด้วยไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วไอสัตว์มันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ยังไงกูไม่รู้แต่กูเชื่อพระศาสดาไว้ว่าถ้ากูอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยกูจะไม่ผิดบาปแล้วกูจะไปสวรรค์ได้กูจะนิพพานได้กูจะอะไรของกูไปกูเชื่อของกูตามนั้นนี่แสดงว่าท่านยังทำเพื่อสนองตัณหาสนองกิเลสของตัวเองอยู่ดีนะนึกออกไหมแสดงยังไม่เข้าถึงเลยว่าการปฏิบัติไม่ละเว้นการปฏิบัติชั่วตรงนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เข้าใจเลยว่าทำไมต้องละเว้นความชั่วตรงนั้นรู้อย่างเดียวข้อห้ามเว้ยศีล5ข้อมันห้ามไว้เว้ยพระศาสดาทรงห้ามไว้เว้ยกูเลยไม่ทำเหมือนลูกอ่ะพ่อแม่ห้ามไม่ให้ทำอะไรมันก็จำไว้มันจะไม่ทำแต่อะไรที่พ่อแม่ยังไม่ห้ามมันก็ไม่รู้หรอกถูกหรือผิดควรทำหรือไม่มันก็จะทำถูกทำผิดผิดถูกอยู่นั่นแหละเพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ลูกมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนนำทางเท่าไหร่บางทีก็อาจจะตาบอดนะสอนไม่ได้หรือบางทีก็สอนผิดเพราะฉะนั้นต้องเน้นให้คนที่ปฏิบัติทำหรือถือศีลเนี่ยให้เข้าใจด้วยจิตสำนึกว่าที่มันไม่ดีที่ไม่ควรทำเพราะอะไรและที่มันเป็นธรรมะมันเป็นสิ่งที่ดีและสมควรทำเพราะอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าครองศีลครองธรรมไม่ใช่ถือศีลถือธรรมะโอเคนะถือศีลเส้นทางวิธีการนิพพานแบบนักบวชที่เขาเอามาเผื่อแผ่กับคารวะมีหลายเรื่องแต่คิดว่าพอได้เรื่องมั่งเราก็หยิบมาให้ท่านดูเราหยิบมาให้ท่านดูท่านจะได้ไม่รู้สึกเสียดายว่าบางอย่างที่ท่านทำตามอยู่นั้นมันพอทนหรือพอเป็นไปได้แต่มันยังเป็นจริง 100% ไม่ได้ประการที่3นิพพานแบบนักบวชนักบวชสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาว่าต้องมันเจริญสมาธิก็คือเจริญกรรมฐานเพราะคำว่ากรรมฐานเนี่ยเขาก็แปลกันดื้อว่าสมาธิมีหลายคนถามน้องตุ๊กมาถามน้องบุญธรรมมาแล้วก็ถามเรามาโดยตรงก็มีว่ามรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยมีการนั่งสมาธิหรือเปล่าของบอกของเราบอกว่านั่งก็สมาธินอนถ้ายังไม่ทันหลับก็สมาธิเดินก็สมาธิพูดกับท่านทั้งหลายกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาเราก็มีสมาธิสมาธิของเรามีในยามตื่นอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าธรรมชาติสมาธิ
ส่วนสมาธิแบบนักบวชหรือนักพรตที่เขานั่งขัดสมาธิซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนะถ้าทับผิดไม่รู้ว่าถูกสมาธิหรือเปล่านะเอาขวาทับซ้ายดันไปเอาซ้ายทับขวาอะไรเงี้ยน้ำมือทั้งตีนนะไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะ เพราะว่าติดอยู่กับพิธีกรรมตรงนั้นนะแต่ถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลสำหรับชาวบ้านเนี่ยท่านทำงานอยู่ท่านก็มีสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิท่านก็จะเซ็งจะเบื่อเร็วถ้างานนั้นยังไม่เสร็จหรือถ้างานนั้นยากๆเผลอท่านท้อเผลอก็ท่านท้อแท้ไม่ท้อแท้ก็ท้อถอยหรือไม่งั้นท่านก็เลิกทำหรือถ้าขาดสมาธิก็มีโอกาสผิดพลาดขับรถอยู่เนี่ยก็มีสมาธิถ้าท่านไม่มีสมาธินะเดี๋ยวตกถนนตกออกข้างทางหรือไปเฉียวไปชนเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมสมาธิในยามตื่นเขาเรียกว่าธรรมชาติสมาธิภาษาของจิตจักรวาลเราไม่เรียกยาวๆเยอะๆว่าธรรมชาติสมาธิเราเรียกว่ามหาสติพี่น้องครับมันท่านที่ถามไว้นี่จำไว้ครับมหาสติคือเปิดอายตนะทั้งหมดตื่นแจ้งกับอะไรว่าหูก็ได้ยินชัดตาก็เห็นชัดจมูกก็ได้กลิ่นชัดมือสัมผัสก็สัมผัสรับรู้อย่างชัดเจนก็ได้ตื่นแจ้งรู้ตัวทั่วพร้อมนี่อะไรเหลือแต่จิตอย่างเดียวตรงนั้นปิดหมดปิดหูปิดตาปิดปากยกเว้นจมูกไม่ได้ปิดเดี๋ยวตายนะแล้วบอกว่าตื่นแจ้งบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวได้ไงหลับตาอยู่ใครเดินมาข้างหน้าคุณเห็นอ่ะนะคุณปิดหูคุณไม่ฟังอะไรเลยนะไม่อะไรกับอะไรที่ได้ยินใครแอบย่องมาข้างหลังคุณรู้อ่ะเห็นไหมนี่ขนาดบางทีตาเราลืมอยู่นะหูก็ตั้งใจฟังอยู่นะเรายังไม่รู้เลยบางคนมันแอบมาข้างหลังใช่ไหมบางคนแอบเลื่อยขาเก้าอี้เราขนาดตาเราก็ตื่นนะหูก็ยังฟังได้ยินอยู่นะแต่เรายังไม่รู้เลยไอ้เวนี่แอบมาเลื่อยขาเก้าอี้กูตอนไหนวะทำงานอยู่บริษัทเดียวกันเข้าใจสิ่งสมมุติไหมเลื่อยขาเก้าอี้เนี่ยและนี่ไปหลับตาไปปิดโอ้นะเพราะฉะนั้นวิธีการเจริญสมาธิเนี่ยนักบวชเขาเอาวิธีของเขาเนี่ยว่านั่งหลับตาและเจริญสมาธิอยู่คนเดียวเพื่อทำอะไรครับนี่ไงเพื่อรักษาจิตให้สงบเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีฉลาดพี่น้องครับถ้าตาไม่เห็นใครยั่วยุเย้ายวนหูไม่ได้ยินเสียงใครมายั่วยุเย้ายวนจมูกไม่ได้มีกลิ่นอะไรมายั่วยุเย้ายวนจิตมันสงบไหมพี่น้องจิตมันสงบยกเว้นจิตเองที่มันซนเหมือนลิงมันจะนึกเองเออเองคิดเองนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่นั่นแหละมันจะทำให้จิตไม่สงบเขาก็เลยปิดอายตนะทั้ง5ข้างนอกให้หมดเหลือแต่จิตตัวเดียวเพราะจิตมันทำหน้าที่2อย่าง1นะนึกเองเออเองใช่ไหม2จิตมันสามารถสัมผัสรับรู้ได้นึกเองก็ได้รับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสข้างนอกก็ได้เพราะฉะนั้นปิดการผัสสะข้างนอกเอาไว้ทั้งหมดเหลือแต่จิตตัวเดียวเป็นไงฮะมันควบคุมง่ายไหมพี่น้องครับมันยากตรงไหนครับนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วเพ่งจิตตัวเองนะคอยตรวจอารมณ์ตรวจสอบอารมณ์ตัวเองก็คือการเพ่งจิตตัวเองมันไม่ยากเลยพี่น้องครับมันยากตรงที่ว่าเอาจิตตัวเองให้อยู่หมัดเนี่ยเอาได้ไหมเพราะธรรมชาติของจิตมันอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วมันเหมือนลิงเพราะฉะนั้นการที่ไปนั่งกรรมฐานฝึกเจริญสมาธิอ่ะโอ้ถ้าท่านทำได้เอาจิตของท่านอยู่หมัดได้มีสมาธิยาวๆเนี่ยนะแล้วท่านทำสำเร็จนะเรายกตัวยกนิ้วให้ท่านเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นคารวะแล้วไปเดินตามหลังนักบวชอ่ะไปนั่งเจริญกรรมฐานสมาธิอ่ะถ้าท่านสามารถจิตนิ่งสงบได้จริงนะเรายกนิ้วให้เลยว่านายแน่มากเพราะจิตเนี่ยมันต้องมีที่ยึดเกาะเพราะมันเหมือนลิงธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยเหมือนลิงมันไม่มีวันสงบมันไม่มีวันอยู่นิ่งมันจะนิ่งได้ต้องมีให้อะไรให้มันเกาะขนาดมันเกาะแล้วมันยังลุกลิกลุกลิกเลยทั้งไม่ว่าลิงหรือข้างหรือชนีท่านสังเกตไหมล่ะแต่มันไม่ยึดเกาะได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะตกจากต้นไม้เพราะลิงข้างพวกนี้ชนีมันไม่ได้อยู่กับพื้นมันอยู่บนต้นไม้จิตของมนุษย์ก็เหมือนกันครับมันต้องหาที่ยึดเกาะต้องมีอะไรให้มันเกาะสังเกตไหมเวลาท่านนั่งกรรมฐานท่านถึงต้องหาเข้าออกยุบพองพุทโธธัมโมสังโฆสารพัดภาวนากำหนดลมหายใจที่หน้าท้องพุงกะทิกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเห็นไหมฮะนั่นคือกำหนดให้จิตมีที่ยึดเกาะไม่งั้นมันจะไม่มีวันนิ่งหรอกนั่นแหละท่านไปหาเรื่องให้มันเกาะเพื่อจะทำให้จิตสงบนี่คือวิธีของนักบวชแล้วท่านทั้งหลายล่ะมีลูกกวนตัวผัวกวนใจมีภรรยากวนอะไรไม่ทราบท่านจะปิดหูปิดตาเหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่สนว่าผัวของท่านจะเป็นยังไงเมียของท่านจะเป็นยังไงลูกมันจะเป็นอะไรยังไงท่านไม่สนน่ะได้ไหมครับท่านไปปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเนี่ย
ไม่รับรู้เรื่องทางโลกไม่รับรู้เรื่องของครอบครัวของทุกๆคนเลยยิ่งพระบิดาให้เซตซีโร่จากโควิด-19 อยู่ในขณะนี้พระองค์ให้ปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำแก้ไขจิตสำนึกที่เหลวไหลบกพร่องเซตซีโร่แล้วเรียนรู้กันในครอบครัวใครมาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยใครนิสัยไม่ดีตรงไหนยังไงก็มาให้รักกันให้เกียรติแล้วก็ติงเตือนกันแทนที่จะไปเรียนรู้กับคนข้างบ้านหรือคนนอกบ้านเพราะในครอบครัวรักกันอยู่แล้วผัวทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีเมียเตือนนะและปรับจิตสำนึกซะผัวเห็นเมียบกพร่องอะไรก็ผัวเตือนเมียก็ปรับปรุงจิตสำนึกของตัวเองซะลูกก็เหมือนกันพ่อกับแม่ก็ต้องช่วยกันดูแลในช่วง18เดือนที่โควิด-19 มันระบาดเนี่ยครอบครัวของท่านจะเปลี่ยนสถานะยกระดับจากการเป็นคนที่ดีน้อยกลายเป็นคนที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญของสังคมได้ไม่งั้นประเทศชาติเราก็จะแย่สังเกตเห็นไหมมีแต่คนที่มีจิตสำนึกต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะแต่ละคนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเก่งแต่วิจารณ์คนอื่นเก่งแต่ที่จะคอยระแวงคนอื่นเก่งจะระวังคนอื่นแต่ไม่เคยใส่ใจในข้อบกพร่องหรือข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของตัวเองเลยจึงต้องส่งโควิด-19 เป็นเชื้อโรคชนิดแรกซึ่งตอนนี้ก็ขยายไปหลายสายพันธุ์แล้วเพื่อให้มันเหมาะสมกับแต่ละชาติแต่ละคนแต่ละชาติเยอะแยะนะมันเป็นอย่างนั้นนะพี่ๆน้องๆครับมันการเจริญสมาธิเพื่อรักษาจิตให้สงบเราใช้คําว่าเจริญสมาธิจริงๆแล้วก็คือปฏิบัติธรรมชาติสมาธิตามมรรควิถีจิตจักรวาลนี่แหละนะธรรมชาติสมาธิคือรู้สติมีสติใช้สติอะไรที่เราเคยพูดนะใช่มั้ยไอ้นี่นั่งอยู่คนเดียวปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ยุ่งกับใครปลีกวิเวกครองสันโดษใช่ไหมท่านเป็นชาวบ้านเนี่ยท่านไปฝึกตามคนนำทางเหล่านี้ท่านไม่ได้ไปอยู่ที่วัดที่โบสถ์ที่สำนักอยู่ตลอดเวลาท่านต้องกลับมาอยู่กับบ้านมาครองเรือนพี่น้องท่านต้องเป็นผู้ครองเรือนท่านจะปิดหูปิดตาหลับตาอยู่คนเดียวได้ตลอดไหมเพราะท่านยังมีครอบครัวท่านจะทิ้งครอบครัวไปอยู่ตรงที่เขาปฏิบัติธรรมกันในป่าในเขาหรือที่วัดอันมโหฬารอันสวยงามท่านจะไปได้สักกี่วันท่านต้องกลับมาอยู่ในสังคมในครอบครัวใช่ไหมท่านจะรักษาจิตของท่านให้สงบด้วยวิธีของนักบวชขณะที่อยู่ที่บ้านท่านทำไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่ชำนาญท่านชำนาญตอนอยู่คนเดียวลองให้ใครมากวนโอยของท่านดูสิต่อให้ไปฝึกมาทุกวันพระหรือฝึกมาเป็นปีๆพอกลับมาบ้านอยู่ในสังคมเนี่ยมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียกวนอารมณ์สติแตกไหมเห็นไหมครับนั่นแสดงที่ท่านไปฝึกเจริญสมาธิมาเนี่ยมันทำให้ท่านเนี่ยนะเข้าถึงสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เพราะสติแตกซะก่อนเพราะถูกยั่วยุเพราะถูกย้าวยวนเนี่ยมันยังไงกันนิพพานด้วยวิธีนี้ไม่ได้ถ้าเป็นชาวบ้านถ้าจิตยังไม่สงบเนี่ยยังไม่มีธรรมชาติสมาธิที่จะดูแลจิตตัวเองไม่ให้จิตตกได้ยังไงก็นิพพานไม่ได้แต่เนี่ยนักบวชเขาสอนแต่นักบวชเขาทำได้ไงเพราะเขาอยู่คนเดียวแต่ท่านเป็นชาวบ้านน่ะใช่ไหมนะท่านจะปฏิบัติอยู่คนเดียวได้สักกี่น้ำเพราะท่านทิ้งครอบครัวไม่ได้ยกเว้นออกบวชเลยนะทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อแม่ทิ้งสังคมออกบวชเลยไปปลีกวิเวกไปคลองสันโดษเลยไอ้นั้นยังพอว่านะยังพอได้บ้างนะจะเข้าถึงนิพพานได้จริงหรือไม่นั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีทีนี้ประการที่4 1ให้ทาน2ถือศีลแล้ววงเล็บเปลี่ยนมาเป็นครองศีลซะถึงจะถูกต้องอย่างที่3เจริญสมาธิจริงๆแล้วก็คืออย่าใช้เทคนิคสมาธิด้วยการนั่งหลับตาปิดหูปิดตาแล้วอยู่คนเดียวท่านต้องมีธรรมชาติสมาธิในยามตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมใครมองมาข้างหน้าเราก็เห็นใครนินทาว่าร้ายซ้ายขวาเราก็ได้ยินใครยั่วยุเอากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมาโปรยมาปล่อยเราก็สัมผัสรู้ได้นึกภาพออกไหมครับแล้วให้ท่านมีสมาธิก็คือต้องสติไม่แตกไม่ตกเป็นธาตุการยั่วยุสมาธิในธรรมชาติของท่านก็จะยั่งยืนแต่ถ้าจิตตกสติแตกซะก่อนแล้วสมาธิมันก็ไม่เหลือแล้วครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่เราเอามรรควิถีจิตจักรวาลเข้ามาแทรกตรงนี้ให้ว่ามันต่างกันตรงนี้แต่ที่ท่านไปแล้วไปนั่งหลับตาฟังธรรมะฟังเทศไปนั่งหลับตาทำกรรมฐานสมาธินี่เราพูดถึงว่าท่านเป็นชาวบ้านนะมันถึงไม่ค่อยได้ผลอะไรกับท่านเท่าไหร่เพียงแต่ทำให้ท่านน่ะจิตของท่านเนี่ยมันสามารถที่จะพักผ่อนเพราะจิตสงบได้ชั่วคราวเนี่ยทำให้ท่านพักผ่อนได้แต่พอกลับไปที่บ้านปัญหาครอบครัวยังมีอยู่ครับตอนที่ท่านไปนั่งมาหลายวันหลายคืน7วัน7คืนพอกลับไปบ้านแล้วปัญหาครอบครัวมันยังมีอยู่เนี่ย
ท่านว่าท่านจะเจริญสมาธิหรือเจริญกรรมฐานได้ไหมครับท่านต้องหาวิธีนะวิธีไหนมันที่จะเหมาะกับกูวะที่ทำให้จิตกูนิพพานได้อะนิพพานโทสะนิพพานโลภะได้จะทำยังไงครับตะกี้นะทานเนี่ยนะตัดความผูกพันในทรัพย์คือดับโลภได้การให้การครองศีลการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่ะตัดโทสะได้ตัดความก้าวร้าวตัดความโกรธตัดความดุร้ายได้ทำให้จิตอ่อนโยนจิตที่อ่อนโยนมันสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกได้ก็เข้าใกล้นิพพานได้ง่ายขึ้นเจริญสมาธิก็อย่างที่ว่าถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านไปนั่งหลับตาไม่ได้นะมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีภรรยากวนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องไม่สั่นไหวตามให้ได้ในยามตื่นไม่ใช่หนีครอบครัวหนีครอบครัวคือหนีปัญหาจิตของท่านจะไม่ใสใจของท่านก็จะไม่สวยมันถึงนิพพานไม่ได้นี่คือปัญหาและที่ท่านบอกว่ามันยากมันยากกูเบื่อแล้วกูเลิกแล้วเพราะไม่มีใครบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังไงเส้นผมบางภูเขาไม่ใช่ภูเขาบางเส้นผมเป็นเรื่องเล็กๆเล็กๆอ่ะแต่มันบางเรื่องใหญ่ๆของท่านอ่ะเรื่องนิพพานอ่ะท่านปล่อยเส้นผมบางมานานหรือบางทีท่านก็เดินตามคนนำทางตาบอดมานานมันถึงเป็นแบบนี้อย่างที่สี่ที่โชว์บนจอก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาเพื่อตัดความงมงายความงมงายก็คือเชื่อในสิ่งที่ไม่เข้าใจความงมงายก็คือเชื่อในสิ่งที่ท่านอธิบายไม่ได้ความงมงายก็คือปฏิเสธในสิ่งที่ท่านเองยังไม่เข้าใจความงมงายก็คือการปฏิเสธในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ว่านะที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรก็แปลว่าที่ท่านอธิบายไม่ได้ที่ท่านยังไม่เข้าใจท่านปฏิเสธหรือท่านเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่างมงายมันถ้าเราจะดับความงมงายตัดความลุ่มหลงตรงนี้ได้ซึ่งนั่นคือจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั่นคือจิตตกท่านต้องใช้ปัญญาก็แปลว่าต้องฝึกการใช้ปัญญามัน4ประการครับเราไม่ห้ามหรอกถ้าท่านจะปฏิบัติตามคนนำทางที่เป็นนักบวชว่าต้องปฏิบัติต้องถืออะไรทานศีลสมาธิซึ่งวงเล็บนะถ้าเป็นนักบวชเขาใช้คำว่ากรรมฐานสมาธินะและอย่างที่4คือปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานข้อ3นะก็คือสมถะกรรมฐานทำให้เกิดสมาธิวิปัสสนากรรมฐานคือทำให้เกิดปัญญาเขาฝึก4ข้อนี้เขาบอกว่านี่แหละเป็นวิธีที่จะพานิพพานได้พี่น้องครับเราบอกท่านว่าท่านอย่าเพิ่งสอตพอว่าทำแค่4ข้อนี้แล้วนิพพานได้ป่านนี้นิพพานกันเป็นแถวแล้วล่ะครับมันไม่ง่ายอย่างที่พูดเพราะมันไม่ใช่แค่4ข้อนี้นะมันเรามาเรียนรู้กันอีกพี่น้องครับนิพพานในความเชื่อแบบนักบวชเนื่องจากนักบวชมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับชีวิตของพี่ๆน้องๆที่ฟังเราอยู่เนี่ยเยอะมากนักบวชมีอิทธิพลต่อความเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องนิพพานเนี่ยเยอะมากเราเลยมาลองพิจารณาความเชื่อแบบนักบวชเราจะมาแฉให้ท่านดูส่วนท่านจะเชื่อว่าใช่หรือจะไม่เชื่อว่าไม่ใช่หรือไม่เชื่อว่าใช่ท่านค่อยพิจารณาความเชื่อแบบนักบวชที่เราอยากจะยกมาให้ท่านเห็นฟังดูดีนะฮะถ้าคนเนี่ยไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจเรื่องนิพพานมาก่อนฟังคำสอนของผู้ที่เป็นนักบวชเราหมายถึงชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายนะในหมู่ในเหล่านักบวชก็จะเชื่อกันอย่างไรจะสอนกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกเขาเราขออนุญาตไม่วิจารณ์แต่เราจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดให้ท่านที่เป็นชาวบ้านที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยให้ได้รู้ให้ได้เก็ตว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรและท่านจะได้รู้ว่าพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านที่เป็นคฤหัสถ์แค่ไหนที่ส่งเรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกในจักรวาลในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ไม่เคยกล่าวเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังนึกภาพออกไหมครับมันพอมาเป็นจิตจักรวาลนะบางอย่างพูดเหมือนพุทธเลยบางอย่างพูดเหมือนคริสต์เลยบางอย่างพูดเหมือนมุสลิมหรืออิสลามเลยท่านรู้ไหมครับธรรมะมันเป็นสากลพูดแบบไหนก็ได้ที่คนที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจเราจะใช้ภาษานั้นนะพูดเราจะไม่บัญญัติคำใหม่เพราะบางครั้งเวลาพูด
จึงอาจจะเหมือนคริสต์พูดบางครั้งบางเรื่องจึงกล่าวแล้วอาจจะเหมือนท่านอิสลามท่านกล่าวไว้บางอย่างก็เหมือนพระพุทธเจ้าของพวกท่านทั้งหลายกล่าวไว้อะไรก็ได้ที่กล่าวและท่านเก็ตเนี่ยเราก็จะหยิบเอามากล่าวแต่อย่ามากล่าวหาว่าไปขโมยธรรมะของพระศาสดาอื่นเอามาต้มยำนะเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าพระบิดาเป็นต้นฐานแห่งธรรมะพระองค์เป็นเจ้าของสัจธรรมทุกระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเจ้าของไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเป็นเจ้าของโอเคนะอย่าหลงบางคนหลงตัวเองเนี่ยไปขโมยของพระพุทธเจ้ากูมาพูดพระพุทธเจ้าเป็นของมึงอะไปขโมยของพระเยซูมาพูดพระเยซูเป็นของกูอะไรเนี่ยพูดแบบขาดสติตั้งใจฟังต่อเนื่องดีกว่านะจะได้ประโยชน์นะความเชื่อแบบนักบวชประการที่หนึ่งพี่น้องความเชื่อแบบนักบวชนะนิพพานคือการพ้นจากตัณหานี่คือเปิดฉากพวกเขาสอนอย่างนั้นคนที่บวชแล้วที่อยู่ใกล้ๆเราตรงนี้นะมีทั้งน้องออสกับน้องมุนธรรมนะทั้งสองท่านเนี่ยเขาฟังอยู่ถ้าตรงไหนเราสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดามาแล้วเราเข้าใจผิดนะน้องออสกับน้องมุนธรรมนะยกไม่หัวไม่โป้งชี้ให้เราด้วยเอาแปะโป้งใส่เราเลยนะว่าเรากำลังพูดผิดเนี่ยเรามีคนใกล้ตัวนะเขาบวชมาแล้วทั้งคู่นะถ้าเราสอนผิดนะไปกล่าวร้ายเขาเนี่ยนะแต่ถ้าสอนถูกนะนะชู2โป้งนะโป้งเดียวนี่แสดงว่าแย่2โป้งนี่สุดยอดนะ2โป้งนี่เขย่าเขย่าแบบนี้ด้วยช่วยทำให้เราดูหน่อยเราจะได้มีกำลังใจเพราะเราไม่เคยบวชนะเราบวชที่ใจนะไม่เคยทำพิธีบวชหรอกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสอนคนที่เป็นนักบวชได้เพราะเราสื่อจากพระเจ้าโอเคนะเห็นไอ้2คนนี้มันชู2โป้ง2โป้งแล้วเขย่าอยู่ในใจนะมันไม่ยอมยกมือนะนะว่าที่เราพูดเนี่ยจริงนิพพานคือการพ้นจากตัณหาตัณหาคืออะไรพี่น้องครับตัณหาคือความอยากนักบวชบอกว่าถ้าจิตมนุษย์คนนั้นหรือจิตของท่านเนี่ยพ้นจากตัณหาคือพ้นจากความอยากความไม่อยากได้เราแถมให้อีกหน่อยก็ได้นะคือพ้นจากความอยากพ้นจากความไม่อยากพ้นจากความไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากได้สำเร็จนั่นคือนิพพานนี่ไม่ใช่จิตจักรวาลบอกนะนี่คือความเชื่อของนักบวชท่านลองเอาตัวเองวัดดูเคยบวชมาแล้วเคยศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วพระศาสดาของท่านมีคนนำทางอาสาสอนธรรมะต่อสืบทอดศาสนาท่านลองดูประการที่สองเขายังอธิบายความอีกว่าตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราขยายความให้ฟังนะคำว่าทุกข์เนี่ยในความหมายของพระคุณเจ้าหรือนักบวชทั้งหลายท่านหมายถึงความโลภความโกรธความหลงคือโลภะโทสะโมหะและก็ราคะโลภโกรธหลงในอวิชชาทั้งหลายนะแล้วก็ราคะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นักบวชเขาบอกว่านี่คือความทุกข์นั่นคือความทุกข์เพราะฉะนั้นตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คงจะจริงอย่างเขาว่าถ้าเขานิยามแบบนั้นนะเพราะตัณหาเป็นเหตุหรือเป็นบ่อเกิดแห่งความโลภอยากได้มากๆก็โลภแล้วอ่ะไม่อยากเสียนะนี่ก็แปลว่าโลภเหมือนกันแต่พอมีใครมายื้อแย่งเพราะกูโลภเพราะกูอยากและไม่อยากเสียกูก็เกิดโทสะกูอยากจะฆ่ามันกูอยากจะทำร้ายมันกูอยากจะเอาเรื่องมันเพราะอะไรเพราะมันเสือกมันแย่งกูหรือบางทีกูอยากได้แล้วมันไม่ให้กูก็โกรธมันเหมือนกันใช่ไหมโลภะโทสะโมหะราคะมาจากตัณหาคือไอ้ความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากนี่คือนักบวชมองตรงนี้บอกว่าเนี่ยมันคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เขาก็ให้นิยามว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่มีจริงอยู่ทุกวัน นี่เราตัดคำมานะไม่ได้ใส่ร้ายช่วยคอนเฟิร์มถ้าใครนะมี YouTube มี Facebook ว่างๆก็เขียนมาด้วยว่าเห็นด้วยความเชื่อกับแบบนักบวชที่จิตจักรวาลกำลังกล่าววิจารณ์ให้ฟังเนี่ยเห็นด้วยว่าจริงเขาว่าอย่างนี้จริงทุกข์ก็คือสิ่งที่มีจริงอยู่ทุกวันก็หมายถึงโลภะโทสะโมหะราคะนะคือความทุกข์ของเขามีจริงอยู่ทุกวัน
นั่นคือในสายของนักบวชอย่างที่4มาดื้อๆเลยครับสมุทัยคือตัณหานั่นเองสมุทัยนี่ไปดึงเอามาจากอริยสัจ4พี่น้องครับทุกสมุทัยนิโรธมรรค4ตัวอริยสัจ4อยู่ๆไปหยิบเอาอริยสัจ4เข้ามาใส่เข้าไปดื้อๆว่าสมุทัยก็คือตัณหานั่นเองเราไม่ทราบว่าคนนำทางตาบอดคนนี้เอามาจากไหนเราบอกท่านเลยนะตรงเนี้ยเรากระซิบบอกพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวบ้านนะว่าสมุทัยนี่ไม่ได้แปลไม่ได้หมายถึงตัณหานะพี่น้องเพราะเขามองว่าตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์แต่เอามาปนกันจริงๆมันคนละเรื่องเดียวกันนะอันนี้พูดได้คือคนละเรื่องเดียวกันเขาเลยสรุปข้อ5นิพพานก็คือการสิ้นสุดตัณหาก็แปลว่าถ้าท่านดับตัณหาได้ท่านก็นิพพานนี่คือความเชื่อแบบนักบวชท่านเห็นยังครับดูเหมือนมีลอจิกนะดูเหมือนมีตรรกะอันน่าเชื่อว่าใช่แต่เราจะบอกให้ท่านฟังจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือเขาไปมองว่าตัณหาเนี่ยคือปัญหาที่ทำให้นิพพานไม่ได้ถูกต้องไหมเขาไปโทษที่ตัณหาและบอกว่าตัณหาก็คือตัณหาก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์และมันมีอยู่จริงเนี่ยคือสมุทัยก็คือตัณหาเราจะย้อนหลังให้ท่านฟังวันเสาร์ก่อนที่ผ่านมาจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องกฤตสติกฤตสติเป็นเครื่องมือเอาไว้จัดการกับอะไรพี่น้องครับกฤตสติเป็นเครื่องมือที่พระบิดาทรงประทานให้โดยพระองค์ยังเมตตาบอกว่าเทพพรหมทั้งหลายโดยเฉพาะพรหมชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีอาวุธประจำกายชนิดหนึ่งเรียกว่ากริดที่เป็นมีดสั้นและมีสองคมเป็นสิ่งสมมติที่เขาเหน็บไว้ที่เอวเทพพรหมทั้งหลายชั้นสูงเอาไว้ที่เอวเวลาจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาเขาบอกแล้วไงจิตมันไม่สงบจิตมันไม่อยู่ไม่นิ่งมันอยู่นิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็เกิดโน่นเกิดนี่นึกนั่นนึกนี่เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาไม่ใช่เกิดตัณหาด้วยนะพอมันเกิดกิเลสขึ้นมาปั๊บเขาจะใช้กริดฟันชับเลยตัดกิเลสทิ้งทันทีเขาจะดับกิเลสให้ได้ทันทีที่มันเกิดเขาไม่มาตัดที่ตัณหาหรอกพี่น้องครับตัณหาเนี่ยมันเป็นผลของกิเลสตัณหามันเกิดจากกิเลสถ้าจะดับต้องดับที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุล่ะต้นเหตุของตัณหาคือกิเลสใช่ไหมกิเลสคืออะไรพี่น้องกิเลสคือความรู้สึกความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกถ้าชอบก็ทำให้เกิดความอยากความรู้สึกว่าไม่ชอบทำให้เกิดความไม่อยากถ้าไม่แน่ใจว่ากูชอบหรือไม่ชอบกูก็ไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากไอ้เรื่องของความอยากคือตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราจะดับทุกข์ต้องไปดับที่เหตุไม่ใช่มาตัดที่ตัณหาคือไอ้ความอยากกับความไม่อยากมันตัดไม่ได้พี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะความอยากเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบจะอยากนิพพานเนี่ยคือบวกอยากจะรับประทานเนี่ยนะถ้าหากว่าอิ่มแล้วยังอยากอีกเนี่ยเป็นลบแต่ถ้าหิวคืออยากรับทานเนี่ยหิวตอนนั้นแหละเป็นบวกถ้าไม่กินน่ะจะเป็นลบพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะเรื่องของความอยากเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากเช่นอยากรู้อยากเห็นตรงเนี้ยมันเป็นรหัสที่ถ้ามันไม่มีประโยชน์พระบิดาจะให้จิตวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดเป็นชาติแรกเป็นมนุษย์ชาติแรกแวะที่ด่านนภาลัยที่มีวิหารสีขาวแล้วใส่รหัสของความอยากรู้อยากเห็นเข้าไปในจิตวิญญาณเพื่อให้เวลามาแบ่งภาคเป็นมนุษย์เนี่ยแบ่งภาคเป็นจิตหยาบเนี่ยจะได้เอาไอ้ขยุ่มของความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเอามาไว้ที่จิตหยาบเพื่ออะไรเพื่อให้จิตหยาบและจิตมนุษย์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการสนใจใคร่รู้เรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายต้องเรียนรู้ตลอดเพราะต้องมีตัวอยากรู้อยากเห็นถ้ามนุษย์หรือเด็กคนไหนก็ตามมีความอยากรู้อยากเห็นน้อยหรือไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวท่านเองหรือใครก็ตามจะสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นไหมโดยเฉพาะเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเราชอบเสือกมากเลยเพราะอะไรเราอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองใช่ไหมล่ะเราถึงไปเที่ยวเสือกเที่ยวแสเที่ยวสอดเรื่องของชาวบ้านเพราะไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปดับที่ความอยากนี่ไม่ได้เดี๋ยวดับผิดนะใช่ไหมลูกของท่านเนี่ยจับเอามาวางบนโต๊ะสูงด้วยท่านบอกว่าเนี่ยลูกกูมึงไม่ต้องกลัวมันตกโต๊ะ
กลัววาวตัวไหนแม่งนั่งอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยแสดงว่าลูกของท่านผิดปกติมันไม่มีความอยากรู้อยากเห็นมันเลยไม่ซุกซนลูกของท่านผิดปกติอย่าไปบอกว่าลูกของท่านดีนะมันไม่ทำให้พ่อแม่มันหวาดเสียวตกโต๊ะปีนขึ้นปีนลงแล้วตกโต๊ะคอหักตายแข้งหักขาหักใช่ไหมลูกมึงโคตรซนเลยลูกมึงสู้ลูกกูไม่ได้แต่เวลาโตขึ้นมาปั๊บลูกกูลูกมึงฉลาดเลยเพราะว่ามันมีตัวอยากรู้อยากเห็นมากเท่าไหร่มันก็จะฉลาดเรียนรู้มากเท่านั้นพี่ๆน้องๆครับนี่คือความเชื่อแบบนักบวชเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าจริงๆแล้วถ้าจะเอาอริยสัจ4มาอธิบายอีกครั้งเนี่ยอริยสัจ4มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะนำไปสู่นิพพานโดยตรงนะครับมันเป็นเพียงแค่คุณสมบัติข้อหนึ่งที่พระศาสดาทรงบัญญัติขึ้นมาให้กับคนที่เกลียดกลัวความทุกข์เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับความทุกข์นะอริยสัจ4รวมทั้งมรรค8ด้วยแต่วันนี้เรายังไม่เอามาแฉแล้วเอาแค่อริยสัจ4เพราะบังเอิญนักบวชเขาสอนเรื่องพวกนี้ไว้ถ้าเราไม่อธิบายให้ฟังความจริงให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็จะไม่เข้าใจเราจึงต้องเอามาอธิบายนะขออนุญาตเราบอกเลยว่าก็ต้องมีแวะไว้บ้างท่านจะได้เข้าใจว่าทำไมจิตจักรวาลต้องมาสอนตามมรรควิถีจิตจักรวาลว่านิพพานต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะชวนให้ท่านเดินตรงทางไม่ใช่เดินหลงทางครับนะอ้าวมาดูนะเราค้านนะสมุทัยคือตัณหานั่นเองเนี่ยประโยคที่อยู่ในข้อ4เนี่ยผิดและนิพพานคือการสิ้นสุดตัณหาฟังดูแล้วเหมือนจะถูกแต่ใน4 5ข้อนี้ดูเหมือนคนที่สอนเนี่ยสับสนเมื่อสอนคนสอนสับสนท่านทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านน่ะมีความรู้เรื่องธรรมะค่อนข้างน้อยมีปัญญาที่จะใฝ่รู้เรื่องธรรมะที่เป็นนะโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นมึนสิพยาค่ะใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันวันนี้ท่านฟังแล้วเกิดปัญญาไหมถ้าเกิดปัญญาก็กดเลขหนึ่งรัวๆให้ดูหน่อยนะอย่าขี้เกียจกดนะเราขอให้กดเลขนั้นเลขนี้มีบางคนนั่นๆที่กดเราจะได้รู้ว่าท่านฟังเราอยู่นะ YouTube 379 Facebook 339นะโมทนาบุญด้วยนะที่ท่านจะได้ประโยชน์อ่ะเรามาวิเคราะห์ตรงนี้

เรามาวิเคราะห์ตรงนี้วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องชาวบ้านนิพพานได้ตอนนี้เราลองวิเคราะห์นะขี่ม้าเลียบเมืองจูงให้ท่านสนใจทำให้ท่านเข้าใจมีพื้นฐานของคำว่านิพพานพื้นฐานตรงกันกับเราที่เป็นผู้สื่อกับพระเจ้าให้มันตรงกันก่อนพอมันตรงกันแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะสานต่อได้ง่ายอริยสัจ4มิใช่วิธีเข้าถึงนิพพานนี่คือความจริงเราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นทานแห่งธรรมะทั้งปวงเป็นเหมือนกับต้นองุ่นนะที่ทอดนะเถาองุ่นแล้วเอาผลองุ่นก็คือสัจธรรมเนี่ยนะมอบให้กับลูกๆเนี่ยโดยที่ผู้ที่เป็นนะเถาองุ่นที่โตมาจากโคนต้นคือจากต้นองุ่นคือจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาก็คือเราเอาผลองุ่นที่หวานทานแล้วไม่เป็นพิษทานแล้วเป็นอมตะแปลว่าทานแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายก็คือจบสิ้นอายุขัยไปจากการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณท่านกลับบ้านได้เลยกลับบ้านคือหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาเรียกกินผลองุ่นของพระเจ้าหรือพระบิดาแล้วไม่ต้องตายสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมในคืนนี้ก็เป็นผลองุ่นผลหนึ่งในพวงใหญ่ที่ท่านต้องกินแต่ก่อนจะกินต้องรู้คุณค่าและรู้ประโยชน์ก่อนนะอริยสัจ4ไม่ใช่วิธีเข้าถึงนิพพานตะกี้จากที่เขายกว่าสมุทัยคือตัณหาถ้าดับตัณหาได้นะก็นิพพานมันไม่ง่ายแบบนั้นอะไรจะง่ายปานนั้นพี่น้องครับอ่ะเรามาดูกันความจริงของอริยสัจ4อริยสัจ4ตัวแรกคือทุกข์ถูกมั้ยทุกขังหรือทุกขะหมายถึงการที่ตัวท่านรู้ตัวเองว่ากำลังทุกข์ในเรื่องอะไรโปรดฟังอีกครั้งนะถ้าจะใช้อริยสัจ4ให้เกิดประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องนิพพาน1ทุกข์รู้ว่าตัวเองทุกข์เรื่องอะไรไม่ใช่ว่ากูกำลังเป็นทุกข์อยู่แต่กูบอกไม่ได้เหมือนกันว่ากูทุกข์เรื่องอะไรถ้ายังบอกไม่ได้ว่ากูทุกข์เรื่องอะไรนี่แสดงว่าสติไม่ดีถึงแม้สตังยังมีสตังมีแต่สติไม่มีนะเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เรื่องอะไรบอกตัวเองยังไม่ได้อย่าว่าจะไปบอกใครเลยครับเมื่อเรายังไม่รู้ว่าตัวเราทุกข์เรื่องอะไรทุกข์จริงหรือทุกข์ปลอมแล้วเราจะกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองได้อย่างไรความจริงของอริยสัจ4ท่านเริ่มเห็นแล้วไหมเดาได้นะว่าเขานะพระพุทธองค์หรือพระศาสดาทรงชี้ทางเอาไว้ว่าไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกลัวความทุกข์ไม่ต้องหนีทุกข์เข้าป่าไปไหนหรอกใช่ไหมมีวิธีดับทุกข์มีวิธีกำจัดทุกข์อริยสัจ4นี่ไงมีวิธีกำจัดทุกข์คืออริยสัจ4รู้ว่าตนทุกข์เรื่องอะไรพอรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยทุกข์เรื่องอะไรแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปก็คือต้องใช้สิ่งที่สมุทัยมาเลยไหมตัวสมุทัยตะกี้ที่บอกสมุทัยคือตัณหาตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ก็ใช่แต่หยิบเอามาใช้ผิดจังหวะถูกไหมพอรู้ว่าตัวเองทุกข์เรื่องอะไรแล้วสมุทัยก็แปลว่าท่านก็ต้องรู้ด้วยว่าเหตุแห่งความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นคืออะไรรู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรแล้วเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นคืออะไรความทุกข์อาจจะเป็นความวิตกจริตความกังวลเป็นความวิตกเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นความเกลียดเป็นความขุ่นเคืองเป็นความงุนงงสงสัยนี่คือทุกข์ทั้งนั้นก็ต้องถามตัวเองด้วยสมุทัยในข้อ2ว่าแล้วไอ้ที่วิตกจริตวิตกกังวลเนี่ยเหตุแห่งความวิตกกังวลในเรื่องที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยเหตุแห่งความวิตกกังวลมันคืออะไรข้อ2ต้องรู้ถ้าเราจะจัดการกับทุกข์ของตัวเองได้ต้องรู้ในข้อ2นี้ด้วยเมื่อรู้ว่าเหตุหรือสาเหตุแห่งทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรบางทีอาจจะไม่ใช่เหตุเดียวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์เรื่องเดียวมากกว่า1เรื่องก็ได้หาให้ครบให้จบในข้อ2เนี่ยนี่คือสมุทัยประการที่3นิโรธ
อริยสัจ4ประการที่3คือนิโรธนิโรธก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เราวิตกกังวลเหตุที่ทำให้เราไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เราสั่นไหวไหวหวั่นเพราะขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นเหตุที่ทำให้เราเกิดความกลัวใช่ไหมต้องรู้พอรู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความกลัวความกลัวคือเป็นทุกข์เนาะเหตุแห่งความทุกข์นั่นคืออะไรเราก็ต้องคิดในตอนนี้มีคำว่านิโรธเนี่ยแปลว่าต้องทำความทุกข์นั้นทำปัญหานั้นทำเหตุแห่งทุกข์นั้นให้กระจ่างการทำให้กระจ่างคือนิโรธนิโรธคือทำให้พ้นทำให้พ้นไปจากทุกข์นั้นพ้นไปจากปัญหานั้นนึกออกไหมนิโรธเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นนักบวชแล้วนั่งกรรมฐานสมาธิปฏิบัติอยู่กับที่ทำอยู่คนเดียวเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในจิตเขาเรียกว่าข้องจิตเนี่ยก็ต้องมีการนั่งแล้วทำนิโรธสมาบัติอันนั้นเป็นหนทางของนักบวชพวกท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านไม่ต้องไปไกลถึงตรงนั้นก็ได้แต่เราพูดให้ฟังเพราะท่านคงจะคุ้นๆคำว่านิโรธสมาบัตินี่เอาแค่นิโรธท่านรู้ว่าจะดับทุกข์นั้นได้ยังไงเช่นไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะผิดพลาดมันจะล้มเหลวกูกังวลมากเหตุแห่งไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหตุแห่งความกังวลเพราะ 1. ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจอปัญหานั้นมาก่อนหรือ 2. เคยเจอปัญหานั้นมาแล้วโอ้กว่าจะแก้ได้เนี่ยแทบตายหรือเคยเจอปัญหานั้นมาแล้วในอดีตแต่ปรากฏว่าแก้ไขไม่สำเร็จเกิดความล้มเหลวขึ้นมาอ้าวตายหาวันนี้ขอโทษวันนี้เจอปัญหานี้อีกแล้วเมื่อเรารู้ว่าปัญหาเนี้ยนะหรือเหตุแห่งทุกข์เนี้ยมันคืออะไรแล้วท่านก็ต้องคิดหาวิธีว่าแล้วเราจะดับทุกข์เรื่องนี้ได้ยังไงเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองได้อย่างไรใจเราจึงจะไม่ทุกข์ไม่วิตกไม่กังวลเช่นรีบไปหาคนที่มีความรู้ไปปรึกษาเขาหาคนที่มีประสบการณ์ช่วยชี้ทางช่วยแนะนำให้เพื่อทำให้เรามั่นใจหรืออย่าทำงานนี้คนเดียวหาคนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราทำแทนที่เราจะทำคนเดียวความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นความขี้ขลาดกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดไม่กล้ารับผิดชอบมันก็หายไปนี่คือข้อ3คือนิโรธรู้ว่าจะต้องดับทุกข์นั้นได้ยังไงข้อ4มรรคคือแนวทางเมื่อเรามีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเพื่อดับทุกข์ตรงนั้นได้นะว่าจะอะไรยังไงบ้างเราก็ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่จะดับทุกข์ที่เรามั่นใจว่าดับมาได้แน่ก็คือแก้ปัญหานั้นได้แน่นี่คือมรรคพี่น้องครับมันพานิพพานตรงไหนครับมันทำให้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆนิพพานตรงไหนครับนึกออกไหมครับนิพพานก็คือดับทุกอย่างได้อะนี่มันแค่แก้ปัญหานั้นได้ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้ชั่วคราวพอดับทุกข์นี้ได้แล้วนะอริยสัจ4ดับทุกข์นี้ได้เดี๋ยวทุกข์ใหม่ปัญหาใหม่มันก็เกิดท่านก็ต้องใช้หลักแห่งอริยสัจ4จัดการกับทุกข์จัดการกับปัญหาอีกครับนี่เป็นวิธีการอะไรมั้ยอริยสัจ4เป็นกระบวนการในการจัดการกับปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของท่านไม่ใช่วิธีการพาไปนิพพานแต่โอเคในการเป็นมนุษย์ท่านต้องอยู่ในสังคมท่านต้องเจอไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองก็มีคนรอบข้างสร้างปัญหาให้เนี่ยมันถ้าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นสร้างปัญหาให้เราท่านก็ต้องใช้ความจริงในเรื่องอริยสัจ4ที่เราพูดให้ท่านฟังแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เราเนี่ยทำกับตัวเราเองแล้วทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างแม้พระพุทธองค์เองก็ยังสอนก็อย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นและปัญหานั้นมันจะย้อนคืนกลับมาหาตัวเราเองเป็นปัญหาที่ตัวเองทำเองและทำให้คนอื่นมีปัญหากับเราคือเขาเรียกว่าไปหาเรื่องเขาก่อนนะมันไอ้มรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาวาจาสัมมาวายามมะเนี่ยนะเป็นคำพูดที่ดีงามเนี่ยพูดเพราะๆเนี่ยมันก็จะไม่สร้างปัญหาตัวเองคือไม่ทำให้ใครเกลียดถูกไหมล่ะไม่ทำให้ใครโกรธไม่ทำให้ใครมาด่าเราเพราะเราไม่ใช้วาจาไปก้าวล่วงใครนั่นคือหนึ่งในมรรค8เราก็ไม่อยากจะพูดในสายของนักบวชนะแต่หลายท่านเนี่ยไปคุ้นชินไปก้าวตามนักบวชมาตลอดบอกแล้วว่ามรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยเป็นมรรควิถีของคฤหัสถ์ของผู้ที่ครองเรือนยังมีลูกมีเมียมีสามีมีคนรอบข้างอยู่ในสังคมเพราะท่านไม่ได้ปลีกวิเวกท่านจึงต้องรู้วิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาเรื่องอริยสัจ4มาแชร์ให้ท่านฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาในชีวิตแล้วท่านเห็นไหมครับ
ข้อที่3คือนิโรธเป็นข้อที่ท่านต้องเริ่มใช้ปัญญาอริยสัจ4สอนให้ใช้ปัญญาในการจัดการกับปัญหาไม่ใช่นะให้จัดการกับความทุกข์ถ้าปัญหานั้นแก้ได้แก้จบแก้ไขสำเร็จนะความทุกข์คือความวิตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาพวกนี้ก็จะว่างก็จะไม่มีมันถ้าท่านมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวใช้ปัญญาของท่านนะใช้จิตที่สงบเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาท่านก็สามารถที่จะผ่านปัญหาผ่านความทุกข์ทั้งหมดได้มันถ้าท่านจิตสงบไม่เป็นทาสของการยั่วยุของสิ่งเร้าหรือสิ่งเย้ายวนอะไรจิตท่านสงบหรือมีสันติสุขจิตของท่านก็นิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะได้หมดแล้วถ้าทั้งชีวิตของท่านว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าจิตท่านนิพพานในสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วถูกไหมครับมันอย่าเอาอริยสัจ4ไปใช้ในทางที่ไม่ตรงจริงกับที่พระศาสดาสอนโอเคไหมแต่ถ้าใช้เป็นเราค่อยๆวิเคราะห์ให้ฟังตะเกียทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรมันไม่ว่าจะเจอปัญหากี่ปัญหาในชีวิตท่านเอาอริยสัจ4เอาอยู่นี่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้ไม่ใช่จิตจักรวาลสอนแต่เราหยิบมาเพราะพระพุทธองค์กล่าวไว้แต่เรามาบอกท่านว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เอามาใช้พร่ำเพรื่อหรือเขาเรียกปะติดปะต่อแบบตะเกียแล้วทำให้คนฟังงงอ่ะพระพุทธองค์สอนให้ใช้วิธีแบบที่เราพูดเนี่ยเพื่อจัดการกับปัญหาเพราะอริยสัจ4เป็นวิธีการสอนให้รู้จักฉลาดใช้ปัญญาพุทธะแปลว่าเป็นผู้นิยมใช้ปัญญาไงพี่น้องครับไม่ใช่ใช้ความเชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อต้องสอนให้รู้สอนให้ใช้ใช้อย่างไรแล้วก็ไม่มั่วด้วยไม่โมเมด้วยพี่น้องครับปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญามิใช่ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นี่คือสิ่งที่มนุษย์เจอนะแล้วก็บางคนก็เนี่ยเดี๋ยวเกิดโลภะโทสะโมหะมันวุ่นวายไปหมดไม่รู้จะไปตัดโลภะตัดโทสะตัดโมหะไงก็เลยไปตัดที่ความอยากก็คือตัดที่ตัณหานั่นคือคิดเองเองนะถ้าเราเห็นปัญหาเราไม่ไปติดอยู่ที่ความทุกข์แต่เราคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเพราะอะไรทำไมจะแก้ปัญหาจะจัดการมันอย่างไรมันทำให้เราใช้ปัญญาพระบิดาให้มนุษย์เราเนี่ยทุกคนตั้งแต่เกิดเจอปัญหาตลอดเพราะอะไรฮะเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีโรงเรียนหรือมีสถาบันตรรกศิลาเพื่อมาพัฒนาปัญญาให้กับมนุษย์พระบิดาจึงต้องให้มนุษย์ทุกคนเจอปัญหาปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างปัญหาใหญ่ๆบ้างปัญหาน้อยๆใหญ่ๆสลับกันไปบ้างในชีวิตประจำวันมีปัญหาทั้งวันนะไม่เคยมีใครไม่เจอปัญหาใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุกกระตุ้นในการใช้ปัญญาของสมองของท่านเป็นความพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงเมตตาประทานปัญหาน้อยใหญ่ให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อให้ใช้ปัญหานั้นกระตุกกระตุ้นการใช้ปัญญาของสมองไม่ใช่กระตุ้นให้เกิดความทุกข์ที่จิตใจแล้วไม่ใช้ปัญญาพยายามที่จะหาทางหนีทุกข์พยายามที่จะดับทุกข์ถ้าที่ไม่รู้หรอกว่าทุกข์มันจะดับได้ก็ต่อเมื่อหมดปัญหาเพราะฉะนั้นหาปัญญาเพื่อจะจัดการกับปัญหาปัญหาแปลว่าอะไรครับปัญแปลว่าแบ่งใช่ไหมให้ท่านเจอเงื่อนไขที่จะต้องทำให้สะดุดก็เลยมีการแบ่งปันสิ่งเนี้ยเพื่อให้มันเกิดการแสวงหาคำตอบปันให้ท่านหาเอาเงื่อนไขมาปันให้ท่านหาเพื่อหาคำตอบและท่านจะหาคำตอบอะไรได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องใช้ปัญญามันสิ่งที่ทำให้ท่านคบคิดไม่ออกแก้ไม่ได้ง่ายๆต้องใช้ความคิดเขาเลยเรียกว่าปัญหามีทั้งอุปสรรคมีทั้งข้อขัดข้องมีทั้งปัญหามี3อย่างไอ้ปัญหาเนี่ยเป็นข้อใหญ่ที่สุดที่ต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นอุปสรรคเป็นข้อขัดข้องก็เพียงแค่มองว่ามันมีข้อที่ขัดมีข้อที่ข้องเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนมีข้อที่ขัดอยู่ตรงไหนพอเห็นอยู่ตรงไหนก็แก้ไขมันตรงนั้นแต่บางทีถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นมันอาจจะมีข้อหลายข้อทับซ้อนกันมีปมหลายปมซ้อนกันปัญหาอยู่ที่ว่า1จะแก้ปมไหนก่อนจะแก้ปัญหาเรื่องไหนก่อนใช่มั้ย2จะแก้ปัญหาไหนจะต้องแก้อย่างไร
นั่นคือปัญหาทั้งนั้นน่ะและบางทีมันมีหลายวิธีด้วยวิธีแก้ปมปัญหามันมีหลายวิธีท่านก็ต้องตัดสินใจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งปัญหาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ว่าท่านจะเลือกใช้วิธีการใดที่จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ท่านเจออยู่นั้นทำให้มันเกิดทุกข์นั้นให้มันลุล่วงได้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่ต้องแก้หลายครั้งแก้หลายรอบนั่นคือปัญหามันถ้าใครฉลาดใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมได้ก็ไม่ต้องเปลืองเวลาในการใช้วิธีแก้ไขปัญหาหลายๆวิธีแค่ตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งปั๊บก็จัดการปัญหาได้ความทุกข์ไม่เกิดนั้นอริยสัจ4เริ่มต้นด้วยที่ทุกข์ความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจความข้องคับใจอันเกิดจากเงื่อนไขบางสิ่งซึ่งเราก็อย่าไปติดอยู่ตรงที่ทุกข์ที่เขาบอกว่าความทุกข์เป็นความจริงที่เกิดขึ้นทั้งวันแต่ความทุกข์ในความหมายของพระบิดานะองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแต่ยังทนได้มั้ยทนได้ยากเจอปัญหาเนี่ยก็เกิดความทุกข์แต่ทนได้ยากแปลว่ายังทนได้แต่ต้องแก้ไขพอแก้ไขปัญหานั้นได้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็ไม่มีเมื่อปัญหาพาให้เกิดทุกข์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาไม่มีปัญหาไหนแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะถามปัญหาว่าไก่กับไข่ไหนเกิดขึ้นก่อนกันพระบิดาบอกอย่าไปคิดมากถ้าไม่มีไข่ถ้าไม่มีแม่ไก่ไข่จะออกมาได้ไงก็แสดงว่าแม่ไก่ต้องเกิดก่อนไข่แน่นอนยกเว้นใช้วิธีพิเศษใช่ไหมคิดง่ายๆอย่าไปคิดมันยากนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความทุกข์กับความสุขมันไม่มีอยู่จริงความทุกข์กับความสุขมันไม่มีอยู่จริงเช่นปัญหาเรื่อง1บวก1เท่ากับ2เนี่ยถ้าเป็นเด็กอนุบาลนะเรียนมาแล้วหมูไม่ยากแต่ถ้าเด็กก่อนอนุบาลมันยังไม่เรียนมา1บวก1เท่ากับเท่าไหร่มันบอกยากเห็นไหมมันเด็กก่อนอนุบาลมันจะทุกข์มากกว่าเด็กอนุบาลถูกไหมถ้าที่โจทย์มีข้อเดียวกันใช่เปล่ามันทุกข์สุขที่แท้จริงอะมันไม่มีหรอกไม่มีแล้วถามว่าทุกข์สุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราใจของมนุษย์แต่ละคนอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเกลียดทุกข์กลัวทุกข์หนีทุกข์เลยแค่เรารู้ว่าเราเกิดความวิตกกังวลนั่นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะแก้ปัญหาให้เราเนี่ยคลายความวิตกกังวลนั้นได้อย่างไรก็แปลว่าเราต้องรู้ว่าเหตุที่ทำให้เราวิตกกังวลนั้นมันคืออะไรแล้วเราจัดการที่เหตุนั้นพระพุทธองค์ก็สอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยพี่ๆน้องๆว่าจริงไหมใช่ไหมนี่คือดับได้ด้วยการใช้ปัญญาใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้อารมณ์ใช้สันดานใช้ความเคยชินเคยตัวมาจัดการกับปัญหาเพื่อจะให้ตัวเองสิ้นทุกข์ดับทุกข์พ้นทุกข์ไม่มีทางมั่นใจไม่ได้หรอกบางทียิ่งแก้ยิ่งเลอะเทอะยิ่งแก้ปัญหายิ่งเกิดปัญหายิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกพี่น้องเข้าใจนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องความฉลาดในการใช้ปัญญานะบทเรียนแบบนี้ไว้สอนวันหน้าอีกเพราะจะหลุดพ้นนิพพานได้คุณสมบัติข้อหนึ่งคือต้องใช้ปัญญาเป็นครับมันต้องสอนมันต้องสื่อกันอีกนะฮะมันวันนี้ฟังแล้วรู้เลยว่านิพพานได้แน่ๆมันเราขาดอะไรขาดปัญญาก็ไปหาปัญญามาถูกไหมเวลาเจอปัญหาไม่รู้วิธีการแก้ปัญหานี่ไงอริยสัจ4ที่อยู่บนจอเนี่ยเอาไปใช้เลยไม่ว่าปัญหาไหนมาท่านไม่กลัวหรอกท่านจัดการมันได้หมดให้ใช้4ข้ออันนี้ก็เป็นความดีงามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะกราบพระพุทธองค์นะก็ต้องสาธุกับพระองค์ด้วยที่สอนเรื่องดีๆเอาไว้ให้กับมนุษย์โลกเราก็หยิบเอามาครับเพราะพี่ๆน้องๆเข้าใจง่ายนี่ไม่ได้ขโมยนะกล่าวถึงพระเกียรติพระคุณของพระองค์แล้วที่เราบอกว่าเรากล่าวคำว่าเอเมนเนี่ยนะแปลว่าแล้วแต่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าแล้วเรามีคำว่าสาธุต่อท้ายก็คือนะระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเคยสอนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วเราให้เกียรติพระองค์ท่านนะจึงใช้คำว่าสาธุมันไอคนที่บอกว่าเราชอบเอาธรรมะของหลายศาสนามาต้มยำเป็นกาวเหลานั้นคิดแบบจิตมนุษย์เขาเรียกว่าคิดชั่วนะไม่ใช่คิดดีนะโอเคอ้าวต่อไปเรามาดูอีกครับแล้วนิพพานที่ชาวบ้านควรเชื่อเนี่ยมันคืออย่างไรตะกี้นิพพานที่นักบวชชวนเชื่อนะท่านตัดสินใจเองนะว่าเรากล่าวแล้วท่านเห็นเป็นอย่างไรแต่เห็นด้วยก็เลข2นะกดเลข2กดเลข2กดเลข2นะ Facebook 346ท่าน YouTube 364
ยังมีคนฟังน้อยอยู่นะมีคนชมน้อยโทรไปตามเพื่อนปลุกมันมานะห้าทุ่มกว่าเองที่ดูละครเน็ตดูละครทีวีนะสองยามมันยังไม่เลิกท่านตายังเบิ่งโพลงอยู่เลยนะนิพพานที่ชาวบ้านควรเชื่อท่านฟังเราและคิดตามเรานะอย่าเชื่อตามพระบิดาและเราทุกเรื่องโดยไม่ได้ใช้ปัญญาท่านจะเชื่อโดยไม่เข้าใจนี่ไม่ได้นะมันคืองมงายพี่น้องครับโอเคความเชื่อแบบชาวบ้านความเชื่อแบบชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนิพพานนะครับประการที่หนึ่งนิพพานคือดับโลภให้สิ้นนี่เอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวยากกว่านี้ลึกกว่านี้เราจะเอามากล่าวให้ท่านฟังนี่พูดแบบความเชื่อก่อนนะเอาตามความเชื่อเชื่อแบบชาวบ้านนิพพานคือดับโลภให้สิ้นความโลภคือความอยากได้ใคร่มีความแหนหวงความผูกพันในทรัพย์สินของตนเองและจิตฝากใฝ่ในทรัพย์สินของผู้อื่นนี่คือโลภต้องดับให้สิ้นเพราะความโลภมันทำให้จิตไม่ใสพอจิตมันไม่ใสเนี่ยมันจะเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวเองที่แท้จริงแต่เร้นอยู่ข้างในอย่าลืมนะจิตหยาบเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกแล้วจิตหยาบ

จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารของมนุษย์อย่างท่านก็คือตัวท่านแสดงว่าท่านเป็นคนมี2ตัวอยู่ในร่างเดียวโอเคไหมแต่ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะไม่สามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้เพราะจิตหยาบเป็นเจ้าใหญ่อยู่จิตหยาบจะต้องเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวเองที่แท้จริงออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองให้ได้วิธีง่ายๆท่านต้องนิพพานความโลภดับโลภซะเพราะว่าคุณสมบัติของความโลภนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองที่มาจากพระเจ้าไม่มีโลภไม่มีความโลภเพราะฉะนั้นคลื่นความถี่ของความโลภต้องดับมันให้ได้เห็นไหมดับมันทีละอย่างนะอย่างที่สองนิพพานคือดับโทสะให้สิ้นถ้าท่านดับความโลภให้สิ้นแปลว่าดับการเกิดดับของความโลภได้สิ้นแล้วแสดงว่าท่านนิพพานความโลภได้นิพพานคือดับโทสะให้สิ้นแปลว่าท่านต้องดับการเกิดดับของโทสะให้สิ้นดับการเกิดดับของโทสะให้สิ้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงท่านต้องรักษาศีลใช่ไหมแปลว่าจิตใจของท่านต้องไม่ใจบาปไม่ก้าวร้าวไม่เกเรไม่โหดร้ายไม่คิดฆ่าไม่คิดทำร้ายสัตว์ผู้ยากแม้กระทั่งการคิดจะทำร้ายตัวเองแปลว่าไม่โหดร้ายดับโทสะคือดับความโหดร้ายจิตของท่านก็จะมีอ่อนโยนก็จะอ่อนโยนลงนั้นเมื่อท่านนิพพานโทสะได้คือดับการเกิดดับของโทสะได้แปลว่าดับโทสะได้จิตท่านก็จะใสขึ้นมาอีกเข้าใกล้จิตวิญญาณของตัวท่านเองมากขึ้นแล้วนี่คือวิธีการที่จะค่อยๆ ยกระดับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันที่เป็นตัวท่านเองตอนเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นจิตที่ยังหยาบๆอยู่เนี่ยทำให้เป็นจิตที่ละเอียดขึ้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นทางด้านบวกที่จะสามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านที่เร้นอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านเนี่ยได้นึกออกไหมท่านจึงต้องนิพพานสิ่งเหล่านี้นิพพานที่3คือนิพพานโมหะโมหะก็คือความงมงายความลุ่มหลงใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้นิสัยใช้สันดานแทนการใช้ปัญญาแทนการใช้ความรักท่านใช้โมหะเนี่ยใช้ความโง่ใช้ความงมงายไม่ได้ความโง่ความงมงายความลุ่มหลงเป็นคลื่นความถี่หยาบๆเป็นคลื่นความถี่ต่ำถ้าท่านไม่ดับมันเนี่ยจิตหยาบของท่านจะยกระดับให้เป็นจิตละเอียดคือสูงเข้าสูงขึ้นเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเนี่ยมันไม่ได้ท่านจึงต้องนิพพานในสิ่งเหล่านี้คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับถ้าข้อ3นี่ก็คือดับการเกิดดับของโมหะดับมันให้สิ้นเชื้อเลยเนี่ยความเชื่อแบบชาวบ้านว่านิพพานได้แน่ถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบนักบวชที่เขามาสอนท่านแล้วท่านก็ไปจำเอามาแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วบอกโอ้ยากชิบหายกูไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วผ่านอย่างเดียวเลยไม่นิบไม่แนบเหลือแต่ผ่านไปผ่านมาผ่านพาโลโฉเกไปนู่นแล้วก็ท้อแท้บอกว่าเพราะว่านิพพานมันเรื่องยากไปใส่ไมล์เซตเอาไว้อย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับประการนิพพานคือดับราคะให้สิ้นราคะก็คือความสวยความหอมชอบแต่งตัวชอบใส่น้ำหอมชอบเสียงเพลงเพราะๆชอบอบายมุขที่ย้าวยวนเป็นราคะทั้งนั้นถูกไหมชอบการแต่งตัวพระบิดาจึงให้ช่างเทคนิคบันดาลให้น้ำท่วมจนถึงเอวเลยให้จมอยู่ในน้ำบ้านน้ำท่วมอยู่นานเป็นเดือนเลยเพื่อให้รู้ว่าไม่ถ้าไม่แต่งตัวเนี่ยไม่แต่งสวยเนี่ยมันจะตายไหมจมน้ำนะประเทศฝรั่งเศสเพื่อนบ้านเราใช่ไหมที่เป็นเมืองแห่งแฟชั่นอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมพระบิดาให้น้ำท่วมนานทิ้งเป็นเดือนเลยจำได้เปล่าในปีที่แล้วนั่นคือการดัดสันดานราคะเพื่อให้มนุษย์เราจากนิพพานราคะไอ้สิ้นพระบิดาทรงเมตตาเพราะว่าถ้าไม่ใช้ธรรมชาติมาช่วยให้เกิดเป็นภัยพิบัติแบบนั้นเนี่ยพี่ๆน้องๆก็ไม่สำนึกนี่ก็ให้โควิด-19มาช่วยเซตซีโร่จะได้หันมามองหน้ามาลันดูแกมาแลดูกันผัวผัวเมียเมียลูกๆในครอบครัวใครนิสัยไม่ดีตรงไหนช่วยกันสอนช่วยกันเตือนและปรับปรุงจิตสำนึกเสียใหม่พอมันครบ18เดือนปั๊บออกมาสู่สังคมแต่ละคนก็จะกลายเป็นคนดีเชื้อโรคก็จะหายไปแค่นี้มนุษย์ไม่เข้าใจขนาดเรามาเตือนเปล่าๆๆ ว่าโควิด-19เนี่ยนะมันเป็นแผนการของฟ้าที่จะเซตซีโร่พี่ๆน้องๆทุกคนเพื่อจะได้มีเวลาในการสนใจตัวเองและทุกคนที่เรารักในครอบครัวได้ช่วยกันสอนช่วยกันทำไซโคโชในบ้านเพื่อปรับจิตสำนึกร่วมกันรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน

โดยประมาทหรือขาดสติต้องไม่ทำทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่นี่กลับไม่สนใจนั่งเซ็งอยู่บ้านเซ็งไม่รู้ทำอะไรบางทีก็ไปเล่นไพ่บ้างไปนั่งตั้งวงกงเหล้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีกงเหล้าที่บ้านไม่มันไปกงตามโรงแรมก็สมแหละถูกผิดกฎหมายเพราะเขามีกฎหมายห้ามไว้ใช่ไหมล่ะครับและยังไปฝ่าฝืนมนุษย์มันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับอ่ะนะราคะเข้าใจแล้วคืออะไรต้องนิพพานมันให้ได้คือดับการเกิดดับของราคะชอบแต่งสวยชอบใส่น้ำหอมสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อนะแค่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายไม่ต้องแพงๆไม่ต้องยี่ห้อแพงๆนะก็ได้นะมีถุงพลาสติกธรรมดาแทนที่จะมีเป็นกระเป๋าถุงหนังที่มียี่ห้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะทำให้มันทำให้มนุษย์เรามีความโลภแล้วทำให้เกิดการขาดความพอดีทำให้ขาดการสมดุลในความเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะมันเป็นข้อเสียทำให้จิตสำนึกบกพร่องทั้งนั้นประการที่ 5นิพพานคือดับการมีอัตตานี่คือความเชื่อแบบชาวบ้านที่ท่านต้องเชื่อท่านต้องดับการมีอัตตาคือการมีตัวกูเนี่ยถ้าท่านยังมีตัวกูอยู่เวลาใครมาก้าวล่วงท่านเพราะท่านมีตัวกูสูงมากยึดติดกับตัวกูมึงมาทำร้ายกูได้ไงกูยอมไม่ได้นี่เพราะอัตตาสูงเฮ้ยมึงเอาเปรียบกูไม่ได้กูแบ่งปันให้มึงไม่ได้ไม่ใช่ของกูไม่ให้ของกูก็คือตัวกูของกูคืออัตตากูจะเอามึงเพราะกูว่ามึงมีตัวตนตัวมึงอ่ะกูชอบกูรักกูจะเอาให้ได้ถ้ากูไม่ได้เอาหรือมึงไม่ยอมให้กูเอาไม่ยอมให้กูเป็นเจ้าของครอบครองมึงกูจะโกรธกูจะเกลียดกูจะเครียดกูจะแค้นกูจะเศร้าอันนี้นี่ไปในทางต่ำเศร้าโอ้เสียใจมากเลยที่มึงไม่รักกูโกรธมากเลยที่มึงไม่ยอมกูนะเป็นมาจากอัตตาเท่านั้นความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมีส่วนมากจากการที่ยึดติดในอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงตัวกูของมึงตัวมึงของกูหรือบางทีทั้งตัวกูตัวมึงไม่รู้เป็นของใครโอเคไหมนี่คือความเชื่อแบบชาวบ้านถ้าท่านดับการเกิดดับทั้ง5ข้อนี้ได้นี่คือเส้นทางแห่งนิพพานเพราะว่าอะไรนิพพานสิ่งเหล่านี้แล้วจิตหยาบของท่านมันจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนอย่างอิสระคือสูงขึ้นทางด้านบวกแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้เขาสั่นสะเทือนด้วยคุณสมบัติที่เป็นความถี่ด้านบวกอยู่แล้วมันไอ้จิตหยาบอยู่ข้างล่างมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงขึ้นขณะจิตวิญญาณอยู่อย่างนี้มันขึ้นมาก็จะมาสอบปั๊บกันอยู่พอดีนี่ไงมันถ้าท่านนิพพานก่อนตายท่านใช้จิตวิญญาณของท่านในการสั่นสะเทือนกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านท่านรู้ไหมมันจะไม่ต่างกันกับตอนที่ท่านทำงานและมีความสุขทำงานจนลืมหิวทำงานจนลืมหาวไม่ต้องกินไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะเสร็จแล้วเวลาท่านทำเสร็จแล้วท่านรู้สึกไหมอู้ยเวลามันแป๊บเดียวเองนะอู้ที่นี่มันผ่านเวลานาฬิกาดูนาฬิกาผ่านไปตั้ง 3-4 ชั่วโมงแต่กูรู้สึกว่าตะกี้กูเพิ่งทำงานนี่เพิ่งแป๊บเดียวเองเป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้จิตวิญญาณของท่านทำงานทำงานด้วยจิตวิญญาณของท่านขณะที่ท่านเพลิดเพลินกับงานที่ท่านทำแล้วพอท่านใช้จิตวิญญาณของท่านออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านประโยชน์ที่ท่านได้คืออะไรท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณเป็นการใช้เวลาในมิติของแก่นแท้ไม่ใช่ใช้เวลาของกายภาพของโลกที่เป็นกายหยาบท่านเลยรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเพราะเวลาของจิตวิญญาณหรือเวลาของจักรวาลมันมีค่าเท่ากับ1พี่น้องครับในทางโลกจะใช้มันไปมากเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงในทางจิตวิญญาณเท่ากับว่าท่านใช้เวลาเปลืองไปแค่1เท่านั้นมันคนที่ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตจึงอยู่เหนือการเวลาพี่น้องครับเหตุผลทุกวันนี้ทำไมเราอายุสั้นทำไมต้องตายท่านลองไปทำวิจัยดูสิครับญาติพี่น้องของท่านที่อายุสั้นแล้วต้องตายเนี่ยถ้าไม่ใช่ตายตามกฎแห่งกรรมนะถูกทำร้ายตายถูกฆ่าตายมีเชื้อโรคทำให้ตายนะตายที่อ้างว่าตายเพราะจบสิ้นอายุขัยแต่ตายตอนอายุยังน้อยๆสังเกตสิครับโลภะโทสะโมหะจริตเขายังมีรุนแรงอยู่ไหมราคะจริตเขายังมีรุนแรงอยู่ไหมใครมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอย่างไรเขาคนนั้นก็มีกิเลสหนาตัณหาเยอะกับเขาคนนั้นเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่สามารถดับการเกิดดับใน5ประการที่โชว์อยู่บนจอนี้ได้เนี่ยเพียงแค่สั้นดับการเกิดดับ5ประการนี้ได้จิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้เกือบเต็มร้อยท่านสังเกตไหมนะนักบวชบางรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีอายุยืน
แล้วบางทีอายุเยอะไม่ใช่อายุเยอะนะอายุเยอะแต่ยังดูเป็นหนุ่มเลยหน้าตามีสง่าราศีมากเพราะว่าท่านใช้เวลาของจักรวาลคือเวลาของจิตวิญญาณไม่ได้ใช้เวลาทางโลกไอ้คนที่มันแก่เร็วง่อมเร็วเพราะมันใช้เวลาทางโลกเช่นเกษียณเกษียณอายุเกษียณราชการพอกลับมาบ้านก็นั่งนั่งนอนนอนเลี้ยงหลานเฝ้าบ้านเขาเรียกไปทำตัวเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านนั่งรออะไรครับรอความตายเพราะไม่มีที่หมายอะไรแล้วในชีวิตมันนั่นคือการใช้จิตหยาบเพราะไม่พยายามเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองนะกายสังขารก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในสุดก็ตายเร็วก็คืออายุสั้นเข้าใจไหมเนี่ยแค่สไลด์แผ่นนี้ท่านจดไว้เลย5ข้อทำไม่ได้นะถึงแม้ได้ไม่ 100%ท่านก็จะอายุยืนขึ้นกว่าปกติแล้วเพราะอะไรเพราะท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาลเป็นเวลาของมิติของแก่นแท้แทรกกับเวลาทางกายภาพที่เป็นเวลาโลกถ้าท่านใช้ถ้าจิตท่านยังมีโลภะโทสะโมหะนี่ท่านก็ยังใช้เวลาทางโลกที่เป็นเวลาที่เป็นนาฬิกาเนี่ยที่มันทำด้วยวัตถุเทคโนโลยีแต่ถ้าท่านเข้าถึงการดับการเกิดดับของ5สิ่งนี้ได้ถึงแม้ยังไม่ 100% แต่เกือบ 100% ท่านกำลังเปลี่ยนมาใช้นาฬิกาใจก็คือนาฬิกาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นนาฬิกาของจักรวาลถามว่ามีใครพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังมาก่อนไหมไม่มีหรอกครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราถึงต้องการให้ท่านมีอายุยาวมีอายุยืนจะได้เห็นว่าพระบิดาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยังไงจะได้เห็นว่าพระบิดาพิพากษาโลกพิพากษามนุษย์พิพากษาอย่างไรจะได้เห็นว่าปลาที่หายใจได้ปอดมันรอดตายได้อย่างไรท่านก็จะได้เห็นทำตัวเองให้อายุยืนไหมถ้าพูดหยาบๆไม่ได้พูดแยะแบบนี้ต้องบอกคิดดีพูดดีทำดีใครๆก็พูดได้ใช่ไหมคิดดีพูดดีทำดีสิแล้วเดี๋ยวจะอายุยืนเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้นี่เราพูดแบบเมตตาฟิสิกส์เราพูดแบบอภิปรัชญาเราเลยบอกว่าเนี่ย5ข้อนี้เพียงแค่ปฏิบัติ5ข้ออย่างเคร่งครัดมีเจตนาจะปฏิบัติถึงแม้หลุดบ้างได้ผลบ้างก็ยังดีกว่ามันก็จะช่วยต่ออายุให้กับท่านได้อยากอายุยืนไหมนะลองสิเนี่ยคือความลับอ่ะทีนี้มาดูต่อสภาวะแห่งนิพพานฉบับชาวบ้าน

ทีนี้มาดูต่อสภาวะแห่งนิพพานฉบับชาวบ้านสภาวะแห่งนิพพานฉบับชาวบ้านนี่กำลังเข้าเนื้อนะนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าถึงสภาวะแห่งนิพพานแบบชาวบ้านตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านต้องเข้าถึงให้ได้บางทีเข้าถึงด้วยความรู้บางทีก็เข้าถึงด้วยความคิดคือปัญญาบางทีก็เข้าถึงด้วยวิชาคือหลักการหรือวิชาการหรือวิธีการที่ปฏิบัติมันจะปนอยู่ในสภาวะแห่งนิพพานฉบับชาวบ้านเนี่ยพี่ๆน้องๆครับประการที่1สภาวะแห่งนิพพานสำหรับชาวบ้านที่ต้องรู้นะข้อ1นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันเรากำลังทำลายอวิชชาท่าน mindset ที่เป็นอวิชชาก็คือนิพเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของพวกนักบวชเป็นเรื่องของผู้วิเศษเป็นเรื่องของเทพพรหมไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เข็นมี่อย่างฉันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝันฉันเชื่อว่ามีจริงแต่มันเป็นเรื่องยากต่อให้สิทธิ์ปริญญามาพูดกูก็ไม่ฟังกูก็ไม่เชื่อหรอกนี่คือ mindset ที่เป็นลบเป็น negative ถ้าท่านยังไม่วาง mindset นี้ไม่ละวางการเชื่อที่ผิดๆแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านชมการสื่อพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าที่เรากำลังสื่อมาเพื่อท่านทั้งหลายจนถึงบัดนี้ท่านเสียเวลาเปล่าแต่ท่านตั้งใจฟังมาถึงตรงนี้อีก6นาทีตามนาฬิกาของเราเนี่ยก็จะ2ยามแล้ว24นาฬิกาหรือ0นาฬิกาแล้วท่านรีบไปนอนได้เลยนะแต่ถ้าท่านเชื่อมั่นมาตลอดท่านชมต่อภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อไปเนี้ยมันจะเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลที่พาท่านนิพพานได้เมื่อท่านนิพพานสุดๆท่านก็จะหลุดพ้นได้วันนี้ถ้ากล่าวเรื่องหลุดพ้นไม่ทันก็ต่อภาค2แต่จะจบตรงเรื่องนิพพานเนี่ยท่านมั่นใจเลยว่าท่านนิพพานได้แน่ๆเพียงแต่ว่าท่านต้องเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันท่านใช้ mindset ตัวนี้นะฮะนิพพานเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนิพพานเป็นเรื่องไกลเกินฝันลบทิ้งซะ delete แปลว่าลบทิ้งลบออกประการที่2สถานะแห่งนิพพานประการที่2นิพพานมิใช่เรื่องเฉพาะนักบวช mindset ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับท่านต้องเปลี่ยนอย่าไปเชื่อว่านิพพานเป็นเรื่องของนักบวชอย่าไปเชื่อว่านิพพานเนี่ยผู้หญิงนิพพานไม่ได้เกิดมาเพื่อมีผัวเพื่อมีท้องเพื่อมีลูกเพื่อเป็นแม่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเพียงเท่านั้นไม่ใช่เอาแค่ตรงนี้ก่อนนิพพานไม่ใช่เรื่องเฉพาะนักบวชคนที่ไม่ใช่นักบวชเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนยกเว้นสัตว์ประจำโลกนะมีหน้าที่ต้องนิพพานเท่านั้นเพราะว่าในพันธสัญญา6 1ใน6ข้อมีอยู่ข้อหนึ่งว่าเมื่อเสร็จภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็คือจิตวิญญาณต้องกลับบ้านกลับบ้านก็คือต้องหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าต้องหลุดพ้นออกไปเพื่อกลับคืนสู่แดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทุกคนต้องกลับไม่กลับไม่ได้คนดีก็ต้องกลับคนชั่วก็ต้องกลับมีสมมุติว่าตัวเองเป็นอะไรก็ต้องกลับยกเว้นสัตว์ประจำโลกเพราะชื่อก็คือสัตว์ประจำโลกแต่ยกเว้นสัตว์สองชนิดที่พระบิดาจะทรงให้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญตาซึ่งสัตว์สองชนิดนี้ก็จิตวิญญาณของเขาก็คือพี่ๆน้องๆของมนุษย์ทั้งหลายด้วยพอเขาทิ้งกายสังขารจากความเป็นสัตว์จิตวิญญาณของเขากับเราก็พูดภาษาเดียวกันและก็เหมือนกันมีหกเหลี่ยมมุมเหมือนกันรูปธรรมทางพลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์กับสัตว์มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมเหมือนกันต้องกลับบ้านสองชนิดนั้นก็คือกระต่ายและหนูสองชนิดนะพอพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วย่างเข้าสู่โลกยุคพลังงานใหม่ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นหนูกับกระต่ายอีกตลอดไปเพราะพระบิดาจะทรงเอาคืนกลับบ้านเพราะเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดียิ่งแล้วกระต่ายพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขามีสีขาวแล้วอยู่ในป่าเพราะป่ามีแต่สีเขียวพระบิดาคิดว่าถ้ามันมีแต่สีเขียวอย่างเดียวมันไม่มีมิติและมันไม่สวยงามเหมือนท้องฟ้าสีฟ้าเนี่ย
ถ้าไม่มีเมฆสีขาวมันก็ไม่มีมิติความสวยงามก็ไม่เกิดพระองค์ก็เลยกำหนดสร้างกระต่ายน้อยขึ้นมาให้อยู่ในป่าแล้วก็ไม่ให้มันเดินธรรมดาให้มันวิ่งและกระโดดวิ่งและกระโดดคล้ายๆจิงโจ้อยู่ในป่าวิ่งและกระโดดเพราะอะไรมันจะไปได้เร็วมากมองไปในราวป่าเราเห็นแต่สีเขียวไม่สวยพอเห็นสีขาวนั่นกระต่ายป่าพอเราเดินเข้าไปใกล้มันปั๊บมันก็กระโดดจ้องจ้องจ้องจ้องเดี๋ยวมันก็ไปขาวอยู่ตรงอื่นถ้ามันเป็นฝูงมันก็ขาวหลายขาวอ่ะใช่ไหมกระต่ายก็เป็นสิ่งมีชีวิตคือเป็นดอกไม้ป่าที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะแล้วมีแต่สีขาวเพราะพระองค์ชอบสีขาวคือสีบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวหลวงอ่ะบัวใหญ่อ่ะบัวหลวงอ่ะพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่อยู่บนโลกแต่ทรงสร้างกันในน้ำอ่ะคือดอกบัวสีขาวกระต่ายก็เป็นสีขาวพระองค์ทรงสร้างอ่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องนิพพานไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักบวชเพราะฉะนั้นถ้าคนนำทางตาบอดคนไหนสอนท่านว่าโยมอ่ะนิพพานไม่ได้หรอกถ้าโยมจะนิพพานได้โยมต้องมาเป็นฝ่ายเดียวกับอาตมาก็คือมาเป็นนักบวชนักพรตอย่าไปเชื่อนะฮะว่านักบวชคนหน้าตาบอดแล้วเป็นคนนำทางตาบอดแล้วนะครับไม่จริงครับทุกคนหญิงหรือชายเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นเพศที่กำหนดไว้เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นสัตว์สังคมบนโลกเท่านั้นความเป็นหญิงหรือชายเป็นสิ่งสมมติแต่เป็นสิ่งสมมติเพื่อแบ่งภารกิจกันทำบนโลกนี้นั้นบางอย่างผู้หญิงทำได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้บางอย่างผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำไม่ได้แต่บางอย่างทั้งหญิงทั้งชายก็ร่วมกันทำได้ท่านเห็นหรือเปล่าล่ะครับเข้าใจนะฮะไม่ต้องยาวนิพพานไม่ใช่เรื่องเฉพาะนักบวชประการที่3นิพพานได้ในภพชาติเดียวนี่คือสถานภาพหรือสถานะแห่งนิพพานที่เป็นความจริงอย่าไปคิดว่าการที่นิพการจะนิพพานได้นะต้องผ่านการต่อยอดในการเวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติถึงจะนิพพานได้ไม่จริงครับถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องท่านสามารถยกระดับจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แค่นี้ท่านก็อายุยืนจะเป็นหมื่นเป็นแสนปีก็ได้ท่านมีสมองสองซี่เราเคยบอกท่านใช่ไหมเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวหรือรูปธรรมที่มีชีวิตยังต่างดาวอย่างเช่นที่ดาวอังคารรูปธรรมส่วนใหญ่ถ้านับอายุโลกอายุทางโลกอายุกายสังขารของพี่ๆน้องๆที่ดาวอังคารไม่ต่ำกว่า600ปีนะครับ1รูปธรรมเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า600ปียังไม่มีใครตายเลยเพราะเขามีสมองก้อนเดียวเขาได้เปรียบพวกท่านที่มีสมอง2ซีกตรงที่ว่าเข้าถึงการเป็น1เดียวคือใช้จิตสั่นสะเทือนเป็น1เดียวกันได้ของมนุษย์เรามีสมอง2ซีกเพราะซีกซ้ายให้ใช้จิตหยาบให้จิตหยาบใช้โดยอัตโนมัติซีกขวาต้องให้จิตวิญญาณใช้ซึ่งจิตหยาบต้องกดปุ่มเข้าถึงมันซับซ้อนตรงนี้เห็นไหมมันเลยลำบากแต่ถ้าท่านรู้เท่ารู้ทันว่าพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้อย่างไรกลไกของปัญญากับจิตมันเป็นยังไงเรื่องเล็กมากทุกวันนี้เราเห็นนะไปเสียเวลาศึกษาเรื่องบ้าๆบอๆไปศึกษาเรื่องอุตริบางทีก็จำของเราไปพูดบ้างแล้วไปต่อยอดผิดๆแล้วไปหมกมุ่นในเรื่องของจิตแทนที่จะหมกมุ่นเรื่องของชีวิตจริงที่ใช้จิตตะปัญญาในชีวิตจริงไปนั่งหมกมุ่นไปนั่งคลำหาจิตไปนั่งเพ่งจิตก็ไปเอาวิธีหนึ่งของภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยของนักบวชเนี่ยเอาไปใช้นะพอไปศึกษาวิธีของนักบวชและเอามาสอนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายในการสอนสูงสุดอยู่ตรงไหนและไม่รู้ด้วยว่าที่สอนอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันพาคนอื่นหลงทางพาไปตกนรกกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยและบางทีตัวเองไปสอนเขาอะต้องเอาจิตมาเชื่อมจิตแบบนี้นะแล้วก็จะนะไม่ใช่นิพพานนะก็จะบรรลุถึงความร่ำความรวยได้จะถามจริงไอ้คนที่พูดมันรวยยังทำแบบที่ตัวเองสอนคนอื่นนะแล้วรวยหรือยังต้องทำด้วยวิธีของตัวเองแล้วรวยได้แล้วค่อยมาสอนคนอื่นอันนี้ไอ้บางคนก็ไม่ใช้ปัญญาเห็นเขาหน้าตาดีพูดเพราะฟังแล้วเข้าท่าหรือบางทีฟังเป็นภาษาสูงมากแล้วกูไม่เข้าใจแล้วมันพูดอะไรแต่กูฟังแล้วมันอึ้งกูทึ่งไว้เฮ้ยกูว่าแสดงมันต้องสอนดีก็เลยไปเชื่อตามเขาเราเตือนแล้วไงมารก็สอนธรรมะได้มารก็สอนธรรมะเป็นใช่ไหมเราเตือนแล้วหลายคนก็ยังเป็นอย่างนั้นบางคนนั้นทิ้งจิตจักรวาลไปเลยครับเราไม่ได้เสียดายไม่ได้อะไรอวรนะทิ้งเราแล้วไปหาจอมยุทธอุตริพวกนั้นแล้วบางทีไอ้อุตริพวกนั้นก็จำถ้าภาษาชาวบ้านจำขี้ปากของเราคือจำสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวแล้วเอาไปทำเป็นเกาเหลาจำของเราไปหลายคนนะฮะ
แล้วเราบอกก่อนนะตอนนี้เรามีทีมแอดมินมากเลยหลายคนเลยช่วยเราถ้าเจอไอ้พันอย่างเงี้ยเคยอยู่กับเราแล้วไปข้องแวะกับสิ่งที่มันอุตริจะโดนบล็อกหมดบล็อกตัดไปจากความเป็นเพื่อนท่านจะไม่เห็นพระบิดาอีกครับนั่นคือถูกพิพากษานะพระบิดาสอนเนี่ยยังไม่มีปัญญาเรียนให้จบเรียนให้ครบรู้ให้จริงแล้วปฏิบัติให้ได้ในชีวิตนะทางที่จะพาหลุดพ้นดันไปหาทางพารวยบอกแล้วว่าพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้ท่านเองนกเนี่ยท่านสังเกตไหมนกอ่ะมีก้อนสมองนิดเดียวสมองมีนิดเดียวนกออกจากรังเพียงแค่มันขยันตื่นเช้าแล้วขยันบินเพื่อออกไปหากินถ้ามันไม่ขี้เกียจไม่เอาแต่นอนตื่นเช้ามานะรีบพากันออกจากรังบินไปหาอาหารมันไม่รู้หรอกว่าอาหารมันอยู่ที่ไหนแต่มันมั่นใจว่าพระบิดาทรงสร้างแหล่งอาหารเอาไว้บนโลกนี้ทรงสร้างมันไว้พระองค์ก็ประทานอาหารไว้ให้มันอยู่ในธรรมชาติมันก็จะบินของมันไปเรื่อยพอไปเจอแหล่งอาหารที่เป็นต้นไม้ใหญ่บ้างเป็นทุ่งหญ้าที่มันมีเมล็ดธัญพืชที่นกกาพวกนี้กินได้บ้างก็กินกระเพาะมีนิดเดียวก็กินแค่พออิ่มถ้ายังอยู่ตรงนั้นก็กินไปอื้อไปกินไปขี้ไปเพราะลำไส้มันสั้นสัตว์ปีกใช่ไหมก็กินพออิ่มแล้วนกกาพวกนี้ไม่มีสมองที่จะคิดแล้วมันไม่เคยคิดที่จะสร้างยุ้งฉางเอาไว้แล้วมาพากันทั้งฝูงเลยนะเก็บเอาไอ้เมล็ดธัญพืชที่เหลือจากแหล่งอาหารตรงนี้เฮ้ยพวกเราเอาไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเอาไว้นอนกินนั่งกินไม่ต้องขยันออกมาทำหากินเว้ยท่านเคยเห็นนกมันทำแบบนั้นไหมกินอิ่มเสร็จแล้วมันไม่เคยคิดว่าจะต้องเก็บไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไปกักตุนเอาไว้กินวันหน้ามันก็บินจากไปครับทั้งที่ตรงนั้นมีอาหารอยู่นะแล้วมันก็บินจากไปพอมันหิวอีกมันก็ไปเจอแหล่งอาหารที่ใหม่มันก็กินต่อมันไม่เคยคิดจะสร้างยุ้งฉางเอาไว้เก็บในส่วนที่เหลือแปลว่ามันทิ้งเอาไว้เพื่อ นกฝูงใหม่ที่บินตามหลังมันมาเจอแหล่งอาหารตรงนี้ก็จะได้กินในสิ่งที่มันกินไม่หมดยังเหลืออยู่ก็จะได้กินกันต่อไปได้แต่ท่านเห็นไหมมนุษย์อ่ะมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะทำอะไรนี่คือธรรมะที่ได้จากนกมันไม่ต้องเก็บเกี่ยวมันมีหน้าที่เก็บกินแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่เก็บตุนการเก็บตุนคือมันทำให้คนอื่นอดทำให้นกตัวอื่นอดมาทีหลังเนี่ยอ้าวซิปหายแล้วไอ้นกฝูงแรกมันเก็บเอาไปไว้ในยุ้งในฉางในรังมันหมดแล้วไอ้ฝูงกูมาทีหลังบินช้าเพราะตัวเล็กไอ้ตัวใหญ่ปีกมันใหญ่มันร่อนเร็วโอ้ยกูไม่มีจะกินเนี่ยอย่างนี้พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ทรงเมตตาแล้วนะพี่ๆน้องๆครับนกพวกนี้มันไม่เคยอดตายถ้ามันขยันท่านก็เหมือนกันเนี่ยท่านขยันทำมาหากินทำไมต้องทำอะไรเพื่อรวยเพื่อรวยถ้าท่านมีการสร้างผลกรรมผลบุญเอาไว้ที่จะทำให้เกิดความรวยจากอดีตชาติอะเอาไว้ไม่มากไม่ได้เอากระสอบใส่สินทรัพย์มาเอาแต่กระป๋องใส่สินทรัพย์มาก็เรียกมักน้อยมาชาตินี้ท่านจะให้รวยเหมือนกับเศรษฐีที่เขามีกระสอบเนี่ยได้ยังไงอะก็ท่านเอากระป๋องมาท่านไม่ได้เอากระสอบมาถูกไหมมันอยู่ที่บุญกรรมทำไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวถ้าท่านเป็นคนดีพระบิดาจะทรงเป็นผู้เลี้ยงดูพวกท่านเองพระเจ้าหรือพระบิดาหรือว่าองค์จิตจักรวาลเนี่ยทรงรักลูกทุกคนเนี่ยท่านไม่อดตายแน่นอนชัวร์เชื่อเราทุกวันนี้ท่านที่มาศึกษาธรรมะจะหลุดพ้นนิพพานคืออย่างไรจะพัฒนาสติปัญญาให้เฉลียวฉลาดเพื่อการดำเนินชีวิตให้รอดและเพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้กลับบ้านได้เพราะตอนนี้พระบิดาบอกแล้วว่าสิ้นยุคไม่ยังเป็นบ้าๆบอๆกับการหาความรวยใช้จิตเชื่อมจิตเพื่อจะสั่งจิตวิญญาณตัวเองให้กูรวยในจักรวาลไม่มีสินทรัพย์ไม่มีความร่ำรวยมีแต่ในตู้เย็นที่เวลาจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วเขาก็ถือมาเป็นเสบียงให้ท่านในชาตินี้เพื่อจะได้เอาไว้ใช้อยู่ในตู้เย็นตู้เย็นของท่านจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่ว่าจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบในชาติที่แล้วสร้างเอาไว้แค่ไหนซึ่งมันเขาบอกแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ไงมาแข่งในชาตินี้ไม่ได้มันมาจากอดีตชาติต้องยอมรับความจริงพระบิดาจะไม่ทรงปล่อยให้ลูกอดตายหรอกครับให้ท่านเป็นคนดีเนี่ยเอาอย่างนกไว้
นกมันไม่ตายมันมีสมองก้อนเล็กนิดเดียวท่านฉลาดกว่านกอีกทำไมท่านจะเอาตัวรอดไม่ได้ทำไมท่านจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ทำไมต้องบ้ารวยทำไมต้องโลภใช่ไหมทำไมไม่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณทำเพื่อจิตวิญญาณตัวเองได้แล้วเพราะภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายพระบิดากำลังจะปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อนำไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่ท่านต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านเองกลับบ้านให้ได้ถามว่าแล้วอะไรล่ะที่สำคัญอาหารที่พระบิดาประทานให้กับจิตวิญญาณของท่านใช่ไหมเมื่อตายแล้วไม่ต้องจิตเมื่อกายสังขารตายแล้วจิตวิญญาณของท่านจะได้ไม่ต้องตายคือกลับบ้านได้เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่คำว่าจิตวิญญาณต้องกลับมาเกิดใหม่ rebirth reborn มีภพชาติใหม่มีภพชาติหน้านั่นแปลว่าจิตวิญญาณของท่านตายแล้วนะครับต้องกลับมาเกิดใหม่ครับแต่ถ้าตายแล้วหายออกไปจากจักรวาลเลยหายออกไปจากโลกกลับบ้านได้อย่างนี้เขาเรียกไม่ตายซึ่งถ้าจะไม่ตายท่านก็ต้องฟังพระโอวาทของพระเจ้าที่เรากล่าวทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยต้องใส่ใจต้องไม่เกียจคร้านต้องขยันแสวงหาต้องมานั่งตั้งใจฟังสดๆเนี่ยดีกว่าฟังแห้งๆนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่ะคล่องคอไหมล่ะถ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะมันฝืดคอใช่ไหมเล่าเหมือนกันใช่ไหมคนสื่อก็ตื่นคนฟังก็ตื่นพระเจ้าหรือพระบิดาก็ทรงเมตตาก็ตื่นและทั้งจักรวาลเขาตื่นกันหมดเพื่อฟังพระโอวาทของพระเจ้าฟังโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งมันไม่ใช่ปกตินะนานๆถึงจะมีสักครั้งโดยเฉพาะครั้งที่โลกกำลังกาลียุคหรือโลกกำลังวิกฤตพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่กับจิตจักรวาลแล้วยังไปคล้องแวะกับสิ่งอื่นนะถ้าท่านอยู่ๆท่านมองไม่เห็น Facebook เรานั่นแสดงว่าท่านถูกพิพากษาแล้วมีเวลาว่างเกินเลยไปนู่นนั่นนี่ความรู้ของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลสอนให้ท่านนั้นนิพพานและกลับบ้านได้ประโยชน์อย่างยิ่งและไม่ถูกหลอกด้วยไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวถูกหลอกชวนไปสัมมนาชวนไปอบรมแล้วต้องจ่ายตังค์นะใช่ไหมแล้วจ่ายตังค์แล้วถ้ามันได้ประโยชน์มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจ่ายตังค์แล้วเกิดโทษด้วยซ้ำประโยชน์ก็ไม่ได้ได้แต่ความอุตริได้แต่ความมหัศจรรย์ท่านคิดว่าท่านต้องการแค่นั้นเหรอเราก็ฝากเตือนพี่ๆน้องๆนะนี่เราเตือนคนที่เคยเป็น FC ของจิตจักรวาลเป็นยุวจิตจักรวาลมาแล้วหายไปนะครับถ้าพี่ๆน้องๆเราที่เป็นแอดมินช่วยกันดูเนี่ยไม่ใช่น้องบุญธรรมน้องออส2คนนะมีเยอะที่เขาคอยสอดส่องเพราะเรากำลังคัดคนเหมือนกันเพราะมีชื่อท่านเป็นเพื่อนมีเป็นพันๆมีเป็นหมื่นเป็นผู้ติดตามไลฟ์บอยครับไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการตัวเลขเราต้องการตัวจริงนี่ที่นี่คือพูดความจริงคนฟังได้ประโยชน์คนพูดไม่ได้ประโยชน์ครับคนพูดได้กุศลได้บุญเท่านั้นและก็ได้ทำหน้าที่ได้บุญได้กุศลได้ทำหน้าที่ได้3อย่างแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับโอเคไหมครับประการที่3นะนิพพานได้ในภพชาติเดียวอย่าใส่ mindset ผิดว่านิพพานยากมากต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติมากกว่าจะนิพพานได้ไม่จริงครับซึ่งเดี๋ยวท่านฟังเราให้จบท่านจะรู้ว่าไม่จริงตะกี้เห็นไหมแค่ท่านดับโลภะโทสะโมหะเนี่ยดับจิตหยาบของท่านที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาแล้วก็ราคะเกิดขึ้นเนี่ยมันเรียนรู้ในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาตอน3ขวบแล้วมันไม่ได้ติดมาจากอดีตชาติท่านต้องดับตรงนี้ให้ได้เมื่อนิพพานสิ่งเหล่านี้นะนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับโลภะโทสะโมหะกิเลสตัณหาราคะพวกนี้ท่านดับได้อย่างสิ้นเชิงแล้วจิตหยาบของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านทันทีแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับนะมีหลายอย่างที่เดี๋ยวจะบอกแต่สิ่งหนึ่งก็คือท่านจะอายุยืนท่านจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายท่านจะแข็งแรงมากท่านจะอายุยืนเพราะท่านไม่ต้องตายเนื่องจากท่านสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้และอยู่เหนือการเวลาได้เนี่ยพูดเหมือนอุตริเลยท่านทำสิไม่ต้องใช้สิ่งวิเศษอะไรทั้งนั้นใช้จิตตะปัญญาของท่านและใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเท่านั้นใครทำใครได้โอเคไหมพี่น้องครับประการที่4สถานะแห่งนิพพานที่ท่านต้องจำไว้ครับนิพพานได้ท่านนิพพานได้ท่านจะอยู่เหนือกาลเวลานี่ไงที่เราพูดไว้เป็นประการที่4ถ้าท่านนิพพานได้แต่นิพพานอะไรอย่างไรเราจะลงลึกไปให้ตะกี้แค่5ข้อนะก็อายุยืนแล้วท่านจะอยู่เหนือกาลเวลาแปลว่าท่านจะเป็นมนุษย์อมตะไม่ต้องมีการแก่ชราไม่ต้องมีการเจ็บป่วยและท่านไม่ต้องตายถ้าอยู่อย่างแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วอายุยืนเนี่ยท่านอยากอยู่ไหมพี่น้องครับนะแต่ถ้าอยู่แล้วต้องตะบันน้ำกินต้องเกาะคนนั้นเดินต้องแกะคนนี้เดินต้องคลานไปนี่อยู่ไปทำไมครับไม่มีประโยชน์เป็นภาระคนอื่นใช่ไหมเนี่ยท่านถึงสงสัยทำไมดาวดวงอื่นเนี่ยสิ่งมีชีวิตรูปธรรมมนุษย์เขาอายุกันไปร้อยปีทำไมเอเลี่ยนถึงดูเหมือนฉลาดทางด้านเทคโนโลยีมากกว่ามนุษย์ทั้งที่เขามีสมองก้อนเดียวก็เพราะว่าเขาอายุยืนยืนมาเป็นร้อยเป็นพันเอเลี่ยนบางตนบางรูปธรรมเนี่ยมีอายุยืนเป็นพันปีมาแล้วเขาไม่แก่เขาไม่ตายเขาเลยมีเวลาในการใช้ปัญญาในการคิดค้นวัตถุเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วก็มนุษย์เราก็แอบไปแลกเปลี่ยนบางอย่างกับเขาแล้วเอาเทคโนโลยีบางอย่างที่เป็นขี้ๆของพวกเขาเอามาผลิตจำหน่ายเอามาผลิตเพื่อขายหรือเอามาผลิตเพื่อทำร้ายเพื่อนมนุษย์ก็คือพวกอาวุธทั้งหลายมนุษย์ความคิดใหม่ๆที่เป็น creative idea หรือ innovation innovative idea เป็นความคิดสร้างสรรค์ในเชิงรูปธรรมเนี่ยสำหรับมนุษย์เราเนี่ยคิดปุ๊บมันไม่ได้ปั๊บหรอกเพราะไม่มีทุนทางปัญญาต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีเหมือนเชื้อโรคเหมือนพี่ๆน้องๆที่เป็นไวรัสเขาจะกลายพันธุ์ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ไปทำให้มันกลายพันธุ์ในห้องแลบนะต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีพี่น้องครับอย่างโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าจะกลายพันธุ์ได้มันต้องใช้เวลาในการ develop ในการพัฒนาตัวของเขาเองเนี่ยตามวิถีแห่งธรรมชาติต้องใช้เวลาเป็นพันปีหมื่นปีนะไอ้นี่มาติดกับมนุษย์เรายังไม่ทันถึงปีเลยบอกว่าไวรัสโคโรนากลายพันธุ์แล้ว คุยกับคนไม่รู้อะครับแต่ถ้าคุยกับคนที่รู้จริงก็แปลว่ามันเพิ่งผลิตออกมาจากห้องแลบเอาออกมาอีกเพราะว่าอะไรทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะขายดีหาเงินได้ง่ายด้วยการขายความกลัวตายของมนุษย์เพราะที่ผ่านมาผลิตอาวุธบางประเทศผลิตอาวุธเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเทคโนโลยีก็ต่ำไม่สามารถจะทำได้ก็ผลิตอาวุธขายจนกระทั่งไม่รู้จะผลิตอะไรแล้วผลิตนิวเคลียร์เอาไว้ขายก็มีคนมีตังค์ซื้อน้อยแล้วทำอะไรผลิตยากับวัคซีนไงพี่น้องครับแล้ววัคซีนเนี่ยได้ผลจริงไม่จริงไม่รู้อะเพราะว่าวัคซีนมันไม่ได้เอาไว้รักษาเอาไว้ป้องกันถูกไหมเอาไว้ป้องกันเพราะฉะนั้นเวลามาฉีดแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าฉีดแล้วเนี่ยมันจะป้องกันเชื้อโรคได้จริงหรือเปล่าวะผลิตออกมาเยอะแยะหลายยี่ห้อเลยทุกวันเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็เป็นการแสวงหาประโยชน์พวกนักการเมืองก็เอามาทะเลาะกันอยู่ในสภาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมตินะฝ่ายรัฐบาลไปซื้อวัคซีนของอีกเจ้าหนึ่งมาและไอ้เจ้าที่มีขาของอีกยี่ห้อหนึ่งประเทศนี้ไม่ซื้อไม่ใช้ก็เลยมีปัญหาก็แล้วมาด่ามาว่ามาวิจารณ์มาโจมตีกันในสภาก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นพี่น้องครับไม่ได้เรื่องอะไรแล้วครับนะบางทีอาจจะไม่ใช่วัคซีนจริงนะเป็นน้ำผสมสีขุ่นๆแล้วก็บอกว่าเป็นวัคซีนก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมใครจะไปรู้อ่ะนะแล้วก็ยารักษาก็เหมือนกันเราบอกอยู่ตรงเนี้ยว่าวัคซีนเนี่ยฟ้าปิดมิติยังไม่ให้ผลิตได้หรอกแล้วว่าวัคซีนจะผลิตได้ต้องใช้เวลาเป็นปีนะฮะเพื่อกระบวนการในการทดลองคือเอาเชื้อที่มันตายแล้วใส่ไปในร่างกายของคนแล้วให้คนสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าใส่ในสัตว์ก็ได้แล้วก็เอาหนองน้ำหนองที่มันเป็นภูมิแอนติบอดีแอนติเจนอะไรพวกนี้ที่เราก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องแพทย์นะแต่รู้ว่าไปเอาหนองจากสัตว์ที่มันสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเอาตัวนั้นมาผลิตเป็นวัคซีนให้มาใช้กับมนุษย์เป็นเชื้อที่ตายแล้วหลอกร่างกายมนุษย์พอฉีดเข้าไปแล้วปั๊บร่างกายเรานะทหารออกมาเต็มเลยนะเพราะนึกว่าเชื้อโรคจริงมาแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เชื้อโรคหลอกทำให้เกิดภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายพอเชื้อโรคจริงเข้ามาก็จะมีทหารคอยป้องกันนั่นคือหลักการของวัคซีนนึกภาพออกใช่ไหมครับท่านสังเกตไหมเราบอกแล้วโควิด-19เนี่ยคนตายเนี่ยนะประเทศที่ตั้งใจในการปฏิบัติในการดูแลนะมีวินัยเนี่ยก็จะมีคนตายน้อยประเทศไทยเราก็ 7-80 คนเองใช่ไหมครับคนป่วยก็ระดับหลายพันระดับหมื่นแต่มีเสียชีวิตจริง 7-80 คนเพื่อให้รู้ว่าเชื้อโรคนี้อันตรายนะแต่คนที่ป่วยหลายพันคนรักษาแล้วหายก็มีทุกวันนี้ยังรักษาอยู่ยังไม่หายนะกึ่งว่าจะหายหรือไม่หายก็ประมาณ 1,000-2,000 คนก็แค่นั้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็คนก็ตายหลายหมื่นแล้วถ้าทั้งโลกเนี่ยก็คนก็ตายไปล้านกว่าคนเกือบ2 ล้านนะเห็นไหมฮะมันอยู่ที่ว่า
สอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดมันอยู่ที่ฟ้าที่จะพิพากษาใครจะพิพากษาอย่างไรไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เรื่องมนุษย์อย่างเดียวคือเซตซีโร่แล้วดูแลจิตสำนึกของตัวเองนั่นคือเรื่องของมนุษย์แล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ล้างมือมีแมสเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคและไม่ให้แพร่เชื้อโรคโอเคนะถ้าท่านนิพพานได้สถานะแห่งนิพพานก็คือท่านนิพพานได้ตัวท่านเองจะอยู่เหนือกาลเวลาแปลว่าจะไม่เกิดใหม่จะไม่ต้องเกิดใหม่เพราะไม่ต้องแก่ชราไม่ต้องเจ็บป่วยและไม่ต้องตายแปลว่าเป็นอมตะอย่าหาว่าเราพูดเล่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราอายุไม่ยืนเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เคยใส่ใจไม่เข้าใจว่านิพพานอะไรนิพพานคืออย่างไรฟังแล้วอายุไขของเราอยู่ในกำมือใครครับอยู่ในกำมือเราใช่ไหมไม่ใช่กำมือหมอ พี่น้องครับสถานะแห่งนิพพานประการที่5นิพพานมิใช่วิมานเมืองแก้ววิมานเมืองแก้วเนี่ยมันคือยังไงวิมานเมืองแก้วคือไง ประการที่1ไม่ใช่แดนสวรรค์มายาแดนนิพพานไม่ใช่วิมานเมืองแก้วไม่ใช่แดนสวรรค์มายาที่อยู่เหนือโลกแสดงอะไรที่อยู่สูงคงจะสวยอะไรที่อยู่สูงคงจะเด่นอะไรที่อยู่สูงกว่าแสดงว่าต้องเหนือกว่าเพราะฉะนั้นแดนนิพพานก็คงจะอยู่บนสวรรค์มายาเพราะมันสูงกว่าแดนมนุษย์โลกเพราะนรกมันอยู่ในใต้โลกอยู่ในแกนโลกใช่ไหมไม่ใช่นะฮะนิพพานมิใช่วิมานเมืองแก้วเพราะนิพพานเราบอกล่วงหน้าเลยว่าทำไมมันไม่ใช่นะเดี๋ยวบอก3ข้อนี้ให้หมดก่อนนิพพานไม่ใช่แดนเหนือโลกสวรรค์มายาหรือดินแดนอะไรก็ได้ที่มันอยู่สูงไปจากโลกและไม่ใช่ดินแดนแห่งบรมสุขท่านสังเกตไหม3ข้อมีคำว่าไม่ใช่แดนแสดงว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่แดนนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะสภาวะหรือสภาพแต่เนื่องจากมันเป็นนามธรรมเขาจึงใช้คำว่าสถานะภาพไม่ใช่สภาพสภาวะหินมีสภาวะเป็นของแข็งน้ำมีสภาวะเป็นของเหลวแก๊สมีสภาวะเป็นไอถึงออกสถานะกับสภาวะความหมายเดียวกันแต่ใช้ในมิติโลกทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมกับสถานะใช้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมนิพพานนั้นไม่มีแดนแต่มันเป็นสถานะหรือท่านบางท่านจะใช้คำว่าสภาวะก็ได้เอาเป็นว่าเป็นที่เข้าใจกันนะอยู่ที่จิตหยาบก็คืออยู่ที่จิตใจของท่านมันไม่ได้อยู่ในสวรรค์ส่วนไหนไม่ได้อยู่ในหลืบไหนครับมันอยู่ที่ใจท่านมันเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านว่าเข้าถึงคุณสมบัติตรงนั้นได้หรือยังถ้าดับการเกิดดับตรงทั้งหมดได้แสดงว่าจิตของท่านนิพพานสิ่งที่ดับการเกิดดับทั้งหมดนั้นได้แล้วแต่ไม่ได้หมายว่าตายนะครับจิตดับไอ้สิ่งที่มันไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกิดดับมันตลอดเลยคือไม่โกรธจนตลอดชีวิตเลยเรียกว่านิพพานความโกรธได้แล้วแต่ว่าจิตยังอยู่ใช่ไหมจิตไม่ต้องตายใช่ไหมมันยังอยู่เพียงแต่คุณสมบัติตรงที่มันดับไปแล้วคือความโกรธอะมันหายมันดับศูนย์เลยแต่ถามว่าในจิตท่านยังมีความโกรธอยู่ไหมมีครับแต่มันไม่เกิดอีกมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ความโกรธยังอยู่ในจิตท่านนั่นแหละแต่ท่านไม่ไปทำให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาไม่ดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกดับแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับอีกดับแล้วเกิดอีกเกิดอีกแล้วดับอีกอะไรไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคำว่านิพพานแปลว่าหายไปเลยแต่ถามว่ามันยังอยู่ในจิตท่านไหมคุณสมบัตินั้นอยู่ครับเพียงแต่เราจะไม่สั่นสะเทือนมันขึ้นมาอีกเพราะเราดับมันได้แล้วดับมันอย่างสิ้นเชิงพี่ๆน้องๆครับสถานะแห่งนิพพานประการที่6ครับนิพพานเป็นสภาวะที่คงที่

พี่ๆน้องๆครับสถานะแห่งนิพพานประการที่6ครับนิพพานเป็นสภาวะที่คงที่นี่เราแยกจากคำอธิบายล่วงหน้ามาให้ท่านฟังให้เห็นเป็นข้อเป็นประเด็นที่ชัดเจนว่านิพพานเป็นสภาวะที่คงที่คือไม่เกิดไม่ตายอยู่เหนือกาลเวลาถ้ามีการเวลาถ้าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเวลามันจะมีความเสื่อมมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมมันจะมีความเสื่อมใช่ไหมอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังก็แปลว่าอะไรครับมันมีการเสียสมดุลเสียสมดุลก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอนัตตาก็ไม่มีอะไรคงที่มันต้องมีผันเวียนเปลี่ยนไปไม่มีรูปลักษณ์ที่เป็นตัวตนที่ตั้งอยู่อย่างนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนะฮะคร่าวๆนิพพานเป็นสภาวะที่คงที่ไม่เกิดไม่ตายอยู่เหนือกาลเวลาประการที่7อันนี้พูดทางกายภาพถ้าเป็นประการที่7นี่จะพูดทางมิติของแก่นแท้คือมิติทางพลังงานนิพพานเนี่ยถ้าผู้ใดบรรลุแล้วเนี่ยจะไม่มีเสื่อมนิพพานแล้วอยู่นานๆก็เสื่อมนิพพานไม่มีถ้าบรรลุแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ดับความโกรธได้อย่างสิ้นเชิงแล้วนิพพานความโกรธได้แล้วมันจะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาใหม่อีกแล้วต้องหาทางดับอีกถ้ายังเกิดแล้วดับอยู่เนี่ยยังไม่เที่ยงแท้ยังมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยยังไม่เที่ยงแท้และยังมีการแปรเปลี่ยนแสดงว่านั้นยังนิพพานไม่จริงยังดับการเกิดดับของสิ่งนั้นยังไม่จริงประการที่8สถานะของนิพพานประการที่8นิพพานผู้บรรลุได้จักรู้เองคนอื่นไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดแต่จิตเราจะรู้เองว่าใครมายั่วโมโหเราเนี่ยเรายังโมโหอีกไหมถ้าใครมายั่วโมโหเราเราเฉยไม่ว่ายั่วมากยั่วน้อยยั่วแรงยั่วค่อยจิตเรายังสงบเฉยอยู่ได้นี่แสดงว่าเราดับความโกรธหรือความมีโทสะจริตตรงนั้นเราดับได้อย่างสิ้นเชื้อแล้วซึ่งตัวเราจะรู้เราเองแต่คนอื่นเนี่ยบางทีอาจจะถูกเราหลอกก็ได้ไงเรากัดฟันกอดกอดกูไม่โกรธมึงกูไม่เกลียดมึงกูนั่งเฉยเนี่ยแต่ทำหน้าบึ้งนะใจสั่นจิตไม่สงบคือเป็นทุกข์อยู่คนอื่นมองอาจจะไม่รู้เพราะเราเก็บงำความรู้สึกเราเก็บงำอารมณ์ของเราได้เก็บอาการได้พูดไงเหมือนนักมวยโดนต่อยแล้วนะกำลังมึนนะแต่เก็บอาการว่ากูไม่เป็นไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้ว่ากูกำลังเสียท่าเดี๋ยวมันมาซ้ำกูเดี๋ยวกูซวยถ้าเป็นขู่มันว่ากูไม่เป็นไรหมัดมึงอ่ะโดนปลายคางกูไม่ยี่ระอะไรแต่ความจริงนะกูขาแทบสั่นตัวเองจะรู้เองคนอื่นมาบอกเราไม่ได้หรอกโอ้มึงนี่นิพพานความโกรธได้แล้วนี่เอ้ยเองนิพพานความโลภได้แล้วนี่ดูพฤติกรรมภายนอกไม่ได้ตัวเองรู้เองนะมันต้องใช้คำว่านิพพานเนี่ยผู้บรรลุได้จักรู้เองแปลว่าพึงรู้ได้เฉพาะตนประการที่9นิพพานเนี่ยทำบุญอธิษฐานขอไม่ได้ทำบุญและทำบุญสุนทานนะเพียงชาตินี้ขอให้ลูกเข้าถึงนิพพานได้เถอะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมตตาบุญกุศลที่ลูกทำในชาตินี้ขอให้อานิสงส์ของกุศลผลบุญจงช่วยดลบันดาลให้ข้าน้อยจงนิพพานในชาตินี้เถิดเพราะมนุษย์เราขี้ขอทำอะไรแล้วก็ขออธิษฐานขออยู่เรื่อยไม่ได้ขอจากตัวเองนะถ้าขอจากตัวเองไม่เป็นไรแต่นี่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างละขอจากพระศาสดาบ้างละขอจากพระผู้เป็นเจ้าบ้างละแต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่เคยขอคือขอจากตัวเองท่านไม่มีวันสำเร็จหรอกครับนิพพานเนี่ยทำบุญอธิษฐานขอไม่ได้ครับท่านต้องทำไงครับต้องปฏิบัติที่จิตของท่านเองปฏิบัติที่กายของท่านเองครับปฏิบัติที่จิตและกายท่านถึงจะเข้าถึงนิพพานในแต่ละสิ่งในแต่ละเรื่องในแต่ละข้อหรือในแต่ละคุณสมบัติได้นะต้องพัฒนาต้องปฏิบัติที่จิตและต้องพัฒนาที่ปัญญาต้องใช้จิตตปัญญาเพราะฉะนั้นสถาบันฝึกอบรมของเราในทางโลกพระบิดาจึงให้ตั้งชื่อว่าสถาบันพัฒนาจิตตปัญญา
HBMI Human Behavior Modification Institute สถาบันพัฒนาจิตปัญญาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทำให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลและแน่นอนทางโลกก็คือสงบทางจิตวิญญาณก็คือนิพพานได้และนิพพานได้นิพพานถึงที่สุดก็หลุดพ้นได้นี่คือสิ่งที่สถาบัน HBMI ของเราที่ใช้กระบวนการไซโคโชเป็นเครื่องมือโดยเราเนี่ยเป็นวิทยากรเนี่ยก็ทำเพื่อเนี่ยท่านใช้บริการแล้วได้ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเรื่องรวยเนี่ยไม่ต้องกลัวรวยแน่นอนถ้าอยากรวยเราสอนให้ฉลาดใช้ปัญญาฉลาดลงมือทำฉลาดใช้สมองฉลาดใช้อวัยวะฉลาดใช้อายตนะฉลาดใช้ปัญญารวยแน่ๆแต่จะเอาให้รวยเป็นเหมือนกับมหาเศรษฐีเนี่ยนะมันคงไม่ได้แต่อดตายไหมไม่อดตายแน่นอนใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งใช้จิตส่องจิตจิตเชื่อมจิตอะไรก็ไม่รู้ครับมันเลอะเทอะพี่น้องครับไม่ต้องไปยุ่งเลยกระบวนการพวกนี้มันเป็นกระบวนการอัตโนมัติพระบิดาทรงกำหนดกระบวนการเอาไว้ให้แล้วท่านเพียงแต่ใช้จิตสำนึกของท่านให้เป็นใช้อย่างถูกต้องขยันทำมาหากินไม่เกียจคร้านเป็นคนดีประพฤติดีแล้วก็ปฏิบัติตามมรรควิถีของจิตจักรวาลท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จทางโลกคือไม่ยากจนและประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณคือสามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้และสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอีกมากมายพี่ๆน้องๆที่รักครับข้อ10ต่อไปเนี้ยสำคัญมากไม่น้อยกว่า9ข้อที่กำลังจะผ่านไปนิพพานทำบุญอธิษฐานขอไม่ได้จำได้ไหมไม่ใช่ว่าขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขอให้ไปสู่สุขคติขอให้กลับมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้ร่ำรวยลาภยศสรรเสริญสุขอะไรพวกนี้นะท่านขอไปเรื่อยๆนะไม่แล้วท่านก็ไม่เคยพิสูจน์นะว่าขอแล้วได้ไหมแต่นิพพานเนี่ยขอไม่ได้อธิษฐานขอไม่ได้ต้องทำเองนะครับประการที่10ที่เราบอกว่าสำคัญท่านลองดูภาพประการที่10สถานะแห่งนิพพานก็คือท่านต้องนิพพานก่อนตายตายแล้วจึงหลุดพ้นให้ท่านดูภาพประกอบครับนกสีขาว2ตัวที่กำลังบินล้อลมเล่นลมอยู่เนี่ยเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของท่านเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์ของโลกเห็นไหมไอ้ตัวหลังอะมันถอยด้านหน้าถอยหลังอยู่ที่โลกอะเมื่อทิ้งกายสังขารแล้วจิตวิญญาณนั้นกลายเป็นจิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์คือนิพพานทุกสิ่งได้อย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งจิตหยาบนั้นเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองได้นั่นคือนิพพานได้เมื่อนิพพานได้แล้วภารกิจของจิตวิญญาณของท่านก็คือทำอย่างไรที่จะหลุดพ้นออกไปจากโลกและพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลในภาพที่ท่านเห็นที่เรียกว่าเอกภพและมีลูกศรชี้ไหมจากโลกนะนิพคำว่านิพพานะหรือนิพพานมันจะพุ่งออกไปทางปลายปีกของมิลกิเวย์ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยนกตัวเนี้ยที่บินแช่อยู่ตรงประตูทางออกเรียกว่าด่านนภาลัยสู่การหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลท่านจะหลุดพ้นได้ท่านต้องนิพพานก่อนนิพพานให้สุดจึงจะหลุดพ้นได้นิพพานให้สุดคืออะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าคำว่านิพพานกับคำว่าหลุดพ้นนี่มันคนละเรื่องกันนิพพานก็คือตายแล้วมีกิเลสมีตัณหามีราคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถูกดับสิ้นเมื่อดับพวกนี้ได้สิ้นถ้ากับว่ากรรมของท่านก็จะว่างจากการมีผลกรรมในการดำเนินชีวิตเพราะว่าโลภะโทสะโมหะราคะพวกนี้มันมีแต่ก่อผลกรรมให้เกิดขึ้นเป็นภาระของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบของท่านเป็นผู้ก่อถ้าท่านดับเหตุแห่งการก่อได้คือโลภะโทสะโมหะราคะถ้าท่านดับตรงนี้ได้อย่างสิ้นเชื้อสิ้นเชิงแล้วจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องไปลงนรกเพราะจิตวิญญาณไม่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบเป็นเหตุและจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่มีน้ำหนักตัวมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นจิตวิญญาณก็จะสามารถโบยบินออกไปจากโลกและพุ่งผ่านออกไปทางด่านนภาลัยสู่การหลุดพ้นไปไหนหลุดพ้นไปยังแดนสุญญตาที่อยู่นอก
เอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลหรือจะเรียกแดนสุญญตาซึ่งเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเปล่าแดนจิตจักรวาลเรียกว่าแดนจิตจักรวาลก็ได้ชัดเจนไหมครับพี่น้องครับให้ท่านเห็นตรงนี้ก่อนเพราะคนนำทางตาบอดเคยสอนให้ท่านได้ยินมาคุ้นๆใช่ไหมว่านิพพานกับหลุดพ้นมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งที่จริงๆไม่ใช่ถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งนิดนะนักวิชาการนะนิพพานเนี่ยเป็นสับเซตของหลุดพ้นนิพพานเนี่ยเป็นสับเซตของการหลุดพ้นหลุดพ้นคือออกไปจากโลกหลุดพ้นคือออกไปจากอนันตจักรวาลเหมือนเจ้านกสีขาวกำลังบินจะออกพ้นออกไปจากในภาพที่ท่านเห็นและไอ้ตัวหลังนี่คือตัวที่เพิ่งนิพพานไอ้ตัวที่กำลังจะออกนั่นคือตัวที่กำลังจะผ่านด่านนภาลัยออกไปสู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เราอยากจะย้ำกับท่านในการสื่อพระโอวาทครั้งที่322นี่จิตหยาบต้องนิพพานพี่น้องครับจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงหลุดพ้นได้ถ้าจิตหยาบยังไม่สามารถนิพพานทุกสิ่งได้นิพพานทุกสิ่งที่ควรจะนิพพานคือดับการเกิดดับในทุกสิ่งนั้นเพื่อให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกันเสมอเหมือนกันเสมอภาคกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองถ้าจิตหยาบสามารถทำตรงนั้นได้ด้วยการดับไอ้สิ่งที่มันไม่ควรมีได้จิตวิญญาณกับจิตหยาบก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับคือความสำเร็จในการเป็นมนุษย์คนสองมิติจากจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็สามารถคนให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วใช้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นคือความสำเร็จของจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ฟังแล้วลำบากแล้วยากจะเข้าใจแค่ดับโลภะโทสะโมหะดับกิเลสหนาตัณหาเยอะให้ได้มันทำให้ท่านสิ้นกรรมใช่ไหมแต่อย่าไปดับที่ตัวโกรธเราสื่อสอนไปแล้วใช้กฤษติดับมันตั้งแต่ตอนที่มันกำลังจะเกิดกิเลสคือดับความรู้สึกไม่ให้มันเกิดสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดอย่าเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบเมื่อไรตัณหามาทันทีชอบกันปะอยากเอาครับอยากกินอยากได้อยากมีอยากสารพัดตัณหามาแล้วครับพอไม่ได้สมใจอยากปั๊บเป็นไงครับอารมณ์มาทันทีครับอารมณ์มันมาจากตัณหาครับไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบแต่ถ้าท่านเข้าถึงคุณสมบัติของจิตวิญญาณได้จิตวิญญาณจะมีแต่ความรักอย่างเดียวครับมีแต่ความรักอย่างเดียวอารมณ์ก็คือความรักอย่างเดียวโอเคไหมครับนะทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวทำไมนิพพานแล้วทำไมต้องหลุดพ้นด้วยแค่ตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแค่นั้นก็จบแล้วไม่ใช่เหรอไม่จบหรอกพี่น้องครับเพราะสิ่งที่เรากล่าวเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตังสกุลเราจะมาบอกความจริงในสิ่งที่แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูท่านก็ไม่รู้ที่จะสอนท่านนะท่านดูภาพนี้พี่น้องครับคล้ายๆภาพตะกี้นกสีขาวบินมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตานั่นก็คือจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกโดยผ่านมาทางด่านนภาลัยจำได้ไหมเข้าทางไหนออกทางนั้นประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยแกะก็คือจิตวิญญาณประตูแกะมีประตูเดียวใช่ไหมมันเราพาท่านกลับบ้านกลับบ้านก็แปลว่ากลับออกไปในแดนสุญญตาต้องผ่านด่านนภาลัยเนี่ยนึกภาพออกไหมนะเราพาท่านกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราก็เตือนท่านว่าอย่าไปเดินตามพวกซาตานพวกมารหรือพวกคนอื่นที่มาขโมยแกะของพระบิดาไปจากเราเพราะเราเป็นผู้ดูแลแล้วไปเดินตามมันไม่ได้พาเข้าทางด่านนภาลัยมันไม่ได้พาออกทางด่านนภาลัยเวลาจะนิพพานเวลาจะกลับบ้านมันพาท่านปีนรั้วเข้าคอกคำว่าปีนรั้วเข้าคอกถามว่ามันจะเข้าได้ไหมมันต้องเข้าออกทางประตูเท่านั้นเนี่ยซึ่งมีคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆก็มีเราคนเดียวใช่ไหมเนี่ยท่านก็เพิ่งได้ยินจากจิตจักรวาลเป็นที่แรกท่านเห็นภาพแล้วเก็ตไหมครับโลกหมุนอยู่ในอนันตจักรวาลจิตวิญญาณคือสีขาวเนี่ยนะผ่านด่านนภาลัยเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติเพราะว่ามีจิตหยาบจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวเองเหมือนกันให้ตัวเองทำหน้าที่แทนตัวเองแต่ไอ้ตัวทำหน้าที่แทนเนี่ยเป็นตัวที่มอบอำนาจมาไม่ใช่ตัวจริงที่มาจากพระบิดาเข้ามาตรงนี้เมื่อมาปฏิบัติภารกิจในระบบโลกเสร็จเรียบร้อยหรือยังไม่เสร็จแต่สิ้นยุคยุคหนึ่งก็60,000 ปีทุกวันนี้มัน6800ปีแล้วครับมันเลยเวลา
ที่พระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในเอกภพและอยู่ในระบบโลกมันเป็น 6,800 ปีเศษแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านจึงต้องกลับบ้านพระบิดาเห็นว่าพวกท่านเนี่ย

ประตูด่านนภาลัยมันอยู่บนหลังคาเปล่าครับไม่ใช่ครับมันอยู่ในแนวระนาบเนี่ยเข้าออกง่ายจะตายแต่นี่ทำให้ตัวเองหลุดลอยแล้วลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆต่อให้ลอยเป็นโกรธเป็นแสนเป็นล้านล้านปีเป็นอสงไขยก็ไม่มีทางที่จะถึงทางออกเพราะบนนั้นไม่มีทางออกง่ายๆเนี่ยสามารถนิพพานได้ในชาติเดียวถ้ารู้อย่างนี้ครับกำหนดจิตเอาไว้เลยตายแล้วจิตวิญญาณต้องรู้ว่าออกทางไหนถ้าไม่รู้มันจะไปถูกไหมครับเหมือนเรือถ้าไม่กำหนดทิศทางไว้ก่อนไม่ตั้งหางเสือเอาไว้พอเล่นออกจากท่าเนี่ยมันจะไปถูกไหมนะมันจะไปท่าเรือข้างหน้าจะไปที่ไหนมันก็วนอยู่แถวนั้นนะครับจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันท่านเห็นภาพไหมครับเนี่ยนี่คือภาพตอนที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกผ่านประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยเข้ามาในอนันตจักรวาลที่เราบอกว่ามี 12,500 ล้านกาแล็กซีมีระบบสุริยะ7ระบบและมี6ระบบสุริยะที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่เหมือนมนุษย์ก็มีคล้ายมนุษย์ก็มีไม่เหมือนมนุษย์แต่เป็นสัตว์ก็มีใช่มั้ยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีจิตสํานึกให้ใช้เพราะมีสมอง2ซี่ที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์พี่เพลียเดียนนะที่อยู่ตรงดาวลูกไก่นะใน6 7ดวงนั่นนะ1ในนั้นก็มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่นะพี่เขาเก่งกว่าพวกเราเยอะเพราะว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โลกเราใช่ไหมในจักรวาลเนี่ยพวกเขาเรียกมนุษย์ว่าไกอาโลกเขาเรียกว่าดาวไกอานะคงเคยได้ยินนะแต่เราไม่อยากเรียกเราเรียกว่าโลกเสรีดีกว่าครับทันสมัยกว่าอ่ะความรู้เรื่องต่อไปครับพี่น้องเข้าใจตรงนั้นเลยนะว่าทำไมนะทำไมเราจึงนิพพานแล้วต้องหลุดพ้นด้วยนะซึ่งวันหน้าจะพูดให้ฟังแต่วันนี้พูดแค่นิพพานก่อนนิพพานไม่สุดหลุดพ้นไม่ได้พูดอย่างนั้นแปลว่าต้องนิพพานก่อนตายด้วยแล้วไม่ใช่ว่าตายก่อนแล้วค่อยนิพพานนิพพานก่อนตายครับพอตายแล้วจึงจะหลุดพ้นโอเคนะอ้าวเรามาเรียนรู้กันว่าอย่างไรคือนิพพานนิพพานคืออย่างไรตรงนี้สำคัญนะท่านต้องปฏิบัติให้ถึงนะในจำนวนทั้งหมดที่เราจะพูดแบ่งเป็นข้อๆต่อไปนี้ในแต่ละสไลด์ครับอย่างไรคือนิพพานครับอย่างไรคือนิพพานหนึ่งครับท่านต้องไม่ยึดติดอัตตาอัตตาคือตัวกูของกูนะฮะเช่นท่านต้องไม่มีตัวฉันต้องไม่มีตัวเธอต้องไม่ยึดติดรู้ว่ามีตัวฉันรู้ว่านั่นคือตัวเธอแต่ไม่ยึดติดเข้าใจความหมายนะครับประการที่สองเมื่อไม่มีตัวฉันไม่มีตัวเธอก็ต้องไม่มีของฉันต้องไม่มีของเธอประการที่ให้มีแต่พวกเรากับของเราเห็นไหมฮะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นสากลไม่มีการแบ่งแยกอากาศแบ่งแยกไม่ได้ท้องฟ้าก็แบ่งแยกไม่ได้แผ่นดินก็แบ่งแยกไม่ได้แผ่นน้ำก็แบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะสอนท่านว่าพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็แบ่งแยกกันและกันไม่ได้ถ้าแบ่งแยกกันและกันออกมาเป็นตัวกูตัวมึงตัวฉันตัวเธอของฉันของเธอของฉันของมึงของกูของมึงนะแทนที่จะเป็นของเราและของพวกเราเห็นไหมฮะมนุษย์เราเลยมีปัญหาไงคำว่า compromise คือคำว่าประนีประนอมนะในที่ประชุมหรือในสังคมของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชาติไหนเกิดได้ยากมากเพราะติดอัตตาตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะนิพพานในชาตินี้หาคำตอบหาวิธีให้กับตัวเองว่าไม่ยึดติดกับอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงอ่ะมีแต่คำว่าพวกเราของเราเราจะทำอย่างไรเราจะจัดการกับวิธีคิดจะจัดการกับจิตตะปัญญาของตัวเองอย่างไรเราจึงสามารถละวางอัตตาตัวกูของกูได้นี่คือโจทย์ที่ท่านต้องไปทำเป็นการบ้านถ้าปรารถนาจะนิพพานในชาตินี้ต้องไม่ยึดติดกับอัตตาเราย้ำท่านต้องไม่ยึดติด YouTube 365คน Facebook 318เขาลือกันแซดว่าหลายคนแอบหลับต่อหน้าต่อตาตอนนี้เหลือ317จาก18นะฮะเออแสดงว่าชักเริ่มเบื่อจะนิพพานนะสงสัยจะเข้าสายญาติแทนจะเข้านิพพานแล้วนะฟังแล้วคิดตามนะครับเป็นการสื่อสอนเรื่องนิพพานที่ถูกต้องตามมรรควิถีจิตจักรวาลสำหรับคารวาสสำหรับชาวบ้านเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีมนุษย์บนโลกนี้นะพี่น้องครับที่เรากล่าวอยู่เนี่ยสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกสุดตั้งแต่พระบิดาทรงสร้างโลกเลยนะครับที่มาสอนเรื่องนิพพานอย่างไรครับนิพพานอย่างไรอย่างไรข้อหนึ่งครับไม่ยึด

ติดกับอัตราชัดเจนนะฮะนะ3ข้อนะประการที่2ต้องไม่หลงเงามายามายาก็คือเงาเงามายาก็คือเงาซ้อนเงาคือเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีตัวตนอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็เป็นมายาอยู่แล้วนะแต่มายาของมนุษย์ที่ซ้อนกับมายาที่เป็นตัวตนของมนุษย์เค้าเรียกว่าเงามายามันเป็นยังไงล่ะพี่น้องครับอย่างแรกท่านต้องรู้เท่าทันเงามายาท่านต้องรู้เท่าทันเงามายาของทุกสิ่งหรือของสิ่งนั้นถ้าท่านไม่รู้เท่าทันปั๊บท่านจะไปลุ่มหลงไปงมงายกับมันท่านว่าจริงมั้ยเช่นความร่ำรวยท่านว่าความร่ำรวยนี่เป็นมายามั้ยมันเป็นสิ่งสมมติสมมติกระดาษขึ้นมาสมมติว่าทองว่าเพชรว่าพลอยสมมติว่ามันมีค่าแล้วตีราคาให้กับมันมันคือมายาทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาสร้างไว้บนโลกที่แท้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเปื้อนหมึกเปื้อนสีแล้วดีไซน์ออกแบบขึ้นมาแล้วกำหนดราคามูลค่าให้มันว่าเป็นธนบัตรหรือเป็นเงินนี่คือการใช้ปัญญาถ้าท่านมองพวกนี้ออกความใคร่ที่จะได้ความใคร่จะมีที่เรียกว่าความโลภความใคร่ก็คืออยากได้และต้องเอาให้ได้ก็เรียกใคร่ถ้าเป็นความรักรักที่จะเอานะแต่ถ้าไม่ให้เอาก็ไม่เป็นไรแต่ก็เสียใจไปนะก็ยังดีกว่าความใคร่ถูกไหมรู้เท่าทันเงามายาถ้าท่านรู้เท่าทันเงามายาท่านก็จะไม่ไปตกหลุมพรางของเงามายานั้นเช่นพ่อแม่เขารักลูกอย่างท่านแต่เขาอยากให้ท่านเป็นเด็กดีไม่อยากให้เป็นเด็กดื้อบางทีเขาทำเป็นขู่ว่าเอาไม้เรียวจะมาเคี่ยนนั่นเองเดี๋ยวแม่ตีให้เลือดฉูดเลยนะถ้าดื้อเดี๋ยวแม่ตีให้เลือดกระฉูดเลยแล้วทำหน้าดุทำเสียงดังๆถ้าท่านยังเป็นเด็กเด็กน้อยอายุ3ขวบยังไม่ได้เรียนรู้โลกอะไรมากก็ตกใจก็กลัวแทบฉี่ราดเลยพ่อดุแม่ดุนั่นแปลว่าอะไรไปหลงเงามายาใช่ไหมไปหลงเงามายาที่พ่อกับแม่ดุเอาไม้เรียวมาขู่แล้วก็ใช้เสียงดังๆแล้วว่าลูกแรงๆลูกเลยกลัวแทบฉี่ราดเลยนี่ก็แสดงว่าไปหลงเงามายาแต่ที่พูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเด็กๆนะพูดถึงคนที่บรรลุนิติภาวะอะไรเรียบร้อยแล้วนี่บางทีก็ไปหลงเงามายาหลงความร่ำรวยหลงความหรูเลิศใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมนี่เขาเรียกว่ามีราคะจริตสูงเพราะไปหลงเงามายาตรงนั้นหลงความรวยหลงความมีเกียรติหลงความมีชื่อเสียงหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญหลงความสุขก็คือหลงความทุกข์ด้วยพวกเนี้ยมันคือมายาทั้งนั้นถ้าท่านรู้เท่าทันมันท่านก็จะไม่ไปหลงเมื่อไม่ไปหลงจิตของท่านก็จะไม่เสื่อมจิตของท่านก็จะไม่ตกความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสกับตัณหามันก็จะไม่เกิดอารมณ์ก็จะไม่เกิดทำให้เสียจริตทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เห็นไหมเรารู้เท่าทันประการที่สองเมื่อเราไม่หลงเงามายาคือรู้เท่าทันแล้วสิ่งที่สองที่ท่านต้องทำก็คือค้นหาแก่นแท้ของสิ่งนั้นให้พบค้นหาสิ่งถ้าเป็นเด็กนะต้องค้นหาความจริงให้พบว่าที่แม่เขาดุพ่อเขาดุเราอะแก่นแท้จริงๆคืออะไรแก่นแท้คือท่านรักเราท่านไม่อยากให้เราเป็นเด็กดื้ออยากให้ลูกอย่างเราเป็นเด็กดีท่านเลยดุเอาแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้เกลียดโกรธแค้นลูกอย่างเราหรอกเพราะท่านต้องรักเพราะเราเป็นลูกถ้าเราหาแก่นแท้คือใจน้ำใสใจจริงของพ่อกับแม่ที่กำลังดุเราได้ถามว่าเราจะเสียสมดุลไหมเราจะเกลียดแม่เราจะเกลียดพ่อเราเราจะโกรธพ่อเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราจะไม่เพราะเรารู้แล้วว่านั่นน่ะแก่นแท้ของพ่อกับแม่ท่านทำอย่างนั้นดุเราเอ็ดเราเอาไม่เรียวมาขู่เพราะท่านรักเราไม่ใช่เกลียดชังเราหรือโกรธแค้นเราอาฆาตเราจะทำร้ายเราหรือจะฆ่าลูกอย่างเราให้ตายไม่ใช่นี่คือการอธิบายให้ท่านฟังว่าไม่หลงเงามายาคือค้นหาแก่นแท้คือหาความจริงให้พบหรือแม้กระทั่งเราพูดถึงเรื่องพระบิดาจะชำระโลกอยู่ในขณะนี้เพราะเหตุผล2ข้อ1โลกสิ้นยุคแล้วต้องชำระโลกเพื่อปรับสมดุลโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ที่มันจะต้องสมดุลมากกว่าเดิมเป็น2เท่าโลกจะมีพลังอำนาจมากกว่าเดิมในยุคพลังงานเก่าที่เป็นยุคปัจจุบันในยุคหน้ามันจะต้องมีพลังอำนาจสูงกว่าเดิม2เท่าและจะต้องมีการชำระบางส่วนที่เป็นพื้นที่แผ่นดินโลกจะหายไปขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะหายไปจากระบบโลก
คนบนโลกจะรอดชีวิตเนี่ยจะมีอยู่ที่จะต้องดูแลโลกเสรีนี้จะมีเหลือน้อยลงและจะต้องมีคนดี 100% คนไม่ดีคนที่บกพร่องไม่ว่าจะสุจริตหรือบกพร่องโดยทุจริตจะถูกพิพากษาจะถูกชำระทิ้งออกไปจากระบบโลกทารอบอกแบบนี้และอย่างที่2ภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นคนทำให้โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์เป็นคนทำให้โลกเสียสมดุลพอโลกเสียสมดุลดินน้ำลมไฟบนโลกเสียสมดุลภัยพิบัติมันก็จะเกิดขึ้นที่เราบอกว่าภัยธรรมชาติมันเอาคืนมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่มนุษย์ทำให้มันเสียสมดุลมันก็จะเอาคืนกับมนุษย์ก็คือจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกมันจะมี2แรงซ้ำซ้อนดินน้ำลมไฟจะวิปริตรุนแรงมากวิบัติรุนแรงเพราะที่เสียสมดุลเพราะมนุษย์ทำก็มีและอยู่ในแผนปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อปรับสมดุลโลกสู่ยุคพลังงานใหม่มันก็มีมันจะเกิดซ้อนทับกันแล้วถามว่ามันจะแรงหรือไม่แรงล่ะพี่น้องมันพอเราพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจเหตุผลเนี่ยท่านก็จะไม่คลาดกลัวท่านก็จะไม่หลงในเงามายาก็คือในสิ่งที่เราพูดให้ฟังนี่มันคือมายามันคือสิ่งที่อธิบายให้ท่านฟังแต่ท่านต้องค้นหาแก่นแท้จากมายาที่เราพูดให้ท่านฟังเช่นภาคใต้แผ่นดินภาคใต้ด้ามขวานจะหักเป็น3ท่อนนี่ก็คือเราพูดความจริงแล้วทำไมมันถึงหัก3ท่อนได้ท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้จากพระบิดาผ่านทางเราว่าทำไมมันถึงต้องหัก3ท่อนทำไมมันไม่จมทั้งหมดหรือทำไมเกาะใหญ่ๆที่มีหลายเกาะที่เป็นประเทศใหญ่แต่เป็นประเทศหมู่เกาะ 2-3 หมู่เกาะเนี่ยทำไมแผ่นดินเขาถึงต้องจมหายไปบางประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่เกาะทุกเกาะจะจมลงไปใต้มหาสมุทรลึกที่สุดกว่าหมู่เกาะทั้งหมดที่มันจมหายหมู่เกาะบางหมู่เกาะที่เป็นประเทศมีอยู่4เกาะสมมุติมันจะจมหายไป3เกาะแล้วจะเหลือเอาไว้ให้แค่เกาะเดียวทำไมมันถึงเหลือเกาะนั้นเกาะเดียวทำไมเกาะประเทศอื่นทำไมถึงไม่หายท่านต้องหาคำตอบท่านอย่าไปท่านต้องรู้เท่าทันในเงามายาตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเคยบอกท่านไงต้องอ่านคำพิพากษาใช่ไหม The Judgment Days วันพิพากษาที่ท่านบริจาคมา 2,500 บาทแล้วจิตกรสถานธรรมก็จะอภินันทนาการให้ท่านไม่ต้องไปหาหรอกครับตามท้องตลาดก็ไม่มีตามร้านหนังสือทั่วโลกก็ไม่มีครับเพราะพระบิดาเมตตาให้เรานิพนธ์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายที่เป็น FC ของจิตจักรวาลได้อ่านเพราะพระบิดาทรงเลือกโลกของเราที่ประเทศไทยเนี่ยให้เตรียมคนที่เข้าใจและเข้าถึงพระบิดาหรือพระเจ้าได้เตรียมคนเตรียมสถานที่ไว้เมื่อเตรียมคนที่จะดูแลตรงนี้เตรียมสถานที่ไว้ตรงนี้ที่เป็นคนต้นแบบเนี่ยต่อไปก็ค่อยคัดเอาคนที่พระองค์พิพากษาว่าจะให้รอดเนี่ยค่อยคัดมาที่นี่นี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังค่อยๆเผยความจริงไปเรื่อยๆท่านจะได้ภูมิใจไง FC ของจิตจักรวาลเนี่ยจะได้ภูมิใจและคนที่มันหายไปและถูกบล็อกเนี่ยมันจะได้เสียใจแต่เสียใจก็สายไปแล้วนะไม่ทันแล้วเพราะพื้นที่ที่จิตจักรวาลนี่แคบครับบรรจุคนได้ไม่เยอะต้องเอาเฉพาะหัวกะทิเท่านั้นนะครับถ้าจะให้ทำเพิ่มสร้างเพิ่มอ่ะ มันก็ต้องไปหาที่ใหม่ครับไม่งั้นที่นี้ที่เดียวมันไม่พออยู่แล้วนะโอเคนะไม่หลงเงามายาอย่างแรกคือต้องรู้เท่าทันเงามายาตะกี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าข้อ2คือค้นหาแก่นแท้ให้พบคืออย่างไรก็ยกตัวอย่างเรื่องภัยพิบัติถ้าท่านไปหลงกับเงามายาเรื่องภัยพิบัติที่เราพูดท่านก็จะตายแหกแตกตื่นเลยจะไม่เป็นอันกินอันนอนจะไม่เป็นอันอยู่ไม่สุขเลยว่าทำไมพระบิดาใจร้ายทำไมต้องชำระโลกทำไมต้องมีคนตายเยอะทำไมต้องมีแผ่นดินหายโอ้ทำไมต้องมีภัยพิบัติที่ร้ายแรงแต่ถ้าท่านเข้าใจไม่ไปหลงเงามายาตรงนั้นถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นคนดีถ้าท่านนิพพานได้นิพพานก่อนตายท่านนิพพานได้มากเท่าไหร่โอกาสที่ท่านจะได้เป็นผู้พิพากษาว่าเป็นผู้รอดโอกาสที่ท่านจะเป็นปลาที่ยังหายใจด้วยปอดแล้วรอดตายเนี่ยมีสูงมากเนี่ยมีโอกาสมีเวลาเรามาพูดสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเป็นต้นมาจนถึงบัดเนี้ยทุกเสาร์อ่ะล้วนเป็นคำเป็นพระโอวาทที่เป็นคำสอนเป็นพระวจนะที่มีคุณค่าทั้งสิ้นหาอ่านจากคัมภีร์ธรรมะที่ไหนไม่มีมีแต่ที่นี่แหละมีแต่จิตจักรวาล นี่แหละพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายประการที่3ไม่หลงเงามายาก็คือสงบจากอำนาจกิเลสอะไรสงบครับจิตจะต้องสงบจากอำนาจกิเลสถ้าจิตของท่านโดนอำนาจกิเลสรบกวนก็แปลว่าถูกกิเลสครอบงำ
แสดงว่าท่านยังหลงเงามายาของสิ่งนั้นๆอยู่ไม่ว่าท่านจะสัมผัสด้วยอายตนะตัวไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าจิตท่านไม่สงบและที่มันไม่สงบเพราะว่าท่านดันไปหลงเงามายาด้วยมันคล้ายๆกันกับการมีอัตตาหลงตัวเองหลงตัวเธอหลงตัวเขาหลงตัวเองหลงตัวมึงหลงตัวกูหลงของกูหลงของมึงไอ้อัตตาก็ทำให้จิตไม่สงบจากอำนาจกิเลสเหมือนกันทั้งหมด3ประการไม่หลงเงามายาพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับสถานะแห่งนิพพานนะจะนิพพานได้ท่านต้องมีแต่รักเพื่อให้

หมด3ประการไม่หลงเงามายาพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับสถานะแห่งนิพพานนะจะนิพพานได้ท่านต้องมีแต่รักเพื่อให้ท่านต้องมีแต่รักเพื่อให้รักเพื่อเอาไม่ได้ครับรักเพื่อเอานั่นคือความใคร่ความใคร่เท่ากับรักเพื่อเอาแต่รักเพื่อให้เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ถ้าท่านจะนิพพานได้ต้องมีแต่รักเพื่อให้อย่าเป็นคนไร้รักและอย่าเป็นคนมักเอามักได้ก็คือรักเพื่อเอาถามว่าแล้วไอ้รักเพื่อให้มันมียังไงบ้างประการอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือรักเพื่อให้ถามว่าให้ใครอดทนมี identify นะมีนิยามว่าอดทนคือการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเพื่อเปิดโอกาสให้เรามีมันเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเป็นเพื่อนร่วมชีวิตต่อไปได้นี่แสดงว่าทำเพื่อตัวเองรักเพื่อให้ตัวเองเพราะมนุษย์เราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองใช่ไหมถึงจะไปต่อที่คนอื่นแล้วเมื่อต่อที่คนอื่นแล้วจึงจะกลับมาจบที่ตัวเองลูปมันเป็นแบบนั้นอดทนโปรดฟังอีกครั้งเป็นความรักเพื่อให้กับตัวเองพูดแล้วเหมือนกับการเห็นแก่ตัวแต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะมันต้องมีทั้งอดกลั้นและให้อภัยด้วยอดทนหมายถึงการที่ตัวเราเองเนี่ยยินยอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเรายังมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชีวิต เป็นคู่ชีวิตเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ในสังคมเดียวกันทีมงานเดียวกันอยู่ในประเทศชาติเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันได้นั่นคืออดทนเพื่อให้เรามีเขาถ้าเราไม่อดทนจากการที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเราอาจจะไปฆ่าเขาเราอาจจะไปทำร้ายเขาจนถึงตายนะหรืออาจจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันกับเขาแล้วมองหน้ากันไม่ติดทำให้เราต้องเสียเข้าไปถ้าทำงานเป็นทีมเราขาดเขาไม่ได้เขาก็ขาดเราไม่ได้ถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันไม่ต้องไปดูหรอกว่ามันเจตนาจะทำร้ายเราหรือมันไม่ได้เจตนาเพราะมันประมาทมันขาดสติอะไรเนี้ยไม่ต้องไปดูถ้าคิดว่าเราต้องอาศัยมันในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานใหญ่ๆงานยักษ์ๆนี่สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องไม่เอาเรื่องไม่เอาความนั้นการไม่เอาเรื่องไม่เอาความคือการยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อเราโดยเราไม่เอาความแต่จะไม่ต้องทะเลาะกันนะเรายังมีมันเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้ซึ่งเราก็ได้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์อดกลั้นอดทนนี่รักตัวเองอดกลั้นนี่แสดงว่าต้องรักมันด้วยรักตัวเองเป็นและต้องรักคนอื่นเป็นด้วยไม่ใช่รักเป็นแต่รักตัวเองแต่คนอื่นรักไม่เป็นอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเหมือนกันเนี่ยแต่เราไม่เอาเรื่องไม่เอาความเพื่อเปิดโอกาสให้มันเนี่ยยังมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นเพื่อนร่วมพรรคถ้าเป็นนักการเมืองเป็นเพื่อนร่วมประเทศเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมจักรวาลนี่แสดงว่าเมื่อเรารักตัวเองเป็นและคืออดทนเราต้องรู้จักอดกลั้นก็คือรักคนอื่นเป็นด้วยอย่างนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวใช่ไหมรักตัวเองและต้องรักคนอื่นด้วยส่วนคำว่าให้อภัยนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ถือสาไม่หาความไม่หาความแปลว่าไม่ต้องหาปัญญาไม่ต้องหาความคิดหรอกเวลามึงทำอะไรไม่ถูกต้องต่อกูเนี่ยกูให้อภัยแปลว่ากูไม่เอาเรื่องไม่เอาความไม่เอาความแปลว่าไม่ต้องสื่อสารไม่หาความไม่ต้องบอกว่าทำเพื่อมึงหรือทำเพื่อกูทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือทำเพื่อพวกเราเนี่ยไม่ตั้งเป้าหมายให้อภัยแปลว่าไม่มีเรื่องไม่มีราวนึกภาพออกไหมครับนี่คือรักเพื่อให้ประการที่สองถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้นิพพานก่อนตายในชาตินี้ให้รู้จักคำว่ารักเพื่อให้เอาไว้ในประการที่สองคือรู้จักแลกเปลี่ยนกันนะมีฉันมีเกลือเธอมีน้ำตาลทรายฉันมีเค็มเธอมีหวานแอบฉันมีเค็มมากเธอก็มีหวานมากเพราะฉะนั้นแบ่งเอาเค็มของฉันที่มีมากไปแลกกับน้ำตาลของเธอที่หวานและมีมากเอามาแลกกันเธอก็ยังมีเค็มเธอก็ยังมีหวานฉันก็ยังมีเค็มและยังมีหวานจากการที่แลกกันกับเธอ
นี่ถามว่าถ้าไม่รักกันจะแลกไหมครับถ้าไม่รักกันก็ไม่ยอมแลกเรื่องอะไรก็จะยึดติดกับตัวกูเองของกูไม่กูไม่แลกตอนนี้กูไม่กินของหวานกินแล้วน้ำตาลขึ้นกูไม่กินของหวานมันกูมีเค็มอีกคนนึงบอกกูไม่กินเค็มนะไตกูไม่ค่อยจะดีกูไม่กินเค็มนะกูมีหวานกูกินหวานเพราะกูไม่เป็นอะไรกูชอบกินของหวานมาตั้งแต่เด็กๆถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันแบบนี้มันจะสร้างความรักเกิดขึ้นมาในสังคมได้ไหมก็ไม่ได้มันความรักที่เกิดขึ้นในสังคมมันต้องเริ่มต้นจากการรู้จักแลกเปลี่ยนกันครับแลกกันเปลี่ยนกันโอเคเอาแลกเปลี่ยนก็แปลว่าเอาเกลือมาแลกกับน้ำตาลเอาน้ำตาลมาแลกกับเกลือนี่เป็นสิ่งสมมตินะพี่น้องครับเนี่ยแสดงว่ารักกันละมากไปกว่านั้นนะเรามีน้ำตาลอยู่แล้วเรามีเกลือด้วยแต่มันมีแต่น้ำตาลน่ะมันไม่มีเกลืออ่าเรามีเกลือเยอะไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเธอมีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมแล้วเธอก็ไม่ต้องมาแบ่งปันน้ำตาลให้เราด้วยเพราะเราก็มีอยู่แล้วมันเราจะแบ่งเกลือให้กับเธออย่างนี้เรียกว่าแบ่งปันถามว่าไม่รักมันน่ะจะแบ่งให้มันไหมถูกไหมในสังคมมนุษย์เนี่ยรักเพื่อให้แบบนี้ครับเรามีเวลาว่างจะคิดไหมว่าความรักเพื่อให้เนี่ยทั้งสองประการเนี่ยเราทำกันบ้างหรือยังถ้าไม่ทำแสดงว่าติดอยู่กับความโลภติดอยู่กับความเห็นแก่ตัวอย่างที่สามคือเสียสละนี่ตามมรรควิถีจิตจักรวาล นะไม่ต้องไปฝึกให้ทานเพื่อทำให้จิตมีเมตตาจิตมีความรักจิตมีสงสารให้ทานให้ทานกับใครอะครับถ้าไปปลีกวิเวกอะอยู่ในสังคมเนี่ยคนที่เขาต่ำต้อยกว่าเราคนที่เขาลำบากยากจนกว่าเรามีเยอะแยะเลยมันเวลาเราจะฝึกการมีความรักเพื่อให้ก็ไปให้กับคนยากจนคนที่ด้อยโอกาสคนที่เขาทุพพลภาพหรือคนที่เขาพิการขณะที่เรามีอาการครบ32เราพอมีฐานะอยู่บ้างถือไม่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเรารู้ว่าแค่นี้ควรจะแลกควรจะแบ่งหรือควรจะเสียสละเราจะรู้เลยว่านะในความเป็นตัวเราเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรแค่ไหนนึกภาพออกไหมพี่น้องเนี่ยฝึกในชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆจิตหยาบของท่านมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นประการที่สามรักเพื่อให้คือรักเพื่อให้กับใครก็ได้ไม่ใช่ให้เฉพาะญาติพี่น้องของตัวเองสามารถรักเพื่อให้คืออดทนอดกลั้นให้อภัยแลกกันแบ่งปันเสียสละเนี่ยทั้งสองข้อในข้อ1 3.1 3.2 เนี่ยทำกับใครก็ได้ไม่ต้องจำเพาะว่าต้องเป็นญาติพี่น้องของเราต้องเป็นผู้ที่มีนามสกุลเดียวกับเราคนข้างบ้านก็ได้หรือสัตว์ก็ได้ใช่ไหมสัตว์ประจำโลกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ต้องเลือกเขาเรียกรักเพื่อให้โดยไม่ต้องเลือกว่าใครฉันจะให้ใครฉันจะไม่ให้หรือให้แต่คนแต่สัตว์กูไม่ให้หรือให้แต่สัตว์เว้ยคนกูไม่ให้เพราะกูทำบุญคุณกับคนไม่ขึ้นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำโดยหวังสิ่งตอบแทนเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์พี่น้องครับ3ข้อปฏิบัตินะครับ3ข้อแล้วนะถ้าจะทำให้ท่านนิพพานเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นในชาตินี้แต่ท่านต้องนิพพานให้ได้ก่อนส่วนหลุดพ้นนั้นต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดในวันหน้าแต่วันนี้ยังไม่จบนะแค่3ประการนะครับยังนิพพานไม่ได้หรอกพี่น้องที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะเป็นการวิจารณ์และเป็นการสังเคราะห์แต่ตั้งแต่1 2 3เนี่ยเป็นวิชาวิชาที่จะพาท่านนิพพานเพื่อการหลุดพ้นชัดเจนนะประการที่4ถ้าต้องการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านต้องฉลาดใช้ปัญญาเห็นไหมมาแล้วครับคนที่โง่ก็คือคนที่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้เนี่ยนิพพานไม่ได้พี่น้องครับแค่นิพพานปัญหาเนี่ยคือแก้ปัญหาเนี่ยก็แก้ไม่ได้แล้วครับเพราะไม่มีปัญญาปัญหาทุกปัญหาต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาถ้าไม่ใช้ปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่มีทางแก้ไขปัญหาไม่มีการไม่มีทางที่จะจัดการกับความทุกข์อันเกิดจากปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องฉลาดใช้ปัญญาเราจึงย้ำกับพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลว่าสักวันนึงเราจะสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลให้ทรงเมตตาติดอาวุธทางปัญญากับท่านโดยตรงโดยลงมาเป็นหลักสูตรเลยทุกวันนี้ให้ท่านฝึกคิดตามนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาเหมือนกัน
ใครฉลาดคิดตามใครช่างคิดไม่ขี้เกียจคิดไม่คร้านจะคิดเนี่ยจะฉลาดไปเรื่อยๆเหมือนมาที่กิจการสถานธรรมมาร่วมคลาสในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมด้วยกระบวนการไซโคโชมาชวนกันหมุนธรรมจักรนั่นนะท่านกลับไปแล้วแต่ละครั้งท่านก็บอกให้เราฟังว่าท่านรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเรื่อยๆก็ใช่ไงเพราะเราแอบติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านขณะที่ถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชที่ภูกระต่ายนี่ก็ประมาณวันที่12 13 14ศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนหน้านะก็จะมีการนำเอากลุ่มที่ตกค้างที่ไม่ได้มาเพราะถูกเลื่อนเนื่องจากโควิด19นะเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้มาต่อยอดต่อหลักสูตรที่ค้างอยู่นะครับมันถ้าใครเคยจองไว้แล้วนะครับติดต่อน้องตุ๊กนะเคยจองไว้แล้วเนี่ยติดต่อน้องตุ๊กเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าท่านจะมานะถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านไม่มาท่านก็ช่วยบอกด้วยจะได้เปิดที่นั่งให้คนอื่นเข้ามาเวลามันเหลือน้อยมากเนี่ยก็คุยกับน้องตุ๊กนะโอเคฉลาดใช้ปัญญา ใช้ปัญญาก็คือใช้ปัญญาของสมองสองซี่วันนี้ยังไม่สอนวิธีการใช้ปัญญาแต่สอนว่าต้องใช้ปัญญาเพื่ออะไรไม่งั้นนิพพานไม่ได้ฉลาดใช้ปัญญาเพื่อการรับรู้เพื่อการรับรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยท่านควรที่จะรับรู้ไหมถ้าไม่ควรจะรับรู้เพราะดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็มองข้ามไปซะไม่ต้องไปเสียเวลากับมันได้ยินสิ่งที่ท่านได้ยินเนี่ยท่านควรจะรับรู้ไหมได้ยินแต่ไม่ฟังก็แปลว่าไม่รับรู้มองเห็นแต่ไม่ดูแสดงว่าไม่รับรู้เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันมีสิ่งที่ควรรับรู้และมีสิ่งที่เราไม่ควรรับรู้อยู่มากมายท่านจึงต้องฉลาดใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ในการแยกแยะว่าไหนควรรับรู้ไหนไม่ควรรับรู้นี่คือด่านแรกเมื่อท่านฉลาดรับรู้แล้วต้องใช้ปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ที่สองครับเพื่อการเรียนรู้นั่นแสดงว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเลือกที่จะรับรู้มันเป็นสิ่งที่ท่านได้คำตอบแล้วว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้เว้ยถ้าสิ่งนั้นท่านปฏิเสธการรับรู้แสดงว่าท่านต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองนะว่าเป็นสิ่งที่ท่านควรปฏิเสธเพราะมันไม่น่าจะเรียนรู้หรือเรียนรู้ไปมันก็ยังไม่มีประโยชน์นั่นคือการพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจของท่านด้วยปัญญาการฉลาดใช้ปัญญาใช้สองอย่างเลยนะฉลาดรับรู้ฉลาดเรียนรู้อะไรที่ควรรับรู้อะไรที่ไม่ควรรับรู้อะไรที่ควรเรียนรู้อะไรที่ไม่สมควรจะเรียนรู้ท่านต้องบอกตัวเองได้ถ้าท่านจะนิพพานในชาตินี้ต้องใช้ปัญญาได้เช่นถ้าเขายั่วโมโหท่านเขาใช้คำพูดถากถางใช้วาจาสามหาวหรือสี่หาวก็แล้วแต่หนักกว่าสามหาวนะท่านรับรู้ดีไหมหรือรับรู้อะไรท่านไปรับรู้ว่ามันกำลังด่ากูกำลังใช้วาจาสามหาวพอไปรับรู้เข้าเกิดอะไรขึ้นจิตตกคือเกิดทุกข์จิตไม่สงบแล้วท่านนิพพานได้ไหมไม่ได้ท่านนิพพานความโกรธไม่ได้เลยมันถ้าท่านรู้ว่ามันกำลังด่าท่านกำลังพูดจาก้าวร้าวสามหาวกับท่านท่านก็ไม่ควรไปรับรู้มันว่ามันด่าสามหาวพูดจาหยาบคายว่าอะไรอย่าไปรับรู้ตรงนั้นอย่าไปรับรู้ว่ามันกำลังด่าแต่สิ่งที่ท่านควรจะฉลาดรับรู้ก็คือว่าในคำด่าของมันนั่นเนี่ยมีอะไรเป็นคำจริงบ้างมีอะไรเป็นเรื่องจริงบ้างที่เราเป็นเหตุให้มันต้องมาด่าเราเนี่ยพอเราค้นพบว่าโอ้เป็นเพราะเรานะพูดจาไม่ดีไม่เข้าหูมันก่อนไปจี้ใจดำมันโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีปมด้อยตรงนั้นอยู่เราก็จะต้องใช้ปัญญาของเราเรียนรู้ทันทีเลยว่าอ๋อไอ้ประโยคนี้เองที่ทำให้มันต้องด่าเราสามหาวใส่เราเพราะมีเราเป็นเหตุเราเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเพราะตรงนี้เราก็จะใช้ปัญญาของเราในขั้นตอนสุดท้ายว่าถ้าเช่นนั้นเราจะตอบสนอง
อีเวนนี่หรืออีเวนเนี่ยเราจะตอบสนองมันยังไงอ่ะถ้าเรารู้แล้วเรียนรู้แล้วว่าเราเป็นผู้ก่อเหตุเราผิดพลาดเราพลั้งเผลอไปสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเขาเขาเลยมาด่าเราด้วยใช้การใช้วาจาสามหาวเลยเนี่ยพูดไม่ยั้งเลยเนี่ยเราเรียนรู้มาได้แล้วเราก็ต้องคิดทันทีว่าแล้วเราจะตอบสนองการที่เขากำลังด่าเราอย่างไรมันถ้าเราใช้ปัญญาด้วยความฉลาดสิ่งแรกที่ทำเลยยกมือไหว้มันเราขอโทษเราเสียใจที่เราพูดแบบนั้นไปเราขอโทษเธอนะเราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษจริงๆนี่คือลักษณะการตอบสนองอย่างหนึ่งแบบเป็นอย่างหนึ่งนะจริงๆมันอีกมีอีกหลายอย่างแล้วแต่ว่าคนคนนั้นน่ะมันเป็นใครท่านจะตอบสนองเขาอย่างไรนึกภาพออกไหมครับถ้าท่านไม่ฉลาดใช้ปัญญากับสถานการณ์แบบที่เรายกตัวอย่างแบบนี้มันก็จะก่อเวรก็จะเกี่ยวกรรมก่อกรรมใหม่กรรมเก่าก็แก้ไขไม่ได้ยังก่อกรรมใหม่ขึ้นมาเพราะทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลแล้วไม่รีบจัดการด้วยการใช้ปัญญาเพื่อการตอบสนองท่านทีละครับนึกภาพออกไหมนี่คือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านชมถ้าท่านต้องการที่จะนิพพานก่อนตายนิพพานกรรมเนี่ยที่พูดนี่คือนิพพานกรรมใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดผลกรรมขึ้นมาแล้วเวลาตายแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกคือหลุดพ้นไม่ได้นี่เรากำลังพูดนิพพานเพื่อการหลุดพ้นนะแต่จะนิพพานแล้วจะให้หลุดพ้นยังไงมันต้องทำต่อวันนี้เราหยุดไม่พูดถึงหลุดพ้นแต่เรากำลังพูดถึงนิพพานเพื่อให้ถึงที่สุดอันพร้อมที่จะหลุดพ้นท่านต้องเป็นผู้ที่ฉลาดใช้ปัญญานั่นแสดงว่าสมองสองซีกท่านต้องใช้มันเป็นถูกไหมล่ะเราจึงต้องบอกว่าเนี่ยที่เราเที่ยวอวดฉลาดอวดรู้อวดเก่งอวดดีแล้วมีความคิดว่านะนิพพานยากนิพพานไกลเกินฝันเป็นเพราะเราไม่รู้ไงว่าคุณสมบัติของคนที่เห็นนิพพานต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างต้องมีความกล้าแกร่งในเรื่องอะไรบ้างต้องรอบรู้ในสิ่งใดบ้างคนที่เขาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ช่างอ่ะที่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เขามาเจออิเล็กทรอนิกส์อะไรเต็มเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหมดเลยเขาไม่กลัวเขาไม่ตกใจเพราะอะไรเพราะเขามีความรอบรู้นะทรานซิสเตอร์คอนเดนเซอร์คอมแพซิเตอร์อะไรเนี่ยในเครื่องคอมชิปไมโครชิปเขารู้หมดว่าตรงไหนมันทำหน้าที่อะไรอะไรเป็นยังไงเชื่อมโยงยังเขารู้หมดพอเขาเปิดดูแล้วเขาไม่กลัวแต่อย่างพวกเราไม่เคยมีความรู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์พอเจอสลับซับซ้อนกลไกอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้เวียนหัวไหมครับกลัวเลยครับเวียนหัวเลยเพราะเราไม่มีความรู้ปัญญาของสมองก็เหมือนกันถ้าท่านไม่รู้จะกดปุ่มใช้มันยังไงจะใช้วิธีวิเคราะห์ทำยังไงใช้วิธีสังเคราะห์ทำยังไงวิเคราะห์กับสังเคราะห์มันต่างกันยังไงกระบวนการในการใช้ปัญญาของสมองต้องใช้จิตเข้าไปเป็นตัวนำต้องใช้จิตเข้าไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนต้องสะเทือนยังไงถึงจะเกิดประสิทธิผลมันต้องเรียนรู้หมดนะครับเห็นไหมฮะนี่คือมรรควิธีจิตจักรวาลอยู่ตรงนี้สอนทุกเรื่องทำไมต้องไปหาจอมยุทธอุตริถ้าไปหาจอมยุทธที่เป็นมหาครุที่ถูกต้องท่องแท้ที่ดีเราส่งเสริมนะแต่เท่าที่ดูไปนะบางคนเป็นครูท่านได้ไงหน้าตายังละอ่อนยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องหลุดพ้นแต่พอฟังอธิบายแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปเหมือนอย่างที่พระบิดาสื่อถ่ายทอดมานี่เลยมันเป็นคนละเรื่องเลยนั่นก็เท่ากับว่าเป็นคนนำทางตาบอดอีกอะใช่ไหมเราเสียใจเสียดายโอกาสเวลาคนที่มาเป็น FC จิตจักรวาลแล้วผละจากไปแล้วไปหลงงมงายกับจอมยุทธที่อุตรินั่นที่ไม่ชอบเป็นศิษย์ของใครแต่อยากได้สิทธิ์เพื่อจะเป็นครูของคนอื่นน่ะไอ้พวกเนี้ยมีเยอะบางทีเราก็ท้อใจท่านเห็นมั้ยจำนวนเฟรนด์จำนวนเพื่อนของ Facebook เราเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเพิ่มหรอกเพิ่มก็จะมีแต่ผู้ติดตามผู้เฝ้าติดตามดูเพิ่มเป็นหมื่นกว่าคนนั่นนะส่วนเพื่อนมีแค่ 3-4,000 เอาแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ก็ได้เป็นแค่ผู้เรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ได้ครับเราไม่ว่าไม่ห้ามนะเรายกตัวอย่างแล้วว่าฉลาดใช้ปัญญาคือต้องทำอย่างไร3ประการนะใช้ปัญญายังไม่พอถ้าท่านจะนิพพานนะต้องฉลาดทางอารมณ์ด้วยถ้าท่านตกเป็นทาสของอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่มันเป็นโทสะจริตชีวิตนี้ของท่านก็นิพพานไม่ได้เพราะจิตไม่ใสใจไม่สวยจิตไม่บริสุทธิ์ถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดทางอารมณ์อันเป็นผลแห่งนิพพานในชาตินี้
ท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้สติรู้สติรู้ว่าณขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ตัวไว้ตลอดเวลาท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังพูดอยู่ท่านจะพูดกับใครพูดเรื่องอะไรพูดทำไมนี่คือรู้สติที่เราเคยสอนว่าให้นึกก่อนคิดแล้วคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดปากพร่อยผีเจาะปากให้พูดพูดไปเรื่อยบางคนก็พูดจาสุนัขไม่รับประทานบางคนก็หน้าตาดีดีแต่พูดจาหยาบคายถ้ามันยังมีชาติหน้านะถ้าเป็นผู้หญิงนะได้พูดจาหยาบคายมีชาติหน้านะหน้าตาจะออกมาเนี่ยจะน่าเกลียดมากเลยนะเป็นยักษ์ธรรมดาก็ว่าน่าเกลียดแล้วนะเพราะมีเขี้ยวยาวหน้าตามู่ทู่ตาเหลือกโพลนไอ้นี่จะเป็นยักษ์ขมูขี่ครับแย่กว่ายักษ์ธรรมดาอีกครับผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันครับพอใครเข้าใกล้เขาจะกลัวเขาจะหนีกันหมดนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะแต่เสียดายชาติหน้าไม่มีนะครับไอ้พวกที่ปากหมาพูดจาหยาบคายไม่ให้เกียรติผู้ฟังโดยเฉพาะตาม YouTube ท่านสังเกตนะทำคลิปออกมาในพูดจาหยาบคายมากบางคนเป็นผู้หญิงแท้ๆนะแต่พูดเรื่องของหว่างขาแล้วยังหน้าไม่อายอีกมาบอกรสนิยมของตัวเองแต่ที่ฉันเป็นโสดเนี่ยเพราะฉันชอบแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยท่านเราไปหาดูนะครับบางทีเราดูแล้วแหมมันนึกไม่ถึงว่าทำไมมันด้าด้านขนาดนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะดูแล้วเดี๋ยวจิตตกเปล่าๆดูแล้วเป็นครูสอนว่าโอ้ไอคนที่ปากมีมลทินมันเป็นแบบนี้ที่ปากมันมีมลทินเพราะสมองมันก็มีมลทินจิตมันก็มีมลทินครับมันถ้าก่อนตายอ่ะเวรกรรมตามมาทันเนี่ยไอ้นี่จะเป็นคนเสียสตินะจะเป็นคนเสียสติแล้วจะพูดพล่ามพูดไม่หยุดเลยครับพูดเลอะเทอะครับเหมือนสุนัขอ่ะที่เห่าไปเรื่อยจนกระทั่งโดนเตะปากอ่ะครับเพราะคนเขารำคาญเห่าแล้วกัดไม่เป็นด้วยนะนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวรกรรมครับเดี๋ยวนี้เวรกรรมมาเร็วมาแรงนะโอเครู้สติรู้ว่าขณะนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังทำอะไรทำกับใครแล้วที่กำลังจะพูดเนี่ยควรพูดหรือไม่ควรพูดไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะการที่สองถ้าเป็นคนฉลาดทางอารมณ์ถ้าเรารู้สติเนี่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้เพราะถ้าเรารู้สติมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของเงามายาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราหรืออะไรทั้งหลายที่ยั่วยุเราอยู่ถ้าเรารู้สติเช่นถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วโดนลูกศิษย์กวนโอ้ยเราเป็นครูเราจะไม่สติแตกเพราะเรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นครูอยู่มันเป็นลูกศิษย์ของเราเราเป็นครูเรามีหน้าที่ต้องสอนลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์เกเรเหลวไหลเราก็ต้องอดทนทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศิษย์อย่างนี้ก็เรียกรู้สติอย่างที่สองคือมีสติแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีสติแปลว่าอะไรที่เราควรจะรับรู้อะไรที่เราควรจะรับเอาอะไรที่เราควรที่จะไม่รับรู้ควรที่จะไม่รับเอาหรืออะไรที่เราไม่ควรที่จะรับรู้และไม่ควรรับเอาทั้งสองอย่างเราจะสามารถถ้ามีสตินะเราจะแยกแยะได้เช่นถ้าเราเป็นลูกขอตังค์พ่อแม่ทีไรโดนแกบ่นทุกทีถ้าเรามีสติเราก็จะฉลาดเลือกที่เราจะฟังสิ่งที่พ่อกับแม่บ่นเราหรือพูดกับเราเราจะแยกแยะได้ถ้าเรามีสติว่าอันไหนท่านบ่นอันไหนท่านบอกคำว่าบอกนี่แปลว่าสอนนะคำว่าบอกนี่แปลว่าสอนถ้าอะไรที่ท่านบ่นเราก็ไม่รับรู้ไม่รับเอาแต่ถ้าท่านบอกลูกที่ดีควรไหมควรรับฟังควรรับรู้และควรรับเอาเนี่ยถ้าท่านมีสติคนที่จะนิพพานเวรนิพพานกรรมนิพพานกิเลสตัณหาราคะอวิชชาอุปาทานดับพวกนั้นได้หมดอย่างสิ้นเชื้อสิ้นเชิงเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดแบบนี้ฉลาดใช้ปัญญาฉลาดใช้อารมณ์อย่างที่สามคำว่าใช้สติในที่นี้หมายถึงการที่ท่านทั้งหลายก่อนที่จะตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดจากคนอื่นสร้างเงื่อนไขยั่วยุเราหรือเย้ายวนเราก่อนที่ท่านจะแสดงออกเนี่ยท่านต้องใช้สติคือท่านต้องนึกก่อนคิดคิดก่อนพูดและคิดก่อนลงมือทำเสมอ
ถ้าท่านเป็นคนฉลาดทางอารมณ์แปลว่าไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองจากการถูกยั่วยุหรือเย้ายวนนั่นเองพูดง่ายๆให้ท่านใช้3สิ่งนี้และไอ้3สิ่งนี้มันคืออะไรล่ะพี่น้องคือมหาสติใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาจึงบอกถ้าลูกๆจะนิพพานเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ลูกจึงต้องใช้มหาสติเพราะแค่สติตัวเดียวยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยืนหนอลุกหนอนอนหนอเคี้ยวหนอกลืนหนอกลับบ้านจะนิพพานให้ถึงที่สุดเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้แน่ในชาตินี้ไม่ทันหรอกพี่น้องครับต้องใช้มหาสตินี่ใช่ไหมเมื่อเราพูดถึงมหาสติในประการที่3คือใช้สติแปลว่าต้องนึกก่อนคิดต้องคิดก่อนพูดต้องคิดก่อนทำเพื่อจะนำความถูกต้องออกมาแสดงไม่พูดผิดหูพูดถูกหูพูดถูกใจทำถูกตาทำต้องใจมันต้องผ่านการใช้สติเพราะฉะนั้นเรามาดูนี่หลักการใช้สติเพื่อรู้ว่าเนี่ยมันเป็นปริญญาโมเดลนะเลยเอารูปหล่อๆเท่ๆเอามาใส่ไว้เผื่อใครก๊อปปี้ไปจะได้เห็นหน้าเราอยู่ด้วยว่าเนี่ยละเราเป็นเจ้าของเพราะทุกวันนี้มีคนแอบขโมยขมายไปแล้วไม่อ้างอิงเยอะแยะไปหมดเลยต้องใช้อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกำกับไว้ด้วยกลัวเขาไม่รู้ว่าหน้าตาเท่ๆเนี่ยใครนะอย่าหาว่ามีอีโก้นะทำไว้เพื่อให้คนที่ไม่ชอบรักษาสิทธิ์ของผู้อื่นนะให้ได้สตินะไม่ใช่ขโมยไปใช้แล้วไม่อ้างอิงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าไม่อายตรงข้ามกับหน้าไม่อายก็แปลว่าหน้าด้านนั่นแหละนะฮะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหลักการใช้สติที่เป็นปริญญาโมเดลประการที่1คือถูกคนถามตัวเองว่าที่ตัวเองจะพูดที่ตัวเองกำลังจะกระทำนั้นมันถูกคนไหมทำถูกคนไหมเช่นมีคนหนึ่งทำร้ายเราแต่เราดันไปด่าอีกคนนึงหรือดันไปมีปัญหากับอีกคนนึงทั้งที่คนเนี้ยมันไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาให้กับเราหรือทำร้ายเรามันเป็นเพียงแค่มันเป็นเพื่อนกันเท่านั้นน่ะอย่างนี้ผิดคนใช่ไหมพี่น้องครับผิดคนนี่บาปนะแล้วก็เกิดผลกรรมตามกฎแห่งกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นแล้วมีผลกรรมเกิดขึ้นเราบอกนะว่าไม่ใช่ผลกรรมด้านลบอย่างเดียวด้านบวกก็เป็นผลกรรมขึ้นมาท่านก็หลุดพ้นไม่ได้ท่านก็นิพพานไม่ได้ถ้าจะนิพพานได้คือต้องนิพพานกรรม1ถูกคนไหมถูกข้อเดียวไม่พอถูกที่2คือถูกวิธีไหมทั้งที่บางทีถูกคนแล้วนะเราจะตำหนิติเตียนติติงไอ้คนนี้ไอ้หมอเนี่ยไม่ใช่เพื่อนมันนี่แหละเป็นคนทำร้ายเราดินทาเราทำร้ายเราว่าร้ายเราอะไรก็แล้วแต่เป็นจำเลยของเราเนี่ยเราพูดกับมันก็จริงครับแต่วิธีที่เราจะพูดกับมันเป็นวิธีการพูดเพื่อให้มันรู้ว่ามันทำไม่ถูกต้องต่อเราแล้วมันควรจะสำนึกบาปกับเราขอโทษเราหรือพูดเพื่อหาเรื่องชวนมันทะเลาะท่านต้องการแบบไหนครับถ้าท่านต้องการพูดเพื่อหาเรื่องให้มันทะเลาะท่านไม่ต้องคิดมากเลยด่ามันไปเลยสาดเสียเทเสียได้ทะเลาะกันแน่แต่ถ้าท่านไม่ต้องการทะเลาะต้องการบอกให้มันรู้สำนึกกะลาหัวของมันเจียมตัวเจียมกะลาหัวเจียมปากเจียมคำของมันว่าต่อไปเวลามันพูดอะไรกับกูหรือกับใครก็ตามมึงต้องระวังคำพูดของมึงด้วยอย่าพูดโกหกตัวแหลอย่าพูดหยาบคายอย่าพูดให้ร้ายกูหรือคนไหนก็ตามมันถ้าเราต้องการแบบนี้วิธีพูดเพื่อให้สติเขาวิธีพูดเพื่อให้ความจริงกับเขามันจะต่างกันวิธีการพูดและชวนหาเรื่องทะเลาะใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้สติหนึ่งในมหาสติเนี่ยถ้าท่านใช้สติคือคิดก่อนที่จะพูดว่าถูกคนไหมปลอดภัยแล้วพูดถูกคนพูดถูกวิธีไหมถ้าเราคิดได้รอบครอบก็ถูกวิธีเห็นไหมกรรมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ถูกแค่นี้ไม่พอถูกที่สามถูกสถานที่ไหมถึงแม้ท่านพูดถูกคนและวิธีการพูดของท่านเนี่ยพูดถูกต้องไม่ได้ชวนทะเลาะแต่พูดให้มันรู้ว่ามันเหลวไหลตรงไหนมันทำร้ายเรามันทำเลวกับเราตรงไหนพูดความจริงให้มันฟังเนี่ยแต่ถ้าท่านไปพูดต่อหน้าคนเยอะไปพูดตำหนิมันต่อหน้าคนเยอะๆทั้งที่มันผิดจริงนะทำชั่วกับเราจริงถามว่ามันเสียหน้าไหมพี่น้องมันเสียหน้านะเมื่อเราไปพูดทั้งที่เราพูดความจริงแต่ทำให้มันเสียหน้าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย
หน้าใหญ่ไหมครับพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนหน้าใหญ่มากถ้าทำให้กูเสียหน้าไม่ได้พวกเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะติติงติเตียนใครท่านจึงควรจะคุยกับมันถูกคนนะใช้วิธีพูดที่ถูกต้องแต่ให้ถูกที่ด้วยคุยกับมันในที่ลับอย่าไปคุยกับมันต่อหน้าคนเยอะๆในที่แจ้งหรือในพับลิกหรือในที่สาธารณะท่านต้องคิดเห็นไหมขนาดเราเป็นคนดีมันเป็นคนทำร้ายเรานะเราจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราต้องการนิพพานในชาตินี้ท่านต้องยึดถือสิ่งที่เรากล่าวเพราะท่านไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ไงท่านปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลแล้วอธิษฐานภาวนาข้าขอนิพพานข้าขอนิพพานผ่านมาหลายภพชาติก็นิพพานไม่ได้สักทีเพราะนิพพานขอไม่ได้ต้องปฏิบัติเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าไปคิดว่ามันยากอย่าไปคิดว่ามันทำไม่ได้ก็เราอธิบายท่านฟังมาง่ายๆทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าท่านจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนี่ยังพูดไม่จบนะอ่ะถูกสถานที่ไหมอย่างที่สี่ถูกเวลาไหมถูกที่คุยกับมันตัวต่อตัวใช้วิธีการพูดที่เหมาะสมแต่ถูกเวลาไหมถ้าเวลาของมันเนี่ยไม่พร้อมจะฟังเราเช่นมันกำลังปวดท้องอึกำลังจะวิ่งเข้าซ่วมขี้จะราดเนี่ยท่านไปมึงอย่าเพิ่งไปมึงฟังกูก่อนเนี่ยมันจะได้ผลไหมล่ะครับหรือพูดตอนที่มันกำลังอารมณ์ไม่ดีมันทะเลาะกันกับเพื่อนมันกับผัวมันหรือกับเมียมันมาไม่ทราบอารมณ์ไม่ดีเราได้ยินเลยมันกำลังด่าพวกนั้นหัวเสียขมงโฉงเฉงอยู่ๆเราก็ไปพูดในเชิงตำหนิเขาต่อให้เราใช้คำพูดที่สุภาพถูกวิธีและวิธีพูดอะถูกแล้วที่พูดก็ส่วนตัวไม่มีใครได้ยินแต่เวลาพูดไม่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดปัญหากับท่านได้ใช่ไหมท่านก็จะมีปัญหากับมันแล้วก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือเพราะท่านไม่มีความฉลาดในการใช้ปัญญาไม่มีความฉลาดในการใช้สติเห็นไหมครับแล้วจะไปโทษใครล่ะพี่น้องครับที่ล้มเหลวในการจะนิพพานฝันว่าจะนิพพานมาตลอดเมื่อมาเจอจิตจักรวาลแล้วนี่คือทางลัดและทางตรงที่สุดไม่มีทางอื่นแล้วพี่น้องครับต้องทำ you must do it ท่านต้องทำมันห้ามบอกว่ายากอย่าไปใส่ mindsetอย่าไปตั้ง mindset วางเข็มทิศเอาไว้ในจิตใจว่ายากเป็นสิ่งเกินฝันเนี่ยถูกคนถูกวิธีถูกสถานที่ถูกเวลามันยากตรงไหนพี่น้องครับใช้ปัญญาก็ได้ไม่เห็นยากเลยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาท่านไม่รู้เพราะไม่มีใครบอกไงวันนี้เราบอกท่านและพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านใช้ปริญญาโมเดลใช่ไหมเดี๋ยวพอเราขึ้นครบทุกข้อท่านถ่ายภาพหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยเนี่ยเอาไว้เตือนสติตัวเองนะเราไม่หวงหรอกธรรมะของพระเจ้าเราไม่หวงแต่เราเป็นห่วงไอ้คนที่เอาธรรมะของพระเจ้าจากเราไปแล้วไม่กล่าวอ้างอิงท่านนั้นเราเป็นห่วงตรงนั้นนะไอ้พวกอวดอุตริประการที่ประการที่5ถูกต้องไหมสิ่งที่เรารู้มาว่าเขาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเนี่ยสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยต้องถามก่อนถ้าเราไม่เห็นด้วยตาและไม่ได้ยินกับหูแต่มีผู้หวังดีมาบอกเนี่ยเราตรวจสอบเราพิสูจน์ได้ยังว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาบอกเราไหมมันถ้าเป็นความจริงแสดงว่าถูกต้องเราได้ยินมาถูกต้องแล้วและสิ่งที่เราจะพูดจะติงจะเตือนเขาเนี่ยว่าวิธีพูดต้องพูดอย่างนี้เวลาที่พูดเวลาที่เขาอยู่ในสภาวะจิตที่สงบแบบนี้แบบนี้สถานที่ที่พูดคือไพรเวทคือส่วนตัวมันถูกต้องแล้วถูกมาทั้ง4อย่างแล้วสาระที่พูดก็ถูกต้องสาระที่รู้มาเกี่ยวกับมันที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราก็ถูกต้องยังมีตัวสุดท้ายที่ยังถูกถามว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนชอบให้คนอื่นตำหนิไหมและถ้าเราจะตำหนิมันเนี่ยมันจะพอใจไหมถึงแม้เราทำถูกมาทั้ง5อย่างแล้วนะพิจารณาว่าถูก5อย่างและตัวเราเองเนี่ยกำลังอารมณ์ดีถึงแม้มันทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีกับเราเรากำลังมีความรู้สึกว่าอยากบอกมันจริงๆไหมอยากบอกความจริงอยากพูดกับมันให้มันรู้ไหมคือพูดแล้วเนี่ยคือตัวเองเนี่ยตั้งใจจะพูดจริงๆไม่ใช่ไม่ค่อยเต็มใจจะพูดคำว่าไม่เต็มใจจะพูดคือไม่ค่อยอยากจะพูดแสดงว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่กูจะพูดกับไอ้มึงเนี่ยไอ้เวนเนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ถูกใจนะไม่พร้อมจะพูดอย่าพูดเพราะท่านจะเป็นคนพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำทันทีคำว่าน้ำก็แปลว่าไม่น้ำมีน้ำใสไม่มีใจจริงไม่มีน้ำคำไม่มีน้ำคำไม่มีน้ำใจน้ำมันจะไม่ใสมันจะก่อกรรมขึ้นมาได้ถึงแม้ท่านเป็นผู้ถูกกระทำ
แต่ท่านก็จะก่อกรรมมันซะเองเนี่ยถ้าจะเลี่ยงดับการเกิดกรรมให้ได้ต้องใช้สติโดยหลักการใช้สติก็คือใช้ปริญญาโมเดลว่าด้วย6ถูกที่พูดท่านมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรอย่าไปกลัวว่าชาตินี้จะนิพพานไม่ได้ท่องแล้วเอาไปทำไม่ใช่จำแล้วไม่ทำไม่มีประโยชน์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหมด6ประการหลักการใช้สติชัดไหมพี่น้องครับใสขึ้นเยอะใช่ไหมมีอนาคตไหมเรื่องนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ขี้โม้คุยโวท่านเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วท่านจะรู้ประการที่6ท่านต้องฉลาดทางสังคม

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายทั้งหมด6ประการหลักการใช้สติชัดไหมพี่น้องครับใสขึ้นเยอะใช่ไหมมีอนาคตไหมเรื่องนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ขี้โม้คุยโวท่านเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วท่านจะรู้ประการที่6ท่านต้องฉลาดทางสังคมฉลาดทางปัญญาฉลาดทางอารมณ์ต้องฉลาดทางสังคมด้วยคำว่าฉลาดทางสังคมคืออะไรพี่น้องครับคำว่าฉลาดทางสังคมอย่าหนีสังคมเพราะท่านรู้มาตั้งแต่ท่านเรียนหนังสือพระบิดาให้ย้ำเตือนกับเด็กๆทุกคนว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าท่านต้องเป็นผู้ที่มีสังคมท่านปฏิเสธสังคมหนีสังคมไม่ได้เช่นหนีไปปลีกวิเวกเข้าป่าเข้าถ้ำไปปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวหนีสังคมทิ้งสังคมท่านผิดไหมใช่ไหมการถือศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปในป่าในเขาในถ้ำถูกไหมการบวชก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้บวชที่กายบวชที่แท้จริงคือบวชที่ใจแล้วที่ใจก็คือจิตใจเนี่ยถ้าจะนิพพานก็ต้องนิพพานที่จิตที่ใจไม่ใช่นิพพานที่กายจิตนิพพานได้กายก็นิพพานตามเป็นอย่างนั้นนิพพานให้สุดหลุดพ้นได้เมื่อนั้นเช่นกันเมื่อตายแล้วแต่นิพพานต้องนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแรกคือไม่หนีสังคมถ้าท่านไม่หนีสังคมโอกาสที่ท่านจะได้ใช้ จิตกับปัญญาของท่านคือสมองนะจิตกับสมองจะมีโอกาสมากแล้วท่านก็จะได้เจอบททดสอบท่านจะได้เจอบทเรียนท่านจะได้เจอปัญหาที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาท่านก็จะได้มีโอกาสมีสนามในการฝึกฝนฝึกทักษะต่างๆโดยไม่ต้องมาสร้างบทเรียนให้กับตัวเองคือนั่งหลับตาและนับนิ้วมือตัวเองแล้วมานั่งสอนตัวเองแล้วถามว่าเราจะมีปัญญาเป็นครูสอนตัวเองได้ทุกเรื่องไหมมีแต่คนรอบข้างเราทุกคนมันเป็นครูของเราทั้งนั้นมีแต่เราคนเดียวที่เป็นครูคนแรกและครูคนสุดท้ายแปลว่าเราจะเป็นผู้เริ่มต้นว่าเราจะเรียนรู้มันไหมจากไอ้สิ่งที่มันสร้างเงื่อนไขโดยรอบตัวเราอะไรควรเรียนรู้อะไรไม่ควรเรียนรู้นั่นคือการที่เราเป็นครูคนแรกที่จะบอกตัวเองและเราเป็นครูคนสุดท้ายที่จะจบบทเรียนนั้นด้วยตัวเราเองว่าบทเรียนนี้เราได้รู้อะไรเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรบ้างนั่นคือการที่เราเป็นครูคนสุดท้ายไม่ใช่ให้จบที่คนอื่นใครพูดยังไงแล้วก็เชื่อตามมันตะพื้นนั่นแสดงว่ามีคนอื่นเป็นครูคนสุดท้ายของตัวเองตัวเองก็เป็นครูคนแรกคุณสุดท้ายของตัวเองไม่ได้และเป็นครูคนไหนๆของตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้ก็แย่พี่น้องครับมันไม่หนีสังคมจึงต้องมีเพื่อนมนุษย์จึงต้องมีสิ่งแวดล้อมที่จะเกื้อกูลต่อการเป็นมนุษย์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตเกื้อกูลต่อการสั่นสะเทือนจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ของตนเองเกื้อกูลต่อการใช้ปัญญาเพราะมีคนรอบข้างยื่นปัญหามาให้นี่คือความจริงของจิตจักรวาลประการที่2เห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันถ้าท่านเป็นคนฉลาดทางสังคมท่านต้องเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันเฮ้ยเบื่อมากคนมากความหลายคนวุ่นวายจนเลยกลายเป็นชอบสันโดษใช้ชีวิตอยู่คนเดียวชอบทำงานอยู่คนเดียวปฏิเสธสังคมถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านนิพพานไม่ได้แน่นอนเพราะท่านขาดสนามฝึกฝนขาดคนที่จะช่วยเป็นครูซึ่งเป็นคนรอบข้างของท่านท่านรักจะเป็นครูสอนตัวเองมีครูคนไหนครับสอนตัวเองออกข้อสอบเองแล้วก็สรุปเองว่าเป็นผู้รอบรู้ถ้านักเรียนเก่งจริงต้องให้ครูเป็นคนออกข้อสอบแล้วตัวเองต้องตอบคำตอบในข้อสอบนั้นได้ถูกต้องทั้งหมดถึงจะรู้ว่าเก่งจริงนะครับไปนั่งหลับตาสร้างตำราสร้างบทเรียนเองแล้วยกตัวเองว่าตัวเองเก่งจริงเจ๋งจริงมันจริงหรือเปล่าครับบอกเองว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งเวลาออกข้อสอบก็ลำเอียงอะ bias ก็คือลำเอียงเข้าข้างตัวเองออกข้อสอบเฉพาะเรื่องที่กูรู้แต่เรื่องที่กูไม่รู้กูก็ออกข้อสอบไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยคนรอบข้างเรามันไม่รู้หรอกว่าเรารู้อะไรหรือไม่รู้อะไรมันจะสร้างเงื่อนไขให้เราตลอดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
เกิดปัญญาตลอดฝึกการใช้อารมณ์วางอารมณ์ได้ตลอดท่านถึงจะนิพพานได้ต้องมีปัญญาและต้องมีครูรอบข้างด้วยใช่ไหม ตะเกียข้อ2เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันแปลว่า many heads better than one นะเราเคยสอนในเรื่องของไซโคโชกับบริษัทต่างๆเรื่องทีมเวิร์กนะหลายหัวดีกว่าหัวเดียว many heads better than one หลายหัวดีกว่าหัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบนะประการที่3ถ้าเป็นคนฉลาดทางสังคมท่านจะสามารถนิพพานได้ถ้าไม่ทิ้งสังคมท่านต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอีกข้อนึงคือเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็คื

ระหว่างกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จะยึดมั่นในความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องใหญ่จะไม่ยอมให้เกิดปัญหาอะไรหรือผู้ใดก็ตามมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเธอหรือกับใครก็ตามในกลุ่มในสังคมเนี่ยต้องแตกแยกกันต้องร้าวฉานกันฉันจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้นะนั่นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทีนี้เราก็มีปริญญาโมเดลว่าถ้าท่านมีความต้องการในการคบมิตรสูงคือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นปริญญาโมเดลมีว่าไงบ้างหลักแห่งมนุษยสัมพันธ์ปริญญาโมเดลปฏิบัติตามนี้แล้วท่านก็จะไม่มีการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครท่านจะมีแต่สันติสุขในการอยู่ร่วมกันแล้วปลอดภัยจะไม่ตกเป็นทาสหรืออยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอน 100% 1ครับท่านต้องเป็นคนยิ้มง่ายสมัยโบราณบอกเป็นผู้หญิงยิ้มง่ายเป็นผู้ชายยิ้มง่ายแปลว่าเจ้าชู้ช่างหัวมันก็เป็นเจ้าดีกว่าเป็นมารใช่ไหมเป็นเจ้าดีกว่าครับเจ้าชู้นะแล้วคนที่ไม่ยิ้มเป็นไอ้เสือยิ้มยากมันน่ามองน่าคบหาน่าสมาคมด้วยไหมน่าปฏิสันถานกับมันไหมน่าปฏิสัมพันธ์กันไหมถ้ามันหน้าเบี้ยวหน้าบูดยิ้มไม่เป็นมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเป็นมิตรใช่ไหมครับถ้าจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อกันหรือหลักแห่งมนุษยสัมพันธ์หนึ่งท่านต้องยิ้มง่ายเจอหน้าปั๊บยิ้มเลยครับการยิ้มบนใบหน้าก็เหมือนกับการที่ท่านเปิดประตูห้องรับแขกเอาไว้รับแขกใบหน้าของท่านและรอยยิ้มของท่านเหมือนประตูห้องรับแขกถ้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็อยากจะเข้ามาหาท่านใกล้ชิดท่านอยากคบหาอยากพูดคุยด้วยเมื่อทำยิ้มแล้วไม่พอครับอย่างที่สองต้องทักทายเขาก่อนเลยครับหลักแห่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต้องทักทายก่อนอย่ารอให้ยิ้มแล้วเฉยๆการยิ้มนี่คือการทักเหมือนกันแต่การทักทายเนี่ยมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ยิ้มง่ายเนี่ยเป็นภาษากายทักทายก่อนเนี่ยเป็นภาษาวาจามนุษย์หรือสัตว์มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงถ้าต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกันไม่ว่าสัตว์กับสัตว์สัตว์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับมนุษย์มันจะมีการสื่อสารกันครับพี่น้องครับการทักทายกันเนี่ยก็คือการสื่อสารมันถ้ามนุษย์จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท่านจะข้ามหลักการในการสื่อสารไม่ได้การทักทายเป็นการสื่อสารที่สุดยอดที่สุดเพราะเรายังไม่รู้ว่าคนที่เราเจอแปลกคนแปลกหน้าเนี่ยที่เรายิ้มให้กับเขาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชอบฟังให้เราพูดเรื่องอะไรเขาชอบให้เราคุยเรื่องอะไรหรือเขาเป็นคนรู้เรื่องอะไรแล้วเราอยากจะฟังเขาพูดเรื่องอะไรให้เราฟังมั่งเพราะชีวิตของมนุษย์เราทุกคนคือการเรียนรู้เจอคนแปลกหน้าแล้วก็ต้องเรียนรู้เขามีอะไรที่เขารู้แล้วเราไม่รู้มีบ้างไหมเราจะได้เรียนรู้กับเขาหรือเขาอยากเรียนรู้อะไรที่เรารู้แต่เขาไม่รู้บ้างไหมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรแบบนี้เมื่อเจอกันครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตานะทำงานด้วยกันทุกวันพอเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บมาเจอหน้ากันที่ทำงานก็ต้องยิ้มและต้องมีการทักทายกันเขาเรียกว่าเป็นการเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์ทำไมต้องใช้คำว่าทักทายมีคำว่าทักแล้วมีทายด้วยครับทักเมื่อยิ้มแล้วทักคำว่าทักสวัสดีค่ะถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็หนีเห่ามะใช่ไหมเป็นแต่ละชาติภาษาฝรั่งก็ hello นี่คือทักแต่คำว่าทายครับถ้าเป็นคนไทยทายว่าทานข้าวยังสบายดีไหมถามว่าสบายดีไหมนี่แปลว่าทายใจเขาว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพห่วงสุขภาพไหมถ้าเขาเป็นคนรักสุขภาพห่วงสุขภาพเราก็ต้องถามเรื่องสุขภาพเขาใช่ไหมว่าสบายดีไหมถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่กินเป็นคนอนามัยเห็นแก่กินทานข้าวหรือยังไม่ใช่ทายว่าวันนี้มึงกินแกงหน่อไม้มาใช่ไหมนี่คือทายคนละเรื่องมันต้องใช้คำให้เป็นใช่ไหมทักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมถ้าเราเจอกันทุกวันนะหรือถามทายว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมเพราะเอ็นเมื่อวานทำงานหนักไปเครียดไปกลับบ้านไปนอน

ห่วงสุขภาพนอนหลับสบายดีไหมนี่คือคำว่านี่คือทายใจเขาว่าสิ่งที่เราจะพูดกับเขาเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับเขาด้วยประโยคนี้ด้วยเรื่องนี้จะถูกใจเขาไหมเข้าใจยังไงหลักแห่งการสร้างมิตรหรือมนุษยสัมพันธ์ยิ้มง่ายทักทายก่อนอย่างที่สามอ่อนหวานอะไรอ่อนหวานครับคำพูดที่ใช้วาจาที่อ่อนหวานเขาเรียกมัทธุรสพจมานใช่ไหมพจมานหรือพจนะเนี่ยแปลว่าวาจาหรือคำพูดมัทธุรสแปลว่ามีรสหวานมัทธุรสแปลว่าหวานมีรสหวานมีใครบ้างที่เจอหน้ากันครั้งแรกหรือเจอเป็นประจำแต่พูดจาหยาบคายยกเว้นเพื่อนซีใช่ไหมยกเว้นเพื่อนซีแต่ถ้าเป็นคนต่างเพศต้องให้เกียรติเขาก็ต้องพูดเพราะๆพูดจาอ่อนหวานมันจะน่าคุยด้วยท่านจะเป็นคนมีเสน่ห์และทำให้เขาอยากคุยด้วยแต่กี้ที่ทักทายก่อนเนี่ยเราลืมอธิบายไปนะท่านต้องรีบทักทายก่อนเพราะคนที่ถูกเราทักทายจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญมันเป็นจิตวิทยามันทำให้คนที่ถูกเราทักทายก่อนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีเกียรติมากเลยเราเลยทักทายเขาก่อนทำให้เขาภูมิใจเมื่อเขารู้สึกภูมิใจเมื่อคบกับเรามันทำให้เขามีจิตใจที่สวยงามจิตใจที่มีความงดงามกับท่านภูมิใจในตัวท่านมีเพื่อนอย่างท่านเขาภูมิใจมากเพราะท่านทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเกียรตินี่คือทักทายก่อนโอเคไหมไม่ได้เจอหน้ามันได้ยิ้มแต่ทำเบี้ยวปากทำเฉยไม่ทักก็แสดงว่าไม่ต้องการยื่นไม้ตรีให้นะมันก็แสดงว่ามนุษยสัมพันธ์เราจะไม่ค่อยดีพูดจาเพราะๆนี่เข้าใจประการที่สี่อ่อนน้อมคำว่าอ่อนน้อมแปลว่าอะไรครับไม่กระด้างไม่ก้าวร้าวสุภาพไม่ทำท่าทีหรือลีลากวนโอ๊ยหรือท่าทีลีลาที่ดูแล้วเหมือนคนที่ไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์นะพูดตรงๆนะมันทำให้คนเนี่ยอยากจะคบกับเราอยากจะคุยกับเราอยากจะสารสัมพันธ์ต่อกับเราหรือไม่ก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้ด้วยว่าท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไหมไม่ใช่เกทับเขาบลัฟเขาทำตัวเหนือเขาทำตัวเด่นกว่าเขาไม่มีใครอยากคบเพราะทุกคนอยากเด่นทุกคนอยากอวดมันเราอย่าไปเด่นอย่าไปอวดแข่งกับเขาเขาก็มองว่าเราน่ารักน่าคบนี่คือจิตวิทยาไม่ได้เสียหายตรงไหนถูกต้องไหมครับมันจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมทำให้ท่านหลุดพ้นทำให้ท่านนิพพานในชาตินี้ได้อีกอ่ะเพราะว่านิพพานกรรมเนี่ยแน่นอนอย่างที่5ท่านต้องยอมรับเมื่อเราใกล้ชิดกับเขาแล้วสร้างสารสายสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์แล้วเราจึงได้รู้ได้เห็นว่าโอ้เขายังมีจริตจักร้านมีอุปนิสัยใจคอมีคาแรคเตอร์คือมีบุคลิกบางอย่างที่เราไม่ชอบมีบุคลิกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมให้ท่านรีบบอกตัวเราเองเลยว่าให้ท่านรีบบอกตัวเองท่านจะเลือกคบคนที่มีดีพร้อมเลือกคบคนที่มีจริตจักร้านนิสัยอะไรอะไรที่ถูกใจท่านทุกอย่างท่านเลือกคบได้ไหมในสังคมท่านต้องตอบเลยกูเลือกไม่ได้เมื่อกูเลือกไม่ได้ถ้าเราเลือกมากเราก็จะเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดีการเป็นสัตว์สังคมของเราก็จะบกพร่องก็จะล้มเหลวเพราะเราจะไม่เอาใครและบางทีเราทำตัวไม่ดีก็ไม่มีใครเอาเราเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องยอมรับในธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเขาเราต้องยอมรับในธรรมชาติในความเป็นตัวเขาที่แตกต่างกับธรรมชาติของตัวเราเขาเป็นคนชอบพูดน้อยแต่เราชอบพูดมากเขาเป็นคนชอบพูดมากแต่เราเป็นคนชอบพูดน้อยนี่คือตัวอย่างของความแตกต่างที่ท่านต้องยอมรับอย่าไปบอกเขาเวลาเขาพูดมากท่านไม่ชอบท่านบอกชนะไปบอกเขาแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นการทำลายมิตรแล้วสร้างศัตรูแทนแล้วครับพี่น้องครับเพราะเอาแต่ใจตัวเองท่านต้องยอมรับความจริงว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพ่อแม่ก็คนละคนครอบครัวก็คนละครอบครัวสิ่งแวดล้อมที่แต่ละคนเติบโตมาก็คนละสิ่งแวดล้อมร่ำเรียนในสถาบันการศึกษามาร่ำเรียนในสิ่งแวดล้อมมาก็แตกต่างกันจะให้มนุษย์เหมือนกันทุกอย่างทุกคนเป๊ะได้ยังไงครับผัวเมียกันที่บอกรักกันเนี่ยใช่ไหมพยายามทะลึ่งบอกว่าเธอชอบอะไรฉันชอบแบบนั้นเออเราไปด้วยกันได้นะนั่นแหละมันโง่นะแท้จริงแล้วเนี่ยผัวเมียที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวมันอยู่ได้ด้วยกันด้วยความแตกต่างแล้วยอมรับในความแตกต่างนั้นผัวเมียกันเป็นแฟนกันมันถึงอยู่ร่วมกันได้เราเคยยกตัวอย่างใช่ไหมตับปลาเนี่ยปลาทูตัวหนึ่งเนี่ยปลาทูหนึ่งตัวหนึ่งถ้าท่านยังไม่ละไม่ได้ยังไม่เว้นยังไม่กินมังสวิรัติท่านยังกินเนื้อสัตว์อยู่ผัวชอบหัวปลาทูท่อนหัวผ่านสับเป็นสองท่อนผัวชอบกินท่อนหัวปลาทูเมียชอบกินท่อนหางปลาทูมันถึงอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมพอใจในความแตกต่างยอมรับในความแตกต่าง
แต่ถ้าเมียกับผัวเนี่ยทะเลาะกันกูชอบกินหัวทำไมมึงไม่มาชอบกินหัวแบบกูอีกฝ่ายนึงบอกกูชอบกินท่อนหางทำไมมึงไม่มาชอบกินท่อนหางแบบกูอย่างนี้มันอยู่กันไม่ได้มันโง่ไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะเพราะครอบครัวเนี่ยถ้าท่านดูจริงๆแล้วมันอยู่ร่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้จนถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความแตกต่างด้วยการยอมรับความแตกต่างไม่ใช่อยู่ได้ด้วยความเหมือนที่มันเหมือนกันเนี่ยมันถึงกัดกันมันถึงทะเลาะกันเนี่ยสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นท่านลองมองดูคนใกล้ตัวท่านในครอบครัวสิใช่ไหมเราพูดจริงมากนี่คือตัวอย่างเราเอาเรื่องกินมาพูดนะเพื่อท่านจะได้เห็นชัดยอมรับในความแตกต่างถ้ายอมรับได้ปัญหามีไหมครับปัญหาทางอารมณ์ก็ไม่มีจิตของท่านก็จะไม่เสียสมดุลจิตของเขาก็ไม่เสียสมดุลคือไม่เกิดทุกข์ถ้าจิตยังเกิดทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่ากิเลสตัณหายังมีอยู่ใช่ไหมนะมันทำให้จิตไม่บริสุทธิ์แล้วก็นิพพานไม่ได้เห็นไหมมันเป็นเหตุหมดมันอีลุงตุงนังเนี่ยแต่นี่คือเส้นทางของจิตจักรวาลที่สามารถบอกท่านได้ว่าท่านจะสามารถเดินทางนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ได้เลยนะครับถ้าท่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพราะเหลวไหลกันมาหลายพันปีแล้วประการที่6ยอมรับยังไม่พอการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือการปรับที่ตัวท่านเองให้ปรับที่ตัวท่านเองเช่นท่านปฏิเสธคนพูดมากท่านไม่ชอบคนพูดมากเพื่อนที่พูดมากๆพูดเลอะเทอะท่านไม่ชอบแต่ท่านก็จะแสดงความไม่ชอบคือเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบท่านก็จะไม่อยากคบไม่อยากคุยถ้ามันฝืนตื้อพูดมากกับกูจะไม่พอใจกูจะโกรธจิตท่านไม่สงบฮะมันนิพพานไม่ได้เมื่อท่านยอมรับแล้วว่าไอ้นี่มันพูดมากและทำยังไงอ่ะถ้าท่านยังไม่ชอบการพูดมากถึงแม้จะยอมรับแต่มันพูดมากอยู่เรื่อยเนี่ยท่านก็ต้องมาปรับที่ตัวท่านเองท่านต้องรู้จักตัดบทท่านต้องรู้จักตัดบทเป็นผู้นำไงมี leadership มีภาวะผู้นำต้องรู้จักพูดตัดบทเพื่อไม่ให้เขาพูดต่อยาวหรือสามารถที่จะชักจูงเขาให้พูดแต่ประเด็นที่ท่านต้องการจะฟังท่านเช่นท่านอาจจะเป็นผู้นำในการตั้งคำถามเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัวเราลืมนะเดี๋ยวเราขอถามเธอก่อนว่าถ้าตรงนี้มันเป็นยังไงคือดึงให้เขากลับมาสู่เรื่องที่ท่านต้องการจะคบจะคุยจะฟังนี่คือการปรับที่ตัวท่านเองปรับที่ตัวท่านคือปรับวิธีการฉลาดที่จะสนทนาพาเขาเข้าเรื่องไม่ใช่พาเขาเข้ารกพาเข้ารกกับเข้าเรื่องเนี่ยมันตรงกันข้ามนะคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละที่จะพาคนอื่นเข้าเรื่องเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เกิดสาระเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือหลักแห่งมนุษยสัมพันธ์ถ้าท่านจำและนำไปใช้ในชีวิตของท่านท่านจะเป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์ขึ้นมากเลยในสายตาของคนอื่นๆในสังคมแล้วบอกเขาด้วยนะว่าท่านเป็นศิษย์จิตจักรวาลท่านมีของดีแบบเนี้ยอย่าให้มันอยู่แต่ในจอนะให้มันเข้าอยู่ในใจและแสดงออกมาข้างนอกนิพพานไม่ได้รู้ขนาดนี้แล้วยังนิพพานไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปครับเข้าใจไหมพี่น้องครับนิพพานไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปยังเหลือประมาณ 2-3 ข้อท่านก็นิพพานแล้วครับใจเย็นๆนะครับยังเหลืออีก 2-3 ข้อพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่7ท่านต้องฉลาดใช้อายตนะถ้าท่านจะนิพพานน่ะท่านต้องฉลาดใช้อายตนะท่านจะใช้ผิดใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นไม่ได้ประการที่7ฉลาดใช้อายตนะประการแรกท่านต้องไม่ทำตนเป็นคนหูหนาตาเซ่อฉลาดใช้อายตนะท่านต้องไม่เป็นคนหูหนาตาเซ่อเช่นถ้าท่านสนทนากับใครสักคนท่านต้องเป็นคนที่ไม่หูหนาตาเซ่อคือต้องเป็นคนช่างสังเกตใช้ตามองให้เห็นสิ่งที่เป็นพิรุธใช้หูสองข้างรับฟังนะในสิ่งที่ท่านได้ยินไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธไวต่อสิ่งที่ได้ยินนั่นคือการเป็นคนช่างสังเกตเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะบางทีท่านกำลังพูดเพลินกำลังนำแสดงกำลังนำเสนอเพลินจนกระทั่งบางทีคำพูดหรือการแสดงของท่านพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันไปเป็นเงื่อนไขด้านลบกระทบจิตใจเขาเนี่ยโดยที่ท่านไม่ได้เจตนาเนี่ยถ้าท่านเป็นคนหูหนาตาเซ่อไม่ได้ฟังเสียงถอนหายใจของเขาไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงถอนหายใจไม่ได้มองเห็นอากับกิริยากระสับกระส่ายของเขาบิดไปบิดมาทำท่าบิดขาบิดตัว
ทำท่าสายหัวโยกตัวมันเป็นภาษากายเขาเรียก body language มันจะบ่งบอกว่าเขากำลังรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ในใจของเขาถ้าท่านเป็นคนฉลาดใช้อายตนะคือตาไวหูไวนึกออกไหมฮะท่านก็จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนที่ท่านกำลังสนทนาด้วยอยู่ในสังคมของท่านท่านจะสามารถตัดกรรมได้ทันทีเลยครับโดยที่ท่านอย่างแรกเลยกูรู้แล้วกูกำลังเป็นเงื่อนไขด้านลบให้เขากูหยุดพูดในสิ่งที่กำลังพูดหยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ชั่วคราวและถ้าพยายามจะคิดพยายามจะมองทบทวนนึกให้ออกว่ามันเพราะเหตุอะไรถามเขาว่าขอโทษนะเราได้พูดเราได้ทำสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจท่านไปไหมถ้ามีเราขอโทษด้วยนะถ้ามีมันคืออะไรช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเรายังไม่ปล่อยให้จิตเขาเตลิดคำว่าเตลิดเนี่ยแปลว่าหนีเข้าป่าไปแล้วจับตัวยากและหาตัวไม่ได้แล้วเขาจะไม่พูดกับเราแล้วเขาจะโกรธเราแล้วแต่นี่เขายังไม่ทันเตลิดเขายังมีแค่ตะลึงตะลึงตึงๆและท่านเห็นอาการพิรุธของเขาก่อนท่านรับรู้อาการพิรุธท่านทำแบบนี้ขอโทษเขาตั้งแต่ต้นมือไม่ปล่อยให้นะถั่วมันสุกจนงาไหม้ไปแล้วขอโทษมนุษย์เราเนี่ยส่วนมากมีสิ่งเดียวคือคำว่าขอโทษมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกับคำของพระบิดาคือโอมกับเอเมนเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใช้ถูกต้องและใช้เป็นนะมันสะดุดทุกอย่างจะสะดุดหมดเลยในเรื่องที่ไม่ดีนี่เหมือนกันครับคำว่าขอโทษกับคำว่าขอบคุณเนี่ยเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องและเป็นคำที่คนไทยทุกยุคทุกสมัยแล้วทุกวันเวลาภาวนาคำว่าขอโทษกับคำว่าขอบคุณอยู่ตลอดมันเหมือนกับเป็นการบริกรรมคาถาหรือไร่มนพี่น้องครับคำว่าขอบคุณกับคำว่าขอโทษจึงศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในถ้อยคำนี้ครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือขอโทษคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือขอบคุณจำไว้ครับวิถีจิตจักรวาลต้องรู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะไม่เป็นคนหูหนาตาเซ่อมันจะช่วยทำให้ท่านนิพพานได้เพราะเป็นคนช่างสังเกตตาไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธหูไวต่อสิ่งที่ได้ยินเราจะรู้เท่าทันเมื่อเขาเริ่มมีอาการอย่าปล่อยให้เขาวู่วามขึ้นมาแล้วเขาเรียกระเบิดลงแล้วครับมันแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วมันซิปหายอย่างเดียวเลยครับต้องเปลี่ยนซิปใหม่ครับ นะหรือจะบอกว่าชิปก็พูดเป็นภาษาไทยว่าเรือหายชิปหายว่าเรือหายใช่ไหมเรือหายนี่ลำบากเลยครับนะประการที่สองครับอย่าแซงทำเป็นอายตนะพิการท่านเป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านอยู่ในป่าในถ้ำอยู่โคนต้นไม้นั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะพูดกับใครไม่ได้ยินใครพูดนั่นเขาเรียกว่าปิดอายตนะทั้งห้าหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านอย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้าท่านเป็นชาวบ้านนะไม่ว่าจะแค่ชั่วโมงเดียวหรือไม่กี่ชั่วโมงขณะที่ท่านยังมีหน้าที่ต้องทำอยู่ในสังคมอย่าใช้เวลาของสังคมไปทำให้ตัวเองมีอายตนะพิการหลบมุมไปนั่งกรรมฐานไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวเสียเวลาครับไม่ได้ถ้าจะใช้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่คนเดียวก่อนเข้านอนแล้วท่านก็นั่งไปเพื่อทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนก็โอเคไม่มีใครว่าเดี๋ยวอย่าไปใช้เวลาในสังคมกับสิ่งนั้นต้องไม่แซงทำอายตนะพิการเพราะอะไรไหมท่านจะได้ฝึกในการใช้มันพี่น้องครับฝึกให้มันทำงานร่วมกับจิตตาเห็นแล้วจิตไม่ตกไม่สติแตกก็แปลว่าจิตตกหูได้ยินก็ไม่สติแตกคือไม่จิตตกนึกออกไหมครับตากับหูเนี่ยสำคัญมากเพราะตามองเห็นไกลหูได้ยินไกลมันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์มันท่านต้องฝึกใช้มันถ้าท่านไปนั่งหลับตาไม่ฟังใครนั่งหลับตาไม่ดูใครไม่ดูอะไรปล่อยให้จิตมันทำงานอย่างอิสระอยู่ข้างในท่านก็จะเอาไม่อยู่ท่านก็จะไม่ชินพอเห็นปั๊บจิตตกทันทีพอได้ยินปั๊บจิตตกทันทีเพราะท่านฝึกจิตด้วยการวิธีปิดตาปิดหูท่านจะไม่ชำนาญหรอกเขียนหนังสือเอาไหมเราให้ท่านน่ะเอาลูกของท่านมาฝึกก็ได้ให้ดูวิธีการเขียนหนังสือวิธีการจับปากกาดินสอเขียนกอขอกอกาให้เด็กของท่านลูกของท่านที่กำลังอยู่ในวัย5ขวบ6ขวบจะเข้าหรืออนุบาลหรือจะกำลังจะเข้าประถมหนึ่งไม่ให้เขาจับดินสอปากกาจริงๆให้เขาดูให้เขาเรียนรู้จากโทรทัศน์เนี่ยแล้วถามเด็กว่าลูกคิดว่าลูกเขียนกอไก่ได้ยังขอไข่กอกาอะไรเงี้ยลูกเขียนได้ยังให้ดูจนกระทั่งเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเขียนได้แล้วลองนะปิด
ปิดคลิปไม่ต้องให้เขาดูส่งกระดาษกับปากกาหรือดินสอก็ได้กระดาษที่มีบรรทัดด้วยนะและให้เด็กลองเขียนกอไข่ที่เขาเห็นนะกอไก่กอขอกอกาดูซิว่าเด็กมันจะจับปากกาจับดินสอถนัดไหมจะเชี่ยวชาญในการจับและลากกอไข่กอขอกอกาคอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยผมเบอร์เขียนกอไก่เป็นคอไก่หรือผมเบอร์เขียนไม่ได้แค่ดูนะไม่ได้ใช้อายตนะนั้นมือเนี่ยก็คืออายตนะอย่างนึงแค่ดูด้วยตาเนี่ยยังไม่ได้ฝึกด้วยมือมันเด็กเวลาจะตั้งไข่ก็ต้องลุกขึ้นยืนด้วยขาสองข้างของตัวเองถูกต้องไหมล่ะแล้วต้องเกาะยืนแล้วต้องหัดเดินด้วยการเดินจริงๆไม่ใช่เห็นพี่มันเดินแล้วมันอยู่มันยุกขึ้นวิ่งแล้วเดินเหมือนพี่มันเลยมันไม่ต้องฝึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอายตนะเหมือนกันครับถ้าท่านจะนิพพานได้ท่านต้องใช้จิตของท่านทำงานร่วมกับอายตนะตาเห็นเขากวนตีนแล้วจิตไม่ตกเนี่ยท่านต้องเห็นต้องฝึกตัวเองเห็นมันกวนประสาทกวนโอ้ยเราเนี่ยแล้วจิตเราไม่ตกเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าเรานิพพานโทสะได้ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วสมมติว่ากูกำลังมีโทสะกูกำลังโกรธแล้วกูก็พยายามจะดับโทสะดับโกรธจากโจทย์ที่กูสร้างขึ้นมาในจิตใจของตัวกูเองมันเหมือนเล่นละครหลอกตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องครับมันเหมือนลิงหลอกเจ้าอะครับมันไม่ใช่ซิทูเอชั่นที่มันเป็นจริงไซโคโชที่เราชำระจิตตะปัญญาของท่านทั้งหลายในห้องเรียนที่ภูกระต่ายเราก็ยังต้องสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาแต่ให้มันเหมือนจริงถูกไหมครับ learning by experience ใช้สถานการณ์จำลองขึ้นมาแต่ทำให้จิตนั้นสั่นสะเทือนเหมือนเหตุการณ์จริงในชีวิตเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดการนึกคิดจริงๆเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงเหมือนมันเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วมันคือไซโคโชนี่คือความสุดยอดท่านมาเรียนกับเราเราเป็นครูคอยสอนเนี่ยเวลามีเงื่อนไขแบบนี้จิตของท่านแบบนี้เขาเรียกจิตตกถ้าท่านจะไม่จิตตกท่านจะต้องคิดอย่างไรนึกอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต้องเอาปัญญามาค้ำจุนสติท่านอย่างไรเราสอนจากของจริงท่านถึงกลับบ้านอย่างมีความสุขจิตสำนึกของท่านก็สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกระบวนการไซโคโชเป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณเลยพี่น้องครับเนี่ยโอเคอย่าแซงทำอายตนะพิการในเวลาที่ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมท่านจะทำพิการเช่นนั่งหลับตาจะทำอะไรจิตสงบอะไรของท่านตอนที่อยู่คนเดียวในเวลาที่ท่านโดดเดี่ยวเดียวดายได้เช่นเวลาเข้าก่อนเข้านอนหรือตื่นนอนทำจิตให้สงบเพื่อให้จิตมีพลังแล้วค่อยต่อสู้กับชีวิตจริงกับคนรอบข้างในสังคมต่อไปอย่างนั้นได้แต่อย่าไปฝันว่านั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งนานๆเดี๋ยวกูหลุดพ้นกูนิพพานได้ไปโน่นเลยนะฮะผิดแล้วครับนั่งกรรมฐานก็นิพพานไม่ได้ถือศีลก็นิพพานไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจศีลนั้นว่าทำไมต้องถือเห็นไหมครับท่านคงรู้นะครับว่านิพพานของเราหมายถึงนิพพานนิพพานนิพพานคุณสมบัติบางอย่างที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีอยู่ในจิตหยาบในจิตใจของท่านเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้จิตหยาบของท่านสะอาดและบริสุทธิ์จนมีคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านได้นั่นแหละคือนิพพานทุกอย่างให้ได้พอมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วปั๊บมนุษย์ทุกคนเกิดมาจึงไม่ต้องตายไงพี่น้องครับจะเป็นอมตะจะมีอายุขัยยืนยาวเลยไม่ต้องตายท่านเคยได้ยินไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมีพระเกจิดังๆในสมัยโบราณอยู่รูปหนึ่งที่คนเขาชอบเอ่ยนามท่านบ่อยๆท่านมีอายุเป็นพันปีท่านยังไม่ตายท่านยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ข้ามจักรวาลข้ามดาวได้หลายคนเชื่ออย่างนั้นท่านรู้ไหมฮะที่พูดน่ะมันเป็นความจริงนะไม่ใช่ไอเดียลไม่ใช่เป็นแค่ปรัชญาคติมันเป็นความจริงแต่พระรูปนั้นน่ะเป็นได้จริงหรือไม่เราไม่ทราบที่เขาเล่าลือกันแต่เป็นได้จริงครับถ้าบรรลุนิพพานในขณะที่ยังไม่ตายนะนิพพานก่อนตายได้ถึงที่สุดท่านจะมีชีวิตอมตะเพราะกายสังขารที่พระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ต้องตายอยู่แล้วให้มันซ่อมแซมตัวเองได้ให้มันเจริญเติบโตได้และสิ่งนี้ที่มันมีคุณสมบัติอยู่2สิ่งที่สำคัญมันจำเป็นต้องตายด้วยเหรอครับมันไม่จำเป็นต้องตายหรอกครับแต่ที่มันต้องตายก็เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเราปฏิบัติตัวเองไม่เป็นมนุษย์ยนต์เนี่ยรถยนต์ตายแปลว่าเสียใช้ไม่ได้ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมไม่ซ่อมก็ต้องไปทิ้งเป็นขยะรถยนต์เพราะคนขับรถเจ้าของรถใช้รถคันนั้นไม่เป็นถูกไหมประการที่3เป็นคนช่างสังเกตฉลาดใช้อายตนะ
เป็นคนช่างสังเกตอันนี้ก็เป็นอยู่ในข้อย่อยซึ่งเป็นข้อเดียวกันกับข้อ6ตะเกียบแต่นี่เป็นเรื่องของอายตนะโดยตรงต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ดูแต่ตาอย่างเดียวแต่หูไม่ฟังรู้หูฟังอย่างเดียวแต่ตาไม่ดูหรือตาดูหูฟังนะแต่สมองไม่คิดตามหรือตาดูหูฟังสมองคิดแต่ไม่สัมผัสไม่คอนแทคไม่จับต้องไม่รูปคลำไม่สัมผัสคือต้องเรียนรู้ให้ครบพระบิดาให้อายตนะมา5ช่องทางภายนอกต้องใช้มันให้ครบใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันอย่างถูกต้องถ้าท่านตกข้อมูลไปจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งการเรียนรู้ของท่านก็จะไม่สมบูรณ์การใช้ปัญญาของท่านก็จะไม่ถึงที่สุดคำว่านิพพานในสิ่งที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คือนิพพานอวิชชาไม่สำเร็จอวิชชาแปลว่าความเข้าใจผิดความหลงผิดหรือความไม่ถูกต้องสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องคือเป็นอวิชชาทั้งนั้นท่านจะนิพพานมันไม่ได้เมื่อนิพพานตอนนั้นไม่ได้ยังติดสิ่งที่มันเป็นอวิชชาติดยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่หลงกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่จิตของท่านก็ไม่ใสใจท่านไม่สวยแล้วจะนิพพานได้ยังไงครับนิพพานไม่ได้นี่คือวิถีของจิตจักรวาลอีก1ข้อในข้อ7นี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับประการที่8ใกล้นิพพานจนถึงที่สุดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับฉลาดใช้อวัยวะ

ประการที่8ใกล้นิพพานจนถึงที่สุดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับฉลาดใช้อวัยวะประการที่1ปากหูตาต้องไม่มีมลทินใช้ปากของท่านต้องไม่มีมลทินใช้หู2ข้างใช้หู2ข้างแล้วหู2ข้างก็ต้องไม่มีมลทินใช้ตาทั้ง2ข้างนี้ก็ต้องไม่มีมลทินถ้าท่านต้องการนิพพานถามว่าทำไมเพราะปากของท่านหูของท่านตาของท่านมันสามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดกฎแห่งกรรมและไปเกี่ยวกรรมกันกับคนรอบข้างได้นั่นเองท่านจะนิพพานไม่ได้หรอกถ้าจิตหยาบของท่านยังก่อเวรเกี่ยวกรรมทำให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องพลอยรับภาระของผลกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ท่านก่อขึ้นจิตวิญญาณก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดเพื่อจะมาแก้กรรมที่จิตหยาบในชาตินี้ก่อกรรมทำเข็นเอาไว้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จิตหยาบของตัวเองเป็นผู้กระทำเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนตนเองมันสิ่งใดที่จิตหยาบทำในชาตินี้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเอาเองทั้งหมดเหมือนตัวเองทำเองครับเพราะฉะนั้นปากมีมลทินแปลว่าอะไรครับปากโกหกพูดปดปากก้าวร้าวปากก้าวล่วงปากป้ายสีใส่ร้ายผู้อื่นนี่คือปากมีมลทินพูดโกหกพูดเท็จคือปากมีมลทินแล้วทำให้เกิดเวรเกิดกรรมเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็จะหลุดพ้นไม่ได้ก็คือนิพพานไม่ได้ปากร้ายหูเบาก็แปลว่าใครมายุปั๊บจิตตกโวยวายอาละวาดก็ไปบาดหมางกับคนอื่นหูเบาแล้วยังไม่พอหูฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนี่ก็หูมีมลทินตาอิจฉาตาร้อนคนอื่นนี่แสดงตามีมลทินคอยจ้องจับผิดคนอื่นด้วยจิตที่ระแวงระวังจนเกินเหตุเกินการเพราะนึกลบคิดลบนี่ก็ตามีมลทินผิดบาปทั้งนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะนิพพานให้สุดตรงนี้ต้องไม่มีประการที่สองจิตตะปัญญาต้องไม่มีมลทินจิตตะปัญญาแปลว่านึกและคิดโดยไม่นึกลบและไม่คิดลบถ้าท่านยังเป็นคนนึกลบคิดลบคือมองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ระแวงในแง่ร้ายคิดคนอื่นในแง่ลบคิดในแง่ร้ายท่านก็นิพพานไม่ได้จิตหยาบของท่านก็นิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านไม่นึกบวกและไม่คิดบวกเนื่องจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เป็นตัวจริงของท่านนั้นนึกลบไม่เป็นคิดลบไม่เป็นครับทุกอย่างของพระบิดาที่สร้างขึ้นเป็นบวกล้วนๆต้องนึกบวกและคิดบวกทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งนั้นเช่นเวลาเราอธิบายเรากำลังสอนอยู่สื่อพระโอวาทพระบิดาเรากำลังอธิบายอยู่ปรากฏว่าเราพูด10ประโยค คนฟังบางคนจำได้แค่ 4-5 ประโยคแล้วไปบอกใครต่อใครต่อว่าพระอาจารย์ปริญญาสอนว่าธรรมะในคืนนี้มี5ประโยคนี่ถ้าเราเป็นครูเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราพูดไป10ประโยคแต่ไอเวนี่มันจำได้แค่5ถ้าเราจิตจะมีจิตปัญญาที่ไม่มีมลทินเราจะต้องนึกบวกและคิดบวกไม่นึกลบกับคิดลบกับเขาว่าแสดงไอ้นี่ไม่ตั้งใจจริงไอ้นี่สมองขี้เลื่อยไอ้นี่ไร้สาระไอ้นี่ไม่ตั้งใจฟังเราต้องบอกว่าเราต้องนึกบวกบวกและคิดบวกว่าเขาคงเป็นคนที่มีความสามารถในการรับรู้รับฟังเพื่อการเรียนรู้และจดจำค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแน่ๆเลยหรือมามองที่ตัวเองเราคงจะพูดเร็วเกินไปจนเขาฟังไม่ทันจดไม่ทันจำไม่ทันเราคงพูดเร็วเกินไปเขาเลยจำได้แค่5พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของการนึกบวกคิดบวกแล้วพูดบวกในโลกของท่านในชีวิตของท่านต้องไม่มีลบต้องไม่นึกลบต้องไม่คิดลบถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานในชาตินี้หรือชาติไหนเพราะมันต่อยอดไม่ได้มันต้องนิพพานในชาติเดียวไม่ใช่ว่าชาตินี้กูทำแค่นี้ชาติหน้ากูเกิดมาแล้วมาต่อยอดเพื่อจะนิพพานในชาติหน้าไม่ใช่ครับมันจบทีละภพชาติ
ราจึงบอกว่าท่านสามารถนิพพานได้และหลุดพ้นได้ภายในภพชาติเดียวไม่ต้องต่อยอดไม่ต้องต่อยอดไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบุญบารมีเหมือนสะสมสตังค์ในธนาคารเข้าใจนะนิพพานก่อนตายก็แปลว่าเมื่อนิพพานแล้วไม่จำเป็นต้องตายยังไม่ตายยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ตามปกติโอเคชัดเจนนะประการที่สามสองมือคือมือสองข้างต้องไร้มนทินมือนี้ไว้เอาไว้ให้เอาไว้ไหว้เอาไว้ให้เอาไว้รับไม่ใช่สองมือที่มีเอาไว้ทำลายเอาไว้ทำร้ายไม่ว่าทำลายคนทำลายสัตว์ทำลายโลกทำร้ายโลกก็ผิดบาปทั้งนั้นถ้าท่านยังมีมือที่มีมนทินท่านก็นิพพานไม่ได้สองมือนี้เอาไว้สร้างไม่ใช่สองข้างนี้เอาไว้ทำลายไม่ใช่ตบตีทุบยิงยิงแทงนี่คือผิดบาปไม่มีวันที่จะนิพพานได้ถ้าชาตินี้สองมือยังมีมนทินชัดเจนนะพี่น้องประการที่จะกล่าวถึงต่อไปคือประการที่9สำคัญมากนักบวชซึ่งเป็นคนนำทางหลายรูปมีความเชื่อและมีคำสอนศาสนิกชนทั้งหลายว่าถ้าจะนิพพานถ้านิพพานได้ก็จะดับขันห้าได้ขันห้าจะดับถ้านิพพานนะขันห้าจะดับเราเลยเอาขันห้ามาให้ท่านดูบนจอ นั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับขันของมนุษย์เราเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยห้ากลุ่มเนี่ยจิตห้ากลุ่มเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยขันธะนี่ก็คือกลุ่มนะหรือห้าดวงเนี่ยมันจะดับหมดไม่ได้นะถ้าดับหมดนี่แสดงตายแล้วกายสังขาร นั้นตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณแล้วเพราะถ้าเหลือแต่ดวงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์คำว่าขันห้านี่มันจะไม่มีขันห้านี่จะมีตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นท่านดูนะฮะภาพนี้ขันห้าแล้วเรามีคำว่ากรรมจักรอยู่ด้วยเห็นไหมครับหมุนธรรมจักรได้หมายถึงอย่างไรครับถ้าท่านจะนิพพานได้ท่านต้องหมุนธรรมจักรได้เพราะจิตวิญญาณต้องการให้ท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรเพราะไม่งั้นจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณในการเอาความรักมาให้โลกเอาความรักมาให้กับจักรวาลตามที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยมาทำใช้เวลา 60,000 ปีของโลกใน1ยุคพลังงานเก่าเนี่ยไม่งั้นจะทำไม่สำเร็จที่เรามาพูดเรื่องหมุนธรรมจักรได้เป็นเพราะว่าท่านว่างจากโลภะโทสะโมหะราคะจากทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วด้วยวิธีที่ท่านปฏิบัติแล้วว่างจากการมีเวรมีกรรมตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเป็นไม่มีคือว่างจากสิ่งเหล่านั้นดับการเกิดดับของการมีกฎแห่งกรรมทั้งหมดได้สิ้นและก็ดับกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยจากการปฏิบัติตามที่เราพูดมาทั้งหมดท่านสามารถนิพพานในชาตินี้ได้จนถึงที่สุดและหลุดพ้นคือกลับบ้านได้ในชาตินี้แน่นอนถ้าท่านฟังอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะถ้าจะลืมเนี่ยต้องหาฟังย้อนหลังนะทาง YouTube ซึ่งทีมงานของน้องบุญธรรมน้องออสเขาจะตัดต่อเป็นก้อนๆให้อย่าเกียจคร้านที่จะมาฟังและทบทวนนี่คือทางตรงและทางลัดทางเดียวที่เป็นทางเลือกซึ่งจิตหยาบคือตัวท่านต้องเลือกทางเดินของจิตวิญญาณพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้มาดูที่ขันธ์5 1ครับถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรได้ท่านต้องเปิดอายตนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้ซึ่งมันเป็นอายตนะภายนอกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้ก็คือการหมุนถูกไหมและอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องทำงานร่วมกับจิตซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ของท่านที่อยู่ภายในซึ่งจิตตัวนอกก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ตาเห็นอะไรจะสั่นสะเทือนไปถึงจิตตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะไปรวมศูนย์อยู่ที่จิตนี่แปลว่าวนนี่คือการหมุนเดิมทีเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบพระบิดาทรงกำหนดติดตั้งจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหวี่ยงหมุนเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วต้องส่งข้อมูลเข้าไปหาจิตและจิตจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่ออะไรต่อไปก็เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังมันจะเกิดการขันธ์5ขึ้นมาทันที
ผัสสะที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5อย่างเมื่อมันมีการสัมผัสเกิดขึ้นปั๊บสิ่งที่ท่านจะเห็นนะก็คือเมื่อเปิดอายตนะทั้งหมดใช่ไหมสิ่งที่ท่านสามารถจะรับรู้จากอายตนะได้ก็คือไปที่จิตมันจะเกิดอะไรขึ้นรับรู้ได้จากอายตนะภายนอกทั้ง5ถูกต้องไหมพอรับรู้จากอายตนะภายนอกทั้ง5ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องในวงที่ท่านเห็นก็คือรูปมันเกิดรูปรูปนั้นมีทั้งนามรูปมีรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเสียงเนี่ยมันเป็นนามธรรมเพราะมันไม่มีรูปเรามองมันไม่เห็นแต่เราสามารถฟังได้เอาง่ายๆชัดๆนะไม่ต้องคิดลึกถ้าตามองเห็นภาพมองเห็นเงามายามองเห็นอัตตาของมันมองเห็นสภาวะของการเป็นอนัตตาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่นิ่งเป็นคงรูปอยู่กับที่นั่นก็คือรูปเอานะรูปก็คือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้มันคือรูปเกิดรูปเกิดขึ้นเมื่อเกิดรูปเกิดขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่เป็นกรรมจักรที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้มันไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดเวทนาท่านเห็นไหมมันไปมันหมุนวนไปข้างบนนะอยู่ข้างบนนะเวทนาเมื่อเกิดการสัมผัสรูปปั๊บเวทนานี่คือกิเลสกิเลสคืออะไรครับคือความรู้สึกความรู้สึกหรือความรู้สึกเนี่ยคือเวทนาที่มันเป็นกิเลสแล้วเราเคยสื่อสอนเอาไว้พระบิดาเคยเมตตาถ้าเราจะไม่ให้ไปเกิดอารมณ์ไปเกิดตัณหาเกิดอะไรต่างๆมันต้องดับที่เวทนาต้องตัดเวทนาให้ได้ต้องดับเวทนาให้ได้เพื่อไม่ให้ไปเกิดปัญหาลามปามเพื่อไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์จิตจะไม่สงบทันทีถ้าปล่อยให้เวทนามันเกิดปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่รีบแทรกแซงตรงนี้มันก็จะเป็นกรรมจักรถ้าไม่รีบดับเวทนามันก็จะเป็นกรรมจักรอย่างสัญญานี่คือการจำได้หมายรู้จำอารมณ์หมายรู้อารมณ์ของตัวเองได้ว่าสั่นสะเทือนด้วยจิตแบบนี้คืออารมณ์อะไรและจำได้คือจำเรื่องราวจำเหตุการณ์ในอดีตได้ตรงนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการรับรู้เป็นขั้นตอนของการรับรู้ท่านนึกภาพผมเป็นขั้นตอนของการรับรู้รับรู้เพื่ออะไรตามปกติรับรู้เพื่อเรียนรู้แต่มนุษย์เราส่วนมากเรียนรู้อะไรกูจะกินมันได้ไหมกูกินได้ไหมกูกินไม่ได้กูชอบไหมกูไม่ชอบมันก็ทำให้เกิดสังขารถ้าไม่ชอบก็ทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบคือสังขารสังขารก็คืออารมณ์นะเรามาดูตรงนี้ดับเวทนาให้สิ้นเอาสีแดงบังเวทนาไว้ไม่ให้มันเกิดเวทนาโดยการใช้กฤตสติมาเป็นเครื่องจัดการกับกิเลสหรือกับความรู้สึกใช้กฤตสติถ้าท่านอยากรู้ว่าใช้อย่างไรย้อนกลับไปฟังวันเสาร์ก่อนนู่นเราก็จำไม่ได้หรอกว่าตอนไหนเพราะสอนมาเยอะท่านไปย้อนดูของเก่าเอามันมาใช้ดับเวทนาให้สิ้นพอดับเวทนาให้สิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าท่านเห็นธรรมจักรให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นน่ะอะไรเป็นอะไรเมื่อตะเกียกกิเลสท่านข้ามผ่านมาแล้วพอข้ามผ่านกิเลสมาปั๊บนะตัณหาความอยากไม่อยากอารมณ์โลภะโทสะโมหะโกรธโทสะอะไรพวกเนี้ยนะมันจะไม่เกิดพอมันไม่เกิดปั๊บเนี่ยจิตของท่านก็จะสงบนิ่งไม่เสียสมดุลพอจิตสงบนิ่งปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาของสมองเพื่อให้เรียนรู้ว่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งข้อมูลมาให้จิตนั้นอะไรเป็นอะไรเมื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วได้แล้วนั่นหมายความว่าขั้นตอนที่5เนี่ยคือสังขารสังขารหมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสตะเกียที่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันคืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่ติดกิเลสตะเกียถ้าเราดับกิเลสได้เนี่ยแล้วเป็นไงสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารหรืออารมณ์หยาบๆอารมณ์ขยะที่เกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสคือรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้มันก็จะดับไปด้วยเห็นไหมเพียงแค่ดับเวทนาด้วยวงกลมสีแดงๆปั๊บเนี่ยพอดับตรงนั้นได้ปั๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อสังขารดับเองได้โดยอัตโนมัติมันจะไม่เกิดขึ้นมาเลยครับถ้าความรู้สึกไม่เกิดสังขารคืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งต่อมาเป็นความอยากมีอยากได้ใครมีนะโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดเลยครับ
พราะเราวางเฉยกับสิ่งนั้นเพียงแค่เรียนรู้มันว่าอะไรเป็นอะไรพอเราไม่เกิดอารมณ์ขยะตรงนี้ปั๊บวงกลมเนี้ยก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตของท่านเนี่ยมันก็จะมีแต่สิ่งเดียวคือวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านวิญญาณตัวนี้ในขันธ์5เนี่ยหมายถึงพลังงานหรือคลื่นพลังงานของจิตที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสรูปตะเกียเราไม่ให้มันเกิดความรู้สึกแต่เราให้มันเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมและอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มีแสดงว่าจิตของเราเนี่ยสงบภาวะของจิตที่สงบเขาเรียกว่าภาวะแห่งการมีปิติสุขหรือภาวะของจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานนี่ก็คือการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นด้านบวกที่เราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้

0: ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสันเซียนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วว
1: ันหน้าก็ค่อยว่ากันไปนะแต่เราชี้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเพราะพวกท่านไม่รู้อนุตตรธรรมเวลาในยุคที่พวกท่านเนี่ยโชคดีได้เกิดมาเนี่ยในยุคที่มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกอย่างเช่นพระพุทธองค์และเป็นยุคที่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือพระบุตรเอกทรงมาจุติเป็นพระศาสดาบนโลกมนุษย์พวกท่านในยุคปัจจุบันก็เลยกลายเป็นว่ามีพระศาสดาเนี่ยหลายพระองค์เลยนะที่รู้จักก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าท่านเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าปรากฏว่าพวกท่านก็คิดแบบจิตมนุษย์บอกว่าถ้าฉันเลือกพระศาสดาพระองค์หนึ่งเอาไว้ในใจของฉันใช้เป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของฉันหรือให้เป็นผู้นำทางของฉันเนี่ยฉันจะเลือกเดินตามแค่พระองค์เดียวส่วนอีกสองพระองค์นั้นฉันจะไม่ใส่ใจฉันจะไม่ศึกษาฉันจะไม่เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดคือฉันจะปฏิเสธก็คือปัดทิ้งไปจะเลือกเอาเฉพาะพระศาสดาพระองค์เดียวที่ท่านถูกใจชอบใจท่านรู้ไหมครับเพราะเป็นแบบนี้ท่านจึงไม่รู้ความจริงว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เป็นผู้ซัดเซพเนจรจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีที่นอนหมอนหมิ่นมีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งอยู่ในแดนจิตจักรวาลนอกระบบเอกภพแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็โผล่พรวดเข้ามาในอนันตจักรวาลถือพันธสัญญา6เป็นภารกิจเป็นหน้าที่แล้วก็มีชะตาชีวิตซึ่งเป็นบทละครชีวิตนะมาร่วมในการแสดงนะการในบทบาทของการเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้โดยมีภารกิจหลักใหญ่ๆ1ใน6ข้อก็คือเอาความรัก

จากพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจิตวิญญาณเป็นผู้แบกขนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยติดตัวเข้ามาเพื่อมามอบให้กับโลกแต่ขณะที่จิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเปลือยๆเนี่ยโลกนี้เป็นโลกที่มีหลายมิติอย่างน้อยๆก็คือ2มิติคือมิติทางกายภาพก็คือทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมกับมิติทางพลังงานเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยมาทำหน้าที่เป็นประธานในการเป็นมนุษย์ก็คือเป็นแก่นแท้แล้วจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคของตัวเองออกมาเป็นขยุ่มขยุ่มมีทั้งหมด189ขยุ่มที่พวกท่านเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นะเนี่ยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์มีลักษณะเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นขยุ่มขยุ่ม189ขยุ่มแต่ละขยุ่มก็จะทำหน้าที่ทั้งทางกายหยาบและทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณร่วมกันอยู่ใน189ขยุ่มเนี่ยแล้วก็จิตหยาบเนี่ยมันมีตัวรู้รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้แสดงออกรู้กระทำรู้รับรู้รู้ตอบสนองรู้ปฏิเสธรู้ไม่ปฏิเสธรู้ทุกเรื่องกลุ่มพลังงานที่จิตวิญญาณมอบไว้ให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้กลุ่มพลังงาน189กลุ่มเนี้ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้จิตหยาบแต่ละขยุ่มเนี่ยยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองทั้ง189กลุ่มให้สูงสุดทางด้านบวกขึ้นมาให้ได้เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นมีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกเราย้ำแบบนี้ให้ท่านฟังมาโดยตลอดเพราะท่านไม่รู้ความจริงแบบนี้ท่านจึงเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณของท่านก็คือผู้ที่ซัดเซพเนจรเข้ามาในโลกเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเพราะบางคนบอกกูไม่รู้มาเกิดแม่งทำไมมาเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์ก็เลยพยายามที่จะหาวิธีว่าถ้ากูสามารถทำให้กูเนี่ยจิตวิญญาณเมื่อตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเด็กกูคือคนที่เข้าถึงสิ่งที่เป็นสุดยอดท่านไม่รู้ว่านั่นคือการพยายามจะหาวิธีหนีภารกิจทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นประธานหรือเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะเขารอให้ท่านน่ะบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณคำว่าบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณก็แปลว่าให้ท่านมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองตามที่จิตวิญญาณขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่จิตวิญญาณได้แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอมาทุกภพชาติรอจนเครื่องยนต์แห่งกรรมชะตาขาดคือตายจบสิ้นอายุไขแล้วก็จิตวิญญาณก็ต้องถือโอกาสขออนุญาตพระบิดากลับมาเกิดใหม่เพื่อหวังจะแบ่งภาคพลังงานออกมา189ขยุ่มเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่เป็นจิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองอีกนะหวังว่าอย่างเงี้ยเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่เป็นเพราะอะไรท่านไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมสาเหตุที่ท่านไม่รู้เรื่องของอนุตตรธรรมเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ถ้าฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่ๆน้องๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอนุตตรธรรมเหล่านี้ความสามารถทางจิตตปัญญาในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นคน2มิติเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้เพราะมันเหมือนกับว่าท่านอยู่ในกะละมังอ่ะท่านถูกขังอยู่ในโอ่งหรือใช้ชีวิตอยู่ในกะละมังเหมือนกบในกะลาถ้าจะรู้ไหมถ้ากบตัวน้อยตัวนั้นน่ะมันเติบโตขึ้นมาในกะลามันจะรู้ไหมว่าภายนอกกะลายังมีผืนฟ้ายังมีแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ถ้าตั้งแต่มันเกิดมาตั้งแต่ตัวน้อยจนทั้งมันเป็นกบแก่และเป็นกบที่ต้องทิ้งกายสังขารคือกบตายมันจะไม่รู้เลยถ้ามันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกะลาใบนั้นมันจะไม่รู้เลยว่านอกกะลานั้นยังมีฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีแผ่นดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้สายน้ำภูเขาเหล่ากาเต็มไปด้วยสารพัดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไอ้กบที่อยู่ในกะลานั้นมันไม่รู้พอพระบิดาเนี่ยส่งพระเมตตาส่งพระศาสดาลงมาในยุคนั้นไม่ได้ส่งมาซ้อนนั่นอย่างเช่นสมัยของพระพุทธองค์ก็มีพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาอยู่พระองค์เดียวสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าก็พระองค์ก็ทรงเป็นพระศาสดาอยู่เพียงแค่พระองค์เดียวสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดก็เช่นเดียวกันไม่เคยมีพระเยซู1แล้วยังมีพระเยซู2หรือพระเยซู1แล้วมีท่านนบีมาซ้อนกันอยู่ในยุคเดียวกันเพื่อแข่งกันเป็นพระศาสดาของโลกมนุษย์นะท่านเคยสังเกตไหมทุกยุคทุกสมัยจะมีพระศาสดาเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นพระบิดาทรงจัดสรรไว้อย่างนั้นพระองค์รู้ดีว่าไม่งั้นมันวุ่นวายไหมครับใช่ไหม
เนี่ยพอพระบิดาทรงพระเมตตาทรงพระบุตรพระบุตรเอกนะฮะมาเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระองค์เพราะถือเครื่องมือในการสื่อสารที่เรียกว่า vertical telepathy มาด้วยเพื่อมากล่าวพระโอวาทของพ่อก็คือของพระเจ้าหรือของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายให้กล่าวในพระนามของพระองค์กล่าวแทนพระองค์เพื่อบอกเรื่องอนุตตรธรรมในความจริงเหล่านี้ให้ลูกๆที่อยู่ในโลกรู้ก็เหมือนกับว่าให้คนที่อยู่นอกกาลาเนี่ยลงมากล่าวความจริงในกาลามาเล่าให้ฟังว่านอกกาลานะมันมีความจริงอะไรอยู่บ้างที่พี่ๆน้องๆทุกคนต้องรู้และเป็นข่าวดีที่พ่อฝากมาบอกมันในสมัยท่านนบีในสมัยท่านองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ได้เปิดเผยความจริงหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมเช่นกล่าวถึงพระเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างอะไรยังไงนะหลายคนก็เข้าใจผิดว่านี่มันเป็นลัทธิเทวนิยมทั้งที่คำว่าเทวนิยมก็คือพวกที่นิยมในการเป็นเทพเทวดานะหรือในการไหว้เทพเจ้าทั้งหลายพวกนี้คือเทวนิยมแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ไม่ใช่เทวะพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทพเจ้าพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ต่างหากซึ่งเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมไม่มีปัญญาสร้างอะไรหรอกพี่น้องครับแค่เอาตัวเองให้หลุดพ้นนิพพานออกไปได้จากอนันตจักรวาลแค่ยกระดับแต่ละขั้นของเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอาตมันพรหมอะไรพวกนี้แค่ยกระดับตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับจะมาสร้างอะไรล่ะครับไม่มีหรอกครับพระผู้สร้างกับเทวะหรือเทพเทวดาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยนะอย่าไปดึงท่านต่ำลงมาเพียงเสมอแค่เป็นเทพเทวดาพระองค์หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรอกครับมาเป็นการก้าวล่วงพระองค์ซะมากกว่านะเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายเพราะท่านปฏิเสธพระบุตรเอกเลือกพระศาสดานะที่เกิดจากโลกเองเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์แต่ดันไปปฏิเสธพระธรรมคำสอนของศาสดาพระองค์อื่นโดยไปมองเป็นความแตกต่างว่าเนี่ยพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่กูยอมรับนับถือเนี่ยไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงพระผู้สร้างมันแสดงว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระผู้สร้างไม่ได้มีจริงอะสรุปเอาเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าเชื่อพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเปิดในพระไตรปิฎกเปิดในคัมภีร์หน้าไหนก็ไม่มีนะฮะที่พระพุทธองค์สอนให้ปฏิเสธคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นพระองค์สั่งว่าอย่าไปเชื่อพระศาสดาพระองค์อื่นแต่พระองค์สอนว่าให้ใช้หลักอะไรล่ะในการพิจารณานั่นน่ะซึ่งเราก็เคยสื่อเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังไปแล้วว่าถ้าท่านจะใช้หลักการในการพิจารณาเพื่อจะสรุปว่านั่นจริงหรือไม่จริงนั่นจะใช่หรือไม่ใช่นั่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะต้องใช้หลักคิดในการพิจารณานะเราก็ขออนุญาตวันนี้ไม่กล่าวถึงว่าเรียกว่าอะไรคงนึกออกไหมครับเดี๋ยวหาว่าเราไปยืมหรือไปขโมยของพระศาสดาบางคนที่ยึดติดตัวตนพระศาสดาหาว่าเราไปขโมยนะไปยืมเอามาพูดไปขโมยอีกแล้วนะพูดก็ได้นะกาลามสูตรใช่ไหมครับเห็นไหมพระองค์ก็สอนแต่พระองค์ไม่เคยพูดไปตรงไหนนะว่าอย่าไปเชื่อพระศาสดาพระองค์อื่นอย่าไปเชื่อนะเรื่องพระเจ้าไม่มีพวกท่านไปเห็นว่าพระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงพระผู้สร้างใช่ไหมไม่เคยกล่าวถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณแม้กระทั่งของพระศาสดาเองด้วยซ้ำพระศาสดายังไม่เคยกล่าวก็เพราะอะไรครับมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาพระศาสดาที่ท่านยอมรับทรงเป็นสัพพัญญูจริงครับพระองค์ทรงรอบรู้แต่เฉพาะทุกสิ่งที่อยู่ในกาลาคืออยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งมีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีมีระบบสุริยะทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลและมี6ระบบสุริยะจักรวาลใน7นะที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์และลักษณะไม่เหมือนมนุษย์ดำรงอยู่นะพระองค์ทรงรู้หมดรู้จบแจ้ง
รู้ภายนอกกายรู้ไกลไปในอนันตจักรวาลรู้แม้กระทั่งภายในกายสังขารในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระองค์ทรงรู้ได้ซ้ำในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือไม่มีความเจริญด้านการแพทย์พระศาสดาที่ท่านทั้งหลายรู้จักที่เป็นสัพพัญญูทรงอธิบายได้ด้วยซ้ำว่าสเปิร์มกับไข่มันเกิดการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาอย่างไรทั้งที่วิชาทางการแพทย์ไม่มีเพราะพระองค์ทรงรู้ว่ารู้ด้วยวิธีการใช้พระจิตที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าทิพยจักษุก็คือจิตที่เป็นทิพย์สามารถเข้าถึงได้แต่ไอความจริงที่มันอยู่นอกกะลาที่เราบอกท่านน่ะคือไม่เคยฉกคิดไม่มีใครเอะใจหรอกบอกแล้วว่าไอกบตัวน้อยมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกะลาเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่านอกกะลาเนี่ยนะมันยังมีแผ่นฟ้าแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมันยังมีอะไรตาอะไรต่างๆอีกมากมายท่านทั้งหลายคงเข้าใจเนี่ยมันวันนี้เราพูดถึงเรื่องอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานมะคนก็เลยกระตือรือร้นเข้ามาให้ความสนใจในการติดตามรับฟังทั้งทาง Facebook นะน้อยมากขณะที่เรากล่าวกันอยู่ในเวลาในขณะนี้นะอีกประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็ประมาณ22นาฬิกามีผู้ชมอยู่ที่284ท่านท่านลองช่วยกันดูนะว่าเพื่อนของท่านคนไหนเหลวไหลมันหลับลืมอ่ะหรือหลับไหลนะก็ช่วยโทรตามมันมาฟังหน่อยเนี่ยเพราะว่าเสียดายโอกาสนะครับนะเดี๋ยวจะหลุดนะผู้ที่มาทีหลังจะได้กลับก่อนเนี่ยแต่ถ้าเองมาช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับเลยนะครับมาช้านี่ไม่ได้มาทีหลังนะครับนะผู้มาก่อนอาจจะได้กลับก่อนนะก็ได้ฟังอย่างต่อเนื่องส่วนทาง YouTube นั้นน่าตื่นเต้นเพราะใกล้300นะก็คือ238ท่าน YouTube มากกว่า Facebook ในขณะนี้ท่านที่สัญญาณทั้ง2ช่องทางดีทั้งคู่เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเพราะท่านปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นแล้วเลือกพระศาสดาไว้เพียงแค่พระองค์เดียวไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของท่านท่านรู้ไหมครับเพราะเหตุนี้แหละความรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านจึงไม่รู้พอท่านไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านก็เลยพยายามที่จะหาทางหนีการเวียนว่ายตายเกิดไปจากโลกเพราะคิดว่าถ้ากูหลุดพ้นจากโลกได้ก็คือกูพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่านิพพานในความหมายของคนที่ไม่รู้อนุตตรธรรมจึงแปลความหมายว่านิพพานก็คือการดับกิเลสตัณหาราคะได้หมดเพราะรู้ว่ากิเลสตัณหาราคะนี่แหละทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นเพราะมีการก่อกรรมและเกิดผลกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดกรรมได้ก็คือหยุดกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงจิตวิญญาณชั้นนิพพานได้แล้วคำว่านิพพานแปลว่าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีอีกแต่ไปมุดไปหลบไปจุติอยู่ตรงไหนในอนันตจักรวาลนี้กูไม่สนแต่ขอให้กูพ้นไปจากโลกเพราะไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของจิตวิญญาณของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะเพราะไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันก็เลยไปหลงทางนิพพานว่าลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาที่พวกท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นเทวนิยมซะเองนะแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีสารพัดขั้นเส้นทางสายนั้นคือการหลงทางไม่ใช่เป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงแต่ถ้าท่านจะบอกว่านิพพานไปจากการเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าพอกล่อมแกล้มได้นิพพานไปจากการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเพราะว่าวาบหายไปจากโลกแต่แวบโผล่อยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ในที่ว่างของอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่น้องครับเพียงแต่ลอยขึ้นไปจากโลกเป็นล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนั่นนะครับสูงสุดฟ้าแค่ไหนไปไกลแค่ไหนก็อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเพราะอนันตจักรวาลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากนี่คือการหลงผิดมาตลอดเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจึงปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องพยายามหนีภารกิจที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยนะลงมาทำหน้าที่อย่างโลกเพื่อให้ความรักกับโลกและจักรวาลภารกิจหลักๆมีแค่นี้นะส่วนกลวิธีหรือกุศโลบายที่จะสั่นสะเทือนเพื่อ นำความรักจากจิตวิญญาณมามอบให้กับโลกโลกหมายถึงมนุษย์และทุกสรรพสิ่งและก็มอบให้กับจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลมันก็จะมีกุศโลบายมีกลวิธีมีกลยุทธนะซึ่งนั่นก็คือพระปรีชาของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงกำหนดวางแผนตรงนั้นไว้ในสมัยก่อนเนี่ยนะพระบุตรเอกเนี่ยอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีนะก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาเฉลยความจริงทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเป็นความลับของจิตวิญญาณที่ถูกปกปิดเอาไว้ไม่ให้ท่านทั้งหลายได้รู้เนี่ยให้เรามาเป็นผู้เฉลยเพราะเราเป็นผู้ที่จะเป็นผู้มาช่วยเหลือท่านมาพูดเป็นผู้นำทางท่านเป็นคนสุดท้าย
ในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่ออะไรครับมาเฉลยซะเพราะท่านคิดเองรู้เองเนี่ยนะไม่ได้และให้ท่านเรียนรู้โดยให้เรียนรู้จากพระบุตรเอกในอดีตท่านกลับกลายเป็นว่าไม่เลือกพระองค์ปฏิเสธพระองค์แต่ไปเลือกพระศาสดาที่เกิดจากโลกขณะที่บางคนบางกลุ่มเลือกพระบุตรเอกเลือกองค์เยซูคริสต์เจ้าแต่ก็ดันไปยึดติดกับพระคัมภีร์ดันไปยึดติดกับตัวตนของพระองค์ก็เลยไม่ได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมก็นับว่าน่าเสียดายเพราะคนรุ่นหลังๆเนี่ยความสามารถทางปัญญาจะค่อนข้างจะตกต่ำกว่าคนสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเวลาพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าทรงกล่าวอะไรไว้ในพระคัมภีร์นะหรือสาวกของพระองค์เป็นผู้มากล่าวเล่าให้ฟังและถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ปรากฏว่าคนรุ่นหลังนี่ก็ตีความไม่แตกหรือบางทีก็แปลความผิดก็กลายเป็นคนนำทางตาบอดพาคนที่เดินตามกลายเป็นพาหลงทางเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญมันที่เรามากล่าวเนี้ยเราก็มาฉุดช่วยท่านทั้งหลายกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เอาของพระศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวแต่มากล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป้าหมายสูงสุดคือพาให้จะมานำพาท่านกลับบ้านคำว่านิพพานเนี่ยนะเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยนิพพานก็คือดับการเกิดดับทุกสิ่งได้ท่านฟังเรากล่าวไปเมื่อวันเสาร์สองเสาร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนคำว่าหลุดพ้นแปลว่ากลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลทำไมต้องใช้คำว่าหลุดพ้นเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถ้ามันมีน้ำหนักตัวเกิน50มิลลิกรัมเกินกว่าน้ำหนักตัวในตอนที่เข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดบนโลกเสรีนี้นะในภพชาติแรกถ้ามาเกิดแล้วน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมท่านไม่สามารถต่อให้ท่านรู้วิธีจัดนิพพานและรู้ว่าจะต้องหลุดพ้นผ่านออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นในทิศทางไหนท่านก็จะไม่อาจกลับบ้านคือออกไปนอกอนันตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยออกไปได้เพราะว่าจะถูกทั้งโลกและอนันตจักรวาลทั้งระบบดึงดูดเหนี่ยวรั้งกล่องพลังงานรูปธรรมทางพลังงานของท่านเป็นกล่องพลังงานที่มีน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมถ้ามันเกิน50จะถูกเหนี่ยวรั้งและดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันถ้าจะทำให้น้ำหนักมวลของท่านเหลือเท่าเดิมคือ50มิลลิกรัมเหมือนภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีหรือในอนันตจักรวาลนี้ท่านจะต้องหาวิธีรีดน้ำหนักของจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานเนี่ยให้มันเหลือ50มิลลิกรัมเท่ากับทุนเดิมที่เข้ามาให้จงได้ซึ่งมันก็มีวิธีเดียวไงวิธีเดียวที่ทำให้น้ำหนักตัวน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณของท่านลดลงมาเหลือ50มิลลิกรัมเท่าเดิมได้ท่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องมาเป็นคนสองมิติที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือมีกายหยาบถ้าจิตวิญญาณไม่มีกายหยาบไม่มีกลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระบิดาทรงสร้างไว้ให้มาช่วยเหลือแล้วท่านจะไม่มีวันนะลดน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณหรือลดความอ้วนของจิตวิญญาณของท่านให้เหลือเท่าเดิมได้เห็นไหมการที่ท่านหนีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยท่านคิดถูกหรือคิดผิดอ่ะเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมใช่ไหมท่านถึงรังเกียจในการเกิดเป็นมนุษย์ท่านไม่รู้หรอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเกิดยากมากอ่ะตายอย่างง่ายแต่มาเกิดใหม่ได้ยากแล้วการได้มาเกิดได้จิตวิญญาณถือว่ามีเกียรติอันสูงส่งมากถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดตายกี่ภพชาติถ้าท่านประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณนะพี่น้องนะเวลาท่านหลุดพ้นกลับบ้านไปได้นะท่านจะมีขบวนแห่รับเลยนะถ้าเราพูดเป็นมายาให้ท่านฟังจะมีขบวนแห่มารับเลยมารับจิตวิญญาณของท่านเลยและจะเข้าไปทำพิธีในการติดบั้งให้เป็นบั้งนี่จะเป็นแถบสีแถบแสงเป็นแถบพลังงานนะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเป็นแถบสีถ้าผ่านการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้ว1ภพชาตินะกลับบ้านได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิพพานได้หลุดพ้นออกไปได้ก็จะได้แถบแสงสีน้ำตาลไหม้ออกทองๆคล้ายๆเครื่องหมายพระบิดาที่เราให้ท่านเห็นหมุนอยู่ในจอเนี่ยสีออกมาสีทองๆเข้มๆแบบเนี้ยจะเป็นแถบติดไว้ที่จิตวิญญาณที่ดุกล่องพลังงานของท่านเนี่ยนะเหมือนติดยศเลยนะมันเวลาอยู่ในแดนสุญญตาก็คือแดนจิตจักรวาลจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรที่อยู่ใกล้ๆกับพระเจ้าหรือพระบิดาเนี่ยนะพระบุตรรูปธรรมใดมีแถบแสงกี่แถบนั่นแสดงว่ารูปธรรมจิตจักรวาลดวงเล็กนั้นเคยแบ่งภาคตัวเองลงมาเกิดเป็นมนุษย์โลกและประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์และกลับบ้านได้มาแล้วเท่านั้นครั้ง
มี2บ้างก็แปลว่า2ครั้งแล้วมี3บ้างก็แสดงว่ามี3ครั้งแล้วนั่นคือสัญลักษณ์ที่สามารถรู้เห็นได้ในแดนสุญญตาถ้าท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถหลุดพ้นกลับออกไปได้แต่ส่วนใหญ่กลับออกไปแล้วไม่มีใครอยากมาอีกแล้วครับเข็ดขี้แตกนะครับพอไม่คิดว่ามันจะยากเหลือเข็นนะครับแต่ไหนๆท่านมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกท่านว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงมีความมานะพยายามท่านโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยจะต้องพยายามส่งเสริมสร้างสรรค์และสนับสนุนให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกนะกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้เพราะมันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าแล้วพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับนะเราจึงอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานนั้นถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหลายคนบอกว่ายากจะเข้าใจและมันยากจะทำด้วยนะถ้าท่านฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทต่อท่านในนามของพระองค์ท่านจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดที่มันยากเพราะไม่มีใครบอกท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเรามาช่วยเพราะเรามาในชาตินี้จึงมาในบทบาทของคนสองมิติหรือเป็นมนุษย์แต่เป็นพระบุตรเอกและเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งมีคนเดียวในจักรวาลมากล่าวในสิ่งที่จริงๆแล้วพระศาสดาต้องเป็นผู้กล่าวแต่เนื่องจากโลกมนุษย์เนี่ยมีปัญหามากนับถือครุฑปฏินับถือพุทธปฏิเสธคริสต์นับถือครุฑก็แสดงว่าปฏิเสธพญานาคใช่ไหมครับนับถือพญานาคก็ปฏิเสธครุฑนี่นับถือพุทธปฏิเสธคริสต์ปฏิเสธอิสลามนับถือคริสต์ปฏิเสธพุทธปฏิเสธอิสลามนับถืออิสลามปฏิเสธพุทธปฏิเสธคริสต์เหมือนอย่างมีพี่น้องๆท่านหนึ่งเขียนคำถามทิ้งไว้ใน YouTube แล้วเราก็ให้แอดมินช่วยตอบไปละเอ๊ะฟังคำสอนแล้วแปลกๆเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยสอนธรรมะศาสนาไหนเนี่ย เราถามท่านว่าท่านเพิ่งมาใหม่นะท่านยังไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครและท่านไม่รู้หรอกว่าเราสอนอะไรแต่ท่านฟังแล้วท่านชอบท่านฟังเรื่องทางสายกลางโอ้มันสุดประเสริฐมากเพราะในการคิดแบบจิตมนุษย์แม้กระทั่งคนนำทางก็ยังตาบอดเลยนะในเรื่องของทางสายกลางเนี่ยอย่างเช่นไปบอกว่าทางสายกลางคือความพอดีคือความไม่พอดีอะไรแบบเนี้ยนี่ทางสายกลางก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พูดไปเรื่อยนะแล้วบางทีก็ดึงเอาอริยสัจ4กับมรรค8เข้ามาอีกบอกเนี่ยทางสายกลางทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเฉลยไปแล้วทางสายกลางคืออะไรเขาถึงถามว่าเอ๊ะพูดเหมือนพระพุทธเจ้าก็มีพูดเหมือนพระเยซูคริสต์ก็มีนะตกลงมันศาสนาไหนกันแน่เราก็เลยถามท่านว่าลมเนี่ยหรืออากาศเนี่ยเราสามารถจะแบ่งแยกได้ไหมว่านี่ลมลาวอันนี้ลมไทยหรือจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดธนบุรีนะจังหวัดธนบุรีแผ่นพื้นที่มันติดกันอ่ะเราจะบอกแล้วเราจะแบ่งได้ไหมว่านี่เป็นอากาศเป็นแก๊สออกซิเจนของนครปฐมนี่เป็นออกซิเจนของธนบุรีมันคนธนบุรีห้ามสูดอากาศออกซิเจนของนครปฐมนะและคนนครปฐมก็ห้ามสูดอากาศออกซิเจนของคนธนบุรีนะอ่ะเนี่ยอากาศมันคือธรรมชาติถูกต้องไหมธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นสากลมันแบ่งแยกได้ไหมบางทีลมใต้พัดมานะอากาศจากนครปฐมก็ถูกพัดลอยเข้ามายังฝั่งธนบุรีหรือบางทีนะอากาศหนาวนะอากาศหนาวจากภาคเหนือภาคอีสานพัดลงมาผ่านกรุงเทพออกซิเจนจากกรุงเทพก็ผ่านไปหานครปฐมสามารถสองตาเนื้อท่านเห็นน่ะท่านเห็นเหรอแล้วท่านจะต้องมานั่งแบ่งแยกว่าเป็นลมของจังหวัดไหนแม้กระทั่งไทยลาวที่อยู่ริมฝั่งโขงคนลาวก็จะมาหวงลมตัวเองว่าห้ามพัดไปฝั่งไทยข้ามโขงไปไม่ได้แล้วก็คนไทยเนี่ยจะห้ามไม่ให้ลมของไทยนะหรืออากาศของไทยพัดไปฝั่งลาวนะก็ห้ามไม่ได้เพราะมองไม่เห็นไงแต่ถ้ามองเห็นเนี่ยห้ามได้ใช่ไหมคนไทยเวลาจะข้ามฝั่งไปฝั่งลาวต้องขออนุญาตลาวก่อนและก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ด่านฝั่งไทยว่าจะอนุญาตให้ออกไปไหมเห็นไหมทางลาวก็เหมือนกันนะจะเข้ามาก็ต้องขออนุญาตด่านฝั่งตัวเองก่อนถามว่าทำไมมนุษย์ถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่ามนุษย์มองเห็นไงมองเห็นอัตตามองเห็นตัวตนไงธรรมะคือธรรมชาติเวลาท่านมองเนี่ยท่านต้องมองข้ามผ่านตัวตนมองข้ามผ่านอัตตานี่คือธรรมะเบื้องต้นน่ะแท้ๆนะแต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจพอมีตามองเห็นแล้วนี่ตัวกูนั่นตัวมึงนี่ของกูนั่นของมึงเกิดขึ้นมาทันทีครับถ้าสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้ว
การมีอัตตาตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นมายากูก็หลงคิดว่าเป็นอัตตาทั้งที่มันเป็นแค่เงามันเป็นแค่มายาเนี่ยมันจึงทำให้ชีวิตติดลบทำให้ชีวิตมีปัญหาทำให้การอยู่ในสังคมเดียวกันที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างไม่ลงตัวทำให้สังคมเกิดสภาวะที่เรียกว่าเสงเคร่งเนี่ยสังคมที่เสงเคร่งไม่ใช่สังคมที่มีสันติสุขเนี่ยก็เป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมีการแบ่งแยกพอจับต้องได้รูปได้คลำได้มองเห็นได้สัมผัสได้ก็แบ่งแยกทันทีนี่ของมึงนั่นของกูนะนี่ของกูนั่นของมึงขึ้นมาทันทีนะมันพระศาสดาก็เหมือนกันพี่น้องครับเราจะแทรกให้ท่านฟังพระศาสดาก็เหมือนกันครับแบ่งแยกไม่ได้หรอกเพราะพระบิดาเปิดโอกาสให้พระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยในแต่ละยุคสมัยนะไม่เคยให้มีพระศาสดาปรากฏพระองค์ซ้อนขึ้นมาหลายพระองค์นะยกเว้นลัทธิไอ้นี่มนุษย์อุตริสร้างกันเองมันก็เลยมีหลายสำนักมีหลายเจ้ามีหลายลัทธิก็ขึ้นมาแข่งกันที่แข่งกันไม่มีอะไรล่าสาวกไม่ใช่แข่งกันเพื่อเปิดเผยสัจธรรมที่สำนักชั้นตำหนักชั้นเนี่ยมีอะไรดีๆนะส่วนมากก็เป็นเรื่องอุตริเพราะไม่ใช่พระศาสดามันมนุษย์เราบางคนก็เลยสับสนไงในมาเกิดในยุคที่พระศาสดานะทิ้งกายสังขารปรินิพพานไปแล้วนิพพานไปแล้วหรือกลับบ้านหลุดพ้นออกไปแล้วก็เหลือแต่สาวกเหลือแต่พระคัมภีร์นะอะไรต่างๆก็พยายามนะที่จะสืบทอดกันต่อแต่มันมีความผิดพลาดมันมีความเบี่ยงเบนมันมีการบิดเบือนมากมายแล้วก็เลยมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าลัทธิขึ้นมาซะเองทำตัวเปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นศาสดาซะเองอะไรทำนองนั้นนะและคนก็แปลกแทนที่จะฝักใฝ่เรียนรู้สัจธรรมของพระศาสดาซึ่งพระบิดาก็ไม่ได้ให้มีมากมายมีแค่ 3-4 พระองค์เท่านั้นนะแทนที่จะไปค้นคว้าหาแก่นของสัจธรรมของพระศาสดากลับเที่ยวหาเอาแบบมักง่ายไปเป็นทาสไปเป็นสาวกของเจ้าลัทธิของเจ้าสำนักประหลาดทั้งที่ท่านก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าไอ้สัจธรรมที่เขาสอนน่ะมันเป็นสัจธรรมแท้หรือสัจธรรมเทียมเนี่ยแต่เห็นบุคลิกเขาเข้าท่าเห็นวาจาเขาเข้าทีก็ระดิกระรีที่จะอ่อนปวกเปียกและไปเดินตามไปก้าวตามอย่างว่าง่ายหรือบางทีเห็นพิธีกรรมพิธีการดูแล้วลึกลับซับซ้อนดูแล้วขลังดีดูแล้วน่าเชื่อถือนะก็เชื่อละที่เรากล่าวเนี่ยหน้าตาเราก็เป็นปกติเหมือนมนุษย์ธรรมดานะไม่ขี้ริ้วขี้เหร่สักเท่าไหร่มีคำกล่าวมีวาจาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เป็นภัยกับใครสามารถกล่าวคำง่ายๆเพื่อให้ท่านฟังและคิดตามได้เข้าใจและเอาไปปฏิบัติปรากฏว่ามนุษย์หลายคนไม่ชอบเพราะเห็นว่าเราไม่มีความเป็นผู้วิเศษไม่มีความอุตริอะไรนะก็เลยใจไม่ค่อยศรัทธานะตอนนี้ท่านคิดดูสิเราสื่อมาเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วนะ3:30 จนถึง4:00เนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าๆเข้าไปแล้วใน Facebook วันนี้ยังมีคนชมอยู่แค่292เนี่ยพอทักปั๊บก็เป็น299ยังไม่ถึง300เลยนะส่วนใน YouTube นั้นก็มี296ท่านเห็นไหมฮะหัวข้อเรื่องที่สอนที่สื่อจริงๆเราไม่อยากบอกล่วงหน้านะว่าพระเจ้าหรือพระบิดาจะสื่อพระโอวาทเรื่องอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยชอบเลือกเรื่องอะไรที่กูไม่อยากรู้กูก็จะไม่สนใจจะฟังท่านรู้ได้ไงว่าเรื่องที่เราสื่อเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับท่านใช้ตัดสินใจจากฟังเหมือนกับดูละครดูหนังอะถ้าชื่อเรื่องมันไม่เร้าใจฉันจะไม่ใส่ใจดูฉันจะไม่ตีตั๋วไปชมเหมือนกันเลยธรรมะเนี่ยพระบิดาเป็นผู้จัดสรรให้ว่ามันเป็นธรรมะที่มีประโยชน์นะท่านพลาดไม่ได้นะท่านพลาดไม่ได้นะเพราะถ้าท่านพลาดแล้วอย่าฝันเลยนะว่าจะขึ้นรถไฟตีตั๋วไปนิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านได้รถไฟขบวนสุดท้ายคือเที่ยวเดียวก็คือขบวนที่เราเป็นกัปตันเนี่ยแหละเราเป็นพอขอรอเนี่ยแหละรถไฟขบวนเนี่ยถ้าท่านมาดูช้าเขาเริ่มต้นถ่ายทอดกัน3:30ไม่มานั่งรอก่อนเวลาก็แปลว่าไม่มารอที่ชานชาลาพอรถไฟมาปั๊บคนเต็มปั๊บเราออกทันทีไม่รอนี่มันเป็นอย่างนั้นนึกภาพออกใช่ไหมพี่น้องครับนะนั่นคือทั้งหมดที่เราอยากจะบ่นและอยากจะบอกเพราะเห็นคนดูน้อยเราก็เลยพูดเพื่อรอคอยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่คนที่ฟังอยู่ก็เกิดประโยชน์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่เรื่องราวที่ตั้งใจจะกล่าวเนื่องจากขณะนี้ Facebook มีผู้ชม307คนแล้วตามที่เรารอคอยขณะที่ YouTube ก็313คนหลายคนเราดูนาฬิกาปั๊บเราทราบดีว่าเนี่ยละครทีวีเพิ่งจบละครทีวีเพิ่งจบ
ก็เลย 4:15 มีประชาชนเข้ามาชมเนี่ย FC ของเรามาชมเอาไม่ว่ากันนะครับตะกี้คนที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นก็คือผู้ที่นะมาก่อนแต่ก็จะได้กลับก่อนเหมือนกันนะไม่ได้กลับทีหลังนะเพราะมาตามเวลานะฮะ

เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานนี่คือหลักสูตรของเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเป็นสิ้นเดือนเพียงแค่วันเดียวพระบิดาทรงพระเมตตาให้นำมาเป็นบทเรียนแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวบางคนที่มีอายุขัยยืนยาวกายสังขารจะยืนไม่ไหวนะถึงแม้จะยาวแต่ยืนไม่ไหวนะกายสังขารนะเดี๋ยวต้องทิ้งกายสังขารไปก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องที่จะช่วยให้จิตวิญญาณนิพพานและหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงนะให้รีบเอามากล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่อาวุโสในเรื่องของกายสังขารที่มันจะไปไม่ไหวแล้วนะครับอย่างน้อยๆจิตวิญญาณกับจิตหยาบก็จะได้เกิดประโยชน์อริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานคำว่าอริยบุคคลคือใครในจอนี่คือคำตอบอริยบุคคลก็คือผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐแล้วนี่คือความหมายไม่ใช่ในทางของคนนำทางที่เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระศาสดาที่เกิดจากโลกเขาบอกว่าคำว่าอริยะบุคคลกับคำว่าอรหันต์น่ะเหมือนกันแต่พระบิดาทรงบอกเราว่าไม่เหมือนหรอกลูกอริยะบุคคลนะคำว่าอริยะแปลว่าสูงสุดคำว่าอริยะแปลว่าประเสริฐแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรล่ะที่สูงสุดไม่ใช่ส่วนสูงครับอะไรล่ะที่ประเสริฐก็คือสัจธรรมหรือคุณธรรมอันประเสริฐนั่นต่างหากครับทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรสัจธรรมอันประเสริฐอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จบในโลกิยธรรมอริยบุคคลจะต้องเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในประการที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จบในโลกิยธรรมรู้จบแล้วก็รู้หมดรู้ทั่วในโลกิยธรรมก็ต้องถามว่าท่านจำได้ไหมที่พระบิดาเคยสื่อผ่านเรามาให้นิยามหรือ identify คำว่าโลกิยธรรมนั้นมันคืออะไรรู้จบในโลกิยธรรมหมายถึงการรู้ได้ทุกสิ่งที่อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกปากหรือลิ้นและกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วมองเห็นสัจธรรมของสิ่งนั้นได้ด้วยจิตตปัญญาของตนเองนี่คือผู้บรรลุสัจธรรมเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมเช่นใบไม้ใบไม้ทุกชนิดใบไม้ทุกใบเราสามารถสัมผัสใบไม้ได้ใช่ไหมมันจึงเป็นโลกิยธรรมเราสามารถมองเห็นใบไม้มองเห็นลายเส้นของใบไม้มองเห็นขอบใบของใบไม้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยพอเราเห็นใบไม้เราสัมผัสใบไม้เราสามารถเข้าถึงโลกิยธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้ฝากแฝงไว้กับใบไม้นั้นว่ามันมีความจริงอะไรที่แฝงอยู่ในใบไม้นั้นได้บ้างถ้าท่านเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐท่านเป็นอริยะบุคคลได้ท่านต้องอ่านความหมายจากใบไม้นั้นได้ด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ไปท่องจำตามตำราหรือไม่ใช่ไปฟังคนเขาสอนมาเขาสั่งมาเขาบอกว่าซึ่งท่านต้องมีความสามารถพึ่งอำนาจทางปัญญาและอายตนะของตัวท่านเองได้นี่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุถามว่าสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงอะไรล่ะที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพ่อของเราเองเนี่ยนะได้ทรงฝากแฝงไว้กับใบไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยเพื่อสอนลูกๆอย่างท่านน่ะหันไปทางไหนจะมีแต่คำสอนพ่อไม่มีตัวตนอยู่พ่อก็เลยฝากคำสอนเอาไว้กับธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งตอนนี้เรายกตัวอย่างแค่ใบไม้เพื่อท่านได้รู้ว่ารู้จบในโลกิยธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ทุกสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกลไกอายตนะภายนอกสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้สัจธรรมที่อยู่ในใบไม้คืออะไรท่านเห็นไหมครับใบไม้เนี่ยมันจะเกิดจากมีเส้นกลางใบอยู่เส้นกลางใบก็คือ
แก่นแท้ในความเป็นตัวท่านก็คือจิตเส้นผ่ากลางของใบไม้ไม่ว่าใบรีใบยาวใบเว้าใบแหว่งยังไงมันจะมีเส้นกลางใบไอ้เส้นกลางใบนั้นคือกึ่งกลางหรือแกนกลางของใบไม้ใบไม้ก็เหมือนกับตัวท่านที่เป็นมนุษย์น่ะนะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจิตจิตก็คือแกนของความเป็นมนุษย์ของท่านท่านเห็นไหมเส้นใยของใบไม้อ่ะเส้นของใบไม้มันจะแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางใบก็คือออกไปจากจิตของท่านเส้นแต่ละเส้นมันสื่อแสดงถึงเส้นที่เกี่ยวข้องกับคลื่นการคิดพระบิดาทรงหมายถึงคลื่นการคิดท่านสังเกตเห็นไหมใบไม้หนึ่งใบมันจะมีเส้นที่เป็นเส้นที่ออกไปจากแกนกลางของเส้นกลางของใบไม้ออกไปทั้งสองด้านเนี่ยนะไม่ใช่มีเส้นเดียวมีหลายเส้นก็แปลว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนชอบคิดต้องเป็นคนช่างคิดยิ่งชอบคิดมากเท่าไหร่เป็นคนช่างคิดมากเท่าไหร่ใบไม้ใบนั้นก็จะแข็งแรงความเป็นมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่สมาร์ทใบไม้ใบนั้นถ้ามีเส้นใบเยอะๆนะก็จะดูสวยงามเป็นใบไม้ที่แข็งแกร่งนั้นมนุษย์คนไหนถ้าเป็นคนฉลาดในการใช้ความคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนช่างคิดสังเกตไหมจะเป็นผู้ประเสริฐจะเป็นผู้เจริญเพราะอะไรคนที่ช่างคิดฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆกว่าคนที่ขี้เกียจคิดขี้คร้านจะคิดหรือเป็นคนไม่ชอบคิดไม่ช่างคิดใช่ไหมล่ะถ้าไปดูความจริงสิใช่ไหมและต่อมาสัจธรรมในใบไม้นี่เรากำลังยกตัวอย่างนะว่าผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคืออริยบุคคลนั้นคือผู้ที่บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือผู้รู้จบในโลกียธรรมนี่ตัวอย่างแรกที่เราพูดโอ้เส้นที่เป็นเส้นการคิดที่ออกไปจากแกนกลางของใบไม้ซึ่งออกไปจากจิตน่ะมันจะออกไปด้านข้างคิดด้านซ้ายคิดด้านขวาถูกไหมและไม่มีเส้นใบไม่มีเส้นใบที่ออกไปจากแกนกลางเส้นไหนไปไม่ถึงสุดขอบของใบทุกเส้นมันจะเป็นจรดกับขอบใบเสมอพี่น้องครับเสียดายนะที่ป่าของภูกระต่ายเราก็มีต้นไม้เยอะนะแต่ไม่อยากเด็ดเอามาโชว์เป็นการทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพระองค์ของพระบิดาเราไม่อยากทำแต่ท่านใช้มโนเอาก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะท่านปลูกต้นไม้อะไรไว้หน้าบ้านก็ลองไปยืนพิจารณาดูก็ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะถือรายการของเราที่กำลังสื่อไปด้วยเดี๋ยวขาดตอนเพราะเรื่องที่เราสื่อสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนขี้เกียจคิดนะครับแม้ตะเกียกว่าจะมากันเต็มที่เนี่ยนะตั้งชื่อเรื่องว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานโอ้ยเรื่องปสดมาอีกแล้วเรื่องชวนนอนหลับมาอีกแล้วถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานนะพาจิตวิญญาณกลับบ้านท่านต้องรู้ท่านต้องฟังครับขี้เกียจฟังไม่ได้แล้วเราก็จะพูดให้ท่านฟังอย่างเหมือนกับพูดมโนสาเรแต่มีสาระท่านจะมีความสนุกสนานไปตลอดรายการถ้าท่านตั้งใจฟังและคิดตามแล้วคิดทันนะท่านจะสนุกกับสิ่งที่เรากล่าวท่านจะเปลี่ยนทัศนคติเลยจะเป็น good attitude แทน bad attitude คือจะมีทัศนคติที่ดีแทนที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคำว่าอริยะต่อคำว่านิพพานแน่นอนท่านเชื่อเราครับนะท่านฝังหัวในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นไปไม่ได้กูไม่นับไม่นึกไม่นับมานานแล้วเนี่ยนั่นคือการสร้าง mindsetเป็นการตั้งโปรแกรมให้จิตของท่านติดสันดานที่ไม่ดีท่านต้อง delete ท่านต้องกำจัดมันทิ้งซะครับนะถ้าท่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วท่านก็คิดว่ากูว่ากูทำไม่ได้แน่กูว่าต้องล้มเหลวแน่กูว่าต้องเจ๊งแง่แง่ถามจริงๆท่านจะมีแก่จิตใจจะทำสิ่งนั้นไหมท่านจะไม่กล้าเริ่มต้นหรือเริ่มต้นลงมือทำก็กลัวกลัวกล้าความสำเร็จมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าท่านจะทำสิ่งใดท่านต้องมั่นใจและมั่นในตนเองใช่ไหมมันถ้าท่านจะมั่นใจหรือมั่นในตัวเองถ้าท่านขาดความพร้อมท่านขาดคุณสมบัติท่านขี้ขลาดมันจะมีโอกาสที่เริ่มลงมือทำแล้วก็จะมีโอกาสหรือมีวันที่จะประสบความสำเร็จได้ยังไงพี่น้องมันไม่ได้นะนะอ้าวมันแสดงว่าเวลาท่านคิดเส้นใบแต่ละเส้นที่มันแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางนั่นคือเส้นของการคิดเวลาท่านคิดแล้วท่านเห็นไหมเส้นนั้นอ่ะมันจะวกวนไหมไม่มันจะมุ่งไปจนถึงที่สุดแห่งการคิดก็คือไปสุดที่ขอบใบทุกเส้นจะเป็นอย่างนั้น
แล้วมันก็จะไม่มีเส้นของการคิดที่เป็นแขนงออกไปจากเส้นกลางเนี่ยเส้นไหนที่มันจะวกไปวนมาแล้วมันก็จะไปพาดไปพันกับเส้นของความคิดซึ่งเป็นเส้นใยของเส้นใบเส้นอื่นๆไม่มียกเว้นเป็นเส้นฝอยๆซึ่งบางทีมันมีการคิดเชื่อมโยงระหว่างการคิดเส้นที่1นะกับการคิดของเส้นใบเส้นที่2มันจะมีเส้นแขนงฝอยๆเนี่ยไปสอดประสานกันบ้างเพราะบางทีต้องใช้ความรู้จากการคิดได้ในความคิดหนึ่งเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการคิดเรื่องอื่นๆเป็นข้อมูลเสริมเป็นความรู้เสริมนั่นเป็นเรื่องปกตินี่ไงนี่คือสัจธรรมที่เป็นความจริงจากใบไม้ที่เป็นโลกียธรรมที่พ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ทรงสร้างเอาไว้เพื่อให้ลูกที่เข้าถึงได้เป็นอริยะบุคคลเข้าถึงความสามารถในการใช้ปัญญาเข้าถึงความสามารถในการใช้อายตนะไม่ต้องพึ่งใครเป็นครูของตัวเองแต่ใช้ตัวเองเป็นครูของตัวเองได้และเมื่อเข้าถึงได้ยังสามารถแบ่งปันความรู้นี้สัจธรรมนี้ที่พ่อให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆคนอื่นอีกก็ได้โดยไม่ต้องไปอวดอุตริไปพูดถึงสิ่งที่คนอื่นเขาก็มองไม่เห็นฉันจะสอนวิธีเชื่อมจิตให้เอาจิตมาหยาบจิตมนุษย์เนี่ยไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกไปเชื่อมกับจิตวิญญาณใครรู้เรามาที่มึงพูดอะถูกหรือผิดไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครพิสูจน์ได้ขี้โม้ไปงั้นน่ะและคนบางคนเนี่ยไม่ใช้ปัญญามีแต่สติแทนที่จะมีสติแหมชอบเรื่องอุตริมากก็เลยเป็นสาวกกันไปเยอะแยะมากมายก็พากันหลงทางเข้ารกเข้าพงลงเหวอ่ะเข้าใจไหมขณะที่เราชวนคิดให้ปัญญาให้สติตลอดไม่เคยมีใครใส่ใจจะฟังนี่เราพูดมาหลายเดือนแล้วนะทาง YouTube เนี่ยก็ยังมี FC ที่น่ารักที่เป็นพวกไอ้มาทีหลังที่จะได้กลับก่อนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะ321ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook 313เนี่ยวันหลังเราฝากท่านนะตื่นมาตอนเช้าๆมาเช้ากว่านี้แล้วตั้งโทรทัศน์ตั้งโน้ตบุ๊กตั้งมือถือเอาไว้ล่วงหน้านะอย่ามัวแต่ไปติดละครละครน่ะมันพาให้ท่านน่ะมีชีวิตที่เป็นน้ำเน่าพี่น้องครับละครเป็นภาคบันเทิงท่านดูคืนอื่นวันอื่นมาเยอะแล้วท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านมานั่งฟังอนุตตรธรรมาจารย์กล่าวพระโอวาทกับพระบิดาสดๆมันจะประเสริฐกว่าไหมครับเห็นไหมต้อง 4:15 หลายคนบอกอาจารย์ทำไมมาต่อว่าฉันอุตส่าห์มาก็บุญของอาจารย์แล้วถามจริงๆมาฟังโอวาทพระบิดาในบุญของเราที่เป็นผู้กล่าวผู้สื่อกับพระบิดาหรือบุญของท่านเองครับบุญของใครครับเนี่ยอย่าลำเลิกนะว่าฉันมาชมให้มีแต้มมีคนมาดูเยอะๆเนี่ยนะไม่ดีเหรอมาว่าแบบนี้วันหน้าไม่มาดูแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเราคงเสียดายเราคงเสียใจแต้มของท่านที่หายไปนะเราจะเสียใจก็มีอย่างเดียวครับว่าทำไมท่านไม่เอาไหนทำไมท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำทำไมท่านไม่เข้าใจในความรักของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาที่ทรงเมตตาท่านให้เรามาเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่ไงนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเนี่ยความสามารถในการใช้ปัญญาซึ่งเป็นสมองซีกซ้ายนะเพราะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับจิตและสมองซีกซ้ายถ้าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐท่านก็ต้องประเสริฐคือรู้จบในโลกิยธรรมนี่คือใบไม้หรือที่เราเคยยกตัวอย่างบ่อยๆ สังเกตไหมยกตัวอย่างบ่อยๆอะไรอ่ะปูใช่ไหมเราเคยยกตัวอย่างเรื่องปูให้ท่านฟังนี่ก็เป็นโลกิยธรรมที่ถ้าเป็นอริยะบุคคลเนี่ยสามารถบรรลุธรรมอันประเสริฐจากปูได้ปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่นะไม่มีหัวพระบิดาสร้างตาไว้ข้างกระดองก็คือข้างตัวแล้วมีขาเยอะแยะไปหมดมีก้ามหนัก2ก้ามอีกต่างหากเวลาวิ่งไปก็ต้องชูก้ามไปเงี้ยเพื่อถ่วงเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวเองถ้าก้าม2ข้างไม่สมดุลคือนะไม่มีเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยก็จะเสียสมดุลเพราะขามันเยอะแล้วเวลาวิ่งไปเวลาเคลื่อนที่ไปเอาข้างไปแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงมากเนี่ยถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลถ้าเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือรู้จบในโลกิยธรรมท่านเห็นตรงนี้ปั๊บท่านรู้เลยว่าพ่อสอนอะไรพระบิดาทรงฝากคำสอนหรือสัจธรรมอันสูงส่งไว้กับปูไว้ว่าอย่างไรปูไม่ว่าจะเป็นปูทะเลนะปูนาใช่ไหมมีพฤติกรรมเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่สีสันด้วยใช่ไหมส่วนมากคนเห็นปูแล้วก็นึกถึงของกินนึกถึงอาหารปูตายหมดแต่ถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในแง่ของการรู้จบในโลกิยธรรมพอท่านเห็นปูท่านจะไม่กล้ากินเลยครับเพราะอะไรมันเป็นครูของท่านพระบิดาฝากคำสอนอันสุดซึ้งอันมีเขาเรียกอะไร
เป็นคำสอนที่มีมิติเอาไว้กับปูซึ่งมันเป็นครูเราเราจะกล้ากินมันลงคอเหรอครับฆ่าครูของตัวเองเอามากินเป็นอาหารอย่างอร่อยครูตายไปทีละตัว2ตัวจนจะแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครูปูนะพระองค์สอนเอาไว้ว่าคนทั่วไปสัตว์ทุกชนิดเวลาเดินเหินไปเนี่ยหรือไม่ว่าวิ่งหรือเดินนะหรือคลานมันจะตรงไปข้างหน้ามันจะไม่เอาข้างไปมีปูอย่างเดียวที่เอาข้างไปนั่นแสดงว่าปูเป็นสัตว์ที่มีอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นความแตกต่างเนี่ยมันจะมี2ด้านคือแตกต่างด้านดีกับแตกต่างด้านชั่วถ้าเราใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายใช้หลักการคิดที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าหลักอิทัปปัจจยตาท่านจะเป็นอริยบุคคลสามารถรู้จบในโลกียะทำได้เป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้ถ้าใช้สมองซีกซ้ายใช้จิตกับสมองซีกซ้ายและใช้ตาใช้หนึ่งในห้าอายตนะให้เกิดประโยชน์ท่านจะรู้เลยว่าอ๋อพระบิดาทรงสอนว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอย่าทำอะไรพิเรนคำว่าพิเรนแปลว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติธรรมชาติสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะบินได้คลานได้เดินได้มุดดินได้มันจะตรงไปข้างหน้ามันจะเอาหน้าตรงเอาหน้าเดินไอ้นี่เอาข้างไปแสดงว่าทำอะไรที่มันผิดประหลาดถ้าเป็นสัจธรรมถ้าใช้สมองซีกซ้ายคิดจะต้องรู้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องแล้วเวลามันวิ่งลงรูเราไล่จับมันขามันก็เยอะตัวมันเล็กกว่าเราแต่มันดันวิ่งเร็วๆไม่สะดุดขาตัวเองตีลังกาเพราะมี2ก้ามคอยถ่วงความสมดุลให้กับมันเหมือนกับคนที่เล่นกายกรรมไต่เชือกสังเกตมั้ยเขาจะทําเอาไม้ยาวๆมาอันนึงแล้วจับไว้ท่านเห็นมั้ยการจับอย่างเงี้ยมันไม่ต่างกับปูที่เวลามันวิ่งไปมันเดินไปมันจะต้องทรงตัวมันให้สมดุลมันปูวิ่งเร็วเพราะมีก้ามคอยถ่วงสมดุลของตัวเองแล้วพรวดพราดไปถึงรูได้โดยไม่ตีลังการะหว่างทางเวลาเราไล่จับปูนึกภาพออกมั้ยแต่เราเนี่ยเป็นคนที่วิ่งตรงทางแต่เราไล่จับปูไม่ทันตอนเด็กๆใช่ไหมปูลมปูเปี้ยวมันลงรูก่อนทุกทีทั้งตัวปูเปี้ยวมันเล็กนิดเดียวนะมันยังวิ่งหนีรอดตายจากตีนที่เราเป็นเด็กจะเหยียบมันตายด้วยซ้ำมันลงรูแฟบไปสนุนมันเร็วกว่าเราอีกพระบิดาสอนว่าอย่าทำชั่วนะลูกถ้าทำชั่วมันได้ผลเร็วก็คือถึงที่หมายเร็วมากชั่วเนี่ยถึงที่หมายเร็วมากถ้าทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักการบ้านหรือใครก็ตามท่านว่าจริงไหมแต่ถ้าทำความดีก็คือวิ่งตรงทางแบบมนุษย์อ่ะมันสู้ไอเอาข้างไปอย่างปูเนี่ยไม่ได้ก็แปลว่าถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าหวังนะว่าจะมีผู้คนเห็นความดีงามของท่านเร็วเหมือนอย่างเราเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมาจารย์มาสื่อพระโอวาทเปล่าๆอยู่บนโลกอยู่ในขณะเนี้ยท่านที่หลายคนบอกว่าเนี่ยนะพระศาสดาพระบุตรเอกเคยกล่าวว่าจะกลับนิพพานไปก่อนนะเสร็จแล้วก็จะกลับมารับเจ้าสาวมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนับนี่หลายพันปีเลยนะก็หมดแต่นั่งรอว่าไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวคือพระองค์เนี่ยจะมารับเจ้าสาวเมื่อไหร่พระองค์จะมาแบบไหนก็คอยจำว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเคราคงจะเหมือนเดิมนะก็เลยนั่งแต่เฝ้ารอนะจนกระทั่งไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พระองค์เนี่ยมาวางพระเศียรอยู่บนโลกตั้งนานแล้วนะก็ยังนั่งรออยู่นั่นแหละก็กอดคัมภีร์กอดคำสอนแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาเดี๋ยวพระองค์ก็มาพอมาแล้วก็ช่วยได้มาช่วยฉันได้ถึงแม้จะเกิดภัยพิบัติที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาบอกว่ามันจะเกิดและตอนนี้กำลังเริ่มเกิดแล้วพระบิดาพิพากษาโลกแล้วก็ยังนั่งรอเพราะเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาช่วยกู ทั้งที่เราก็เตือนอย่างเงี้ยนะมาแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะว่าจะฉลาดคิดอะไรยังไงนะก็ว่ากันไปเป็นเวรเป็นกรรมของคนนั่นแหละนะเราก็ไม่อยากตำหนิเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไงกลับบ้านได้แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นแล้วก็จะเหลือรอดเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เหลือแค่ 30% ของทั้งโลกที่ 100% ก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะมันชมดอจริงๆโลกนี้เป็นโลกเสรีพูดอย่างเงี้ยก็มีคนฟังแค่นี้สังเกตมั้ยเนี่ยเราสื่อมาเป็นเดือนๆแล้วนะยังมีท่านที่เป็น FC ที่พร้อมจะกลับบ้านก่อนคือนิพพานหลุดพ้นได้ในชาติเนี้ยนะก็มีแค่300กว่าคนทาง YouTube 328นะฮะ Facebook ก็321ตอนนี้ห่างกันอยู่7ท่านพี่ๆน้องๆครับตะกี้เรื่องปูก็ยกตัวอย่างแล้วนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยะบุคคล

ต้องเข้าใจว่าสัจธรรมตรงนั้นน่ะมันสอนอะไรพระบิดาฝากอะไรไว้โอเคนะประการที่สองพี่น้องเมื่อรู้จบในโลกิยธรรมแล้วท่านต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็คือการที่ท่านรู้จบในโลกิยธรรมเรื่องใดก็ตามอย่างเช่นเรื่องใบไม้ในเรื่องของการคิดเกิดมาเป็นคนต้องคิดเพราะคนก็เหมือนกับใบไม้ถ้าท่านไม่คิดและขี้เกียจคิดเส้นแขนงที่ออกไปจากเส้นแนวกลางแกนกลางคือความเป็นตัวท่านเนี่ยมันจะมีน้อยหรือมันจะไม่มีใบไม้ที่ไม่มีเส้นใยที่แผ่ออกไปจากแกนกลางออกไปตั้งแต่โคนใบตั้งแต่ก้านใบนะไปจรดปลายใบเนี่ยใบไม้ใบนั้นจะไม่แข็งแรงก็แสดงว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนไม่คิดขี้เกียจคิดหรือปัญญาอ่อนปัญญาเป็นง่อยบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่ไม่มั่นคงจะเป็นคนที่ไม่สมดุลใช่หรือไม่นี่ก็คือเมื่อท่านรู้ตรงนี้แล้วท่านก็จะสามารถนำเอาสัจธรรมที่ท่านคิดได้แปลได้จากโลกิยธรรมเนี่ยเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุสัจธรรมมันประเสริฐขั้นสูงสุดแล้วนะแต่เดี๋ยวการนำเอาไปใช้เราจะไปสรุปไว้เป็นข้อสุดท้ายแต่ตอนนี้เราพูดนำไปก่อนว่าต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็แปลว่าต้องเอาโลกิยธรรมที่ท่านสัมผัสรู้ด้วยตาของท่านเส้นใบมันออกไปทุกอย่างไม่มีเส้นใบคือเส้นความคิดเส้นไหนออกไปจากเส้นแกนกลางแล้วเส้นแกนกลางใบนะออกไปแล้วมันไม่ไปสุดขอบใบนั่นแสดงว่าเวลาท่านคิดท่านต้องคิดให้สุดถ้าคิดไม่สุดท่านคิดยังไม่สุดก็ต้องคิดมันให้สุดคิดจนสุดที่จะคิดโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมเห็นไหมมันยากตรงไหนพี่น้องครับการปฏิบัติแบบนี้ในชีวิตประจำวันท่านสามารถบรรลุการเป็นอริยบุคคลได้ชื่อมันโก้ชื่อมันเท่อย่าไปคิดว่ามันยากเราให้นิยามกับท่านในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลมียุคนี้มีเราคนเดียวที่จะมาบอกความจริงให้ท่านฟังมาเฉลยท่านถึงฟังแล้วเข้าใจง่ายไงเพราะมาช่วยท่านมาช่วยแกะแงะแซะพวกแกะก็คือพวกท่านนะเพื่อจะพาท่านกลับบ้านเราก็ใช้ความมหัศจรรย์ทางปัญญาปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยเพื่อจะพยายามมาช่วยท่านเพราะเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นอกจากเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่เป็นพระจิตของเราเราแบ่งภาคตรงนั้นเอาไว้เพื่อช่วยพี่ๆน้องๆที่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้จำพระเจ้าได้แล้วจำเราได้แล้วจำสัจธรรมนะที่เราเคยกล่าวเอาไว้ที่เป็นอนุตตรธรรมในอดีตหลายยุคสายสมัยมาแล้วท่านจำได้เราก็จะช่วยท่านซึ่งทุกวันนี้หลายท่านก็มีรูปของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์อยู่ใช่ไหมถ้าท่านใช้เป็นเชื่อมั่นในศรัทธาเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราเทพเจ้าฟีนิกซ์จะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านและท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะไม่ใช่เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนลักกระปิดลักกระเปิดอย่างเนี้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะเราเอาไว้ช่วยผู้ที่ต้องการความรอดรอดเพื่อที่จะไม่ตายอีกก็แปลว่าหลุดพ้นกลับบ้านได้โอเคไหมรู้แจ้งในโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมนะครับอย่างที่สามท่านต้องรู้จริงในอนุตตรธรรมนี่คือปัญหาว่าบวชนานและนิพพานไม่ได้เพราะอะไรปฏิบัติธรรมมาทุกภพชาติเปลี่ยนศาสนามาแล้วหลายศาสนาไม่ว่าในชาตินี้หรือในอดีตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุการหลุดพ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยหรือบางทีก็ต้องเพราะไปฝักใฝ่เทวนิยมตายแล้วก็เลยหลุดลอยไปค้างอยู่บนท้องฟ้าถ้าเป็นดาราประดับฟ้าก็สวยครับแต่ไปลอยแล้วเป็นขยะอยู่ในอนันตจักรวาลไม่สวยครับท่านต้องรู้แจ้งในอนุตตรธรรมแต่ถามว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสมาเกิดในยุคเดียวกันกับที่พระบุตรเอกมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เวลาสอนธรรมะแล้วพระองค์จะกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าสอนว่านั่นแหละคือพระบุตรเอกผู้มาจากพระเจ้าทรงสื่อสารกับพระเจ้าทรงสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาเล่าให้มนุษย์ฟังเหมือนกับที่เราทำอยู่เนี่ยแต่เราไม่ใช่พระศาสดาเราบอกแล้วเรากราบพระบาทพระเวลาแล้วว่าเราเป็นมาแล้วเราไม่เป็นแล้วเรามาแค่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านแล้วพูดความจริงให้ฟังพูดสัจจะให้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นพระศาสดาก็สามารถกล่าวความจริงได้ใช่หรือไม่เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยรับเอาก็คือท่านปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านหาว่างมงายเลอะเทอะเป็นพวกเทวนิยมท่านเลยปฏิเสธท่านก็เลยไม่รู้ความจริงในเรื่องของอนุตตรธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือพระบุตรเอกน่ะ

สามารถที่จะนำเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่อยู่นอกกาลาคืออยู่นอกอนันตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลลงมากล่าวต่อมนุษย์บนโลกนี้ให้รู้ความจริงได้ถ้าท่านปฏิเสธพระบุตรเอกปฏิเสธพระศาสดาที่มีพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าท่านจะได้รู้ไหมความจริงในเรื่องเหล่านี้มันท่านจะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ความจริงอันประเสริฐอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นสัพพัญญูก็เข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิเสธพระศาสดาพระองค์ใดไม่ได้เราจึงมากล่าวให้ท่านฟังในปลายยุคพลังงานเก่านี้ว่าเรามิได้มายกเลิกศาสนาไหนศาสนาใดศาสนาหนึ่งเรามาบอกพวกท่านว่าทุกศาสนาเป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาจะศึกษาธรรมะอย่ามาถามว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นธรรมะของศาสนาไหนอย่างที่เราบอกธรรมะเป็นธรรมชาติล้วนเป็นสากลไม่มีของใครถ้าเป็นของใครแสดงคนนั้นต้องสร้างธรรมชาตินั้นพระผู้สร้างไงพระเจ้าไงที่ท่านรังเกียจคำว่าพระเจ้าพระผู้สร้างไงพระองค์นี่แหละมีจริงที่เราบอกว่ามีพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีจริงเขียนให้ท่านอ่านนะบางคนนะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์ที่เราบันทึกให้เพื่ออ่านแล้วให้รู้ให้สตพว่าอ๋อพระองค์มีจริงนี่ว่ามีตัวตนอยู่จริงแต่พระองค์อยู่ที่ไหนล่ะนะพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรล่ะพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองอย่างไรล่ะถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาแล้วจะรู้ได้ไงเพราะนี่คือหนึ่งในอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ไม่รู้จักพระเจ้าจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้แต่ไม่ยอมศึกษาปฏิเสธอย่างเดียวมีmindsetที่เป็นนักตีบกับคำว่าพระเจ้ากับคำว่าพระผู้สร้างกับคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบางทีเขาเรียกกันสั้นๆว่าพระบิดาพอบอกว่าคำว่าพระบิดาปั๊บไอ้ลัทธิไอ้ศาสนานั้นแง่ๆ เราก็เลยอยากจะพูดให้ท่านฟังว่าบางทีบางคนคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่ขณะที่คิดว่าฉลาดนะมันในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามคนฉลาดต้องเรียนรู้ครับพิสูจน์แล้วเรียนรู้ไม่ใช่กูรู้แล้วกูฟันธงแล้วกูปฏิเสธโดยไม่เรียนรู้เลยครับอย่างเงี้ยมันยิ่งฉลาดน้อยลงทุกวันนะครับนะรู้จริงในอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่ในจักรวาลโลกและอนันตจักรวาลที่รู้อนุตตรธรรมอย่างแท้จริงที่เรารู้ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้นะซึ่งเป็นมหาครุซึ่งเป็นพระผู้ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้นพระองค์จะสื่อผ่านเรามาและมาบอกเล่าให้ท่านฟังเราผู้เดียวเท่านั้นมันถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็บรรลุการเป็นอริยะบุคคลไม่ได้สัจธรรมไม่ได้มีแค่โลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมโลกียธรรมใช้สมองซีกซ้ายโลกุตตรธรรมเข้าถึงได้ด้วยสมองซีกขวาโอเคสัพพัญญูเข้าถึงได้แต่ท่านรู้ไหมครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษของสมองซีกซ้ายหรือซีกขวานะแต่มันเป็นความสามารถของการสั่นสะเทือนคลื่นสมองทั้งระบบโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเปิดมิติในการใช้ช่องทางนี้เพื่อที่จะให้คำตอบกับพระศาสดาที่ท่านรู้จักอะว่าจิตวิญญาณของพระศาสดานั้นอะหรือของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมซึ่งพระองค์อะได้คำตอบเดียวคือมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรในตนเองให้สำเร็จและเมื่อหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จแล้วต้องช่วยคนรอบข้างให้หมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยถ้าคนหนึ่งคนเริ่มต้นและคนรอบข้างอย่างน้อย1คน2คน3คนขึ้นไปมันหมุนธรรมจักรได้และหมุนได้อย่างต่อเนื่องไอ้การสั่นสะเทือนเพื่อการหมุนธรรมจักรก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นทางศาสนาที่มาจากโลกทางศาสดาที่มาจากโลกถ้าเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยเรื่องเดียวกันเป็นความรักหมดถ้าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้หมุนธรรมจักรในตัวเองและชวนกันหมุนได้มันจะทำให้พลังอำนาจในการหมุนธรรมจักรร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยมันสามารถเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นสัจธรรมอันสูงสุดที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ
สัจธรรมคำสอนเรื่องธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอริยสัจ4ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรค8กลับมาศึกษาตรงนี้สิพระศาสดาของท่านก็สอนไว้แต่ถูกหยิบใส่หิ้งไว้ซุกไว้เพราะไอ้คนที่สืบทอดเนี่ยมันไปคิดเอาเองว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้มรรค8อะไรอะไรก็เอา2อย่างเนี้ยนะมาผสมปนเปกันไปหมดจริงๆแล้วนะก็เลยไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมจักรเลยครับเอามาใช้อย่างเดียวเป็นธงแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นธงเป็นผืนผ้ามันก็พริ้วลมอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ธรรมจักรมันคืออะไรท่านต้องมาฟังอนุตตรธรรมที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าย้อนหลังไปชมดูได้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรเราเคยเอามากล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรในตัวเองเพื่อที่จะชวนคนรอบข้างให้หมุนตามในการที่จะทำให้โลกทั้งดวงเนี่ยทั้งดาวเคราะห์ทั้งดวงเวียงหมุนรอบตัวเองเพื่อทำให้โลกสมดุลพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าความรักของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะช่วยค้ำจุนโลกก็แปลว่าช่วยให้โลกสมดุลและโลกจะสมดุลได้ก็ต้องเมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไปแล้วแต่ดันทะลึ่งไปบอกว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับเพราะมนุษย์บนโลกนี้จึงมีปัญหาไงมีศาสนาเยอะมีศาสนิกชนแยะแต่ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่พระศาสดาเองทรงสอนเอาไว้พอเรามาจี้ใจดำพอเรามาเตือนเนี่ยก็หาว่าเรามาทำลายศาสนาเราไม่ได้ทำลายศาสนาเราจะมีคำว่าสาธุนั่นเป็นการสาธุการในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอเมนเนี่ยเราสาธุให้กับพระผู้เป็นเจ้าให้กับองค์จิตเจวันซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราและมนุษย์ทุกคนนั้นเรามีคำว่าเอเมนสาธุบางคนก็คิดโง่ๆก็กล่าวว่าเราเนี่ยประหลาดมีทั้งเอเมนมีทั้งสาธุว้าวอะไรของมันวะมันจะบ้าไปถึงไหนบ้าก็บ้าวะโอเคไหมครับนะเรามีสติดีพวกเรา FC ทั้งหลายเข้าใจว่าเราทำอะไรนี่คือเหตุผลนะอย่าไปฟังที่เขาสอนเรื่องลี้ลับลึกลับไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นหรอกท่านเชื่อเราครับท่านพยายามนำพาตัวเองเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลให้ได้เป็นง่ายมากวันนี้ท่านก็เป็นได้ครับถ้าท่านฟังแล้วเก็ตและไปปฏิบัติท่านก็จะสามารถบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเป็นอริยบุคคลได้แต่ที่เราใช้คำว่าบนเส้นทางนิพพานอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าท่านยังนิพพานไม่ครบในทุกเรื่องท่านยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้แต่ท่านก็เป็นว่าที่อริยบุคคลถ้าท่านดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราสื่อให้ท่านได้ฟังแนะนำแนวทางในการปฏิบัติให้ท่านมาตลอดก็เท่านี้ครับอย่าท้อแต้อย่าต้อต่อยมาเกิดนะมันนะยากถ้าจะตายไปเพื่อหลุดพ้นและนิพพานมันง่ายกว่าตอนมาเกิดเยอะมากพี่น้องเชื่อเราเถอะครับอย่าไปฝังหัวอย่าไปใส่ mindset เอาไว้เพราะคนบอกว่าโอ้ยบวชหลายภาษาแล้วยังนิพพานไม่ได้นะหลายคนบอกกูปฏิบัติแทบเป็นแทบตายไม่นิพไม่แนบนะบางคนนึกว่าโอ้ยนิพพานง่ายมากกูนั่งสมาธิทั้งวันนั่งกรรมฐานทั้งปีเดี๋ยวกูก็นิพพานได้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าจะใช่ก็ต้องเป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวไว้ในช่อง YouTube ช่องจิตจักรวาล นี่แหละซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ชั่วกาลปาวสาน Eternally พี่น้องเชื่อเราครับเพราะเรากล่าวทุกอย่างเป็นความจริงแล้วให้ความจริงเนี้ยคู่กับโลกนะเพราะฉะนั้นในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยกำลังจะสิ้นยุคท่านจึงต้องฟังพระบิดาสื่อผ่านเรามาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้เดียวที่จะให้อนุตตรธรรมกับท่านได้เช่นที่เราเผยไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนนะใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างและต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมพอเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ท่านเคยได้ยินไหมว่าในคำสอนของคนนำทางไม่ว่าตาดีหรือตาบอดในศาสนาอื่นน่ะเขาพูดเรื่องนี้ไหมมีสิ่งเดียวที่ท่านพอจะได้ยินบ้างคือเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงเวลาตายแล้วก็เลยมีพระไปสวดส่งวิญญาณไปส่งศพส่งวิญญาณนี่แสดงว่าเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงแต่ไม่เคยคิดว่าจิตวิญญาณมาจากไหนบางคนบอกจิตวิญญาณกูมาจากนรกบางคนบอกว่าจิตวิญญาณกูมันล่องลอยอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่คิดต่อว่าจิตวิญญาณมาจากไหนใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยคิดเพราะอะไรนี่มันเป็นอนุตตรธรรมถึงแม้คิดพวกท่านเองก็ตอบไม่ได้ก็อย่างแม้กระทั่งสัพพัญญูก็ตอบไม่ได้เ
มันตะกี้เราบอกแล้วพระศาสดาของท่านสามารถรู้ว่ามนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อมาช่วยกันเป็นสัตว์สังคมแล้วร่วมกันใช้พลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกเนี่ยก็คือเมตตาธรรมเนี่ยในการหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราก็คอยแอบพูดเรื่องธรรมจักรในตัวเองมาแล้วว่าจะหมุนให้เกิดธรรมจักรในตัวเองเนี่ยจะต้องหมุนยังไงต้องหมุนด้วยความรักความรักก็คือความเมตตาที่พระพุทธองค์สอนไว้อันเดียวกันเลยแล้วจะช่วยทำให้เกิดการค้ำจุนก็คือทำให้สมดุลเราเอาไม้ไปค้ำกิ่งมะม่วงที่ลูกมันดกอ่ะชาวสวนมะม่วงจะรู้เลยว่าทำไมต้องเอาไม้ไปค้ำก็ค้ำไว้เพื่อไม่ให้กิ่งมันหักไงเพื่อให้มันสมดุลไว้ที่มันหักเพราะกิ่งมันไม่สมดุลเนื่องจากมะม่วงมันดกและมันหนักมากกิ่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยเอาไม้ไปค้ำโลกเหมือนกันครับโลกมันหมุนไม่ไหวมันเสียสมดุลเพราะมันหมุนรอบตัวเองไม่ไหวเหมือนลูกค้างฮะมันมีไม่มีแรงหมุนแล้วมันก็จะล้มแกว่งไปแกว่งมาเหมือนโลกเราขนาดเนี้ยที่หนาวจัดหนาวเป็นบ้าเลยรัสเซียเอ่ยตุรกีเอ่ยอิตาลีเอ่ยนะหนาวมากหนาวจนน้ำเป็นน้ำแข็งบราซิลอาร์เจนตินาที่เราขึ้นข่าวใน Facebook ให้เห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอยู่ในปฏิบัติแผนปฏิบัติการในการชำระโลกและอยู่ในเรื่องของโลกเสียสมดุลน้ำเป็นน้ำแข็งจนปลาตายกลายเป็นปลาแช่แข็งอยู่ในบึงที่เรียกว่าทะเลสาบขนาดเล็กเราขึ้นให้ดูหลายคนบอกโอ้สงสารปลาอีกหน่อยก็ต้องสงสารตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะก็จะมาตกใกล้ๆประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเผลอๆจะมาตกกลางกรุงเทพเลยก็เป็นได้ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าโลกเสียสมดุลมากไปกว่านี้ครับโลกขาดความรักไม่ได้นั่นนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่บอกว่าโอ้ยมาเกิดแล้วเป็นทุกข์มองว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งเร่ร่อนเหมือนกับเป็นเจ้าไม่มีศาลเร่ร่อนมาพลัดจับพลัดจับผูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เกิดมาทำไมทุกข์ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หมดและดันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาท่านรู้ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทของเราโดยตลอดที่เป็นอนุตตรธรรมแท้ๆเนี่ยพระบิดาไม่ได้สร้างให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราต้องเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วคือต้องมีภพชาติก็คือต้องทิ้งกายสังขารนี้เพราะมันใช้ไม่ได้ต้องเกิดใหม่เพื่อจะใช้กายสังขารใหม่นะครับมันไม่จำเป็นต้องมีอายุขัยด้วยซ้ำถ้าท่านสามารถปฏิบัติมีปฏิบัติชอบได้ตามเส้นทางมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นท่านไม่จำเป็นต้องตายเลยครับเหมือนกับดาวเอือน่ะที่เขามีอายุยืนนะบางคนเกิดมา600ปีแล้วยังไม่ตายยังไม่แก่เลยด้วยซ้ำครับทั้งที่พระบิดาก็สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมไว้ซับซ้อนน้อยกว่ามนุษย์โลกของเราซิอีกครับฟังเราไปเรื่อยๆแล้วท่านจะแจ้งในสิ่งเหล่านี้นะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์โลกในประเสริฐที่สุดแล้วพระบิดาทรงรักพวกท่านมากที่สุดนะพระองค์จะไม่เคยส่งพระบุตรเอกไปโปรดสัตว์หรือไปเทศนาที่ดาวดวงไหนมาก่อนเลยนะครับมีแต่โลกนี่แหละครับที่มีพระศาสดาเปลืองที่สุดและที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพ่อของพวกท่านจะต้องทรงนะลำบากพระทัยลำบากพระวรกายมากที่สุดแต่พระองค์ไม่ลำบากพระทัยไม่ลำบากพระวรกายเราเป็นพระบุตรเอกที่ลงมาทำหน้าที่ในแต่ละครั้งเนี่ยนะลำบากกายลำบากใจเป็นที่สุดโดนก้าวล่วงตลอดแต่เราก็อดทนเพราะเราถือว่าเราทำเพื่อพ่อแล้วเผื่อท่านทำเพื่อพ่อแต่เผื่อพวกท่านนะเผื่อแผ่พวกท่านแต่เมื่อเผื่อไปแล้วแผ่ไปแล้วไม่สามารถจะไปปกคลุมหัวใจหรือสังขารของใครได้มันก็ชอมดอมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทำเต็มที่ของเราแล้วโลกนี้เป็นโลกเสรีเราจะไปบังคับใครก็ไม่ได้จะไปจูงใจใครก็ไม่ได้อยากให้ชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเยอะๆเราต้องตั้งรางวัลขึ้นมาเพื่อล่ารางวัลเราไม่ทำหรอกเพราะท่านต้องทำทุกอย่างด้วยจิตสำนึกของท่านเองนะอ้าวท่านจะรู้จริงในอนุตตรธรรมท่านจึงต้องติดตามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในทุกช่องทางเรานิพนธ์พระคัมภีร์ขึ้นมาท่านก็ต้องอ่านท่านต้องมีไว้ท่านต้องอ่านเราสื่อพระโอวาทไว้ใน Facebook ท่านก็ต้องอ่านเราไปบรรยายที่ไหนท่านก็ต้องฟังเราจัดไซโคโชว์ถ้าท่านมีโอกาสและมีปัจจัยพอสมควรก็ให้มาเรามาช่วยเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเรียนรับในการพัฒนาจิตตะปัญญาและยกระดับจิตวิญญาณของท่านนะโดยที่ให้เราเป็นผู้ช่วยท่านก็มาแต่ถ้าท่านไม่มาก็ได้โอกาสนิพพานหลุดพ้นก็มีได้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะดูแลตัวท่านเองได้ดูแลจิตตะปัญญาและดูแลจิตวิญญาณของท่านได้ไม่จำเป็นต้องมาไซโคโชที่ภูกระต่ายถ้าไม่มีสตังค์พอไม่มีปัจจัยพอเพราะมาที่นี่มันต้องมีค่าใช้จ่าย
เราจะให้ท่านฟรีก็ไม่ได้เพราะเงินงบประมาณที่ได้มามีผู้ใจบุญค่อยๆบริจาคมายุคโควิดนี่ท่านก็รู้แล้วว่าแต่ละคนน่ะรวยน้อยลงนะครับนะก็อุตส่าห์แบ่งสรรปันส่วนมาเรายังต้องมาขายน้ำพริกเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟท่านเห็นยังล่ะต้องช่วยตัวเองกันหมดอ่ะเราทราบดีนะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้เข้าใจท่านสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าท่านมีปัญญาและมีความรอบรู้เอาความรอบรู้จากเราไปเอาปัญญาจากการติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านไปท่านเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงของท่านไม่มีปัญหานะจะเห็นหน้าเราจะมายิ้มกับเราจะเอ๋กับเราทางจอได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือทุกเวลาที่ท่านต้องการจะเอ๋กับเราเพราะว่าน้องบุญธรรมกับทีมงานได้อัดใส่กระป๋องเป็นตอนๆเอาไว้แล้วนะทุกตอนก็เห็นหน้าตาเราฟังเสียงของเรานี่แหละนะเสียงดีหรือไม่ดีเสียง สวยเสียงใสหรือเปล่าไม่ทราบแต่สาระธรรมะเนี่ยสุดยอดแล้วนะแล้วก็ประการที่4ให้ท่านรู้จำในการนำมาปฏิบัติจริงเห็นไหมรู้จบรู้แจ้งรู้จริงยังไม่พอท่านต้องรู้จำในการที่จะจำแล้วนำมาปฏิบัติจริงฉลาดนำเอามาใช้พูดง่ายๆนะท่านจึงจะถ้าท่านเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้ท่านจึงจะเรียกได้ว่าเป็นอริยบุคคลท่านเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วต้องบรรลุธรรมะขั้นสูงระดับสกิทาคามีหรืออนาคามีอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปสนใจเพราะเราไม่ใช่นักบวชเราบอกท่านเลยถ้าท่านรู้จบรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงในอนุตตรธรรมต้องรู้จากเราท่านรู้เองไม่ได้และในโลกนี้ไม่มีใครบอกท่านได้เรื่องอนุตตรธรรมเป็นความลับของจิตวิญญาณเบื้องหลังมิติโลกพูดง่ายๆนะนิยามมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านรู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นอริยบุคคลได้แล้วและท่านจะสำเร็จเป็นบรรลุสัจธรรมเนี่ยแปลว่าเข้าถึงนะแต่ถ้าสำเร็จนี่แปลว่าเนี่ยข้อ4เลยครับจำนำมาใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตจริงของท่านเลยท่านก็จะเป็นอริยบุคคลและแน่นอนอริยบุคคลนี่แหละคือผู้ที่ก้าวเดินไปตามเส้นทางนิพพานพอนิพพานถึงที่สุดแล้วท่านก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้เราเก็บอุปความลับเอาไว้อย่างเดียวท่านนั่นเองว่าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านยังต้องมีความรอบรู้เรื่องอนุตตรธรรมอีก 2-3 ประการถ้าท่านยังไม่รู้ท่านก็จะสามารถทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็แปลว่ายังประสบความสำเร็จในการที่จะนำเอาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเนี่ยออกไปจากระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลได้ถ้าไม่รู้ก็ยังออกไม่ได้ถึงแม้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลได้แปลว่าเช่นมีพลังในการขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณเหมือนจรวดมีแรงดันพอพร้อมอย่างที่สองมีน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเบา5เท่ากับ50มิลลิกรัมเท่ากับตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้วนี่เห็นไหมสองข้อนะโลกก็เหนี่ยวรั้งไม่ได้เอกภพหรืออนันตจักรวาลก็เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณท่านไว้ไม่ได้แสดงว่าท่านสามารถดีดตัวผ่านประตูมิติออกไปได้แล้วใช่ไหมแต่ท่านจะไม่สามารถออกไปได้เพราะท่านจะไม่สามารถเปิดประตูมิตินั้นได้เพราะตัวท่านเองจะเป็นผู้เปิดมิติตรงนั้นด้วยตัวท่านเองใครจะออกไปผ่านประตูข้อแกะนั้นจะต้องเดินผ่านเข้าไปเองไม่มีใครอุ้มแกะเข้าไปแกะต้องเดินเข้าเดินออกประตูข้อแกะเองจิตวิญญาณท่านก็เหมือนกันแต่เราถามท่านมาถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูข้อแกะอยู่ตรงไหนท่านก็ต้องไปปีนรั้วข้อแกะไปปีนคอกเพื่อเข้าคอกใช่ไหมท่านจะไม่เข้าตามประตูจิตวิญญาณท่านเหมือนกันถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูมิติที่จะออกไปซึ่งเรียกว่าด่านนภาลัยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นยังไม่พอนะเมื่อผ่านประตูข้อแกะเข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องไปกราบพระบาทพระบิดาก็คือไปกราบเข้าไปหาเจ้าของถ้าท่านไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยคือพระเจ้าหรือพระบิดาประทับอยู่ตรงไหนที่อยู่ในข้อแกะในข้อแกะก็คือนอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลถ้าไม่รู้ว่าพระบิดาทรงประทับอยู่ที่ไหนท่านออกไปแล้วท่านไม่รู้ท่านจะไปหาใครเหมือนนะในอนันตจักรวาลเนี่ยเมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมากเมื่อท่านเอาเรือออกไปจากท่าก็คือออกไปจากด่านนภาลัยแล้วถ้าเรือลำนั้นเนี่ยกัปตันไม่รู้ว่าท่าเรือที่ตัวเองจะต้องไปให้ถึงเนี่ย harbor where is the harbor harbor แปลว่าท่าเรือท่าเรือนั้นอยู่ไหนถามจริงๆไอเรือลำนั้นมันก็เท้งเต้งลอยลำอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะท่านก็จะต้องรู้อ่ะถ้าท่านจะหลุดพ้นต้องถามตัวเองว่าตัวเองตอบได้ไหมหลุดพ้นพ้นแล้วไปไหนไอ้ที่จะไปอ่ะมันอยู่ตรงไหนไปหาใคร
นึกออกไหมครับเมื่อไม่รู้ปลายทางไม่ตั้งหางเสือต่อให้เรือลำนั้นพร้อมเดินทางมีเสบียงครบผู้โดยสารครบเชื้อเพลิงครบแต่ไม่รู้ไปไหนมันก็หลุดพ้นไม่ได้นี่คือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับเข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอานะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงลึกไปตรงนี้เราจะบอกให้ท่านฟังว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งคำว่าคนกับคำว่าชนชอช้างนอหนูเนี่ยชนหรือคนประชาชนหรือประชาคนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันท่านต้องรู้ก่อนว่าการที่จะเป็นอริยะบุคคลนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นได้เราจึงต้องบอกว่าคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ

ิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน3ระดับพี่น้องครับมีอยู่ด้วยกัน3ระดับระดับที่1เรียกว่าปุถุชนระดับที่1เรียกว่าปุถุชนระดับที่2เรียกว่าวินยูชนระดับที่3คืออริยะชนหรืออริยะบุคคลคนมี3ระดับคนหรือคน2มิติที่จิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยนะจะมีอยู่3ระดับโดยแบ่งตามความต้องการในการที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นแบ่งคนตามความต้องการที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นแบ่งคนได้เป็น3ระดับระดับที่1เรียกว่าปุถุชนก็คือคนธรรมดาทั่วไปมนุษย์เข็นมีทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีศาสไม่มีศาสนาหรือบางทีก็มีศาสนาแต่เป็นพุทธมามกะเช่นพุทธมามกะคือพ่อแม่เป็นพุทธลูกก็เป็นพุทธด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนี่คือปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปยังเคร่งครัดอยู่กับโลกิยะนะเกี่ยวกับเรื่องทางโลกส่วนวินยูชนนั้นเป็นคนที่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมากพอสมควรรู้จักมองโลกสองด้านด้านหนึ่งคือด้านกายภาพอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตวิญญาณเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงอะไรแบบนี้นะส่วนคนประเภทที่3ที่เรียกว่าอริยะบุคคลนั้นเป็นคนที่มุ่งนิพพานรู้จักคำว่านิพพานละนะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงคำว่าหลุดพ้นท่านสังเกตไหมเพราะเขาเข้าใจว่านิพพานกับหลุดพ้นเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยบอกให้ท่านฟังว่านิพพานหมายถึงการเกิดการดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งเช่นดับกิเลสตัณหาราคะดับได้นะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการนิพพานนิพพานกรรมอะไรพวกเนี้ยแต่คำว่าหลุดพ้นนั้นหมายถึงการนำพากล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้นั่นคือหลุดพ้นมันคำว่านิพพานกับคำว่าหลุดพ้นมันจึงไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะพูดง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆและให้มันเชื่อมโยงกันได้ก็แปลว่าก็กล่าวได้ว่านิพพานเป็นสับเซตของหลุดพ้นคือผู้ที่จะหลุดพ้นได้ต้องนิพพานก่อนนิพพานก่อนนะก่อนตายต้องนิพพานก่อนตายเมื่อตายแล้วถึงจะหลุดพ้นได้แต่ถ้าจะหลุดพ้นได้แม้ตายแล้วนิพพานได้แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติบางสิ่งที่เราอุบเอาไว้ตะกี้ที่เราบอกถ้าไม่รู้ยังไงก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีถึงแม้จิตวิญญาณจะมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50มิลลิกรัมและจิตวิญญาณนั้นมีพลังอำนาจพอที่จะดีดตัวเองหนีแรงดึงดูดของจักรวาลเนี้ยออกไปสู่จิตจักรวาลดินแดนนั้นนะหรือแดนสุญญตาได้โอเคไหมฮะนั้นเรามาดูทีละประการพี่น้องครับมาดูปุถุชนท่านลองพิจารณาดูว่าตัวท่านยังอยู่ในระดับต้นคือเป็นปุถุชนคนธรรมดาเป็นคนเดินดินธรรมดาอยู่หรือเปล่าปุถุชนก็คือคนที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังต่อไปนี้ปุถุชนก็คือคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเป็นผู้ที่เลือกใช้เพศทางเลือกเพราะมีจิตวิญญาณเหมือนกันมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าเพศไหนมาเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกคนธรรมดาทั่วไปประการที่2เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่ทำไมเรากล่าวเฉพาะกิเลสคำว่ากิเลสที่เรากล่าวมันรวมไปถึงตัณหาอารมณ์ขยะด้วยตัณหาก็คือความอยากไม่อยากอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะพูดแค่กิเลสตัวเดียวเพราะกิเลสมันเป็นบ่อเกิดที่มาของตัณหาราคะและอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงนี่คือปุถุชนยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มตัวประการที่3ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่และยังไม่ใฝ่ในธรรมะยังไม่ฝักใฝ่ในธรรมะอย่างที่เราบอกตะกี้บางคนยังไม่มีศาสนาบางคนยังไม่มีธรรมะประจำตัวประจำใจ
นะมีแต่คำว่าทำไหมมีอยู่แค่นั้นนี่คือปุถุชนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคนระดับที่สองนั่นยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งเรียกว่าวินยูชนวินยูชนก็คือคนดีมีศีลธรรมนี่เห็นไหมวินยูชนก็คือผู้ที่ฝักใฝ่ในความดีงามแล้วฝักใฝ่ในความดีงามคือเริ่มจะเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมแล้วอาจจะเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรืออาจจะมาจากการใส่ใจนะในการฟังเทศฟังธรรมอ่านพระคัมภีร์อ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะอะไรพวกนี้ก็ยังพยายามที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะว่าเป็นคนดีน่ะดีหรืออาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติดีมีศีลธรรมเพราะกลัวตกนรกก็ยังมีนะเพราะอยากไปสวรรค์เพราะอยากตกนรกก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นวินยูชนละเริ่มสนใจมิติทางจิตวิญญาณของตัวเองนะแต่คนที่ดีมีศีลธรรมเนี่ยก็ส่วนมากจะใช้วิธีทำโดยการท่องเพื่อทำจำเพื่อท่องเพื่อทำนะจะเป็นพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จริงจังในการที่จะใส่ใจในจิตตะปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวินยูชนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ลึกซึ้งว่านะการจะเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นแค่ท่องจำและนำไปทำเนี่ยมันถ้าทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองเนี่ยมันจะถูกต้องเหมาะสมและดีงามกว่าเขาถึงยังมีกิเลสอยู่เห็นอะไรแล้วยังชอบยังไม่ชอบเมื่อชอบก็อยากเมื่อไม่ชอบก็ไม่อยากยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ทั้งที่เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านเคยเจอไหมและตัวท่านเป็นแบบนี้ไหมและก็ลักษณะที่3ที่เป็นลักษณะโดดเด่นของคนที่เป็นวินยูชนก็คือเป็นคนที่ยังมีชาตินี้มีชาติหน้าชาติหน้าถ้ามีข้าพเจ้าขอให้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคนที่เป็นวินยูชนนะเราไม่บ่นและเราไม่บอกนะว่าที่เป็นแบบนี้มันถูกหรือมันผิดมันควรที่จะไม่ควรหรืออะไรยังไงเรายังไม่พูดแต่เราวิเคราะห์ให้ฟังว่าวินยูชนก็คือคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่และก็เป็นคนที่ยังมีชาติหน้าทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณมีจริงก็เลยทำเพื่อจิตวิญญาณเอาไว้ตั้งแต่ชาตินี้คือทำไว้เมื่อตายไปแล้วขอให้จิตวิญญาณของข้าน้อยได้ไปสู่สุคติภพขอให้ข้าน้อยนะกลับมาแล้วเป็นมนุษย์ขอให้มีความร่ำรวยขอให้มีความสุขเนี่ยขอให้มีครอบครัวที่ดีงามนี่คือมีชาติหน้านี่คือพวกที่เรียกว่าวินยูชนพวกที่3คือพวกที่จัดว่าเป็นอริยะบุคคลซึ่งเรากล่าวนำมาตั้งแต่ต้นตามบทเรียนที่พระบิดาทรงพระเมตตากับลูกๆอย่างพวกท่านในค่ำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับนะอริยะบุคคลคือ1เป็นผู้มีอริยะอายตนะเป็นผู้มีอริยะอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างใน2เป็นผู้มีอริยะจิตจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยมีความเป็นอริยะไม่งั้นเป็นอริยะบุคคลไม่ได้อย่างที่3ก็คือผู้ที่มีอริยะปัญญาเป็นผู้ที่มีอริยะปัญญาแปลว่าสามารถเข้าถึงการใช้สมอง2ซีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีอย่างเดียวสมองส่วนกลางใช้ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือนี้ติดตัวมาจากการมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแค่ท่านเป็นอริยบุคคลใช้สมอง2ซีกซีกซ้ายใช้สติปัญญาซีกขวาใช้ปัญญาญาณถ้าท่านใช้ได้อย่างแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถนิพพานและหลุดพ้นได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าพระบิดาจะให้นิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ครับคือหมดสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่ก็กลับบ้านได้ไม่มีชาติหน้าให้อีกแล้วเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วโลกใบนี้ครับทุกคนต้องกลับบ้านไม่มีโอกาสให้มีสังสารวัฏไม่มีโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วขอให้กลับมาเกิดใหม่ยังไงก็ไม่ได้แล้วครับยกเว้นนะยังมีเวลาเหลืออยู่แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนและมีโอกาสให้ท่านกลับมาเกิดใหม่ไม่กี่วันเกิดใหม่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแล้วตายก็อันนั้นก็ว่าไปตามเวรตามกรรมนะแต่สำหรับคนที่มุ่งมั่นที่จะเป็นอริยะบุคคลมุ่งมั่นที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นน่ะไม่ต้องมีชาติหน้าอีกนั่นก็มี2ทางคือตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือท่านต้องกินขนมปังของพระบิดาขนมปังของพระบิดาก็คือสิ่งที่เรากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังนะหรือไม่ตายมีกายที่เป็นอมตะ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างยืนยาวด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงไม่เป็นภาระของใครที่เหลือชีวิตอยู่น้อยแล้วบนโลกนี้ไม่เป็นภาระของใครและยังสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคนอื่นได้ด้วยเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ได้โดยไม่ต้องตายอันนั้นอยู่ที่ตัวท่านพิพากษาตัวท่านเองนะเอาละอริยะบุคคลเนี่ยจะมี3อริยะคืออริยะอาจตนะใช่ไหมมีอริยะด้านทางด้านจิตและมีอริยะทางด้านปัญญามี3สิ่งเราจะมาอธิบายความให้ท่านฟังและเข้าใจทีละสิ่งเพราะถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นไม่ได้ประการแรกที่ท่านต้องรู้คืออย่างไรคืออริยะอายตนะอย่างไรคืออริยะอายตนะเราก็จะมาดูภาพนี้นิดหนึ่งหน้าตาที่ท่านเห็นสมมติว่าเป็นมนุษย์แล้วกันนะเนื่องจากอายตนะส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใบหน้าก็เลยตัดท่อนออกมาแต่ใบหน้าให้ท่านดูก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกตาต้องดีผู้ที่เป็นอริยะอายตนะผู้ที่มีอริยะอายตนะเป็นคุณสมบัติก็คืออย่างแรกตาต้องดีอย่างที่สองคือหูต้องดีอย่างที่สามคือปากต้องดีอย่างที่สี่คือจมูกต้องดีจมูกต้องไวอย่างที่ห้าคือสมองต้องดีสมองต้องดีนั่นคือกายนะสมองก็คือตัวแทนของกายหยาบสมองเป็นกายภาพและก็อย่างที่หกก็คือจิตต้องดีคนที่มีอริยะอายตนะก็คือต้องมีทั้งหมด6อย่างที่เป็นลูกศรชี้อยู่เนี่ยต้องมีดีทั้ง6เรามาเรียนรู้กันสัก3ช่องทางที่เป็นอายตนะอายตนะก็คือกลไกในการรับสัมผัสคือในการรับสัมผัสสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตที่อยู่ข้างในมันสิ่งเร้าภายนอกต้องผ่านไอ้ช่องทางทั้งหมดเนี่ยมหาจิตที่อยู่ข้างในเนี่ย5ช่องทางที่อยู่ภายนอกมันต้องผ่านมานะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้กลไกอายตนะมันไม่ดีมันก็จะทำให้การรับรู้เพื่อเรียนรู้ของจิตของมนุษย์แต่ละคนหรือก็คือของท่านมันจะบกพร่องมันจะเป็นอริยะโดยสมบูรณ์ไม่ได้หรือบรรลุคำว่าอริยะไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่างแรกเราจะอธิบายท่านฟังว่าคำว่าตาดีเนี่ยมันคือยังไง เห็นภาพตาขยิบขยิบไหมนี่เราก็ไปขมายเข้ามานะถ้าใครเป็นเจ้าของเขียนภาพนี้ไว้เราก็ขออนุญาตออกอากาศไปแล้วกันนะฮะว่าเราไม่ได้ทำเองเราทำจิ๊บไม่เป็นแต่เนี้ยเห็นไหมแอปแบล ตาดีคือยังไงครับพี่น้องครับ1ต้องไม่หลับตาครับถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นอริยะเป็นบุคคลที่บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐไม่ว่าโลกียธรรมโลกุตรธรรมและแม้กระทั่งอนุตตรธรรมท่านจะต้องไม่หลับตาแปลว่าถ้าท่านเกิดมาตาบอดเนี่ยท่านเป็นอริยะบุคคลได้ไหมลำบากแล้วนะครับเพราะพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะคนที่มีอาการไม่ครบ32คนตาบอดหูหนวกขอประทานโทษเราไม่ได้ล่วงเกินพระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้บวชนะเพราะพระองค์ให้บวชเพื่อเรียนถ้าตามองไม่เห็นแล้วมันจะเรียนอะไรหรือตาเห็นแต่หูไม่ได้ยินมันจะเรียนอะไรอย่างสมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นบวชเรียนเนี่ยถ้าจะเรียนแสดงว่ากลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องสมบูรณ์แต่นี่บางคนน่ะมันสมบูรณ์เนี่ยแต่หลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรแล้วจะบอกว่าเป็นคนตาดีได้ไหมครับพี่น้องครับขนาดบางทีลืมตานะยังไม่เห็นบางสิ่งที่อยู่ในจอตาเลยมองไปเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะอย่างคน2คนมองภาพเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นในบางสิ่งที่อีกคนนึงเห็นนะทั้งที่ไอ้สิ่งที่อีกคนนึงเห็นนะมันก็มีจริงอยู่ในภาพนั้นนะท่านรู้ไหมนี่คือความสามารถของมนุษย์ในการมองนะเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนว่าถ้าท่านจะเป็นคนตาดีและสามารถบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐได้ท่านต้องไม่หลับตาโดยเฉพาะโลกียธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมขั้นพื้นฐานในการเป็นมนุษย์ของท่านท่านต้องไม่หลับตาประการที่2ท่านต้องไม่ปิดตา
ไอ้นี่แปลว่าอะไรครับเอามือปิดไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองมองเห็นผิดไหมพี่น้องครับอย่างนี้เรียกว่าตาไม่ดีแล้วนะแต่กี้ทำเป็นหลับตาคือกูมองไม่เห็นแต่ปิดตานี่กูไม่มองไม่ต้องการจะมองไม่อยากมองกูเลยปิดมันอันเนี้ยท่านไม่สามารถจะเป็นผู้มีอริยะอายตนะได้เพราะมันจะทำให้ท่านไม่ว่าหลับตาชั่วขณะหรือปิดตาชั่วคราวมันก็จะทำให้ท่านบกพร่องในการรับรู้เพื่อเรียนรู้แล้วท่านก็จะเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ประการที่3ท่านต้องไม่ให้ทุกสิ่งเนี้ยมันผ่านเลยตาของท่านไปโดยไม่อะไรกับอะไรมันผ่านตาต้องเห็นและส่งข้อมูลที่เห็นเข้าไปที่จิตซึ่งเป็นอายตนะภายในท่านต้องทำหน้าที่แบบนี้จึงเรียกว่าตาดีแต่ขณะที่นั่งรถมาตลอดทางต้นไม้ต้นไร่เสาไฟฟ้าหรือรถสวนทางวิ่งผ่านมาเนี่ยท่านไม่ใส่ใจอะไรเลยคำว่าใส่ใจเนี่ยมันมีหลายระดับใส่ใจเพียงแค่ให้รู้ว่าอ๋อมีรถสวนมาผ่านอะไรเห็นอะไรถึงแม้ไม่ได้ใส่ใจว่าอะไรที่เห็นนั้นมันอะไรอะไรมันอย่างไรนะนี่แสดงว่าท่านก็ไม่ยอมให้มันผ่านตาแล้วถูกไหมเช่นผ่านสี่แยกมานะจากตัวเมืองเพชรบูรณ์มาหล่มสักหล่มเก่าเนี่ยผ่านไฟแดงมากี่แยกถ้าท่านผ่านมาทุกวันหรือผ่านมาครั้งแรกเวลาถามผ่านสี่แยกมากี่แยกอ่ะกูจำไม่ได้ว่ะแสดงว่ามองสี่แยกนั้นแล้วผ่านตาไปถูกไหมถ้าท่านเป็นคนขับรถเองแสดงว่าท่านไม่ได้หลับตาท่านผ่านมาท่านลืมตานี่แหละและขณะที่ผ่านเสาไฟฟ้าผ่านสี่แยกท่านก็ไม่เอามือปิดตาด้วยแต่ท่านผ่านตาของท่านมันผ่านตาของท่านแล้วท่านเลยจำไม่ได้ว่ามันผ่านมากี่แยกอย่างนี้ยังเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เพราะท่านขาดอริยะอายตนะประการต่อมาไม่ทำวางเฉยถ้าท่านสัมผัสตาของท่านมองเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องค้นหาความเป็นพิรุธของสิ่งนั้นให้เจอว่ามันมีอะไรเป็นพิรุธไหมคำว่าพิรุธนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งชั่วๆนะคำว่าพิรุธแปลว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมที่เราเห็นเนี่ยที่มันผ่านตาเรามาเนี่ยถ้าเอ้ยถ้ามันน่าสนใจท่านต้องไม่วางเฉยแล้วท่านต้องพยายามที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วถ้าขับรถเร็วหรือมีเวลาก็จอดเรียนรู้ดูนะว่าเป็นสิ่งที่เราสมควรจะเรียนรู้ไหมแล้วเรียนรู้